0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมุมการเมืองนะครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะทำให้คุณได้เห็นในสิ่งที่เป็นครับวันนี้อยู่กับคุณอัชราโพสีและผมอนุชาขำดวงครับ
0: ค่ะร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: ครม.อนุทินตอนนี้เสถียรภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้แน่นปึกเหมือนกับครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่จัดตั้งรัฐบาลแม้ว่าจะมีเสียงในสภาล้นหลามในเวลานี้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเวลานี้เนี่ยมีหลากหลายคดีที่รออยู่นะครับรวมไปถึงล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องมีราวของมวลชนที่เตรียมจะเคลื่อนไหวแล้วก็เตรียมจะนัดหมายชุมนุมกดดันรัฐบาลด้วยนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวเรื่องของการดึงพรรคอื่นเนี่ยมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกำลังพูดถึงพรรคสีเขียวหรือว่าพรรคกล้าทำ
0: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เขาก็มีข่าวเหมือนกันนะม
1: ี
0: มาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเขียวส้มแดงก็มีเขียว
1: ครับล่าสุดเนี่ยน้ำเงินเขียวกำลังมาแรงนะครับแล้วก็ไปถามจากหลายๆคนนะครับทั้งในพรรคภูมิใจไทยทั้งในพรรคกล้าทำเองตอนนี้ก็ไม่มีใครที่ออกมาปฏิเสธอย่างเต็มปากน
0: ะ
1: แต่ก็ไม่ได้ยอมรับอย่างเต็มคำแต่ว่าพี่ประจักษ์ครับไม่ช้าก็เร็วเนี่ยเขาว่าพรรคกล้าทำเนี่ยก็คงจะต้องเข้ามาร่วมรัฐบาลกับครม.อนุทินแต่ก็อาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะฮะ
2: คือฉายาของการเป็นพรรครอเสียบเนี่ยม
1: ัน
2: ค้ำคออยู่สำหรับพรรคกล้าทำแล้วก็ตัวของด้วยธรรมนัสก็แสดงท่าทีชัดเจนเรายังเป็นเพื่อนยังมีการประสานในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าพร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลแต่ปัจจัยที่จะดึงพรรคกล้าทำเข้ามาเนี่ยดูแล้วณขณะนี้มันมีเหตุความจำเป็นน้อยมากครับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นขณะเดียวกันครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยต่างหากที่บรรดารัฐมนตรีถูกตั้งข้อสังเกตกันเยอะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่ต้องดึงพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมในขณะนี้อยู่อย่างนี้สองพรรคการเมืองก็แฮปปี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นพรรคกล้าทำถึงแม้ว่าจะแสดงท่าทีชัดเจนอยากจะเข้ามาร่วมรัฐบาลแต่ก็ต้องร้องเพลงรออีกสักระยะหนึ่งครับซึ่งก็นานพอสมควรด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์เดี๋ยวมาวิเคราะห์กับพี่ประจักษ์นะครับว่าอีกนานที่พี่ประจักษ์บอกเนี่ยจะสักราวๆกี่เดือนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าถ้าเราไปดูท่าทีดูปฏิกิริยาของพรรคกล้าทำในเวลานี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าดูเหมือนเขาจะไม่ปฏิเสธอย่างเต็มปากเต็มคำแต่ก็ยังสงวนท่าทีอยู่เหมือนกันกับการที่จะร่วมรัฐบาลนะ
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงท่าทีต่างๆในการโหวตโหวตกฎหมายต่างๆโหวตพ.ร.บ.รวมถึงแม้กระทั่งโหวตเรื่องงบ70ที่ผ่านมาใช่ค่ะ
1: งบ70ที่โหวตมาเป็นรายมาตราไปแล้วเด
0: ี๋
1: ยวโหวตทั้งฉบับอีกรวมไปถึงพ.ร.ก.กู้เงินก่อนหน้านี้นะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยตีความกันไปว่าเอ๊ะทางกล้าทำเขากำลังทอดไมตรีทอดสัมพันธ์ไปถึงพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่ายิ่งมันมีซีนเมื่อวานนี้ที่สภาคุณอัชรา
0: ค
1: ือเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ที่รัฐสภานะครับแล้วก็มีซีนที่ทางแกนนำของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็แกนนำของทางพรรคกล้าทำคุณอัฐกรสิริรัตยากรนะครับรวมไปถึงคุณภราดรปริศนานันทกุลเนี่ยไปพบกันที่หน้าห้องประชุมครม.นะครับแล้วก็มีซีนหนึ่งซีนที่อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นนะครับไปดูซีนนี้กันฮะ
3: จะลากเข้าไปหรอ
4: เอาเข้าไปเลย
5: เอากระทรวงไหนกระทรวงไหนกระทรวงไหนดี
6: ผมมาหาน้องตีท่องเที่ยวครับแต่ไม่คุยแล้วประเด็นครับ
5: อันนี้จะมาร่วมรัฐบาลหรือร่วมพรรค
6: ครับอันนี้อยู่ในรัฐสภาทำยังไงรัฐบาลถึงจะผ่านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้เยอะ
5: มีอะไรที่กล้าทำจะช่วยได้บ้าง
7: แล้วคุยกันบ้างยังก่อนนั้นนี้คุยกันบ้างยัง
6: ผมได้คุยกับท่านนี่คุยกันตลอด
7: อ๋อ
6: เราคุยวาระสภาทำยังไงรัฐบาลถึงจะผ่านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน
5: มีอะไรที่กล้าทำจะช่วยได้บ้างพร้อมช่วย
6: อะไรที่เป็นประโยชน์เราช่วย
5: นี
7: ่ตอนนี้ก็คือเป็น
8: ถามประโยชน์เดียวที่บอกเหต
1: ุผลเป็นไงหวานชื่นไหม
0: ถามไปถึงว่าอยู่กระทรวงไหนด้วยนะ
1: เอาเบื้องต้นก่อนขยักแรกต้องเข้าร่วมรัฐบาลก่อนพอเข้าร่วมรัฐบาลไปแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่า เดี๋ยวจะไปคุมกระทรวงไหนนะครับก็ต้องไปแบ่งไปจัดสรรโควต้ากันอีกทีมันเป็นเรื่องของอนาคตน่าจะอีกยาวไกลอย่างที่พี่ประจักษ์บอกไปนะครับแต่ว่ามันมีซีนนี้มีภาพนี้ปรากฏให้เห็นในสภานักข่าวที่ไปติดตามทำข่าวที่สภาก็เลยแซวหน่อย2คนนี้คุณภราดรแล้วก็คุณเบนซ์อรรถกรศิริรัตยากรนะครับเป็นซีนที่เกิดขึ้นก่อนการประชุมครม.เรื่องของเรื่องเนี่ยคุณเบนซ์อรรถกรศิริรัตยากรนะครับส.ส.ฉะเชิงเทราแล้วก็เป็นโฆษกของพรรคกล้าธรรมด้วยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคือเจ้าตัวเนี่ยเมื่อวานนี้เข้าไปนัดหมายพูดคุยกับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแต่ว่าบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้นะไปปะกับคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอดีซึ่งคุณแบทภราดรเนี่ยเป็นแกนนำของพรรคภูมิใจไทยก็เข้าไปทักทายแล้วก็จับมือจับแขนคุณอรรถกรนะครับนักข่าวเห็นซีนนี้ก็เลยแซวคุณอรรถกรบอกว่าไหนว่าจะมาร่วมรัฐบาลเดือนพฤศจิกายนไงนะครับก็มีข่าวมีคราวก่อนหน้านี้ว่าถ้ากล้าทำจะมาเนี่ยช่วงเวลาหรือว่าไทมิ่งที่มันเหมาะสมเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนไหมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลก็เลยทำให้คุณอรรถกรบอกว่าแหมใจผมเนี่ยอยู่กับพี่แบตก็คือคุณภราดรใจผมอยู่กับพี่แบตตั้งแต่วันแรกแล้วนักข่าวก็เลยแซวคุณภราดรนะครับแซวคุณอรรถกรทีหันไปแซวคุณภราดรบ้างบอกว่าแล้วคุณภราดรเนี่ยจะเอาเข้าร่วมรัฐบาลเลยไหมคุณภราดรก็หัวเราะแล้วก็จับไปที่แขนของคุณอรรถกรไม่จับเฉยๆนะทำท่าทำทางว่าจะดึงเข้าไปในห้องประชุมครม.ด้วยนะครับโดยที่คุณภราดรเนี่ยบอกว่าเอาเข้าไปเลยตอนนี้ไปประชุมครม.เลย
0: ค่ะแต่ว่านักข่าวเนี่ยก็แซวอีกนะคะว่าแหมเอากระทรวงไหนดี คุณอรรถกรก็ได้ยกม
1: ือกระทรวงเลยนะ
0: ใช่ค่ะเลือกกระทรวงได้เลยค่ะเมื่อวานนี้ก็ยกมือขึ้นแล้วก็โบกปฏิเสธแล้วก็บอกว่ามหารัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ได้คุยกันแล้วนะคะแล้วก็ถามอีกนะคะว่าที่มาวันนี้เนี่ยจะมาร่วมรัฐบาลหรือว่ามาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยคุณอรรถกรก็บอกว่าเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาคุยกันแล้วก็นักข่าวก็ถามมาเอาแล้วคุยกันแล้วหรือเปล่าคุณอรรถกรบอกว่าตอนนี้ตนทำหน้าที่ในฐานะส.ส.ฝ่ายค้านนักข่าวไม่หยุดนะคุณอนุชา
1: ครับ
0: ก็แซวว่าฝ่ายค้านเชิงรัฐบาลหรือไม่คุณอรรถกรก็บอกว่าฝ่ายค้านเชิงกล้าทำ
1: ยังดูแบบว่าก
0: ัก
1: อยู
0: ่กักแล้วก็ถามไม่หยุดด้วยนะ
1: ถามอีกนะถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้คุยกันบ้างหรือยังนะครับคุณอรรถกรบอกว่าตัวแกเนี่ยคุยกับคุณภราดรคุยกับพี่แบทตลอดนะครับแล้วก็คุยกันทุกวันเกี่ยวกับงานของสภาว่าจะทำยังไงรัฐบาลถึงจะผ่านกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับซึ่งนักข่าวก็ยังไม่ละความพยายามถามอีกแหละเผื่อจะฟลุกบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าร่วมรัฐบาลอะไรแบบนี้ถามว่ามีอะไรที่พรรคกล้าทำเนี่ยจะช่วยหรือว่าพร้อมจะช่วยรัฐบาลได้บ้างคุณอรรถกรบอกว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็พร้อมจะช่วยนะครับที่นักข่าวถามว่าจะมาร่วมรัฐบาลหรือว่าจะมาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวไม่ใช่แค่พรรคภูมิใจไทยคือคุณอัชราเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกน
0: ะ
1: ตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวว่าอาจจะเป็นดีลระหว่างแดงกับเขียวน
0: ะ
1: แต่ว่าไปมาเนี่ยดีลมันอาจจะไม่ลงตัวนะครับเพราะว่ามีตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพรรคแดงอันนี้เป็นรายงานข่าวนะต้องบอกว่าเป็นรายงานข่าวเขาบอกว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีแกนนำบางคนในพรรคเพื่อไทยที่อาจจะยังไม่สะดวกให้กล้าทำเนี่ยเข้าไปรวมกับพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ใช่ว่าไปร่วมรัฐบาลนะแต่ว่าข่าวครั้งแรกเนี่ยแต่แรกเนี่ยเขาบอกว่าจะไปรวมพรรคเลยพรรคกล้าทำจะไปรวมกับพรรคเพื่อไทยแต่มีแกนนำบางคนในพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่ารอก่อนพักก่อนนะครับก็เลยมีข่าวตามมาอีกว่าจะไปรวมกับภูมิใจไทยนะครับก็ยังไม่ชัดเจนอีกนะครับจนนักข่าวต้องถามว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมาร่วมรัฐบาลในฐานะของพักร่วมหรือว่ากล้าทำเนี่ยจะเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพักภูมิใจไทยแต่ว่าคุณอรรถกรยังกักอยู่เมื่อวานนี้นักข่าวถามนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะคุยกันแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธนะสังเกตนะคำพูดคำถามคำตอบของคุณอรรถกรเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยแต่บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะคุยกันซึ่ง ผู้ใหญ่ที่บอกก็คือในซีกของกล้าทำแน่นอนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปเจอด้วยนะ
0: ก็เหมือนจะกักๆเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ปฏิเสธข่าวนะนักข่าวถามก็ไม่ปฏิเสธนะแต่ก็ไม่ตอบนะเมื่อวานเรื่องดิวน้ำเงินเขียว
1: ไปถามคุณธรรมนัสแหละคือเจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธนะเรื่องของ

0: นะครับเมื่อวานนี้มีประชุมครม.แล้วก็มีประชุมสภาด้วยใช่ไหมนักข่าวไปเจอร้อยเอกธรรมนัสก็คือแหมไม่ได้ถามนานไม่ได้เจอนานก็เลยถามกันสักหน่อยนะครับถามคำถามแรกเลยเรื่องของทิศทางในการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับวาระ2และ3โดยเฉพาะการโหวตแบบรายมาตราที่กล้าทำเนี่ยไปยกมือเห็นด้วยกับร่างกฎหมายคุณธรรมนัสบอกว่าก็เป็นงบที่ทำเอาไว้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่แกเป็นรองนายกถ้าไม่โหวตให้แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่ามันจะดูเป็นการเกเรไหมทีนี้พอไปประกอบกับก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้พรรคกล้าทำเนี่ยโหวตงดออกเสียงพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับมันก็เลยถูกมองถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นสัญญาณเชิงบวกแล้วก็มีโอกาสที่กล้าทำเนี่ยจะไปร่วมรัฐบาลไหมซึ่งทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยตอบข้อสังเกตนี้บอกว่าเรื่องของการเงินการคลังเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่มีกับประชาชนนะครับในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นส.ส.ก็ต้องละเอียดรอบคอบแล้วก็จะไปโหวตหรือว่าจะไปทำอะไรที่มันไปเป็นเพื่อความสะใจเนี่ยคุณธรรมนัสบอกว่ากล้าทำกับคุณธรรมนัสจะไม่ทำนะ
1: เขาบอกว่าจะไม่ทำอะไรเพื่อความสะใจด้วยนะคะส่วนที่พรรคกล้าทำเนี่ยจะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่เนี่ยคุณธรรมนัสบอกว่าเรื่องพวกนี้ยังไม่ถึงเวลาก็ถึงเวลาแล้วค่อยว่ากันทั้งนี้เนี่ยก็มีนักข่าวก็ถามว่ามีสัญญาณที่รัฐบาลจะเชิญพรรคกล้าทำเนี่ยเข้าร่วมแล้วหรือยังคุณธรรมนัสตอบแบบทีเล่นทีจริงนะคะว่ากระแสข่าวลือแล้วก็หัวเราะด้วยนะหัวเราะด้วยเมื่อวานนี้ดูเหมือนแบบอารมณ์ดีด้วยนะคะเมื่อวานนักข่าวก็ถามย้ำอีกนะคะว่านายกมีการพูดคุยหรือว่าทาบทามให้มาร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณธรรมนัสย้ำว่าตัวเองกับนายกเนี่ยเป็นเพื่อนกันการพบปะการประสานงานบางเรื่องเนี่ยหากเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทำก็คือต้องยอมรับว่าต้องทำนะคะไม่ปฏิเสธความจริงนะคะแต่ว่าถามว่ามีการวิจารณ์ว่าพรรคกล้าทำเนี่ยเป็นฝ่ายคอยเนี่ยจริงหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเวลาถามคำถามนี้ก็ตอบเหมือนเดิมเราทำหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนบางเรื่องเนี่ยที่ไม่ควรตีรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ควรสำคัญที่สุดรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานได้ไม่กี่เดือนก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิม
0: ก็เนี่ยสี่คำถาม
1: ค
0: ุณชลาไล่มาเนี่ยสี่คำถามนะตั้งแต่ถามว่าพรรคกล้าทำจะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นฝ่ายค้านพรรคอื่นๆคือทำหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่จะไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำอยู่แล้วอะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคุณธรรมนัสบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่อันนี้คอการเมืองก็ต้องเอะแล้วตั้งแต่คำถามแรกนะคำถามที่สองบอกว่าเอ๊มีสัญญาณที่รัฐบาลจะเชิญกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลไหมเจ้าตัวก็ตอบบอกว่าเป็นแค่กระแสข่าวลือแล้วก็หัวเราะนี่ก็อีกเอะนึงละคือถ้าจะบอกว่าไม่ร่วมก็ไม่ร่วมก็พูดให้มันชัดไปเลยนะครับทีนี้ถามว่านายกคุยหรือยังที่จะทับทามมาร่วมรัฐบาลนะครับก็ตอบอีกบอกว่าเป็นเพื่อนกับนายกมาตั้งนานแล้วเอ๊ะมันหมายความว่ายังไง คือไม่พูดอะไรที่เป็นการปฏิเสธทุกๆคำถามเลยแต่ว่าจะชัดเจน 100% ไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับทีนี้มันมีกระแสมันมีคำถามอีกคำถามหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนนี้มันมีข่าวเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบอกว่าโอ้โหดูแล้วโดนหลายด้านเหลือเกินโดนมรสุมการเมืองเยอะเหลือเกินแล้วก็อาจจะไปไม่รอดคุณธรรมนัสย้อนถามว่าอะไรหรือที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยไปไม่รอดในฐานะที่คุณธรรมนัสเองเนี่ยเป็นรัฐบาลมาตลอดแล้วก็มีช่วงบางตอนที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลได้ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ถูกกระแสตีแรงมาตลอดแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าเอ๊ะก็อยู่รอดปลอดภัยมาได้นี่ดังนั้นกระแสจึงไม่สามารถพิสูจน์กันได้คุณธรรมนัสบอกว่าจะต้องไปพิสูจน์กันที่ฝีมือการทำงานนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปฟังคำตอบบางช่วงบางตอนนะครับแล้วก็ไปดูภาษากายระหว่างที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับ
2: มองยังไง
3: ในฐานะที่ประสบการณ์ในการเมืองคิดว่ากระแสเหมือนก
2: ับ อะไรแหละที่ทำให้ท่านบาดเจ็บหรือ
3: เปล่าทั้งกระแสทั้งเรื่องวสวทั้งเรื่อง
2: คือในฐานะที่ผมเคยเป็นรัฐบาลมาโดยตลอดคุณแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงมาโดยตลอดแต่ผมก็อยู่รอดปลอดภัยมาตลอดนะ ังนั้น

0: กระแสเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ที่ถือดีขนาดนั้น
1: มีสัญญาณแบบว่าแบบชวนทับทามดิวมาร่วมอะไรนี้ครับหรือว่าน
0: ี่แต่กระแสข่าวเลย
2: แล้วนายกเคยมีการทับทามหรือการพูดคุยว่า
0: ผมยืนยันเหมือนเดิมผมกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันและการพูดปากทำการประสานงานบางเรื่องที่เป็นประโยชน์กับแผ่นดินเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวชนก็ต้องยอมรับผมนำเราอย่าปฏิเสธความจริง
3: คือการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก่อนหน้านี้ที่ทางพรรคภูมิใจไทยเขาไม่ได้เชิญทางพรรคกล้าทำเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันก็มีเหตุผลบางเรื่องบางอย่างของมันที่หลายๆคนอาจจะอธิบายยากสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของบุคลิกส่วนตัวนะครับคุณอนุทินเองหรือว่าคุณธรรมนัสเองเขาก็ย้ำตลอดว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณจำได้ไหมช่วงที่คุณอนุทินไปบอกคุณธรรมนัสว่าไม่สามารถที่จะดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลได้เนี่ยตอนนั้นคุณอาทินถึงกับบอกว่าก็เสียใจนะที่ไม่ได้เอาเพื่อนเนี่ยเข้ามาในร่วมรัฐบาลด้วย
4: ใช่ค่ะแล้วว่าแต่ละเวลาประชุมสภาเองมันก็จะมีภาพที่คุณอนุทินเนี่ยเดินไปหาคุณธรรมนัสก็มี
3: นะครับก็เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันคุณธรรมนัสเองก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นเพื่อนความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนกับคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์อันดีกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือเวลานี้เนี่ยทำไมมันถูกพูดถึงเยอะเหลือเกินเรื่องที่กล้าทำเนี่ยจะไปร่วมรัฐบาลหรือกล้าทำเนี่ยจะไปเปิดดีลกับพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยหรือว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับพี่ประจักษ์ครับมันมีสัญญาณอะไรในทางการเมืองที่เขาบอกว่ามันถึงช่วงเวลาที่กล้าทำเนี่ยเขาจะไปอยู่กับรัฐบาลไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วแต่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงเวลานี้มันยังไม่ใช่ทามมิ่งที่เหมาะสมที่กล้าทำเนี่ยเขาจะไปเป็นพรรคร่วมนะ
5: ในสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้ครับที่มีสารพัดเรื่องประดังประเดเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับจะมีทั้งกระแสข่าวมีทั้งความเคลื่อนไหวมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีนัยยะสำคัญทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างอำนาจการเจรจาต่อรองหรือเรื่องของการตกลงเรื่องของการโยนหินถามทางหรือแม้แต่เรื่องของการปรามอยู่ในทีมันก็ถูกตีความหมายได้เช่นเดียวกันกับสถานการณ์ทางการเมืองณปัจจุบันนะครับอย่างที่มีการติดตามนะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองทั้งสองท่านก็พูดไปเมื่อสักครู่สถานการณ์ทางการเมืองณปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามันมีอะไรหลายต่อหลายเรื่องหลายต่อหลายประเด็นครับที่ทำให้คอการเมืองนั้นให้ความสนใจแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่หลากหลายอย่างยิ่งเลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองที่นำมาสุดจุดสู่จุดที่หลายคนกำลังตั้งเป็นประเด็นคำถามเราสรุปกันสั้นๆนะครับว่าช่วงจังหวะเวลานี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นครับที่ทำให้คอการเมืองมองการเมืองด้วยความสงสัยด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจครับเอากันตั้งแต่ว่าเดี๋ยววันที่10กันยายนเนี่ยครับเราจะได้เห็นการรวมตัวเบื้องต้นของกลุ่มมวลชนนะครับหลังจากที่เราไม่เห็นม็อบทางการเมืองรวมตัวกันมานานพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูคุณสนธิลิ้มทองกุลครับอดีตแกนนำพันธมิตรเนี่ยมีการเชิญชวนประชาชนนะครับที่สนใจหรือมีแนวคิดมีจุดยืนคล้ายคลึงกันไปร่วมในการยื่นหนังสือประท้วงต่อต้านนะครับทุนเทายิวที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลครับในวันที่10กันยายนหลังจากนั้นเราจะได้เห็นการรวมตัวของกลุ่มพลังนะครับที่เป็น FC ของค่ายสีส้มก็คือพรรคประชาชนร่วมกับพันธมิตรอย่างไอลอครับนี่ก็จะมีการรวมตัวและจะมีการเคลื่อนไหวในรูปของการเคลื่อนพลขบวนด้วยนะครับจะไปที่กกต.ครับเพื่อจะไปกดดันให้มีความชัดเจนเรื่องกรณีที่จะมีมติจะฟันหัวคดีสว.หรือไม่อย่างไรอันนี้จะมีความชัดเจนนะครับเขานัดรวมพลกันตั้งแต่วันที่13กันยายนถัดมานะครับก็คือช่วงปลายเดือนกันยายนอย่างที่รับรู้รับทราบกันปลายเดือนนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับนัดฟังคำสั่งนะครับกรณีเรื่องที่กกต.นั้นไปพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้คนโดยทั่วไปก็ให้ความสนใจแล้วก็มีการหยิบยกเคสกรณีศึกษาเรื่องของการตั้งนะฮะสำหรับ

หน่วยในการที่เขาไปกาบัตรเลือกตั้งมาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นมันเริ่มเข้าสู่ดีกรีร้อนในช่วงเดือนกันยายนแต่ถ้ายังไปต่อได้ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะไปเจอกับเรื่องใหญ่ก็คือการเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นมาตราตามมาตรา151ครับก็คือจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีการโหวตเสียงลงมติด้วยนะครับหลังจากที่ในช่วง2วันที่ผ่านมาแล้วก็จะต่อยอีก1วันนะครับในวันนี้เป็นอย่างน้อยเรื่องของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นี่ถือว่าเป็นการชิมลางครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์เรียกได้ว่าทำการบ้านอย่างเข้มข้นตามสไตล์นะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่คอการเมืองส่วนหนึ่งนั้นคาดหวังตั้งตาจะเห็นการทำหน้าที่การเป็นฝ่ายค้านของสองพรรคการเมืองอย่างที่เรียนไว้นะครับทั้งหมดที่เอ่ยมาเนี่ยครับสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองที่ถูกมองเป็นประเด็นเนี่ยแม้ว่ามันจะต่างเรื่องต่างกรณีกันครับแต่ว่าทุกเรื่องมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีส่งผลสะเทือนไปถึงรัฐบาลไปถึงพรรคภูมิใจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามทีเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราได้เห็นการขยับในช่วงจังหวะเวลานี้ทั้งในส่วนของรัฐบาลทั้งในส่วนฝ่ายค้านรวมทั้งภาคประชาชนครับมีการขยับอย่างมีนัยยะนะครับเอากันตั้งแต่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศวางกรอบระยะเวลานะครับในการที่จะประเมิน KPI ผลงานของรัฐมนตรีนะครับในครม.กรอบระยะเวลา1ปีครับอันนี้เป็นประเด็นเริ่มต้นที่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยถูกจับตาเป็นพิเศษและเราได้เห็นรัฐมนตรีก็พยายามที่ขยับเพื่อที่จะสร้างผลงานนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลก็เดินหน้าเต็มที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับเพราะทราบดีว่านี่เป็นโครงการที่ไปโดนใจประชาชนจำนวนไม่น้อยถึงขั้นเรียกร้องให้มีการต่อในเฟสถัดไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเช่นเดียวกับการเดินหน้าแสดงท่าทีเอาจริงเอาจังของรัฐบาลเรื่องของการเคลียร์เรื่องทุจริตการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยครับผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ก็เดินหน้าชัดเจนเช่นเดียวกันครับว่าเอาจริงเอาจังขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ยอมถอยในบางเรื่องครับกลับมาตั้งหลักอย่างเช่นเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์เพราะรู้ดีว่ากระแสการต่อต้านเนี่ยมันยังไม่แผ่วลงครับก็ถอยมาขณะเดียวกันก็อิงอยู่กับกระแสสังคมในช่วงสถานการณ์ขณะนี้ด้วยครับนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลครับอันนี้เป็นประเด็นที่มันมีนัยยะไปถึงเรื่องกระแสที่มีความพยายามในการที่จะปลุกต่อต้านทุนเทายิวทุนเทาจีนทุนเทาสารพัดประเทศครับที่คุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยกำลังเริ่มในการที่จุดพลุเรื่องนี้อยู่ถัดมาครับล่าสุดเนี่ยก็คือรัฐบาลเตรียมปรับเปลี่ยนนะครับโฉมหน้าของทีมโทรโข่งก็คือทีมโฆษกรัฐบาลครับโดยเฉพาะยิ่งตัวของหัวหน้าทีมก็จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับจากคุณรัชดามาเป็นหมอเอกนะครับอันนี้ก็หวังเพื่อที่จะให้การตีปี๊บประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีการจัดรายการคุยกับครม.อนุทินครับอันนี้ก็เป็นการเปิดเกมรุกอีกด้านหนึ่งของในซีกของทางรัฐบาลไม่เพียงเท่านั้นครับสิ่งที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้เห็นก็คือต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นมีความสามัคคีสมัครสมานกลมเกลียวไม่มีอะไรแผ่วอย่างที่เราได้เห็นการเตรียมการในการที่จะจัดดินเนอร์แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลรวมไปจนกระทั่งถึงจะมีการพบปะสังสรรค์ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลเพียงแต่ว่ามีภารกิจสำคัญที่นายกรัฐมนตรีต้องดำเนินการต่อก็ทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการส่งสัญญาณท่าทีนะครับท่าทีเป็นมิตรมากๆจากร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าครับหัวหน้าพรรคกล้าทำที่เราได้เห็นเมื่อวานนี้คำพูดของร้อยธรรมนัสมีนัยยะที่หลายคนนั้นหยิบยกมาเป็นประเด็นครับบอกว่ากับคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่การพบปะการประสานงานในบางเรื่อง

ที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อประชาชนร้อยธรรมนัสบอกว่ายังทำอยู่ครับและยังพยายามที่จะแจกแจงด้วยนะครับว่าการเป็นฝ่ายค้านแต่ทำไมบทบาทของฝ่ายค้านบางครั้งบางคราวมันถูกตั้งข้อสังเกตอย่างเช่นไปงดออกเสียงนะครับสำหรับการพิจารณาพรก.กู้เงิน400,000 ล้านตัวของร้อยธรรมนัสเนี่ยออกมาอธิบายเมื่อสักครู่ก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่นะครับบอกว่าเรื่องการเงินการคลังของประเทศเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญจะมีผลกระทบไปถึงประชาชนเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะต้องละเอียดรอบคอบไม่ใช่ตัดสินใจแบบเอาความสะใจมาเป็นตัวกำหนดนะครับขณะที่เมื่อโดนถามว่าจะไปร่วมกับฝ่ายค้านในการซักฟอกรัฐบาลอย่างเข้มข้นหรือไม่ร้อยธรรมนัสปฏิเสธที่จะตอบครับบอกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนี่ถือว่าเป็นการทอดทั้งไมตรีเป็นทั้งการสร้างสะพานแทบจะเอาปูผมเนี่ยมาปูรอนะครับสำหรับการมาเชื้อเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลนะครับแสดงจุดยืนให้เห็นชัดเจนว่าอยากจะเป็นฝ่ายรัฐบาลมากกว่าจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับโดยพยายามที่จะอ้างเหตุผลบอกว่าได้รับฉันทามติได้รับโจทย์จากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่เพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่อย่างเข้มข้นครับอะไรที่รัฐบาลทำดีก็ต้องว่ากันไปอะไรที่ไม่ควรจะตีก็ไม่ควรที่จะตีและยังบอกด้วยรัฐบาลนั้นเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศได้ไม่นานต้องให้โอกาสครับนี่มันคือการส่งสัญญาณสะท้อนนะครับในเชิงบวกในเรื่องของการส่งสัญญาณครับการเป็นพันธมิตรพร้อมที่จะเข้าร่วมหัวจมท้ายกับทางรัฐบาลขณะเดียวกันครับภาพการพบปะของระดับแกนนำของ2พรรคก็คือภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำอย่างที่ได้พบไปเมื่อสักครู่นี้มันก็มีนัยยะอีกเช่นเดียวกันครับเหมือนกับความพยายามในการที่จะเสริมนะครับเป็นความพยายามในการที่จะเสริมว่าเป็นการส่งสัญญาณกระตุกเตือนไปถึงบางพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลณปัจจุบันอยู่ด้วยครับเป็นการส่งสัญญาณมีนัยยะว่ายังมีพรรคอะไรรอพร้อมที่จะเข้ามาเสียบถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยนั้นคิดไม่ซื่อหรือคิดอะไรเป็นอื่นกับทางรัฐบาลครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้ติดตามรับชมไปนะครับว่าเคยมีกระแสข่าวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเรื่องที่จะมีการยุบรวมพรรคกล้าทำไปรวมกับพรรคเพื่อไทยอันนั้นก็เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับบอกว่านี่เป็นความพยายามในการที่จะจุดกระแสต่อเนื่องหลังจากที่การจุดสมการของพรรคสีส้มพรรคสีแดงพรรคสีเขียวจับมือกันแล้วก็เขี่ยพรรคสีน้ำเงินไปเป็นฝ่ายค้านแต่ว่ากระแสเรื่องนี้มันยังจุดไม่ติดครับก็เลยมีกระแสข่าวว่าจะมีการยุบรวมพรรคกล้าทำมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยซึ่งแน่นอนครับความหมายในเชิงทางการเมืองเนี่ยก็เท่ากับว่านี่จะเป็นการลดทอนความเข้มข้นจุดยืนของ2พรรคการเมืองที่อยู่ในสมการพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพูดชัดเจนครับว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำค่ายสีเขียวนี่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการยุบพรรคกล้าทำมารวมกับพรรคเพื่อไทยจริงครับก็เท่ากับว่าพรรคกล้าทำนั้นจะไม่อยู่ในสารบบการเมืองจะไม่อยู่ในสารบบพรรคการเมืองไทยณปัจจุบันซึ่งแน่นอนครับก็จะไปลดทอนความกระอักกระอ่วนใจของ2พรรคอย่างที่เรียนไว้พรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ถ้าถึงวันหนึ่งจะต้องมีการมาจับมือครับร่วมกับทางพรรคเพื่อไทยอีก1พรรคด้วยมันก็จะลดทอนตรงนั้นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับความคาดหวังของคอการเมืองอาจจะมองว่าเรื่องของพรรคกล้าทำที่ออกมาขยับครั้งนี้มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาอันสั้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในทางปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายในทางปฏิบัติการที่จะยุบพรรคมารวมกันเนี่ยฮะมันไปติดข้อกำหนดในพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560ครับมาตรา96นี้เขียนไว้ชัดเจนนะครับมาตรา96ว่าด้วยเรื่องอะไรมีการกำหนดห้ามควบรวมพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรครับจะไปยุบควบรวมกันไม่ได้ครับการยุบควบรวมกันจะเกิดได้ในกรณีเดียวเท่านั้นครับก็คือยุบแล้วไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ไม่ใช่พรรคการเมืองเดิมไม่ได้ใช้ชื่อพรรคการเมืองเดิมครับ
แต่อย่างไรก็ตามครับมันก็ยังมีช่องทางที่ฝ่ายการเมืองหรือคอ

0: การเมืองพยายามที่จะไปสอดส่องหาช่องทางนะครับนั่นก็ไปเจอมาตรา101ครับวงเล็บ9ของรัฐธรรมนูญปี260ครับที่บัญญัติเอาไว้นะครับบอกว่าสมาชิกภาพของส.ส.จะสิ้นสุดลงเมื่อถูกขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคโดยการลงมติไม่ต่ำกว่า3ใน4ของจำนวนกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคการเมืองนั้นรวมกันซึ่งถ้าถูกขับออกในกรณีนี้สามารถที่จะไปหาพรรคการเมืองอื่นสังกัดได้ภายใน30วันครับอันนี้มันเป็นช่องทางที่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามครับในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่นึกจะทำอะไรก็ทำเพราะว่าต้องคำนึงถึงซุ้มเสียงปฏิกิริยาเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่จะเกิดขึ้นจากประชาชนถึงเรื่องความเหมาะสมถูกต้องอันนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าพรรคการเมืองนั้นมีจุดยืนเพื่อประชาชนหรือจุดยืนเพื่อพรรคพวกของตนเองนะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยถ้าไปว่ากันตรงๆครับณปัจจุบันไม่มีเหตุผลใดๆครับที่พรรคเพื่อไทยนั้นจะให้พรรคกล้าทำยุบมารวมด้วยแล้วก็ไม่มีเหตุผลใดๆเช่นเดียวกันครับที่พรรคเพื่อไทยจะไปดึงส.ส.มาจากพรรคกล้าทำมาเติมจำนวนส.ส.ให้กับทางพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะอะไรเพราะสถานะของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลณขณะนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในช่วงจังหวะเวลาขาขึ้นเดินเก็บแต้มเดินหน้าเก็บแต้มผ่านทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับในฐานะหัวหน้าทีมของพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวสร้างคะแนนนิยมเรียกเรตติ้งให้กับทั้งตัวเองและพรรคเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องถ้าไปดูจากผลโพลครับโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยการเข้ามายุ่งเกี่ยวของคุณทักษิณชินวัตรนะครับผู้นำทางจิตวิญญาณซึ่งเราเห็นได้ชัดตอนนี้ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรด้วยขณะเดียวกันครับสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือถ้าไปว่าการรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในรัฐบาลจุดนี้ครับยังไม่มีใครตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือก็วิร้อนจากเรื่องของการทำงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเทียบกับเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนี้ต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลกำลังจะได้อานิสงส์ก้อนโตอีกจากพรก.เงินกู้200,000ล้านหลังครับที่จะนำมาใช้ในโครงการเปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนฐานเรื่องเกี่ยวข้องกับพลังงานเพราะแน่นอนที่สุดครับเราจะได้เห็นโครงการที่มาจากกระทรวงหรือหน่วยงานที่พรรคเพื่อไทยควบคุมดูแลอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดปัจจัยที่มันเอื้อมันส่งเสริมพรรคเพื่อไทยอยู่ในขณะนี้ขณะเดียวกันรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยอยู่กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่มีเสียงข้อกล่าวหาเรื่องภาพพจน์เรื่องภาพลักษณ์ของคนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรืออยู่ในรัฐบาลนะครับแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากพรรคเพื่อไทยไปเป็นพรรคกล้าทำนะครับและที่สำคัญครับเมื่อเราดูจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้พรรคกล้าทำนั้นโอกาสในการที่จะขยับเข้ามาร่วมรัฐบาลในช่วงระยะเวลาอันสั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับสำหรับพรรคกล้าทำเพราะมันดูแล้วเนี่ยผลเสียเนี่ยมันมากกว่าผลดีเพียงแต่ว่าพรรคกล้าทำอาจจะยังมีโอกาสเลือกอยู่มีโอกาสเลือกที่ดีครับแต่เลือกฟังเพลงรอจะเลือกเวอร์ชั่นของใครเท่านั้นเองนะครับถ้าเก่าหน่อยก็จะเป็นคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับหลังจากนั้นมาก็จะมีเพลงรอของวงกลาเพลงรอของสกอตแมททีนแล้วก็เพลงรอของวงฟูครับที่ว่านี้ไม่ได้ไปดูแคลนนะครับแต่ว่าสถานการณ์ณขณะนี้จังหวะเวลาแบบนี้พรรคกล้าทำยังต้องรอต่อไปก่อนครับ
1: ครับขอบคุณพี่ประจักษ์นะครับฟังมุมมองการวิเคราะห์ของพี่ประจักษ์ไปแล้วนะครับไปสอบถามไปพูดคุยชวนวิเคราะห์กับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์กันบ้างนะครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับผอ.หลักสูตรการเมืองนิด้าตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์พิชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณอุรชัยคุณอัชราและท่านผู้ชมครับ
1: ครับอาจารย์ครับดูจากสถานการณ์การเมืองในเวลานี้นะครับดูเหมือนภูมิใจไทยเขาก็ทอดสัมพันธ์ทางกล้าทำก็ไม่ปฏิเสธมันถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่น้ำเงินกับเขียวเนี่ยจะต้องไหลมารวมกันมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลครับ
3: อ๋อยังหรอกครับ เขาก็จะใช้เงื่อนไขนี้ไปเรื่อยๆคือหมายถึงว่าตัวกล้าทำเนี่ยอยากจะเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งในท่าทีที่เขาแสดงออก

0: มาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นท่าทีที่ไม่ได้เป็นปรปักษ์นะแต่ก็ยังรักนวลสงวนตัวอยู่ระดับหนึ่งก็คือยังสามารถแสดงให้ทางฝ่ายภูมิใจไทยเนี่ยเห็นว่าเขาก็ยังมีอะไรอยู่นะเราจะเห็นได้จากการโหวต2โหวตคุณราชัยคือโหวตแรกเนี่ยก็คือโหวตพรกเงินกู้อันนั้นเนี่ยเขาก็เลือกงดออกเสียงแทนที่จะโหวตค้านตามสไตล์ของฝ่ายค้านใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่ได้โหวตสนับสนุนนะ
1: อ
0: ันนี้ก็เพื่อแสดงให้ทางภูมิใจไทยเห็นว่าเขาก็ไม่ได้จะต้องสนับสนุนเพื่ ภูมิใจไทยเสมอไปนะก็มีคุณค่าอยู่แต่พอโหวตก็ประมาณ70เนี่ยก็ประกาศเลยว่าจะโหวตสนับสนุนและเหตุที่โหวตสนับสนุนเนี่ยก็คงมาจากที่คุณธรรมนัสพูดนั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็คือว่ามีงบประมาณโครงการตอนที่เขาอยู่กระทรวงเกษตรเนี่ยมีประโยชน์นะแล้วก็เขาก็คิดว่าไอโครงการเหล่านั้นเนี่ยก็คงจะลงไปยังพื้นที่หรือว่าเครือข่ายหัวคะแนนอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเมื่อพรรคภูมิใจไทยหรือว่าที่จริงก็เกษตรเนี่ยก็เพื่อไทยเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ตัดเนี่ยก็แสดงว่าก็ยังมีไมตรีอะไรบางอย่างกันอยู่นะเพราะงั้นเนี่ยก็ให้การสนับสนุนส่วนทางภูมิใจไทยเนี่ยภูมิใจไทยอยากจะเก็บกล้าทำไว้ในสถานะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคือถ้าเอาเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นที่คุณอนุทินแกสัมภาษณ์คุณวราวิทย์วันก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องเหตุผลแล้วผมฟังเหตุผลแล้วเนี่ยก็คือเป็นเหตุผลเรื่องตัวเลขล้วนๆเลยกับเรื่องของเก้าอี้นะ
1: ครับ
0: คือถ้าเอาตอนนั้นเนี่ยคือถ้าเอากล้าทำมาเนี่ยโอ้ยเค้กไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบ่งกัน3พรรคใหญ
1: ่
0: มันก็ได้คนละนิดคนละหน่อยซึ่งเขาก็ดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมันเกินกว่าที่จะรองรับผลประโยชน์ที่มีอยู่ตรงหน้าได
1: ้
0: เขาก็เลยไม่เอาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ทิ้งไมตรีเสียทีเดียวนะก็มีการพูดจาทำหวานกันไปกันมาระหว่างคุณอนุทินกับคุณธรรมนัสนะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้ากล้าทำยังอยู่ในสถานะแบบนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีอำนาจต่อรองมากขึ้นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเขามีเรื่องแตกหักอะไรกับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็ยังมีพรรคสำรองเป็นพรรคอะไรอยู
1: ่
0: ที่จะเอามาเสียบได้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยก็เอาพรรคภูมิใจโทษเอาพรรคกล้าทำเอาไว้เนี่ยด้านหนึ่งก็คือว่าทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ทำอะไรก็คงจะต้องระมัดระวังไม่กล้าที่จะแตกหักเพราะว่าจะแตกหักเมื่อไหร่ก็มีโอกาสหลุดแล้วก็กล้าทำก็เข้ามาเสีย
1: บ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้ความหวังพรรคกล้าทำไปเรื่อยๆไม่ให้แปรสภาพเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวแล้วก็พรรคกล้าทำเองเนี่ยก็คือถ้าเป็นฝ่ายค้านแบบตัดเลยตัดฉับเลยเนี่ย เขาก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากไมตรีที่รัฐบาลหยิบยื่นให้ก็อาจจะมีความสัมพันธ์ในเชิงที่เป็นคู่ต่อสู้ครับ
1: ครับ
0: ก็ดีไม่ดีก็อาจจะเพราะว่าคุณธรรมนัสเนี่ยก็มีเรื่องมีราวอยู่ไม่น้อยนะถ้าหากว่าทำตัวเป็นปรปักษ์กับรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะโดนขุดอะไรต่างๆขึ้นมาพอสมควรนะครับ
1: ครับ
2: อาจารย์คะถ้าอาจารย์บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยให้ความหวังพรรคกล้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยถ้านานไปเนี่ยอาจารย์มองว่าพรรคกล้าทำเนี่ยเขาจะยังคอยหรือเปล่าเขาหรือว่าจะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลแบบเต็มสูบเลยคะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าเขาไม่กล้าเดินหน้าตรวจสอบอย่างเต็มสูบนะเพราะว่ามันมีต้นทุนที่ตัวเองเขาก็จะต้องแบกรับเพราะว่าสถานะของกล้าทำเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะไปอยู่กับฝ่ายค้านเลยเนี่ยเขาก็มีปมปัญหาเรื่องจุดยืน
1: ครับ
0: เพราะสมมติว่าเขาตรวจสอบเต็มสูบแล้วก็ร่วมกับฝ่ายค้านในการพ่นรัฐบาลเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเขาเองเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมไปในรัฐบาลใหม่หรือเป

0: อืม
1: ค่ะ
2: เพราะว่าทางสมมติว่ารัฐบาลใหม่มีพรรคประชาชนเข้ามาด้วยหรือว่าถ้ามีประชาธิปัตย์เข้ามาด้วยเนี่ยพรรคกล้าทำก็อาจจะมีปมปัญหาที่อาจจะถูกปฏิเสธจากสองพรรคนั้นเพราะงั้นเนี่ยโค่นเพื่อไทยไปโทษโค่นภูมิใจไทยไปเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดมาจากการที่ภูมิใจไทยถูกโค่นล้มเนี่ยก็ยังไม่แน่ว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไร
0: ครับ
2: เพราะงั้นเนี่ยการที่จะอยู่ไปแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีตำแหน่งแห่งผลในรัฐบาลอย่างเต็มที
0: ่
2: แต่ว่าก็อาจจะได้รับจัดสรรประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆไปที่ทางภูมิใจไทยเขาก็อาจจะยื่นให้เป็นครั้งเป็นคราว
0: ครับอาจารย์ครับนอกจากจะต้องรอให้ภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขากระทบกระทั่งกันหรือว่าอาจจะมีปัญหากันแล้วก็เดินต่อไปด้วยกันไม่ได้ยังมีเหตุผลหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่จะทำให้กล้าทำเนี่ยเข้าไปร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยครับ
2: ก็เหตุผลหลักก็นี่แหละก็คือทางเพื่อไทยก็แตกหักกับภูมิใจไทยแล้วก็ถอนตัวออกมา
0: อันนี้
2: เป็นเหตุผลหลักเลย
0: ค่ะ
2: ที่ทำให้พรรคกล้าทำเนี่ยจึงจะสามารถเข้าร่วมกับภูมิใจไทยได
0: ้
2: เพราะว่าการเอากล้าทำเข้าไปร่วมในภูมิใจไทยอยู่ๆเนี่ยมีพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วแล้วเอากล้าทำมาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะปัญหาเรื่องของโควต้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่ได้พูดตอนต้นนะ
0: คร
2: ับ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คุณอนุทินก็อาจจะพูดกับแฟนคลับบางส่วนของเขาไม่ได้ด้วยเพราะแฟนคลับของเขาบางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้นิยมชมชอบคุณธรรมนัสเท่าไหร่นักโดยเฉพาะชนชั้นกลางที่ปิดปีกอนุรักษ์นิยมนะบางส่วนเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ๆเนี่ยคุณอนุทินเอาพรรคกล้าทำมาโดยไม่มีเหตุผลที่ทำให้แฟนคลับส่วนนี้เนี่ยยอมรับได้เนี่ยผมว่าคุณอนุทินก็คงจะเหนื่อยและอาจจะถูกแฟนคลับเหล่านี้เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อไทยออกไปเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะมีเหตุผลหรือว่ามีความชอบธรรมระดับหนึ่งที่จะพูดกับแฟนคลับตัวเองได้ว่าถ้าจะให้มีรัฐบาลนี้อยู่เนี่ยก็จะต้องดึงกล้าทำเข้ามา
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ที่พรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะแยกทางกันนะคะอาจารย
2: ์ในสถานการณ์ตอนนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราดูสเกลเริ่มเข้าไปตอนแรกเนี่ยมันเต็มร้อยว่าจะไม่แยก
1: นะ
2: ในช่วงเริ่มฟอร์มรัฐบาลใหม่พอเคลื่อนตัวมาสัก4เดือนเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยก็ใจเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนละจาก100เนี่ยอาจจะลงเหลือสัก70อะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่าทางภูมิใจไทยโดยเฉพาะคุณอนุทินเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วถ้าวันที่14เนี่ยนะมีการกกต.เนี่ยปฏิบัติการส่งฟ้องทั้ง229คนเนี่ยอันนี้คิดว่าอาจจะเป็นจุดที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยต้องพิจารณาสถานการณ์ใหม่นะว่าจะวางจุดยืนทางการเมืองอย่างไรเพราะมันมีอีกสมการหนึ่งนะที่มีการพูดถึงกันถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ไม่มากนักก็ตามเนี่ยก็คือการยุบพรรคกล้าทำแล้วก็ให้กล้าทำเนี่ยมารวมกับเพื่อไทยซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการลบอัตลักษณ์ของกล้าทำออกไปลบภาพอะไรต่างๆออกไปแล้วก็ประสานหลอมรวมกับเพื่อไทยออกมาอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นทลายขีดจำกัดเดิมที่พรรคกล้าทำเคยมีอยู่นะก็คือไม่มีกล้าทำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธมิตรใหม่ของรัฐบาลที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดทางพันธมิตรระหว่างอะไรล่ะส้มแดงข
0: ึ้
2: นมา
0: ครับครับ
2: หลังเหตุการณ์วันที่14กันยายนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับ
0: ล่ะครับช่วงนี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับผอ.หลักสูตรการเมืองของนิด้าอาจารย์วิเคราะห์ตรงกับพี่ประจักษ์อาจารย์บอกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงทัมมิ่งที่เหมาะสมที่จะกล้าทำเนี่ยจะเข้าไปร่วมรัฐบาล

0: มออนุทินในเวลานี้นะครับเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยน่าจะอยากเก็บกล้าทำไว้ในความสัมพันธ์แบบนี้มากกว่าเพราะถ้าดึงเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแน่นอนทั้งภูมิใจไทยทั้งเพื่อไทยแล้วก็กล้าทำเขาก็มีเสียงไม่น้อยอ่ะ
1: ค
0: ือถ้าเข้ามาเขาก็ต้องได้โควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยเยอะแล้วมันก็อาจจะต้องถูกเฉือนจากภูมิใจไทยถูกเฉือนจากเพื่อไทยก็ไม่เป็นผลดีกับพรรคใดทั้งสิ้นเลยนะนอกจากพรรคกล้าทำเองอาจารย์บอกว่าเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้กล้าทำเนี่ยจะเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้ก็คือทางเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยแตกคอกันนะครับและอีกหนึ่งเหตุผลก็คือต้องจับตาไปที่14กันยายนถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ที่มันอาจจะไปกระทบกระเทือนกับเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยเขาก็อาจจะต้องทบทวนท่าทีเขาแหละในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับและช่วงเวลานั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่กล้าทำเนี่ยจะเข้ามาเสียบแทนเพื่อไทยก็เป็นได้นะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับพาคุณผู้ชมไปที่รัฐสภากันบ้างวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570นะครับจนถึงตอนนี้ทั้งรัฐบาลเองนะครับทั้งฝ่ายค้านเนี่ยก็อยากจะทำให้มันจบภายในวันนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าไปดูเนื้อหาของการพิจารณาเขาบอกว่าโอ้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะต้องมีการขยายกรอบระยะเวลาออกไปหรือเปล่านะครับต้องไปถามกับคุณยานีไหว้ครูนะครับรายงานสดมาจากรัฐสภาครับคุณยานีเชิญครับ
2: โดยประธานวิปรัฐบาลยืนยันตั้งใจอภิปรายงบ70ให้เสร็จสิ้นในวันนี้ไม่ได้สกัดพรรคประชาชนในการอภิปรายรายงานกกต.ในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าฝ่ายค้านกับเห็นต่างด้วยชี้ว่าในการอภิปรายนั้นพบส.ส.พรรครัฐบาลลงชื่อเข้าร่วมอภิปรายเพิ่มจำนวนมากค่ะ
3: ซึ่ง
2: ในการพิจารณางบประมาณปี2570เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาสภาใช้เวลาค่อนข้างมากค่ะสำหรับการพิจารณางบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพบว่านอกจากกรรมาธิการที่สงวนคำแปลยติในการอภิปรายยังพบว่ารายชื่อส่วนใหญ่ในการลงชื่อของส.ส.นั้นเป็นส.ส.ฝากฝั่งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยค่ะส่วนใหญ่อภิปรายในเชิงชื่นชมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ค่ะหรือมีการอภิปรายสะท้อนปัญหาเรื่องป่าไม้ที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ต่อการพิจารณาตัดงบแต่การอภิปรายมีการลดเวลาลงค่ะใช้เวลาเพียง3นาทีจากที่กรรมาธิการหรือว่าสมาชิกที่สงวนคำแปลยติได้เวลา7นาทีค่ะแต่ช่วงหนึ่งค่ะพรรคประชาชนและภูมิใจไทยปะทะคารมกันเดือดในการอภิปรายงบกรมน้ำบาดาลค่ะ 1,500 ล้านบาทเล่นเอาประธานในที่ประชุมในขณะนั้นนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลถอนหายใจเฮือกใหญ่ค่ะจนบางช่วงที่เถียงกันต้องปิดไมค์เพราะวุ่นวายเหมือนคนกำลังจะตีกันค่ะ
4: ท่านดูครับพรรคร่วมรัฐบาลท่านไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วครับเพื่อนเขาอุตส่าห์ไปยกมือให้เป็นนายกอ่ะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บอก้ำกืนฝืนทนเนี่ยนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อนี่ท่านประธานลองดูนี่ผมพูดทุกพรรคการเมืองพรรคท่านประธานด้วยนั่งมองตาปิดๆได้ไงปล่อยให้เขาเอาไป141โครงการพรรคท่านเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้อยู่57
5: ท่านนชา
4: ผมยอมไม่ได้ท่านประธาน
5: กำลังพาดพิงไปอีกเป็นหลายพรรคท่านนั้นท่าน
4: ผมพาดพิงไม่เสียหายผมพาดพิงทวงสิทธิ์ให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่งั้นท่านยกมือเขาเป็นนายกอย่างเดียวที่เหลือก็ฟาดเรียบนี่แหละครับระบบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
6: ท่านประธาน
4: น่าเห็นใจ
6: ท่านประธานครับ
7: ท่านประธานครับ
6: ขออนุญาตท่านประธานครับ
7: ท่านประธานคะ
6: ท่านประธานครับผมพิชัยสุสวัสดิ์ครับขออนุญาตครับ
8: ผมในฐานะของสมาชิกสภ
6: าท่านประธานคร
8: ับยศวัฒน์มาภัยสรรสินขอใช้ข้อ9และก็ยังเป็นข้อ69ด้วยครับท่านนชาครับท่านเองก็รู้ในเหตุผลว่าท่านเลือกตั้งได้มาน้อยแล้วในพื้นที่ของท่านก็กรุงเทพนนท์สมุทรปราการแล้วจะมีพื้นที่ที่ไหนและตัวท่านเองเป็นปาร์ตี้ลิสต์ครับไม่ได้ตากดินตากหญ้าลุยเหมือนพวกผมเพราะฉะนั้นท่านใส่ร้ายสอดเสียดต่ำข้อ69
2: ส่วนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สภานัดพิจารณางบประมาณปี2570ค่ะโดยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ยอมรับว่าการพิจารณานั้นเป็นไปอย่างล่าช้าและวันนี้จะประเมินภาพรวมเวลาการอภิปรายอีกครั้งหนึ่งว่าจะเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่ตั้งเป้าเอาไว้หรือไม่ในเบื้องต้นค่ะก็ยืนยันว่าฝ่ายรัฐบาลนั้นตั้งใจที่จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้แต่หากฝ่ายค้านยังไม่คุมเวลาก็ยากที่จะให้เสร็จทันค่ะนายกรวียังยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะยื้อการประชุมถกงบปี70ให้ยืดยาวออกไปจนถึงวันพรุ่งนี้ตามข้อสังเกตของบางฝ่ายว่าฝากฝั่งรัฐบาลพยายามเล่นเกมดึงเวลาเพื่อไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่วาระพิจารณารายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานกกต.ค่ะและเปิดเผยว่าฝั่งรัฐบาลก็เตรียมที่จะอภิปรายรายงานของกกต.เช่นกันในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ในช่วงบ่ายก็จะมีการประชุมวิปรัฐบาลเพื่อวางกรอบการพิจารณารวมถึงยัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องสถานการณ์ใต้และรายงานของกกต.ค่ะขณะที่แหล่งข่าวจากฝ่ายค้านค่ะยืนยันว่าพยายามที่จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นวาระ3ตามกรอบที่ตกลงกันไว้แต่ไม่ยืนยันว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่โดยตั้งข้อสังเกตถึงการลงชื่ออภิปรายเพิ่มเติมในส่วนส.ส.ฝั่งรัฐบาลค่ะที่ทำให้เวลายืดออกไปค่ะเป็นการสกัดไม่ให้พรรคประชาชนอภิปรายรายงานของกกต.หรือไม่ค่ะซึ่งล่าสุดว่าในวันนี้ทางฝ่ายค้านก็มีแผนสำรองแล้วในการรับเกมการเมืองในสภาค่ะส่วนวิปวุฒิสภาค่ะนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรค่ะในฐานะเลขาธิการวิปนะคะก็เปิดเผยว่าประธานวุฒิสภานั้นได้นัดประชุมวาระพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2570ต่อจากสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้เบื้องต้นก็จะมีสว.ค่ะอภิรายราว40คนวางไว้เพียง1วันค่ะซึ่งหากสภาพิจารณาเสร็จในวันที่9วุฒิสภาก็จะประชุมวันที่10แต่หากเวลายืดออกไปวุฒิสภาก็สามารถที่จะประชุมในวันที่11กันยายนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสถานการณ์การประชุมของสภาผู้แทนอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนการประชุมงบในวันนี้ก็ต้องจับตาดูเกมการเมืองการชิงไหวชิงพริบของฝ่ายค้านและรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณยานีนะครับก็วันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับก็ประชุมกันตั้งแต่เช้าย
1: ัน
0: ดึกดื่น
1: ต้องดูจากบรรยากาศนะว่าเหนื่อยแค่ไหน
0: เหนื่อยมากแล้วก็คือต้องยอมรับว่าดึกๆอ่ะก็อาจจะหิวกันเนี่ย
1: หิวด้วยเครียดด้วย
0: หิวง่
1: วงด้วย
0: แต่ว่าสสบางคนเขาบอกว่าเขาไม่มีข้าวกินคืออยู่ดึกแล้วมันหิว
1: คือเขาเนี่ยมีตังนะเขาบอกว่าเขามีตังนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ต้องเลี้ยงหรอกออกตังเองแต่หาที่ซื้อให้หน่อย
0: คือมันดึกแล้วร้านค้าก็ปิดหมดแล้วใช่ไหมมันก็เลยทำให้สสของพรรคประชาชนนะทั้งคุณพงศ์สรนัททองลีสสกทมแล้วก็คุณพันทินนุ่มเจิมสสกทมของพรรคประชาชนนะครับออกมาแถลงเลยบอกว่าแหมหลายเรื่องหลายราวนะครับที่มันเกิดขึ้นในสภาเขาบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนเหลือเกินอภิปรายกันถึงเที่ยงคืนไม่มีอะไรกินร้านสะดวกซื้อที่สภาก็มีนะแต่ว่าเขาปิด2ทุ่มไงเขาบอกว่าหลายคนเป็นโรคกระเพาะนะครับก็ทวงถามประธานหน่อยนะครับยอมเสียเงินแหละเพื่อให้มีอาหารกินตอนกลางคืนแต่ว่าตอนนี้ร้านค้าที่ขายอาหารในสภาเนี่ยเจ๊งไปหมดแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งเขาก็ถามไปทางประธานสภานะประธานสภาก็บอกว่าเนี่ยก็พยายามตัวเองเนี่ยก็พยายามมาอุดหนุนร้านค้าเนี่ยวันละ 2,000 บาททุกวันแต่ว่าคุณสสพรรคประชาชนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าแหมร้านค้าเนี่ยเขาไม่ได้เฉพาะเอาตังค์แต่ของประธานสภานะ
0: ครับก็ยอมเสียเงินกินแล้วนะครับแต่ว่าคือร้านปิดไปแล้วสะดวกซื้อก็ปิดร้านอาหารก็ปิดก็ไม่รู้จะทำไงอยากจะให้ประธานเนี่ยทบทวนเรื่องมาตรการนะครับในเรื่องของสวัสดิการอาหารให้หน่อยไปฟังเสียงสสถากของพรรคประชาชนกันหน่อยฮะ
7: เอาอภิปรายกันจนถึง 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนเมื่อวานหลายวาระที่ไม่มีอะไรกินเซเว่นปิด2ทุ่มนะครับหลายคนเป็นโรคกระเพาะผมก็ทวงถามท่านผมยอมเสียตังค์นะครับ300 500เพื่อให้มีอาหารตอนกลางคืนกินนะครับแต่ตอนนี้ร้านเขาเจ๊งกันหมดแล้วผมก็ถามท่านประธานท่านประธานวันนั้นไปเดินบอกเนี่ยมาพยายามมาอุดหนุนร้านค้า 2,000 ทุกวันซื้อผลไม้ผมคือร้านค้าเขาไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินท่านประธานนะครับมันเป็นสวัสดิการของพวกเราไม่ได้เรียกร้องว่าเราต้องกินหรูอยู่สบายนะครับแต่เราเดือดร้อนจริงๆ 3-4 ทุ่มมันไม่มีอะไรกินเราพร้อมยอมจะเสียตังค์ท่านบอกว่ามันมีคนบางคนขวางอยู่ก็ไม่รู้ใครแต่ผมว่าเพื่อนสมาชิก499คนก็อยากให้มีอาหารเขาพร้อมที่จะเสียตังค์นะครับ
0: ส่วนประธานสมพลสารัมก็บอกว่ายกเลิกไปแล้วถ้าเกิดว่าจะเอามาให้สสได้กินข้าวฟรีกันอีกเนี่ยอาจจะถูกด่านะครับไปฟังเสียงประธานสมพลสารัมกันหน่อยฮะ
9: มันก็วนกลับมาที่เดิมว่าประชาชนมีคนไปพูดว่าผู้แทนต้องมากินข้าวฟรีอีกมันวนกันนะครับถ้าจัดสวัสดิการให้ก็จะถูก

0: ล่าวหาว่าขันอาสามาแล้วยังมากินข้าวฟรีเราก็เรื่องนี้กำลังแก้อยู่นะครับกำลังแก้อยู่ผมก็วอนสังคมนะครับประชาชนว่าเราต้องวางบทบาทของนักการเมืองให้ถูกว่าเราจะวางบทบาทยังไงนะครับจะให้เขาเป็นจิตอาสาหรือจะให้เขาเป็นนักการเมืองฉันเรื่องนี้กำลังศึกษาอยู่นะครับฉันก็เรียนว่ามีทานอยู่ครับแต่ซื้อเองมีทานอยู่ซื้อเองนะครับสวัสดิการไม่มี
1: สรุปคือหากินเอาเองนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับการประชุมสภาวันนี้อีก1วันนะครับช่วงนี้หมดเวลาของวงการเมืองแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันพุธที่9กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าพุธกลางสัปดาห์ครับอยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธิพนันครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเราพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ค่ะคุณกัญญาแซ่อึ่งค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันนี้9เดือน9ครับแหมตามแคมเปญนะช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆเค้ามีโปรโมชั่นวันนี้ครับอัปเดตกันนิดนึงสำหรับราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นมาเมื่อ 5:00 นที่ผ่านมาเช้าวันพุธนะครับ9เดือน9ราคาน้ำมันในกลุ่มดีเซลนะครับปรับขึ้น70สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินนั้นปรับขึ้น80สตางค์ในทุกประเภท
0: ปกติโปรโมชั่นเนี่ยมันจะเป็นส่วนลดไม่ใช่เหรอคะแต่9เดือน9วันนี้ราคาน้ำมันเป็นส่วนเพิ
1: ่
0: มเพิ่มเติมขึ้นมาก็มันปรับตามแนวโน้มของโลกเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ราคาน้ำมันโลกด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ก็เลยต้องมาเรียกว่าไงอ่ะโอเคเราจะมีส่วนลดอย่างอื่นก็อันนี้จำเป็นจะต้องใช้จ่ายก็ว่ากันไปเน
1: า
0: ะ
1: เอาคิดซะว่าน้ำมันขึ้นแต่ว่าได้ซื้อของถูกละกัน

0: นะเพราะร้านค้าร้านรวงหรือว่าขายของในออนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็น่าจะทำโปรโมชั่นทำราคาซื้อ2แถม3อะไรอย่างงี
1: ้
0: ไม่รู้ไม่มีหรือเปล่านะครับแต่ที่บอกไปนะครับช่วงนี้ฝนตกนะทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็แบ่งแยกกันไปภาคใต้เนี่ยจะน้อยลงหน่อยคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเนี่ย 70% ของพื้นที่นะครับโดยที่จะเริ่มจากฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็จะค่อยไล่ลงมาเขาบอกว่าจะตกมาเนี่ยตั้งแต่ช่วง8ในวันที่8ที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยก็เริ่มมีแล
1: ้
0: วแล้วก็จะยาวไปถึง13กันยายนเลย
1: ปีนี้หลายคนก็บอกว่าฝนเนี่ยมาแบบทิ้งช่วงต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมคือบางทีไม่ว่างไม่เว้นสักเท่าไหร่เลยแล้วก็ชอบมาตกเอาตอนเย็นๆเหมือนกันแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะปีนี้ยังไม่ได้เห็นพื้นที่ไหนที่เรียกว่าท่วมค้างนานข้ามคืนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เองที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมอาจจะต้องส่งกำลังใจแล้วก็ติดตามข่าวสารสำหรับใครที่เดินทางไปทำงานหรือว่ามีกิจจะต้องไปด้วยเพราะเขาบอกว่าฝนถล่มเมืองจมแล้วก็เป็นสถานการที่น้ำช่วมฉับพลันด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ติดตามกันให้ดีไม่ว่าจะของไทยของต่างประเทศเนี่ยช่วงนี้นะครับภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นมาแบบเดาไม่ได้ก็วางแผนการเดินทางแล้วขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของเราดีกว่านะครับกับจานเด็ดวันใหม่ครับเช้านี้เปิดลำไส้เปิดกระเพาะอาหารด้วยของแซ่บๆเผ็ดๆกันหน่อย
1: นะตั้งแต่เช้าเลยนะเขาบอกว่าอาหารที่มันมีรสชาติจัดจ้านบางทีมันปลุกเอเนอร์จี้ได้เหมือนกันโดยเฉพาะรสเผ็ดจริงๆที่เขาบอกว่ากินเผ็ดแล้วมันตื่นไงพี่ต๊อบ
0: ตื่นมาตื่นเพราะว่าตอนตื่นตระหนกตกใจกลัวหรือเปล่ามันเผ็ดเกินอ่ะเอาเป็นไอเดียใครถนัดเช้ารสจัดกินไปได้เลยหรือว่าเที่ยงนี้ยังคิดไม่ออกครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงไก่ย่างเนี่ยเราจะนึกถึงว่าจะต้องกินคู่กับส้มตำเนาะไก่ย่างเนี่ยก็จะมีหลายสูตรนะวิเชียรบุรีใช่ไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกไก่ย่าง
1: เ
0: ขาสวนกวาง
1: ใช่ค่ะบางทีต้องถามว่าไก่ย่างมาที่ไหนมาตามชื่อด้วยหรือไม่แต่วันนี้เนี่ยเรามาเสิร์ฟนะเป็นไก่ย่างเขาสวนกวางนะคะเขาบอกว่าตำรับเป็นสูตรแบบย่างแห้งๆแห่งเมืองขอนแก่นนะจ๊ะบางคนไม่ชอบแบบฉ่ำชอบแบบแห้งแล้วก็ติดมันเล็กน้อย มันกินแล้วมันฟินเว่อ
0: คือถ้าแบบแฉะบางทีมันกินแล้วมันจะเลี่ยนไงเพราะว่าเรามีพวกตำพวกยำอะไรอย่างงี้ที่เป็นน้ำ อยู่แล้วนะครับอ่ะไปดูกันนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาจากขอนแก่นแม้กระทั่งเตาที่ไว้ย่างไก่
1: ก็ต้องมาจากที่นู่นเลย
0: ใช่ครกเอยที่มาตำเมนูอะไรต่างๆเนี่ยก็เอามาจากที่นู่นเลยนะครับเขาสวนกวางไปติดตามกันนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนจะหน้าตาเป็นยังไงและไก่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรไปดูกันเลยครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมต๊อบอธิวัฒน์นะครับในจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้คุณผู้ชมครับอยากพาคุณผู้ชมนะครับมาลองลิ้มชิมรสอะไรที่มันแซ่บๆอะไรที่มันหอมหนังไม่ไหม้กรอบๆนะครับถ้าพูดถึงก็คือไก่ย่างเขาสวนกวางนั่นเองที่วันนี้ทางรายการจะพามาชิมกันคุณผู้ชมครับร้านนี้อยู่ไม่ไกลจากที่ออฟฟิศเราอีกแล้วแล้วคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาได้ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้อยู่ที่ลาดพร้าววังหินหรือซอยลาดปลาเขาเนี่ยนะครับตรงข้ามซอยลาดปลาเขา15 17เนี่ยมาเจอร้านนี้แน่นอนร้านนี้นะครับเจ้าของร้านนั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับแล้วก็อยู่ในแวดวงของการย่างไก่เนี่ยมาหลายปีซึ่งไก่ย่างเขาสวนกวางที่นี่คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเน้นความดั้งเดิมต้นตำรับจากขอนแก่นเลยดังนั้นแม้กระทั่งนะครกที่เขาใช้ตำส้มตำหรือทำยำเนี่ยก็อิมพอร์ตมาจากจังหวัดของเขาก็คือที่ขอนแก่นเมนูปลาร้าเอ่ยอะไรเอ่ยนั่นแหละส่วนมากของวัตถุดิบมาจากที่นั่นเลยดังนั้นเพิ่มการไม่เสียเวลาครับวันนี้เขาสวนกวางที่นี่จะดั้งเดิมแค่ไหนเคยกินจากที่ไหนมาต้องห้ามพลาดที่นี่ตามป๊อปมาเลยครับ

0: ับคุณผู้ชมครับและตอนนี้แหมได้สิทธิพิเศษในการเข้ามาเข้าครัวกับเจ้าของร้านนะครับคุณแตงโมครับคุณแตงโมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ต่อ
0: โอ้โหปกติเจอแต่แบบในโซเชียลมีเดีย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยได้กินฝีมือเจ้าของร้านจริงๆเล่าให้ฟังก่อนว่าที่ร้านเนี่ยคุณแตงโมทำเองทุกเมนูเลยไหมครับ
1: ก็แรกๆทำเองค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนมันทำไม่ทันเลยต้องมาช่วยลูกน้องแบบตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าหลังๆมาคือลูกน้องเราค่อนข้างเป๊ะแล้วอยู่กับเราตั้งแต่เปิดร้านอย่างเงี้ยก็เชื่อมือได
0: ้ okay.
1: บางครั้งอาจตับอาจตำอร่อยกว่าเราอีกนะคะ
0: เอาว่ามาลองกินแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดเนี่ยไม่ใช่แค่เมนูตำครับวันนี้พามา

0: ินกันจริงๆเนี่ยอยากให้รู้จักไก่ย่างเขาสวนกวาง
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วโมเป็นคนเขาสวนกวาง
0: เออ
1: คนเขาสวนกวางนี่อยู่ที่ขอนแก่นเขาจะเด่นเรื่องไก่ย่างเขาสวนกวางที่แบบย่างเตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อคือไก่ย่างเขาสวนกวางคุณแตงโมเราจะเห็นแบบบางทีขายหลายที่หลายแหล่งเลยอ่ะจุดเด่นของเขาคืออะไรอะอย่างไก่ย่าง
1: คือมันเป็นไก่บ้านค่ะพี่เป็นไก่บ้านที่เลี้ยงในฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันจะไม่ใช่แบบทีนี้แล้วทั่วไปไก่ย่างก็จะมีแบบไก่ย่างนิเซนบุรีตัวใหญ่ๆนุ่มใหญ่ๆเลยแต่ว่าคือไก่ย่างเขาสวนกวางก็จะแปลกออกไปก็คือแบบเป็นไก่บ้านที่เลี้ยงในฟาร์มแล้วก็แบบมีความกรอบอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อก็คือแบบเนื้อมันจะแน
1: ่นใช่ค่ะ
0: เพราะไก่บ้านเนี่ยมันจะแบบลีนๆแน่นๆไม่ฉ่ำๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยฮะก็สูตรนั่นคือหมัก
1: เป็นสูตรหมักแบบบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กเลยเราเกิดมาเราก็แบบ
0: จริงๆ
1: เลย
0: จริงๆผมดูคลิปของคุณแตงโมตั้งแต่สมัยอยู่ที่นู่นนะตั้งแต่สมัยเป็นผอ.แตงโม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นก็ขายไก่แล้ว
1: ขายไก่แล้ว
0: ประมาณกี่ปีแล้วที่อยู่ในวงการไก่ย่างเขาสวนกวางเนี่ย
1: ประมาณสัก8ปีได้ค่ะ 7-8 ปีได้ประมาณนี
0: ้ครับ
1: ใช
0: ่ค่ะเสน่ห์ของร้านเราวันนี้เนี่ยนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
1: ก็จะเป็นแบบพวกส้มตำน้ำปลาร้าที่เราทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสูตรทางร้านเองก็เป็นน้ำปลาร้าแล้วแบบเป็นเกาเหลารวมเวอร์ก็จะใส่ทุกอย่างของร้านเด่นเรื่องปูนาปูดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบกุ้งทะเลหน่อยเพราะว่ากรุงเทพก็ใกล้ทะเลแล้วก็เอาทะเลเข้ามาแล้วแบบมันเข้ากับน้ำปลาร้าเรามันอร่อยมาก
0: ทุกอย่างมันเกิดจากความชอบที่เราชอบกิน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตำให้เพื่อนๆกิน
1: ใช่ค่ะ
0: จนก็มาเป็นร้าน

0: วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเมนูสาธิตด้วยจะเป็นเมนูอะไรครับ
1: วันนี้เป็นเมนูเกาเหลารวมเบอร์แล้วกัน
0: เกาเหลารวมเบอร
1: ์ใช่
0: ยังไงเริ่มยังไงดี
1: เริ่มเลยค่ะก็จะจัดจ้านหน่อยแซ่บๆ
0: พริกนี่คือกะน้ำหนักมือเอาไม่นับเม็ด
1: น้ำหนักชูรสนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะ
0: น้ำหนักมือเหมือนกัน
1: อันนี้น้ำหนักตัวเอง
0: เกาเหลาอะไรนะเกาเหลาอะไรนะตำ
1: เกาเหลารวมเบอร์
0: เกาเหลารวมเบอร์เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างในตำนี
1: ้เกาเหลารวมเบอร์ก็จะมีแบบพวกของทะเลแล้วก็ของบ้านบ้านก็เป็นปูนาด้วยแล้วก็เป็นฟิลแบบมีหมูยงหมูยออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: รวมเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหแล้วก็เติมน้ำตาล
1: ค่ะ
0: ที่ร้านเนี่ยส่วนมากเวลาเราไปกินตามกินยำเนี่ยเขาก็จะมีแอนรสนั้นนำรสนี้นำถ้าร้านคุณแตงโมอะไรนำ
1: จะมีทั้งแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็นัวใช่ค่ะ
0: กลมกล่อม
1: ใช่
0: เรียกได้ว่าน้ำตำน้ำยำสดได้เลย
1: สดได้เลยใช่ค่ะลูกค้าเราติดใจลูกค้าประจำเราเยอะมากพี
0: ่ใช่นะถึงขนาดว่าตอนแรกเนี่ยร้านเดิมเนี่ยที่มันจะน้อยกว่านี้ตอนนี้คือขยายร้านเพราะว่าลูกค้าแน
1: ่
0: น
1: ไม่ค่ะเขาไล่พี่
0: อันนี้อ๋อหลังไมค์เอามาพูดข้างหน้าได้เลยไม่มันขายดีด้วยเพราะมันดูมันใหญ่ขึ้นมั้ยตอนนั้นกินเหมือนว่าจะเป็นตอก
1: เป็นร้านเล็กๆค่ะแต่ว่าคือก็เลยย้ายมาฝั่งนี้รู้สึกว่าจะสะดวกในแบบทางเดินการจอดรถอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: กว้างขวาง
1: ใช่กว้างขวางแล้วก็แบบเพื่อนๆอินฟูก็ตามมากันเห็นมั้ยคะร้านคุณปิงลี่ร้านพี่อ้อมัน
0: ทีเนี้ยถามหน่อยคุณแตงโมเพราะบางทีเราไปกินพวกตามพวกยำอย่างเงี้ยคนจะชอบกินแบบโหยต้องไปกินกับของรุ่นเก่ารุ่นเดิมเราถือเป็นรุ่นใหม่ที่มาเปิดร้านคิดว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนแบบชอบของเราเป็นรุ่นใหม่ก็ตาม
1: คือจริงๆแล้วคนก็บอกนะพี่ว่าอุ๊ยอร่อยจริงหรอมันดีแต่ปากป้าแบบคือมันเป็นอินฟูแล้วมันดีแต่ปากป้าคือพอมาลองชิมแล้วอร่อยจริง
0: ติดใจ
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าที่บ้านเราอ่ะทำกับข้าวมาตั้งแต่เด็กเลยเว้ยแล้วทีเนี้ยเรามีพี่ชายอีกคนนึงแต่พี่ชายเราตายในร้านด้วยพ
0: ี
1: ่ชายเราเสียแล้วคือทำธุรกิจด้วยกันแล้วพี่ชายก็ทำร้านส้มตำที่ขอนแก่นเมื่อก่อนเราจะเปิดที่ขอนแก่นเนี้ย3 สาขาใช่ค่ะอยู่ในมอขอนแก่นเลยแล้วพี่ชายก็ดูแล้วพี่ชายเราก็น็อกในพี่ชายก็เป็นแบบนี
0: ้
1: ใช่ค่ะเราก็น็อกแบบเขาเป็นคนที่คิดสูตรอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาเก่งมาก
0: สูตรที่เรากินลูกค้ากินทุกวันนี้ก็คือเป็นสูตรจากพี่ชาย
1: พี่ชายด้วยใช่เขาทิ้งสูตรไว้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมาสานต่ออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นมรดก
1: ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่รู้พี่คือเป็นถึงว่าเขาบอกว่ามันไม่มันน่าจะเป็นแบบแก๊งอินฟูที่ทำอะไรแบบทำแบบให้เอากระแสอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนมากินคือคนติดใจมากอร่อยมาก
0: ถ้าอะไรที่เป็นกระแสนั่นส่วนมากมันก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวด
1: ัง
0: นั้นแปลว่าเราก็พิสูจน์คุณภาพผลงาน
1: ใช่ค่ะ
0: นี่
1: อร่อยจริงพี่เพราะว่าจริงๆแล้วโมก็อายุ34แล้วนะแล้วทีนี้เราก็อยู่กับร้านมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยคือแล้วทีนี้ที่บ้านเราคือปลูกแตงโมเมื่อก่อน
0: อ
1: ่ะจะมีแบบคนงานแบบเป็น20-30คนคือเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือช่วยแม่เข้าครัวทำอาหารให้
0: ลูกน้อง
1: ใช่ค่ะคนงานกินขึ้นคนงานขึ้นแตงโมอะไรเงี้ยเราก็ทำมาเป็นมาตั้งแต่เด็กเลย
0: ดังนั้นเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยเราแม่นยำอยู่แล้ว
1: แม่นยำอยู่แล้วค่ะ
0: นะดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะจดสูตรแต่สำหรับแตงโมแซ่บเวอร์ใช้สัญชาตญาณในการตำ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นคือน้ำปลาร้า
1: น้ำปลาร้าค่ะพี่น้ำปลาร้า

0: ของเราก็จะเป็นแบบ
1: ปลาทองคำ
0: ทางร้านเลยใช่
1: ปลาที่ดีมันต้องรสชาติยังไงครับคุณโนแตงโม
0: มันต้องไม่เหม็นมากครับพี
1: ่แต่ไม่จริงๆแล้วไม่มีกลิ่นเลยก็ไม่ได้
0: แล้วถ้าดูขอนแก่นกับที่นี่จะรสคนละรสชาตินะเพราะขอนแก่นจะเป็นฟิลแบบกลิ่นนัวๆตรงๆหน่อยแต่ว่าคนกรุงเทพ

0: ปิดร้านและทำให้ลูกค้ามากินซ้ำคิดว่าบอกผู้ประกอบการที่เขาจะดูเราหน่อยว่ามันควรจะมีอะไรให้ลูกค้ามันติด
1: มันควรจะวัตถุดิบจริงๆแล้วอ่ะร้านค้าจะเป็นฟิลเอาของเก่ามาทำให้ลูกค้ากินแบบคือจะเป็นฟิลแบบ
0: ขายไม่หมดแล้วมาทุกวัน
1: จริงๆแล้วรู้สึกว่าวัตถุดิบสำคัญมากจริงค่ะแล้วทีมันต้องสดต้องใหม่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็บอกกับลูกน้องที่ร้านว่าอย่าเอาของเก่าให้ลูกค้านะเอาแบบสดเอาแบบใหม่มาทุกวันรู้สึกว่ารสชาติมันถูกปากพี่ถ้าเราเข้าไปร้านนึงแล้วเราชิมปุ๊บ
0: เรารู้เลย
1: ถูกปากว่าอะไรเงี้ยเราก็กลับมา
0: สั่งกินซ้ำ
1: แต่มาครั้งแรกเราไม่ประทับใจเราก็ไม่ไปแล้วใช่ค่ะ
0: ทีนี้พูดถึงไก่กันหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นเมนูที่เราอยากจะนำเสนอวันนี้ไก่วันนึงขายได้เยอะไหมครับไก่ย่าง
1: ไก่ย่างก็มันจะมีทั้งปีกไก่ย่างมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แบบจริงๆแล้วก็วันละเกือบ100เซตนะ
0: โอ้โหหมดทุกวัน
1: หมดทุกวันค่ะ
0: เป็นไงฮะโดนใจแม่ครัวพ่อครัวหรือยัง
1: ชิมไหมคะ
0: ได้ครับ
1: เผ็ดนิดนึงทานเผ็ดได้ไหมคะ
0: ต้องข้าวเหนียวเลย
1: ต้องข้าวเหนียวเลยจิ้มเลย
0: ข้าวเหนียวมาโต้เลยจิ้มเลยครับอ่ะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมองว่าอุ้ยเมนูยำเนี่ยมันกินได้เฉพาะแบบแค่ตอนเย็นหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ยำเนี่ยมันควรกินเวลาไหนช่วยบอกหน่อยเพราะมีคุณผู้ชมเถียงมาบอกว่ากินกลางวันก็ได้แต่กินเย็นดี
1: เราเป็นคนอีสานเราติดแซ่บนะ
0: เรากินทั้งวัน
1: เช้าก็ได
0: ้บางทีต่างชาติเขางงนะทำไมคนไทยกินอาหารรสจัด
1: รสจัดจริงโดยเฉพาะแบบเป็นศูนย์ราชการอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบมากรสจัดคือส้มตำตอนเที่ยงมาเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาอยากตื่นนะครับโอ้โหอย่างจานเนี้ยคุณตะโมครับก็ไม่ใช่ถาดเนี้ยเท่าไหร
1: ่400บาทครับ
0: 400บาทแต่คุ้มนะคุณผู้ชมดูดิฮะคงไม่กินคนเดียวหรอกมั้งใช่ไหม
1: มันใหญ่มาก
0: มันใหญ่มากคุณผู้ชมดูสิฮะนี่คือเกาเหลารวม

0: มากับเพื่อน 2-3 คนเลยก็สั่งฉันนี่ก็คืออิ่มแล้วไม่ต้องสั่งตำอะไรอีกแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องงบไม่บานปลายอยากกินทุกอย่างมีให้ในนี้หมด
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะอ่ะทีนี้ให้คุณแตงโมฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยมาได้กี่โมงเปิดกี่โมงตั้งอยู่ที่ไหนครับ
0: ค่ะก็จะอยู่ที่ลาดพร้าววังหินนะคะก็เปิดตั้งแต่แบบ 4:00 นจนถึงแบบ5 ทุ่มค่ะแต่ว่ารังสิตจะเปิดตั้งแต่11โมงถึง4 ทุ่มแล้วก็มีร้านสาขาใหม่ก็หุ้นกับพี่มักมะเดี่ยวแล้วก็จักรจันทร์ค่ะก็จะเป็นพระราม4ค่ะก็เปิด4โมงถึง5 ทุ่มเหมือนกัน
1: แปลว่าตอนนี้มี3
0: สาขาม
1: ีรังสิต
0: รังสิต
1: มีที่ลาดตะเค้า
0: ใช่ค่ะแล้วก็พระราม4
1: พระราม4ไปได้เลยทุกร้านเปิดถึง5 ทุ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: มีเดลิเวอรี่มีหมด
0: มีหมดครับ
1: คุณผู้ชมครับฟังถึงความตั้งใจของผู้ประกอบการอย่างคุณแตงโมแล้วต้องบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดแวะเวียนมาชิมถ้าเกิดมาแถวนี้หรือว่าอีกทั้ง2สาขาที่เหลืออยู่ก็แวะชิมหน่อยนะอร่อยแน่นอนและราคาก็เป็นมิตรเอาไก่ราคาไก่เนี่ยมันเริ่มต้นที่เท่าไหร
0: ่อ๋อ220มั้งครับ
1: ตัวนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวเบิ่มๆแล้วก็อยากกินแบบเผาสวนกวางแท้ๆก็มาร้านคุณแตงโมแคปเปอร์ได้เลยนะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณมากๆเลยที่ตามเมนูนี้ให้เรานะครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยคุณแตงโมและทางร้านเนี่ยจัดเต็มกับรายการเรามากๆคืออยากให้เห็นว่าในร้านเขามีเมนูอะไรบ้างขอบคุณคุณแตงโมมากๆและนี่ก็คือหนึ่งในผลงานจากทางร้านครับไก่ย่างเขาสวนกวางนี่ก็คือดูสิน้องพีนคือไก่เนี่ยแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบแบบแห้งๆใช่ไหมแห้งๆบางคนชอบแบบนุ่มๆฉ่ำๆหน่อย
1: ใช่ค่ะก็แล้วแต่คนชอบไงแต่ว่าถ้าไปร้านนี้เนี่ยได้กินแบบแห้งๆนะคะบางทีถ้าดูตรงหนังเนี้ยมันอาจจะมีกรอบๆบ้างเหมือนกันก็ได้นะอร่อยจิ้มน้ำจิ้มสักหน่อยนะคะเห็นว่าน้ำจิ้มเขามีหลายแบบด้วยทั้งน้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มข้นคนเผ็ดๆนิดนึ
0: ง
1: แล้ววันนี้ก็มาเสิร์ฟนะในสตูดิโอของเรามีหลายเมนูเลยข้างๆพีนันนี้นะคะมีหมูลาบหมูสับใช่ไหมแล้วก็มีส้มตำด้วย
0: มีตำปูตำไทย
1: ต้มแซ่บคืออันนี้พีนแบบว่าจริงๆอร่อยหมดเลยอ่ะน่ากินหมดเลยนะคะ
0: ทีนี้มาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่าทำไมถึงเป็นไก่ย่างเขาสวนกวางเขามีความเป็นมาอย่างไรคือเขามาจากเอกลักษณ์ของอำเภอเขาสวนกวางขอนแก่นครับต้นกำเนิดเนี่ยมันถือกำเนิดจากที่ถนนสายรถไฟเขาสวนกวางขอนแก่นในอดีตเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะเอาไก่ย่างนะครับซึ่งเป็นไก่เนื้อพันธุ์พื้นเมืองไปวางขายบริเวณสถานีรถไฟจนชาวบ้าน

0: อันนั้นนะเขาก็จะเรียกกันติดปากไงว่าเป็นย่านเป็นแหล่งซื้
1: อ
0: ว่าไปซื้อไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ที่หลายคนรู้จักกันแล้วก็ยังคงเรียกไก่ย่างเขาสวนกวางมาโดยตลอดโดยเอกลักษณ์ของไก่เจ้านี้สวนกวางเนี่ยนะครับคือการนำไปย่างทั้งตัวใช้ไม้ไผ่หนีบไก่และย่างจนได้ความชุ่มฉ่ำที่พอดีซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ใช้กันต่อเนื่องแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับโดยเอกลักษณ์เด่นนี้เองแหละครับที่ทำให้ไก่ย่างเขาสวนกวางได้ขึ้นเป็นสินค้าโอท็อปที่โดดเด่นของขอนแก่นด้วยนะ
1: ค่ะวันนี้ก็เลยขึ้นมาเป็นจานเด็ดวันใหม่ของเรานะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยเมนูอีสานมากมายเห็นไหมวัฒนธรรมการกินของภาคอีสานนะคะวันนี้เรียกว่าไปทั่วทั้งประเทศไทยใครๆก็ชอบกินนะคะส้มตำเอ้ยไก่ย่างเอ้ยข้าวเหนียวเอ้ยเนี่ยคุณผู้ชมก็แล้วแต่การจะปรุงเลยซึ่งจริงๆถ้าไปร้านบางทีก็บอกเขาได้นะว่าขอพริกสักกี่เม็ดดีคุณแตงโมก็ตั้งใจปรุงให้อร่อยนะคะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเลยค่ะเห็นว่าแต่สูตรของเขาเนี่ยเป็นสูตรที่ครอบครัวของคุณแตงโมคิดค้นมาจากคุณแม
0: ่
1: แล้วก็พี่ชายด้วยเหมือนกันนะ
0: ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะฮะที่คุณแตงโมเล่าเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่คนจะชอบตั้งข้อสังเกตคือโอ้เป็นอินฟูอะทำอะไรขายก็ง่ายเลยสิแต่คุณแตงโมก็บอกนะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอินฟูไม่อินฟูเนี่ยการที่ทำให้ร้านเป็นที่รู้จักแล้วคนมากินซ้ำเนี่ยก็เชื่อเสมอครับคุณแตงโมเขาบอกว่าต้องใส่ใจทั้งรสชาติอาหารและการบริการยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับในทุกๆครั้งที่มากินอาหารที่ร้านของคุณแตงโมเขา
1: เขามีหลายสาขาคุณผู้ชมมีทั้งจังหวัดขอนแก่นนะคะกรุงเทพแล้วก็หมู่บ้านเมืองเอกรังสิตด้วยแต่เห็นน้องๆเนี่ยบอกว่าแต่ละสาขาเนี่ยเขา
0: เปิดเวลา
1: ไม่เท่ากันนะดังนั้นถ้าคุณผู้ชมจะไปสาขาไหนดูให้ดีก่อนจะได้ไม่ไปเกอร์นะคะสำหรับสาขาลาดพร้าววังหินเนี่ยเขาเปิดให้บริการทุกวัน 4:30 ถึง 5:00 ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆก็แวะไปรับประทานได้นะคะ
0: ได้เลยนะครับ
1: ต้นตำรับเขาบอกว่าเห็นไหมเตาถ่านก็ยังขนมาเลยใช่ไหมคะ
0: เตาย่าง
1: เตาย่าง
0: เอามาจากนั่นหมดเลยนะครับใครที่แวะเวียนไปก็บอกกันหน่อยว่าอร่อยเหมือนที่เราบอกไหมส่วนคุณผู้ชมมีจานไหนที่อยากจะส่งมาเด็ดกับเราในจานเด็ดวันใหม่นะครับก็ส่งร้านหรือว่าเมนูของคุณมาได้นะครับในไลน์ที่เราจะขึ้นให้อยู่นี้นะครับที่แอดไทย PBS ก็ได้หรือสแกน QR code นะครับเราจะเลือกร้านแล้วก็พาทีมงานแล้วก็พิธีกรเนี่ยไปชิมไปจานเด็ดถึงร้านเลยเสร็จแล้วปุ๊บครับทุกวันศุกร์เราจะประกาศรายชื่อนะครับผู้โชคดีที่รับของที่ระลึกจากวันใหม่วาไรตี้แล้วก็ไทย PBS ครับ
1: ค่ะอุ๊ยลุ้นแทนคุณผู้ชมว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะคะบางท่านเนี่ยส่งมาถามทีนอกช่วงเวลารายการว่าขอส่งได้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูอยู่ตอนนี้แนะนำให้ส่งเลย
0: แต่ส่งไปในไม่ต้องส่งมาส่วนตัวพิน
1: เพราะว่าเราไม่สามารถส่งไปในไลน์แอดนะคะทีมงานเนี่ยเขาจะได้มอนิเตอร์อยู่ดูอยู่นะว่าโอ้ดูจากรายการนี้จะได้ช่วยกันนะคะในการดูแลคุณผู้ชมด้วยค่ะ
0: ครับผมเอาไปเสิร์ฟกันต่อน้องพีนเสิร์ฟไก่ย่างเขาสวนกวางไปแล้วเสิร์ฟยิ้มกันต่อ
1: เสิร์ฟของอร่อยแล้วใช่ไหมเรามาเสิร์ฟความสุขผ่านรอยยิ้มกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราจะเรียกว่าพิจารณาถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยทางราชการเขาจะตรวจสอบว่าคนคนนึงเนี่ยมีสัญชาติไทยไหมเป็นคนไทยจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมทายออกหรือเปล่าว่าเขาจะดูจากอะไรไม่ยากก็คือการร้องเพลงชาตินั่นเองนะคะแต่รายนี้เนี่ยเขาจะร้องได้ไหมเอาใจไปลุ้นกับเขาหน่อยสิคะ
2: ก็ควาย
3: นี่ตรงนี้ใครร้องเพลงชาติได้พี่ปล่อยเลย
4: รอบหนึ่งนะ
3: รอบหนึ่งเคลียร์ไหม
4: โอเค
3: เ
4: ลิกประเทศไทยรวมประเทศชาติทั้งอาณาประชาเราประเทศไทยต้องไทยที่สุดอยู่ดดมดมไว้นี่นะสม
5: มติอะไรกันแล้ว
4: อยู่ดดมมาหลับสมัครประเทศไทยที่เราสงบเอกลักษณ์ไม่ชา
5: เ
4: อกลักษณ์จะดำจะไรไว้กูดี
5: จ
4: ะตาประเทศประเทศ
3: จะเป็นชาติเป็นชาติ
4: เป็นชาติประดาประดีประเดประเดประดีประดาชยอง
3: ไอ้เนี่ยกูจับ
0: เป็นไง
1: เรื่องจังหวะเนี่ยให้นะคะ
0: จังหวะให้แต่คือ
1: เนื้อหาม
0: ันไม่ใช่เลย
1: ไม่น่า
0: จะปาร์ตี้อะไรก็ไม่รู้นะครับ
1: น่าจะถือสโลแกนว่าเอาไงก็ได้ให้จบได้พร้อมกัน
0: เอาให้จบแต่คือคุณตำรวจบอกแล้วไงใกล้เคียงก็ถูกจับอยู่ดีนะครับเป็นไงคุณผู้ชมเมื่อกี้น้องเพนดูแล้ว
1: คือมันเป็นเวอร์ชันแบบดำน้ำนิดนึงนะถั่วงาถั่วงานะคุณผู้ชมมีถูกบ้างมีถูกบ้างบางคำแต่ว่าคนไทยแท้แน่นอนเนี่ยเราฟังเราก็รู้เลยว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องยอมรับคือถูกใจชาวเน็ตด้วยความเอเนจีเขาไม่ท
0: ้
1: อร้องต่อแบบไม่หยุด
0: สู้นะสู
1: ้ไม่สะดุดนะแต่ไม่ถูกเลยก็สู้จนถึงท่อนสุดท้ายอ่ะ
0: แล้วไงสู้แล้วสุดท้ายคุณตำรวจบอกว่าอะไร
1: เจ้าหน้าที่บอกว่าใกล้เคียงนะใกล้เคียงแต่กูจับก็ไม่ถูกอ่ะ ก็หลบลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ย
0: มาดูกันหน่อยนะครับคราวนี้ความเห็นน่ะมาดูกันหน่อยว่าคนไทยเนี่ยเขาว่ายังไงทำถึงไม่ถึงต้องเป็นไวรัลขนาดนี้ยอดชมคุณผู้ชมเชื่อไหม

0: ชมกันไปถึง2ล้านวิวนะชาวเน็ตต่างมาคอมเมนต์กันสนั่นเลยครับต้องแซวว่าเขาร้องหลบลิขสิทธิ์หรือเปล่าคะหรือว่าคนฟังไม่ท้อคนร้องไม่หยุดหรือเนื้ออาจจะยังแต่ทำนองก็ได้อยู
1: ่
0: นะบางคนบอกว่าคนบอกจับไม่เกลียดเกลียดคนเชียร์นะ
1: ตำรวจก็เล่นกับเขาไปด้วยนะ
0: ไม่ตำรวจเชียร์ตอนนี้เราสมมติเราเป็นคนที่โดนให้ร้องอ่ะเราก็คิดอุ๊ยฉันรอดแน่เลยเพราะตำรวจอินสนุกไปกับเราเห็นป่ะ
1: จริงเขาแต่จริงๆในใจคุณพี่ตำรวจนี่เดานะเขาคงคิดว่าลองด
0: ู
1: สิว่าจะไปได้ถึงไหนจะไปถึงจบเลยไหมเขาก็ไปถึงจบนะคุณผู้ชมก็เป็นบทบาทการทำงานนะคะของเจ้าหน้าที่สืบสวนสภ.เมืองระนองค่ะก็เลยดำเนินการจับกุมนะคะผู้ต้องสงสัยต่างสัญชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาจริงๆเข้ามาทำงานในไทยเนี่ยถ้ามาแบบถูกกฎหมายในช่องทางที่ถูกต้องก็ทำงานได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เพียงแค่เข้าไปตรวจสอบดูแลเท่านั้นเองแต่งานนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เพลงชาติที่ผิดนะแต่ว่าแม้จะเป็นเวอร์ชั่นต่างชาติเวอร์ชั่นอินเตอร์อันนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะคุณผู้ชมหลายคนก็ดูไปยิ้มไปแอบขำไปเหมือนกันนะ
0: เอาจริงๆนี่เขายังร้องเพลงชาติอยู่ไหมเด็กรุ่นใหม่นะบางทีผมเห็นว่าบางคนเขายังร้องผิดอยู่เลยนะ
1: หรอจริงป่ะ
0: แต่เขาไม่ใช่ไทยนะแต่ร้องผิดแต่แน่ใจว่าอาจจะไม่ได้ร้องทุกวันใช่ไหมฮะ
1: มีเอาบางคำรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยหรือว่าเราร้องชัดไหมคุณผู้ชมร้องชัดป่ะ
0: ผมไม่รู้ผมไม่กล้าร้อง
1: หรือว่ารวมชาติเชื้อเลือดเนื้อไทย
0: เริ่มไม่แน่ใจแล้วพอฟังพีนที่เราร้องมามันถูกหรือเปล่า
1: เอามีคนแซวเหมือนกันว่าถูกจริงไหมคนไทยแท้
0: แต่ผมว่าพอไปโดนคนจี้ให้ยืนร้องแบบนี้ยังไงก็เกรง
1: เขิน
0: ประมาเออมันก็อาจจะมีผิดพลาดก็ได้แต่คือเมื่อกี้คือไม่ใช่ผิดพลาดนะครับผิดทั้งหมด
1: ก็แซวกันไปนะคุณผู้ชมซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังคงให้ความเคารพนะอย่าง8โมง6โมงเย็นสวนสาธารณะบางที่ก็ยังมีเปิดเพลงชาติอยู
0: ่ไปตลาดไปถ่ายรายการต่างจังหวัดเนี่ย6โมงปุ๊บเพลงชาติมาเขาหยุดกันหมดเลย
1: เอาจริงๆเคยเห็นเหมือนกัน
0: Amazing นะเราก็ต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะครับอ้าวหมดแล้วนะครับสำหรับเสิร์ฟยิ้มวันนี้เช้านี้ไปต่อกันในสีสันวาไรตี้มีหลายเรื่องมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยติดตามกันต่อเลยครับ

0: ู่ตอนในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพุธวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อยิ้มเช้าวันพุธหน่อยนะครับ
1: ค่ะสวัสดีหลายๆท่านนะที่ทักทายมาผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยวิไก่ย่างน่ารับประทานมากเลยเด
0: ี๋
1: ยวต้องตามไปกินแล้วนะคะเห็นแล้วเนี่ยโหแซ่บหลายอีกท่านนึงนะคะมาตอบคำถามเรื่องเพลงชาติไทยเมื่อสักครู่คุณหมิวค
0: ุ
1: ณหม
0: ิ
1: วบอกว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
0: รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยแต่มันมีเอื้อนใช่ไหม
1: มีเอื้อนมีท่วงทำนอง
0: บางคนร้องมีเพื่อไงรวมเลือดเนื้อเพื่อชาติเชื้อไทยเนี่ยคือผิดนะ
1: ไม่ใช่นะเอาวันนี้วันภาษาไทยขอตรวจสอบเนื้อหา
0: เนื้อเพลงหน่อยว่าร้องถูกไหม
1: นะคะถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็ว่ากันไปหลายคนบอกว่าวันนี้9เดือน9ก็ขอให้เป็นโอกาสดีๆก้าวไปสู่ความสุขมีความก้าวหน้าในชีวิตด้วยนะแต
0: ่
1: ว่าใครที่วางแผนเรื่องของการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าวันนี้เขาบอกว่ามีการเปิดถ้ำลับที่หนองบัวลำพูค่ะพบภาพเขียนสีอายุกว่า 4,000 ปีทีเดียวค่ะพี่รู้หรือเปล่าว่านี่คือภาพอะไรพี่ต๊อบ
0: ไหนอะ
1: ภาพเขียนสีเป็นไงไม่น่าเชื่อนะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเก่งมากนะคะย้อนกลับไปสัก 3,500 ถึง 4,000 ปีค่ะคุณผู้ชมนี่คือถ้ำผาเวียงนะคะเขาบอกว่าไม่ได้มีแค่ภาพสัตว์เท่านั้นแต่มีทั้งภาพลิงวัวกระทิงลวดลายนามธรรมแล้วก็รอยฝ่ามือมนุษย์โบราณด้วยค่ะอยู่ที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรพร้อมทีมสำรวจเนี่ยก็เดินเท้าเข้าไปที่พื้นที่ภูเขาค่ะก็ตรวจสอบภาพเขียนสีหลังได้รับการแจ้งนะคะว่าพบหลักฐานบริเวณผนังหินก่อนเข้าสู่ถ้ำธรรมาสนั่นเองจุดที่พบเขาบอกว่ามีภาพสีแดงอยู่หลายแห่งค่ะแม้ว่าบางภาพเนี่ยแทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่ชัดแล้วนะคะแต่เมื่อเอามาตรวจสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็พบรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นลิง4ตัวกำลังไต่หรือว่ากระโจนตามเถาวัลย์แล้วก็ด้านล่างเนี่ยค่ะก็พบว่ามีภาพที่คาดว่าจะเป็นรูปวัวกระทิงด้วยนี่ไงเจ้าหน้าที่เขามีเครื่องมือ
0: เอาไว้ตรวจไว้แยกภาพใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พอดูด้วยตาเปล่าบางทีแบบตาเรามองไม่ได
1: ้มันเลื่อน
0: นะและที่น่าสนใจคือภาพเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาพบร่องรอยการเขียนทับซ้อนกันหลายยุคหลายสมัยเลยยุคแรกเนี่ยจะเป็นภาพสัตว์ก่อนถูกทับด้วยลวดลายนามธรรม

0: และต่อมาเนี่ยพบเป็นรอยฝ่ามือมนุษย์โบราณ2แห่งทั้งของผู้ใหญ่แล้วก็ของเด็กเนี่ยนักโบราณคดีเขาก็มองครับว่าร่องรอยเหล่านี้อาจจะสะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อการล่าสัตว์หรือแม้แต่พิธีกรรมของคนในอดีตครับโดยเฉพาะรอยฝ่ามือเนี่ยอาจจะเป็นการแสดงตัวตนว่าฉันเคยมาที่นี
1: ่เรียกว่าเป็นอารยธรรมตั้งแต่โบราณนะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเปรียบกับยุคนี้หลายคนก็คือเช็คอินใช่ไหมหรือแม้แต่เด็กเกิดใหม่เขาก็จะเอามือไปทาบแล้วก็ปั๊มลายเอาไว้แบบนั้นนะคะก็มีเหมือนกันนอกจากนี้พื้นที่แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมยังพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลวดลายขีดเส้นคล้ายกับโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีค่ะก็เกิดข้อสันนิษฐานนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้อาจจะเชื่อมโยงกับเส้นทางวัฒนธรรมของผู้คนในอีสานตั้งแต่จังหวัดเลยผ่านภูพระบาทมาถึงหนองบัวลำพูค่ะจากหลักฐานเบื้องต้นนะคะก็คาดว่าภาพเขียนสีแห่งนี้น่าจะมีอายุสักประมาณ 3,500 ถึง 4,000 ปีค่ะ
0: แต่ความน่าสนใจยังไม่หมดครับเพราะว่าทีมสำรวจยังเข้าไปสำรวจภายในถ้ำผาเวียงซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่บนสันเขาเส้นทางก็ไม่ได้เดินทางไปง่ายครับต้องเดินขึ้นบันไดก่อนลุยต่อผ่านซอกหินเพราะบันไดยังสร้างไปไม่ถึงตัวถ้ำแม้ภายในจะมืดและก็แสงสว่างไม่เพียงพอครับแต่เจ้าหน้าที่ก็พบเศษชิ้นส่วนกระดูกโบราณพร้อมบันทึกข้อมูลเอาไว้ด้วยครับว่ามีประโยชน์แล้วก็มีค่าต่อประเทศเราเพื่อเอาไปศึกษาต่อทางโบราณคดีต่อไปครับ
1: จากภาพลิงวัวกระทิงนะคะไปจนถึงรอยมือเล็กๆเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นเหมือนข้อความที่คนเมื่อหลายพันปีก่อนนะเขาพยายามจะบอกเรานะคะว่าเขาเองเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่การเดินทางอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งหลังจากนี้เองกรมศิลปากรค่ะก็จะมีการจัดทำรายงานสำรวจพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณคดีรวมถึงโบราณวัตถุที่พบด้วยนะคะเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะ
0: ส่วนใครที่อยากไปดูตามรอยมนุษย์โบราณขออย่างเดียวเลยครับดูได้ถ่ายรูปได้แต่ไม่จับไม่ขีดเขียนและก็อยากเก็บเอาอะไรกลับไปกับบ้านนะครับเพราะเศษภาชนะเพียงชิ้นเดียวหรือรอยมือเพียง1รอยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้นักโบราณคดีไขเรื่องราวของคนเมื่อ 4,000 ปีก่อนได้ดังนั้นเมื่อไปที่ไหนแหละอย่าทิ้งอะไรเอาไว้แล้วก็อย่าเอาอะไรกลับนอกจากความทรงจำที่สวยงาม
1: คิดดูธรรมชาติเขายังรักษานี่ไงเห็นไหมคะมีรูปเหมือนเป็นเขา
2: เขา
1: เป็นเขาวัวเขาวัวเป็นวัวกระทิงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้อะไรมาวาดอ่ะ
0: สีถึงติดใช่ไหม
1: โอ้ยมันติดหรือว่าเป็นหินสีแดงหรือเปล่าอุ้ยเลยเหรอ
0: ไม่รู
1: ้มันถูกชาร์ล้างธรรมชาติเขายังรักษาเอาไว้ให้เราได้รับชมรับเห็นนะคะใครไปเที่ยวก็อย่าไปทำลายนะ
0: ครับผมอ่ะไปเที่ยวกันต่อนะครับช่วงนี้เนี่ยฝนตกในหลายพื้นที่ก็ตกหยุดๆทำให้ในช่วงที่ฝนหยุดนั้นเนี่ยบางพื้นที่มันชุ่มฉ่ำมันน่าไปเดินเที่ยวครับพาคุณผู้ชมนะครับไปแก่งหินวังเสถียรที่โคราชครับเขาบอกว่าช่วงนี้กำลังชุ่มฉ่ำเลยจากน้ำที่ฝนตกลงมาเดินชมป่าทานน้ำใสเหนือเขื่อนลำปลายมาศไปดูภาพบรรยากาศพร้อมกันเลยครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า
1: เอาได้นะ
0: แต่ต้องออกมานะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวจะเหนื่อยคนอื่นเขา นะครับนี่คือหนึ่งในจุดหมายที่เราพูดถึงวันนี้ครับคือแก่งหินวังเสถียรครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหนือเขื่อนลำปลายมาศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนั่นเองหลังฝนตกเนี่ยก็จะมีสายน้ำไหลผ่านโขดหินครับท่ามกลางผืนป่าที่เขียวขจีแก่งหินวังเสถียรเนี่ยอยู่ห่างจากตัวอำเภอเสริงสางประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นเองนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางได้ทั้งทางเรือทางเท้าหรือรถยนต์ก็ได้ครับแต่เดินเนี่ยต้องเดินขึ้นไป
1: ค่ะต้องมีคนนำทางด้วยเหมือนกันนะบางทีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่านะคะก็สามารถที่จะนำรถไปจอดบริเวณสำนักสงฆ์บ้านด่านละกอเดินเท้าประมาณ2กิโลเมตรค่ะใช้ระยะเวลาเนี่ยสักประมาณ30นาทีจากนั้นก็เดินต่อเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอีกประมาณ300เมตรนะคะก็จะถึงแล้วคุณผู้ชมบริเวณแก่งเส้นทางเนี่ยมีช่วงขึ้นแล้วก็ลงเนินด้วยบางจุดค่อนข้างชันอันนี้เตือนไว้ก่อนนะแต่เป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมธรรมชาติระหว่างทางค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์สัตว์ขนาดเล็กรวมไปถึงผีเสื้อที่อาจพบได้ในช่วงฤดูฝนแบบนี้มีจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
0: เอาล่ะเมื่อถึงแก่งหินวังเสถียรก็จะพบกับทานน้ำใสที่ไหลตลอดทั้งปีครับคุณผู้ชมครับและในช่วงฤดูฝนเนี่ยปริมาณน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับทำให้สายน้ำไหลผ่านแก่งและโขดหินเกิดเป็นจุดชมวิวตามธรรมชาติแตกต่างจากช่วงฤดูอื่นครับหากเดินต่อไปทางปลายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นบริเวณที่น้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศก็จะพบพื้นที่โล่งกว้างและทุ่งหญ้าสีเขียวท่ามกลางแนวป่าจนบางคนมองว่าบรรยากาศคล้ายกับเขาช่องลมที่นครนายกเลยครับ
1: ค่ะส่วนใครนะที่ต้องการจะไปชมวิวโดยไม่อยากเดินป่าเขาก็มีทางเลือกไงสามารถนั่งเรือจากท่าเรือบริเวณหาดชมตะวันนะคะข้ามอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีระหว่างทางเนี่ยยังสามารถชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งอ่างเก็บน้ำได้ ดูนกหลากหลายชนิดรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงแก่งวังหินเสถียรค่ะคุณผู้ชมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนะคะทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนขอบอกเลยนะว่าให้เตรียมตัวเตรียมรองเท้าเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะกับเส้นทางด้วยอย่างที่บอกว่ามันมีชันมีโขดหินอะไรแบบนี้แล้วแน่นอนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะรวมถึงช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะในพื้นที่เพราะว่าเสน่ห์ของป่าที่สวยงามในช่วงฤดูฝนไม่ใช่แค่ความสวยงามตามธรรมชาติและสายน้ำแต่เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นผืนป่ากลับมามีชีวิตได้ฟื้นฟูและเราเองก็เรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติอย่างรับผิดชอบด้วยนะคะ
0: ไปเที่ยวกันเนี่ยน้ำมันก็ดีทำให้มันมีที่เที่ยวให้ชุ่มฉ่ำแต่บางที่ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็เป็นอุทกภัยนะ
1: ใช่ค่ะถ้าน้ำอยู่ในที่ที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นความสวยงามแต่แน่นอนนะคะว่าถึงเวลานี้เองเรายังต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและส่งความห่วงใยไปในพื้นที่ที่ประสบภัยอุทกภัยด้วยนะคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะก็เผชิญเหตุการณ์นี้มาหลายปีด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งในปีนี้ไทย PBS เองค่ะก็มีโครงการดีๆนะคะที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเด็กๆที่จังหวัดน่านค่ะมีอุปกรณ์การเรียนนะคะมีขนมตุ๊กตามามอบให้กับน้องๆค่ะก็ปักหมุดเตรียมฟื้นฟูโรงเรียนบ้านม่วงตื้ออำเภอภูเพียงจังหวัดน่านรวมไปถึงโรงเรียนบ้านปางยางอำเภอปัวด้วยเหมือนกันค่ะในจังหวัดน่านเดียวกันนี้เองนะคะเรามีอุปกรณ์หลายอย่างที่นำไปมอบให้ซึ่งทางด้านนางเทียนรัตนวมวัฒน์ค่ะประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่และภาคีเครือข่ายนะคะก็ได้นำอุปกรณ์และสิ่งของเหล่านี้มามอบให้สำหรับกิจกรรมไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ค่ะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปร่วมฟื้นฟูแล้วก็ให้กำลังใจที่จังหวัดน่านนะคะมีทีมงานรายงานจากรายการสถานีประชาชนเป็นผู้รับมอบด้วยค่ะ
0: สิ่งของที่เครือข่ายเอามามอบให้ครับอย่างเช่นบริษัทไบรี่เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดเนี่ยเขามอบเป็นโต๊ะเขียนหนังสือเด็กอนุบาลฟุตบอลขนมเค้กรสนม60ลังขนมเมล็ดทานตะวันรวมแล้ว100ลังครับส่วนทางกรมป่าไม้ได้มอบหมอนผ้าห่มสมุดฉีกกระเป๋าผ้าสำหรับเด็กๆขณะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นมอบตุ๊กตาพวงกุญแจเต่าและตุ๊กตาปลาโลมาสีชมพูสีสดใสมีพัดลมและเสื้อยืดให้กับเด็กๆด้วยครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมอบกระเป๋าเป้ลายทหารสำหรับใส่อุปกรณ์การเรียนกรมควบคุมมลพิษมอบดินน้ำมันดินสอสีสมุดเสื้อยืดให้กับน้องๆและกรมอื่นๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้รวบรวมส่งต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่สนใจนะคะจะบริจาคสิ่งของนะคะหรือว่าบางท่านอยู่ในพื้นที่จะไปดูร่องรอยความเสียหายนะคะต้องบอกว่าทีมข่าวของเรานะคะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจและ2โรงเรียนค่ะอย่างที่กล่าวโรงเรียนบ้านปางยางอำเภอปัวตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังมีดินโคลนนะคะที่ขังทางเดินของโรงเรียนก็ทำให้การสัญจรค่อนข้างลำบากค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนบ้านม่วงตื้ออำเภอภูเพียงเนี่ยที่เนี่ยบอกว่าถูกน้ำขังมานานกว่า3วันและห้องเรียนอุปกรณ์ต่างๆนะคะของน้องๆ อนุบาลเนี่ยได้รับความเสียหายซึ่งไทย PBS พร้อมภาคีเครือข่ายก็จะลงพื้นที่ไปฟื้นฟูในวันที่17ถึง20กันยายนนี้ด้วยใครอยากบริจาคสิ่งของ
0: มาได้เลยคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่สนใจร่วมบริจาคร่วมสมทบทุนนะครับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งตรงถึงผู้ประสบภัย1สิ่งของจากคุณอาจเป็น1ความช่วยเหลือที่เขากำลังรออยู่ครับไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับมาได้เลยที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตหลัก4กรุงเทพมหานครนี้ครับตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 18:00 น.สอบถามข้อมูลได้ครับที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ครับ027902630-2แล้วก็ LINE ID ที่ @ร้องทุกไทย PBS นะครับติดตามข้อมูลทั้งหมดได้อัปเดตต่างๆได้ทาง www.thaipbs.or.th/thaipbswithyou ครับ
1: ค่ะส่งมาร่วมด้วยช่วยกันคนไทยด้วยกันนะคะ
0: มากันที่อีกหนึ่งโครงการดีๆที่เป็นการส่งต่อความช่วยเหลือนะครับกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติเขาได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระพันปีหลวงพร้อมส่งน้ำใจจากแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรครับ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติได้จัดโครงการเทิดพระเกียรตินะครับพร้อมอีก2โครงการมอบทุนถุงยังชีพช่วยเหลือแม่ผู้ภาคเพียรและแม่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาทครับทางสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมโครงการมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้และโครงการน้ำใจจากแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรประจำปี2569ครับที่ลานกิจกรรมชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ภายในงานเนี่ยก็มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนทุนโครงการน้ำใจจากแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมาชิกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติประจำปี2569พร้อมมอบทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ด้วยครับ
1: การจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนนะคะถูกทอดทิ้งหรืออยู่ในครอบครัวและสังคมกลุ่มเปราะบางตลอดจนส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่แม่ผู้มีความภาคเพียรอุตสาหะและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคค่ะโดยมีการมอบทุนช่วยเหลือแม่ผู้ภาคเพียรต่างๆรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาทนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมและพันธมิตรเครือข่ายเพื่อร่วมกันส่งต่อความรักความห่วงใยและโอกาสให้แก่คุณแม่ที่กำลังประสบความเดือดร้อนพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนค่ะ
0: โดยสถานการณ์ทางปัจจุบันครับสตรีจำนวนไม่น้อยต้องเป็นผู้นำครอบครัวทำงานหนักเพื่อหารายได้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวครับรวมถึงแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังจึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งด้านกำลังใจและโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อมขอเป็นกำลังใจให้แก่คุณแม่นะครับที่ได้รับทุนและถุงยังชีพให้มีพลังใจพลังกายที่เข้มแข็งสามารถก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคและเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและสังคมได้ครับ
1: ค่ะเรื่องราวความรักการพัดพรากและบทพิสูจน์ของความรักของนางสีดากำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2569นะคะงานนี้บอกเลยว่าจะเต็มเหมือนเคยค่ะทั้งนักแสดงฉากการแต่งกายงานช่างศิลป์ไทยนะคะถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1ค่ะพร้อมเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ร่วมเรียนรู้และสืบสานศิลปะชั้นสูงของไทยค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะถ่ายทอดเรื่องราวของนางสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์ก่อนเรื่องราวความรักจะนำไปสู่สงครามครั้งยิ่งใหญ่และบททดสอบของความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีค่ะ
0: การแสดงครั้งนี้ครับดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1ตั้งแต่การกำเนิดของนางสีดาการอภิเษกกับพระรามการถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปจนถึงเหตุการณ์หลังเสร็จศึกและเรื่องราวของพระมงกุฎพระนพที่นำไปสู่การเปิดเผยความจริงและการกลับมาพบกันของครอบครัวครับ
1: นอกจากเรื่องราวบนเวทีแล้วนะคะอีกหนึ่งความพิเศษค่ะคือการผสานงานช่างศิลป์ไทยเข้ากับการแสดงทั้งเรื่องของการสร้างฉากเครื่องประกอบฉากหัวโขนและเครื่องพัตราพรซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้และความประณีตจากช่างผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงค่ะขณะเดียวกันการจัดแสดงยังเป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักแสดงครูฝึกและบุคลากรรุ่นใหม่นะคะเพื่อให้ศิลปะโขนและงานช่างที่เกี่ยวข้องยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปค่ะ
0: สำหรับงานแถลงข่าวในครั้งนี้ก็ยังนำบางส่วนของการแสดงชุดหนุมานพลาดท่าเสียทีมาให้ชมเรียกน้ำย่อยกันด้วยครับเมื่อหนุมานติดตามพระมงกุฎและพระลบจนถูก2กุมารจับมัดและสักหน้าก่อนเรื่องราวจะลุกลามกลายเป็นศึกใหญ่ระหว่างพระรามกับ2กุมารแต่เมื่อทั้ง2ฝ่ายไม่อาจทำอันตรายอะไรกันได้การแผงสอนที่กลายเป็นทั้งพวงมาลัยและขนมนมเนยจึงกลายเป็นจุดสำคัญที่ทำให้พระรามล่วงรู้ถึงสายสัมพันธ์ที่แท้จริงก็นำไปสู่การกลับมาพบกันของนางสีดาและโอรสทั้งสองครับ
1: ค่ะได้ฟังแบบนี้หลายท่านรอแล้ว
0: อยากจะยังสนุกเลย
1: นั่งอ่านยังสนุกเลยอยากจะจับจองบัตรไปรับชมกันนะคะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาค่ะคุณผู้ชมปีนี้เขาเปิดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569นะคะจัดแสดงที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ใครที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่600บาทถึง 2,000 บาทค่ะส่วนรอบนักเรียนราคาน่ารัก200บาทเท่านั้นเองและต้องบอกว่าไม่ได้เปิดจำหน่ายทางออนไลน์ค่ะ
0: ตอนเป็นนักเรียนไปซื้อเขาจะเชื่อไหม
1: คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าลองส่งข้อความมาบอก
0: ได้ไหมหรือว่าให้หลานไปซื้ออ
1: ันนั้นอาจจะได้
0: ให้หลานดูให้แต่ว่าลุงขอไปดู
1: อย่านะเดี๋ยวตอนเขาตรวจบัตรเนี่ยเขา
0: จะเป็นข่าวนะไม่เป็นไรเรื่องพวกนี้ผมสนับสนุนได้ผมพูดเล่นนะฮะแม้600ถึง 2,000 แต่จะบอกว่าพอขวดแล้วแบบนี้คุณผู้ชมรีบไปนะเพราะมันหมดเร็ว
1: เดี๋ยวมันหมดเร
0: ็
1: วปีที่แล้วเราก็ไปดูกัน
0: ตอนนั้นเราได้บารมีจาก
1: ตอนนั้นก็คือสวยงามงดงามมากปีนี้ก็บอกเลยว่าชวนติดตามกันค่ะ
0: ไทยประดิษฐ์คิดเก่งครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับเราใฝ่หาความเท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายของโลกใบนี้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้พิการที่บางทีอาจจะเป็นเงื่อนไขเรื่องของการตรวจสุขภาพนักวัตกรไทยนะครับได้คิดค้นเครื่องมือตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่ผู้พิการนั้นสามารถใช้งานได้ง่ายหน้าตาจะเป็นอย่าง

0: ำหรับจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์ตรวจสุขภาพตัวนี้นะครับก็คือได้รับโจทย์มาจากทางคุณครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ที่ขอนแก่นนะครับเป็นโรงเรียนประจำที่ให้การศึกษาน้องๆผู้พิการนะครับมีน้องนั่งวีลแชร์นะครับแล้วต้องมีการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกเช้านะครับทางทีมผู้พัฒนาซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยก็เลยได้นำโจทย์เนี่ยมาพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ซึ่งสามารถวิ่งไปทำการตรวจสุขภาพกับน้องๆทุกคนที่นั่งอยู่บนวีลแชร์ได้นะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ตรวจคัดกรองค่าพื้นฐานได้4ค่านะครับของน้องๆทุกวันก็คือสกรีนอุณหภูมินะครับอุณหภูมิความดันโลหิตอัตราการเต้นชีพจรและปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดนะครับไฮไลท์ก็คือลดการทำซ้ำลดความผิดพลาดนะครับแล้วก็คือช่วยคุณครูของเรียนศรีสังวาลย์เนี่ยในการที่จะจดตรวจคัดกรองจดบันทึกทุกวันบนกระดาษเนี่ยก็คือหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะมีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ล็อกบุ๊กหลังบ้านแล้วก็สามารถทำรีพอร์ตหรือว่าช่วยมอนิเตอร์น้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สามารถขยายผลตัวหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ในโรงพยาบาลหรือว่าบ้านพักคนชราได้นะครับอันนี้ผมมองเห็นว่าเป็นโอกาสสำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับที่ผมนำมาแสดงที่งาน Expo ที่นี่นะครับก็ถือเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบนะครับแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยได้วางแผนแล้วว่าอยากจะพัฒนาต่อนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการไปติดต่อกับทางกองเครื่องมือแพทย์นะครับของอย.ในการที่จะขอมาตรฐานอะไรต่างๆที่สามารถที่จะทำงานร่วมกับทางโรงพยาบาลต่างๆได้นะครับ
1: ขั้นตอนแรกนะครับตัวหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่จะมีการเคลื่อนที่อัตโนมัตินะครับจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนะครับสำหรับการวัดเรื่องของค่าสุขภาพของผู้ป่วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หุ่นยนต์จะรู้ว่าคนที่มารับบริการเป็นใครนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบแรกนะครับของหุ่นยนต์ก็คือการ verify ตัวตนของผู้ที่เข้ามาใช้งานนะครับเพื่อเก็บข้อมูลไว้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นใครนะครับแล้วก็ต้องการจะวัดค่าสุขภาพทางด้านใดบ้างนะครับผมพอทำการ verify เรียบร้อยนะครับหรือว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการวัดค่าสุขภาพนะครับก็จะมีการเริ่มจากการวัดเรื่องของอุณหภูมินะครับผมแล้วก็เรื่องของค่าความดันนะครับแล้วก็เรื่องของออกซิเจนและค่าฮาร์ทเรทนะครับของร่างกายนะครับจากนั้นเนี่ยตัวของหุ่นยนต์นะครับก็จะโชว์ค่าซัมมารีนะครับหรือว่าค่าผลรวมนะครับของการแล้วก็มีการประเมินนะครับเวลเนสอนาลิซิสด้วยนะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์ขั้นเบื้องต้นนะครับว่าตัวของข้อมูลที่เราทำการอ่านได้เนี่ยมีค่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับผม
2: เดี๋ยวนี้นวัตกรรมนะครับก็ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ง่ายขึ้นบุคลากรทางการแพทย์ก็ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยและนี่คือไทยประดิษฐ์คิดเก่งของเราวันนี้ครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นคนเก่งและกำลังจะไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศวันนี้เนี่ยก็อยากชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆด้วยกับการส่งน้องๆเยาวชนไทยนะครับไปแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48นะครับกับ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับงานเนี่ยจะจัดขึ้น22-27นี้แล้วเราส่งไปทั้งหมดเนี่ย22สาขามีน้องที่ส่งไป27คนครับอย่างวันนี้ก็มีตัวอย่างน้องพีที่เราจะมาให้เห็นฝีมือของน้องๆนะ
3: ใช่แล้วค่ะหลากหลายสาขาวิชาชีพนะคุณผู้ชมที่งานนี้ต้องบอกว่าส่งแรงเชียร์ไปเชียร์น้องๆเยาวชนไทยกันค่ะอยู่ในรายการกับเราวันนี้นะคะ3ท่านแนะนำกันเลยค่ะคุณธนพลทวินมาศค่ะเยาวชนทีมชาติไทยสาขาปูกระเบื้องนะคะขออภัยคุณสมชาติสุภารีค่ะรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะคุณสักรินสังคนุชค่ะเยาวชนทีมชาติไทยสาขาการแต่งผมค่ะแล้วก็คุณสมชาติสุภารีนะคะคุณธนพลทวินมาศค่ะเยาวชนทีมชาติไทยสาขาปูกระเบื้องค่ะ
2: ขอบคุณ
3: สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทั้ง3ท่านนะครับเดี๋ยวเรามาถามกันก่อนนี่เป็นแค่2คนน้องพีน2คนจาก27คนแต่ต้องถามท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนในปีนี้ครั้งที่48มีอะไรแตกต่างจากครั้งก่อนๆไหมครับท่านรองอธิบดีครับ
4: แน่นอนครับในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48เนี่ยมีความแตกต่างจากที่ผ่านมาแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะครับได้ส่งเยาวชนในการจัดการแข่งขันในระดับเอเชียกับอาเซียนที่ผ่านมาทั้ง2ครั้งนะครับที่มะนิลาในปี2025นะครับแล้วก็ที่ไทเปนะครับในปี2025เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในทั้ง2เวทีเนี่ยก็จะเป็นเวทีในระดับอาเซียนและระดับ

0: เอเชียนะครับแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่จะจัดขึ้นในวันที่19จนถึงวันที่28กันยายนที่จะถึงเนี่ยนะครับที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับที่ประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นเวทีระดับโลกนะครับที่อาจจะมีน้องๆนะครับเยาวชนสุดยอดฝีมือจากทั่วโลกนะ
1: ครับ
0: ประมาณกว่า80ประเทศทั่วโลกนะครับมาร่วมแข่งขันประชันฝีมือกันในเวทีนี้นะครับซ
1: ึ่
0: งจะมีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยนะครับประมาณ 1,400 กว่าคนนะครับสาขาชีพที่มีการแข่งกันเนี่ยประมาณ64สาขาชีพด้วยกันนะคร
1: ับ
0: ซึ่งจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้พื้นที่ที่เป็นฮอลล์ที่เป็นศูนย์ประชุมที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับโดยพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 360,000 กว่าตารางเมตรนะครับซึ่งเป็นฮอลล์ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็คิดว่าการแข่งขันรอบนี้จะมีผู้ชมที่คอยติดตามชมอยู่นะครับไม่ต่ำกว่า 200,000 กว่าคนซ
1: ึ่
0: งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่
1: เป็นการแข่งขันระดับโลกว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สกิลเนี่ยฮะท่านรองอธิบดีครับปกติเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคของคนของใครของท่านใช่ไหมอย่างบางคนเขาทำแบบนี้ทำแบบนี้ก็วันนั้นไปวัดกันเวลาเขาเกณฑ์ให้คะแนนการให้สกิลว่าคนไหนทำดีไม่ดีเนี่ยเขาดูจากอะไรบ้างฮะเพราะว่าหลังที่บอกว่าสกิลแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเขาจับเป็นเวลาหรือว่าจับเป็นคำแม่นยำความเป๊ะอะไรอย่างงี้ครับท่านรอง
0: ครับการที่จะวัดทักษะฝีมือเนี่ยครับซึ่งในด้านช่างหรือว่างานบริการต่างๆเนี่ยในเรื่องที่จะต้องมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการที่เรามีข้อสอบซึ่งจะวัดด้วยเรื่องของทักษะนะครับองค์ความรู้นะครับในสาขาต่างๆแล้วเนี่ยเรายังมีเกณฑ์ที่เป็นเทสต์โปรเจกต์นะครับในแบบทดสอบต่างๆที่จะต้องผ่านกระบวนการนะครับในการที่ให้น้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับมีการฝึกซ้อมมีการเก็บตัวเทคนิคต่างๆนะครับ
2: ซึ่งทางกรมเองต้องคัดเลือกด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ช่วยการพัฒนาด้วยเนาะวันนี้มีตัวแทนน้องๆนะคะที่จะไปแข่งขันในครั้งนี้เอาน้อง MK ก่อนน้อง MK เนี่ยแข่งตัดแต่งผมใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
2: ับ
0: อ
2: ันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยเราต้องเตรียมตัวหรือว่าเขามีโจทย์อะไรพอทราบเบื้องต้นไหมคะ
3: ในตอนนี้นะครับโจทย์การแข่งขันของรายการ World Skill เซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นโจทย์ปิด 100% ครับเราจะไม่มีทางรู้ได้ว่าทรงมันจะเป็นยังไงมาก่อนครับใช่
2: แปลว่าต้องฝึกไปหลายๆทรงเลย
1: เพราะคือเขาจะกำหนดทรงมาให
3: ้
1: โดยไม่บอกเราก่อน
3: ใช่
1: แปลว่าเราต้องตัดมาให้ตัดให้เป็นทุกทรงอ่ะเขาส่งอะไรมาแล้วเกณฑ์ในการให้คะแนนนี่คือไงเขาจับเวลาครับ MK
3: ใช่ครับในแต่ละทรงก็จะมีเวลาแตกต่างกันครับบางทรงอาจจะหัวนี้3ชั่วโมงห
2: ั
3: วนี้อาจจะชั่วโมง45อะไรประมาณน
1: ี้ก็ได้คะแนนเร็วได้เยอะกว่า
3: เขาขอให้เสร็จภายในเวลามากกว่าครับ
2: แต่ว่าทรงออกมาต้องสวย
3: ไ
2: อ้อย่างนี้ MK ช่วยเล่าได้ไหมคะว่ามีทรงที่เรียกว่าอะไรบ้างที่เอามาโชว
3: ์หัวนี้นะครับก็จะเป็นการทำสีผมยาวเซฟเป็นฟาร่านะครับแล้วหัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบต้นทรงของออฟโฟนะครับ
2: ออฟโฟ
3: ใช่ครับ
2: ออ
3: ฟโฟอันนี้คือก่อนยืดนะครับหลังยืดก็จะเป็นหัวนั้น
1: อ๋อหมายความว่าจากอย่างนี้ทำให้เป็นอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
1: ได้ไหมฮะคือผมมันฟูขนาดนี้มันไปดึงยืดให้มันตรงเหยียดได้เลย
3: ใช่ครับ
1: ก็อยู่ที่เทคนิค
3: แล้วหัวนี้ก็คือโจทย์ใหม่ของการแข่งขันครั้งนี้ด้วย
1: ซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมไป
3: ใช่
1: และอย่างสีม่วงเนี่ยฮะ
3: สีม่วงนี่ก็เป็นผมชายครับทำสี
2: ทำสีครึ่งหนึ่ง
3: ใช่
2: เป็นแฟชั่น
3: ใช่
2: ค่ะแล้วก็ด้านล่างล่ะคะผมสั้นอยู่ทางนั้น
3: ก็จะเป็นผมบ๊อบครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่อ๋อ
2: เราต้องตัดอันนี้คือซ้อม
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหน้างานมีโจทย์อะไรมาก็ต้องทําตรงนั้นเลย
3: ใช่คร
2: ับ
3: อ
2: ุปกรณ์อะไรอย่างงี้เราต้องเตรียมไปเองหมดเลยมั้ยคะ
3: ในการแข่งขันนะครับทางเจ้าภาพเค้าก็จะเตรียมมาให้บางส่วนเราก็ต้องเอาไปเองเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวของเราม
1: ันจะได้คล่องมือเราจังหวะอะไรใช่มั้ยครับอย่างปกติน่ะเล่าให้ฟังก่อนว่าอย่างตัวน้อง MK เองเนี่ยเรียนมาด้านนี้โดยตรงมั้ยหรือว่าเรียนอะไรมา
3: ใช่ครับเรียนด้านนี้โดยตรงครับเริ่มต้นจากสารพัดช่างก่
1: อ
3: นใช่ครับแล้วค่อยเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมกับอาจารย์จ๋าก
2: ว่าจะคัดเลือกจนเป็นตัวแทนของประเทศไทยนี่ยากไหมคะ
3: ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเราต้องแข่งขันกับพี่ๆของวงการตัดผมด้วย
2: ใช้เวลากี่ปีคะ
3: สองปีครับ
2: สองปี
1: คือหมายความว่าไม่ใช่แค่เยาวชนอย่างเดียวหมายถึงว่าคนที่เป็นช่างตัดผมมืออาชีพเนี่ยฮะก็ต้องมาทำการคัดเลือกมาแข่งกันนี
3: ้
1: หร
3: อในการแข่งขันเขาจะให้อายุไม่เกิน22ปีค
1: ่
3: ะ
1: โอเคใครยังอยู่ในเกณฑ์คือมาได
3: ้ใช่
1: นี่คือหนึ่งสาขาก็คือตกแต่งผมตัดแต่งผม นะฮะอีกหนึ่งสาขาคนนี้เนี่ยเป็นไวรัลนะน้องพีนเพราะว่าน้องอ้อมบุษาเอี่ยมสุวรรณเนี่ยเขาแชร์รูป
2: ล
1: อดยอดไลค์รัวเลยเพราะว่าเป็นช่างปูกระเบื้องที่หล่อที่สุดในภูมิภาค
2: ไม่ปฏิเสธนะคะไม่ปฏิเสธวันนี้แหมไม่ได้เอากระเบื้องมาให้โชว์แต่อยากรู้เหมือนกันว่าเวลาที่เขาไปอยู่

0: ในหน้างานการแข่งขันจริงๆเนี่ยช่วยเล่าให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมคะมีการเตรียมตัวหรือว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็จะมีแบบเทสโปรเจกต์ซึ่งที่เราแบบไม่เคยเห็นมาก่อนครับเราก็ต้องไปทำความเข้าใจอยู่หน้างานแล้วเราก็แบบต้องแกะแบบออกมาแล้วก็ไปวางแผนที่ทำงานให้เสร็จภายในเวลาเพราะเขากำหนดเวลาด้วยคร
0: ับการปูกระเบื้องที่คนธรรมดาอย่างพี่เนี่ยจะเข้าใจก็คือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็ปูแปะๆต่อๆกันแต่พอมันอยู่ในฝีมืองานที่มันมีทักษะสูงขึ้นนะคะเขาจะต้องออกแบบยังไงเหรอคะ
2: มันต้องมีอะไรบ้างการปูกระเบื้องแบบแข่งขันเนี่ย
1: มันก็ต้องแบบประกอบไปด้วยส่วนต่างๆครับแบบต้องทำให้ได้แบบระยะแบบเขาคุยกันเป็นแค่หน่วยมิลลิเมตรครับ
0: โอ้โห
2: ไปแม่นยำมาเลย
1: ใช่ครับต้องได้ความแม่นยำ
2: เอาจริงคุณผู้ชมผมมาเคยทำระเบียงกันศาสตร์
0: แล้วเป็นยังไงคะ
2: ที่เคยซื้อกระเบื้องมาทำเองเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอยากประหยัดเงินไปจ้างเขาจะตีเป็นตารางเมตรนะฮะท่านบอกเดี๋ยวดีจะตีเป็นตารางเท่านั้นเท่านี้บาทแล้วโอ้แพงจังทำเองก็ได้ตีเหลี่ยมปูง่ายๆประกอบผู้ชมครับงานหยาบเลยสุดท้ายนะเสียเงินเป็นหมื่นนะทำเองอ่ะไปจ้างซ้ำรู้อะไรไปสู้รู้งี
0: ้ให้เขามาแก้ให้ใช่ไหม
2: อย่างความยากความท้าทายเช่นบางทีบางมุมบางขอบจะมีส่วนโค้งที่เราต้องตัดกระเบื้องให้มันเป๊ะอย่างนั้นใช่ไหมฮะอันนั้นคือก็จะเป็นหนึ่งในคะแนนที่กรรมการเขาจะให้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เรื่องของความห่างของกระเบื้องการต่อเนื่องการอะไรแบบนี้เนาะเมื่อกี้แอบเห็นภาพอยู
2: ่ยากนะ
0: มีอะไรอย่างเงี้ยด้วย
2: ใช่ยามาที่นะผมเห็นนะเขาทำแบบเนี้ยมากเลยแบบปูกระเบื้องน้องพีแล้วมันมีท่อที่เป็นน้ำทิ้งอ่
0: ะ
2: เขาตัดกระเบื้องยังไงไม่รู้ไปบ้านเพื่อแล้วแบบนี่ช่างใช้เวลาทำกี่วันนะ
0: ทำยังไงให้เป๊ะแบบที่สุดของที่สุด
2: ใช่แล้วทีนี้พร้อมแค่ไหนแล้วทั้งสองท่านครับเราจะเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปแข่งเวิลด์สกิลเนี่ยความพร้อมอ่ะ1เต็ม10พร้อมเท่าไหร่ครับ MK
3: ในตอนนี้เราใกล้จะไปใช่ไหมครับเราก็แน่นอนครับว่าเราต้องพร้อมทั้ง10คะแนน
2: 10คะแนนตาล่ะ
0: MK คะแนนเต็ม10ตอนนี้ต้องตาคะแนนเต็ม10ตอนนี้พร้อมเท่าไหร
1: ่พร้อม11แล้ว
0: 11เลยเป็นไงล่ะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่พลังใจแน่วแน่แน่นอน
2: ปกติมีถามหน่อยปูกระเบื้องอ่ะเราต้องการคนช่วยไหมสมมติว่าในทางการทำงานแบบทำร้านหรือว่าเพราะปกติเห็นปูกระเบื้องอ่ะช่างเขาจะปูคนเดียวเกี่ยวไหมฮะหรือว่าควรจะมีคนมาช่วย
1: ถ้าทำงานจริงก็ต้องมีคนช่วยครับมาช่วยผสมปูนี้แต่ในการแข่งขันนี้เราแข่งคนเดียวครับ
2: คนเดียวเลย
0: แข่งคนเดียว
2: แล้วต้องปูเยอะแค่ไหนตาหมายถึงว่าต้องทำแค่ไหน
1: ก็มันอยู่ที่โจทย์ที่เขากำหนดให้คร
2: ับคือก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรโยนอะไรมาให้เราใช่ไหม
1: แต่มันก็คล้ายๆห้องน้ำนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นมุมเนี่ยครับ
2: น่าสนุกดีนะก็อาจจะเหมือนตัวต่อเหมือนตัวติดเนี้ยนะครับ
0: ท่านรองคะอยากให้ฝากสักนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมได้เอาใจเชียร์แล้วก็ติดตามการแข่งขันค่ะ
4: ครับก็การแข่งขันฝีมือแรงงาน
0: 22 27
4: นะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาวันที่22ถึง29นะครับกันยายนที่จะถึงเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับได้ส่งกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับซึ่งในรอบนี้เราจัดส่งเยาวชนไปทั้งหมดเนี่ย22สาขา27คนนะครับซึ่งจะเดินทางร่วมกันแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาตินะครับครั้งที่48เนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับเชื่อมั่นเหลือเกินว่าน้องๆมีความพร้อมเพราะได้เก็บตัวกันมายาวนานนะครับเราแข่งในระดับภูมิภาคระดับอาเซียนระดับเอเชียแล้วสุดท้ายเนี่ยในรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะไปที่นานาชาติระดับดูสกิลนะครับงั้นน้องๆทุกคนมีความพร้อมอย่างที่น้อง MK พูดคู่ว่าเต็ม10เนี่ย10นะครับน้องตะบอก11นะครับนี่คือมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนนะครับทั้ง27คน22สาขาอาชีพเนี่ยนะครับจัดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับได้ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยนะครับของเราเพื่อที่จะทุกกำลังใจนะครับของพวกเราเนี่ยครับจะเป็นพลังสำคัญในการที่จะให้น้องๆได้แข่งขันฝีมือแรงงานนะครับสู่ระดับเวทีระดับโลกอย่างดีที่สุดครับ
2: ครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องกลัวเพราะเรามีพี่สาวคนสวย
0: ใช่
2: ไหมฮะน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปกับทีมงานไปตามเกาะติดให้กำลังใจน้องๆแล้วบอกข่าวมารายงานสดจากที่นั่นเลยน้องพี
0: โอ้โหรอติดตามเมื่อกี้แอบเห็นอยู่เหมือนกันนะ22ถึง27กันยายนนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณสมชาติสุภารีหรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะคุณศักรินทร์สังคนุชค่ะเยาวชนทีมชาติไทยสาขาแต่งผมค่ะคุณธนพลทวินมาศเยาวชนทีมชาติไทยสาขาปูกระเบื้องนะคะขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะ
2: ขอบคุณครับเอาหมดเวลาของวันใหม่วาไรตี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมครับวันพุธกลางสัปดาห์ขอเป็นวันที่ดีอย่าลืมเผื่อเวลาฝนตกเย็นนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: 前その辺適当に座っとけ。
1: なあオバマ、
0: 汚すな。メルシ
1: ー。ほら開店準備だ。はい、
2: ゼリーだ。もうさっと

0: 너.
1: 도다 쇼헤.
2: 付け合わせの 크림 소스도 로스트 아이쇼 이이ですね. うまいです.
1: 속까. 本当にうまいか?

0: します。
1: お待たせいたしました。モンブランアマファーソンです。

0: ทำไม EP นี้ Hidden Paradise ถึงมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็เชื่อว่าในกรุงเทพนี่แหละมันจะยังมี Hidden Paradise อยู่ในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนหรือบ้านของคนถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดูเราจะไม่เห็นเนาะแต่มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมากมันมีโลกจิ๋วอยู่ในนั้นเยอะมันมีความเชื่อมโยงมันมีความผูกพันมันมีระบบนิเวศอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท่องโลกกว้าง9กันยายนมรดกแห่งเยลโลสโตนประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติซึ่งจุดประกายการอนุรักษ์อัศจรรย์ป่าธรรมชาติอเมริกา10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: ความชื้นสะสมรวมตัวกันและช่วยทำให้เกิดฝนเมื่อฝนตกสายน้ำก็ได้รับการเติมเต็มและทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เป็นบ้านอันแสนสุขของนาคที่อาศัยในป่าสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
4: เสือเข้าเมล์แล้วไปเลยเนี่ยบางทีไม่มากระดูกอีกต่างหากทิ้งกระดูกพ่อแม่ปงอันนี้จังคนเรามันไม่เที่ยงแท
5: ้ความตายที่เท่าเทียมกับสัปเหร่อที่ทุกคนต้องเจอ
6: เรื่องของงานศพเนี่ยค่ะความหมายของการจัดงานศพและพิธีกรรมต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญมีความจำเป็นยังไงทั้งกับคนเป็นแล้วก็คนตายนะคะ
7: ไอ้เรื่องการสวดศพนี่ไม่ได้สวดให้คนตายโยมสวดให้คนเป็นฟังแต่มันเป็นบาลีคนเป็นก็เลยฟังไม่รู้เรื่องก็เลยสวดให้คนตายไปเคาะโลงไม่ได้เกี่ยวเลย
6: สวดให้คนเป็นฟัง
5: สัปเหร่อคนสุดท้ายกับภารกิจที่ยังไม่มีผู้สืบทอดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนสัปเหร่อคนสุดท้าย10กันยายนนี้4ทุ่ม
8: 26สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านจิหรงด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเนปาลมวลน้ำป่าสีโคลนตมขนาดมหึมาโหมทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันก่อนเข้าซัดกระหน่ำลานกว้างด้านหน้าอาคาร

0: กลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงผู้คนนับร้อยชีวิตที่พยายามหนีให้พ้นจากมวลน้ำรายงานผู้เสียชีวิตเริ่มจากหลักสิบก่อนแต่ระดับขึ้นเป็นหลักพันหลายพันสูญหายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และนี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนื่องจากภูมิภาคแห่งนี้กำลังเปราะบางอย่างยิ่งจากการละลายไปของสิ่งที่เรียกว่าถ่านน้ำแข็งติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
1: ลงทุน 1,000 ได้ปันผลวันละเกือบ400น่าเชื่อถือมากๆแถมยังเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอีกด้วยแต่ทุกคนหยุดก่อนค่ะถึงแม้เว็บไซต์จะดูน่าเชื่อถือแค่ไหนแต่สิ่งเดียวที่มิจฉาชีพไม่สามารถเลียนแบบได้แน่นอนนั่นก็คือชื่อโดเมนหรือว่า URL นั่นเองไทย PBS Verify มี2เทคนิคง่ายๆดูท้ายชื่อเว็บไซต์ค่ะถ้าเป็น .th หรือว่า .co.th นะคะอันนี้ต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนจดทะเบียนค่ะมีความน่าเชื่อถือสูงแต่ถ้าเป็นชื่อแปลกๆหรือว่าสะกดผิดไปนิดเดียวอย่างเช่นมี i 2ตัวหรือว่าสะกดเกินมาอันนี้ปลอมชัวร์ค่ะอีกวิธีคือใช้เครื่องมือ Whois ค่ะพิมพ์ชื่อนี้ค้นหาใน Google ได้เลยนะคะเมื่อเข้าไปแล้วให้ลองเอาชื่อของเว็บไซต์ที่เราอยากรู้นั้นไปวางดูถ้าบอกว่าเพิ่งจดทะเบียนได้ไม่กี่วันแต่อ้างว่าเป็นองค์กรใหญ่ระดับประเทศแล้วล่ะก็รีบหนีได้เลยค่ะทุกคนคะสังเกตก่อนที่เราจะคลิกปลอดภัยกว่าที่เราจะมาแก้ไขปัญหาทีหลังค่ะร่วมการตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify
2: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ห้องห้อง
1: ดูให้รู้รู้ให้ลึกฟูจิเซนเซพาไปตรวจเช็คลิสต์กับบ้านหลังสุดท้ายที่อยากเลือกที่นี่มีกิจกรรมหรรษารีเคชั่นสนุกสนุกทุกวัน
0: เอ้สนุกมากเลยดูดิโอ้ฮ่าฮ่า
1: ติดตามดูให้รู้ตอนบ้านปลายชีวิตฝากไว้ที่นี่เช็คลิสต์บ้านหลังสุดท้ายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงเช้านี้เจอหน้าเรา2คนกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เค้กกฤษฎาดีมีปัตติรพนะคะแล้วก็พูดคุยกันทาง Facebook Live ได้ค่ะหลายท่านที่เป็นแฟนรายการน่าจะทราบกันดีว่ายกพลคนนุ่มพริกของเราใกล้ถึงโค้งสุดท้ายเต็มที
0: นะ5ทีมสุดท้ายแล้วเค้กต่อจากนี้จะต้องประกวดประชันกันอย่างยิ่งเลยหาที่1ให้ได
1: ้ค่ะและความยิ่งใหญ่ของวันที่เราจะได้ผู้ชนะในรอบชิงอยากชวนคุณผู้ชมมาลงทะเบียนมาชมรอบชิงเกาะขอบครกนะคะติดขอบสนามกันไปเลยดูนี่ค่ะว่า5ทีมไหนจะได้เป็นที่1ได้

0: ับโลกพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัล นะคะชวนลงทะเบียนกันก่อนเพราะว่าที่นั่งเนี่ยจำกัดนะคะคุณผู้ชมโทรมาได้ตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอค่ะ027902627หรือ0892032973จองที่นั่งไปก่อนนะคะเจอทีมน้ำพริกเจอคอมเมนเตอร์เจอเชฟพี่เลี้ยงแล้วก็ได้ช็อปน้ำพริกรสเด็ดจากผู้เข้าแข่งขันค่ะ
1: คุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะรีบลงทะเบียนกันด่วนๆแล้วมาเจอกันนะคะพูดถึงนักร้องหญิงอีกคนนะคะที่สะกดคำว่าแก่ไม่เป็นเลยเพราะว่าพี่มาช่าวัฒนพนิษฐ์สวยยืนหนึ่งตลอด
0: และชอบพูดว่าพี่อยู่มาทุกยุค
1: พี่อยู่มาทุกยุค เวลามีคนชมก็บอกว่าพี่รู้ตัวว่าพี่สวย คือเป็นหนึ่งในใจกิ๊บมากเลยนะคะ พี่มาช่าเนี่ยเขาอยู่มายืนยาวจริงๆแต่ว่าล่าสุดไปออกอีเวนต์ค่ะก็ได้ไปเจอบังเอิญเจออัลบั้มของตัวเอง มีวางขายอยู่ก็มีแฟนๆเอามาให้มาขอลายเซ็นพี่มาช่าก็เลยบอกว่าหุ้ยแอบคิดขึ้นมาวิธีการทำงานในอดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกันเลยแล้วพอได้เห็นตลับเทปก็นึกถึงตอนที่ตัวเองทำงานแบบรัวๆออกอัลบั้มดีทีแต่ก่อนคุณผู้ชมคะทำที10เพลง12เพลงมันต่างกับปัจจุบันเยอะเหมือนกันเดี๋ยวไปถามนักร้องยังแซ่บยังสวยพี่ช่าดูดีกว่าว่าตอนนี้รู้สึกยังไงกับเรื่องของการทำงานบ้างคะถึงกับยิ้มสวยใสเลยนะคะสำหรับพี่ช่ามาช่าวัฒนพานิชค่ะผู้สื่อข่าวของเราไทยบันเทิงนะคะคุณสรีไปยื่นเทปคาสเซ็ตเลยขอลายเซ็นพี่ช่าค่ะแล้วก็แอบถามด้วยความสงสัยว่าที่บ้านเนี่ยยังมีเครื่องเล่นเครื่องฟังอยู่หรือเปล่านะคะ
0: ของตัวเองไหมเนี่ยสรี
1: นั่นนะสิ คือนึกถึงสมัยก่อนนะเราต้องมีซอเบาเครื่องประจำของเรานะคะสมัยก่อนต้องเรียนไปด้วยมีซอเบาด้วยเปิดใส่เทปฟังหมุนหน้าหมุนหลัง
0: แล้วถ้ามันยืด
1: ออกมาหมุน
0: ก็ต้องแก้ด้วยการไปแช่เย็น
1: เค้กก็ทันปล่อยให้เรื่องเก่าแก่ให้เค้กเล่าไป
0: เดี๋ยวนี้มันหายากแล้วไงพี่กิฟต์เนาะเราฟังใส่แฟลชไดรฟ์ใส่สตรีมมิ่งกันหมดแล้ว
1: แต่ปัจจุบันกลายเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาพลิกกลับนะ
0: สะสม
1: เขาไปหาเทปเก่าเขาไปหาเครื่องเล่นหาอะไรนะคุณผู้ชมคะเพราะเขารู้สึกว่ามันได้สัมผัสมันได้จับมันคลาสสิกนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศเหมือนกันค่ะที่พี่ชาก็มองว่าคนยุคนี้นะคะไม่น่าจะลงทุนกับอะไรที่ยากๆเพราะว่าสมาร์ทโฟนมันมีหมดแล้วคุณผู้ชมคะฟังเพลงดูหนังง่ายนิดเดียวนะคะแต่พอได้เห็นอัลบั้มของตัวเองค่ะมาช่าไฟเดย์วางขายตั้งแต่ปี2544นะคะก็ยังวางขายอยู่ในห้างปัจจุบันก็พอมีค่ะก็ทำเอาพี่มาช่าเนี่ยคิดถึงการทำงานในอดีตเลยเล่าว่าอัลบั้มนี้มีเพลงดังจากคนอื่นคนไกลเพราะมากนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะได้เพลงนึงเนี่ยแฟนๆได้ฟังต้องใช้เวลาผลิตนานมากเพราะว่ามันไม่ได้ทันสมัยเหมือนปัจจุบันเนาะที่มันก็ง่ายไปหมดเมื่อก่อนต้องอดทนนะคะกว่าจะได้ออกอัลบั้มนะแฟนๆเนี่ยกว่าจะได้ฟังกันลำบากจำได้ว่ามีชุดหนึ่งเพลงหนึ่งพี่ชาต้องไปถ่ายในป่า
0: เลยเหรอ
1: นอนบนโขดหินเพื่อได้ MV
0: สายน้ำ
1: สายน้ำไม่ไหลย้อนกลับ
0: อะไร
1: สวยมากเพราะเขาบอกว่าอยากจะจำลองบรรยากาศประเทศไทยให้เหมือนต่างประเทศมีใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีกว่าจะย้อมภาพได้คุณผู้ชมคะยากมากตัวพี่ชาเองก็ไม่รู้โดนตัวอะไรกัดบ้างเข้าป่าแต่ว่าก็ออกมาเป็นเพลงที่มันสวยงามแล้วก็ละเอียดละออเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยยุคทีวีเข้ามาเยอะแล้ว MV ก็ต้องมาไม่ได้แค่ขายเพลงที่สำคัญต้องเดินสายไปเจอดีเจอีกเชื่อว่าพี่ชาคิดถึงบรรยากาศเหล่านั้นแน่นอนค่ะ
2: ก็สมัยนั้นมันจะต้องใช้ความอดทนเยอะค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็อัลบั้มหนึ่งกว่าจะเสร็จเนี่ยมีเป็นหลายมีเป็นเดือนมีเป็นหลายเดือนขึ้นค่ะไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงแต่ว่าเอาว่ายุคนั้นพี่ชาว่าทำงานยากกว่ายุคนี้ความอดทนต้องสูงพอสมควรเพราะว่าไม่ค่อยมีตัวช่วยเท่าไหร่แล้วก็ทำอัลบั้มหนึ่งนานค่ะแต่พี่ชาก็ชอบนะคะเพราะว่ามันไม่เร่งรีบอะไรที่มันรีบเกินไปบางทีเราก็อึดอัดเนาะ
1: คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเอ้ยที่เราพูดไปว่าทำไมมีเทปพี่ชาวางขายคือตอนนี้หลายพื้นที่นะคะเขาก็เปลี่ยนให้เป็นขายของวินเทจมีภาพโปสเตอร์เก่าใช่ไหมเ
0: ค
1: มีเทปเก่ามีเทปคาสเซ็ตมีนาฬิกาเก่ามีเครื่องประดับเก่าๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกที่อาจจะมีอัลบั้มเพลง
0: ใช่อย่างภาพบรรยากาศที่เห็นก็พอจะจำได้ว่าเป็นพื้นที่ห้างใหม่ที่เขาเน้นเรื่องของแบบความวินเทจแน่นอนว่ามันมีความต้องการเนาะยุคน
1: ี้เดี๋ยวนี้คนเด็กๆรุ่นใหม่เจนซีเขาก็เดินเยอะ
0: ใครไปเดินก็จะได้บรรยากาศแบบเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ส่วนเราคิดถึงความหลังก็ไปเดินกันได้นะคะสำหรับพี่ช่าเองค่ะเคยออกอัลบั้มทั้งหมด9อัลบั้มด้วยกันนะคะโดย

0: อัลบั้มสุดท้ายถูกวางขายปี2555เลยนะคะหลายคนก็ถามว่าทำไมถึงทิ้งช่วงปล่อยผลงานใหม่นานกว่า10ปีแบบนี้ซึ่งพี่ชาบอกว่ายุคนี้ยากค่ะถ้ายังทำอะไรเดิมๆนะคะเพราะว่าผลงานเพลงเป็นอัลบั้มวางขายอ่ะมันไม่ได้แล้วนะต้องปล่อยบนสตรีมมิ่งแบบทีละเพลงซึ่งพี่ชาก็ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะมีเพลงใหม่ด้วยเหตุผลของการทำงานอะไรประมาณนี้ล่ะค่ะ
1: หลังๆก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วเพราะว่ามันจะไม่เป็นอัลบั้มละมันไม่เป็นอัลบั้มแล้วมันก็ไม่เป็นซีดีแล้วมันจะเป็นลักษณะเหมือนเพลงถูกปล่อยไปเรื่อยๆอะค่ะก็เลยแล้วคนก็เพลินยังจำเพลงพี่ชาได้อยู่ยังเหมือนกับทุกคนก็ชอบเพลงรอชอบเพลงจากคนอื่นคนไกลชอบเพลงอะไรที่พี่ชาห่วยๆหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แตกหักลดความดันทุรังสูงอะไรเงี้ยนะคะก็เลยยังเล่นเพลงเหล่านี้อยู่ค่ะ
0: ยังไม่มีแผนจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะคะแต่ติดตามพี่ชาได้ช่องทาง Instagram TikTok มาชาวัฒนพานิชและพี่มาชาบอกว่าเล่น Facebook ไม่เป็นนะคะก็ใช้ช่องทางโซเชียลนี่แหละเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมใจกับแฟนๆไปเจอที่ไหนทักทายพี่ชาได้แน่นอนค่ะล่าสุดเห็นแฟนๆวิ่งร้องไห้เข้าไปใส่นะพี่ชาเขาก็โอ้ยายโอ้ไม่ต้องเป็นไรนะเขาก็ประทับใจ
2: คุณแม่ไม่เล่นโซเชียลหรอฝึกหน่อยนาอยากคุยด้วย
0: เล่น IG ออกกำลังกายทุกวัน
2: ยกเว้น Facebook
0: ยกเว้น Facebook
2: ค่ะติดตามกันมาชาอยู่มาทุกยุค
0: สวยมาก
2: นะคะเอามาดูเวทีประกวดนางงามกับชายงามกันบ้างเกริ่นก่อนว่าเวทีแบบสาวสวยหนุ่มหล่อเนี่ยมีเยอะน
0: ะ
2: แล้วก็บางคนเขาอาจจะมองว่าตอนนี้เริ่มซ้ำเริ่มช้ำแล้วนะคะขาดเสน่ห์ไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับเวทีนี้ค่ะผู้ชายอายุ35ปีขึ้นไปประกวดได้
0: ต้องเป็นแดดดี้แล้ว
2: สมชื่อเวทีเลยเขาตั้งชื่อว่า Hot Daddy Thailand 2026นะคะเหล่าผู้ชายที่เป็นแบบหนุ่มวัยกลางคนที่ยังแบบเสี้ยอยู
0: ่
2: มีความฝันอยู่นะคะก็เลยมีความหวังอีกครั้งค่ะเพราะว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นนะคุณผู้ชมบางทีแบบหลายคนก็ยังสร้างตัวอยู่เนาะทำงานหาเงินดูแลครอบครัวค่ะพอถึงวันที่พร้อมแล้วเนี่ยก็อายุมากแล้วเวทีนี้เปิดโอกาสให้นะคะรวบรวมคนที่มีประสบการณ์มากมายไปติดตามในเยี่ยมมองกองถ่ายค่ะ

0: ผู้ชมคะแน่นอนว่าเวทีการประกวดนะคะหนุ่มงามชายงามหรือว่าจะเป็นนางงามนะคะในประเทศไทยเรานี่ค่อนข้างที่จะฟีเวอร์มากๆค่ะจนเรียกได้ว่าเอ๊ะบางเวทีเนี่ยมันมีอินสปิเรชันหรืออะไรให้กับคนดูบ้างนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเวทีนี้ค่ะ Hot Daddy นะคะซึ่งเลือกจากผู้ชายที่มีอายุ35ปีขึ้นไปค่ะวัยเท่านี้แน่นอนว่าประสบการณ์นี่ค่อนข้างที่จะเยอะแน่ๆนะคะต้องได้อินสปิเรชันแน่ๆถ้าใครดูเวทีนี้อย่างคุณพี่เองแล้วค่ะขอนิดนึงประสบการณ์อะไรคะวันนี้ที่จะมาแชร์บนเวทีอะค
1: ่
0: ะ
1: ประสบการณ์50ปีครับทำธุรกิจครับแล้วก็ทำ Wellness Community ครับผม
0: ว้ายอายุ50หรอคะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับ
0: แน่นอนที่หนูอยากรู้คือดูแลตัวเองยังไงคะถึงแบบว่าสุขภาพดีอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: อ๋อเริ่มจากไม่เครียดครับชิฟต์ดาวลงมาแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็ดูแลจากภายในออกมาภายนอกครับผม
0: อันนี้แหละนะคะนี่คือประสบการณ์นึงนะคะของผู้เข้าประกวดของเรานะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยค่ะเป็นทั้งคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือบางคนก็เป็นอาจารย์ศาสตราจารย์หรือว่าเป็นอดีตดีเจด้วยนะคะวันนี้มาประกวดที่นี่เดี๋ยวเราไปดูบนเวทีค่ะว่ามีใครบ้างที่น่าสนใจค่ะกว่าจะดูดีเดินหล่อๆเท่ๆบนเวทีแบบนี้ต้องแลกกับความมีวินัยมากถึงมากที่สุดเลยค่ะสำหรับผู้เข้าประกวดเวทีน้องใหม่ Hot Daddy Thailand 2026ที่แม้จะเป็นเวทีน้องใหม่แต่ผู้เข้าประกวดเต็มไปด้วยประสบการณ์ชีวิตเพราะเวทีนี้รับสมัครผู้เข้าประกวดเพศชายตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปโดยไม่กำหนดเพดานอายุซึ่งส่วนใหญ่ที่มาประกวดมีตั้งแต่อายุ40ปีไปจนถึง50บวกเลยค่ะซึ่งไม่ง่ายที่จะมีเวทีสำหรับผู้ชายวัยกลางคนโดยนักแสดงพิธีกรและนางแบบชื่อดังม้าอรณภาเผยว่าเวทีนี้ถือเป็นเวทีแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ที่กล้าจัดประกวดผู้ที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเพราะหากมองในเชิงธุรกิจผู้ชายที่มีอายุ35ปีขึ้นไปมักต่อยอดงานในวงการบันเทิงได้ยากมากซึ่งกูรูนางงามอย่างพี่หนุ่มประเสริฐก็เห็นด้วยในเรื่องนี้ค่ะ
2: ตอนที่เราเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยพี่ม้ากับพี่เนี่ยแล้วก็กับทีมเนี่ยก็จะได้เจอคำพูดเหมือนกับว่าอายุ35กว่า40กว่า50กว่าเนี่ยเอาไปทำอะไร

0: ยอดได้หรือเปล่า
1: ตอนนั้นเรากับพี่ม้าเลยบอกพี่ม้าทำยังไงดีพี่ม้าบอกเชื่อฉันประสบการณ์ในชุดของพวกเขาน่าสนใจทุกคนเธอเชื่อฉันว่าถ้าเราขายประสบการณ์เราขายความรู้คือการดำเนินในชุดของเขาเนี่ยเวทีมันไปได้น
2: ี
1: ่ต้องเป็นพี่ม้าค่ะ
0: พี่ม้ายังไงคะ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนเนี่ยที่มาเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วนะนั้นเนี่ยจะบอกว่ามีการต่อยอดไปไหนได้บ้างไหมถ้าสมมุติน่าจะพูดถึงแบบในเรื่องของวงการเนี่ยมันแล้วแต่นะเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยในวงการเองเนี่ยมันก็มีหลากหลายกับความต้องการเนาะด้วยวัยนะที่ต้องการวัยรุ่นวัยแบบผ่านการทำงานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะบอกว่าไม่ให้ไปเป็นนักร้องเนี่ยก็คงจะลำบากนิดนึงแต่อันอื่นนะมันยังมีคนที่อายุขนาดนี้ใช้งานได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดพี่ว่าเขาอะได้สนองความต้องการของตัวเองสิ่งหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีความเคยสัมภาษณ์ทุกคนเขาบอกว่าผมไม่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีความกล้า
4: ส่วนทางกับดีเจตั้มเดนูอดีตนักจัดรายการวิทยุคูลฟาเรนไฮต์ที่ผ่านงานวงการบันเทิงมาแล้วแต่ในวัย52ปีดีเจตั้มอยากมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของผู้ชายที่เลือกครองตัวเป็นโสดที่เจอคำถามว่าทำไมไม่แต่งงานทำไมถึงยังครองตัวเป็นโสดทำไมถึงยังไม่มีครอบครัวสักทีซึ่งดีเจตามเผยว่าหากสนใจคำพูดของคนอื่นมากกว่าคำพูดของตัวเองจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขเพราะสำหรับพี่ตามแล้วคำว่าครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นการมีลูกมีคู่ครองอย่างเดียวเพราะตัวเองก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวที่ต้องดูแลค่ะและจากเบื้องหลังชีวิตที่มาพร้อมไหวพริบในการสื่อสารก็พาดีเจตามคว้าตำแหน่งHot Daddy Thailand 2026ไปครอง
5: สำหรับผมเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของคนที่เป็นผู้ชายรุ่นใหญ่หนุ่มใหญ่ที่ยังไม่มีครอบครัวแต่คำว่าไม่มีครอบครัวเนี่ยหมายถึงว่าครอบครัวของเราเองแต่ถ้าแบ็กอัพย้อนกลับไปเราก็มีครอบครัวที่แบบเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เราต้องรับผิดชอบคือผมมองว่าบริบทของคำว่าครอบครัวเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นในวัยไหนก็แล้วแต่ความรับผิดชอบต้องมาอันดับหนึ่งสองเลยก็คือในเรื่องของยิ่งถ้าเกิดพี่เป็นพี่คนโตมันต้องมีภาวะความเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นน่ะบริบทของการที่จะเป็นผู้สมัครของเบทีนี้ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครอบครัวของตัวเองเท่านั้นแต่คุณดูแลครอบครัวที่แบบญาติพี่น้องคุณได้ดีแค่ไหนและที่สำคัญจุดเริ่มต้นคุณต้องเป็นผู้นำของตัวเองและใช้ชีวิตที่แบบมันสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้างได้มากแค่ไหนเนี่ยแค่นี้เลยจุดประกายตัวเองแล้วก็อยากให้มาซีซั่นหน้ามากๆเลยชวนเลยชวนเลย
4: อีกคนมาพร้อมประสบการณ์ด้านวิชาการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมคเนยอดพรามอาจารย์และนักวิชาการสังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารลาดกระบังที่มาประกวดเวทีนี้ไม่ได้อยากต่อยอดไปเป็นคนบันเทิงนะคะแต่อยากมาส่งต่อเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ถึงการปรับตัวในโลกที่ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น
6: ก็ในฐานะที่เป็นอาจารย์นะครับก็อยากจะส่งต่อเกี่ยวกับเยาวชนคนรุ่นใหม่อยากที่จะให้เหมือนกับว่าคิดว่าในอนาคตเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ AI เรื่องของการมี critical thinking หรือว่าการความคิดเชิงวิเคราะห์เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ควรจะมีเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ fake news มันเยอะนะครับก็อยากจะให้น้องๆนักศึกษานะครับก็ถ้าเท่าที่ดูอยู่นะครับก็เตรียมใจไว้สำหรับปี2030ที่ทุกอย่างมันจะเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับต้องเตรียมไว้มี critical thinking อย่าเชื่ออะไรทุกอย่างนะครับก็เราควรที่จะมีความคิดเชิงวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ให้เป็นระบบนะครับ
4: หลากหลายอาชีพบนเวทีและหลากหลายประสบการณ์จากผู้เข้าประกวดเบื้องหลังยังมีบทบาทหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลทั้งภรรยาและลูกซึ่งการขึ้นเวทีประกวดเฟ้นหาหนุ่มหล่อสุขภาพดีในวัย35บวกนั้นตำแหน่งสูงสุดจึงไม่ใช่เป้าหมายสำคัญในการประกวดแต่มีเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองคนรอบข้างและเรื่องเล่าจากชีวิตทั้งความผิดพลาดและความสำเร็จที่ผ่านมาส่งต่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนดูอาซิรีมามะไทย PBS รายงาน
7: เ
2: มาอัปเดตต่างประเทศกันหน่อยนะคะวันนี้แตงจะมาเล่าเรื่องภาพยนตร์ที่ยังไม่หายฮอตสักทีนะ
7: ค่ะสำหรับสไปเดอร์แมนนะคะหนังขวัญใจของหลายๆคนตอนนี้6สัปดาห์แล้วนะคะที่ครองแชมป์อยู่ในตารางบ็อกซ์ออฟฟิศฝั่งอเมริกาเหนือคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่เป็นสถิติรายได้ที่ทำให้ช่วงนี้นะคะซัมเมอร์นี่โอ้โหคึกคักอย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นรายได้ที่สูงสุดนับตั้งแ

0: ำหรับสัปดาห์นี้นะคะ Spider-Man Brand New Day นะคะเก็บรายได้นะคะในประเทศไปอีก18ล้านดอลลาร์และก็รายได้รวมทั่วประเทศตอนนี้ทะลุ 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยค่ะความสำเร็จของ Spider-Man Brand New Day นะคะยังเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ตลาดหนังซัมเมอร์ในช่วงนี้กลับมาคึกคักสำหรับปีนี้ค่ะนักวิเคราะห์เขามองเลยนะคะว่าเหตุผลหลักๆไม่ได้มาจากรายได้ของหนังฟอร์มยักษ์อย่าง Spider-Man The Odyssey หรือว่า Toy Story 5เท่านั้นยังเป็นเพราะมีหนังสยองขวัญอินดี้อย่าง Black Looms แล้วก็ Obsession ค่ะที่สร้างปรากฏการณ์ดึงกลุ่มคน Gen Z เข้าโรงหนังได้อย่างไม่คาดคิดขณะที่หนัง Michael The Devil Wears Prada 2 และ Scary Movie นะคะก็สามารถช่วยดึงกลุ่มผู้ชมผู้หญิงกลับเข้าโรงหนังได้มากขึ้นจนทำให้รายได้ Box Office สหรัฐและแคนาดาช่วงซัมเมอร์กวาดเม็ดเงินไปกว่า 4,600 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง 26% เมื่อเทียบกับฤดูร้อนที่ผ่านมาค่ะนักวิเคราะห์ยังบอกด้วยนะคะว่าคนดูยุคหลังโควิดเขาไม่ได้อยากแค่ไปดูหนังแต่เขาต้องการสัมผัสประสบการณ์พิเศษในการรับชมแบบที่หาไม่ได้บนการดูหน้าจอที่บ้านนะคะแม้ว่าจำนวนหนังที่เข้าฉายจะน้อยกว่าช่วงก่อนโควิดหากความหลากหลายของหนังในปีนี้ก็ช่วยให้ตลาดกลับมาเข้มแข็งค่ะต้องบอกว่าเรื่องของความหลากหลายของหนังส่วนหนึ่งเราเห็นได้จากการมีเทศกาลภาพยนตร์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ในบ้านเรานับดูในเดือนกันยายนประมาณ 4-5 เทศกาลแล้วรวมถึงล่าสุดที่ไทย PBS ของเราด้วย
1: ของวิภาก็เตรียมจัดเป็นแบบ International Film Festival เลยนะแล้วเขาก็มีธีมนึงที่เขาพยายามจะชูเพราะว่าหนังเปิดเทศกาลเนี่ยเป็นแบบวันคัดลองเทคเรียกง่ายๆคือกล้องเดียวถ่ายยาวไปเลยนะพี่กิ๊ฟเนาะทีนี้แบบถ้านักแสดงเล่นผิดไฟเฟยเสียงผิดนี่ทำยังไงถ่ายใหม
2: ่เดี๋ยวต้องมาพูดคุยกับผู้กำกับตัวจริงด้วยดีกว่านะคะขอบคุณแตงนะคะ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปเจอผู้กำกับเดี๋ยวเราพาไปชมตัวอย่างกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้น่าสนใจค่ะยังไม่ได้ฉายในไทยก็จริงจะมาฉายที่ไทย PBS สุกนี้แต่สามารถไปคว้ารางวัลจากต่างประเทศมาได้แล้ว3เวทีค่ะดูตัวอย่างค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: อย่าพึ่งสาเป็นยังเลยเบิด
1: ไม่ยังโยมก็บอกกันดีๆก็ได้โอ้ดีเนาะ
2: ผมเสียบน้ำให้พ่อหน่อยใส่ไปลาดบนหลวงพ่อ
1: เออดีเน
2: า
1: ะ
2: ในกาแฟนี่เขาบอกว่าเอามาจากเชียงใหม่เล
1: ยมาจากเชียงใหม่ติโยมโอ้โหดีเน
2: า
1: ะ
2: รอบมือ
1: โอ้ยเอาละจังสี

0: วันคัดดีเนอะนะคะชื่อภาพยนตร์ตรงๆง่ายๆแบบนี้เลยตัวหนังก็ดูง่ายถ่ายทำแค่วันเดียวเองคุณผู้ชมแต่กว่าจะถึงกระบวนการถ่ายทำกินระยะเวลายาวนานตั้งแต่คิดบทการซ้อมตัวละครต่างๆความพร้อมที่สำคัญมุมมองของผู้กำกับทำไมถึงอยากทำแนววันคัทถ้าพูดถึงในประเทศไทยพูดถึงต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยนานๆมีให้ดูทีแต่วันคัทในไทยเนี่ยแทบจะหาดูได้ยากมากๆเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงคุยถึงไอเดียกันแล้วก็เรื่องนี้คุณผู้ชมก่อนจะได้ดูในโรงภาพยนตร์ได้ดูกันที่ไทย PBS ก่อนเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรากำลังจะมีเทศกาลใหญ่นะคะตอนนี้อยู่กับพี่ผู้กำกับค่ะแล้วก็นายกสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทยด้วยเขาบอกคนนี้เป็นอินดี้ตัวพ่อเลยทีเดียวของวงการทำหนังนะคะเดี๋ยวต้องถามพี่ตั๊กอรุณศักดิ์อ่องละอออยู่กับเราแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: เป็นพี่ผู้กำกับวันคัทดีเนอะเรื่องมาสักครู่นี้ด้วยนะ
2: ค
0: ะเห็นบอกว่าเป็นข่าวดีที่ไทย PBS จะได้ดูก่อนเพราะว่าเอามาฉายในวันเปิดเทศกาลเหรอคะพี่ตั๊กขา
2: ใช่ครับเพราะว่า เรามองว่าเนื่องจากไทย PBS นี่ก็เป็นรุ่นพี่อินดี้นะ
1: ฮะรุ่นพี่อินดี้เหรอคะ
2: เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาหนังอินดี้มาเปิดเทศกาลนี้ดีกว่าแล้วมันก็จะเกิดความชัดเจนแอนคือเทศกาลหนังประเทศไทยเยอะมากเลยแต่ว่าที่จะเป็นธีมเลยส่วนมากเหมือนกันหมดอะเอาเป็นว่าที่บอกว่ามี 4-5 เทศกาลนะผมเชื่อว่าเหมือนกันหมดอะแต่ที่นี่คือเป็นเทศกาลหนังที่

0: มีธีมอ
1: ่ะอ
0: ย่างเช่นอย่างปีนี้ธีมก็คือธีมวันคัท
1: วันคัทเลย
0: ธีมวันคัทนี่เขาเรียกว่าเหยียบบ่ายับนะคือวันคัทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขั้นสูงสุดของการทำหนังซึ่งมันยากมากน
1: ะ
0: มันยากมากเพราะฉะนั้นผู้กำกับระดับโลกเนี่ยอยากทำวันคัทกันคนแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทำคริสโตเฟอร์โนแลนคนหนึ่งที่ยังไม่เคยทำวันคัทเนี่ยแต่เขามีลองเท
1: ค
0: ลองเทคนี่เขาใช้เวลาประมาณอย่างคริสโตเฟอร์นั้นก็10กว่านาทีอ่ะโดยมากก็ประมาณนี
1: ้ก็คือถ่ายยาวๆไปเลย
0: ถ่ายยาวๆ
1: แต่ว่าสุดท้ายมีตัดต่อ
0: เขาก็ถ้าเกิดหนังในหนึ่งเรื่องเนี่ยอาจจะมีพันคัต5,000คัตอะไรก็แล้วแต่ไมเคิลเบย์ในหนังเขาเนี่ยเรื่องหนึ่งเนี่ย3วินาทีเพราะฉะนั้นหนังตัดต่อเนี่ยเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์อย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: เนี่ยตัดไวชึบชึบ
0: ตัดไวมากแต่ว่าหนังวันคัตเนี่ยมันมีคัตเดียวไงทั้งเรื่องที่จะเล่าทั้งหมดอย่างเมื่อกี้ถ้าดูในที่เราเอามาให้ดูทีเซอร์เนี่ยนะก็เห็นว่าฉากมันเต็มไปหมดอะมันถ้ามาซอยนี่มันน่าหนังเรื่องนี้น่าจะประมาณ 5-60 ฉากนะตัวละครนับร้อยคนนะ
1: ฮะ
0: แต่เราฉายคัดเดียวโดยที่ไม่มีการตัดต่อ
1: โอ้ซ้อมนานไหมคะพี่ตั๊ก
0: ซ้อมเป็นเดือน
1: ถ่ายเป็นเดือนเลย
0: แต่เวลาถ่ายเนี่ยวันเดียวต้องจบ
1: วันเดียวจริงๆ
0: เพราะว่าหนังมัน100นาที
1: เอาแล้วถ้าระหว่างถ่ายไปกำลังถ่ายเอาคนนี้เอาเค้กเข้ามากิ๊บเข้ามาเจออุปสรรค
2: มีอะไรผิดพลาด
0: เริ่มต้นใหม
1: ่เริ่มต้นใหม่
0: เพราะฉะนั้นมันกดดันมากเราเริ่มต้นใหม่กันทั้งหมด3ครั้ง
1: กว่าจะได้ไฟนอลที่ดีที่สุด
0: จริงๆก็ถือว่าดีมากนะแค่3ครั้งเนี่ยน้อยมากนะ
1: พี่ตั๊กแล้วเราใช้มุมกล้องแก้ปัญหาได้ไหมคะสมมติถ่ายไปเจอซีนนี้เอาไม่ได้อยากได้แต่เราหรือว่าไม่ได้เลยมันจะผิดแผนเลย
0: ไม่ฮะคือถ้าเกิดมันพอกล้องแก้มได้นึกออกไหมพอที่มันจะผ่านได้เราก็ผ่านแต่เช่นมันไม่ได้จริงๆก็คือกล้องมันเจอจุกๆๆสวัสดีอย่างเงี้ยมันก็
1: กระทบผู้ชมแน่นอน
0: มันไม่ได้ไงท่านถือว่าอย่างเงี้ยถือว่าล้มเหลว
1: คือเมื่อกี้เห็นเสน่ห์อย่างนึงใช้เสียงเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าเป็นหนังอีสานอินดี้อย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ได้ครับแต่เป็นอีสานอินดี้คือผมบอกว่าอย่างนี้หนังเรื่องนี้มันมี2นัยยะที่สำคัญที่เป็นความตั้งใจของผมอันที่1คือผมอยากให้เล่าหนังไทยเป็นหนังไทยง่ายๆแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่มี CG ไม่มีบลูสกรีนไม่มีอะไรที่มันสลับซับซ้อนนะอันนี้คือเล่าแบบง่ายๆแบบไทยๆหลานมากก็เล่าแบบไทยๆใช่มั้ยสัปเหร่อนี่ก็เล่าแบบไทยๆอ่ะง่ายๆ
1: ก็ทั้งทำรายได้ดีแล้วหลานมากเข้าไปถึง15ช็อตลิสต์อีกค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่ผมเอามาใส่ในแพลตฟอร์มที่มันยากที่สุดของการทำหนังซึ่งคนที่ทำโปรดักชันทุกคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนที่ทำลองเทคหรือวันคัทเนี่ยมันสุดยอดและผู้กำกับหนังของโลกเขาขิงกันตรงนี้แหละ
1: สุดจะท้าทาย
0: มึงยาวเท่านี้กูยาวเท่านี้อะไรอย่างหนังไทยเนี่ยเคยมีก็คือเรื่องต้มยำกุ้งอ่ะมี4นาทีแค่นั้นเองลองเทคของ
1: ฉากต่อสู้ใช่ไหมคะ
0: ฉากต่อสู้ที่ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งขึ้นบนบันไดไป
1: อ
0: ันนั้นแหละคือเป็นฉากที่ลูกเบซองที่เป็นผู้กำกับดังของฝรั่งเศสเนี่ยยอมรับแล้วเขาชอบฉากนี้มากแล้วก็ปัญญาปิ่นแก้วถึงดังในมุมของตลาดโลกก็เพราะฉากนี้เหมือนกันแต่แค่4นาที
1: เพราะฉะนั้นในเทศกาลเราเลยจะได้ดูแบบจุกๆเลยเพราะว่า
0: พี่ตั๊ก
1: จะช่วยเลือกหนังที่เป็นวันคัทจากทั่วโลกดีๆมาให้ฉายในแต่ละวันใช่ไหมคะ
0: พอเราบอกว่าวิภาฟิล์มเฟสติวัลเที่ยวนี้เป็นธีมที่เป็นเรื่องของวันคัทเนี่ยคือทางไทยบีเอสกับสมาคมแล้วก็จับมือกันช่วยเราก็เราถือว่าเราเอ็กซ์เพิร์ทด้านวันคัทแล้วผม
1: กูรู
0: เราก็เลยมีทำเรื่องวันคัทให้เทศกาลนี้โดยการหาหนังทั้งหมด5เรื่องที่เป็นวันคัทวันคัทเนี่ยมันมีวันคัทแท้กับวันคัทเทียมด้วย
1: พี่ตาขอยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมที่คนที่แบบอยากรู้เทคนิคแบบวันคัทลองเทคห้ามพลาดเรื่องไหนดีคะเอาหนังออสการ์ไหมพี่ตา
0: คือผมว่ามันนี่ส่วนมากที่มันได้ออสการ์เนี่ยอย่างเรื่องเบิร์ดแมนจำได้
1: ไหมเบิร์ดแมนฉายในเทศกาลด้วย
0: เบิร์ดแมนนี่มาฉาย
1: ได้ดูด้วย
0: 1917จำได้ไหมฮะของแซมแมนเดส1917ก็ฉายด้วยแต่หนังพวกนี้เอาจริงๆอ่ะมันยังไม่ใช่วันคัทแท
1: ้
0: เขาเรียกวันคัทเทียมวันคัทเทียมก็คือช่วงรอยต่อบางทีเขาหาวิธีที่จะดูไม่รู้อ่ะเช่นจากกลางวันเข้ากลางคืนมืดสว่างอะไรเงี้ย
1: เปลี่ยน
0: ซีนให้เนียนๆทำให้เนียนทั้งสองเครื่องนี้ก็เจอทั้งสองเรื่องนี้ถือว่าเป็นวันคัทเทียม
1: ค่ะแต่ว่าสำหรับเทศกาลนี้เราจะไม่ใช่แค่มาฉายหนังดีแต่จะมีวงเสวนาพูดคุยหลังจากนั้นด้วยเลยเหรอคะ
0: มีวงเสวนาพูดคุยเรื่องของอินดี้ด้วยเนื่องจากสมาคมเราเป็นผู้สร้างภาพยนตร์อิสระก็จะได้แนะนำน้องๆว่าคุณจะมีที่ยืนในหนังไทยได้เพราะหนังไทยมันคอขวดมาก ปีนึงมีนักเรียนเรียนจบภาพยนตร์

0: ป็นหมื่นคนแต่ผู้กับหนังไทยทุกวันนี้ได้ทำหนังกันปีหนึ่ง50คนเท่านั้นเอง
1: ไม่พ้นคอขวดออกมาม
0: ันน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่มีทางออกไม่มีวิธีการที่จะนั่นมันก็โอกาสที่จะได้แสดงฝีมือมันก็ยาก
1: มันไม่มีพื้นที่จริงๆ
0: มันไม่มีพื้นที่เพราะโรงหนังก็มีแค่นี้ที่สำคัญคือหนังไทยเนี่ยมันก็ต้องผูกกับปีหนึ่งมี12เดือนเราคิดง่ายๆเดือนหนึ่งมีหนังไทยเข้าได้ประมาณ4เรื่อง12 4 48มันก็ได้แค่48เรื่อง
2: พื้นที่ก็จำกัด
0: พื้นที่มันน้อยใช่มั้ยโรงหนังก็มีอยู่แค่2ค่ายอะไรอย่างเงี้ย
1: โรงหนังใหญ่แย่งอีก
0: พื้
2: นที่มีกิจกรรมที่รู้สึกว่าน่าสนใจเราไม่ได้แค่มาเปิดวงเสวนาหรือว่าฉายหนังกันอย่างเดียวเห็นว่ามีเวิร์คช็อปด้วยเหรอคะ
0: คือมีเวิร์คช็อปเรื่องการทำหนังวันทัศน์
2: จะได้ถือกล้อง
0: คือเราจะสอนอธิบายทริคของการทำหนังครับหนังวันคัทเนี่ยว่าหรือหนังลองเทคเนี่ยว่ามันจะมีวิธีการยังไงมีเทคนิคยังไงบ้างเนี่ยเราจะมาบอกแล้วพอบ่ายปุ๊บเนี่ยเราให้เวิร์กช็อปเลยเสร็จปุ๊บคุณได้หนังกลับบ้านเลย
1: คือพี่ตั๊กจะปล่อยวิชาโดยที่เราก็ไม่มีการเก็บตังค์ใดๆกันเลยใช่ไหม
0: ไม่เก็บตังค์นะเราเลี้ยงข้าวด้วยนะ
1: เลี้ยงข
0: ้าวด้วย
2: นอกจากดูหนังกันฟรีแล้วหนังระดับรางวัลระดับออสการ์และมีหนังสารคดีของไทย PBS ที่เราคัดเลือกมาอีกยังเวิร์กช็อปกับกูรูฟรีๆอีก
0: เยอะเลยแล้วก็โดยเฉพาะหนังเรื่องนึงที่อยากให้คนทำหนังหรือว่าน้องที่เรียนภาพยนตร์เนี่ยที่น่ามาดูก็คือเป็นหนังเอาเป็นว่าลองเป็นวันคัดเทียมแต่ว่าก็ถือเป็นความพยายามมากของฮิตช็อกทุกคนนะคนที่เรียนหนังก็จะรู้จักว่าฮิตช็อกคือใครในตำนานเขาเป็นคนแรกๆที่ทำหนังคล้ายๆวันคัดเนี่ยชื่อเรื่องโลบเป็นหนังฆาตกรรมนะ
1: ไปดู
0: สมัยก่อนเนี่ยฟิล์มหนังเวลาถ่ายหนังมันฟิล์มม้วนหนึ่ง4นาทีแต่ว่าฮิชคอกเนี่ยเขาไปขอร้องให้บริษัทฟิล์มทำให้เขาสัก10นาที
2: 10
0: น
2: า
0: ทีใช่เพิ่มมาอีกหน่อยเพื่อมันจะได้ถ่ายได้ยาวขึ้นไงมันไม่เหมือนทุกวันนี
1: ้
0: ทุกวันนี้มันใช้การ์ดใช้เป็นดิจิตอลแล้วสามารถ 2-3 ชั่วโมงได้เหมือนอย่างเรื่องนี้มันก็ง่ายขึ้น
2: หนังเรื่องโรบที่พูดถึงก็ถ้าจำไม่ผิดฉายวันเสาร์
0: ฉายวันแรกเลย
2: ก่อนวงเสวนาแต่ว่า
0: เป็นหนังที่หาดูยาก
2: เมืองฉายวันศุกร์
0: ใช่เมืองไทยนี่แทบจะไม่เคยมีหนังเรื่องนี้มาฉายในเรื่องโรบเนี่ยเพราะนั้นนักเรียนภาพยนตร์ต้องมาดูนะเพราะโอกาสอย่างนี้มา
1: พี่ตั๊กชวนหน่อยอยากให้คนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือแม้แต่อาจจะเป็นผู้กำกับอยู่แล้วอะทำไมจะต้องมาร่วมเทศกาลนี้ให้ได้คะ
0: เนี่ยมันจะผิดแปลกแตกต่างจากเทศกาลหนังทั่วไปเลยยิ่งคนทำหนังยิ่งต้องมาเทศกาลนี้มากๆเลยเพราะหนังวันคัทเนี่ยที่คุณจะหาโอกาสดูแล้วรวมมาให้ดูถึง5เรื่องในเทศกาลเดียวกันเนี่ยมันยากมากและโอกาสอย่างนี้เราทำถูกต้องเลยนะเราจ่ายค่าลิขสิทธิ์ค่าอะไรมาถูกไม่ใช่หนังผีเลย นะฮะแล้วก็เอามาให้ดูด้วยความตั้งใจจริงๆนี่ต้องถือว่าต้องขอบคุณนะที่วิชั่นของไทย PBS ที่มองถึงจุดนี้เพราะไม่งั้นเราก็ไปดูเทศกาลหนังที่ว่าก็มีหนังผีหนังต่อยกันหนังอะไรผมว่าเป็นเรื่องปกติแบบนั้นใครก็มี
2: อันนี้เราชูธีมชัดเจน
0: แล้วเรา
2: จัดใหญ่จัดยาวด้วยนะคะตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS ถนนวิภาวดีนี่แหละค่ะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยไปเช็คตารางต่างๆได
0: ้
2: ทางเว็บไซต์เนาะพี่กิ๊ฟคุณผู้ชมค่ะที่เว็บไซต์ vipa.me นะคะเสิร์ชไปที่ VIFF 2026เป็นชื่อย่อของเทศกาลค่ะ
1: เสิร์ชย่อๆเลยตารางจะขึ้นหมดเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่ตั๊กอรุณศักดิ์มากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ฝากนิดนึง
1: จ้ะ
2: ค่ะ
0: ยังไงว่าตามหนังวันคัทดีเนาะวันคัทมังเนี่ยฉายวันที่11นะฮะฉายกลางแปลงที่ลานที่ลานไทย PBS วันศุกร์นี้นะฮะมาเจอกันแล้วนักแสดงดาราขึ้นมากันเต็มเวทีเราจะมาพูดคุยเบื้องหลังเบื้องหน้าของการทำงานเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบ
2: ว่าในนักแสดงนำมีพี่อู๊ดเป็นต่อด้วยนะคะ
0: ม
2: ี
0: อู๊ดเป็นต่อมีเอมมี่แม็กซิมอะไรเงี้ย
1: ส่วนคิวในโรงภาพยนตร์เดี๋ยวค่อยประกาศกันต่อไปว่าเราจะได้ดูกันทั่วประเทศเมื่อไหร่นะคะวันนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วด้วยนะคะฝากเทศกาลภาพยนตร์ดีๆครั้งแรกของไทย PBS ด้วยนะคะวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

ลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหว

ติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะ
1: ศาลสั่งกรมประมงทำตามหน้าที่เร่งควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำด้านชาวประมงสมุทรสงครามรอรับการเยียวยาจากภาครัฐ
2: พ่อไปเจอมาเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะที่เขื่อนลำปาวเลยใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับ
1: ชาวประมงกาฬสินธุ์กังวลแหล่งเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามได้รับผลกระทบหากหยุดแพร่พันธุ์ปลาหมอคางดำไม่ได้ขอนำเงินกู้ใช้มาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสรัฐช่วยค่าที่พัก1ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียน1ตุลาคมนี้อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนตอบโต้สหรัฐที่โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดเรียนตามปกติหลังจากที่ต้องหยุดการเรียนการสอนแล้วก็ไปเรียนออนไลน์กันมาระยะหนึ่งจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนวันนี้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทำบุญใหญ่เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจค่ะการทำบุญสถานศึกษาเรียกขวัญศรัทธากลับสู่ดวงใจเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณลานพระบรมราชินาพระบรมราชินายาสุดขออภัยนะคะพระบรมราชินายานุสาวรีสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนีโดยมีนายปารมีวัยจงเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและคณะครูเข้าร่วมพิธีเป็นการทำบุญเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนตามปกติเมื่อวันที่1กันยายนแม้จะผ่านมาแล้ว1สัปดาห์แต่ก็ยังคงมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนจะต้องผ่านจุดคัดกรองเข้าโรงเรียนทั้งการตรวจสัมภาระสแกนโลหะและสแกนใบหน้าก่อนเข้าสู่พื้นที่ภายในโรงเรียนผู้ปกครองเล่าว่าความกังวลใจเริ่มลดลงค่ะเนื่องจากนักเรียนสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติครูก็คอยให้กำลังใจแล้วก็พูดคุยกับนักเรียนอย่างใกล้ชิดทำให้ปรับตัวกันได้ดีมากขึ้น
4: สภาพจิตใจก็น่าจะเกือบโอเคเกือบดีถ้า 90-95% ได้ครับก็ตอนนี้ก็จะมีนักจิตจากสาธารณสุขของ MCAT เข้ามาช่วยดูแลด้วยครับก็ตามข่าวที่ออกไปก็จะมีคนที่ยังอยู่ในกระแสอะไรประมาณเนี้ยครับเป็นเพื่อนหรือเด็กนักเรียนที่ยังมีความคือขนองบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็แทบจะไม่มีแล้วครับก็จะมีแค่บางส่วน
5: การเข้าของโรงเรียนนะครับช่วงเช้าเด็กจะมาโรงเรียนประมาณ 5:30 นะครับทุกคนจะต้องมีการตรวจสอบอาวุธผ่านเครื่องสแกนโลหะนะครับ

0: าดทุกชนิดเช่นกรรไกรหรือคัตเตอร์เราก็จะให้ลูกๆเอาไว้ที่เรือนลำเภยแล้วก็ตอนเย็นเราก็ค่อยมารับกลับทุกคนก็จะผ่านการคัดกรองตรงนี้ทุกคนครับการเรียนก็ปกตินะครับมาตรการทุกอย่างถูกดูแลแบบเข้มข้นวันนี้ก็เช่นกันนะครับทุกคนที่เข้ามาร่วมงานจะเป็นนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีบุคลากรนะครับคณะผู้จัดเท่านั้นทุกคนที่เข้ามาร่วมงานจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ
1: วันนี้ยังมีกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ตเพื่อสร้างความผ่อนคลายและสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเช่นเดิมด้วยค่ะ
2: มีการจับกุมแรงงานผิดกฎหมายโดยฝ่ายปกครองอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่เข้าไปตรวจที่พักแรงงานชั่วคราวแล้วไปเจอกับแรงงานเมียนมาพยายามหลบซ่อนตัวในถุงกระเป๋าใต้โต๊ะบริเวณที่นอนก็มีนะคะคือการตรวจสอบเนี่ยพบว่า79คนไม่มีเอกสารประจำตัวก็มีการส่งดำเนินคดีค่ะเป็นปฏิบัติการสำหรับการตรวจสอบที่พักแรงงานต่างด้าวบริเวณหน้าวัดขนอนตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนะคะไปเจอตามจุดต่างๆในที่พักเจอแรงงานบางคนพยายามหลบเลี่ยงการตรวจสอบบางคนมีการซ่อนตัวในถุงกระเป๋าที่วางไว้ใต้โต๊ะบางคนไปหลบตามซอกของมุมต่างๆนะคะซิงค์ล้างจานไปซ่อนตัวบริเวณที่นอนไม่ให้เจ้าหน้าที่พบบางคนก็วิ่งหนีออกไปที่ทุ่งนาตรวจสอบเอกสารประจำตัวแรงงานอย่างละเอียดก็พบว่าแรงงานสัญชาติเมียนมาทั้งหมดเนี่ย320คนในจำนวนนี้241คนสามารถแสดงเอกสารได้ถูกต้องตามกฎหมายมีอีก79คนไม่มีเอกสารประจำตัวหรือเอกสารผ่านแดนฝ่ายปกครองได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.อุทัยดำเนินคดีข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและพักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือคนต่างด้าวที่รู้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนตามกฎหมายตามพรบ.คนเข้าเมืองปี2522ค่ะ
3: เกิดอุบัติเหตุก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงจากภูเขาไปทับรถกระบะบนเส้นทางเถินลี้ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะทำให้คนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะตำรวจสภ.เถินฝ่ายปกครองพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบรถยนต์กระบะที่เสียหายหลังจากก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมค่ะร่วงลงมาจากภูเขาแล้วไปทับรถบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106สายเถินลี้บริเวณหลักกิโลเมตรที่117เขตตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางทำให้นายสนธยาหนูขาวอายุ42ปีชาวตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนแฟนอายุ40ปีที่นั่งมาด้วยปลอดภัยนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตขับรถมาจากจังหวัดศรีสะเกษมุ่งหน้ากลับบ้านพักที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาพร้อมกับแฟน2คนระหว่างเส้นทางก่อนเกิดเหตุมีฝนตกถนนลื่นส่งผลให้รถเสียหลักหมุนบริเวณทางโค้งขึ้นเขาช่วงดังกล่าวจริงๆก็มีพลเมืองดีขับรถเข้ามาช่วยเหลือนะคะจนสามารถนำรถมาจอดชิดทางแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางต่อได้แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ผู้เสียชีวิตกำลังจะออกตัวรถเพื่อเดินทางต่อหินขนาดใหญ่น้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมพังทลายร่วงลงมาจากหน้าผาสูงริมทางแล้วก็กระแทกบริเวณหลังคาฝั่งคนขับอย่างรุนแรงส่งผลให้นายสนธยาเสียชีวิตทันทีแต่แฟนรอดหวุดหวิดค่ะตำรวจจะส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเถินเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
2: คุณผู้ชมคะปลาหมอคางดำไปเจอที่กาฬสินธุ์ได้อย่างไรเรื่องนี้ยังเป็นปริศนานะคะแต่สำหรับเช้านี้การสำรวจของทีมข่าวเนี่ยก็พบว่าที่เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ก็พบปลาหมอคางดำเพิ่มอีกย้ำเรื่องของผลการตรวจของกรมประมงที่ยืนยันก่อนหน้านี้ว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆนะคะคุณจิราพรคำพาพันธ์ผู้สื่อข่าวไทย PBS เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่เขื่อนลำปาวด้วยนะคะคุณจิราพรเช้านี้พบกี่ตัวแล้วก็พบในจุดไหนของเขื่อนคะ
4: ค่ะคุณจีรัชตาคุณพิมพ์พี่มนคะเช้านี้ที่เขื่อนลำปาวนะคะเจอปลาหมอคางดำเพิ่มอีก2ตัวตอกย้ำนะคะยิ่งตอกย้ำเลยค่ะว่าผลการตรวจปลาหมอคางดำที่กรมประมงส่งไปตรวจก่อนนั้น1ตัวเป็นตัวจริงค่ะและยิ่งสร้างความกังวลใจให้กับชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และในฐานะ

0: เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยนะคะดิฉันก็ยิ่งกังวลใจมากขึ้นค่ะเพราะหากมีการควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้สัตว์น้ำที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นฟาร์มกุ้งกล้ามกรามหรือการเลี้ยงปลานิลนะคะก็จะได้รับผลกระทบซึ่งคาดว่าจะสร้างความเสียหายมูลค่ามากถึง 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนี่คือปลาหมอคางดำที่พบเพิ่มอีก2ตัวในพื้นที่ของอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะหลังชาวประมงจับได้ช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ทีมข่าวไทย PBS ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่เขื่อนลำปาวนะคะไปพร้อมกับชาวประมงที่เป็นผู้จับปลาได้ค่ะโดยจากลักษณะภายนอกค่ะคุณผู้ชมคะเบื้องต้นพบว่าก็เป็นปลาหมอคางดำนี่แหละค่ะเหมือนกับตัวก่อนหน้านั้นที่มีการจับได้แล้วก็ส่งให้กรมประมงตรวจสอบแล้ว
1: พอเจอขึ้นมามันแตกต่างจากปลานิลเลยไหมคะพ่อ
2: ก็เลยเอาขึ้นมาดู
1: คือเรารู้เลยว่ามันเป็นคางดำ
2: ครับใช่ไหมครับ
1: มันแตกไม่เหมือนเพื่อน
2: แตกครับครับแตกเพื่อน
1: ก่อนหน้านี้เราเคยสังเกตลักษณะของปลามันไหมคะว่า
2: สังเกตครับเพิ่งจะเห็น
1: เพิ่งสังเห็น
2: ครับ
1: กังวลใจไหมทีเนี้ยชาวประมง
2: ครับกังวลใจกลัวมันจะแผ่ไปเยอะ
0: ก่อนหน้านี้กรมประมงยืนยันนะคะว่าผลตรวจปลาหมอคางดำที่ชาวประมงจับได้ตัวแรกในเขื่อนลำปาวเป็นปลาหมอคางดำจริงนะคะทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดด้วยโดยเช้าวันนี้เราได้คุยกับนายยุติธรรมภูบัวนาคเป็นชาวประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เขาเป็นคนจับปลาหมอคางดำได้ตัวแรกเขาบอกกับเรานะคะว่าจับปลามานานกว่า20ปีแล้วค่ะแต่ไม่เคยพบปลาหมอคางดำมาก่อนเพิ่งพบในปีนี้นี่แหละค่ะและการยืนยันผลตรวจสอบก็ทำให้เขาคลายข้อสงสัยนะคะหลังจากมีการถูกตั้งคำถามว่าอาจเป็นการนำปลามาเพื่อเป็นการถ่ายรูปแล้วก็สร้างคอนเทนต์เท่านั้นค่ะ
3: ก็มีความกังวลใจอยู่ครับกลัวมันจะแพร่ระบาดแล้วก็มันจะไม่มีปลาธรรมชาติจะมีปลาตัวนี้เยอะกว่าเพื่อนประมาณนี้พี
1: ่ก่อนหน้านั้นมีคนโจมตีว่าเราสร้างคอนเทนต์อาจจะเอาปลาหมอคางดำมาถ่ายรูปณวันนี้อยากจะบอกอะไรกับสังคมคะ
3: สำหรับตัวผมแล้วนะครับผมก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์นะครับผมก็ถ่ายรูปไปธรรมดาแต่ก็ไม่ได้เอะใจว่าปลาหมอคางดำจะเป็นปลาเจ้าปัญหาขนาดนี้ครับ
0: ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรงค์เศรษฐเชื้อนักวิชาการด้านการอนุรักษ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมองนะคะว่าการพบปลาหมอคางดำเพิ่มทำให้ต้องเร่งสกัดการแพร่ระบาดก่อนที่จะขยายวงกว้างไปยังแหล่งน้ำอื่นในภาคอีสานข้อเสนอสำคัญที่อาจารย์บอกก็คือว่าต้องตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่เขื่อนลำปาวแล้วค่ะทำงานร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านกว่า100ลำเพื่อค้นหาเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมกับตรวจสอบย้อนกลับว่าปลาหมอคางดำเข้ามาพื้นที่เขื่อนได้อย่างไรรวมไปถึงตรวจสอบฟาร์มกระชังผู้ค้าปลาและแหล่งที่มาของลูกปลาตลอดจนห้ามเคลื่อนย้ายปลาและลูกปลาออกจากพื้นที่จากการระบาดเข้าสู่พื้นที่ของภาคอีสานนะคะเพราะว่าคำถามสำคัญคือหลังจากพบปลาหมอคางดำเพิ่มเติมแล้วใต้ผืนน้ำของเขื่อนลำปาวยังมีปลาหมอคางดำเพิ่มอยู่อีกกี่ตัวค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีการบอกนะคะว่าถ้าหากว่าปลาหมอคางดำมาพื้นที่ภาคอีสานปลาหมอคางดำอาจจะสูญพันธุ์ได้ค่ะเพราะว่าคนอีสานโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์เก่งในเรื่องของการแปรรูปอาหารไม่ว่าจะนำมาทำปลาร้าหรือว่าปลาส้มนะคะแต่ในฐานะที่เป็นคนกาฬสินธุ์จริงๆรวมไปถึงเสียงสะท้อนของนักวิชาการบอกนะคะว่าถ้าหากปลาหมอคางดำระบาดจริงๆชาวกาฬสินธุ์อาจจะรับมือไม่ไหวจริงๆค่ะและนั่นหมายถึงว่าความเสียหายจะเพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มีการประเมินไว้ที่ 2,000 ล้านบาทนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
4: ค่ะ
0: คุณจีรัชตาคุณพิมพ์พิมลค่ะ
4: ค่ะขอบคุณคุณจิราพรค่ะขณะเดียวกันพอมีการยืนยันชัดเจนแล้วว่ามีปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์จริงผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเหมือนกันนะคะพวกเขาก็กังวลเหมือนกันว่าถ้ามันแพร่ระบาดขึ้นมาจริงๆเนี่ยระบบนิเวศลุ่มลำน้ำปลาลำน้ำปาวก็อาจจะได้รับผลกระทบแล้วการขยายพันธุ์สัตว์น้ำก็พลอยจะได้รับผลกระทบไปด้วยทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะร่วมกับทางฝ่ายปกครองเตรียมลงพื้นที่ให้ชาวประมงพื้นบ้านช่วยเฝ้าสังเกตการถ้าเกิดว่าพบเห็นปลาหมอทางดำให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจพ่อค้าแม่ค้าปลาในตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และร้านอาหารทั่วไปหลังเป็นที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาว

0: ขายปลานิลก็บอกนะคะว่าการพบปลาหมอคางดำเนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อธุรกิจค้าขายอาหารเพราะว่าปลาที่จำหน่ายตามท้องตลาดรวมถึงปลาที่เอาไปประกอบอาหารนั้นเป็นปลานิลที่เลี้ยงในกระชังแต่ที่เขาห่วงก็คือระบบนิเวศค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็เรื่องของการขยายพันธุ์ปลาในเขื่อนลำปาวอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนางสาวปราณีธรรมวัฒน์เจ้าของร้านอาหารริมทางในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ก็บอกว่าไม่ได้ตกใจเลยกับข่าวการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวแต่รู้สึกเป็นห่วงชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรที่เขามีไร่มีนารอบเขื่อนลำปาวซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดส่วนการค้าขายเมนูที่เกี่ยวกับปลามั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่าทางร้านยืนยันใช้ปลานิลแล้วปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันรับประทานได้ประกอบอาหารได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ
1: ปกตินะคะไม่ได้รู้สึกตกใจแต่ก็เป็นห่วงประชาชนที่เขามีไร่มีนาอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบกับเขาหรือเปล่า
2: แล้วทราบว่าปลาหมอคางดำมาอยู่เขื่อนลำปาวเนี่ยในการขายถ้าปลาต้มปลาเราจะมีผลกระทบอะไรไหม
1: ไม่มีผลกระทบนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลาตัวนั้นเราใช้ปลานิล
0: ทางด้านของนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ประมงเพื่อสรุปเส้นทางการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวพร้อมระบุว่าตอนนี้ฝ่ายปกครองพร้อมที่จะเข้าร่วมเอ็กซเรย์พื้นที่โดยเฉพาะตำบลหนองสงอำเภอหนองกุงศรีที่พบปลาหมอคางดำเพียงแห่งเดียวในเขตอำเภอที่ติดกับเขื่อนลำปาวและตลอดลำน้ำชีเจ้าหน้าที่ประมงและฝ่ายปกครองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะร่วมตรวจสอบช่วงเย็นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมประมงค่ะเพื่อรับมอบแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการปราบปรามปลาหมอคางดำต่อไปค่ะ
3: กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดล่าสุดที่พบปลาหมอคางดำแต่สมุทรสงครามคือจังหวัดแรกที่มีการพบการระบาดนะคะศาลปกครองมีคำพิพากษาให้สมุทรสงครามประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับการเยียวยาจากปัญหาปลาหมอคางดำแต่ว่าคำพิพากษายังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีทีนี้เกษตรกรในพื้นที่กังวลว่าเกณฑ์การเยียวยาพวกเขาจะได้รับหรือไม่เพราะว่าบางคนเลิกอาชีพไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยติดตามกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะคุณรัตนกรคะ
4: คุณพิมพิมลคุณจิรัชตาครับในมือของผมนี่คือปลาหมอคางดำครับซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้รับผลกระทบจากการแพร่พันธุ์ของปลาหมอคางดำนะครับส่งผลให้ศาลปกครองมีคำพิพากษานะครับให้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับซึ่งขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนะครับมีความกังวลมากว่ามีการอาจจะมียื่นอุทธรณ์และหลังจากนี้นะครับจะมีการต่อสู้อาจจะใช้ระยะเวลาซึ่งการประกาศนั้นจะประกาศได้จริงเมื่อไหร่และเกณฑ์การเยียวยานั้นจะได้รับชาวบ้านที่ล้มหายตายจากการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำไปแล้วเนี่ยจะได้รับการเยียวยาหรือไม่นี่คือคำถามของชาวบ้านแล้วก็เมื่อสักครู่ครับในมือที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือปลาหมอคางดำที่ชาวบ้านลองทอดแหให้ทีมข่าวดูนะครับไม่ว่าจะทอดไปกี่ครั้งก็เจอปลาหมอคางดำครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ศาลปกครองนะครับได้มีคำพิพากษานะครับหลังจากที่ชาวบ้านนะครับได้มีการยื่นคำร้องไปนะครับโดยสั่งให้จังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อเปิดทางให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำสามารถเข้าสู่กระบวนการเยียวยาแต่คำพิพากษาดังกล่าวคุณผู้ชมยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีครับเนื่องจากศาลกำหนดให้มีผลเมื่อพ้น180วันนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดครับต้องรอดูนะครับว่าจะมีการอุทธรณ์คดีหรือไม่หากไม่มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคำพิพากษาจึงจะมีผลครับแต่หากมีการอุทธรณ์ก็จะต้องรอการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งหนึ่งครับคำพิพากษาครั้งนี้คุณผู้ชมครับมีผลเฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยการเยียวยาครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีครับทำให้จังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคางดำยังไม่ได้รับประโยชน์จากคำพิพากษาโดยตรงครับคุณผู้ชมวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสงครามบอกว่าแม้จะเคารพการตัดสินของศาลและพอใจกับผลคดีในระดับหนึ่งครับแต่ภาคประชาชนก็ต้องหารือร่วมกันนะครับกับเครือข่ายในจังหวัดอื่นด้วยเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อหลังจากนี้เนื่องจากปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่จังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้นยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบครับ ส่วนในพื้นที่นะครับปลาหมอคางดำยังมีอยู่จำนวนมากคุณผู้ชมแม้ที่ผ่านมาจะพยายามหาแนวทางแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะปล่อยปลากระพงใช้กากชาไล่นะครับแต่ก็ยังไม่เป็นผลเพราะว่าปลาหมอคางดำทนต่อสภาพแวดล้อมและแพร่พันธุ์เร็วครับ
5: ปัญหาคือมันอยู่ตรงนั้นตรงที่มันเป็นตัวเล็กที่มันไม่จบเพราะว่าผมเคยเสนอด้วยระบบไฟฟ้าก็บางคนก็มาค้าระบบไฟฟ้ามันจะทำสิ่งแวดล้อมให้เสียหายสัตว์อื่น
6: แล้วตอนนี้มันยังไม่เสียหายหรอ
5: และตอนนี้มันเสียหายหนักเพราะว่าสัตว์อื่นมันไม่มีไงมันถึงคือการที่เราเสนอไฟฟ้าเราไม่ได้ให้ช็อตไปทุกลำคลองเราจะใช้วิธีการใช้อวนหางปุ๊บกักชาไล่ปลาเล็กมาเอาไฟฟ้าดักข้างหลังของอวนหางอีกทีเพื่อช็อตตัวเล็กถึงมันไม่ตายมันมีโอกาสเป็นหมันคือวิธีการอะชาวบ้านรู้แต่มันทำไม่ได
4: ้คุณผู้ชมครับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่ไม่สอดคล้องนะครับเรื่องของการระบาดปลาหมอคางดำไม่สอดคล้องกับหน่วยงานรัฐที่มีการระบุนะครับว่าการแพร่ระบาดลดลงครับเพราะว่าจากการไปจับปลาหมอคางดำเวียงแหหรือว่าประกอบอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ยังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากอยู่ครับและก็นอกจากนี้ก็ยังมีการระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยซึ่งชาวบ้านบอกว่าที่อื่นก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกับที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยครับ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากนี้ต้องติดตามนะครับว่าการอุทธรณ์คดีจะมีผลการบังคับใช้คำพิพากษาและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนว่าจะดำเนินการต่ออย่างไรนะครับเพื่อผลักดันให้การแก้ปัญหาและก็เยียวยาครอบคลุมพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำด้วยครับคุณผู้ชมครับปลาหมอคางดำก็ยังคงเป็นปัญหาให้กับชาวบ้านมาตั้งแต่ปี2554นะครับที่มีการเจอปลาหมอคางดำซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเจอเป็นครั้งแรกครับตอนนี้หลังจากที่มีคำพิพากษาชั้นต้นของศาลปกครองนะครับล่าสุดมีรายงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ระหว่างเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชุมหารือแนวทางนะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำต่อนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนได้นะครับโดยบอกกับผมนะครับว่าจะมีการประชุมวันนี้แต่รายละเอียดนะครับต้องรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ให้ข้อมูลก่อนครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกร
2: ค่ะอย่างที่คุณรัตนกรรายงานไปนะคะพบมา14ปีแล้วค่ะที่ปลาหมอคางดำระบาดอยู่ในไทยนับตั้งแต่การพบในบ่อกุ้งในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมาจนถึงวันนี้คุมยังไม่ได้แล้วก็นำมาสู่คดีการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราไปดูคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเมื่อวานนี้ค่ะที่คุณณัฐชาขออภัยค่ะคุณณัฐพรหลักแหลมเป็นตัวแทนเกษตรกรคนที่ทำประมงของสมุทรสงครามเขาไปยื่นฟ้องกรมประมงกับพวกรวม18คนละเลยต่อเรื่องการระบาดของปลาหมอคางดำคำพิพากษาออกมาสั่งให้กรมประมงต้องควบคุมป้องกันแก้ไขระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำให้บรรลุผลภายใน180วันแต่หมายเหตุว่านับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดและอีกประการหนึ่งก็คือให้มหาดไทยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามออกประกาศให้พื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองและอำเภอบางคนทีของสมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติเยียวยาภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดเช่นกันนะคะคำตัดสินจะมีผลคือต้องถึงที่สุดก่อนฝั่งของผู้ร้องของผู้ถูกร้องค่ะก็คือกรมประมงยังไม่มีท่าทีชัดเจนออกมาบอกว่าจะอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือไม่แต่ฝั่งผู้ร้องก็คือฝั่งเกษตรกรเนี่ยเมื่อวานตอบค่อนข้างชัดนะคะว่าน่าจะอุทธรณ์ต่อเพราะพื้นที่การระบาดมันไม่ใช่แค่สมุทรสงครามมันขยายวงไปถึง20จังหวัดในหลายภูมิภาคแล้วไม่ใช่แค่นั้นแต่ละพื้นที่ก็มีโอกาสที่จะยื่นฟ้องหน่วยงานภาครัฐได้เช่นกันด้วยค่ะ
3: ประชาชนนะครับนำโดยพี่ปัญญาเนี่ยนะครับยังเถียงคำพิพากษาว่าการฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง54เป็นการฟ้องแทนประชาชนทั้งประเทศและเรายังคงอุทธรณ์ในประเด็นนี้อยู่ก็ต้องไปพิจารณาว่ารายจังหวัดเนี่ยเราจะฟ้องในเวลานี้หรือไม่เพราะยังไงก็แล้วแต่อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนทราบก็คือว่าไม่หมดหรอกนะครับมันไม่หมดมันอาจจะข่าวเงียบเท่านั้นนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนก็มีงานเยอะเพราะว่าข่าวใหญ่ๆมีเยอะมีทุกวันนะครับแต่ว่าถามว่าปลาหมอคางดำคนในพื้นที่เขาเงียบมั้ยไม่ได้เงียบนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ตราบใดที่มันยังแพร่ระบาดอยู่นะครับในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายที่จะเอามาระงับยับยั้งมันยังคงมีอยู่ถ้ามันยังมีอยู่ประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไล่ฟ้องทุกพื้นที่ถ้าคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ครอบคลุมผมว่ามีแน่นอนครับ
2: คำพิพากษายังถูกนำมาขยายความนะคะมีการแสดงมุมมองจากคำพิพากษาที่ออกมาโดยคุณวัดติ่งสมิธอดีตผู้พิพากษาและอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโพสต์ข้อความใน Facebook สาระส่วนหนึ่งก็คือตั้งข้อสังเกตบอกว่าคำพิพากษาที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนช่องว่างของกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยใช่หรือไม่นะคะคือกรณีนี้คุณวัดบอกว่าศาลได้ยกฟ้องคำขอของชาวบ้านที่ขอให้รัฐเรียกค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมจากบริษัทเอกชนตามพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมคือศาลเห็นว่าคนที่มาฟ้องเนี่ยไม่ใช่คนเดือดร้อนโดยตรงจึงเห็นว่ากฎหมายไทยยังจำกัดสิทธิ์ประชาชนในการฟ้องเพื่อคุ้มครองทรัพยากรสาธารณะและกำหนดภาระพิสูจน์ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ยากคือถ้าประชาชนพื้นที่หนึ่งจะไปพิสูจน์เนี่ยทำเองมันทำไม่ค่อยได้นะคะอีกประเด็นนึงก็คือผลก็คือทำให้งบประมาณรัฐถูกใช้เป็นแหล่งเงินหลักเอามากำจัดปลาและฟื้นฟูธรรมชาติซึ่งมันจะขัดกับหลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือไม่เพราะฉะนั้นต้องไปแก้ที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมด้วยนะคะขณะเดียวกันอย่างที่ศาลได้สั่งให้ใช้งบประมาณรัฐทั้งกำจัดปลาหมอคางดำแล้วก็ไปเยียวยาผู้เสียหายในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติด้วย มันไม่ใช่ว่าหน่วยงานรัฐเขาไม่ได้ทำเอกสารมองว่าที่ทำไปเนี่ยมันยังไม่สำเร็จดังนั้นก็ต้องเร่งทำชวนคุณผู้ชมมาดูสิ่งที่กรมประมงมีแผนแล้วก็ได้ทำมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือตามมติของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่20สิงหาคม2567นะคะให้ยกระดับแผนปฏิบัติการปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติกำหนดการดำเนินงานของแผน3ปีด้วยกันกรกฎาคม67จนถึงกันยายน70นั่นก็คือปีหน้าวงเงินงบประมาณที่วางเอาไว้450ล้านบาทมีเป้าหมายมีตัวชี้วัด5ข้อหลักๆค่ะ2ปีที่ผ่านมาชวนคุณผู้ชมประเมินอะไรสำเร็จผลไปแล้วบ้างข้อแรกบอกว่ากำจัดประชากรปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ตันทำหรือยัง2ก็คือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ20ล้านตัวจะได้ไปกินไปสู้กับปลาหมอคางดำแล้วก็ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างที่3คือทำให้ทุกคนตระหนักผลกระทบและใช้ประโยชน์จากปลาหมอคางดำบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่กำลังได้รับผลกระทบ4ก็คือสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนปกป้องพื้นที่รอยต่อและพื้นที่ความเสี่ยงค่ะข้อสุดท้ายสร้างงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านประมงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำและสัตว์น้ำต่างถิ่นที่มารุกรานทีนี้กรมประมงนำมติครม.ไปขยายเป็นข้อปฏิบัติ7ข้อคุณผู้ชมประเมินนะคะว่าใน7ข้อเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่มันได้เห็นผลแล้วบ้างที่แน่ๆรอยต่อของพื้นที่เสี่ยงมันปกป้องไม่ได้ตอนนี้ขยายวงมาแล้วหลายจังหวัดส.ส.พรรคประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้มาต่อเนื่องก็ได้ให้คำตอบแบบนี้ว่าตกลงแล้วมีประสิทธิภาพหรือไม่ค่ะ
4: คือมาตรการรับซื้อตอนนั้นก็คือ90กว่าล้านไปรับซื้อในบางจุดซึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เงินก็หมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีเงินงบประมาณใดๆที่จะมาทำในเจ็ดมาตรการนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเจ็ดมาตรการเดิมที่ครม.เคยเคาะไว้เนี่ยมันต้องทำพร้อมกันหมายถึงว่าทำไปพร้อมๆกันเพื่อจะให้การแก้ไขปัญหามันเกิดรูปธรรมที่สุดแต่ก็หลังจากเปลี่ยนรัฐบาลก็นิ่งเงียบไปแล้วก็มางบประมาณของปี70เนี่ยนะถ้าดูตามเล่มพลิกดูตามเล่มงบประมาณรายจ่ายเลยเนี่ยก็คือไม่มีงบประมาณโดยตรงที่ไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับ
2: พูดค่อนข้างชัดนะคะสส.ณัฐชัยยังมองด้วยว่าภารกิจกรมประมงคือต้องดำเนินการหาผู้รับผิดชอบที่ทำให้เกิดการระบาดของปลาหมอคางดำเพื่อฟ้องร้องแล้วก็จะได้เอาเงินมาชดเชยกับงบประมาณที่รัฐสูญเสียไปด้วยค่ะ
4: คือณตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตามคำสั่งเนี่ยคือให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบก่อนนั่นคือเกษตรกรแต่แน่นอนว่าผู้ได้รับผลกระทบนี้เนี่ยได้รับผลกระทบมาจากการผิดพลาดความผิดพลาดของ2หน่วยงานด้วยกัน1คือกรมประมงอนุญาตให้บริษัทเอกชน2ก็คือบริษัทเอกชนที่ขออนุญาตกรมประมงเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยกรมประมงต้องชดเชยเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบก่อนหลังจากนั้นกรมประมงเองจะต้องเป็นเจ้าภาพในการที่จะไปไล่เบี้ยว่าใครที่เป็นคนนำปลาชนิดนี้เข้ามาและส่งผลกระทบกรมประมงเองต้องเป็นเจ้าภาพในการที่จะไปตามเงินงบประมาณทุกบาททุกตางค์ที่ใช้ไปในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยตามกลับมาจากบริษัทเอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำครับ
1: มีหลายข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นนะคะเราไปสอบถามเพิ่มเติมกับคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับดูแลกรมประมงถึงท่าทีที่มีต่อคำสั่งศาลปกครองนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปด้วยค่ะท่านรัฐมนตรีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณจิรชาตาคุณพิมพิมลครับ
1: ค่ะอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขาอยากจะทราบนั่นก็คือว่าทางกรมประมงเนี่ยจะมีการอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองในครั้งนี้ด้วยหรือไม่นะคะ
5: เดี๋ยวเบื้องต้นเลยนะครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำเนี่ยมันเกิดมานานมากแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยจะพบตอนประมาณสักปี53หรือ55แต่ระบาดหนักจริงๆเนี่ยคือปี2567นั่นเองเนี่ยในส่วนตัวที่ผมเข้ามารับตำแหน่งเนี่ย ก็ทราบดีว่าปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นมายาวนานแล้วก็เป็นปัญหาที่หนักหน่วงครับพี่น้องเกษตรกรจริงๆทีนี้พอมาถึงวันนี้เนี่ยเรื่องคำสั่งของศาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมกำลังให้กรมประมงดูรายละเอียดทั้งหมดว่าความเป็นไปได้เราจะดำเนินการยังไงแต่ว่าในช่วงห่วงเร่งด่วนที่สุดเนี่ยผมก็ได้วางมาตรการต่างๆแล้วก็สั่งการไปตั้งแต่จริงทำต่อเนื่องมาตลอดแล้วตั้งแต่ผมรับตำแหน่งครับแต่ว่าพอมีคำสั่งศาลออกมาเนี่ยเราก็ต้องน้อมรับคำสั่งศาลแล้วก็ต้องเร่งดำเนินการมากกว่าเดิมอีกครับ
1: ค่ะอย่างเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งอันนี้ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่อยากให้อุทธรณ์เนื่องจากว่าอยากจะให้ดำเนินการในการช่วยเหลือแก้ไขรวมไปถึงเรื่องของการเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบกันก่อนหน้านี้นะคะ
5: ต อนนี้อยู่ระหว่างที่ผมให้กรมประมงนะครับกำลังหารือทางอัยการก็กำลังดูในรายละเอียดว่าเราจะทำยังไงได้หรือไม่ครับ
2: ค่ะ
5: อย่างที่ท่านคำสั่ง
2: ค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าทางกรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอะค่ะมันมีจุดไหนที่มองว่าตอนนี้มันยังแก้ไม่ได้แล้วจะต้องทำเพิ่มเติมมากกว่ามาตรการที่ออกมาก่อนหน้านี้ไหมคะ
5: ผมเรียกอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณข้อแนะนำจากทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับทั้งจากพรรคประชาชนแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับผลกระทบที่พี่น้องประชาชนมาร้องเรียนเนี่ยผมก็ต้องเห็นว่าจริงๆเนี่ยเราทำมาต่อเนื่องยาวนานอยู่แล้วแต่พอมาถึงในยุคของผมเนี่ยนโยบายหลักสำคัญเลยของผมคือ3อย่างก็คือจำกัดพื้นที่กำจัดแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์แต่ว่าในตัวนี้มันก็จะมี7มาตรการที่ซ่อนอยู่ที่เราต้องเร่งทำเร่งด่วนนะครับก็ถ้ามาตรการหลักๆเลยผมจะคร่าวๆก็คือ1ก็คือตอนนี้เราจะให้เร่งกำจัดแน่นอนในแหล่งน้ำที่พบการระบาดเนี่ยต้องเร่งกำจัดออกไปก่อน2พอกำจัดได้แล้วเนี่ยเราก็มาใช้ปลาผู้ล่าเนี่ยครับเพื่อควบคุมประชากรก็คือกำจัดพื้นที่ให้มันอยู่ในพื้นที่ที่เราควบคุมได
2: ้
5: พอถัดไปเนี่ยประเด็นที่3ก็คือก็ต้องนำปลาหมอคางดำเนี่ยที่กำจัดออกมาได้เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อไม่ให้มันเสียทิ้งประโยชน์ไปนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือการเฝ้าระวังพื้นที่ที่ยังไม่ได้พบการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราต้องวางมาตรการแม้กระทั่งเรื่องที่มีประชาชนที่น้องประชาชนบอกว่าพบที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยผมก็ให้ประมงจังหวัดเนี่ยเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดในส่วนต่อไปก็คือประเด็นที่5ของมาตรการที่ผมให้ทำเร่งด่วนก็คือการเฝ้าระวังแล้วก็การสร้างความรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือการนำชุมชนต่างๆพี่น้องเครือข่ายเกษตรกรเนี่ยให้ผมร่วมมือกันเฝ้าระวังในพื้นที่ที่ยังไม่ได้พบการแพร่ระบาดส่วนทางปลายทางเราก็จะประเด็นที่6ก็คือการนำงานวิจัยนวัตกรรมต่างๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง trackingเพื่อไม่ให้ตัวปลาหมอคางดำเนี่ยลามไปที่อื่นหรือว่าเราจะมาวิเคราะห์ DNA ต่างๆของตัวปลาหมอคางดำเองครับพอสุดท้ายเนี่ยก็เข้าสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศหลังที่เรากำจัดเรียบร้อยแล้วในพื้นที่ที่กำจัดได้อันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราวางไว้ตอนนี้ครับ
2: ค่ะมีการประเมินไหมคะว่ามาตรการทั้งหมดที่วางไว้แล้วก็ที่เริ่มทำกันมาอย่างที่รัฐมนตรีบอกว่ามีการดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างเข้มข้นจริงจังเนี่ยสามารถที่จะประเมินผลเบื้องต้นได้ไหมว่ามันช่วยลดการระบาดจำกัดการระบาดหรือว่าช่วยในการดูแลพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
5: ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมให้ทางกรมประมงเนี่ยประเมินต่อเนื่อง
2: ค่ะ
5: ตัวระบาดในการระบาดเนี่ยมีถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยลดลงจริงๆแต่ถามว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจแน่นอนดังนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างที่ท่านสสพูดท่านสสนักศึกษาพูดเลยว่าตัวกรอบวงเงินที่ครม.เคยอนุมัติในอดีตไว้เนี่ย450ล้านบาทเพื่อดูแลจัดการเรื่องปลาหมอคางดำเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เป็นเนื้อประสิทธิภาพเลยเราใช้เป็นเพียงแค่98ล้านบาทยังเหลือวงเงินอีก350บาทที่เราจะขอใช้350ล้านที่เราจะขอใช้ดังนั้นเนี่ยตอนผมเข้ามารับตำแหน่งแรกๆช่วงเดือนแรกผมก็ให้กรมประมงเร่งดำเนินการขออย่างน้อยเนี่ยวงเงินสัก100ล้านเนี่ยมาช่วยบรรเทาสถานการณ์ก่อนแต่ว่ามาถึงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยในเมื่อมีคำสั่งศาลมีหลายเรื่องที่เราต้องจัดการพร้อมกันเนี่ยผมก็คงต้องมีโอกาสได้เรียนท่านนายกไปแล้วครับผมจะขอความกรุณาเนี่ยอนุมัติกรอบวงเงินของงบกลางเนี่ยขอได้ใช้ทั้งหมดเลยอาจจะเป็น350ล้านที่เหลือเนี่ยก็คงต้องมาบริหารจัดการเรื่องนี้เลย
2: ค่ะมันรวมถึงเงินที่จะต้องเอาไปเยียวยาประชาชนด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้มันจะเป็นข้อหนึ่งที่ชาวบ้านเขากังวลกันว่าถ้าหากว่ากรมประมงมีการอุทธรณ์คำสั่งต่อไปอีกแล้วเนี่ยเรื่องของการเยียวยาพวกเขาอาจจะยิ่งช้าออกไปอีกทั้งที่บางคนตัดสินใจเลิกประกอบอาชีพทำนากุ้งบ่อกุ้งอะไรกันไปแล้วด้วยนะคะ
5: ผมเรียนว่ามันเป็นสองส่วนเนาะเป็นคนละส่วนกันในการบริหารจัดการการดูแลการแก้ไขปัญหาเนี่ยเดินหน้าของกลางแล้วก็ทำไปมันก็ทำไปส่วนการอุทธรณ์คำสั่งศาลแล้วเราก็ต้องมาดูในรายละเอียดว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นจริงๆผมเนี่ยต้องดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็กรมประมงเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยที่ไม่ต้องรอให้ผลคดีถึงที่สุดหรือมีคำสั่งตอนใดๆครับ
2: ค่ะเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็คือต้องประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยถูกต้องไหมคะจะเป็นผู้ที
5: ่
2: ไปพิจารณาเงื่อนไขของการเยียวยาในแต่ละคนนะคะ
5: จริงๆแล้วเราทำร่วมกันครับที่แต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างผมยกตัวอย่างจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยที่มีปัญหาหนักหน่วยเนี่ยก็ทางกระทรวงมหาดไทยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางประมงจังหวัด ทางเครือข่ายเราเนี่ยทั้งสองกระทรวงเนี่ยก็ทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วเราคงไม่ได้แบ่งหน้าที่ว่าเป็นใครเป็นหน้าที่อะไรเราสนับสนุนการทำงานกันและกันมากกว่าครับ
2: ค่ะคือถึงแม้ว่าในคำพิพากษาเนี่ยจะไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการที่จะไปเยียวยามาคือบอกว่าต้องสิ้นสุดเรื่องของคดีก่อนแต่สามารถตั้งเรื่องหรือว่าทำการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้เลยไหมคะ
5: ในรายละเอียดเนี่ยผมเดี๋ยวผมขอให้รายละเอียดอีกทีแล้วกันเดี๋ยวผมให้ทางกรมประมงเขาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวว่ามันเป็นไปได้ไหมแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าเรารอไม่ได
2: ้
5: ต่อให้คำสั่งศาลจะเป็นยังไงเราก็ต้องทำไปต่อเนื่องแล้วซึ่งปัญหานี้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนก็ได้รับผลกระทบดังนั้นเนี่ยเราเดินหน้าอยู่แล้วครับให้กรมประมงเดินหน้าอยู่แล้ว
1: มันมีอีกเรื่องนึงที่มีการตั้งคำถามจากทั้งภาคประชาชนแล้วก็ทางสสที่เขาดูในเรื่องนี้มาโดยตลอดเองนะคะนั่นก็คือการจะไปเอาผิดกับคนต้นเรื่องนั่นก็คือคนที่เอาปลาหมอคางดำเข้ามาแล้วทำให้มันหลุดสู่ธรรมชาติเนี่ยตรงนี้ทางกรมประมงหรือว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพิจารณาดำเนินการอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการฟ้องความเสียหายทางแพ่งที่ภาคประชาชนเขาดำเนินการอยู่แต่หน่วยงานภาครัฐนะคะจะดำเนินการควบคู่กันไปหรือไม่นะคะ
5: อ
1: ัน
5: นี้ดำเนินการแน่นอนครับผมเคยให้ข่าวไปแล้วทีหนึ่งว่าหน้าที่ของกรมประมงก็คือการดูแลพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ดูแลเรื่องปัญหานี้โดยตรงสำคัญก็คือเราต้องไม่ลืมว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากเพราะอะไรในเมื่อถ้ามีคำสั่งศาลหรือว่าคดีถึงที่สิ้นสุดแล้วเนี่ยถ้ามันดำเนินการต้องดำเนินการกับใครก็ต้องดำเนินการเราไม่มีสองมาตรฐานหรือมาตรฐานใดแน่นอนจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วมีปัญหาเนี่ยยังไงกรมประมงก็ต้องจัดการ
1: ค่ะคือต้องรอให้คดีถึงที่สิ้นสุดก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะถึงจะไปดำเนินการในทางแพ่งได้นะคะ
5: ก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอำนาจของศาลนะผมไม่กล้าไปก้าวล่วงเพราะว่าถ้าเกิดศาลยังไม่บอกว่าท่านนี้ผิดท่านนี้ไม่ผิดผมก็คงจะไม่ไปก้าวล่วงนะครับ
2: ค่ะทิ้งท้ายอีกสักนิดนะคะคือการไปพบปลาหมอคางดำที่กาฬสินธุ์นะคะทางประมงจังหวัดเนี่ยมีข้อสันนิษฐานหรือว่าได้รายงานท่านอย่างไรไหมคะว่าการข้ามถิ่นของปลาหมอคางดำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าปกติแล้วที่เราเห็น19จังหวัดมันจะอยู่โซนภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้แต่นี้มันกระโดดไปที่กาฬสินธุ์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ในแง่ไหนบ้างคะ
5: สัปดาห์ที่แล้วผมได้รับรายงานจากกรมประมงนะครับว่ามีการพบปลาหมอคางดำที่กาฬสินธุ์แต่ว่าเป็นการพบของพี่น้องประชาชนซึ่งทางตัวกรมประมงเองประมงจังหวัดเองเนี่ยผมก็เลยสั่งให้เข้าไปตรวจสอบทีนี้เนี่ยทางประมงจังหวัดแล้วก็กรมประมงเนี่ยเข้าไปเนี่ยปูพรมเลยนะครับในหลายพื้นที่ของเขื่อนลำปาวซึ่งที่เขื่อนลำปาวใหญ่มากผมต้องเรียนว่ามันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องหลายจังหวัดที่อยู่ตรงนั้นเลยดังนั้นเนี่ยพอเข้าไปตรวจเนี่ยแล้วก็ใช้เครือข่ายของชุมชนพี่น้องเกษตรกรเข้าไปช่วยกันเนี่ยก็ยังไม่พบล่าสุดเนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวว่าพบอีกแต่ว่าผมให้ทางกรมประมงเนี่ยเขารายงานมาถ้าเข้าไปดูทางประมงจังหวัดเนี่ยไปสืบหาจริงๆไปใช้เครื่องมือประมงจับขึ้นมาก็ยังเป็นไม่พบจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องให้เน้นย้ำให้ทางกรมประมงเนี่ยครับใช้มาตรการที่ผมให้ไปก็คือเรื่องการเฝ้าระวังถ้าเกิดพบจริงๆเนี่ยก็ให้รีบรายงานแต่ว่าต้องเรียนตรงๆครับว่าทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็กรมประมงรายงานมาเนี่ยยังไม่มีการพบนะครับ
1: แต่ถ้าพบแล้วจะมีมาตรการในการดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเราพอพบแล้วเนี่ยเราก็กลับมา

0: มีมาตรการที่ผมให้ไว้7มาตรการว่ายังไงเราก็ต้องดำเนินการตามนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดผมนี้ครับผมขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นมานานแต่ว่าทางกรมเองเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าอันในอดีตแล้วกันที่ผ่านมาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาจะมีการปล่อยผ่านหรืออะไรผมก็ไม่มั่นใจหรือว่าเขาไม่ได้กำชับอะไรมากแต่ว่าตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ผมให้ความใส่ใจแล้วจะเห็นได้ว่าทุกครั้งเนี่ยทางกรมประมงไม่ว่าจะมีเรื่องนี้ขึ้นมาอิชชู่เรื่องนี้ขึ้นมาทีไรแต่ผมก็จะ take action ตลอดแล้วก็ต้องขอบคุณท่านสสทุกท่านที่ให้คำแนะนำดีเนี่ยผมเอาคำแนะนำจากท่านสสหลายข้อนะครับที่นำไปใช้เพราะว่าท่านสสเนี่ยตามเรื่องนี้มาก่อนผมนี่ผมก็ต้องขอบพระคุณท่านจริงๆท่านให้คำแนะนำดีมากเลยแล้วผมก็นำไปใช้ดังนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องร่วมมือกันทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเองในฐานะที่ผมเป็นผู้กำกับดูแลกรมประมงหรือว่าท่านสสที่เป็นฝ่ายค้านให้ข้อเสนอแนะผมก็จะนำข้อเสนอดีๆครับไปทำ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณวัชรพลขาวขำนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลกรมประมงคือณขณะนี้เนี่ยในเรื่องจะอุทธรณ์หรือไม่อาจจะต้องพูดคุยพิจารณาพูดคุยกันก่อนในกระทรวงด้วยกับทางกรมด้วยนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปต้องคุยกับทางอัยการด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยืนยันในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็ดำเนินการควบคู่กันไปกับทางมหาดไทยด้วยเพราะเขาจะต้องเป็นคนไปลงสำรวจพื้นที่ไปรวบรวมข้อมูลต่างๆกันอยู่แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือยืนยันบอกว่าในห้วงที่ผ่านมาจริงจังกับการแก้ไขปัญหานี้แล้วก็สามารถทำให้การระบาดเนี่ยมันลดลงได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลกันอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: ค่ะไปดูการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะสำหรับเช้านี้เข้าสู่การพิจารณางบประมาณกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็มีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยและสสที่สงวนคำแปรยติเสนอตัดงบประมาณค่ะบอกว่ายังมีความซ้ำซ้อนแล้วก็การตั้งงบสอบไปในทางทุจริตติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจีราชตาคะสำหรับการอภิปรายงบประมาณปี2570ในวาระที่2แบบรายมาตรานี้เป็นการลงมติแบบรายมาตราซึ่งการลงมติส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามกรรมธิการเสียงข้างมากแต่ว่าการอภิปรายของกรรมธิการเสียงข้างน้อยในการตัดลดก็เพื่อที่บันทึกไว้เป็นรายงานในที่ประชุมสภาค่ะเข้าสู่วันที่3ค่ะวันสุดท้ายแต่จะท้ายสุดหรือไม่นะคะวาระถกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และ3ต่อเนื่องเริ่มที่งบของกระทรวงมหาดไทยค่ะยังคงมีกรรมธิการเสียงข้างน้อยและสสที่สงวนคำแปรยติลุกขึ้นเสนอตัดลดงบประมาณของกระทรวงค่ะโดยมีการหยิบยกเรื่องของการจัดซื้อเสื้อเกาะกันกระสุนที่ราคาจัดซื้อทั้งที่เป็นสเปคเดียวกันแต่ว่าราคาต่างกันจาก2หน่วยงานรัฐค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีค่ะนอกจากนี้ก็มีการเสนอตัดทั้งโครงการในการจัดซื้อระบบดักข้อมูลมือถือมูลค่ากว่า100ล้านบาทที่สอจะซ้ำซ้อนและไร้ความโปร่งใสค่ะ
4: ต้องซื้อระบบของตัวเองค่ะท่านประธาน100ล้านบาทเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรนะคะงานที่กรมการปกครองทำคำถามคือมีอะไรที่ระบบของตำรวจเนี่ยทำไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วท่านประธานถ้าเกิดทำงานเหมือนกันต่างคนต่างซื้อเนี่ยคนที่จ่ายก็คือประชาชนค่ะดังนั้นนะคะดิฉันนะคะขอยืนยันการสงวนความเห็นปรับลดงบกระทรวงมหาดไทยลง 5% นะคะแล้วก็ขอเสนอตัดโครงการนี้ทิ้งทั้งโครงการค่ะท่านประธาน
5: สิ่งที่ผมติดใจคือราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะที่กรมการปกครองซื้อราคาตัวละ 46,000 บาทในขณะที่กอรมน.ซื้อเสื้อเกราะสเปคเดียวกันราคาตัวละ 31,000 บาท
3: นอกจากนี้นาวาโทกิติพงษ์ยังอภิปรายว่ากระทรวงมหาดไทยมี Data Center และ Cyber Security 7โครงการวงเงินกว่า806ล้านบาทที่เห็นว่ารัฐบาลควรที่จะทบทวนการลงทุนค่ะภายใต้นโยบาย Cloud First Policy โดยยกตัวอย่างการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และสารสนเทศการดับเพลิงวงเงิน129ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับ Data Center ในพื้นที่77จังหวัดและที่น่าสนใจบอกว่าแต่ละแห่งนั้นมีราคาเท่ากันแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยไม่มีการสำรวจหน้างานและพื้นที่ก่อนของงบประมาณค่ะจึงขอตัดงบประมาณในส่วนนี้ทั้งโครงการค่ะส่วนงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยมีสสลงชื่ออภิปรายราวๆ30คนค่ะคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะ
2: ยานีนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมคะพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือที่เรียกว่าพรบนิรโทษกรรมมีผลบังคับใช้มาแล้วตั้งแต่24สิงหาคมนะคะและนายกอนุทินก็เตรียมจะนั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อล้างความผิดคดีการเมืองย้อนหลัง20

0: ค่ะหากนับตั้งแต่พ.ร.บ.นิรโทษกรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษาจำเป็นจะต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ภายใน30วันนะคะซึ่งก็จะตรงกับวันที่23กันยายนนี้ค่ะซึ่งจะมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมนะคะเพื่อวางกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนก่อนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งนักการเมืองนักวิชาการนักกฎหมายเนี่ยร่วมวงค่ะกรอบระยะเวลา180วันค่ะ
1: เชื่อว่าในการพิจารณากรรมการมาจากท่านผู้ทรงอาวุธนะครับประกอบกับมีกรอบเงื่อนไขชัดเจนว่าผู้ใดกลุ่มเป้าหมายใดที่ได้รับนิรโทษกรรมมันก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาครับเราก็ต้องเดินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามนั้นนะครับเพื่อให้เกิดไปทับเพียงความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็เป็นไปอย่างถูกต้อง
0: นายชัดชัยบางชวนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ค่ะเปิดเผยว่าตามข้อกำหนดของพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับใช้ทันทีนะคะและจะต้องจัดให้มีการประชุมนัดแรกภายในระยะเวลา30วันซึ่งตรงกับวันที่23กันยายนนี้ค่ะโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะก่อนนำสู่การวางกรอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานให้ชัดเจนขึ้นนะคะทั้งนี้หากดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายก็เชื่อว่าจะไม่ทำให้เกิดเงื่อนไขหรือแรงกดดันทางการเมืองแต่ท่ามกลางพ.ร.บ.นิรโทษกรรมมีผลบังคับใช้นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะกำลังจะเกิดการระดมพลลงถนนนะคะเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองนายชัดชัยสะท้อนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างหลากหลายแต่หากมองเชิงบวกของพ.ร.บ.นิรโทษกรรมไม่ได้เลือกปฏิบัติมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนครอบคลุมผู้เห็นต่างทุกฝ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ค่ะ
1: ผมคิดว่าม็อบผู้ชุมนุมเขามีวัตถุประสงค์ที่หลักแตกหลากหลายนะครับถ้าเรามองในเชิงบวกครับเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยมันไม่ได้เลือกปฏิบัติหมายถึงว่ามันมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนนะฮะมันคุมครอบคลุมเห็นต่างทุกฝ่ายนะฮะอาจจะมีเงื่อนไขบางส่วนกำหนดไว้ก็จริงนะฮะแต่ในกรอบการพิจารณาเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายมีตั้งแต่กลุ่มที่เป็นเรียกว่าคนละพรรคการเมืองกันแล้วเป็นอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันอะไรก็มีครับแต่ทุกฝ่ายก็ได้รับอยู่ในกรอบนิรโทษกรรมนี้ด้วยถ้าต้องไปดูรายละเอียดตามกฎหมายอีกทีนึงตามกฎเกณฑ์อีกทีนึงว่ามีกลุ่มไหนบ้าง
0: การพิจารณานิรโทษกรรมนะคะที่ดำเนินการผ่านกรอบของพ.ร.บ.นิรโทษกรรมนะคะไม่เพียงแต่คดีทางการเมืองนะคะแต่ยังรวมถึงคดีความมั่นคงทั่วไปที่จัดอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยื่นขอพิจารณาเป็นรายกรณีได้นะคะซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในข้อเสนอของการพูดคุยกับกลุ่ม BRN ค่ะโดยเฉพาะการพิจารณานิรโทษกรรมผู้ต้องขังคดีการเมืองและความมั่นคงที่รับโทษมานานเป็นเวลาหลายปีนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยมีประมาณ20กรณีค่ะ
2: 2ปัญหาว่าคนที่ติดคุกโทษทางการเมืองที่ติดนานๆ10ปี20ปีนี้เราจะขออภัยโทษได้ไหมซึ่งทางเราก็ได้แจ้งแล้วว่าตอนนี้พ.ร.บ.เสริมสร้างสันติสุขหรือพ.ร.บ.นิรโทษกรรมออกมาแล้วประกาศในราชกิจจาแล้วนะคดีทางการเมืองทั้งหลายก็คงจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะไปโทษได้คนพิการคนสูงอายุได
0: ้สำหรับโครงสร้างของคณะกรรมการชุดนี้นะคะมีนายกเป็นประธานและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานนะคะส่วนคณะกรรมการจะมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายคณะกรรมการจากสภาจากฝ่ายค้านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยภาคประชาสังคมที่ประธานสภาเสนอมา1คนนะคะแล้วก็มีปลัดสำนักนายกเป็นเลขานุการรวมแล้ว8คนค่ะส่วนหลักการและเหตุผลคือการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมือง20ปีหรือว่า2ทศวรรษนะคะนับตั้งแต่1มกราคม2548ไปจนถึง16กรกฎาคม2568ค่ะโดยมีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่ากลุ่มนปช.นะคะกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หรือว่ากปปส.ค่ะรวมไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และคณะราษฎรปี2563และ2568ค่ะแต่ว่าพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้นะคะจะไม่ครอบคลุมหรือมีข้อยกเว้นคดีฐานความผิดเกี่ยวกับคดีมาตรา112นะคะแล้วก็คดีอาญาร้ายแรงที่ส่งผลต่อชีวิตและร่างกายของผู้

0: อื่นและคดีทุจริตประมูลทุจริตทางการเมืองด้วยค่ะค่ะส่วนกรอบเวลาการทำงานนะคะคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันค่ะนับตั้งแต่วันประชุมครั้งแรกนะคะโดยสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน90วันค่ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หรือว่าผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมทางการเมืองนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,000 คนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมารอบใหม่โดยสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน5ลำขณะที่อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพในจอร์แดนเป็นการตอบโต้ค่ะประชาชนในจอร์แดนได้บันทึกภาพนาทีระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดขีปนาวุธอิหร่านเหนือน่านฟ้าของประเทศโดยกองทัพของจอร์แดนเปิดเผยว่าสกัดขีปนาวุธได้18ลูกจากทั้งหมด20ลูกและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยแพร่วิดีโอชิ้นนี้พร้อมกับอ้างว่าทำลายเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน5ลำโดยจำนวนนี้4ลำเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเพื่อตอบโต้ความพยายามในการใช้ขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐ2ครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาและเสริมว่าเรือรบสหรัฐหลบหลีกการโจมตีสำเร็จและยังคงลาดตระเวนอยู่ในภูมิภาคการโจมตีของสหรัฐรอบล่าสุดจุดชนวนให้อิหร่านเปิดฉากตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพในจอร์แดนซึ่งมีกองกำลังสหรัฐประจำการอยู่และล่าสุดอิหร่านอ้างด้วยว่าได้ยิงเรือของสหรัฐ2ลำและเรือบรรทุกน้ำมันอีก8ลำในช่องแคบฮอร์มุซมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกโรงเตือนอิหร่านว่าจะต้องสูญเสียเรือบรรทุกน้ำมันทุกครั้งที่พยายามโจมตีเรือของกองทัพสหรัฐสถานการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมารอบล่าสุดนั้นเกิดขึ้นหลังจากช่วงสุดสัปดาห์กองทัพสหรัฐเพิ่งจะยิงเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านไป3ลำอ้างว่าเพื่อตอบโต้อิหร่านที่ยิงขีปนาวุธใส่เรือรบของสหรัฐที่กำลังลาดตระเวนในภูมิภาค
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันโลกค่อนข้างที่จะพุ่งสูงขึ้นมานะคะทำให้ทั่วโลกก็ต้องจับตากันอีกครั้งด้วยตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขยับเข้าใกล้100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วท่ามกลางสงครามและความตึงเครียดที่ยังคงเกิดถี่ขึ้นมากขึ้นในระยะหลังแต่ที่มันน่าสนใจนั่นก็คือว่าถึงแม้ความขัดแย้งจะกระทบต่อเรื่องการส่งออกน้ำมันในหลายๆล้านบาร์เรลต่อวันนะคะแต่จนถึงตอนนี้นะคุณจารุพรราคามันก็ยังไม่ทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
3: ก็แม้ว่าส่วนหนึ่งความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่แล้วก็ทำให้น้ำมันบางส่วนเนี่ยหายไปจากตลาดโลกแต่อีกด้านนึงเนี่ยโลกก็กำลังใช้น้ำมันน้อยลงบวกกับกำลังมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาในตลาดมากขึ้นด้วยค่ะความขัดแย้งในตอนออกกลางที่ตึงเครียดมาอีกครั้งนะคะทำให้ราคาน้ำมันโลกดีดตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะโดยแม้ว่าตอนนี้ราคาอาจจะยังไม่พุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแต่ก็ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าที่ราคายังอยู่ในระดับนี้เป็นเพราะว่าโลกยังมีน้ำมันมากเพียงพอหรือว่าที่จริงแล้วตลาดกำลังเพียงแค่ซื้อเวลาก่อนที่ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นอีกระรอกค่ะสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านเผยภาพอ้างว่าเป็นโดรนใต้น้ำไร้คนขับของสหรัฐที่อิหร่านยึดไว้ได้จากบริเวณช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐออกมาระบุนะคะว่ายานดำน้ำไร้คนขับลำหนึ่งของตัวเองเกิดขัดข้องซึ่งเป็นรุ่นเก่าที่ไม่ได้เก็บข้อมูลที่เปราะบางเอาไว้และไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นความลับใดๆค่ะการเผยแพร่ภาพนี้มีขึ้นในขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สหรัฐโจมตีเรือน้ำมันอิหร่านจนทำให้อิหร่านโจมตีเป้าหมายในจอร์แดนเป็นการตอบโต้และกระทบไปถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตามมาโดยล่าสุดราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นแตะระดับ99ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ระดับกว่า94ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้มีคำถามตามมานะคะว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นใกล้100ดอลลาร์สหรัฐขนาดนี้แต่ทำไมยังไม่ทะลุสักทีค่ะก่อนหนึ่งต้องยอมรับนะคะว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคนี้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะและทำให้น้ำมันหายไปจากตลาดจริงโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะคะโดยข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลด้านราคาพลังงานแล้วก็ปิโตรเลียมชี้นะคะว่าการส่งออกน้ำมันจากผู้ผลิตในตะวันออกกลางลดลงจากประมาณ18ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงก่อนสงครามเหลือเพียงประมาณแค่11ล้านบาร์เรลต่อวันในปัจจุบันเท่านั้นเองค่ะ แต่เหตุผลสำคัญที่ราคาน้ำมันยังไม่พุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐก็คือช่องแคบฮอร์มุสยังไม่ได้ถูกปิดตาย 100% นะคะน้ำมันยังสามารถถูกขนส่งผ่านเส้นทางนี้ได้ซึ่งแม้ว่าจะน้อยลงแล้วก็มีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ตราบใดที่น้ำมันยังไหลออกสู่ตลาดโลกก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะขาดแคลนแบบฉับพลันในทันทีค่ะขณะเดียวกันประเทศผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวอาหรับเองก็ไม่ได้นั่งรอให้สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสกลับมาปกติเองนะคะแต่ก็กำลังหาทางออกหลังบ้านเพื่อไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนเช่นเดียวกันหลายประเทศค่ะเริ่มใช้เส้นทางเดินเรืออื่นๆนอกเหนือจากบริเวณช่องแคบสำคัญนี้หรืออาจจะใช้วิธีถ่ายน้ำมันจากเรือลำหนึ่งไปยังเรืออีกลำเพื่อลดผลกระทบจากการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสให้ได้มากที่สุดไปจนถึงการใช้ท่อส่งน้ำมันทางเรือค่ะซึ่งแม้ว่าวิธีที่พูดไปอาจจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็ขนส่งยากขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือยังไงน้ำมันก็ยังไปถึงตลาดได้อยู่ดีค่ะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือโลกน้ำมันในวันนี้ไม่ได้เหมือนโลกเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะโดยในอดีตค่ะหากว่าตะวันออกกลางมีปัญหาตลาดน้ำมันเนี่ยมักจะสั่นสะเทือนในทันทีเพราะว่าแหล่งผลิตกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเดียวค่ะแต่วันนี้เรามีผู้ผลิตรายใหญ่มากขึ้นรวมไปถึงผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปกนะคะเช่นสหรัฐแคนาดาแล้วก็กายาน่าค่ะซึ่งมีการประเมินกันนะคะว่าผู้ผลิตนอกโอเปกทั้ง3ประเทศนี้จะเพิ่มกำลังการผลิตรวมกันประมาณ1,400,000บาร์เรลต่อวันในปีนี้เพื่อเป็นการช่วยชดเชยปริมาณอุปทานที่ขาดหายไปบางส่วนค่ะโดยแม้ว่าจะไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมดแต่ก็สามารถช่วยลดแรงกระแทกได้มากและทำให้ตลาดยังไม่เข้าสู่ภาวะตื่นตระหนกอย่างเต็มรูปแบบค่ะส่วนถ้าถามว่าใครคืออีกหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ช่วยไม่ให้น้ำมันพุ่งแรงกว่านี้นะคะคำตอบอาจจะอยู่ที่จีนค่ะเพราะว่าจีนเคยเป็นเครื่องยนต์สำคัญของความต้องการน้ำมันโลกแต่วันนี้จีนกำลังเปลี่ยนไปเพราะว่าจีนกำลังขยายการใช้รถ EV หรือว่าใช้รถพลังงานไฟฟ้าอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ความต้องการน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนในอดีตเมื่อผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกซื้อน้อยลงแรงกดดันต่อราคาน้ำมันก็ลดลงตามไปด้วยค่ะซึ่งนี่จะทำให้เกิดมุมที่น่าสนใจตามมาด้วยว่าในอนาคตรถ EV ของจีนอาจไม่ได้เปลี่ยนแค่ตลาดรถยนต์นะคะแต่อาจจะกำลังเปลี่ยนสมดุลของตลาดน้ำมันโลกไปด้วยในขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดน้ำมันวันนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบนะคะว่าโลกกำลังผ่านพ้นวิกฤตพลังงานไปแล้วหรือไม่ค่ะแต่เป็นเพียงการบอกว่าโลกยังมีตัวช่วยพยุงตลาดอยู่แต่หากตัวช่วยเหล่านี้หมดไปสงครามยังคงยืดเยื้อไปเรื่อยๆช่องแคบฮอร์มุสถูกปิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็ผู้ซื้อรายใหญ่ๆกลับมาแย่งกันซื้อน้ำมันอีกรอบคำถามของตลาดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะว่าถ้าหากราคาน้ำมันทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาจริงๆสุดท้ายแล้วค่ะราคาจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณจันทุพรค่ะผู้ชมใครวางแผนเที่ยวไทยช่วงปลายปีกระทรวงการคลังกับกระทรวงท่องเที่ยวเขาตกผลึกรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำเข้าครม.สัปดาห์หน้าจะได้เคาะกันอย่างเป็นทางการด้วยค่ะรายละเอียดโครงการในรอบนี้นั่นก็คือวงเงินที่จะใช้จะมาจากเงินกู้ 3,500 ล้านบาทค่ะจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแล้วก็กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทั่วประเทศด้วยนะคะสิทธิ์จะให้กับประชาชน1ล้านสิทธิ์ด้วยกันให้แบบใครมาก่อนได้ใช้ก่อนค่ะวงเงินที่ให้ก็จะครอบคลุมทั้งค่าที่พักแล้วก็ส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยว1คนได้มากที่สุด1สิทธิ์นะคะก็จะแบ่งเป็น1วงเงินสนับสนุนค่าที่พักในรูปแบบแฟลตเรทค่ะก็คือจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อสิทธิ์2ก็จะให้เป็นอีคูปองสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารสปาหรือว่าบริการท่องเที่ยวอื่นๆในลักษณะของโคเปเมนต์นั่นก็คือว่ารัฐจะช่วยจ่าย 50%ประชาชนจ่าย 50% นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักเนี่ยอันนี้ก็จะได้คูปอง 1,500 บาทต่อสิทธิ์แต่ถ้าคุณผู้ชมเลือกไปท่องเที่ยวเมืองรองค่ะรัฐบาลจะเพิ่มมูลค่าคูปองให้เป็น 2,000 บาทต่อสิทธิ์ด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาอยากจะให้ใช้วิธีการร่วมจ่ายในลักษณะคล้ายๆกับคนละครึ่งสำหรับค่าที่พักนะคะแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเขาก็กังวลว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของการขึ้นค่าโรงแรมในช่วงโครงการอีกหรือเปล่าก็เลยให้ค่าโรงแรมแบบแฟลตเรทคือสนับสนุนค่าที่พักในอัตราเดียวชัดเจนไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยใช้วิธีการร่วมจ่ายสำหรับอีคูปองในบรรดาบริการแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวในบริการอื่นๆด้วยรัฐบาลคาดการณ์แบบนี้ว่าโครงการเนี่ยจะสร้างเม็ดเงิน หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้สูงประมาณ 58,000 ล้านบาทหรือว่าก็เคาะสักประมาณ 2.5 เท่าของงบที่อัดฉีดลงไปค่ะดิฉันคุยกับคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรนนท์นะคะนายกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าเอ๊ะวงเงินแล้วก็ค่าโรงแรมที่ให้เป็นส่วนลด 1,500 เนี่ยมันจะช่วยเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนคุณเทียนประสิทธิ์ประเมินแบบนี้ว่ามันก็น่าจะช่วยโรงแรมขนาด

0: บางขนาดเล็กได้นั่นแหละค่ะถึงแม้ว่าวงเงินในโครงการรอบนี้อาจจะไม่ได้สูงมากก็ตามแล้วก็ช่วงเวลาในการใช้โครงการเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงไฮซีซั่นซึ่งช่วงเวลาเหล่านี้ค่าโรงแรมก็จะสูงกว่าช่วงเวลาปกติอยู่แล้วด้วยค่ะ
1: ที่15,000ต่อคืนเนี่ยก็น่าจะช่วยโรงแรมขนาดกลางกับขนาดเล็กเพราะเขารู้สึกว่าส่วนที่เขาเติมมันไม่เยอะนะฮะแต่ว่าถ้าอย่างง่ายๆถ้าสมมติเราไปจองโรงแรม 6,000 ก็คือนักท่องเที่ยวต้องจ่าย 4,500 ใช่ไหมฮะก็คือไอตัวสัดส่วนตรงเนี้ยก็น่าจะช่วยโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กให้นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจง่ายขึ้นส่วนโรงแรมใหญ่ก็โอเคอย่างน้อยก็ได้ซัพพอร์ตบางส่วนแต่อาจจะไม่ถึง 50% ตามเกณฑ์เดิมครับคงใช้หมดอยู่แล้วเพราะวงเงินมันไม่ได้เยอะเนา
0: ะ
1: แล้วก็ผมเชื่อว่าในช่วง 3-4 เดือนใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ของระยะทางโปรเจกต์เนี่ยน่าจะได้เพียงแต่ว่าก็มาจัดในช่วงของไฮซีซันก็ราคาห้องพักก็จะค่อนข้างแพงนิดนึง
0: รอบนี้เนี่ยเงินค่าโรงแรมดูจะลดลงไปแต่ว่ามันไปเพิ่มในส่วนของอีคูปองเป็นส่วนลดค่ะอาหารธุรกิจบริการอันนี้จะครอบคลุมพวกสปาพวกเวลเนสมากขึ้นด้วยนะคะเมื่อก่อนให้500ตอนนี้เพิ่มเป็น 1,000 บาทแล้วถ้าเกิดไปเมืองรองก็เพิ่มขึ้นอีกอย่างที่บอกคือคุณเทนประสิทธิ์มองส่วนตัวนะบอกว่าแบบนี้มันเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าจะช่วยกระจายเงินออกไปสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆได้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นส่วนเสริมในการตัดสินใจในการท่องเที่ยวของประชาชนได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งแต่ทีนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะกระตุ้นธุรกิจภาคการท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะคะทีนี้สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ะก็เตรียมลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง25ตุลาคมนี้เลยนะคะก็ทำผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่มใช้สิทธิ์ได้จะเป็น1พฤศจิกายนเป็นต้นไปแต่กรอบเวลาอันนี้ต้องดูนะคะเพราะว่ากรอบเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้นมันจะ3เดือนแต่เขาแบ่งเป็น2ช่วงคุณผู้ชมช่วงแรกก็จะเริ่ม1พฤศจิกาไปจนถึง15ธันวาคม69ค่ะช่วงที่2เนี่ยขยับไปปีหน้าเลยก็คือ16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์70มันจะมีช่วงเว้นการใช้สิทธิ์ชั่วคราวช่วง16ธันวาถึง15มกราคม16ธันวา69ถึง15มกราคม70นะคะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นช่วงท่องเที่ยวไฮซีซั่นช่วงปีใหม่อยู่แล้วในช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวตามธรรมชาติสูงอยู่แล้วด้วยดังนั้นกระตุ้นช่วงนั้นอาจจะไม่ค่อยได้สิทธิ์ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยค่ะคุณเทียนประสิทธิ์บอกแบบนี้บอกว่าอยากจะให้ทางสมาคมได้เข้าไปช่วยดูเรื่องของไฟล์ของลิสต์ห้องด้วยฟลอร์ของลิสต์ห้องด้วยเหมือนกันเรื่องของการจองด้วยเหมือนกันมันจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในโครงการครั้งที่ผ่านๆมาค่ะ
1: ก็คงกระตุ้นได้อะค่ะก็ตามวงเงินแหละเพียงแต่ว่าผลในการกระจายรายได้อย่างที่บอกว่ามีการสนับสนุนvoucher ต่างๆที่ให้ไปใช้ในพื้นที่ที่นอกภูมิลำเนาเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้ดีก็ขออย่างเดียวว่ามันใกล้จะลงทะเบียนกันแล้วอยากเราทางสมาคมอ่ะอยากจะขอเข้าไปช่วยดูว่าโฟลว์ในส่วนของการลิสต์ห้องพักการจองห้องพักการเช็คอินห้องพักอ่ะเป็นยังไงเพื่อไม่ให้มีปัญหาครับแล้วก็อยากให้มีประชาสัมพันธ์ในหลังจากสรุปแล้วอ่
0: ะ
1: ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรู้ไม่ใช่ว่าไปรู้วันที่เปิดตัว8โมงเริ่มลงทะเบียนแล้วทุกคนก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยมาก่อนเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนปีที่แล้ว
2: ไปดูปฏิบัติการที่จะไปตรวจสอบการบุกรุกป่าในพื้นที่ภาคใต้นะคะกรณีแรกเป็นฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นำกำลังไปจับกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนซึ่งการสอบสวนพบว่าเป็นผู้นำท้องถิ่นที่อยู่เบื้องหลังนะคะอีกกรณีหนึ่งคือที่จังหวัดกระบี่ทางปปช.และผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจสอบการบุกรุกเขาอ่าวนางมีการออกโฉนดทับที่ดินเป็นพื้นที่ป่าเนื้อที่กว่า70ไร่ค่ะสภาพของถนนความกว้างประมาณ5เมตรนะคะหลังจากเป็นภาคเอกชนที่นำเครื่องจักรตัดถนนเข้าไปแล้วขึ้นไปบนภูเขาอ่าวนางในพื้นที่หมู่2ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ทางนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ก็นำกำลัง เข้าไปตรวจสอบนะคะการตรวจสอบนั้นพบข้อมูลว่าบางแปลงมีประวัติดำเนินการเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์มาตั้งแต่ช่วงปี2547ถึง2549ก่อนมีการออกเอกสารสิทธิ์ในลักษณะเฉพาะรายและต่อมาก็ทยอยออกเอกสารจากการเดินสำรวจในช่วงปี2557ถึง2562รวม13แปลงเนื้อที่รวมกว่า70ไร่มูลค่าเป็นพันล้านค่ะเพราะว่าที่นั่นคือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่ผลการตรวจสอบแนวเขตเบื้องต้นก็พบโฉนด13แปลงอาจจะมีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าและเขตอุทยานแห่งชาตินะคะสภาพของพื้นที่เป็นป่าเป็นภูเขามีความลาดชันมากกว่า35องศาการออกโฉนดมีการกล่าวอ้างหลักฐานสค.1ซึ่งเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการขุดตักหน้าดินการทำไม้แผ่วถางป่ารวมถึงเปิดเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ซึ่งมีการออกโฉนดตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการครอบครองการใช้ประโยชน์ค่ะ
3: แล้วก็เรามาดูพื้นที่วันนี้นะครับจากการที่อุทยานไปจับในส่วนของด้านหลังนี้นะครับมีการตัดต้นไม้นะครับแต่ว่าเพื่อที่จะให้เอาไปจำหน่ายไม่ใช่ตัดจำหน่ายต้นไม้นะครับที่ดินตรงนั้นนะฮะก็เพื่อที่จะไปโฆษณาในการขายพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะว่ามีการเป็นการออกโฉนดแล้วในการเอกสารแล้วปปช.ได้ทำการไต่สวนซึ่งถ้าหากปปช.ไต่สวนแล้วชี้มูลต่อไปแล้วศาลจะมีอำนาจในการพิพากษาเพิกถอนได้เลยคือ
2: ไปดูที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอเนี่ยนำกำลังไปจับกุมนายนพดลทองดำตอนที่กำลังใช้รถแบ็คโฮเข้าไปไถปรับพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาห้วยบอนอยู่ในพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงตรวจสอบแล้วพบว่ามีการโค่นล้มต้นไม้พบตอไม้ขนาดใหญ่ที่ทำให้พื้นที่ป่าเสียหายไปกว่า10ไร่จากการสอบสวนนายนพดลก็ให้การบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่ตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงให้นำเครื่องจักรไปไถปรับพื้นที่ป่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลดำเนินคดีกับผู้นำท้องถิ่นที่อยู่เบื้องหลังการบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมการแข่งขันในการค้าโลกที่รุนแรงมากขึ้นและมีกฎเกณฑ์การค้าใหม่ๆมากดดันมันเป็นปัจจัยที่หลายฝ่ายมองนะคะว่าไทยเองก็ต้องเร่งปรับตัวเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนด้วยเช่นกันติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: ความผันผวนด้านเศรษฐกิจและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยที่กดดันให้การค้าการลงทุนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าไทยจะต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันขณะที่การเคยมีอุตสาหกรรมเดิมที่เข้มแข็งอาจจะไม่ตอบโจทย์จึงต้องเร่งสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่เพื่อรองรับครับเศรษฐกิจในประเทศที่โตต่ำกว่าศักยภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานนะครับเมื่อเกิดวิกฤตทำให้คนตัวเล็กได้รับผลกระทบหนักและภาครัฐต้องกู้เงินเพื่อมาแก้ปัญหาขณะที่ปัจจัยภายนอกทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์การเกิดขึ้นของ AI และการนำกระแสเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมมาบีบบังคับเป็นกติกาทางการค้าทำให้การเดินหน้าเศรษฐกิจไทยต้องเร่งสร้างความพร้อมให้กับคนตัวเล็กและ SME รวมทั้งการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนที่จะต้องเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการในประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันครับ
1: วันนี้คือสิ่งที่เราต้องคว้าโอกาสดึงสิ่งที่ดีๆแล้วให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยที่สุดช่วยสร้างรายได้ให้คนไทยช่วยสร้างงานให้คนไทยช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงอันนี้คือถ้าเราไม่ทำอะไรประเทศไทยมันจะไม่ใช่เคนะครับมันจะกลายเป็นเอขาลงแปลว่ามีแต่คนแย่ลงวันนี้ที่ต้องทำคือเปลี่ยนจากเคเป็นวีขาขึ้น
0: ด้านเลขาธิการ BOI ระบุนะครับว่าเทรนด์การลงทุนเศรษฐกิจสมัยใหม่ทำให้การลงทุนจะมุ่งไปที่ประเทศที่มีความพร้อมก่อนนะครับเมื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาแล้วจะต้องมีจุดเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตอย่างมากจุดแข็งที่ไทยนั้นเคยมีฐานอุตสาหกรรมเดิมที่เข้มแข็งยังไม่เพียงพอนะครับแต่จะต้องเร่งสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเอาไว้รองรับครับ
2: เราอาจจะมีซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งของรถยนต์ของอิเล็กทรอนิกส์อยู่เดิมแต่ไม่ใช่ของอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างซัพพลายเชนของ EV ซัพพลายเชนของเซมิคอนดักเตอร์ซัพพลายเชนของ PCB ที่มีเครื่องการลงทุนเข้ามาเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของพลังงานสะอาดที่เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความ

0: ยั่งยืนในอนาคตแล้วก็รวมทั้งการขยาย FTA
1: ผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์มองนะครับว่าไทยนั้นยังมีโอกาสแข่งขันในเวทีโลกได้นะครับสะท้อนได้จากการส่งออกล่าสุดที่เติบโตถึง2หลักแต่ว่าจุดสำคัญก็คือการเปลี่ยนโอกาสเป็นมูลค่าที่ทอนกลับมาในประเทศจะทำได้หรือไม่เพราะเมื่อเจาะลงไปพบว่าการส่งออกที่เติบโตแลกมากับการนำเข้าวัตถุดิบที่ยังคงสูงขึ้นครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาครับสิ่งสำคัญที่หลายฝ่ายมองเห็นตรงกันนอกจากเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในประเทศนะครับจุดสำคัญก็คือขีดความสามารถในการปรับตัวและการส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศว่าจะสามารถปรับตัวรองรับกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้หรือไม่ครับ
2: ขอบคุณคุณนิติเทพค่ะ
3: ขอบคุณค่ะทางประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปยื่นหนังสือกับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือว่ากรตรนะคะขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการนายหนึ่งอ้างถึงว่ามีหลักฐานการรับเงินจากเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ผ่านบัญชีม้าเดือนละ 200,000 บาทค่ะมีหลักฐานการสนทนาลักษณะของการทวงถามเงินรายเดือนและข้อความแจ้งการโอนเงินพร้อมกับใบบันทึกรายการโอนเงินเดือนละ 200,000 บาทซึ่งเป็นสิ่งที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำไปยื่นให้กับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะคะขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมตำรวจนายหนึ่งตัวนายอัจฉริยะอ้างว่ามีหลักฐานการสนทนาระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาของนายตำรวจกับตัวแทนเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์เกิดขึ้นในช่วงปี2567ถึงปลายปี2568ชื่อบัญชีรับเงินเป็นบัญชีม้าสำหรับรับเงินจากเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเช่นเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดสระแก้วซึ่งต้องสงสัยว่าผลประโยชน์อาจจะถูกส่งไปถึงมือของนายตำรวจโดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการในหน่วยงานสำคัญ
4: ไอ้เรื่องส่วนตัวให้บัญชีม้าเนี่ยเอาเงินไปให้เขาเป็นเงินสดนะครับเดือนละ 200,000 ตามที่สลิปที่ผมให้เลยซึ่งบัญชี2บัญชีเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้รับโอนเงินจากพวกผิดกฎหมายอยู่ถ้าประธานคณะกรรมการกตรเนี่ยเอา2บัญชีเนี่ยไปตรวจสอบมาก็จะเห็นเงินเข้าจำนวนมากในสมัยที่เขาเนี่ยเป็นผู้การศูนย์สืบภาค2
3: การยื่นคำร้องในวันนี้มีพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเป็นผู้รับเรื่องแล้วก็มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากนายอัจฉริยะไว้สำหรับประกอบการพิจารณาค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากันค่ะ

สวัสดีค่ะเริ่มที่ฟุตบอลต่างประเทศกันนะคะซึ่งมีความล่าสุดค่ะจากนิตยสาร France Football นะคะตอนนี้ประกาศรายชื่อนักเตะ30คนที่มีลุ้นจะคว้าบอลลงดอปีนี้แล้วนะคะและแน่นอนค่ะนำโดยคิลิเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาแลนด์แฮร์รี่เคนและลามินยามอลค่ะนิตยสารฟรองฟุตบอลของฝรั่งเศสนะคะผู้จัดทำรางวัลบอลลงดอประกาศรายชื่อนักเตะ30คนสุดท้ายที่มีลุ้นรางวัลในปีนี้ออกมาแล้วนะคะปรากฏว่ามีนักเตะชื่อดังหลายคนนำโดย2นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสอย่างคิลิเอ็มบัปเป้ดาวซันโวฟุตบอลโลกจากเรอัลมาดริดและอุสมานเดมเบเล่เจ้าของรางวัลคนล่าสุดจากปารีสแซงต์แชร์กแมงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พาทีมชาตินอร์เวย์เข้าถึงรอบ8ทีมฟุตบอลโลกแฮร์รี่เคนที่ยิงไป73ประตูให้สโมสรและทีมชาติก่อนจะพาอังกฤษเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกนะคะรวมถึง2นักเตะจากบาร์เซโลนาอย่างโรดรีกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกและนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกนะคะรวมถึงลามินยามาลก็มีชื่อติดค่ะขณะที่เลโอเนลเมสซี่ที่เพิ่งประกาศเลิกเล่นทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็เจ้าของรางวัลนี้7สมัยมีรายชื่ออยู่ใน30คนสุดท้ายเช่นกันนะคะหลังจากที่พาอาร์เจนตินาได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้พิธีมอบรางวัลบาลองดอร์นั้นจะย้ายสถานที่จัดงานจากกรุงปารีสตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติเดิมไปที่กรุงลอนดอนนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ70ปีนับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนั้นก็คือสแตนลีย์แมทธิวตำนานทีมชาติอังกฤษนะคะโดยพิธีประกาศรางวัลจะมีขึ้นวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของฟีฟ่านะคะหลังจากที่จานนี่อินฟานติโนประกาศจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าสมัยที่3ของตัวเองล่าสุดแฟร์ส

ควร์องค์กรต่อต้านองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่ามีผู้คนกว่า 100,000 คนร่วมลงชื่อในหนังสือร้องเรียนเพื่อเรียกร้องให้ฟีฟ่าดำเนินการสอบสวนอินฟานติโน่จากกรณีถูกกล่าวหาว่าละเมิดประมวลจริยธรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐค่ะโดยแฟสแควร์ทำแคมเปญรีบูตฟีฟ่านะคะซึ่งอินฟานติโน่นั้นก็ต้องเผชิญกับหลายข้อกล่าวหาทั้งการใช้อำนาจในทางมิชอบการละเมิดหน้าที่ในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองจากกรณีที่ทรัมป์ติดต่ออินฟานติโน่ให้ทบทวนใบแดงของฟลอรินปาโลกันก่อนจะมีการยกเลิกโทษแบนในฟุตบอลโลกรวมถึงโครงการของอินฟานติโน่ที่จะขายหุ้นฟุตบอลโลกให้กับนักลงทุนจากเอกชนถึงแม้ว่าแผนนี้จะถูกพับไปแล้วก็ตามค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะคืนนี้ลิเวอร์พูลจะประเดิมนัดแรกของรอบลีกเฟสด้วยการเปิดแอนฟิลด์เจอกับแอตเลติโกมาดริดนะคะแต่ว่าก็มีประเด็นในการแถลงข่าวซึ่งเป็นเรื่องดราม่าของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะคะโดยเขายอมรับว่าเสียใจค่ะที่ไม่ได้รับการต่อสัญญากับหงแดงAlexis McAllister นะคะกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาวัย27ปีเปิดเผยในงานแถลงข่าวก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกซึ่งลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านพบแอตเลติโกมาดริดเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจที่ลิเวอร์พูลไม่เสนอสัญญาฉบับใหม่ก่อนเตรียมย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้แต่ McAllister ยังบอกว่าเขาจะยังทุ่มเทให้กับสโมสรนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายค่ะขณะที่อันโดนีอิราโอล่าเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลยืนยันว่ายังมีเวลาอีกมากที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องสัญญาของแมคอลิสเตอร์และพอใจกับฟอร์มการเล่นของแมคอลิสเตอร์หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีปัญหาต่างๆอาจจะได้รับการแก้ไขนะคะโดยก่อนเกมกับแอตเลติโกมาดริดคืนนี้ลิเวอร์พูลเพิ่งจะเก็บชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทีมของอิราโอล่านะคะซึ่งอิราโอล่านั้นยอมรับว่าการคุมทีมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกของเขาจะเป็นค่ำคืนที่วิเศษเพราะว่าได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างแอตเลติโกมาดริดค่ะส่วนอาร์เซนอลนะคะจากฝูงพรีเมียร์ลีกจากการชนะรวด3นัดจะบุกไปเยือนนาโปลีฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลเป็นรองแชมป์รายการนี้นะคะหลังจากแพ้จุดโทษปารีสแซงต์แชร์กแมงในนัดชิงชนะเลิศโดยมิเกลอาร์เตต้ายอมรับว่าการประเดิมนัดแรกด้วยการบุกไปเยือนนาโปลีถือเป็นงานที่ยากทั้งบรรยากาศของแฟนบอลนาโปลีและสถิติที่แข็งแกร่งในบ้านของพวกเขาค่ะโดยเกมระหว่างนาโปลีกับอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลกับแอตเลติโกมาดริดนั้นจะแข่งขันคืนนี้เวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยค่ะ Action Today นะคะไปดูภาพสวยๆของการแข่งขันเสือภูเขาดาวฮิลนะคะรายการ Red Bull Cerro Abajo เป็นรายการระดับโลกนะคะซึ่งจัดที่สตุตการ์ดประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกค่ะจุนิชันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะจังหวัดพัทลุงตอนนี้จัดกำลัง4ฝ่ายไปดูแลพื้นที่เกาะรังนกในอำเภอปากพยูนนะคะหลังจากสิ้นสุดสัมปทานแต่มีข้อสังเกตจากภาคประชาชนว่าการที่ผู้ประกอบการเนี่ยยังไม่มีใครยื่นขอสัมปทานเชื่อว่าอาจจะเป็นการเจรจาจัดสรรผลประโยชน์กันอยู่หวังว่าราคากลางจะต่ำกว่า500ล้านบาท
2: หากมันผู้ใดทำลายชีวิตนกโดยเอาประโยชน์ส่วนตัวมาสูงกว่าประโยชน์ส่วนรวมทำให้ทรัพย์ของแผ่นดินต้องสูญเสียไปขอให้มันผู้นั้นมีอันเป็นไป
1: นี่เป็นช่วงของการทำพิธีส่งมอบพื้นที่หมู่เกาะเกาะ4เกาะ5คืนกลับให้กับคณะกรรมการจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุงนะคะหลังจากที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานเป็นระยะเวลา5ปีเมื่อวานอุปนายกสมาคมอนุรักษ์รังนกอีแอนธรรมชาติภาคใต้อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทสยามเนสซึ่งก็เป็นผู้ได้รับสัมปทานรังนกในรอบที่ผ่านมากล่าวเตือนคนที่เกี่ยวข้องอยากกระทำการไม่สุจริตต่อทรัพยากรของแผ่นดินโดยเฉพาะการทำอันตรายต่อทรัพยากรนกอีแอนค่ะ
2: จะไม่ทิ้งให้นกต้องถูกคนใจบาปมันทำอันตรายและให้สูญพันธุ์ไปได้ครับแต่ว่าปัญหามันเกิดจากเงื่อนไขหลายประการที่สำคัญเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยราคากลางมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญหรอกครับแต่เงื่อนไขอื่นๆอย่างเช่นการที่มีพระบัญญัติอากรรังนกอีแอนเป็นกฎหมายแม่อยู่แล้วกฎหมายหลักอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าบางหน่วยงานมาออกระเบียบซึ่งเป็นกฎหมายที่มีสัดส่วนต่ำกว่าพระราชบัญญัติตั้ง3ชั้นออกระเบียบกรมมาแล้วทำให้ไม่สามารถที่จะดูแลรักษานกแล้วทำตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานได้นี่คือเรื่องที่ผู้ประกอบการทุกคนครับกังวลมาก
1: ส่วนทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงในฐานะฝ่ายธุรการคณะกรรมการจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุงก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเพราะว่าบริษัทผู้รับสัมปทานเดิมก็มีการจัดเก็บรังนกตามเงื่อนไขแล้วก็ยังพบรังนกบางส่วนที่มีนกอาศัยอยู่ค่ะ
3: ว่าวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่หมดทีเดียวเพราะผู้รับสัมปทานเนี่ยเขามองว่าต้องการไอ้บำรุงพันนกนะครับบำรุงพันนกแล้วก็เห็นว่าความเรียบร้อยของบริษัทก็ในถ้ำนี้ก็สะอาดไม่มีอะไรที่ทำให้นกจะไม่มาอยู่นะครับก็เชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยบริษัทข้างหน้าผมก็ไม่ทราบว่าใครจะได้เข้ามาแต่วันนี้เมื่อหมดสัญญาสัมปทานกับนักการมาดูแล้วนะครับก็ถือว่าทางบริษัทก็ทำตามเงื่อนไขนะครับในข้อสัญญาทุกอย่างนะครับ
1: ส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรรังนกหลังจากสิ้นสุดสัมปทานนะคะทางจังหวัดก็มีการหารือแนวทางการดูแลและลาดตระเวนพื้นที่ก็จะมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจฝ่ายปกครองอบจ.พัทลุงซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักของการดูแลพื้นที่เกาะรังนกอยู่ในความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงหน่วยงานอื่นๆก็จะมาร่วมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่กับภารกิจที่เกี่ยวข้องทีนี้ที่ประชุมก็ยังหารือถึงความเหมาะสมของจำนวนเจ้าหน้าที่เน้นการใช้กำลังตามความจำเป็นไม่ให้เกิดภาระด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายของการลาดตระเวนมากเกินไปมีการจัดกำลังสอดคล้องกับภารกิจให้ดูแลรักษาทรัพยากรรังนกและพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนเรื่องการเปิดประมูลสัมปทานรังนกอีแอนทางจังหวัดพัทลุงประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ายื่นซองเสนอราคาแต่ยังไม่มีเอกชนรายใดที่มาขอสัมปทานก็เป็นที่น่าจับตาว่าการที่ผู้ประกอบการยังไม่ยื่นขอสัมปทานนั้นสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยหรือว่าข้อจำกัดบางประการของการประกอบกิจการรังนกอีแอนหรือไม่แต่ก็มีข้อสังเกตจากภาคประชาชนบางส่วนว่าอาจจะมีการเจรจาจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วอยู่ระหว่างการต่อรองเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐลดราคากลางให้ต่ำกว่า500ล้านบาทหรือเปล่าค่ะ
0: สภาพอากาศระยะนี้อาจจะต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยพื้นที่เสี่ยงภัยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น51จังหวัด9จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงหรือว่ามีความเสี่ยงสูงค่ะดูเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้อุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ค่ะเราจะมาเริ่มกันด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักมากนะคะซึ่งวันนี้จะมีพื้นที่เสี่ยงสูงเป็นวันแรกค่ะในวันนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงจากฝนที่ตกหนักมากในพื้นที่9จังหวัดเริ่มจากภาคอีสานนะคะที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญและสุรินทร์ค่ะส่วนบริเวณภาคตะวันออกก็ที่จังหวัดตราดนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก42จังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะมีความเสี่ยงน้อยเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและก็ที่อุบลราชธานีค่ะต่อกันที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีปิดท้ายภาคใต้นะคะที่จังหวัดระนองพังงาและที่ภูเก็ตค่ะสาเหตุหลักๆนั้นก็มาจากมวลอากาศเย็นนะคะที่จะแผ่ปกคลุมลงมายังบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วนะคะก่อนที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศเวียดนามและก็ลาวตอนบนนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้เองจะส่งผลทำให้ร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาวันนี้จะมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง

0: อนล่างภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกส่งผลทำให้จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานก่อนที่จะเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งจะได้รับผลกระทบตามมานะคะนอกจากนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เห็นอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้นี้นะคะสำหรับกลุ่มฝนนี้มีแนวโน้มว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปด้วยค่ะช่วงนี้จึงขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้ระดับความสูงของคลื่นยังคงอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะและในบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ค่ะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้กับดิฉันบุษริน ยิ่งเกียรติคุณค่ะพิพัฒน์ประชุมกรรมการจัดการมลพิษหลังพบน้ำมันปนเปื้อนลงท่อระบายน้ำหลายจุดเฉพาะถนนเชื้อเพลิงสูบได้มากกว่า 22,000 ลิตรด้านภาคเอกชนขอรัฐวางกติกา Data Center แบบไม่เหมารวมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามพอใจศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงเดินหน้าแผนระงับปัญหาปลาหมอคางดำระบาดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแต่เรียกร้องกรมประมงเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมค่ะฝนตกแต่น้ำสี่เขื่อนหลักยังน้อยเตรียมรับซุปเปอร์เอลนิโญชวนดูโมเดลเทคโนโลยีจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นแปลงสวนมะม่วงนอกเขตชลประทานสู่ผลผลิตพรีเมียมส่งออกวันนี้นะคะมีการพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะคะซึ่งเป็นรอยต่อของเขตคลองเตยและเขตยานนาวาค่ะเจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำมันออกมาได้แล้วมากกว่า 22,000 ลิตรนะคะในขณะที่เช้าวันนี้นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการประชุมเพื่อหารือถึงสาเหตุเรื่องนี้ค่ะนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1/2569นะคะโดยนายพิพัฒน์ย้ำในที่ประชุมค่ะว่าวันนี้เป็นการประชุมการบริหารจัดการมลพิษทางน้ำครั้งที่1/2569ซึ่งไม่ได้มีการประชุมเป็นระยะเวลานานพอสมควรซึ่งจากเมื่อวานนี้ก็ได้รับรายงานนะคะว่ามีน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำจึงอยากจะให้ทางฝ่ายเลขาได้อธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรเพื่อจะได้ทำให้ในที่ประชุม

0: สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันต่อได้นะคะขณะที่เมื่อวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำออกมาได้แล้วนะคะมากกว่า 22,000 ลิตรบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ซึ่งเป็นรอยต่อของเขตคลองเตยและเขตยานาวาเบื้องต้นยังไม่พบการรั่วซึมออกนอกพื้นที่ปิดกั้นนะคะมีการคาดการณ์ค่ะว่าจุดรั่วอาจจะอยู่ภายในแนวท่อดังกล่าวด้วยโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งสูบของเหลวออกมาให้หมดก่อนจะตรวจสอบหาจุดรั่วและที่มาของน้ำมันเพื่อดำเนินการแก้ไขกันต่อไปขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษพื้นที่ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและระดับการติดไฟพบค่าบางส่วนอยู่ในระดับเสี่ยงนะคะจึงมีการฉีดโฟมลงไปในท่อระบายน้ำเพื่อลดการระเหยและป้องกันความเสี่ยงจากการติดไฟด้วยค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะยังสร้างความกังวลใจให้กับชุมชนด้วยนะคะที่บริเวณเขตยานาวาซึ่งมีบ้านเรือนมากกว่า550หลังคาเรือนเนื่องจากแนวท่อระบายน้ำนั้นพาดขนานกับชุมชนและชาวบ้านบอกค่ะว่าได้กลิ่นน้ำมันโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกลงมารวมไปถึงก่อนหน้านี้ในกรณีของน้ำมันรั่วไหลจาก Data Center ย่านพระราม9และยังพบสารตะกอนปนเปื้อนนะซึ่งผลส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบด้วยค่ะนอกจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะอีกโจทย์ใหญ่ของอุตสาหกรรม Data Center ก็คือความต้องการการใช้ไฟในปริมาณมากนะคะเรื่องนี้ส่งผลต่อการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี2569จนถึงปี2593หรือแผน PDP 2026ที่ยืดเยื้อมานานแล้วนะคะยังต้องทบทวนและเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จเพื่อรองรับอุตสาหกรรมนี้โดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มใช้พฤศจิกายนนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีการพูดถึงตัวเลขคำขอใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center สูงถึง 30,000 เมกะวัตต์นะคะแต่ว่าทางด้านของรองประธานสมาคม Data Center แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงว่านั่นเป็นเพียงตัวเลขคำขอที่ใช้ประกอบเอกสารการประมูลไม่ใช่ความต้องการการใช้ไฟฟ้าจริงนะคะโดยประเมินว่าในอีก5ปีข้างหน้า Data Center จะใช้ไฟฟ้าจริงประมาณ 3,727 เมกะวัตต์หรือใกล้เคียงกับความต้องการไฟฟ้าจากการเปลี่ยนรถยนต์ประมาณร้อยละ25เปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะคะในขณะเดียวกัน Data Center ก็ไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวอย่าง Data Center ของภาครัฐธนาคารและโทรคมนาคมที่มักจะตั้งอยู่ในเขตเมืองเพื่อรองรับความต้องการด้านความเร็วและการบริหารจัดการการใช้น้ำและไฟไม่สูงเท่ากับ Data Center สำหรับงาน AI ค่ะซึ่งมักจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ EEC อยู่แล้วนะคะซึ่งภาคเอกชนมีข้อเสนอค่ะว่าถ้าหากรัฐจะออกกติกาในการกำกับก็ไม่ควรทำแบบเหมารวมแต่ให้ยึดตามประเภทและลักษณะงานค่ะ
1: Data Center ครับเราเหมือนสนามบินนะครับเราสร้างสนามบินเพราะว่าเราต้องการนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยใช่ไหมครับการที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะเข้ามาประเทศไทยได้ครับเราต้องมีสายการบินซึ่งสนามบินของประเทศไทยทุกที่ครับไม่ได้มีสายการบินของประเทศไทยเจ้าเดียวแต่ Data Center สร้างมาเพื่อสายการบินพวกนี้มาลงซึ่งสายการบินนี้ก็คือ End User ซึ่งอธิบายว่า End User คือใครซึ่งถ้าเกิดมีนโยบายที่ทำให้สนามบินรู้สึกว่าเอ๊ะบินมาแล้วสนามบินอาจจะไม่เปิดให้บริการหรือสนามบินอาจจะขยายไม่ได้นะครับสายการบินแน่นอนเขาก็ต้องไปลงที่สนามบินที่อื่น
0: นอกจากการวางกติกากำกับรองประธานสมาคม Data Center แห่งประเทศไทยยังเสนอให้รัฐนำรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับ Data Center มาลดค่าไฟครัวเรือนนะคะซึ่งอาจจะลดได้ราวๆร้อยละ20พร้อมกับสนับสนุนบริษัทไทยเข้าซัพพลายเชนโดยอาจจะมีสัดส่วน Made in Thailand ร้อยละ30สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Data Center เพื่อให้เกิดการผลิตในประเทศด้วยและเกิดการสร้างงานเพิ่มเกือบ 20,000 ตำแหน่งนะคะการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี2569ถึงปี2593หรือว่าแผน PDP 2026นะคะ ซึ่งแผนนี้ยืดเยื้อมานานแล้วนะคะในขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ก็อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นค่ะโดยทางด้านของปลัดกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐบอกว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2 เดือนทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนะคะคาดว่าจะเริ่มใช้แผนฉบับใหม่ได้

0: ภายในพฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอีกประเด็นหนึ่งที่มีความคืบหน้าก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้กรมประมงทำแผนระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำนะคะและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติด้วยค่ะและแม้ว่าตัวแทนภาคประชาชนจากจังหวัดสมุทรสงครามจะแสดงความพอใจในคำพิพากษาส่วนหนึ่งที่เปิดทางให้จังหวัดสมุทรสงครามเข้าสู่กระบวนการการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐนะคะแต่เห็นค่ะว่าควรที่จะได้รับการเยียวยาในทุกพื้นที่ประสบปัญหาและแผนระงับยับยั้งของกรมประมงก็ควรทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาแก้ปัญหาด้วยค่ะหลังจากตัวแทนภาคประชาชนซึ่งประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมกับทนายความร่วมรับฟังคำพิพากษาของศาลปกครองกลางในฐานะของผู้ฟ้องคดีเอาผิด18หน่วยงานของรัฐหลักๆนะคะก็คือกรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลภาคการปกครองในพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะนายปรเมศแดนดงยิ่งซึ่งเป็นทนายความภาคประชาชนในฐานะของหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำบอกว่าศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและอธิบดีกรมประมงผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายประมงเนี่ยค่ะระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำดำเนินการตามแผนที่จัดทำเอาไว้และอีกประเด็นสำคัญก็คือให้ประกาศพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อสามารถเบิกจ่ายแก้ไขเยียวยาได้อย่างรวดเร็วทางด้านของตัวแทนภาคประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามก็บอกว่าพอใจกับคำพิพากษาระดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะการเปิดให้จังหวัดสมุทรสงครามได้เข้าสู่กระบวนการการรับความช่วยเหลือเยียวยาแต่ภาคประชาชนยังจะเดินหน้าต่อเพื่อพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันปลาหมอคางดำนั้นแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่รวมทั้งเรียกร้องให้กรมประมงเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนระงับยับยั้งปัญหาค่ะ
1: แต่ว่ามันต้องมากับผู้เดือดร้อนแล้วจริงๆแล้วผู้รู้รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในพื้นที่ถูกไหมฮะเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ชาวบ้านเนี่ยอยู่กับปัญหาพออยู่ปัญหารู้ปัญหาแล้วก็รู้ทางแก้ไขนะถึงจะไม่ได้เรียนสูงก็มาก็จริงอ่ะแต่อยู่กับพื้นที่เพราะเรามองว่าการคิดร่วมมันจะดีกว่าการคิดแทนนะฮะมาคิดร่วมกันแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าหลายปีที่ผ่านมากรมประมงทำแบบเดิมเนี่ยผลลัพธ์แบบเดิมแน่นอนนี้เรายังมองว่าวันนี้มันควรเอามหาวิทยาลัยลงมาร่วมกับชาวบ้านนะในการคิดค้นนวัตกรรมเครื่องมือในการกำจัดปลาหมอคางดำ
0: นอกจากคดีทางปกครองนะคะยังมีคดีที่ภาคประชาชนฟ้องร้องกลุ่มบริษัทเอกชนด้วยค่ะซึ่งเป็นคดีทางแพ่งซึ่งฟ้องบริษัทเอกชนและกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลาหมอคางดำรวม9รายด้วยกันนะคะศาลแพ่งกรุงเทพใต้ก็จะนัดฟังคำสั่งในวันที่14กันยายนนี้นะคะว่าจะรับการฟ้องร้องเป็นคดีกลุ่มหรือไม่ด้วยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะแม้ว่าระยะนี้ที่มีคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักน้ำหลากไปจนถึงพรุ่งนี้เลยนะคะแต่ต้องย้ำว่าเป็นแค่เฉพาะบางจุดเท่านั้นและที่ต้องเตรียมรับมือกันต่อจากนี้คือภาวะของซูเปอร์เอลนีโญต้องถามคุณนิตยาค่ะเรื่องของกรมชลประทานระบุออกมาว่ามีเขื่อนหลายแห่งน้ำเริ่มน้อยแล้วสถานการณ์นี่ดูเหมือนจะสวนทางกับปริมาณฝนที่เราเห็นว่ามันตกเกือบทุกวันหรือเปล่าคะ
1: เรามีเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะคะคุณบุษรินทร์และก็คุณผู้ชมที่ฝนจะตกในช่วงฤดูฝนน้ำตอนนี้ยังอยู่ที่ประมาณบางแห่งไม่ถึง 50% แล้วอีกบางจุดนะคะน้ำไม่พอประปาก็ไม่มีใช้เวลาฝนตกตกเฉพาะจุดเท่านั้นจึงทำให้หลายพื้นที่เนี่ยพอออกข่าวไปเนี่ยก็จะเจอว่าน้ำท่วมแต่อย่าลืมว่ามีหลายจังหวัดเลยที่ยังมีปัญหาภัยแล้งนะคะกับการจัดการน้ำนี้ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะไทยเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะคะปีนี้ท่วมมากตามแนวชายขอบประเทศ

0: เทศแต่ตอนเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานนะคะน้ำน้อยนะคะพื้นที่การเกษตรหลายแห่งก็เจอกับสภาพอากาศนะคะที่แปรปรวนข้าวนะคะข้าวโพดนะคะอีกหลายอย่างยืนต้นตายค่ะข้าวโพดไร่ที่บ้านหนองเหม็นตำบลป่งทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพแคร่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะแล้วก็เริ่มทยอยตายขาดน้ำเพราะว่าฝนทิ้งช่วงมานานเกษตรกรหลายคนเริ่มทำใจค่ะเพราะว่าเงินทุนที่ลงไปทั้งค่าไถนะคะรวมถึงค่าปุ๋ยและค่ายาหลายหมื่นบาทอาจจะต้องสูญเสียไปไม่เฉพาะพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบนะคะอ่างเก็บน้ำแม่หาดที่เคยมีปริมาณน้ำเกือบเต็มอ่างแต่ว่าวันนี้นะคะหลายพื้นที่มีสภาพแห้งขอดนะคะเหลือน้ำเพียงเล็กน้อยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะหลังจากมีน้ำเข้าอ่างนะคะน้อยมากตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน้ำก็ไม่ค่อยจะเข้าเช่นเดียวกันกับเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งภูมิพลนะคะที่จังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์นะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์เวลานี้น้ำน้อยเช่นเดียวกันนะคะภูมิพลมีน้ำคิดเป็นร้อยละ58เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำคิดเป็นร้อยละ75ทางด้านของนายสุทธิพงษ์วงสารพีผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์บอกว่าตอนนี้ได้บูรณาการทั้ง2เขื่อนแล้วนะคะเพื่อให้เขื่อนเจ้าพระยามีน้ำเพียงพอใช้งานส่วนการปรับแผนการปรับตัวรับมือเอลนิโญค่ะก็ได้กำหนด5มาตรการก็คือการเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้มากที่สุดระบายน้ำให้เหมาะสมกับน้ำต้นทุนนะคะจัดสรรน้ำนะคะกินน้ำใช้เป็นอันดับแรกจากนั้นก็มีการระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศปรับแผนการเพาะปลูกในช่วงฤดูร้อนรวมถึงแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าแนวโน้มในขณะนี้นะคะหลายพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่เผชิญกับภัยแล้งอย่างที่บ้านโนนขาวตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นค่ะล่าสุดชาวบ้านจับมือกับทีมนักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันทำนวัตกรรมโซล่าเซลล์มาช่วยดึงน้ำจากลำห้วยสันขึ้นสู่ที่สูงนะคะแล้วก็เอาน้ำนะคะจากปัญหาภัยแล้งนี่แหละค่ะขึ้นไปสร้างมูลค่าปลูกพืชผักให้กับชุมชนมีรายได้ยิ่งปีนี้นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์เอลนิโญน้ำในลำห้วยสันซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญให้กับ3หมู่บ้านยิ่งน้อยลงทุกทีค่ะสภาพพื้นที่ก็ต่างระดับนะคะก็ยากที่จะดึงน้ำมาใช้เพราะว่าจุดนี้เป็นที่สูงแต่ว่าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้นำเครื่องสูบน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยดึงน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรที่มีทั้งสวนผักแล้วก็นาข้าว
1: แต่พอมีเครื่องสูบน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์ที่เรากระจายน้ำกับชาวบ้านเนี่ยจากชาวบ้านเขาเคยปลูก1ไร่ตอนนี้เขาเริ่มขยับขยายขึ้นเป็น2ไร่3ไร่เพราะว่าเขามีความมั่นคงทางด้านน้ำซึ่งสามารถแก้ไขช่วยชาวบ้านให้ชาวบ้านมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ต้องมีการขยับขยื่นในการกระจายการทำการเกษตรเพิ่มขึ้นให้กับตัวเองนะครับซึ่งมันเป็นความมั่นคงทางด้านน้ำที่ชาวบ้านเขามีความมั่นใจ
0: ส่วนจุดนี้ก็คือศูนย์กลุ่มเกษตรทำสวนบ้านโนนขวาวนะคะซึ่งสมาชิกมีอยู่ได้กันประมาณ90รายรวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์ค่ะในการทำพื้นที่เกษตรประมาณ270ไร่เขาปลูกพืชนะคะโดยใช้พืชผักสวนครัวนะคะส่งขายแล้วที่นี่ยังเป็นศูนย์คัดแยกผักปลอดสารเคมีที่ระบบตรวจสอบย้อนกลับส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำรายได้หมุนเวียนให้กับกลุ่มสูงถึงปีละ13ล้านบาทซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะคะของการใช้น้ำอย่างมีมูลค่าก
2: ลุ่มเราโชคดีที่ทางมขท่านได้ทราบข่าวเบื้องต้นว่ามีงบประมาณก็เลยมาช่วยเพราะว่าช่วงหน้าแล้งลำห้วยชันมันจะน้ำน้อยแต่บังเอิญว่าน้ำชีมันผันเข้ามาลำห้วยชันได้แต่ในส่วนของการทำการเกษตรก็คือทำสวนผักนะที่ดินมันอยู่ที่เนินที่ดอนก็มีทีนี้ก็เราก็ต้องผันน้ำจากลำห้วยชันขึ้นไปใส่บ่อใส่เก็บกักไว้เพื่อจะทำการเกษตรนะครับ
0: การบริหารจัดการน้ำที่นี่นะคะแปลมาเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชนแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ลืมนะคะว่าการมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนคือการบำรุงรักษาอุปกรณ์นี่แหละค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานภาครัฐหรือว่าทีมที่นำเครื่องมือมาให้เนี่ยปกติจะไม่มีค่าแมนเทนแนนซ์นะคะเขาก็เลยร่วมกันจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยเก็บเงินจากสมาชิกสำหรับค่าใช้น้ำวันละ70บาทเพื่อใช้ดูแลและอุปกรณ์ซ่อมแซมต่างๆเพื่อไม่ให้สูญเสีย
2: โซลาร์เซลล์เราได้มาฟรีแต่มันอยู่ที่การบำรุงรักษาแล้วก็บริหารจัดการกลุ่มถ้ามันไม่มีเงินกองทุนมันไปไม่รอดนะครับอย่างน้อยๆก็เพื่อรักษาเพื่อปรับปรุง

0: ความพยายามในการนำเทคโนโลยีตรวจวัดสภาพอากาศแล้วก็การวัดความชื้นในดินมาใช้วางแผนการจัดการน้ำอย่างแม่นยำเพื่อต่อสู้กับสภาพอากาศที่แปรปรวนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นสวนมะม่วงนอกเขตชลประทานแต่ว่ากลับสามารถยกระดับผลผลิตสู่เกรดพรีเมียมส่งออกสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้หลายสิบล้านบาทต่อปีติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแปลงใหญ่บนพื้นที่กว่า950ไร่ในอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นในอดีตต้องเผชิญกับสภาพพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติหรือใช้สายยางลากมารดน้ำแบบปล่อยท่วมแปลงตามความรู้สึกเมื่อเจอกับสภาพอากาศร้อนจัดฝนทิ้งช่วงและมีฝนหลงฤดูตกลงมามะม่วงจะดูดน้ำกระทันหันจนเกิดอาการผลแตกเสียหายกว่าร้อยละ30ถึง40ผลผลิตตกเกรดและขายแทบไม่ได้ราคา
2: เมื่อก่อนให้น้ำแบบหนึ่งให้น้ำจากเทวดา2ให้น้ำจากเราครับคือบางแปลงไม่มีบ่อน้ำไม่มีบ่อบาดาลไม่มีสระน้ำก็อาศัยน้ำฟ้าอย่างเดียวมาถึงจุดช่วงหนึ่งทีมของรองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์นะครับท่านนำทีมเข้ามาวิจัยนะครับว่าการผลิตมะม่วงมันน่าจะมีมาตรฐานมีแบบแผนมากขึ้นโดยท่านอาจารย์ก็มาตั้งจุดตรวจเขาเรียกว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศภาคสนามณตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ความชื้นในดินเท่าไหร่ถึงจุดนี้แล้วนะต้องให้น้ำแล้ว
1: ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดจึงปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตนำระบบน้ำมินิสปริงเกอร์พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาติดตั้งควบคุมการเปิดปิดได้ตั้งแต่ระบบวาล์วตั้งเวลาไปจนถึงการสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนพร้อมปรับระบบให้ปุ๋ยไปพร้อมกับน้ำซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานแล้วยังบริหารจัดการน้ำต้นทุนจากบ่อบาดาลและสระกักเก็บได้อย่างคุ้มค่าที่สุดท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด
2: มุมมองคือประหยัด2แบบคือ1ประหยัดน้ำปริมาณจริงๆอ่ะประหยัดไม่ได้เสียทิ้ง2ประหยัดเวลาเมื่อก่อนต้องลากสายให้น้ำตรงนี้10ไร่ผมว่าวันหนึ่งแหละแต่ตอนนี้ไม่ละผมก็ไปเปิดวาล์วไว้ก็กลับมาทำกิจกรรมอื่นได้จนก็ตั้งเวลาไป
3: ต้นมะม่วงเนี่ยใน1ต้นเนี่ยไซส์ประมาณสักสมพุ่มประมาณ4เมตรเนี่ยต้องการน้ำประมาณ30ลิตรถึง35ลิตรต่อต้นต่อวันเราดำเนินการประมาณปีนึงแล้วเราก็มีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์พบว่าผลผลิตที่ได้เกรด A เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 60% แต่ที่ไม่มีระบบน้ำเนาะมะม่วงแตกประมาณ 30-40% แต่ว่าแปลงไหนที่ให้น้ำผลที่แตกเหลืออยู่แค่ประมาณ 5%พอดีอีกงานนึงที่เราทำก็คือพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยทำมะม่วงนอกฤดูเพราะมะม่วงนอกฤดูเนี่ยถ้าในฤดูปีนี้เนี่ยนะครับข้อมูลจากปีนี้ก็คือเกรด A เนี่ยอยู่20บาทแต่ว่าวันเนี้ยเมื่อขายประมาณ5วันที่แล้ว120ถึง150บาท
1: การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและปกป้องผลผลิตจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่พิสูจน์ว่าเกษตรกรรมไทยจะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยการปรับตัวบนฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
0: การปรับตัวนะคะแล้วก็สามารถนำเอาข้อมูลมาใช้ในการที่จะตัดสินใจมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับเข้าสู่ภาวะโลกรวนในเวลานี้นะคะคุณบุษลินตอนนี้นะคะเราจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างเป็นทางการน้ำที่ว่านี่ อาจจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่มากพอนะปีหน้าร้อนแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีก
4: น้ำอาจจะน้อยลงไปกว่านี้ด้วยแล้วเราเห็นความพยายามของเกษตรกรเมื่อสักครู่นี้ที่พยายามปรับตัวแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเห็นหลายที่พยายามจะปรับสายพันธุ์ด้วยในการปลูกให้ทนแรงทนฝนมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะให้เกษตรกร ทำอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอจริงๆนะคุณนิตยาเพราะว
5: ่
4: าสถานการณ์ที่มันรุนแรงและความไม่แน่นอนสูงแบบนี้เขาต้องมีการประเมินคาดการณ์กันด้วยแล้วมันคาดการณ์ยากดังนั้นอาจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลงานวิจัยกันพอสมควรเรื่องนี้พูดกันมานานแล้วเราอยากรู้ว่าเวลานี้เนี่ยอย่างกระทรวงหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขามีการจัดการข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรส่วนนี้ยังไงบ้างไหมคะ
0: ตอนนี้ข้อมูลยังเป็นแบบข้อมูลของใครของมันแต่ว่าการจับรวมเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานแบบไซโรแบบจากบนลงล่างเนี่ย ก็ทำได้แต่ถ้าเกิดว่าทำให้ประชาชนเข้มแข็งจากล่างขึ้นบนแล้วมาเจอกันตรงกลางการจัดการน้ำไร้รอต่อมันเกิดขึ้นได้

0: ในอนาคตนะคะชวนคุณบุษรีแล้วก็คุณผู้ชมมาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยก็คือการทำงานแบบไซโลนะคะหรือต่างหน่วยงานต่างทำซึ่งนโยบายสั่งการจากบนลงล่างเพียงอย่างเดียวมักไม่ตอบโจทย์พื้นที่แล้วก็ไม่ยั่งยืนค่ะซึ่งก็มีทางออกหลายด้านเหมือนกันแต่ว่าวันนี้โครงการวิจัยแผ่นน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าการนำเครื่องมือบริหารจัดการน้ำมาเชื่อมโยงทุกระดับตั้งแต่ชุมชนอบต.ไปจนถึงจังหวัดโดยชาวบ้านมีส่วนร่วมออกแบบก็คือกุญแจสำคัญอย่างเช่นการช่วยปลดล็อกความขัดแย้งการแย่งน้ำข้ามเขตได้สำเร็จอย่างเช่นที่อำเภอแวงใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นที่เขาทำกันมาแล้วค่ะและนี่คือภาพมุมสูงของลำน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลใหม่นาเพียงและตำบลคอนฉิมนะคะซึ่งในอำเภอแวงใหญ่นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ถือว่าได้รับผลกระทบนะคะจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันปัญหาน้ำท่วมนะคะปัญหาการขาดแคลนน้ำทุกวันนี้ท้องถิ่นทั้งสองตำบลหันหน้าพูดคุยกันโดยการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะคะทำให้แก้ปัญหาข้ามเขตตำบลในการทำงานด้านน้ำอย่างเป็นรูปธรรมค่ะด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมระบุว่าปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมเคยเป็นวิกฤตที่ต่างฝ่ายไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าวันนี้ชุมชนเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันเก็บข้อมูลเส้นทางน้ำทำให้เห็นจุดบกพร่องของลำน้ำสายเดียวกันแม้จะอยู่คนละตำบลก็เห็นความจำเป็นในการแชร์ทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะการดึงน้ำไปใช้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ช่วยยกระดับรายได้ในฤดูแล้ง
1: ปัญหาตรงนั้นคือเรื่องงบประมาณใช่ไหมครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการทำงานในบูรณาการในรูปแบบของพื้นที่ทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยคืออย่างแม่น้ำหรือว่าห้วยนึงเนี่ยมันก็ต้องคาบเกี่ยวกับหลายๆตำบลใช่ไหมฮะของผมเนี่ยก็จะมีห้วยหนองเอี่ยนเป็นพื้นที่หลักเป็นลำห้วยหลักของพื้นที่เนาะก็จะมีตำบลใหม่นาเพียงตำบลคอนฉิมตำบลแวงใหญ่แล้วจะพาดทอดยาวไปถึงอำเภอชนบทแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีความต้องการหรือว่าแนวทางการทำงานที่อาจจะไม่สอดคล้องสอดรับกัน
0: ด้านในอำเภอแวงใหญ่ระบุ ด้วยนะคะว่าการแก้ปัญหาโดยมองแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไม่เพียงพอต่อไปนะคะแต่ว่าต้องมองภาพใหญ่ทั้งระดับอำเภอและลุ่มน้ำเพื่อให้การจัดการน้ำการจัดการงบประมาณลงไปแก้ไขได้ถูกจุดและตรงเป้าหมายที่สุดค่ะ
2: พื้นที่เนี่ยนะครับก็ได้มีการวางแผนงานที่จะทำแหล่งกักเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นฝายหรือว่าหนองหรือว่าอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ได้ประสานแผนกันแล้วก็ดำเนินการวางแผนเพื่อที่จะออกแบบแล้วก็เสนอขอรับงบประมาณโดยมีการประสานนะครับให้สอดรับกันให้เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับ
0: การทำงานลักษณะนี้นะคะสอดคล้องกับแนวทางของผู้ช่วยศาสตราจารย์พยมสราภิรมนะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นระบุว่าประเทศไทยที่จริงแล้วมีปัญหาการจัดการน้ำแบบไซโลทางใครทางมันการปลดล็อกข้อจำกัดนี้คือการนำเครื่องมือมาเชื่อมโยงแต่ละระดับนะคะทั้งแต่ผู้ใช้น้ำท้องถิ่นจังหวัดจนถึงลุ่มน้ำการใช้เทคโนโลยีเก็บฐานข้อมูลการยกระดับฐานลากการทำนโยบายจากข้างบนจากข้างล่างนะคะเดินเข้ามาและบรรจบกันนี่คือทางรอดที่ไทยจะต้องเดินหน้า
3: จริงๆแล้วมันควรจะทำทั้งข้างบนลงมาข้างล่างและข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนาะเพราะว่าในภาพของประเทศมันก็จะมีโครงการสำคัญระดับประเทศนะครับในระยะ5ปี10ปีเราอาจจะมีโครงการสำคัญของประเทศประมาณ10โครงการนะครับในแต่ละลุ่มน้ำก็จะมีโครงการที่ใหญ่ระดับลุ่มน้ำที่แต่ละจังหวัดเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะตัวเองได้นะครับแต่นะครับก็ต้องเอาข้างล่างขึ้นมาชนด้วยไม่งั้นพอมันมีแต่โครงการใหญ่ๆนะครับกลายเป็นว่าปัญหาในพื้นที่เล็กๆมันไม่ถูกแก้ไขอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำแผนเนี่ยจากที่เราเคยทำจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยมันต้องเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนมาชนกันให้ได้ที่ระดับจังหวัดแล้วก็ลุ่มน้ำครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างเพอร์เฟกต์ในอนาคต
0: สำหรับข้อเสนอสำคัญระดับประเทศในการฝ่าวิกฤตการจัดการน้ำคือการสร้างฐานข้อมูลระดับประเทศที่ตรงกันเพื่ออุดช่องโหว่การทำงานที่ซ้ำซ้อนค่ะ
3: เรามีเป้าหมายร่วมกันอยู่ครับว่า3ปีนี้เราจะพยายามบริหารจัดการเพื่อให้ลดปัญหาภัยจากน้ำนะครับส่วนทีมผมเองก็จะพยายามดูเรื่องของการจัดทำแผนนะครับให้เกิดการ

0: ูรณาการแล้วก็การใช้งบประมาณให้ตรงเป้าที่สุดนะครับอันนี้เราก็พยายามขับเคลื่อนส่วนหนึ่งนะครับที่พยายามทำอยู่ก็คือเรื่องฐานข้อมูลฐานข้อมูลมันจะต้องอัปเดตตรงกันนะครับก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่สามารถใช้ในการบริหารสถานการณ์และนะครับการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีอันที่สองคือฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการทำแผน
1: ทางรอดประเทศไทยท่ามกลางแนวโน้มวิกฤตสภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่จะรุนแรงขึ้นในอนาคตคือการจัดการน้ำนี่แหละค่ะเพราะว่าน้ำนั้นเป็นภัยพิบัติที่มากที่สุดในประเทศไทยถ้ามาถูกทิศถูกทางเราเตรียมพร้อมรับมือการวางรากฐานข้อมูลที่ถูกต้องประเทศไทยก็จะรอดพ้นจากภัยพิบัติด้านน้ำขอนแก่นก็คือตัวอย่างที่สะท้อนชัดเจนแล้วนะคะว่าเมื่อจัดการน้ำได้น้ำจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินสร้างอาชีพแล้วคืนความมั่นคงสู่ชีวิตประชาชนได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือบทเรียนสำคัญในการจัดการน้ำแบบไร้รอยต่อนะคะคุณผู้ชมและคุณบุษลินคะพรุ่งนี้เราจะมีเวทีสาธารณะนะคะในการหาทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายนะคะเป็นเรื่องของการจัดการน้ำไร้รอยต่อแก้ท่วมแก้แล้งเข็มรุกนะคะบทเรียนข้อเสนอจากพื้นที่เพื่อน้ำมันคงจัดขึ้นพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจดูทางเพจ The Active แล้วก็เพจใหญ่ไทย PBS ถ่ายทอดสดนะคะแล้วเราจะเห็นเลยว่าการลดช่องว่างเรื่องของการจัดการน้ำที่จริงแล้วทุกคนต้องทำร่วมกันค
2: ่
1: ะ
2: เรื่องนี้สำคัญจริงนะคะตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะติดตามกันได้ทางไลฟ์ด้วยนะคะเรื่องสำคัญค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลและคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจากตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะความเสียหายและความกังวลเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดนะคะตราบใดที่ปลาหมอคางดำยังคงอยู่ในระบบนิเวศนอกจากพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางพื้นที่ภาคใต้แล้วค่ะล่าสุดพื้นที่ภาคอีสานมีคำยืนยันจากประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะออกมาแล้วค่ะเป็นการตรวจพิสูจน์โดยระบุว่าปลาที่ต้องสงสัยที่ชาวบ้านจับได้ที่เขื่อนลำปาวนั้นตกลงแล้วเป็นปลาหมอคางดำ
1: ซึ่งผลได้รับการรายงานแจ้งเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเป็นปลาหมอคางดำครับ
0: นี่เป็นคำยืนยันจากนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากนำส่งตัวอย่างปลาต้องสงสัยในเขื่อนลำปาวไปยังกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงซึ่งได้รับแจ้งผลเบื้องต้นแล้วว่าเป็นปลาหมอคางดำและคาดว่าจะได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมครับปลาต้องสงสัยซึ่งถูกระบุว่าเป็นปลาหมอคางดำจับได้เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาโดยนายยุติธรรมภูหัวหน้าชาวประมงพื้นบ้านบริเวณท้ายเขื่อนลำปาวในอ่างเก็บน้ำบริเวณบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งห่างจากจุดแรกที่จับปลาตัวแรกได้ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าในวันที่12กันยายนผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประมงฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้เดินทางลงพื้นที่มาร่วมด้วยตัวเอง
1: ถ้าผลออกมาอย่างนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับเราก็ต้องประสานไปทางต้นน้ำที่ลงเขื่อนก็คือทางจังหวัดอุดรเป็นต้นน้ำลงเขื่อนแล้วก็ปลายน้ำจากเขื่อนลำปาวเราจะไปที่ร้อยเอ็ดสารคามยโสธรแล้วก็อุบลนะครับก็เราจะได้ประสานกันจังหวัดที่ผมกล่าวมานะครับว่าอาจจะต้องมีการสุ่มในลำน้ำทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำของเขื่อนด้วยนะครับ
0: ประเด็นสำคัญคือการไปดูตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะคะสำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะถือว่าเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลักของภาคอีสานโดยมีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในบ่อดิน 1,225 คนพื้นที่ 8,500 ไร่คิดเป็นมูลค่าผลผลิตราว 1,000 ล้านบาท

0: ่อปีนะคะนอกจากนี้ยังมีเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในกระชังอีกกว่า425รายรวมกว่า 12,000 กระชังนับเป็นแหล่งผลิตปลานิลอันดับหนึ่งของภาคอีสานเมื่อรวมมูลค่าผลผลิตกุ้งกล้ามกรามและปลานิลสูงถึงปีละ 2,000 ล้านบาททำให้ภาครัฐต้องเร่งควบคุมและวางมาตรการสกัดกั้นอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่นั่นเองค่ะปลาหมอคางดำถูกพบการแพร่ระบาดครั้งแรกในไทยเมื่อปี2555ในพื้นที่บ่อกุ้งที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะผ่านมาถึง18ปีค่ะก็ยังไม่สามารถควบคุมประชากรของปลาหมอคางดำได้ล่าสุดกับคุณผู้ชมคำพิพากษาของศาลปกครองจังหวัดสมุทรสงครามให้ประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำให้ได้รับการเยียวยานะคะแต่ว่าคำพิพากษาที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีค่ะทำให้เกษตรกรในพื้นที่ก็มีความกังวลว่าการเยียวยานั้นจะไม่ครอบคลุมความเสียหายโดยเฉพาะบางคนที่เลิกอาชีพนี้ไปแล้วคำพิพากษาศาลปกครองมีคำสั่งให้จังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อเปิดทางให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำสามารถเข้าสู่กระบวนการเยียวยาได้แต่คำพิพากษาดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีค่ะเนื่องจากศาลกำหนดให้มีผลเมื่อพ้น180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดต้องรอดูนะคะว่าจะมีการอุทธรณ์คดีหรือไม่หากไม่มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดคำพิพากษาถึงจะมีผลแต่หากมีคำอุทธรณ์ก็จะต้องรอการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดสำหรับคำพิพากษาครั้งนี้มีผลเฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้นโดยครอบคลุมการเยียวยา3อำเภอได้แก่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางขุนทีทำให้จังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังไม่ได้รับประโยชน์จากคำพิพากษาในครั้งนี้โดยตรงค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงครามระบุว่าแม้ว่าจะเคารพคำตัดสินของศาลและพอใจกับผลคดีในระดับหนึ่งแต่ภาคประชาชนยังจำเป็นต้องหารือร่วมกับเครือข่ายจังหวัดอื่นเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อเนื่องเพราะว่าปัญหาปลาหมอคางดำไม่ได้จำกัดอยู่แค่จังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้นส่วนในพื้นที่ปลาหมอคางดำที่ยังมีจำนวนมากแม้ว่าที่ผ่านมาจะหาทางแก้ปัญหาทั้งการปล่อยปลากระพงใช้กากชาไล่ก็ยังไม่เป็นผลเนื่องจากปลาหมอคางดำทนต่อสภาพแวดล้อมและแพร่พันธุ์เร็วค่ะก่อนหน้านี้เคยเสนอให้ใครใช้การช็อตไฟฟ้าแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่อนุญาตนะคะเพราะว่ากังวลว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นจะได้รับผลกระทบไปด้วย
1: ปัญหาคือมันอยู่ตรงนั้นตรงที่มันเป็นตัวเล็กที่มันไม่จบเพราะว่าผมเคยเสนอด้วยระบบไฟฟ้าก็บางคนก็มาค้าระบบไฟฟ้ามันจะทำสิ่งแวดล้อมให้เสียหายสัตว์อื่น
2: แล้วตอนนี้มันยังไม่เสียหาย
1: และตอนนี้มันเสียหายหนักเพราะว่าสัตว์อื่นมันไม่มีไงมันถึงคือการที่เราเสนอไฟฟ้าเราไม่ได้ให้ช็อตไปทุกลำคลองเราจะใช้วิธีการใช้อวนหางปุ๊บกระชาไล่ปลาเล็กมาเอาไฟฟ้าดักข้างหลังของอวนหางอีกทีเพื่อช็อตตัวเล็กถึงมันไม่ตายมันมีโอกาสเป็นหมันคือวิธีการอะชาวบ้านรู้แต่มันทำไม่ได้
0: หลังจากนี้ต้องติดตามทั้งการอุทธรณ์คดีซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับคำพิพากษาและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนะคะว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรเพื่อผลักดันให้การแก้ปัญหาและการเยียวยาครอบคลุมพื้นที่อื่นซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเช่นกันค่ะเมื่อสักครู่นี้คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำกระทบกับการเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรในพื้นที่นะคะจนถึงวันนี้ค่ะบางครอบครัวหมดกำลังใจที่จะสู้ต่อแล้วเพราะว่าขาดทุนสะสมแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นคุณพัทราชนชมลงพื้นที่ไปติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น
3: ป้าเป็นหนี้อ่ะป้าหมดต้นทุน2ล้านพูดถึงเงิน2ล้านแล้วป้าจะร้องไห
4: ้คือมันท้อมันแก้ปัญหาไม่ได้เราท้อเราเลือกที่เราจะไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือไม่ก็ขายทิ้งไปให้ใครที่เขาถนัดกว่าเรามาซื้อไปเลย
5: ปลาหมอคางดำหลากหลายขนาดปะปนอยู่กับปลาพื้นถิ่นและปูม้าทุกครั้งที่จับขึ้นมาจากบ่อเลี้ยงของชุติมาชุ่มชื่นเกษตรกรในตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครและเป็นเช่นนี้มาตลอดหลายปีในตำบลพันท้ายนรสิงห์เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบเปิดหรือเรียกว่าวัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติอาศัยน้ำขึ้นน้ำลง

0: ในการถ่ายเทน้ำเข้าออกจากบ่อภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยเพราะติดชายทะเลมีระบบคลองชลประทานน้ำเค็มและน้ำกร่อยไหลผ่านทำให้เอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเปิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูม้าหอยแครงปลากระพงแต่เมื่อปลาหมอคางดำรุกรานก็กระทบอาชีพและวิถีชีวิตของเกษตรกร
1: ปกติคางปลาคางดำมันกินไข่ตรงนี้หรอคะ
2: กินไข่ตรงนี้แหละเนี่ยปลาขังไว้ในตะกร้าลูกปลาคางดำเล็กๆอ่ะมันตอดกินไข่ตรงเนี้ยจะเป็นไข่เหลืองไข่ดำมันกินหมด
1: อันนี้เรียกว่าปูอะไรนะคะ
2: ปูม้าค่ะไข่นอกจะปิ้ง
0: ชุติมาสืบทอดภูมิปัญญาธนาคารปูม้าจากบรรพบุรุษตั้งแต่ปี2540เพื่อให้กรมประมงนำไปวิจัยก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและเธอยังมีรายได้จากการขายปูม้าเพื่อเลี้ยงชีพเดือนละหลายหมื่นบาทจนกระทั่งปี2563เริ่มพบปลาหมอคางดำระบาดก็สูญเสียเงินลงทุนกว่า2ล้านบาทและยังเป็นหนี้ธนาคารอีก 500,000 บาทแต่ยังสู้ต่อเพราะต้องการรักษาที่ดินมรดก30ไร่เอาไว
3: ้แผ่นดินตรงนี้เป็นสมบัติของบรรพบุรุษไงแต่ก็ให้รักษาไว้
1: แล้วปลาหมอคางดำอ่ะพอมันลุกลามาปูผลผลิตปูเราเสียหาย
3: ถูกมันหมดป้าเป็นหนี้อ่ะป้าหมดต้นทุน2ล้านพูดถึงเงิน2ล้านแล้วป้าจะร้องไห้ป้าหมดเงินไงพอนึกถึงตรงนั้นแล้วกำลังเราไม่มีแล้วไงแล้วเราก็เจ็บเพราะว่าหมาป่ามันหนักทั้งล้มทั้งแบบมันหลายๆอย่างปลาน้ำมันกระเด็นเข้าตาเรากำจัดมันไง
4: เพื่อให้ในวังอ่ะปูมันอยู่รอด
5: ในอดีตตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นหนึ่งในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญค่ะชาวบ้านนิยมทำบ่อเลี้ยงระบบเปิดตามธรรมชาติแต่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วปลาหมอคางดำระบาดพวกมันทำลายระบบนิเวศและสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงของชาวบ้านจนบางคนต้องปรับเปลี่ยนอาชีพเพราะสู้ต่อไม่ไหวค่ะ
6: ปล่อยบ่อแห้งอย่างนี้มาประมาณสัก 4-5 เดือนแล้วเพราะว่าหลังจากจับจะวันตั้งใจจะจับกุ้งกุลาขึ้นเอาหอยแครงขึ้นแต่เปิดน้ำมาเนี่ยตรงตาน้ำเนี่ยไหลมาเนี่ยปลาหมอทางดำไหลมารวมกันเป็นทางเลยดำ
0: แบบบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่2ไร่2งานในหมู่ที่3ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครต้องปล่อยแห้งทิ้งไว้เพราะวิกฤตปลาหมอคางดำทำให้ขาดทุนสะสมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำและหอยแครงจากอาชีพหลักที่สร้างรายได้ดีสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมีเงินเข้าทุกวันอย่างต่ำวันละ500บาทหรือเดือนละ 30,000 ถึง 40,000 บาทกลายเป็นขาดทุนสะสมติดต่อกัน 1-2 ปีจนหมดทุนและหมดกำลังใจจนต้องหันไปทำงานโรงงานเพื่อหารายได้และต้องตัดใจขายที่ดินในบ่อเลี้ยง2บ่อรวม7ไร
6: ่มันท้ออ่ะปล่อยกุ้งกับหอยไปพร้อมกันหอยก็ปล่อยไป300โลเหลือหอยที่จับได้ยังไม่ถึง100โลอ่ะประมาณสักปี2ปีนึงเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยจนพี่เนี่ยทิ้งบ่อเลยคือเปิดแห้งไปเลยบ่อยปล่อยบ่อเลยคือเราหมดกำลังใจแล้วหมดทุนด้วยที่จะปล่อยเพราะเวลาลงทุนทีมันหลักหมื่นหลักแสนน่ะเราลงไม่ไหวเราไม่มีทุนจะลงแล้วแล้วนี่พี่ตัดสินใจขายที่แล้วนะคือพี่มันทําไม่ไหวคือทุกวันนี้จากอาชีพหลักพี่ทำวังทำบ่อเนี่ยอาชีพเสริมคือขายของตอนนี้ทั้งสองอาชีพเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วทุกวันนี้พี่ต้องทำโรงงานแล้วจากคนที่ไม่เคยไปทำงานโรงงานนะพี่ต้องไปทำงานโรงงานแล้วมันกระทบจริงๆมันเดือดร้อนคือเราไม่มีทุนที่จะลงต่อแล้วก็ผลประกอบการที่ได้ไม่มีด้วย
0: เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสะท้อนว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอาจไม่ขยายมาถึงพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครหากมีการควบคุมตั้งแต่ระยะแรกเพราะระบบการเลี้ยงแบบเปิดจำเป็นต้องรับน้ำจากธรรมชาติเข้ามาในบ่อทำให้ยากต่อการป้องกันปลาหมอคางดำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบเพียงผลผลิตในบ่อเลี้ยงแต่กำลังส่งผลต่อความอยู่รอดของอาชีพท้องถิ่นและที่ดินทำกินของครอบครัวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
7: ปลาเอเลี่ยนสปีชีส์จำเป็นต

0: ต้องกำจัดค่ะแต่ว่าปลาท้องถิ่นจำเป็นต้องปกป้องจากภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเกือบ1ปีแล้วค่ะสำหรับการตรวจพบสารโลหะหนักในพื้นที่แม่น้ำกกในพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านก็บอกว่าตอนนี้ค่ะปลาหลายชนิดเริ่มจะหายไปแล้วกังวลด้วยนะคะว่าในอนาคตทั้งพืชท้องถิ่นทั้งสัตว์น้ำท้องถิ่นนั้นจะสูญพันธุ์ไปด้วยคุณกวิศบุญธรรมติดตามเรื่องนี้ค่ะ
1: แม่น้ำกกบริเวณแก่งทรายมูลตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ในอดีตยังเป็นแหล่งจับปลาชุกชุมชาวบ้านแก่งทรายมูลพาทีมข่าวลัดเลาะลำธารเล็กๆในหมู่บ้านจุดที่ลำธารไหลลงสู่แม่น้ำกกในอดีตถ้าแม่น้ำกกยังไม่ขุ่นจะจับปลาได้จำนวนมากแต่ทุกวันนี้แทบไม่มีปลาให้จับ
2: ไม่มีเลยครับปลาผมไปหาทั้งวันนะครับได้2ตัวก็ยังมีนะครับหลังๆนี่นะครับผมคือลูกปลาก็ไม่เจอครับลูกปลาก็ไม่มีเลยธรรมดาคือน้ำจะเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำกกครับมันจะมีลูกปลามาอยู่ตรงนี้ครับตรงที่น้ำใสครับผมแต่ตอนนี้คือลูกปลาก็ไม่เจอสักตัวเลยครับผมครับหายเยอะมากเลยครับผม
1: เมื่อแต่ก่อนทำให้แม่น้ำกกขุ่นทั้งปีชาวประมงพื้นบ้านได้รวมตัวกันที่มูลนิธิร่มโพช่วยกันเขียนแผนที่ปลาแต่ละชนิดที่เคยจับได้และปลาหลายชนิดเริ่มหายไปโดยพบว่าตลอดแม่น้ำกกที่ตำบลท่าตอนมีแหล่งจับปลาอย่างน้อย25จุดและมีปลาเศรษฐกิจอย่างน้อย17ชนิดโดยชาวประมงพื้นบ้านสะท้อนปัญหาไม่ใช่เฉพาะเรื่องสารพิษอย่างเดียวแต่ตะกอนขุ่นทั้งปีของแม่น้ำกกได้ส่งผลกระทบอย่างมากกับวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน
3: น้ำท่วมใหญ่เซตแล้วก็เฮาก็บ่ฮู้ว่าปลามันออกมันไปไหนเนาะจากที่เคยหันก็บ่เคยหันไล่แล้วก็บ่กล้าหากันตุ้ยแล้วก็บ่ฮู้ว่าไปหาได้มาก็บ่ค่อยกล้ากินนะขายก็ขายไปได้ก็เลยช่วงนี้เลยพักบ่ได้ลงน้ําเหมือนตอนใดครับ
1: ด้านนักวิชาการที่ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกับชาวประมงพื้นบ้านมีความกังวลปัญหาตะกอนดินและสารพิษในแม่น้ำกกจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารและระบบนิเวศของแม่น้ำกก
4: ข้อเสนอหลักของชาวบ้านก็คือเรื่องก็ต้องไปจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษคือเหมืองนะคือทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ให้มีการปล่อยสารโลหะหนักหรือสารพิษลงมาสู่แม่น้ำกกอีกแล้วชาวบ้านก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้ได้ต่อไประบบนิเวศมันก็อาจจะกลับคืนมาก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหลักๆของชาวบ้านนะครับส่วนแผนที่ตรงนี้นะครับที่เราทำวันนี้นะครับแผนที่ตัวนี้ก็จะเป็นแผนที่ระบบนิเวศวิทยาแล้วก็ความรู้ท้องถิ่นเพื่อแสดงให้ทางภาครัฐได้เห็นว่าเนี่ยมันมีระบบนิเวศที่เราต้องกำลังสูญเสียไปอย่างไรบ้าง
5: มันเป็นตะกอนที่มีโลหะหนักมีสารเคมีบางตัวที่เป็นอันตรายเช่นพวกแคดเมียมปรอทอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยนะครับลงมาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อปลาหรือว่าสิ่งมีชีวิตในน้ำได้รับสารพิษเหล่านี้เข้าไปร่วมกันด้วยนะครับกับสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นแล้วเนี่ยเมื่อรับสารพิษเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยมันจะมีผลกับการเจริญเติบโตนะครับมีผลต่อห่วงโซ่อาหารมีผลต่อการเจริญพันธุ์นะครับเพราะทั้ง2 3ประเด็นนะครับไม่ว่าประเด็นของทางสิ่งแวดล้อมที่มันมาตะกอนกับโลหะหนักที่มาร่วมกันเนี่ยมันก็จะบีบให้ตัวของปลาเนี่ยมีการเจริญพันธุ์น้อยลงมีความสามารถในการเจริญเติบโตน้อยลงและจะมีผลสืบเนื่องเรื่องของจำนวนประชากรปลาในอนาคตอันใกล้ครับ
1: ส่วนผลตรวจตัวอย่างสัตว์น้ำ2จุดในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง24กรกฎาคม2569จำนวน10ครั้ง19ตัวอย่างพบสารโลหะหนักคือแคดเมียมสารหนูปลอดและตะกั่วโดยตัวอย่างบางชนิดเช่นปลาขาวปลาตะเพียนปลานิลยังไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ในหอยขมพบตะกั่วและสารหนูเกินค่ามาตรฐานซึ่งกรมประมงแนะนำงดการบริโภคโกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน
0: เรายังอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ค่ะฝนทิ้งช่วงยาวนานทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นเสี่ยงขาดน้ำแห้งตายได้นะคะอย่างตอนนี้ค่ะไร่ข้าวโพดในพื้นที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ชาวไร่เขากำลังกังวลกับภาระหนี้สินที่รออยู่นะคะเพราะว่าผลผลิตนั้นเสียหายเก็บขายไม่ได้ต้นข้าวโพดของชาวบ้านหนองเหม็นตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าจะมีอายุ90วันแล้วค่ะแต่ว่าต้นไม่สมบูรณ์ แค่แกรนมีหนอนเจาะและกำลังทยอยแห้งตายหลังจากที่ประสบปัญหาขาดน้ำ

0: จากฝนที่ทิ้งท่วงมานานชาวไร่ข้าวโพดบอกว่าภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นเป็นระยะระยะอย่างเดือนที่แล้วในพื้นที่แทบไม่มีฝนตกเลยทำให้ข้าวโพดไม่โตทั้งที่ใช้เงินลงทุนไปหลายหมื่นบาทแล้วทั้งค่าไถไร่ค่าปุ๋ยค่ายาค่าเพาะปลูกตอนนี้ค่ะได้แต่ทำใจและยอมรับกับภาระหนี้สินที่จะตามมา
1: ตั้งแต่หยอดมานี่เจอฝนแค่ไม่กี่ครั้งครับเจอฝนตอนใหม่ๆที่ว่าตอนขนาดนี้ตอนหัวเข่าครับหลังจากนั้นนี่ฝนทิ้งช่วงเลยครับตกเป็นหย่อมเป็นหย่อมตกบ้างไม่ตกบ้างตอนนี้ชาวสวนแย่เลยครับกำลังทำใจกันว่าจะทำยังไงต้นทุนมันก็บานไปแล้วแล้วก็บางเจ้าก็ตัดใจไม่ใส่ปุ๋ยเลยครับปล่อยทิ้ง
0: และนี่เป็นสภาพของอ่างเก็บน้ำแม่หาดค่ะความจุ 2,800,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งขอดเหลือน้ำแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองชาวบ้านบอกว่าปกติจะมีน้ำเกือบเต็มค่ะแต่ว่าปีนี้น้ำไม่ไหลเข้าอ่างตั้งแต่เดือนพฤษภาคมทำให้ไม่มีน้ำใช้ในครัวเรือนแล้ว
2: ปีนี้ขนาดฤดูฝนในขนาดนี้แล้วเราจะเอาน้ำที่ไหนมากินช่วงมีนาเมษาครับจนปัญญาเหมือนกันครับอยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ว่าจะช่วยเหลือประชาชนนะให้รอดซะก่อนแล้วลำดับต่อไปก็คืออย่างเกษตรนะครับเกษตรเดี๋ยวนี้เราปลูกอะไรแล้วก็หวังพึ่งไม่ได้สักอย่างเลยอย่างข้าวโพดปลูกไปแล้วพอมันเป็นขึ้นมาต้นทุนก็เป็นปุ๋ยเป็นไรบานเข้าไปพอถึงเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างท้อแล้ว
0: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงทุ่งบอกว่าปีนี้แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดอย่างรวดเร็วค่ะการแก้ไขปัญหาระยะสั้นอาจต้องนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับบางหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไปก่อนส่วนระยะยาวต้องเร่งขุดลอกลำน้ำรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำให้เก็บน้ำได้มากขึ้นเพื่อรองรับภัยแล้งในอนาคต
3: เร่งสำรวจครับว่าพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ในเรื่องของลำไยเนาะเพราะว่าอย่างข้าวโพดเนี่ยผมคิดว่าอีกสักเดือน2เดือนก็น่าจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวค่อนข้างจะหมดแล้วก็ลำไยเนี่ยยังใช้เวลาระยะนึงอยู่นะครับคิดว่าถ้าถึงเดือนธันวาเนี่ยมันก็น่าจะมีน้ำเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้นะมันก็เริ่มกระทบแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยเราจะเร่งดำเนินการเรื่องของการหาน้ำนะครับใต้ดินนะครับน้ำผิวดินที่พอมีได้แล้วก็น้ำตามลำห้วย
0: พื้นที่ตำบลปงทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด11หมู่บ้านด้วยกันค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดและทำสวนซึ่งทางอบต.ก็ประเมินเบื้องต้นนะคะว่าข้าวโพดและถั่วลิสงคาดว่าเสียหายไปแล้วจากภัยแล้งประมาณ 2-3,000 ไร่ส่วนสวนลำไยหากภัยแล้งยาวนานและเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะรุนแรงที่สุดในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าตามที่นักวิชาการและหลายฝ่ายคาดการณ์ก็อาจจะทำให้ได้รับความเสียหายหนักเนื่องจากน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่แห้งขอดไปหมดแล้วในตอนนี้ค่ะไม่สามารถที่จะสูบน้ำเพื่อไปช่วยเหลือได้อีกสัญญาณภัยแล้งที่มาเร็วและรุนแรงการวางแผนรับมือถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะตอนนี้เขื่อนใหญ่ในภาคเหนือทั้งที่เขื่อนภูมิพลรวมถึงเขื่อนเศรษฐกิจน้ำเหลือน้อยแล้วทำให้ต้องเร่งวางแผนการบริหารจัดการน้ำนี่เป็นสภาพของเขื่อนเศรษฐกิจอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีน้ำน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะตอนนี้เขื่อนเศรษฐกิจมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 7,127 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น75%แต่ถ้าเมื่อปีก่อนค่ะมีปริมาณน้ำใช้งานได้ 5,389 ล้านลูกบาศก์เมตรแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกหนักและสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านรวมถึงปริมาณน้ำทั้งหมดไหลลงอ่างเก็บน้ำของเขื่อนศิริกิติ์ซึ่งก็สามารถรองรับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากนายสุทธิพงษ์วงศ์สารพีผู้อำนวยการเขื่อนศิริกิติ์บอกว่าแม้เขื่อนศิริกิติ์จะมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังอยู่ในระดับที่น้ำสูงอยู่ซึ่งทั้งสองเขื่อนใหญ่ได้บูรณาการการระบายน้ำเพื่อให้เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำเพียงพอกับการใช้งานส่วนการปรับแผนรับกับปรากฏการณ์เอลนีโญได้กำหนด5มาตรการรองรับด้วยกันค่ะมาตรการแรกคือการเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดต่อมาคือการบริหารการระบายน้ำให้เหมาะสมกับน้ำต้นทุนการจัดสรรน้ำกินน้ำใช้รวมทั้งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกๆจากนั้นจะเป็นการระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศมาตรการที่4เป็นการปรับแผนการเพาะปลูกในพื้นที่ช่วงฤดูร้อนรวมทั้งแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดและสุดท้ายจะเป็นการติดตามผลเพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง
4: อยากจะฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับก็ช่วยกันประหยัดน้ำ

0: นะครับใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเนื่องจากถ้าเรามีการประหยัดน้ำในปีนี้เราก็ยังมีน้ำต้นทุนได้ใช้ในปีหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าตัวเขื่อนสิริกิติ์เองนะครับตัวสันเขื่อนเองก็มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับซึ่งมีการตรวจสอบทุกอาทิตย์ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าเขื่อนสิริกิติ์มีความแข็งแรงมั่นคงอยู่เสมอครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 7,808 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ58ค่ะเมื่อปีที่แล้วปริมาณน้ำใช้งานได้ 6,322 ล้านลูกบาศก์เมตรและเมื่อวานนี้ก็มีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ27ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่การระบายน้ำตามแผนปกติประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรข้อมูลจากกรมชลประทานเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและรอกใหม่โดยกำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำให้สมดุลตามหลักต้นกักกลางหน่วงและปลายระบายสำหรับต้นน้ำค่ะจะเน้นกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากที่เขื่อนขนาดใหญ่โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนเพื่อเป็นสำรองน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งนะคะส่วนกลางน้ำก็จะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่หน่วงน้ำพร้อมกับควบคุมการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อชะลอมวลน้ำไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำเร็วเกินไปปลายน้ำจะบริหารจัดการการระบายน้ำผ่านเขื่อนหลักและเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของน้ำในแต่ละช่วงขณะเดียวกันการบริหารจัดการน้ำไม่ได้มองเฉพาะสถานการณ์น้ำหลากในขณะนี้ค่ะแต่ยังต้องเตรียมน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งในปี2569ต่อเนื่องถึง2570ด้วยกรมชลประทานย้ำว่าช่วงปลายฤดูฝนยังเป็นโอกาสสำคัญในการกักเก็บน้ำโดยจะบริหารน้ำให้เกิดความสมดุลทั้งการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมชวนปักหมุดไปเสพงานศิลป์เมืองพะเยานะคะที่ขวงศิลป์เก้าโกเป็นสถานที่รวบรวมผลงานศิลปะและจากศิลปินของเมืองพะเยามาจัดแสดงค่ะและที่สำคัญค่ะที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะให้กับคนที่สนใจด้วยผลงานศิลปะทั้งภาพวาดงานแกะสลักงานปั้นงานพิมพ์ลายและงานศิลปะแขนงอื่นๆค่ะถูกนำมาจัดแสดงภายในร้านขนาดเล็กของศิลปินเมืองพะเยา12คน12ร้านค้าบริเวณหลังศูนย์วิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาหรือว่าขวงศิลป์เก้าโกซึ่งได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นบรรยากาศแบบวินเทจนะคะมีการทำกิจกรรมแสดงศิลปะและจำหน่ายของศิลปินสร้างความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็นเพราะว่าแต่ละร้านมีการตกแต่งร้านเป็นสไตล์ของศิลปินแต่ละคนค่ะนายบุญชูช่างคำแกนนำศิลปินพื้นบ้านของจังหวัดพะเยาบอกว่าเดิมทีตัวเองจัดตั้งขวงสิงที่บริเวณวัดศรีคมคำตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาแต่ต่อมาหลวงพ่อใหญ่หรือพระครูบาลีคุณอุปมาจารย์เจ้าอาวาสวัดศรีคมคำมรณภาพตอนแรกทำให้คิดจะเลิกทำค่ะเนื่องจากตัวเองก็อายุมากแล้วแต่เป็นห่วงเรื่องของศิลปินและศิลปะของช่างเมืองพะเยาประกอบกับช่วงนั้นโควิด-19 ระบาดจึงได้มีการรวมตัวกับศิลปินคนอื่นๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองพะเยาในการจัดหาสถานที่บริเวณใต้ต้นเก๋าโกหรือว่าต้นฉำฉาอีกชื่อนึงก็คือต้นจามจุรีค่ะถึงได้เรียกตรงนี้ว่าขวงศิลป์เก๋าโกตอนแรกๆจะทำเป็นซุ้มไม้ไผ่นะคะแต่ว่าถ้าทำเป็นซุ้มไม้ไผ่ก็จะมีแมลงรบกวนจึงมีการขอไม้เก่าจากทางวัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนำมาทำเป็นซุ้มและทำเป็นร้านแนววินเทจตอนนี้มีศิลปิน12คนมาเปิดแสดงผลงานค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาอุดหนุนและสนับสนุนผลงานศิลปะกัน
2: ฝรั่งเกิดชอบมันวินเทจดีกว่าหน่อยฝรั่งกับมาเฮียนหน่อยมีมาทัวร์อย่างนี้นะแวะมาเฮียนชอบเขากับภาพเขาปีแกนี่มันได้ขายพ่อง
3: ครับ
2: เขาก็รวมตัวนั่นพอถึงก็มาจอเนี่ยไปก็เลยรีบไว้โชว์ผลงานของ
3: เนี่ย
2: ของศิลปินด้วยของที่มาเห็นกับเขาเนี่ยละ
3: ครับ
2: ที่มาชุมชนเนี่ย
1: ความโดดเด่นของขวงศิลปินเก๋าโกทำให้ที่นี่ค่ะได้รับการสนับสนุนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเรื่องของงานศิลปะเปิดทำการในวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นะคะนอกจากจะเป็นที่แสดงผลงานของศิลปินในพื้นที่จังหวัดพะเยาแล้วก็ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุมาเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่งท้ายวันนี้ค่ะกับบรรยากาศที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะกับการฉลองวันเกิดอายุครบ61ปีให้กับแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทยค่ะ เข้าสู่ปีที่61แล้วค่ะแต่ว่าความสดใสที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรสวนสัตว์เปิดเขาขี

เขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะมาพร้อมกับบรรดาแฟนคลับของแม่มะลิพร้อมใจกันจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดให้กับแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสเพศเมียขวัญใจมหาชนค่ะแน่นอนนะคะว่าวันเกิดไฮไลท์ก็ต้องเป็นเค้กผลไม้ก้อนยักษ์ค่ะมีแต่ของโปรดของแม่มะลิทั้งแตงโมแก้วมังกรแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยน้ำว้าหมั่นเทศองุ่นแครอทแล้วก็หญ้าสดด้วยถือว่าถูกอกถูกใจเจ้าของวันเกิดนะคะเพราะว่าพอแม่มะลิเดินขึ้นจากบ่อน้ำก็ตรงเข้ามากินเค้กผลไม้ทันทีพอเห็นศิลปินในดวงใจนะคะคนนี้ก็ถือว่าติสพอสมควรค่ะแฟนคลับก็มีรอยยิ้มมีเสียงปรบมือนะคะพร้อมกับร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับแม่มะลิด้วยบริเวณงานก็ยังมีการจัด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะทั้งนิทรรศการประวัติชีวิตของแม่มะลิกิจกรรมเขียนคำอวยพรและเกมแจกของรางวัลจากสวนสัตว์นะคะเดิมทีเนี่ยแม่มะลิเองเขาได้รับมอบมาจากสวนสัตว์ทิวเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะมาไกลนะคะมาตั้งแต่วันที่8มิถุนายนปี2510เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดนะคะหรือว่ายังเด็กอยู่ค่ะตอนนั้นแม่มะลิอายุเป็นแค่1ปีเท่านั้นมาอยู่ในความดูแลของสวนสัตว์ดุสิตเขาดินเวนาก่อนที่ต่อมาค่ะจะย้ายมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2561ตลอดระยะเวลากว่า60ปีแม่มะลิให้ลูกมาแล้วถึง14ตัวปัจจุบันแม่มะลิก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงค่ะได้รับการดูแลอย่างดีจากทีมสัตวแพทย์และผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีลุ้นสร้างสถิติเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในโลกอีกในอนาคตด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

หลายคนอาจเชื่อว่า Hidden Paradise ซ่อนตัวอยู่ในผืนป่าลึกบนยอดเขาหรือปลายทางที่ต้องออกเดินทางไกลจึงจะได้พบแต่ครั้งนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพเมืองที่ผู้คนต่างเร่งรีบจนแทบไม่มีเวลาหยุดมองสิ่งรอบตัวทั้งที่ธรรมชาติยังคงดำเนินอยู่เคียงข้างเราในทุกวันอายกมลเนตรเรืองศรีและรายการ Hidden Paradise จะชวนทุกคนค่อยๆชะลอจังหวะของสายตาใช้มือวาดและเรียนรู้ที่จะสังเกตรายละเอียดเล็กๆที่ธรรมชาติซ่อนไว้เพราะบางครั้งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่ได้หลบเร้นไปจากเมืองแต่อาจเป็นสายตาของเราเองที่หลงลืมการมองเห็นธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เร้นทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เร้น Hidden Paradise

0: สวัสดีทุกท่านนะคะอายกมลเนตรเรืองศรีค่ะก็ทำเพจกมน.ทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook เลยคืออายเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้ชอบโมเมนต์การได้รดน้ำต้นไม้เราได้ยินเสียงน้ำมันค่อยๆซึมในชั้นหินชั้นดินอย่างเงี้ยแบบชอบมากเพราะว่าเวลาเราปลูกต้นเล็กๆแล้วเราสามารถเอามาเงี่ยหูฟังอันนี้คือเป็นท่าประจำของเราเลยเวลาเราปลูกต้นไม้มันอาจจะฟังดูแปลกแต่มันคือจริงทำไม EP นี้ Hidden Paradise ถึงมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วงงหรือเปล่าเอาจริงๆอ่ะเราไม่แปลกใจเพราะด้วยความที่ตัวเราเองอ่ะเราก็สร้างพื้นที่สีเขียวในของตัวเราเองเราก็เชื่อว่าในกรุงเทพนี่แหละมันจะยังมี Hidden Paradise อยู่ในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนหรือบ้านของคนอย่างวันนี้เรามาบ้านน้องลีนาตอนแรกที่เข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วก็เจอสวนรู้สึกว่าก็เป็นสวนปกติแต่ถ้าถามว่ามองถึงความเป็นระบบนิเวศเลยไหมมันก็จะมาเจอตอนที่เราได้คุยกับน้องลีนาลีนาพี่ไอชอบบ้านลีนามากเลยค่ะคือมันแบบเป็นสวนย่อมย่อมปลูกเองทั้งหมดเลยป่ะคะตรงเนี้ย
1: แม่เป็นคนปลูกค่ะส่วนใหญ
0: ่หรอแล้วเราก็คือเป็นคนจดบันทึกอย่างน
1: ี้ใช่เราก็เป็นคนสำรวจว่าในสวนมันมีพืชอะไรมาใหม่มีสัตว์อะไรแวะมาบ้างมันน่าจะเริ่มประมาณช่วงหลังโควิดที่แบบช่วงโควิดคือทุกคนปลูกต้นไม
0: ้ถูกต้องต้นไม้แพงมาก
1: ใช่เราก็อยากปลูกบ้างค่ะเราก็เลยไปหาข้อมูลว่าแบบเราจะปลูกอะไรดีแล้วเราก็ไปเจอคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า Wildlife Garden มันคือแบบสวนที่เป็นมิตรกับสัตว์ทุกชีวิตก็คือทำยังไงให้มันเป็นสวนที่เราอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นๆได้ด้วย
0: สัตว์อื่นๆประเภทอะไรบ้างแมลง
1: น
0: กงูคางคกไส้เดือน
1: ยินดีต้อนรับค่ะ
0: แล้วทำไมหนูต้องจดด้วยอ่ะคือแบบเก๋มากขอดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: คือแบบจริงจังมากเหมือนงานแบบเหมือนห้องทดลองเหมือนการจดบันทึกคือทั้งวาดทั้งแบบเรียนรู้ทุกอย่างอันนี้คือแบบอะไรใดๆถึงเป็นคนแบบทำ
1: โอเคมันอาจจะต้องเริ่มจากคอนเซ็ปต์แบบ Wildlife Garden คืออะไรก่อน
0: คืออะไรคะ
1: มันคือส่วนที่มันจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ประมาณ4อย่างค่ะอย่างแรกก็คือไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะว่ามันก็แน่นอนเนาะไม่งั้นก็จะไม่มีสัตว์อะไรที่อยู่ได้อันที่2ก็คือต้องมีแหล่งน้ําอาจจะเป็นบ่อน้ําใหญ่ๆก็ได้หรือว่าเป็นแค่แบบอ่างน้ํานกอันที่3ก็คือต้องมีแหล่งอาหารอย่างเช่นมีดอกไม้ให้แมลงมีผลไม้แล้วก็อันที่4ก็คือจะต้องมีที่หลบภัยอย่างเช่นอ่ะกองใบไม้แห้งตอไม้ที่เขาจะไปหลบอยู่ได้หรือแบบมีพื้นที่เล็กๆที่ปล่อยให้หญ้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเราลองทํา3 4แบบเนี้ยพอครบ1ปีมันมีสัตว์เข้ามาให้พี่อายทายว่ากี่ชนิด
0: 18ชนิด
1: 140
0: ดูจดบันทึก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูให้เขารายงานตัวยังไงอ่ะตอกบัตรยังไงอ่ะ
1: หนูก็เริ่มจากการถ่ายรูปก่อนแล้วก็เอาไปลงในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iNatural List มันก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตอบให้เราว่าตัวนี้คืออะไรแล้วเราก็บันทึกไปเรื่อยๆแล้วพอจบปีเราก็เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้เยอะมากที่สัตว์จะมาอยู
0: ่มันมีอะไรบ้างอ่ะไหนลองพูดสัก100ชื่อให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: 100ชื่ออย่างเช่นผึ้งค่ะผึ้งในสวนหนูมี30กว่าชนิดในปีแรกเราก็จะมีผึ้งที่เราไม่คุ้นอย่างเช่นผึ้งตัวสีเขียวมรกตชื่อว่าผึ้งช่างไม้จิ๋วมรกตเราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนแต่ว่าเรามาเห็นมันครั้งแรกตอนที่เราทําสวนเขาก็เข้ามาในสวนแล้วเราก็จดบันทึกข้อมูลเราถึงได้รู้จักเขา
0: เฮ้ยแบบต้องมีความสนใจและก็ลงมือทําแบบจริงจังมันถึงจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่มันก็เลยโยงกลับมาที่เรื่องบันทึกว่าแบบเราเห็นกับตาว่าการบันทึกอะมันทําให้เรารู้จักธรรมชาติเพิ่มขึ้นเยอะมากทั้งที่เราไม่มีความรู้วิทยาศาสตร์หรือคือพอเจอแมลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราเห็นแมลงแล้วเรารู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่เราเห็นพฤติกรรมมันอย่างเช่นผึ้งบางตัวเขาจะชอบพวงครามมากเขาจะมาที่พวงครามทุกวันพอเราลงมาในสวนเราจะเดาได้เลยว่าแบบที่ต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอใคร
0: เราทำงานไหมคะหลังจากเราเรียนจบเอกอังกฤษเนี่ยหรือเรานั่งดูแมลง
1: เราทำงาน
0: อะไรคะขอสอบถามค่ะ
1: ปัจจุบันเป็นนักภาษาศาสตร
0: ์รักภาษา
1: เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะมนุษย
0: ์อ้าว
1: ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธรรมชาติและการบันทึกใด
0: ๆแวบแรกที่เจอน้องลีนาก็คือเป็นน้องผู้หญิงดูเรียบร้อยแต่พอได้คุยแล้วอะมันบียอนเกินคําว่าชอบไปจริงๆนะเขาทําสิ่งเนี้ยไม่ใช่เพราะงานของเขาแต่มันเกิดจากความชอบและความสนใจของเขาล้วนๆอันเนี้ยว้าวมากกว่าการที่ได้เจอสเปซนี้อีกคือว้าวที่ได้เจอน้อง
1: วันนี้จะมีมิชชั่นให้พี่ไอลองทําลองสังเกตสิ่งมีชีวิตในสวนของเราค่ะโดยที่จะมีโจทย์ให้ชื่อว่า Hidden Life ก็คือให้พี่ไอหาสิ่งมีชีวิตตามโจท

0: ที่เราให้อันแรกก็คือนักผสมเกสรพวกผึ้งผีเสื้ออันที่สองคือหานักจัดการอันที่สามคือครอบครัวตัวจิ๋วมันมีสัตว์อะไรที่กำลังเลี้ยงลูกอยู่บ้างอันที่สี่ก็คือเส้นใยปริศนาอาจจะเป็นใยแมงมุมหรือว่าเส้นใยของราที่เราเจอตามต้นไม้อันต่อไปคือสัตว์ที่กำลังกินอาหารค่ะเจ้าแห่งการพลางตัวก็คือสัตว์ที่กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุดท้ายก็คือบ้านลับในสวนค่ะก็คือบ้านของสัตว์ต่างๆแล้วก็ระหว่างที่เราหาเนี่ยอยากจะเพิ่มให้นิดนึงค่ะคืออยากจะให้พี่อายใช้เครื่องมือที่เรียกว่ามุมมองนักสังเกตจดบันทึกให้มันละเอียดขึ้นอันแรกเราจะเรียกว่ามองลักษณะเวลาเจออะไรเราก็ดูลักษณะของมันสีเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงค่ะอันที่สองก็คือมองจำนวนสมมติเราไปเจอแมลงผสมเกสรรุมอยู่ที่ต้นไม้เราเจอกี่ตัวจำนวนในที่นี้อาจจะหมายถึงการวัดขนาดก็ได้อันที่สามก็คืออยากให้ลองมองพื้นที่ที่เขาอยู่อาจจะเป็นการทำแผนผังแผนที่ก็ได้4คือมองทิศทางสมมตินกบินไปทางไหนทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกหรือว่าข้างหน้าข้างหลังเราก็ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือลองมองเวลาดูตอนที่เราจดบันทึกคือเวลาเท่าไหร่เพราะว่าสัตว์ที่ออกมาตอนเช้ากับตอนกลางวันก็อาจจะไม่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ามุมมองอันเนี้ยน้องเป็นคนตั้งขึ้นมาเองหรือเอามาจากไหนอะคะ
0: มันเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้จากการบันทึกของเราเองพอใช้5มุมมองอันเนี้ยมันทําให้เราเห็นแพทเทิร์นแล้วมันทำให้เราเข้าใจธรรมชาติรอบตัวเรามากขึ้นโดยที่เราเป็นคนธรรมดาทั่วไปอ่ะที่ไม่ต้องมีความรู้วิทยาศาสตร์เราก็สามารถสร้างความรู้ขึ้นมาจากการสังเกตได
1: ้เริ่มเลยไหม
0: ไปลองทำดู
1: ได้ฮะตอนแรกที่ได้รับภารกิจมาที่ตามล่าหาสัตว์แต่ละอย่างถามว่ามั่นใจไหมว่าจะเจอมั่นใจว่าจะเจอแต่เจอหมดไหมคืออีกเรื่องเบรกต่อไปนี้เราจะนั่งนับขากิ้งกือกันนะอู้ตัวใหญ่มากเธอมองเขาอย่างมีความสุขมากอ่ะ
0: ดีใจมากที่เขามาอยู่ในสวนการที่เขามาอยู่ได้แปลว่าดินเราต้องมีความสมบูรณ์ประมาณนึงแล
1: ้
0: วเขาก็ตัวใหญ่ด้วย
1: เฮ้ยหยุดสต็อปตัวอะไรจ๊ะ
0: แตนค่ะอันนี้อาจจะต่อยนะ
1: ว้ายคุณแม
0: ่แตนเนี่ยคือเขารักษาระยะกับเราคือถ้าเราไม่เข้าไปใกล้ไม่ไปคุกคามเขาเขาก็จะไม่ทำอะไรจริงๆตรงนี้มีบ้านแตนด้วยนะคะพี่ไอลองหาดูหน่อยได้ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: ใช่แล้ว
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็น
1: ตัวจิ๋วนิดเดียวเลยอ่ะ
0: ของพอตเตอร์วาร์ปส์ก็คือพวกแตนดินแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอยากให้พี่ไอช่วยหารังแตนทีนะคะ
1: ใบหน่อยได้ไหมลูกว่าต้นไหน
0: ใบอยู่ในที่ร่มไม่โดนฝน
1: ก็ต้องตรงนี้นี่อ่ะปีหลังคา
0: จริงๆแล้วเขาอยู่ตรงนี้แพง
1: ต้องช่างสังเกตมากๆขอบคุณที่ใบค่ะเพราะถ้าไม่ใบพี่ก็จะดูใบไม้ไปเรื่อยๆ
0: จะเห็นได้ว่าแม้พื้นที่ที่มันเป็นแบบพื้นที่ของมนุษย์ที่มันเป็นกำแพงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาอยู่ได้อันนี้จะเป็นกองใบไม้ที่เราตั้งใจเอามาวางไว้ครับเราอยากให้มันมีมุมนึงที่เป็นแบบที่อยู่ของเห็ดแล้วก็เป็นที่หลบภัยของสัตว
1: ์โอ้ยฉันจะแมงมุมฉันจะแมงมุมนี่ชีลบโจทย์อ่ะมันคือมันหลากหลายไงแล้วมันก็จะมีความไม่ใช่สัตว์ตัวใหญ่ๆไม่ใช่เราหาแมวนึกออกไหมคะก็มีน้องเนี่ยแหละคอยไกด์ว่าผู้ย่อยสลายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเขาจะอยู่ประมาณนี้มันก็ทำให้เราเหมือนแบบสะโขบเข้าไปได้ว่าโอเคเราน่าจะเจอเห็ดในบริเวณแบบนี้นี่
0: อันนี้เป็นพวกผึ้งกัดใบค่ะ
1: เฮ้ยชีสิตอัพอ่ะ
0: ใช่เวลาเขาเก็บเกสรเขาจะเอาพุงถูที่เกสรเขาจะกระดกก้นขึ้นลง
1: พี่ลีนาอันเนี้ยมันคือโกโก้ใช่ป่ะแต่ว่าขนสีต่างเขามันแตกออกอะค่ะ
0: มันคือกระรอกเขามากินเอาไว้โดยที่เขาเจาะรูเนาะแล้วก็เอาเนื้อข้างในออกไปแล้วก็ทิ้งเปลือกไว้ให้เราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่บอกว่าการทำไวล์ไลฟ์การ์เด้นมันต้องมีแหล่งอาหารหลายๆแบบให้เขาตอนนี้เรามีดอกไม้ให้กับพวกแมลงผสมเกสรเนาะแล้วเราก็มีผลไม้ให้กับนกให้กับกระรอกด้วยค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานของน้องมันเป็นเหมือนแพชชั่นของเขามันคือความชอบมันคืองานอดิเรกของเขาอะแต่เขาทำงานอดิเรกให้ออกมาได้แบบโหตั้งใจก็ทำงานปะเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้แซวส่งกันมาคุณครูค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่อันนี้ไม่รู้เป็นเห็ดอะไรอะเห็ดหลินจือหรอ
0: ไม่แน่ใจแต่หน้าตาคล้ายหลินจือเลยเนาะ
1: โอ้ใช่แต่ก็กิ้งกืออ
0: ันกิ้งกือก็เป็นนักจัดการเศษซากอีกตัวนึง
1: ก็แตนอันนี้เกาะน้อง
0: แตน
1: พอดูดีเทลมันอะมันมีลวดลายมีอะไรใดๆแล้วก็รังแตน
0: ใช่ค่ะเรามีโจทย์อันนึงที่เป็นหาบ้านของสัตว์เราเจอบ้านที่เป็นอันนี้น้องทำจากดินเขาจะเคี้ยวเยื่อพืชแล้วก็

0: ายออกมาเหมือนเป็นกระดาษ
1: อันนี้แสดงว่าน้องเคย observe ตั้งแต่ตอนที่มันกำลังเริ่มทำ
0: ใช่โอ้
1: my gosh แต่ว่าเราไปถ่ายมาด้วยแบบกล้องโทรศัพท์เนาะเราก็อยากจะลองทำแบบที่น้องลีนาทำด้วยการวาดอะไรดีอะถ้าวาวก็ชอบเห็ดนะชอบเห็ดเพราะว่ามันเคยมีทริปที่เราอะเดินป่า3วันเพื่อไปตามล่าดูเห็ดแล้วมันสนุกมากการเดินป่าเพื่อเข้าไปหาอาณาจักรฟังใจอะแล้วเราค่อยๆเรียนรู้กับเขาอะเราเห็นความสามารถของเห็ดแล้วเรารู้สึกทึ่งเขาทำหน้าที่ในการสื่อสารสิ่งมีชีวิตในป่าเขาทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายถ้าเกิดไม่มีเห็ดซากพืชซากสัตว์ที่มันล้มตายมันก็อาจจะล้นโลกไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยเขามีคุณค่าในตัวเองมากเรารู้สึกแบบเฮ้ยขอบคุณที่มีเห็ดอะเห็ดมันน่ารักมากๆเลยนะ
2: คำว่าบันทึกธรรมชาติเนี่ยในมุมมองของชีวะก็คือสิ่งมีชีวิตบันทึกสิ่งมีชีวิตบันทึกเรื่องราวหรือบันทึกต้นไม้บันทึกสัตว์ที่ผู้บันทึกสนใจการบันทึกเนี่ยมี2 อย่างต้องบอกว่าทั้งวาดรูปด้วยแล้วก็ทั้งบรรยายด้วยในเรื่องของการวาดรูปเนี่ยเราก็จะไม่เน้นว่านักศึกษาจะต้องวาดให้สวยงามนะเพราะมันไม่ใช่โจทย์ของวิชานี้แค่เขาวาดไปแล้วก็สื่อสารความถูกต้องแล้วก็เขาสามารถเอาไปใช้ได้อนาคตเตือนความทรงจำเขาได้การที่นับจำนวนเกสรตัวผู้นับจำนวนกลีบดอกหรือบันทึกว่าอ๋อมันมีขนตรงนี้ด้วยหรือรายละเอียดอื่นๆที่อย่างเช่นกลิ่นอย่างเงี้ยอ๋อมีกลิ่นคล้ายกับอะไรหรือว่าสัมผัสแล้วมีขนด้วยนะอันนี้ก็เป็นใช้การเขียนบรรยายลงไปคือให้ละเอียดที่สุดแล้วที่สำคัญคือคุณบันทึกที่ไหนคุณบันทึกเมื่อไหร่สิ่งที่ลงไปในหน้ากระดาษเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นหลักฐานของการพบเห็นการที่คุณบันทึกธรรมชาติเนี่ยคุณก็เป็นนักธรรมชาติวิทยาสมัครเล่นแต่คุณจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์พลเมืองขึ้นในตอนที่คุณถูกเอาข้อมูลของคุณเอาไปใช้สำหรับงานวิทยาศาสตร์อย่างเช่นตอนนี้หลายคนรู้จัก iNaturalist ละเป็นแอปพลิเคชันที่คนทั่วไปสามารถช่วยในเรื่องของการส่งข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เข้าไปสู่แพลตฟอร์มกลางซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือในเรื่องของ climate change ได้แอปพลิเคชันนี้มันจะตอบโจทย์เรื่องของนักวิทยาศาสตร์พลเมืองโดยตรงเลยแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องบันทึกสถานที่แล้วก็วันเดือนปีด้วยนะมันถึงจะมีประโยชน์เอาไปใช้ต่อได้ทุกครั้งที่คุณบันทึก
1: เอาจริงๆก่อนที่จะเริ่มลงมือเลยอ่ะก็จะกังวลว่าโอ๊ยฉันจะวาดออกมายังไงแล้วมันจะต้องใช้สีไหนถ้าศิลปะฉันไม่ได้ดีล่ะอะไรเงี้ยน้องลีนาก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าแบบไม่ต้องไปกังวลเรื่องความแบบสวยงามหรืออะไรมันไม่ต้องเป๊ะเราวาดไม่ได้เป็นแต่ว่าเราสามารถเรคเชอร์ไว้ได้ว่าสิ่งนี้มันคืออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องวาดรูปเท่านั้นจะต้องทำอย่างนี้เท่านั้นมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยถนัดที่จะจดมากกว่าก็จด
3: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหมือนกัน
1: โอ้ยน่ารักมากคือพี่ไอวาดมุมจากที่พี่ไอถ่ายเขาจากด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถอดแบบมา
0: ว้าว
1: มันก็จะเป็นอย่างงี้มุมมองแต่ว่าพี่ไอไม่ได้จดเหมือนที่น้องลีนาจดเยอะ
0: อันนี้วาดมุมจากที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็มองเขาค่ะโน้ตไว้เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยสังเกตเหมือนกัน
1: เฮ้ยนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยมากส่วนพี่จดแบบเหมือนศิลปินทำโปสการ์ดขาย
0: พี่ไอก็จำได้ใช่ไหมคะเราก็มีวิธีการคอนเน็กกับธรรมชาติในแบบของเราหนูอาจจะสนใจในแง่ที่เป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์พี่ไอก็จะเป็นแบบความรู้สึก
1: ใช่แล้วเรารู้สึกว่ามูดนี้มันดีมากเลยนะมันเป็นมูดที่แบบวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เป็นเรื่องของนักวิชาการเสมอไปหรือคนที่จะต้องมีความรู้อย่างเดียวอะสมมติพี่แบบไม่มีความรู้เลยแต่พี่มองมันในแค่ของความแบบสวยงามพอเริ่มมองจากความสวยงามปุ๊บก็เริ่มมองเห็นเริ่มสังเกตแล้วก็เริ่มสงสัยแล้วถึงจะไปหาคำตอบว่าเฮ้ยเราเห็ดอะเธอเป็นใครเธอทำอะไรจะมีประโยชน์ยังไงเราถึงจะมีความรู้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็วันนี้เรามาดูเครื่องมือกันนะคะเรามาเรียนเครื่องมือวิธีการจดบันทึกการเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาเครื่องมือนี้ไปลองใช้ในสถานที่ที่มันใหญ่ขึ้นก็คือส่วนรถไฟ
1: และที่นี่ชาวนี้เราอยู่ที่สวนรถไฟค่ะพร้อมไหมที่จะเริ่ม observe พร้อมค่ะเรามีหลักการ5ข้อของน้องเป็นกรอบให้เราวางเอาไว้แบบสำหรับการเดินของเราถ้ารู้สึกว่าพร้อมค่ะ
0: วันนี้เดี๋ยวจะชวนพี่ไอสำรวจธรรมชาติค่ะในพื้นที่ที่มันกว้างขึ้นกว่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานเราอยู่แค่แบบในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเนี้ยของสวนรถไฟมันเป็นบึงบัวมันก็จะมีแหล่งน้ำเราอาจจะเจอสัตว์หลายๆชนิดค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะชวนพี่ไอเป็นเจ้าหนูจำไมเต็มที่เลยเดินเจออะไรเรามาช่วยกันตั้งคำถามพอตั้งคำถามเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะโยงเข้าเครื่องมือที่เราเรียนกันเมื่อวานก็คือแบบห้ามมุมมองนักสังเกตนะคะเราจะมาดูรายละเอียดกันว่าไอสิ่งมีชีวิตที่เราเห็น

0: มันแบบมันมีพฤติกรรมยังไงมันมีแพทเทิร์นของชีวิตมันยังไงบ้าง
1: ก็พอเราไปอยู่ตรงบัวใช่ไหมคะก็เห็นใหญ่ๆเลยมันก็คือบัวแต่ว่าสิ่งที่ลีนาจะให้เรามองหาคือสิ่งมีชีวิตสัตว์ต่างๆ

0: ากมันแบบปากเขาเป็นแบบอย่างนี้นี่คือยังไงมินนิ่ง
1: ปากมันแบบเหมือนกรวยไอติม
0: ใช่ๆๆๆอ้วนๆเนาะใช่
1: พี่ไอว่าเขามากินอะไร
0: มาเมล็ดบัวไม่น่าใช่เอ๊ะหรือใช
1: ่ใจเหมือนกัน
0: คือเราจะพบเขาในแบบในโซนบัวอย่างนี้เท่านั้นหรอ
1: ในโซนบัวหรือว่าในนาข้าวอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็กินเมล็ดข้าวกินเมล็ดบัวป่ะอย่างน
1: ี้
0: จริงเหรอ
1: นกที่ปากแบบนี้ส่วนใหญ่เท่าที่หนูเคยอ่านเจอนะเขาก็จะชอบกินเมล็ดพืชเขาก็จะใช้งานต่างกันเนา
0: ะ
1: เขาแบบกินดอกไม้กินเมล็ดพืชแข็งๆเมล็ดพืชเล็กๆก
0: ิน
1: แมลง
0: เมื่อกี้ค่ะได้ยินเสียงกรุ๊บแล้วหันไปเจอว่าเท้าลีนายกออกไปและเห็นเศษซากของหอยที่แตกคุณเหยียบหอยใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่
1: ใช
0: ่เออโอเค
1: อันนี้คือเปลือกหอยที่เราเหยียบเมื่อกี้ค่ะ
0: เฮ้ยสงสารน้องอ่ะ
1: มันไม่มีตัวข้างในมันมีแต่เปลือก
0: อ๋อชีเป็นแต่เปลือกอ่ะเราไม่ได้มีการฆ่าชีวิตน้องชีหายไปแล้วชีหายไปไหน
1: เดาว่านะคะน่าจะเป็นเจ้านกตัวเมื่อกี้ตัวใหญ่ๆเขาเจ้าปากล้วงเข้าไปแล้วก็เอาเนื้อหอยออกมากิน
0: ชีกถูกกิน
1: ใช่เราอาจจะรู้สึกว่ามันน่าสงสารเนาะแบบนกมากินหอยแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศอะค่ะที่แบบมันก็เป็นอาหารให้กับนกต่อไปแล้วนกก็เป็นตัวที่ควบคุมประชากรไม่ให้หอยมันเยอะจนเกินไปด้วยจริงๆอย่างไอการควบคุมประชากรอะเราเห็นได้ทั่วเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เราเห็นแมลงตรงดอกไม้เนา
0: ะ
1: แล้วเราก็เห็นแมงมุมด้วย
0: ใช่
1: แมงมุมก็เป็นตัวที่กินแมลงเหมือนกัน
0: ใช
1: ่อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนอีกสเกลนึงที่เขาควบคุมประชากรกัน
0: น่ารักนี่แค่เรามาสำรวจในพื้นที่เล็กๆเรายังเจอแล้วก็มีเรื่องให้คุยกันยาวขนาดนี้เลยสิ่งที่น้องสังเกตได้คือสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรเงี้ยทั้งหลายชนิดนี่แหละคือความหลากหลายที่มันจะมีประโยชน์มากถ้าวันนึงเราได้สำรวจพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้นมันก็จะเจอชุดข้อมูลที่เราอาจจะไม่เคยเจอการบันทึกธรรมชาติอ่ะมันเหมือนกันสร้างข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์โดยที่เราไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เราเป็นคนคนหนึ่งที่สังเกตการและจดบันทึกไว้แล้วมันก็จะมีข้อมูลซึ่งวันนึงมันอาจจะเป็นประโยชน์มากๆเลยก็ได
2: ้ตรงบึงบัวตรงนั้นมันมีอะไรแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะคุณน้องเราจะเลือกวาดอะไรดี
1: จริงแล้วแต่ว่าเราอยากจะจดจำหรือเราอยากจะรู้จักอะไรเพิ่มเติม
0: พี่ชอบดอกไม้เหมือนเดิมถ้าแบบถ้าถามแบบพวกพืชพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบต้นไม้แล้วตรงนั้นก็คือดอกบัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เมื่อกี้ตอนที่ไปสังเกตนะคะสิ่งที่หนูรู้สึกแบบตื่นเต้นที่สุดคือเหมือนทุกอย่างมันเป็นเหมือนวงจรที่ต่อกันอะพี่ไอเหมือนแบบมันมีสระบัวใช่ไหมพอดอกมันบานมีเกสรมันก็มีผึ้งมาใช้งานพอดอกมันเริ่มแห้งกลายเป็นฝักมันก็มีแบบนกมากินแล้วในพื้นที่ที่มันอยู่ที่แบบเป็นบ่อน้ำที่มีหอยก็มีนกอีกชนิดนึงมากินหอยอีกแล้วก็มีแมงมุมยืนอยู่บนใบบัวที่รอจะจับแมลงที่อยู่บนดอกบัวอีกทีนึงทุกอย่างมันฟังก์ชันไปด้วยกัน
3: ไอ้การบันทึกการวาดรูปเนี่ยเราไม่เคยให้คะแนนเรื่องความสวยงามเลยนะให้มันครอบคลุมรายละเอียดที่มันถูกต้องกับตัวสิ่งที่เขาจะวาดบันทึกเพิ่มเติมลงไปในสิ่งที่เขาสังเกตเห็นคุณสังเกตเห็นอะไรก่อนอันดับแรกเขียนลงไปเลยมันนึกถึงอะไรล่ะสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยสีมันเหมือนอะไรรูปทรงมันเหมือนอะไรในชีวิตของคุณที่คุณเคยเห็นมาแล้วสงสัยอะไรกับมันล่ะทำไมเกสรต้องสีเหลืองและดอกสีขาวทำไมในช่อดอกเดียวกันสีดอกกับแตกต่างกันเขียนลงไปไม่จำเป็นต้องหาคำตอบแล้วขอแค่สงสัยไปก่อนเราขาดแคลนคนที่จะเข้าไปศึกษาวิจัยในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติคนเรียนชีวะไม่ขาดแต่คนที่เรียนชีวะแล้วชอบที่จะไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยขาดถ้าเกิดมีนักบันทึกธรรมชาติหรือผมเข้าใจว่านักธรรมชาติวิทยาสมัครเล่นแล้วที่ชอบการบันทึกธรรมชาติด้วยเนี่ยมีอยู่ทุกที่ในจังหวัดประเทศไทยฮะคุณจะได้ข้อมูลของธรรมชาติในจุดที่มันซ่อนอยู่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนผมเชื่อว่าตอนนี้มันมีหลายพื้นที่ที่มันซ่อนอยู่รอการค้นพบอยู่ในประเทศไทยถ้าเกิดเรามีนักบันทึกธรรมชาติเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสจะเจอพื้นที่เหล่านั้นแล้วเราจะได้ช่วยเซฟพื้นที่เหล่านั้นได้ทันก่อนที่มันจะหายไปครับผมว่าพอคุณได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติไอ้เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติไอ้เรื่องของการข้อบังคับทางกฎหมายจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะป้องกันธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นถ้าคนเรามีจิตสำนึกคนจะรักธรรมชาติเองปกป้องธรรมชาติเองโดยไม่ต้องมีใครมาสอนเลย
1: สิ่งที่คิดว่าบันทึกธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอะก็คือสกิลของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็คือการช่างสังเกตเนาะพอสังเกตแล้วสิ่งที่การสังเกตให้ต่อไปก็คือคำถามมันเปิดประตูไปสู่การรู้อะไรอีกเยอะมากในโลกนี้ค่ะ

0: จริงๆคือตั้งแต่มาบ้านน้องลีนาที่เป็นเหมือนป่าย่อมๆที่น้องสร้างเอาไว้แล้วก็มาเป็นพื้นที่ย่อมๆนึงของสวนรถไฟไอเจออะไรเยอะมากเลยไอเจอสิ่งที่แบบว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดูเราจะไม่เห็นเนาะเราจะมองเห็นไปว่าต้นไม้ต้นไม้รกๆแต่มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมากมันมีโลกจิ๋วอยู่ในนั้นมันมีระบบนิเวศอยู่ตรงนั้น Hidden Paradise มันอยู่ตรงไหนก็ได้เลยอะถ้าเราเอาใจไปมองการมาวิ่งในครั้งต่อไปส่วนรถไฟของเราก็อาจจะเป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่แค่วิ่งเสร็จแล้วถ่ายรูปกันลอกแต่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยืดอยู่ใต้ต้นไม้เนี้ยแล้วเห็นครอบครัวตัวจิ๋วหรือเห็นโพรงอะไรสักนิดแล้วได้คิดต่อว่าเอ๊ะนี่มันโพรงอะไรนะไม่ต้องเป็นการว่าต้องแพ็คกระเป๋าเข้าไปในป่าเสมอไปมันสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ได้โดยไม่มีมนุษย์ก็ได้อะแต่มนุษย์อะจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมชาติการที่เราทำตัวให้เล็กเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วธรรมชาติอะมันยิ่งใหญ่มากมันมีความหมายมันมีการเชื่อมโยงมันมีการเป็นระบบนิเวศอยู่แต่ว่าบางครั้งอะพอเราไม่เคยมองด้วยสายตาที่มันแคบลงไปอะเหมือนตัวเราใหญ่กว่ามันก็เป็นความคิดที่น่ากลัวเพราะนั่นแปลว่าเราจะไม่ได้แคร์ธรรมชาติถ้าเราได้มองลงไปเล็กแล้วเราเจอความหลากหลายเราเจอแบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติทุกอย่างเลยอะเราจะเคารพธรรมชาติมากขึ้นทุกการกระทําหรือว่าทุกการใช้ชีวิตของมนุษย์อะเราหลีกเลี่ยงการทําลายธรรมชาติไม่ได้เลยก็แค่เอาไมซ์เซ็ตเนี้ยกลับเข้ามามันก็จะได้ทําให้เราแคร์เขามากขึ้น
1: การเดินทางครั้งนี้พาเราไปค้นพบว่าความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยแต่อยู่ในสวนที่เราเดินผ่านต้นไม้หน้าบ้านหรือแม้แต่กระถางเล็กๆริมระเบียงเพียงเราใช้เวลาหยุดมองสังเกตและตั้งคำถามโลกใบเดิมก็เผยให้เห็นความเชื่อมโยงของทุกชีวิตและทำให้เราเข้าใจว่า Hidden Paradise ไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนแต่อยู่เคียงข้างเรามาตลอดเพียงรอให้เราออกไปมองเห็น

0: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
1: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
2: มันมาอีกแล้ว
3: มาอีกเหรอ
2: ใช่มาอีกแล้ว
0: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม13กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: ที่นี่มันระบาดมา14ปีแล้วมันเกิดขึ้นเป็นข่าวที่นี่ที่แรกและมันก็ยังอยู่ทุกวันนี
5: ้นี่เองจึงเป็นเหตุให้อาปัญญาลุกขึ้นเป็นตัวแทนชาวบ้านออกไปให้ข้อมูลตามหน่วยงานต่างๆเพื่อทวงถามแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที
4: ่ที่บ้านเราไม่ทำจะใครจะทำแล้วถ้าเราไม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได
6: ้ต่างวัย I will ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS
7: อย่าพลาดซีรีส์วิถีคนจะพาคุณผู้ชมบุกขึ้นไปที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านตระ
8: ไปทุกบ้านค่ะ
7: ใครจะไปที่นี่ต้องกล้านั่งมอเตอร์ไซค์
8: ทางนี้ไม่ประมาณแต่ละออฟฟิศ
9: เวลาขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับให้ได้ปะนั่นนะ
7: เส้นทางเล็กๆเส้นนี้มีเรื่องราวให้เล่ามากมายติดตามชมซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
10: สมรภูมิปิโตครั้งนี้เจอกับแม่ครัวสายออน
11: จบมดแล้ว
12: แกงกะทิไก่บ้านใส่หัวปลีมั

0: ใคร
1: อร่อยเหลือหลาย
2: โลเหลือหลาย
0: เอาเมนูอะไรไปสู้กับเขา
3: ต้มขาหมูถั่วดำค่ะ
0: เนื้อหมูมันเด้งมาก
4: อร่อยและแปลกถั่วดำกับหมูมันมาอยู่ด้วยกันได้เด็ดสุดแล้วค่ะเนี่ย
5: บุกถิ่นโคราชพร้อมกันวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 17:05 น.
6: เรามีสัญญาทดลองงานกันไว้แค่3เดือนจำได้ใช่ไหม
7: จำได้ค่ะ
8: วันนี้แกทำตัวแปลกๆนะโดยเฉพาะตอนอยู่กับคุณเลน
7: ไม่แปลกฉันเอาของมาคืนไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระใคร
9: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS

ส่วนของไทย PBS นะคะปีนี้ก็ได้รางวัลองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี69นะคะก็มีความยินดีแทนองค์กรในภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าเราก็มีความตั้งใจในการที่จะสื่อสารคอนเทนต์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเรื่องราวที่มันเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าเราเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยการทำหน้าที่ให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตเพราะว่าสังคมเราเนี่ยจะต้องเดินหน้าด้วยวิทยาศาสตร์นะคะมีหลากหลายรายการแล้วก็เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์รายการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในอนาคตที่เรื่องของอวกาศเป็นที่น่าสนใจเนี่ยก็เป็นเนื้อหาใหม่ๆที่เราจะแสวงหามานำเสนอให้กับคุณผู้ช

0: อย่าบอกนะว่าจานนี้ก็ด้วยอ่ะ
1: ไม่นะไม่
0: และนี่ก็คือเจ้าปลาเนื้อส้มขวัญใจมหาชนของคนทั่วโลกน้องม่อน
2: คือชอบกินแซลมอนดองไม่ก็แซลมอนดิบไปเลยชอบในรสชาติแล้วก็สัมผัสของแซลมอนนะ
3: ปกติกินซูชิแซลมอนแล้วก็ซาชิมิค่ะเพราะว่าชอบเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาติของแซลมอนค่ะ
4: ก็ส่วนใหญ่แซลมอนก็จะกินดิบซะส่วนใหญ่ครับ
0: แต่กว่าที่เจ้าปลาเนื้อส้มเนี่ยจะเดินทางมาถึงจานเราทุกคนรู้ไหมครับว่ามันมาจากไหน
3: คิดว่ามาจากญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่น
2: มาจากนอร์เวย์หรือเปล่าครับเพราะว่าเห็นในโฆษณาบ่อย
4: ๆไม่รู้เลยครับก็คิดว่าไม่น่าจะมาจากไกลมากเท่าไหร
0: ่ทุกวันนี้เวลาเรากินซูชิซาซิมิหรือว่าแซลมอนย่างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็อาจจะไม่เคยตั้งคำถามนะว่าปลาตัวนี้โตมาอย่างไรและมาจากไหนกันนะปลาแซลมอนที่คนไทยและคนทั่วโลกบริโภคกันส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากแม่น้ำธรรมชาติหรือการจับปลาป่าเหมือนที่เราเคยดูสารคดีที่มีหมีกริซลี่กินปลาแซลมอนในแม่น้ำแล้วนะฮะเพราะว่าพวกมันเติบโตในระบบอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ในกระชังเปิดกลางทะเลในอ่าวน้ำเย็นของประเทศนอร์เวย์ชิลีแคนาดาและสกอตแลนด์และทุกวันนี้ประเทศไทยก็นำเข้าปลาแซลมอนจากแอตแลนติกมากที่สุดโดยแหล่งผลิตใหญ่ที่ส่งปลามาบ้านเราก็คือประเทศนอร์เวย์สถานที่เดียวกับที่คนชอบไปล่าแสงเหนือนั่นแหละฮะแต่ถึงจะอยู่ไกลคนละซีกโลกคนไทยก็รักแซลมอนสุดๆจริงไหมดูจากตัวเลขปี2563ถึง2567เรานำเข้ามาเกือบ 60,000 ตันเลยนะครับคิดเป็นมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาทและบ้านเรายังนำเข้าแซลมอนแอตแลนติกจากประเทศนอร์เวย์มากเป็นอันดับ5ของโลกเลยนะฮะมันช่างหวานนุ่มครบรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มนัวสดเด้งแซ่บถึงใจ

0: ป็นมื้อที่ฮอร์โมนแห่งความสุขของผมทำงานหนักมากฟิน
1: 9,000 9,000
2: 9,000 อย่าบอกนะว่าจานนี้ 9,000 น่ะทำไมมันแพงจังอ่ะ
1: ไม่ใช่ราคา
2: แล้วมันคืออะไรอ่ะ
1: แต่เป็นระยะทางที่ฉันมาหาเธอไง
3: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: เคยได้ยินแต่รักทางไกลอันนี้อร่อยทางไกลและไม่ได้ไกลธรรมดานะไกลมาก
4: อย่างประเทศไทยนำเข้าปลาแซลมอนจากนอร์เวย์เนี่ยคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดนะครับฟุตไมล์เนี่ยก็ 8-9,000 กิโลเมตรอย่างน้อยการเก็บรักษาอุณหภูมินะครับการที่จะต้องใช้รถขนส่งพิเศษกว่าจะต้องมายังโปรเซสอีกนะครับโปรเซสแล้วก็ชิปมายังประเทศปลายทางนะครับประเทศปลายทางก็ต้องมีการรักษาอุณหภูมิตลอดซัพพลายเชนอยู่แล้วใช้อุณหภูมิใช้พลังงานสูงมากเนาะกว่าที่จะมาถึงผู้บริโภคนะครับ
0: หลายคนอาจจะมองว่าฟาร์มแซลมอนคือความสำเร็จของระบบอาหารโลกนะครับแต่สิ่งที่ผู้บริโภคไม่ค่อยเห็นคือแซลมอน1ชิ้นบนจานเชื่อมโยงกับระบบขนาดใหญ่อะไรบ้างจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจกันในตอนแซลมอนอร่อยต้องแลก

0: ก่อนจะแลกกับอะไรเราต้องไปรู้จักน้องม่อนกันก่อนครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าปลาแซลมอนคือปลาอะไรและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างไร
1: ในต่างประเทศเนี่ยแซลมอนเนี่ยถือได้ว่าเป็นคีย์สโตนสปีชีส์เนาะเป็นชนิดที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างยิ่งเลยนะครับวงจรชีวิตของแซลมอนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนะครับสัตว์ป่าพืชพันธุ์เนี่ยมากถึง130ชนิดเลย
0: แซลมอนเนี่ยจัดเป็นปลาในวงแซลมอนิดีพบในซีกโลกเหนือโดยเฉพาะแถบอเมริกาเหนือยุโรปเหนือรัสเซียและญี่ปุ่นมีหลายชนิดครับเช่นแปซิฟิกแซลมอนซึ่งมีอยู่5ชนิดหลักๆและแอตแลนติกแซลมอนซึ่งเป็นชนิดที่นิยมเลี้ยงกันในฟาร์มมากที่สุดและเรากินกันมากที่สุดด้วยและสิ่งที่ทำให้แซลมอนพิเศษมากก็คือวงจรชีวิตแบบ2โลกมันคืออะไรอะ
1: เริ่มตั้งแต่วงจรที่เขาเกิดนะครับในลำธารแล้วก็อาศัยอยู่ในลำธารที่มีกรวดหินนะครับอันนั้นก็คือเขาจะวางไข่ออกไปเติบโตในทะเลนะครับใช้เวลาอยู่นานเลยเป็นอาหารของสัตว์ผู้ล่าในทะเลนะครับที่สำคัญอย่างวานเพชฌฆาตนะครับออก้าที่เป็นประจำถิ่นเนี่ยจะอาศัยกินแซลมอนเป็นอาหารเลยนะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกลับมาลำธารที่เขาเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าแซลมอนรันก็คือจะแท้เข้ามาสู่น้ำตื้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะวางไข่อยู่ในก้อนกรวดบนพื้นลำธารช่วงนั้นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกได้ว่าเหมือนกับเทศกาลล่าแซลมอนนะครับของสัตว์ผู้ล่าบนบกนะครับเราจะเห็นมีกริซลี่ม้าปลาอีเกิลอินทรีหัวขาวเนี่ยก็จะมารุมกินกันนะครับในด้านนึงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไอ้พวกนี้กินทิ้งกินขว้างมากเลยนะหมีเนี่ยมาถึงกินแล้วก็โยนทิ้งเล่นกันแต่ตอนหลังเองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มรู้ว่าการที่เขากินทิ้งกินขว้างแล้วก็การที่มีแซลมอนจำนวนมหาศาลเนี่ยอพยพทุกๆปีเป็นวงจรเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการนำสารอาหารนะครับมาจากทะเลลึกเนี่ยกลับมาเติมให้กับป่านะครับไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็สารอาหารสำคัญหลายชนิดที่มันอยู่ในทะเลซึ่งปกติเนี่ยมันยากมากที่จะมาเติมให้บนบกเนาะแซลมอนเนี่ยเป็นตัวที่ลำเลียงสารอาหารเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าแซลมอนสำคัญอย่างนี้มีการพัฒนามีการจับมากเกินขนาดจนกระทั่งประชากรในธรรมชาติเริ่มลดลงแล้วพอมันหมดไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งทางทะเลแล้วก็ป่าเลยมีภัยคุกคามหลายอย่างที่คิดไม่ถึงอย่างเช่นเรื่องของการสร้างเขื่อนการที่เขามีวงจรชีวิตที่จะต้องขึ้นมาวางไข่ในน้ำจืดเนี่ยก็ถูกตัดตอนมลภาวะต่างๆจากแม่น้ำเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าแม่น้ำไม่สะอาดแซลมอนก็อยู่ไม่ได้ก็เป็นภัยเงียบอีกอันหนึ่ง overfishing เนาะการจับแซลมอนมากเกินขนาดพอปลาชนิดนี้เริ่มได้รับความนิยมเนี่ยอันนี้ก็เป็นภัยคุกคามโดยตรงเหล่านี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ประชากรในธรรมชาติลดลงสวนทางกับความต้องการการบริโภคจนกระทั่งนำไปสู่ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเพื่อที่จะมาตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะนอร์เวย์เนี่ยเรียกว่าเจ้าตลาดเนาะก็สามารถที่จะเพาะเลี้ยงได้ในปริมาณเยอะมากประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นเราเจอแซลมอนได้ทุกที่เลยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเพาะเลี้ยงได้ปริมาณมากเขาก็ต้องการหาตลาดนะครับคราวนี้ก็เริ่มมีการแนะนำทำให้เกิดความต้องการบริโภคแซลมอนเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วย
0: ทุกวันนี้กว่า 70% ของแซลมอนในตลาดทั่วโลกมาจากการเพาะเลี้ยงครับการจะได้กินแซลมอนสักจานเราจะต้องแลกกับการทำระบบการผลิตขนาดใหญ่ทั้งการผลิตอาหารปลาการจับปลาขนาดเล็กเพื่อมาเป็นอาหารของปลาแซลมอนการใช้พลังงานในระบบฟาร์มกลางทะเลและการขนส่งที่ควบคุมความเย็นปลาแซลมอนที่เรากินในกรุงเทพอาจจะเลี้ยงในอ่าวน้ำเย็นในประเทศนอร์เวย์แปรรูปในโปแลนด์หรือเวียดนามบินข้ามโลกด้วยระบบแช่แข็งก่อนจะมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหารในไทยระยะที่อาหารเดินทางจากแหล่งผลิตมาถึงผู้บริโภคอาจจะผ่านเรือขนส่งเรือบรรทุกห้องเย็นโรงงานแปรรูปเครื่องบินระบบแช่แข็งตลอดเส้นทางทั้งหมดเนี้ยใช้พลังงานจำนวนมหาศาลและปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนและยิ่งผู้บริโภคมีความต้องการสูงมากเท่าไหร่ฟาร์มก็ยิ่งขยายต้องใช้อาหารปลามากขึ้นใช้พื้นที่ชายฝั่งมากขึ้นความเสี่ยงด้านโรคและผลกระทบต่อระบบนิเวศก็เพิ่มขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราต้องแลกในจานโปรดจานนี้ของพวกเรานั่นเองครับ
2: ในวันที่โลกนะครับ กำลังเผชิญทั้งกับสงครามแล้วก็วิกฤตสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับแน่นอนว่าส่งผลกระทบไปถึงแซลมอนที่เราชอบกินกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าการกินปลาของเราเนี่ยหมายถึงเรื่องของสุขภาพล่ะเรายังมีทางเลือกอื่นอีกไหมครับที่ทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อตัวเราด้วยครับผมก็เลยเดินทางมาที่นี่เลยครับที่นี่คืออำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมที่นี่เนี่ยเขามีการรวมตัวกันของกลุ่มชาวประมงเล็กๆครับทำเป็นโมเดลธุรกิจอาหารทะเลครับที่เรียกว่าคนจับปลาซึ่งจะทำให้คนกินปลาอย่างเราเนี่ยนะฮะได้เข้าถึงวัตถุดิบอาหารทะเลที่ทั้งสดสะอาดปลอดภัยร่อยอย่างแรงแล้วก็ทำให้ทะเลไทยของเรานะครับกลับมาสู่ความยั่งยืนอีกด้วยนี่เรือของชาวประมงอยู่ด้านหลังผมแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่ามีแซลมอนไหมเฮ้ย ไปดูกันครับ

0: และนี่ก็คือพี่เจี๊ยบผู้จัดการร้านคนจับปลานครศรีธรรมราชที่จะมาให้คำตอบกับเราว่าร้านคนจับปลาสามารถจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
1: โอ้สวัสดีครับพี่ๆครับผมสวัสดีครับโอ้กำลังคอร์ดเก็ตกันอยู่เลยโอ้โหตอนนี้ผมน่าจะเข้ามาในห้องที่เป็นห้องตัดแต่ง
2: ใช่ค่ะวันนี้นะคะ
1: ปูแล้วดูตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยน
2: ี
1: ่คือได้มานานยังครับ
2: เมื่อเช้าค่ะ
1: เมื่อเช้า
2: ออกไปเมื่อคืนใช่ค่ะคือวันนี้เนี่ยตั้งใจเลยว่าสัตว์น้ำน่าจะต้องการมารับน้องกล้อง
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่า
1: พอรู้ว่าจะมาถ่ายปุ๊บมาโชว์ตัวเลยเหรอ
2: มาทั้งเกามาทั้งกระพงแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะคะเหมือนเกาเนี่ยหายากมากเลยไซส์นี้นะคะ
1: ขออนุญาตจับทีละตัวได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือก่อนโอ้โหอันนี้
2: เก่ามันนะคะ
1: ตรงกลางเก่าปิดมีถือว่าใหญ่มากเลยนะฮะเนี่ย
2: มา
1: โอ้โหกล้องไม่เก่าแต่ปลาเก่าแน่นอนครับผมเก่าด้วยสดด้วยกี่โลครับเนี่ย
2: ตัวนี้น่าจะประมาณ6กิโลค่ะ
1: โอเคครับแล้วถัดมาเนี่ยนะฮะ
2: ถัดมาปลากระพงค่ะกระพงทะเลนะคะไม่ได้กระพงเลี้ยง
1: อ่ะลองนึกภาพกระพงนึ่งมะนาวต้องใช้จานใหญ่ขนาดไหน
2: เป็นปลาใหญ่ในธรรมชาติ
1: ใหญ่ธรรมชาติกิโลครับเนี่ย
2: ตัวนี้น่าจะประมาณ4กิโลค่ะ
1: ใหญ่มากนะครับแล้วมีตัวนี้อีกตัวนึงอันนี้อะไร
2: อันนี้เป็นปลากดทะเล
1: ไม่มีแซลมอนบ้างหรอครับแซลมอน
2: โอ้ยไม่เข้าเลยค่ะไม่ม่อนเลยเรามีปลาดีๆจากอ่าวท่าสาราเรามีปลาทูเรามีจระเข้ขาวเรามีปลากระพงปลาเขาปลากดทะเลเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อปลาแซลมอนจากที่ไหนๆมาทานนะคะ
1: เดินทางมาไกลนะถ้าแซลมอนนะเดินทางมาไกลเกือบหมื่นกิโลนะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ไปกี่กิโลได้กินครับ
2: อันนี้ไป20กิโลก็ได้กินปลาสดมาก
1: สดๆเลย
2: ไม่ต้องใส่อะไรก็น้ำหวานแล้วค่ะ
1: โอ้โหอ่ะตีซะว่าส่งขึ้นกรุงเทพก็ประมาณ800โลอ่ะใกล้ๆนะครับผม
2: ใช่ค่ะท่าสารานะคะเป็นแหล่งเป็นอ่าวที่มันอุดมสมบูรณ์มากนะคะปลาเฉพาะถิ่นปลาเศรษฐกิจของที่นี่เช่นปลากระพงนะคะกระพงทะเลปลากุเรามีกั้งตะกะแตนมีกุ้งแชบวยมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวท็อปของเมืองไทยเลยอ่ะ
1: ครับซึ่งการที่เราจับปลาได้ตัวใหญ่ขนาดนี้มันสะท้อนถึงอะไรบ้างครับพี่เจี๊ยบ
2: เราใหญ่ได้เราก็ต้องกินอาหารนะ
1: ครับ
2: ปลาก็เหมือนกันจะใหญ่ขนาดนี้ได้ก็เขาก็ต้องมีอาหารของเข
1: า
2: แสดงว่าที่นี่เป็นแหล่งที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของปลามีอาหารมีสัตว์น้ำตัวเล็กๆเพียงพอให้เขาได้เจริญเติบโตเหมือนกว่าปลาจะพัฒนามาเป็น1กิโลค่ะต้องใช้ปลาอย่างน้อย150กิโลอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะกินปลาตัวเล็กไปแล้วก็เขาก็เปลี่ยนน้ำหนักของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับกว่าเขาจะโตมาได้ขนาดนี
2: ้
1: ก็เขาก็ต้องมีอาหารมนุษย์ไม่ได้ไปแย่งปลาตัวเล็กๆซึ่งเป็นอาหารของเขาไปหมดเขาก็เลยมีโอกาสได้เติบโต
2: ใช
1: ่พี่เจี๊ยบครับวิสาหกิจชุมชนคนจับปลามันคืออะไรและมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: มันเป็นเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนคนจับปลาเนี่ยค่ะมันเป็นธุรกิจเล็กๆเนาะจำหน่ายอาหารทะเลสดจากประมงพื้นบ้านของพี่น้องประมงใน3หมู่บ้านนี้ก็คือบ้านสาบัวบ้านนาทับบ้านในทุ่งค่ะที่เขาทำงานเรื่องอนุรักษ์ด้วยกันแล้วก็คิดว่าทำยังไงให้คนข้างนอกรู้จักเราได้เห็นสัตว์น้ำของเราก็เลยมาตั้งเป็นร้านคนจับปลานครศรีธรรมราชอะค่ะเราได้อะไรมาในตอนเที่ยงก็เราก็โพสต์เราก็ขายก็เริ่มจากทำปลากุเราเค็มขายปูม้านึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีปูเข้ามาก็โพสต์ก็ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำไปเรื่อยๆมันก็มีลูกค้าจากข้างนอกเยอะค่ะ
1: โอ้มี FC แล้วแล้วทำไมลูกค้าถึงชอบมาซื้อปลากับเราครับ
2: เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าสัตว์น้ำเนี่ยไม่มีฟอร์มาลีนเลยสิ่งที่มันต่างจากตลาดทั่วไปเลยก็คือไม่มีสารเคมีมาจากประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมืออย่างรับผิดชอบ
1: อ
2: ันนี้คุณทานปลาจากร้านคนจับปลาก็เหมือนดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยเลย
0: ย้อนกลับไปในช่วงปี2540นะครับทะเลบริเวณอ่าวท่าสาราเคยตกอยู่ในสภาวะทะเลล่มสลายทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายจากการประมงผิดกฎหมายที่เกินขีดจำกัดส่งผลกระทบเป็นโดมิโนสู่วิถีชีวิตชาวประมงในพื้นที่สัตว์น้ำหายไปหนี้สินพอกพูนและคนหนุ่มสาวต้องทิ้งถิ่นฐานไปขายแรงงานในเมืองเพื่อความอยู่รอดครับ
1: ย้อนกลับไปตอนช่วงที่บอกว่าหาสัตว์ทะเลยากมากเนี่ยมันหายากขนาดไหนครับพี่
2: ยากขนาดที่บางคนบอกว่า1อาทิตย์กลับมาไม่ได้ปลา3วันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องจ่ายค่าน้ำมันไปมีลูกน้องไปแล้วไม่มีรายได้กลับเข้ามา
1: ออกทะเลเนี่ยเหรอ
2: ใช่อาจจะต้องไปซื้อกับข้าวในตลาดอาจจะต้องไปซื้อไก่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีถึงขนาดนั้น
1: เป็นอยู่นานไหมครับตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้น
2: ก็น่าจะสัก 2-3 ปีอะค่ะ
1: โอ้โห
2: ค่ะ
0: กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้านเพื่อการสร้างกติกาชุมชนที่เด็ดขาดบนพื้นที่600ไร่ที่เรียกว่าอ่าวทองคำโดยห้ามใช้เครื่องมือประมงทำลายล้างทุกชนิดห้ามจับสัตว์น้ำไวอ่อนฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการสร้างบ้านสัตว์น้ำและธนาคารปูม้าเพื่อให้เป็นเสมือนโรงพยาบาลและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังตรวจตราเรือประมงผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในพื้นที่และต่อยอดไปสู่วิสาหกิจชุมชนร้านคนจับปลาเพื่อสร้างรายได้และกำไรส่วนหนึ่งยังกลับไปสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ
1: ตอนนี้เวลาประมาณ 4:00 กว่าๆนะครับผมมีนัดกับพี่ๆชาวประมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกเรือไปทะเลนะครับเพื่อไปจับปลากันเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นนะว่าปลาที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะครับจับมาได้จำนวนมากเลยแล้วก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะไปดูว่าที่เนี่ยเขามีวิธีการจับปลาอย่างไรนะครับเพื่อรักษาทะเลให้ยั่งยืนนะครับไปดูกันสวัสดีครับพี่ๆโอ้โหมาจอดเรือรอเลยไปคันนี้เลยนะไปลำนี้เลยนะ
3: โอเคครับ
1: เอาละครับออกเรือมาได้แล้วนะครับผมเรือที่เราใช้โดยสารเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรือแบบนี้นะครับแล้วก็จะมุ่งตรงไปที่เรือประมงนะครับที่ไปจอดรออยู่แล้ว

0: นะครับพี่เขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนึงเลยนะโอเคยาวไปยาวไป
1: ตอนนี้ครับฟ้าสว่างแล้วและฝนก็ตกลงมาเรายังไปไม่ถึงเรือประมงเลยนะครับเรายังล่องกันอยู่กลางทะเล
0: เจอแล้วครับหลังจากเล่นหามานานเป็นชั่วโมงครับตอนนี้เจอแล้วอยู่ตรงนู้นนะฮะเรือเทียบกันแล้วขอข้ามมาดูเรือบางหน่อยเอาละครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนเรือบางมูลแล้วครับบางสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับผมนี่มาถึงปุ๊บเขาก็โชว์เลยนะครับว่าน
2: ี่คือปลากุเรานะตัวสดๆนะคร
0: ับอะไรนะครับ
2: ปลากุเรานะครับนี่คือปลากุเราอีกก
0: ็อย่างนี้ถือว่าตัวใหญ่ไหมครับ
2: ก็ไซส์นี้ก็ใช้ได้อยู่นะ
0: ไซส์นี้ใช้ได้อยู
2: ่โอ้นี่มีอีกตัวนะ
0: อุ้ยอันนี้ใหญ่โอ้ยตัวเมื่อกี้บางบอกใช้ได้อยู่ตัวนี้นี่คือดีมากเลยนะครับงั้นนะแล้วปลานี้ปลาอะไรครับ
2: อันนี้ก็เป็นปลาโคบปลาแมวบาง
0: ครับ
2: นะแล้วก็นี่เป็นปลาเขาเรียกบานปลาขี้ร่มหรือว่าปลาลายเสืออ ื
0: มครับ
2: นี่ส่วนในนี้ก็มีปลานอกเหนือจากปลากุเราก็มีปลาจวดสองซี่
0: ปลาจวดสองซี่ตอนแรกผมนึกภาพว่าเรือบางจะแบบว่าใหญ่ๆไม่ใหญ่เรือประมงอะไรอย่างง
2: ี้ประมงพื้นบ้าน2.6 ตันก
0: ็ครับ
2: นะครับ
0: อันนี้คือขนาดของเรือ
2: ขนาดของเรือ
0: ก็คือส่วนใหญ่คนที่เป็นชาวประมงที่นี่ก็จะใช้เรือประมาณนี้ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นอวนแบบนี
2: ้อวน
0: เรามีข้อกําหนดกติกายังไงมั้ยครับในการ
2: ก็จริงแล้วเนี่ยพวกเราก็ด้วยจิตสํานึกของพวกเราว่าถ้าเราใช้อวนชนิดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะจับปลาตัวโตได้ขนาด
0: เพราะฉะนั้นอวนที่บางเลือกใช้จะเป็นอวนขนาดอะไรเอ่ย
2: 4.7 ซม
0: ใช่ก็คือดูจากความห่างอย่างเงี้ยนะ
2: ดูจากความห่างดังนั้นในการเลือกเครื่องมือการเลือกชนิดของสัตว์น้ำที่เราจะจับเนี่ยถ้าเราจะจับปลาตัวโตได้ขนาดเนี่ยเราก็ใช้อวนประมาณนี
0: ้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ช่วยรักษา
2: ถูกต้อง
0: ปลาที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ใช
2: ่ไหมครับวันนี้ที่ผมมาตรงนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมมาวางตรงนี้เนี่ยผมได้ปลาทูไปมั่งวันนี้ก็เลยมาที่แถวนี้อีกดังนั้นเนี่ยอาชีพประมงพื้นบ้านเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวพวกเราได้แล้วก็มันทำให้พวกเราเนี่ยได้กินอาหารทะเลที่มันสดปลอดภัยการที่จะให้ผู้บริโภคที่อยู่กรุงเทพ
0: ค
2: ุณกินปลาที่อยู่กรุงเทพเนี่ยอยากกินปลาจากประมงพื้นบ้านเล็กกินก็ได้ช่วยกันฟื้นฟูทะเลด้วยความสุดยอดของอาหารบ้านเราเนี่ยหนึ่งมีไอ้พวกดินตะกอนเลนเนี่ยมันเป็นธาตุอาหารที่มันทำให้ปลาฝั่งอ่าวไทยเนี่ยอร่อยมาก
3: ทางออกเนี่ยผมคิดว่าเรายังบริโภคได้นะปลาแซลมอนเราอาจจะต้องทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีตลาดที่จับปลาจากธรรมชาติได้อยู่ Number 1เลยเนาะถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยก็คือเป็นไวล์คอร์สที่แช่แข็งนะครับเพราะว่ามันเดินทางมาทางเรือ2ก็ควรจะต้องระบุว่าที่ไหนเนาะในปัจจุบันเนี่ยประเทศต้นทางเนี่ยเริ่มมีการควบคุมมากขึ้นนะครับมีพยายามให้โควต้าในการจับให้มันไม่มากเกินไปนะถ้าเป็นฟาร์มอาจจะต้องลองมองหานะฮะปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยที่จะยกระดับในเรื่องของมาตรฐานความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างเช่น ASC นะครับก็เป็นมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฐานะผู้บริโภคเนี่ยอาจจะต้องใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นผมคิดว่าเราบริโภคแซลมอนได้แต่อาจจะทรีตปฏิบัติต่อเขามันเป็นอาหารพิเศษไม่ใช่เน้นในเรื่องของปริมาณมองหาโลคอลฟู้ดความจริงก็คือปลาในบ้านเรานะครับหลายๆชนิดเนี่ยก็เป็นตัวทดแทนได้อยู่แล้วแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ประมงที่มีความยั่งยืนสนับสนุนอาหารท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นทางเลือกที่ดี

0: การที่เราแบบมีปลาเยอะๆให้ชาวประมงได้จับมาแล้วได้ทานอาหารที่ปลอดภัยอะไรแบบนี้ครับมาเห็นข้อดียังไงบ้าง
1: ปีนี้ปลาทูได้ยืดที่สุดหมายถึงได้ระยะยาวและปลาจวดสองซี่นี่ก็ตัวโตๆเมื่อก่อนเหมือนเรืออวนเรือประมงแบบนี้ที่ว่าไม่ใช่ไปดำปลาจวดไปออกปลาจวดนั้นน้อยที่จะได้ปลาจวดสองซี
0: ่แสดงว่ามีเยอะขึ้น
1: มีเยอะขึ้น
0: แล้วดีต่อชุมชนดีต่อครอบครัวดีต่อมายังไง
1: ดีดีเยอะเลยดีมากเลย
0: ครับ
1: ครอบครัวก็สุขภาพดีไม่รบกันไงไม่ได้ปลา
0: ไม่รบกันเพราะว่ามีปลาแบ่งกันทั่วถึง
1: ใช่อกอ้วนได้ปลาทุกวันได้ตังค
0: ์อ๋อพอได้ปลาเยอะปุ๊บไม่รบกันไม่ทะเลาะกัน
2: และถ้าเหตุผลหนึ่งของคนที่ชอบกินปลาแซลมอนเพราะมีโอเมก้า3ที่ดีต่อสุขภาพงานวิจัยจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาพบว่าปลาทะเลและปลาน้ำจืดของไทยก็มีเช่นกันนะโดยปลาจาระเม็ดขาวปลาทูปลานิลปลาดุกอุยปลาตะเพียนเป็นซุปเปอร์ฟู้ดของไทยที่มีโอเมก้า3สูงมากใกล้เคียงกับแซลมอนฟาร์มเลยล่ะและยังมีวิตามินดีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งคนยุคใหม่ที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยก็มักจะขาดวิตามินชนิดนี้มากขึ้นใช่ไหมฮะและยังมีเซเลเนียมเกราะป้องกันเซลล์และช่วยให้ต่อมไทรอยด์ทำงานปกติด้วยปลาไทยนี่อุดมไปด้วยคุณค่าเหมือนกันนะเนี่ย
3: ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของปลาเนี่ยมันก็จะเป็นโปรตีนชนิดดีที่เราถ้าเราเทียบกับหมูเห็ดเป็ดไก่ยังไงปลาก็จะเป็นตัวโปรตีนที่มีย่อยง่ายแล้วก็คุณภาพของกรดอะมิโนสูงนะครับตัวในเรื่องของไขมันก็โอเมก้า3เป็นส่วนหนึ่งของไขมันก็แน่นอนว่าไขมันก็เป็นไขมันชนิดดีนะครับก็คือเป็นไขมันที่สามารถทำให้เราลดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจลดความดันได้ระดับหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราเทียบกับแซลมอนเองเทียบกับราคายังไงปลาไทยเราก็ชนะขาดราคาอย่างที่บอกต่อ100กรัมเท่าๆกันแซลมอนกับปลาไทยเนี่ยครับเผลอๆเรากินปลาไทยได้อาจจะทั้งอาทิตย์เลยถ้าเรามีโอกาสทานเหล่านี้ครับผมมั่นใจว่าร่างกายเราก็ทำให้เราได้รับวิตามินดีที่เพียงพอซีลิเนียมที่เพียงพอโอเมก้า3ก็เพียงพอครับ
2: ผมเชื่อว่า EP นี้ครับจะทำให้คุณผู้ชมได้ข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจเลือกกินในสิ่งที่ใช่และบันเทิงไปกับรสชาติความอร่อยแบบที่ช่วยบรรเทาวิกฤตของโลกลงได้บ้างเราชวนกันทำช่วยกันได้เพื่อให้มื้อเล็กๆของเราเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้นะ

0: ทำปลาเค็มทำยังไงรู้กันอยู่แล้วเอาปลามาเนี่ยขอดเก็บตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดใส่เกลือแล้วเอาไปตากแดดแต่ทว่าที่นี่ครับที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาเอาไปฝังทรายด้วยฝังทำไมฝังกลบตั้งอาทิตย์นึงอ่ะแล้วกลายเป็นเมนูหลากหลายเลยรสชาติจะต่างกับปลาเค็มทั่วไปยังไงหาคำตอบกันในรายการแดนกินดองครับ
1: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: ชวนย้อนดูเส้นทางของทีมน้ำพริก5ทีมสุดท้ายก่อนจะไปประชันเพื่อหาสุดยอดน้ำพริกประจำซีซั่นในรอบชิงชนะเลิศทั้งน้ำพริกรากชูน้ำพริกรากบัวน้ำพริกมหาดน้ำชุบหัวข่าเคยปลายย่างแจ่วสู่พบกันก่อนการประชันครั้งสุดท้ายในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่12กันยายนนี้14:05 นทางไทย PBS

0: ภูมิใจในชาติพันธุ์รุ่งสุริยาควงน้องสาวโยงใหญ่พวกพ้องไทยทรงดำพลัดถิ่นอย่างสมัครสมานไม่เคยรักใครเท่าพี่เขาปลุกกระแสไทยทรงดำลั่นโซเชียลสยามโมแฟชั่นไอคอนเสียงดีดีเจอครั้งแรกก็เมาเหมือนรู้จักเป็น10ปีสยามโมเผยแม่หนูปลื้มพี่รุ่งมากสนุกแค่ไหนเชิญพิสูจน์สัมพันธ์ไทยดำ2เจนรุ่งสุริยาเจอสยามโมปักหมุดสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันเสาร์ที่12กันยายน2569บ่าย 3:05 นาทีทางไทย PBS
1: ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
2: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
1: ฟยอร์ดสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเกิดเหตุยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะมีครูเสียชีวิต1คนค่ะผู้ก่อเหตุคือสามีเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวตำรวจสภ.บางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะมีผู้เสียชีวิต1คนโดยมีนายณฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเดินทางไปติดตามสถานการณ์จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1ภายในโรงอาหารนะคะเจ้าหน้าที่พบร่างหญิงเสียชีวิต1คนชื่อนางไพลินเป็นครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลมีบาดแผลถูกยิงบริเวณกกหูด้านซ้ายค่ะใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเด็กนักเรียนหลายคนอยู่ในอาการตกใจนะคะเจ้าหน้าที่นำเด็กทั้งหมดไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยบริเวณด้านหน้าโรงเรียนพร้อมประสานผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นนักเรียนทั้ง44คนปลอดภัยค่ะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเห็นชายคนหนึ่งขับรถเก๋งมาจอดก่อนเดินเข้าไปหาผู้เสียชีวิตและมีการพูดคุยกันจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นค่ะ
1: จังหวะแฟนเขาขับรถเก๋งมานะมาจอดก็ธรรมดาถ้าเกิดคนรู้จักกันก็ยิ้มกันให้กันทักทายกันสวัสดีครับพี่แต่เขาไม่ยิ้มไม่อะไรเราก็เดินบุ่มๆมาเลยแล้วเขาก็ไปเรียกแฟนเขาอะไรแล้วแฟนเขาออกมาแล้วก็แฟนเขาเหมือนทำนองพูดว่าแล้วพี่มาอีกอะไร
0: ตรวจสอบพบผู้ก่อเหตุคือสามีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีค่ะหลังเกิดเหตุมีรายงานว่าขับรถหลบหนีไปยังบ้านพักตำรวจจึงติดตามไปยังจุดดังกล่าวและขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่หาต้นตอน้ำมันรั่วย่านถนนพระราม3ค่ะหลังประชุมปัญหามลพิษน้ำมันและเคมีภัณฑ์นัดแรกนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งที่1ทับ2569ก่อนระบุว่าโครงสร้างคณะกรรมการเป็นชุดเดิมและเตรียมจะเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดนี้อีก1วาระหรือ2ปีพร้อมกันนี้จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก3ด้านและจะประชุมติดตามความคืบหน้าในอีก3เดือนข้างหน้าค่ะนายพิพัฒน์ระบุถึงการรั่วไหลของน้ำมันย่านถนนพระราม3นะคะซึ่งทางกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาต้นตอของน้ำมันรั่วเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ารั่วไหลมาจากผู้ประกอบการรายใดรวมถึงต้องตรวจสอบว่าน้ำมันซึมลงไปถึงชั้นใต้ดินหรือไม่โดยจะตรวจสอบว่าเป็นท่อของบริษัทใดนะคะหากเป็นกรณีท่อรั่วแต่ไม่มีการซึมลงสู่ชั้นใต้ดินก็จะดำเนินการได้ง่ายขึ้นและจะลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงด้วยนายพิพัฒน์กล่าวว่าการควบคุมการสำรองน้ำมันของ Data Center เพื่อป้องกันปัญหาน้ำมันรั่วโดยทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานจะเป็นหน่วยงานที่เข้าไปกำกับดูแลในส่วนนี้ค่ะขณะที่คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่หลักในการจัดการเมื่อเกิดเหตุนะคะโดยจะเป็นผู้เผชิญเหตุและรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุการณ์ก่อนชี้ว่าในส่วนของการป้องกันทางคณะกรรมการจะพิจารณาภาพรวมว่าควรป้องกันและควบคุมมลพิษในด้านใดบ้างเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาค่ะให้เสนอประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรมการปปช.ค่ะกรณียกร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบปกปิดการถือครองหุ้นบริษัทกลุ่มตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.เข้ายื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาเสนอเรื่องประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรณีมีมติยกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเหตุปกปิดการถือครองหุ้นในบริษัทเอกชนค่ะ นายพิชิตชัยมงคลแกนนำคบท.เปิดเผยว่าการถือครองหุ้นในบริษัทเอกชนของนายศักดิ์สยามศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยให้นายศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีแต่กรรมการปปช.มีมติยกคำร้องในประเด็นเดียวกันจึงต้องการให้เกิดการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการปปช.นะคะโดยคณะผู้ไต่สวนอิสระตามกระบวนการของศาลฎีกาไม่ใช่กรรมการที่ตั้งขึ้นโดยประธานรัฐสภาก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภากว่า140คนได้เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ประกาศหาว่ากรรมการปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการยกคำร้องคดีสุขุนของนายศักดิ์สยามด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือตันข่าว14นาฬิกานะคะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมทางไทย PBS

0: ตำบลนี้แน่เลยเป็นพื้นที่เกษตรทั้งหมดพื้นที่สีเขียวอย่าว่าดูสุสานเลยหมู่บ้านยังทำไม่ได้เลย
1: อยากให้รื้อเลยค่ะมาเปิดอีกทีเป็น100 ศพเราจะทำยังไง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะคุณผู้ชมมานั่งรอนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นเจอกันนะคะกับเดนเองแล้วก็น้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: น้องแป้งคะวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรคะดินเห็นหัวข้อเรื่องเดนกลัว
1: สุสานค่ะอาจารย์ขาเป็นสุสานของชาวยิวโดยปกติแล้วค่ะความจริงมีอยู่ที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งแถวเจริญกรุงแต่ว่าณเวลานี้มันลุกลามไปถึงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะอยู่ที่อำเภอบางคลาค่ะอาจารย์เดี๋ยววันนี้ต้องมาขยายรายละเอียดเรื่องนี้กันกับแขกรับเชิญบนเวทีก่อน
0: ค่ะ
1: แขกรับเชิญบนเวทีนะคะวันนี้เราเชิญมาหลายฝ่ายเลยค่ะด้านฝั่งดิฉันนะคะ2ท่านค่ะนั่งติดกันนะคะท่านนายกอบต.เสม็ดใต้ค่ะท่านกิตติพงษ์สีเหลืองค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านค่ะ
1: อีกท่านหนึ่งค่ะมาจากส่วนกลางนะคะจากกรมที่ดินค่ะท่านอภิเชษสุพรรณรัตน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทะเบียนที่ดินสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินกรมที่ดินค่ะ
0: สวัสดีค่ะทางฝั่งของอาจารย์นะคะท่านแรกนะคะเป็นคนแรกเลยค่ะไม่ยอมยังไงก็เป็นไปไม่ได้นะคะอย่ามาทำอะไรแถวบ้านฉัน

0: ยอมนะคะคุณชดาพรเปี่ยมเจริญค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ยอมใช่ไหมคะ
1: ไม่ยอม
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยค่ะอีกหนึ่งท่านเป็นรองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเสม็ดใต้นะคะคุณธนวัฒน์เกตงามค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเราทำบุญทำกุศลกันก่อนดีไหมคะ
2: มีเรื่องดีๆมาแจ้งก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะณเวลานี้ประเทศไทยของเรานะคะค่อนข้างที่จะขาดแคลนเลือดพอสมควรเหมือนกันค่ะฉะนั้นสภากาชาดไทยค่ะก็เลยให้รายการสถานีประชาชนบอกบุญเป็นสะพานบุญให้หน่อยเชิญชวนคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านที่เปี่ยมไปด้วยบุญนะคะร่วมกันบริจาคเลือดกันหน่อยค่ะบริจาคได้เลยนะคะตลอดทั้งเดือนกันยายนเลยไปบริจาคเลือดแล้วจะได้เสื้อไม่แน่ใจอันไหนเป็นเวอร์ชันพิเศษมีทั้งสีขาวหรือสีดำหรือเปล่านะคะเป็นเสื้อแบบนี้เลยนะคะสามารถไปบริจาค กันได้แล้วก็ถ้าหากไปบริจาคเลือดค่ะอาจารย์ขาสามารถเบิ้ล2เบิ้ล2หมายความว่าบริจาคสเต็มเซลล์ได้ด้วยนะคะถ้าหากสเต็มเซลล์จะได้เป็นเสื้อตัวนี้นะคะนี่เสื้อสีดำบริจาคได้เลยค่ะที่สภากาชาดไทยสถานีกาชาดนะคะหลายแห่งเลยทั่วกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีที่ต่างจังหวัดด้วยลุ้นรับเสื้อเข้าใจว่าถ้าหากไปบริจาคเลือดสีขาวสเต็มเซลล์เป็นเสื้อสีดำที่ตั้งอยู่ข้างหลังนะคะเสื้อสวยมากชวนกันไปนะคะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งบุญค่ะ
0: น้องแป้งบริจาคได้สิ
2: บริจาคได้
0: เพราะว่าอายุ18ถึง50
2: ค่ะ
0: เลี้ยง70กว่าเลี้ยงเกินไป เลือดของเลี้ยงคงไม่ค่อยจะดีแล้วฉลาภาพนะคะที่สำคัญต้องน้ำหนัก45 ส
2: ุ
0: ขภาพต้องแข็งแรงใช่ไหมคะ
2: นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่นะคะ
0: เลี้ยง3วันดี4วันไข้ไอคอกไอแคกอย่างเงี้ยเลี้ยงบริจาคไม่ได้เสียใจจริงๆอยากทำบุญค่ะ
2: งั้นเชิญชวนคนที่พร้อมแล้วกันนะคะไปร่วมกันบริจาคได้ได้ตลอดทั้งเดือนกันยายนคือจะได้เสื้อแต่หลังกันยายนถ้าหากพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปบริจาคได้อันนี้ได้บุญค่ะ
0: เรียนรู้ว่าการบริจาคเลือดเป็นกุศลอันยิ่งใหญ
2: ่
0: ใครทําได้รีบทํานะคะก็มาถึงเรื่องที่เราจะคุยกันน้องแป้งค่ะเมื่อกี้น้องแป้งพูดแล้วน้องแป้งเชิญแขกมาเรียนพูดความในใจเด่นนิดนึงได้มั้ยคะเรียนมีความรู้สึกนะคะถ้าเกิดเรียนมีบ้านอยู่แล้วอยู่ๆที่ดินข้างๆเรียนนะคะมีคนมาซื้อไป10ไร่แล้วเรียนก็ไม่รู้เขาจะทำอะไรอยู่ๆเขาก็ล้อมรั้วแล้วเห็นรถมาอแบกลงไปอีกแล้วอแบกลงไปอีกแล้วเรียนได้กลัวผีอะค่ะเรียนไม่ไหวไหมคะเรียนนี่คือพูดความรู้สึกเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะสิ่งที่รายการของเรานำเสนอวันนี้คืออยากจะนำเสนอความรู้สึกของคนไทย อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมิได้ต้องการรังเกียจเหยียดชาติเหยียดศาสนาใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อาจจะไม่เข้าใจเรามิได้มีเจตนาแบบนี้แต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเราต้องการให้คนไทยทำความเข้าใจเรากำลังอยู่แบบนานาชาติไม่ได้อยู่แบบไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต
2: ์
0: เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงประเทศเราเหมือนนานาประเทศที่ต้องมีคนอื่นเข้ามาอยู่ด้วยการเตรียมพร้อมการทำใจทุกอย่างต้องเกิดขึ้น
2: นี่ที่สิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้สึกเป็นความรู้สึกที่ชาวอำเภอบางคล้ารู้สึกเลยค่ะอาจารย์เชื่อไหมคะว่าสุสานแห่งนี้ขออนุญาตตั้งแต่ปี2564วันดีคืนดีชาวบ้านเขาบอกว่าจู่ๆก็เห็นรถตู้ขับเข้ามาอยู่ที่พื้นที่เอ๊ะชะงักไปด้านหลังเฮ้ยมีศพนอนอยู
0: ่ไม่ขนลุกอ่ะเป็นเราเราก็กลัวเนาะ
2: ปรากฏว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสซึมมาว่าสุสานยิวที่กรุงเทพมหานครเหมือนจะเต็มก็เลยล้นหลามออกไปถึงจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้อาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันด้วยหรือไม่ให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนเพราะเกิดเรื่องราวปุ๊บมีป้ายนี้ไปประกาศติดในพื้นที่เลยค่ะป้ายที่ว่าคือป้ายบอกว่าห้ามใช้อาคารและต้องขนย้ายศพออกไปภายใน7วันนี่คือคำสั่งเด็ดขาดนะคะของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราหลังชาวบ้านและท้องถิ่นไปร้องเรียนว่าชาวบ้านในพื้นที่ยังไงก็แล้วแต่ไม่เอาสุสานยิวโดยเด็ดขาดเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมพื้นที่กว้างๆนะคะทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณสัก6ไร่20ตารางวาในพื้นที่หมู่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราบางคล้าทำอะไรกันเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาพื้นที่เกษตรกรรมซะส่วนมากและเป็นพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งชาวบ้านเขาอ้างว่าถ้าหากมีสุสานมามันไม่เข้าพวกเลยคนในพื้นที่ก็นับถือศาสนาพุทธด้วยและพวกเขาก็ไม่อยากได้ด้วยเพราะพื้นที่มันใหญ่กันรั้วแบบนี้ด้วยนะคะกระแสเนี่ยเข้ามานะคะว่าภายในเนี่ยมีศพไปฝังอยู่แล้วประมาณ6ศพแต่พื้นที่6ไร่หากคำนวณนับตัวเลขแล้วเนี่ยสามารถฝังได้ถึง 1,200 หลุม
0: 1,200
2: เยอะมากค่ะจากการตรวจสอบค่ะเขาไปเจอว่าที่ดินผืนนี้อยู่ริมถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยของตำบลเสม็ดใต้
0: พัฒนาเด็กเล็ก
2: ใช่เด็กๆอยู่ที่นี่กันเยอะอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีกำแพงปิดล้อมโดยรอบประตูทางเข้าค่ะสังเกตดีๆโอ้นี่มันมีโซ่คล้องอยู่ค่ะมีกุญแจล็อกอย่างหนาแน่นเลยนะคะกำแพงโดยรอบเนี่ยสูงจากพื้นประมาณ4เมตรค่ะจากระดับคูน้ำขึ้นมาด้านในยังมีผนังปูนกั้นอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะทำให้บุคคลภายนอกที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่าข้างในมันมีอะไรหลังจากนั้นค่ะพื้นที่ข้างเคียงไปเจอด้วยว่ามีแหล่งน้ำธรรมชาติรวมไปถึงบ่อกุ้งบ่อปลาของเกษตรกรภายในเป็นพื้นที่โล่งๆค่ะมีหญ้าขึ้นปกคลุมบางส่วนพบเต็นท์ขนาดใหญ่สีน้ำเงินจำนวน2หลังตั้งอยู่ใกล้เคียงกันค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาพักอยู่ติดตรงนี้เขาบอกว่าช่วงแรกไม่รู้เลยนะว่าตรงนี้คืออะไรเป็นอาจารย์รู้ไหมคะมันกั้นรั้วอยู่เฉย
0: ๆฉันนึกว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดัง
2: เขาลือกันว่ามันเป็นโรงงานผลไม้อบแห้ง
0: เอาเหรอ
2: เป็นปากต่อปากอะค่ะคุยกันอ๋อนายทุนละมั้งมาตั้งรั้วเดี๋ยวก็จะมีโรงงานผลไม้ตอนนั้นน่ะปลูกมะม่วงไงอาจารย
0: ์ลงมะม่วง
2: จนกระทั่งปี67มาถึงบางอ้อรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: รถตู้ค่ะรถตู้ขับมาจอดอยู่ที่หน้ารั้วข้างหลังรถตู้มีศพของผู้เสียชีวิตแล้วคนขับรถตู้ก็เดินลงมาบอกว่าขอกุญแจเข้าไปที่รั้วตรงนี้หน่อยชาวบ้านตกใจเฮ้ยอ๋อมันคือสุสานเหรอเนี่ยนึกว่ามันเป็นโรงอบผลไม้ของนายทุนตั้งแต่แรกเรื่องราวก็ใหญ่โตขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็มีการไปร้องเรียนจนกระทั่งท้องถิ่นเนี่ยเพิ่งมาทราบทีหลังว่าอ๋อมันมีการขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ประมาณสักปี65ปี66ค่ะเป็นสุสาน
0: ขออนุญาตเป็นสุสานเลย
2: ใช่แล้วค่ะ
0: ไม่มีใครแถวนั้นรู้เรื่องเลยเหรอ
2: สาบานอ้างว่าไม่รู้ค่ะจันนี่ปี69
0: ขอโทษนะคะใครเป็นคนอนุญาตคะไปเป็นสุสานอยู่กลางพื้นที่เกษตรน่ะ
2: มันต้องแยกส่วนกันแบบนี้อาจารย์และคุณผู้ชมค่ะเวลาที่จะเป็นสุสานได้เนี่ยเริ่มต้นเดิมทีก่อนคือ1เขาต้องมีการครอบครองพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนซ
0: ึ
2: ่งหนูไปสืบมาให้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะเป็นบริษัทแห่งหนึ่งนะคะมีการซื้อที่ดินซึ่งคนถือครองบริษัทกรรมการบริษัทหุ้นส่วนบริษัทเป็นชาวต่างชาติแต่สัญชาติไทย3คนเลยค่ะ
0: อ้าวคนไทยเหรอ
2: ไม่สัญชาติไทยแต่เป็นชาวต่างชาติเขาได้สัญชาติไทยอาจารย์
0: ได้ยังไงอ
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ต้องไปสืบอีกเรื่องนึงแต่ว่าได้สัญชาติไทยแน่นอนบริษัททุนจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทจากนั้นบริษัทเขาดำเนินการเอาเอกสารเนี่ยแหละค่ะไปขออนุญาตถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในปี2564บอกว่าพื้นที่ตรงนี้ขอตั้งสุสานหน่อยได้ไหมแล้วก็มีการเซ็นอนุมัติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุญาตเนี่ยในใบอนุญาตขอ3ปี64 65 66หมดปี66แต่นี่ปี69ข้างในมีศพฝังอยู่4ศพค่ะ
0: หมดใบอนุญาตหมดอายุแล้วยังเอาศพเข้าไปฝังได้ไงอ่ะ
2: ก็ฟันธงเลยไงคะอาจารย์ว่าเข้ามาแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
0: แต่ยิ่งงงค่ะคนที่เป็นเจ้าของเป็นคนสัญชาติไทยเขาเปลี่ยนสัญชาติกันได้ง่ายๆเหมือนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงงั้นเหรอคะ
2: เนี่ยใบจดทะเบียนมาด้วยนะคะสัญชาติไทยแล้วว่าขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายค่ะทุนจดทะเบียน30ล้านบาทแล้วก็ในใบขออนุญาตเนี่ยทำสุสานค่ะ
0: ค่ะน้องแป้งเล่ามาขนาดนี้เดี๋ยวมีความรู้สึกว่าแขกที่นั่งอยู่ฝั่งเราก่อนดีกว่า
2: ค่ะ
0: เรายังไม่ต่อสายอะไรใช่ไหมคะยังนะดิฉันอยากฟังอะค่ะคุณอัชดาพรเธอเดือดร้อนอะไรอะกับการที่เรากั้นจะต้องรู้ตั้ง4เมตรเธอก็ไม่เห็นอะไรเธอ
1: สิ่งแวดล้อมไงคะ
0: สิ่งแวดล้อมอะไรเธอไม่เห็น
1: เพราะว่าด้านหลังเป็นคือว่าถ้าพอเรารู้ข่าวปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าชาวบ้านต้องเดือดร้อนเกี่ยวกับบ่อปลาบ่อกุ้งที่อยู่ด้านหลังแล้วอีกอย่างนึงรั้วก็ไม่ไกลจากถนน
0: ค่ะ
1: ซึ่งมีประชาชนหมู่บ้านเราอ่ะสัญจรไปมาเพราะว่าพอเขารู้แล้วอ่ะเขาก็จะกลัวแล้วใช่ไหมคะและอีกอย่างห่างจากรพสตกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนไม่ถึง500เมตรประมาณ200เมตรซึ่งเวลาผู้ปกครองมาส่งเด็กที่มาโรงเรียนบ้านหนองสนอก็ต้องผ่านตรงนั้นเพราะว่าโรงเรียนบ้านหนองสนอเป็นถึงเด็กม.3 อะค่ะ
0: ผ่านแล้วเป็นอะไรล่ะ
1: กลัวค่ะกลัวค่ะ
0: เขาไม่ลุกขึ้นมาแล้วเขาจากไปแล้ว
1: ยังไงก็ผีค่ะ
0: กลัวผี
1: ค่ะ
0: คุณชดาพรกลัวผี
2: คือในชุมชนเขานับถือพุทธ 100% ถ
1: ู
2: กต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ชาวพุทธคือล่างปุ๊บก็คือเผาม
0: ันแต่บางศาสนาเขาเผาไม่ได้การเผานี่ไฟนะคะมันไม่ได้ค่ะ
1: แล้วประชาชนของเราก็ศาสนาพุทธหมดค่ะไม่มีศาสนาอื่นเจือปนที่ว่าตำบลเสม็ดใต้ของเรา
0: อย่างคุณชลภรมีความกังวลคือ1กลัวว่าเด็กกลัว
1: ใช่ค่ะ
0: 2ความรู้สึกของพวกเราไม่ยอมรับ
1: ค่ะ
0: ข้อต่อไปคือพื้นที่ทางเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางเกษตรมั้ยคะ
1: เกี่ยวค่ะ
0: เพราะว่า
1: ถ้าเกิดว่า

บมีน้ำเหลืองหรืออะไรลงไปในสายน้ำของเราอะในคลองอะเพราะว่าด้านหลังอะมันจะมีลำคลองที่ประชา

0: แต่การที่เราเข้าไปดูไปเห็นมันเนี่ยเราจะเห็นว่าศพแรกจะตั้งอยู่ริมรั้วแต่อีก3ศพเนี่ยจะอยู่ในเต็นท
1: ์อ๋อในเต็นท์สีน้ำเง
0: ิน แต่ศพแรกเนี่ยและศพที่2ที่3ที่อยู่ในเต็นท์สีน้ำเงินเนี่ยเขาจะทำเรียบร้อยแล้ว2ที่มันจะไม่เรียบร้อยอยู่ที่นึงที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาจะทำเหมือนอาการที่ว่ามันฝังอยู่แล้วก็มีเขาจะเอาอิฐวางไว้แล้วมันก็เฉอะแฉะมองดูแต่ไม่ค่อยมีกลิ่น
2: ไม่มีกลิ่น
0: ไม่มีกลิ่นเท่าไหร
2: ่แล้วรู้ได้ไงข้างในนั้นเป็นศพก็อาจจะเป็นเพียงแค่เอาอิฐไปวางแล้วก็ไปคิดไปเองไปขุดดูหรอ
0: คืออย่างนี้เขามองดูมันยังมีป้ายม
2: ัน
0: มีป้ายมีป้ายปักอยู่แล้วมีชื่ออะไรเง
2: ี้ย
0: ก็แสดงสันนิษฐานว่ามันสันนิษฐานนะเพราะเราไม่เห็นล็อกข้างในครับสันนิษฐาน
2: ค่ะค่ะ
0: ตอนนี้พอจากการที่เราเข้าไปเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเราฐานะประชาชนผมเป็นคนอยู่ในหมู่นี้พื้นที่ที่เนี่ยหมู่สองมันเกิดอยู่ในหมู่สองของสมบูรณ์สมิทใต้ในฐานะดั้งเดิมเนี่ยถ้าเราถามดั้งเดิมเราเดินไปเดินมาแล้วมันเกิดมีสิ่งหนึ่งขึ้นเป็นสิ่งที่วัดสุสานเนี่ยความรู้สึกของคนเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีเลยจิตใจมันเกิดทันทีอย่างน้อยก็ความกลัวก็มีถ้ามากลางค่ำกลางคืนเนี่ยเคยไปไหนสะดวกมันก็ต้องเอ๊ะใจทุกครั้งที่เห็นรู้ว่าต้องเห็นอะไรแบบเนี้ย มันเป็นธรรมชาติแล้วยิ่งวันนั้นทางนายกจะไปติดป้ายอยู่ดีๆไฟมันดับปุ๊บทันทีตกอกตกใจกันหมดผมก็รีบเพ่ง
2: ไฟที่ไหนดับ
0: ไฟริมทางครับริมทางที่ที่จะไปอ่ะมันดับโดยอัตโนมัติท่านนายกก็อยู่นักข่าวก็อยู่ไปเห็นนักข่าวก็ยัง
2: วิ่งกันหมดเลยสิ
0: ไม่วิ่งครับแต่ว่าผมกลับก่อนแต่คนอื่นก็ยังทำอยู
2: ่กลับก่อน
0: ครับ
2: คือโอเคแล้วมันตัวเองมีความรู้สึกหรอครับว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลและสะเทือนความรู้สึกคน
0: ผมก็ว่ามันสิ่งลี้ลับนะมันมองไม่เห็นเหมือนกับเรามันจิตวิตกบางทีมันเรื่องจิตวิตก
1: เ
0: หมือนกับเราเข้าไปบางทีความจะเข้าไปป่าช้าเงี้ยต้องมีเสียงมันมาลมมาอะไรมาแล้วก็ตกใจ
1: ค่ะ
0: ก็เช่นเดียวกันแหละ
1: อันนั้นมันเป็นสิ่งลี้ลับวิทยาศาสตร์จับต้องไม่ได้จ้ะแต่หนูจะพาอาจารย์มาดูสิ่งที่จับต้องได้ก็คือหลักกฎหมายในการตั้งสุสานให้คุณผู้ชมดูภาพกราฟิกช
2: ุ
1: ดหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าไม่ว่าใครๆก็ทำสุสานได้หรอไม่ใช่มันต้องมีพรบค่ะอาจารย์ค่ะมันเป็นข้อกำหนดการจัดตั้งสุสานพรบสุสานชาปนสถานพุทธศักราช2528ค่ะเดี๋ยวรบกวนทีมงานขึ้นภาพให้หน่อยนะคะสุสานคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าที่บางคลาค่ะที่มีการไปตั้งจริงๆเนี่ยมันอยู่ติดกับถนนดำถนนดำก็คือถนนสัญจรทั่วไปคือติดกันเลยตามภาพที่เห็นคือรั้วติดกันแต่ตามพรบแล้วจะต้องตั้งห่างจากทางหลวงหรือว่าถนนอย่างน้อย50เมตรคุณผู้ชมตัดสินใจแล้วกันเมื่อสักครู่นี้มันห่างไหมไม่ห่างนะคะต้องห่างจากแม่น้ำคลองห้วยแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อย่างน้อย400เมตรค่ะของบางคล้าล่ะคะเอานี้ค่ะข้อต่อมาคือมาดูห้ามตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารสถานที่ท่องเที่ยวเขตอนุรักษ์ห้ามตั้งในเขตกทม.เมืองพัทยาเขตเทศบาลกทม.มีนะคะแล้วก็เจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองในที่ดินไม่น้อยกว่า1ไร่ค่ะอันนี้อ่ะเขาผ่านเพราะว่าเขามีตั้ง
2: ไร่อันแรกที่น้องแป้งบอกว่าติดกับถนน
1: 50เมตร
2: ถนนตัดที่หลังหรือเปล่าก็ซื้อที่ไว้ก่อนอันนี้ฉันไม่ได้เถียงแทนเขาคือเด้นต้องรอบคอบไงคะ
1: ถนนมาก่อนป่ะคะ
3: ถนนนานแล้ว
1: ก่อน
2: มาถนนมานานแล้วอาเด้นถามเพื่อความสบายใจอะค่ะเด้นไม่อยากกลายเป็นผู้กล่าวหาเขาคุณชดาพรมองเด้นเหมือนเด้นไม่ใช่พวกเดียวคุณชดาพรเนี่ยน่ะ
1: คือท่านนายกยืนยันว่าถนนมาก่อนแล้วก็ตามหลักพรบที่ฉันให้ดูมาสักครู่นี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันต้องตั้งห่างอย่างน้อย50เมตรของที่บางค้าคือตั้งติดกันเลยข้อต่อมาค่ะจันขาตามหลักหนูไปค้นดูข้อมูลมานะคะบริษัทเนี่ยมีการขออนุญาตกับผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ 2-3 สมัยที่แล้วท่านผู้ว่าเซ็นแต่ตอนนั้นน่ะมันมีอายุความ3ปีก็คืออนุญาตให้ใช้ได้3ปีค่ะจ
2: ันอนุญาตให้ใช้เป็นสุสาน
1: 3ปี64 65 66มันหมดปี66แต่ศพอะค่ะที่เข้ามาฝังหลังๆอะตอนนี้น่าจะยืนยันชัดแล้ว 99% ว่าหลังปี66แน่นอน
2: ทีนี้เดียนจะถามค่ะทางฝั่งที่ดินมานั่งอยู่ตรงนี้
1: ค่ะ
2: ตอนเซ็นอนุญาตท่านผู้ว่าคนเก่าน่ะเขารู้ไหมว่าเซ็นให้เป็นสุสาน
4: อันนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าสำนักงานที่ดินเรามีหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเรื่องของการจดทะเบียนขายเขาจะเข้าใจว่าบริษัทการชาวบัตรเนี่ยซื้อที่ดินแปลงนี้ตอนประมาณปีมิถุนา64นะครับ
1: ซื้อปี64
4: ซื้อปี64นะครับในขณะนั้นที่ซื้อทั้ง2แปลงนี่ประมาณ20กว่าล้านนี่มัน9ไร่

0: นะครับ
1: โอ้ก็ได้ราคานะ
0: ครับ
1: เขาซื้อแพงนะที่จริงแล้วราคาประเมินหรือเปล่าหรือเขาจ่ายเกินราคาประเมินจะได้ไม่ต้องพูดเยอะ
0: อันนี้ก็น่าจะเป็นการสูงกว่าราคาประเมินอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่ในราคาท้องตลาดเนี่ยจะสูงกว่าราคาประเมินอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก็มีการซื้อขายกันโดยถูกต้องเพราะว่าขณะที่จดทะเบียนเนี่ยรู้สึกบริษัทที่เป็นเจ้าของอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็มีสัญชาติไทยนะครับมีสัญชาติไทยก็สามารถดำเนินการซื้อที่ดินได้นะครับ
1: ก็แสดงว่าใครจะซื้อจะขายอะไรที่ดินก็มีหน้าที่โอนส่วนเขาจะไปทำอะไรที่ดินก็ไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ครับ
1: เอาเหรอเอาแล้วถ้าเกิดเด้นจะไปทำสู่สารเด้นก็ซื้อที่ดินเสร็จเด้นก็ขุดเองขายเองได้เลยเหรอคะ
0: อันนี้ต้องไปว่ากันกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับว่ากรณีการขออนุญาตสู่สารเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในส่วนของกรมที่ดินนี่มีหน้าที่ในรับผิดชอบในเรื่องการจดทะเบียนเท่านั้น
1: เด้นเรียนถามหน่อยได้ไหมคะหน่วยงานไหนคะที่จะอนุญาตให้ทำสู่สารได้ต้องไปที่ไหนเธอ
2: แยกเป็นสองฝั่งค่ะอาจารย์คะถ้าหากจะมีการตั้งสระประมาณนี้ต้องทำสองใบด้วยกันค่ะใบแรกขอตั้งเป็นสู่สารตามพรบต่างๆเนี่ยต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นนี้เป็นของจังหวัดส่วนการขออนุญาตก่อสร้างเป็นตัวอาคารหรือว่ารั้วเนี่ยจะต้องเป็นของท้องถิ่นสองใบนี้ต้องประกอบควบคู่กันไปค่ะ
1: ก็แสดงว่าเขาทำแล้วทั้งสองใบเรียบร้อยไม่ฉะนั้นผู้ว่าจะเซ็นหรือเป็นสู่สารแล้วเขาก็สร้างรั้วแล้วทางนี้ก็ต้องรู้แล้วว่าเขาทำรั้วสู่สารจะต้องมีสเปคเขาต้องยื่นแบบใช่ไหมคะท่าน
2: ท่านนายกเชิญค่ะ
1: ใช่ไหมเขามาขอแบบเอาแบบรั้วมาให้ดูสูง4เมตรสำหรับทำเป็นสู่สารก็ต้องมาบอกสิ
3: อย่างนี้ครับเดี๋ยวจะเอาใหม่ครับก็คือในส่วนของอบต.สมเด็จใต
1: ้
3: ครับเจ้าถือว่าเป็นท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ในการที่มายื่นขออนุญาตเมื่อปี65แล้วนะครับมายื่น
1: ซื้อที่64เขายื่น
3: ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
1: ปลูกสร้างอาคาร
3: ขออนุญาตที่จะก่อสร้างอาคารนะครับนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้รู้ว่ามีการที่จะทำสุสานนะเพราะว่ามีใบอนุญาตมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาขออนุญาตแล้วจากการที่ดูแบบเนี่ยในแบบเนี่ยมันก็มีรูปแบบของเป็นการที่จะดําเนินการตรงนั้นแต่ว่าอบต.ไม่ได้อนุญาตผมยืนยันเลยไม่ได้อนุญาตนะครับไม่ได้อนุญาตให้ก่อสร้างนะครับแล้วหลังจากนั้น
1: ไม่ได้ก่อสร้างแล้วก็สร้างรูเข้าไปได้ไงสูง4เมตร
3: เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวนะนี่ขอเรื่องอาคารก่อนการยื่นไม่ได้มาขอทีครั้งเดียวครั้งแรกมายื่นขอก่อสร้างอาคารเหมือนเป็นที่ทำการสุสานเนี่ยนะเราดูแล้วมันมีแบบที่จะมีห้องล้างศพอะไรเราไม่อนุญาตไม่ได้อนุญาตนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นขออนุญาตปลูกเรือนรับรองเป็นเรือนรับรอง
1: เรียงบาลีไป
3: เรียงเรือนรับรองแต่ไม่เรือนรับรองเนี่ยอนุญาตแต่ไม่มีการปลูกสร้างนะครับอนุญาตเดือนปี66แล้วก็หมดปี67นะครับก็หมดไปแล้วอายุใบอนุญาตเรื่องของเดินรับรองนะแล้วหลังนั้นก็มาขออนุญาตสร้างรั้วรั้วสูง2เมตร50ไม่ใช่4เมตรนะครับ2เมตร50มีการเขียนแบบถูกต้อง
2: ม
3: ีเป็นไปตามหลักแล้วก็การอนุญาตเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันมีกฎหมายรองรับที่จะต้องอนุญาตเขา
1: ค่ะ
3: นะฮะในเรื่องของมีกฎหมายเรื่องของการพ.ร.บ.ควบคุมอาคารน่ะเรื่องรั้วเรื่องอะไรต่างๆซึ่งอยู่ในขอบเขตอำนาจที่เราต้องอนุญาตถ้าไม่อนุญาตก็ต้องถูกฟ้องร้องอะไรก็ว่าไปแต่รั้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อนุญาตมันยังไม่เกี่ยวกับสุสานเลย
1: โอเค
3: อันนี้ก็ยากแค่นี้นะคร
1: ับ เดี๋ยวคุยกับท่านนิดเดียวสั้นๆเดี๋ยวถามตรงๆอะค่ะกว่าจะมาถึงท่านขออนุญาตสร้างอาคารขออนุญาตสร้างอาคารเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นเรือนรับรองแล้วก็ไปสร้างรั้วจะกี่เมตรก็ช่างเถอะผู้ว่าเขาเซ็นให้เป็นสุสานได้โดยไม่ถามประชาชนที่นอนอยู่แถวๆนั้นเลยหรอคะว่าเขายินดีไหมคะจะมีศพใครก็ไม่รู้มานอนอยู่รอบบ้านนะคะเดี๋ยวสงสัยแค่นี้ค่ะเขาเซ็นได้ยังไงคะ
3: ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับที่ถ้าถามว่าเซ็นได้ยังไงผมไม่รู้ว่าเซ็นยังไง
1: ค่ะ
3: แต่ต้องตอบว่าผมรู้ว่ามีใบอนุญาตสุสานก็ตอนมายื่นขออนุญาตก่อสร้าง
2: เซ็นมาแล้ว
3: ใช่ครับฉะนั้นกระบวนการนั้นก็ต้องไปดูเองครับผมไม่ทราบ
1: ใครเซ็นใบอนุญาตสู่สารที่ท่านเห็นลายเซ็นไหมคะ
3: ลายเซ็นเนี่ยมันมีในใบอนุญาตผมจำไม่ได้นะว่าถ่ายไปได้
1: เรามีไหมเรามีใบอนุญาตไหมต้องแป้งเรามีเอกสารไหม
2: คือถ้าหากตามหลักขั้นตอนอาจจะต้องผ่านทางจังหวัดมาก่อนแต่ก็เข้าใจตามระบบราชการค่ะอาจารย์ค่ะการมายื่นขอเนี่ยบริษัทมันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเป็นสัญชาติไทยการขออนุญาตของเขาที่เขามีการขออนุญาตเป็นข้อมูลนิติบุคคลก็

0: สุสานเลยตั้งแต่แรกเสร็จแล้วมาให้ทางจังหวัดจังหวัดก็เซ็นอีกใบหนึ่งทางนี้ก็ต้องเซ็นอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการขออนุญาตแล้วมันก็ต้องมาควบคู่กันแบบนี้แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะประชาชนทั่วไปสงสัยว่าไอ้บริษัทเนี่ยมันมาตั้งในไทยได้ยังไงแล้วทำกิจการลักษณะสุสานแบบนี้ได้ยังไงหนูก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ใจมันที่เรียบร้อยแล้วอ
1: ยากรู้ค่ะเขาเป็นใคร
0: คุณผู้ชมค่ะบริษัทนี้ชื่อว่าบริษัทการชาบัตรจำกัดนะคะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าหากไปดูลายมือชื่อรายชื่อของคนณเวลานี้ปัจจุบันคืออัปเดตล่าสุด9กันยายน2569วันนี้เลยกรรมการทั้งหมดนะคะมันจะมี3คนด้วยกันคนแรกเป็นคนไทยคนที่2และคนที่3เป็นชาวต่างชาติแต่ได้สัญชาติไทยก็เลยไปสืบมาให้อีกว่าบริษัทนี้จัดตั้งปีอะไรเขาจัดตั้งปี51ณตอนที่จัดตั้งอาจารย์ใช้ทุนจดทะเบียนทั้งหมด30ล้านบาทนะคะการจดทะเบียนค่ะก็คือทำเรื่องสุสานทำเรื่องที่ท่องเที่ยวคือทำหลายอย่างมากนะคะในการขอจดทะเบียนครอบทั้งหมดหลังจากนั้นเรื่อยมาปี51จนถึงปี56เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในบริษัทค่ะเปลี่ยนแปลงที่ว่าคือคนที่อยู่ในบริษัทเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามารายชื่อเป็นชาวต่างชาติสัญชาติเปลี่ยนทันทีค่ะตอนแรกค่ะเป็นชาวต่างชาติถือหุ้นร่วมกันมาสัดส่วนน้อยกว่าคนไทยค่ะหลังจากนั้นมีการขอเปลี่ยนสัญชาติค่ะในปี2556 2คนและเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยอีกคนหนึ่งในปี2561แล้วหลังจากปี61เรื่อยมาเป็นชาวต่างชาติถือสัญชาติไทยในบริษัทนี้เต็มที่ 100% เลย
1: ก็เปลี่ยนสัญชาติเพื่อจะได้ทำเองได้โดยไม่ต้องมีคนไทย
0: ใช่ว่ากันง่ายๆคือเริ่มจากคนไทยจากนั้นชาวต่างชาติร่วมหุ้นด้วยนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นชาวต่างชาติ 100% ค่ะ
1: ประเทศเราเนี่ยนะมันให้คนเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยได้ง่ายอย่างนี้เลยเหรอคะน้องแป้งดิ้นงงอะค
0: ่ะอันนี้เดี๋ยวจะต้องไปสืบมาด้วยอาจารย์คะในรายการของเราแตกต่างจากรายการอื่นแน่นอนเรามีข้อมูลเด็ดข้อมูลหนึ่งค่ะท่านนายกกระซิบดิฉันก่อนเข้ารายการค่ะ
1: ว่า
0: เมื่อคืนนี้มีคนโทรหา
1: ฮะ
0: คนที่โทรศัพท์มาหาค่ะเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตที่ร่างฝังอยู่ในสุสานแห่งนี้แล้วทีมงานของเราก็เลยลองโทรศัพท์ติดต่อไปน้องซาร่าอยากขอความเป็นธรรม
1: น้องพูดภาษาไทยไหมคะ
0: พูดภาษาไทย
1: เออค่ะ
0: อยากขอความเป็นธรรมผ่านทางรายการค่ะเนื่องจากว่าคุณพ่อฝังอยู่ในสุสานนี
1: ้
0: แล้วได้ข่าวว่าท่านผู้ว่าบอกว่าให้ขุดร่างคุณพ่อออกไปเธอเลยอยากขอความเป็นธรรมด้วยชื่อว่าน้องซาร่าค่ะอยู่ในสายกับเรา
1: สวัสดีค่ะน้องซาร่าคะน้องซาร่าคุณซาร่าคะ
0: อ
1: ้
0: าวสายหลุดเดี๋ยวต่อให้อีกแป๊บนึงค่ะ
1: อ
0: ี
1: กแป๊บนึงเราก็คิดว่าเราให้ความเป็นธรรมนะให้เขามีสิทธิ์พูดในฐานะทายาทส่วนผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเราไม่สามารถมาหรือยัง
0: มาแล้วค่ะ
1: คุณซาร่าคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณซาร่าพูดภาษาไทยได้ชัดเจนนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณซาร่าเกิดเมืองไทยหรือเปล่าคะ
2: เกิดที่ไทยค่ะ
1: อ๋อโอเคคุณซาร่าคะร่างที่ฝังอยู่เป็นคุณพ่อหรือใครคะ
2: เป็นคุณพ่อแท้ๆเลยค่ะ
1: ค่ะคุณซาร่ามีคุณแม่เป็นคนไทยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะแม่เป็นคนไทยค่ะ
1: เป็นลูกครึ่งคุณซาร่าคะคุณพ่อไปฝังอยู่ที่นั่นเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะคือพ่อหนูนะคะได้ไปฝังที่นั่นนะคะวันที่19พฤศจิกค่ะในปี66นะคะที่บางค้าก็คือวันนั้นเนี่ยพี่ชายหนูนะคะได้เป็นคนติดต่อไปกับที่สุสานแล้วก็ได้ตกลงกันไปฝังที่นั่นค่ะ
0: ค่ะคุณซาร่าค่ะที่ฉันไปสืบมาคือบริษัทที่รับไปฝังเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะคุณซาร่าจ่ายเงินค่าทำศพค่าฝังไปทั้งหมดเนี่ยกี่บาทคะ
2: หลักแสนค่ะแต่ไม่สามารถบอกเลขตรงๆได้ค่ะ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะบริษัทนั้นเขารับทำหน้าที่อะไรบ้างคะขายเฉพาะที่ดินแล้วก็เอาศพคุณพ่อไปฝังเท่านั้นเหรอคะ
2: เขาก็ทำพิธีทางศาสนาของชาวยิวค่ะ
1: คือทำยังไงคะหลังจากคุณพ่อเสียนี่กี่วันครับกว่าจะนำร่างไปฝังอะค่ะ
2: พ่อเสียวันที่14พฤศจิกค่ะแล้วก็ได้ไปฝังวันที่19พฤศจิกค่ะ
1: 5วัน6วัน
0: ค่ะ
1: 5วัน6วันประธานโทษนะคะน้องทำไมไม่ทำพิธีแบบเผาไปเลยหรืออะไรไหมคะ
2: จริงๆในใจหนูอยากเผาค่ะแต่ว่าด้วยความที่พี่ชายหนูที่เป็นชาวยิวเลยเขาอยากให้ฝังมากกว่าตามศาสนาเขาค่ะ
0: ค่ะคือตามศาสนายิวคือลักษณะของการฝังร
1: ่
0: างของผู้เสียชีวิตคุณซาร่าไปรู้จักกับบริษัทนี้ติดต่อกันอย่างไรการรับเงินหรือว่าเจ้าหน้าที่ในการเข้ามารับศพคุณพ่อเขาทำโดยกระบวนการอะไรคะ
2: คือในส่วนนี้นะคะในส่วนเรื่องการจ่ายตังค์ก่อนนะคะก
0: ็
2: คือพี่ชายหนูเป็นคนจัดการเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้หนูไม่ทราบจริงๆค
0: ่ะไม่เป็นไรค่ะกระบวนการขั้นตอนค่ะเสียชีวิตแล้วก็นำศพเข้าไปในพื้นที่เราติดตามไปทุกขั้นตอน
2: ค่ะคือทุกอย่างถูกกฎหมายค่ะเรามีขั้นตอนทุกอย่างเรามีใบทุกอย่างค่ะแล้วก็รถของโรงพยาบาลได้เป็นคนพาไปส่งค่ะ
1: ก็คือถูกต้องมีใบมรณบัตรไปแจ้งทุกอย่างทีนี้คุณซาร่าคะสถานที่ตรงนั้นถ้าสมมติวันนี้มันเป็นสถานที่ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าควรจะเป็นสุสานแล้วคนไทยจำนวนมากซึ่งน้องซาร่าเองก็เป็นคนไทยครึ่งชีวิตนะคะเขาไม่ยินดีที่จะให้ตรงนั้นเป็นสุสานเขาอยากให้ย้ายคุณพ่อไปคุณซาร่าคิดยังไงคะ
2: หนูเข้าใจทุกๆคนนะคะแต่ว่าในส่วนของหนูเองเนี่ยหนูก็เสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าในตอนที่หนูได้พาพ่อไปฝังนะคะทุกอย่างถูกกฎหมายทุกอย่างปกติซึ่งคุณพ่อหนูเป็นหลุมแรกในสุสานนั้นค่ะแล้วมันก็ทำให้หนูเสียใจด้วยค่ะที่ได้มารับรู้เรื่องราวนี้ในข่าวแต่ว่าไม่ได้มีใครติดต่อหนูมาเลยค่ะแล้วหนูก็ไม่ทราบด้วยว่าเขาเนี่ยจะนำพ่อหนูไปที่ไหนไปสุสานไหนวันไหนหนูก็แอบเสียใจค่ะที่ไม่มีใครติดต่อมาเลย
1: ค่ะน้องซาร่าใจเย็นนิดหนึ่งนะคะมีคำสั่งก็จริงนะคะแต่ทางบริษัทที่เขาจัดการศพให้คุณพ่อเขาต้องรีบไปจัดการภายใน15วัน
0: ชอบ
1: เขาต้องรับผิดชอบค่ะน้องซาร่าติดต่อไปยังบริษัทที่เขาจัดการเรื่องงานเรื่องศพคุณพ่อได้ไหมคะ
2: ให้ติดต่อไปใช่ไหมคะ
1: ต้องติดต่อค่ะเพราะเขาต้องรับผิดชอบภายใน15วันเป็นคำสั่งผู้ว่าค่ะ
2: ได้ค่ะ
1: นะคะ
0: น้องซาร่าคะถ้าหากวันนี้ให้พื้นที่ตรงนี้น้องซาร่าอยากขอความเป็นธรรมอะไรคะ
2: หนูแค่อยากถามเพื่อทราบเฉยๆค่ะว่าจะนำพ่อหนูไปที่ไหนซึ่งวันนี้หนูอยากขอแค่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรกับพ่อหนูแค่ต้องการให้บอกข่าวให้หนูทราบค่ะแล้วก็ให้ทุกอย่างเคลียร์ค่ะ
1: ค่ะน้องซาร่ายินดีปฏิบัติตามใช่ไหมคะเพื่อความสบายใจของทุกๆฝ่ายและตัวน้องซาร่าเองค่ะ
2: ใช่ค่ะถ้าทุกคนอยากให้ย้ายออกหนูก็อยากรอฟังค่ะว่าจะย้ายไปที่ไหนหรือว่าจะให้ญาติเนี่ยเป็นคนจัดการหนูก็พร้อมจัดการค่ะ
1: ค่ะโอเคเน
0: า
1: ะ
0: อาจารย์คิดดูฝังมา3ปี
1: 3ปีฝังด้วยความรู้สึกว่าทุกอย่างถูกต้องอยู่ๆพ่อเขาก็ต้องถูกสั่งให้ขุดย้ายออกมาความรู้สึกของคนเป็นลูกก็ต้องสะเทือนใจมันเป็นเรื่องปกติไหมคะพ่อเราถูกขุดไปขุดมาเราก็คงไม่สบายใจเหมือนกันนะคะ
0: น้องซาร่าค่ะคือขออนุญาตขอความรู้เพิ่มเติมในหลักศาสนาหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: คือโดยตามปกติแล้วอะค่ะการเลือกสุสานเนี่ยโดยสุสานที่ฝังชาวยูโดยตรงมีพิกัดตรงไหนบ้างของประเทศไทยอะคะที่เราสามารถเลือกได้
2: ตอนแรกนะคะหนูอยากไปฝังที่กรุงเทพค่ะแต่ด้วยความที่มันก็ไกลเกินไปด้วยค่ะหนูอาศัยที่พัทยาแล้วตรงนั้นก็เต็มค่ะก็เลยได้ไปฝังที่ฉะเชิงเทราค่ะเป็นคนแรกเลยค่ะ
0: เท่ากับว่าตอนแรกเนี่ยที่ติดต่อบริษัทไปมี2ออปชั่น2พื้นที่ให้เลือกคือกรุงเทพมหานครกับฉะเชิงเทราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ว่าทั้งประเทศมีแค่2ที
1: ่แล้วได้ถามไหมคะว่ามีที่อื่นอีกไหมคะ
2: ตอนแรกไม่ได้ถามเลยค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ไปไกลเกินด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ได้ข่าวว่ามีอีกที่หนึ่งเหมือนกันอย
1: ู่
0: ทางจังหวัดหนึ่ง
1: ค่ะโอเคค่ะน้องซาร่าค่ะยังไงก็ตามอาจารย์คิดว่าคงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแต่ตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝากนะคะน้องซาร่ารีบติดต่อกลับไปที่บริษัทที่เขาจัดการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: นะคะค่ะโอเคค่ะน้องซาร่าค่ะเราส่งกำลังใจมาให้นะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมากๆค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เราหลังบ้านอาจจะมีการติดต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อความเป็นธรรมเหมือนกันถ้าหากเราฟังแบบนี้น้องซาร่าเองอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ก็เข้าใจ
0: คือเขาศพต้องบอกว่าศพของพ่อน้องซาร่าเข้าไปฝังณเวลานั้นคุณผู้ชมมันยังอยู่ในห้วงเวลาที่ขออนุญาตทำสุสาน
1: เขามีสิทธิ์
0: ศพแรกแต่ศพ2ศพ3ศพ4อันเนี้ยไม่ใช่อยู่นอกห้วงเวลาที่ขออนุญาต
1: แล้วอยู่ๆก็ไปแปะให้ออกไอ้จัดการภายใน15วันจะให้เขาเอาไปไหนแกขุดไปวางไว้ที่บ้านเหรอหรือยังไงคะคือสั่งมีแต่คำสั่งแต่ไม่รู้ว่าให้เขาเอาไปไหนเนี่ยเป็นศพพ่อเดี๋ยวจะให้เอาพ่อเนี่ยไปไว้ที่ไหนคะมันสะเทือนใจลูกนะเป็นเดี๋ยวนี่ก็นอนไม่หลับนะคะ
0: ท่านนายกค่ะดิฉันมีโอกาสเห็นคำสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่าเห็นที่ว่าให้ท่านนายกไปติดกล้องวงจรปิดถูกต้องไหมคะไปดูว่าในพื้นที่มีใครเข้าออกบ้างหรือว่ามีข้อผิดสังเกตไหมให้ขนร่างออกไปภายใน7วันแต่ในรายละเอียดไม่แน่ใจว่าอ่านไม่เห็นไหมไม่เห็นว่าย้ายไปที่ไหนอะคะ
3: คืออย่างนี้นะครับเรื่องคำสั่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นคำสั่งให้บริษัทการชาบาเพราะว่าบริษัทที่เป็นผู้ขออนุญาตแล้วใบอนุญาตหมดพูดง่ายๆเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบขณะนี้ตามคำสั่งก็คือบริษัทการชาบาท
1: เขายังอยู่ใช่ไหมบริษัทนี
0: ้
1: นี่งานเป็นชาวต่างชาติหมด
0: เป็นชาวต่างชาติ
1: ใช่ไหมคะทีนี้เราขอความรู้กันบนโต๊ะนี้นะคะเรียนถามดีกว่าแถวบ้านเรามีป่าช้าไหม
4: ป่าช้าอยู่ที่มันหายไปแล้วเดิมสมัยเก่าของมีป่าช้า
1: ป่าช้า
4: ป่าช้านี่เขาฝังศพคนตาย
1: เป็นคนพุทธใช่ไหม
4: คนพุทธเขาจะอยู่ในป่าช้าอยู่ในวัดปัจจุบันเหล่านี้มันหายไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยก็ไม่ฝังแล้วเพราะว่าการไม่มีที่จะฝังมันก็ต้องเผาเดี๋ยวนี้ก็เผาหมดนะแต่นี้ก็มาเผาหมดแล้ว
1: มีสุสานของศาสนาอื่นไหมคะแถวแถวบ้าน
4: แถวบ้านไม่มีฮะตำบลสุเมตตาไม่มีมีตำบลบางไผ่ก็มีสุสานจีนของชาวจีน
1: ถ้าชาวจีนเขาตรงนั้นเขาทำยังไงคะเขาก็ต้องเป็นมูลนิธิหรือเป็นสมาคม
4: เขา
1: ก็จัดการแบบนี้แต่เขาขอถูกต้อง
4: ถูกต้อง
1: แล้วเราตะกิดตะขวงใจอะไรไหมคะที่เราเห็นมีสุสานแบบนั้นอยู่แถวๆนั้น
4: มันก็คืออย่างนี้แต่สุสานแบบนั้นเนี่ยมันเป็นสุสานของคนจีนที่อยู่ในไทยใช่ไหม
1: แ
4: ล้วมันก็ส่วนใหญ่พื้นเพเขาก็อยู่ไม่ห่างจากสุสานแต่ที่ของเราเนี่ยมันเป็นสุสานที่เกิดขึ้นโดยพวกเราไม่รู้ถ้ารู้ก็มันก็เกิดไม่ได้แล้วล่ะตั้งแต่แรกแต่พวกเราไม่รู้แต่หน้าภาพประชาชนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดคือทุกทีทุกอย่างเนี่ยคือมันก็ต้องถามคนในชุมชนก่อนเพราะว่าแต่ทำประเพณีมันต้องถามชุมชนว่าชุมชนก็พอใจไหมอยากให้เกิดไหมถ้าไม่เกิดมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้แต่เขาไม่อยากให้มี
1: ที่ผ่านมาเขาไม่ถามใครเลยหรอแต่ปี66อ่ะ
4: เขาไม่ถามใครเลยเพราะถ้าถามใครเลยเนี่ยมันก็ถูกการต่อต้านจากเขา
1: ที่ลืมหรือเปล่าครับ
4: ไม่ลืมครับผมไม่ลืมในพื้นที่ผมไม่ลืมเพราะผมก็อยู่ในหมู่นั้นผมอยู่ในหมู่ที่มันเกิดไม่ยืนเพราะไม่เคยรู้ต่อเมื่อนายกท่านพูดว่ามันจะมีการสร้างสุสานตอนนั้นแหละพอรู้ปั๊บผมก็ฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรก็เชิญองค์กรทั้งหมดเลยแล้วให้ท่านนายกมาชี้แจงว่ามันมีอะไรขึ้นแล้วก็ขอมติจากที่ประชุมประชาชนส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่าต้องการผู้ว่ายกเลิกต้องการให้ออกจากพื้นที่ไปทุกคนอยากลงความเห็นหมดยกมือทุกคนที่มานั่งประชุมกัน
0: แต่ตอนนั้นมันเกิดเรื่องแล้ว
4: มันเกิดเรื่องแล้วแต่นี้เราแต่หน้าภาคประชาชนเนี่ยต้องไปถามว่าต้นตอมันเกิดได้ยังไงถ้าเกิดโดยที่ประชาชนรับรู้เราจะไม่ว่านี่เกิดโดยประชาชนในพื้นที่ไม่รับรู้เนี่ย มันน่าสงสัย
1: การทำเอาพื้นที่มาทำเป็นสุสานประชาชนควรมีสิทธิ์รับรู้ไหมในความรู้สึกของคุณ
4: หนึ่งฐานะผมเป็นคนในพื้นที่หรือที่ไหนก็แล้วแต่คนที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องมีการประชาคมก่อนหรือทำก่อนเพื่อให้ประชาชนที่แถวนั้นบอกว่าเฮ้ยมันจะเกิดตรงนี้ขึ้นนะประชาชนต้องมาคิดว่าเกิดแล้วมีผลประโยชน์ต่อเขาไหมเกิดแล้วเป็นอันตรายต่อเขาไหมเกิดแล้วเขาเดือดร้อนไหมถ้าไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นอันตรายเขาก็โอเคเราได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นเขาก็โอเคเราจะเห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยประชาชนก็ยอมรับได้หนึ่งคนในพื้นที่มีแรงงานทำมีรายได้อย่างที่เห็นมีแต่ความวิตกกังวลใครๆก็กลัวทั้งนั้นแหละ
0: ค่ะแบบนี้ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คือถ้าหากการตั้งสุสานที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีขั้นตอนอย่างต่ำ3ประการดังนี้ค่ะอันแรกคือ1ต้องทำประชาพิจารณ์อันนี้คือก่อนสร้างสุสานนะคะต้องทำประชาพิจารณ์โดยต้องสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านก่อนหลังจากนั้นจึงได้รับการยอมรับจึงข้ามไปที่สเต็ป2ได
1: ้
0: สมมุติถ้าหากชาวบ้านในพื้นที่เห็นด้วยสเต็ปที่2คือท้องถิ่นต้องรับรู้ค่ะหลังจากนั้นพอรับรู้เสร็จท้องถิ่นต้องอนุมัติก่อนค่ะ เสร็จแล้วใบที่3คือใบสุดท้ายคือใบอนุญาตจัดตั้งจากส่วนราชการเมื่อผ่านขั้นตอนการทำพิจารณ์และท้องถิ่นอนุญาตมาแล้วค่ะราชการจึงจะมีการออกใบอนุญาตจัดตั้งชาปนสถานสุสานได้อย่างสมบูรณ์
1: แสดงว่าต้องมีใบอนุญาตว่าเป็นชาปนสถาน
0: ใช่
1: ที่รู้ว่าเขามีแปะไหม
5: ไม่มี
1: มันต้องแปะสิเราจะได้เห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่ที่แบบชาปนสถานปลอม
0: แล้วมันก็ไม่ได้ผ่านขั้นตอนแรกคือทำประชาพิจารณ์
1: ท้องถิ่นรับรู้บางคนฉันพูด

0: อย่างนี้ถูกไหมเนี่ยท้องถิ่นรับรู้รู้บางคน
1: อย่างนี้นะครับขออนุญาตอยากจะให้ทราบเมื่อวานท้องถิ่นอบต.เสม็ดใต้เนี่ยเราทำอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: พอมาเริ่มติดต่อขออนุญาตเพื่อเราก็ทราบว่ามีใบอนุญาตในการที่จะดำเนินเรื่องสุสานตรงนี้เนาะผมก็เบื้องต้นไม่อนุญาตในการที่จะให้ก่อสร้าง
2: ยืนยันไม่อนุญาตเลยตอนนั้น
1: ไม่อนุญาตเพราะว่าไม่ได้ให้ออกใบอนุญาตไปเลยเสร็จแล้วไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเนื่องจากเราเห็นว่าเรื่องสุสานเนี่ยเป็นเรื่องทางศาสนานะครับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยอบต.เนี่ยตำบลตะเบียดใต้เรามีเขาเรียกว่าคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลนะครับก็เชิญคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็บอกพูดเรื่องนี้ว่าจะมีแบบนี้คณะกรรมการก็มีความเห็นว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับมีรายงานการประชุมมีอะไรหมดเลยเสร็จแล้วก็ผมก็แจ้งไปให้ทางสภาองค์กรชุมชนนะครับซึ่งสภาองค์กรชุมชนเนี่ยนะครับเขาเกิดตามรัฐธรรมนูญ50นะครับซึ่งมีการจดตั้งขึ้นมาจากองค์กรต่างๆในตำบลเนี่ยมากกว่า30องค์กรขึ้นมาเป็นสภาพูดง่ายเหมือนเป็นตัวแทนสภาประชาชนอ่ะเขาก็จัดประชุมกันนะครับประชุมกันแล้วผมก็เข้าไปชี้แจงเรื่องนี้ว่ามีหนังสือมาอย่างนี้แนวทางรู้ว่าจะมีพื้นที่เราเนี่ยจะมาสร้างแบบนี้เพื่อให้สภาคิดยังไงสภาก็มีมติพูดกันเต็มมีรายงานกันทุกอย่างว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบผมก็รวบรวมข้อมูลตรงนี้2สภาแล้วรวบรวมแล้วทำหนังสือเรียนท่านผู้ว่าราชการคนใหม่นะครับท่านผู้ว่าการคนใหม่นะเปลี่ยนจากคนเก่ามามอบนโยบายที่อำเภอบางค้าผมก็ยื่นซองนี้ให้กับท่านผู้ว่าไปนะครับอันนี้อัน
0: ล่าสุดท่านผู้ว่าได้แกะซองอ่านหรือยัง
1: ก็ท่านเข้าไปดูครับก็ไปดำเนินการประกอบกิจกันรวม
0: ยื่นไปนานหรือยัง
1: ในช่วงปี65มีหนังสืออยู่นะฮะตอนนั้น
0: 65ปีนี้ปีอะไรแล้วอ่ะ
1: ก็น่าจะไปประกอบจนเป็นที่มาของการที่รวบรวมทั้งอย่างทุกอย่างนะว่าพื้นที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไปประกอบกับพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมก็คือเค้าเรียกไม่เป็นไปตามคุณสมบัตินะฮะติดกับถนนจริงๆพื้นที่ที่ตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าห่างกี่เมตรติดกับถนนเลยนะครับก็เป็นเหตุรวมๆแล้วก็ให้รู้ว่าทั้งพื้นที่ประชาชนก็เห็นด้วยนะครับเรื่องของทางเรื่องคุณสมบัติก็ไม่ถูกก็เป็นที่มาของการไม่ต่อใบอนุญาต
0: อ๋อก็คือไม่ต่อไม่ต่อแต่ไม่ได้มาดูว่าข้างในมันมีเรียบร้อยแล้ว1ศพแล้วก็เนี่ยอยู่ๆหมดเลยเวลามาอีก3ศพ ก็คือการแค่ไม่ต่อแล้วก็ไม่ใส่ใจเหรอคะอันนี้เรียนถามอะค่ะ
1: ก็จริงๆผมคิดอย่างนี้นะว่าคำว่ามีไม่ต่อเนี่ยแล้ว65เราทำการต่อสู้เรื่องตรงนี้ผ่านการ65แล้วมันมาหมด66ผมคิดว่าเขาบริษัทเองก็รู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ได้ต่อใช่ไห
0: ม
1: ฉะนั้นการที่ทำหลังอย่างนี้ก็คือฝืนกฎหมายไง
2: ใช่
1: ก็ต้องไปดูในเรื่องกฎหมายแล้วขณะนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ทางอบต.เองเนี่ยก็เพิ่งรู้เมื่อวันที่ขอเข้าไปดูครับฉะนั้นตอนนี้เราก็พอไปเจอเต็นท์นะครับเราก็ใช้คำสั่งนะฮะตามพรบควบคุมอาคารนะครับตอนนี้ก็ออกคำสั่งให้เขารื้อออกนะครับแล้วก็ใช้พรบสาธารณสุขนะครับพรบสาธารณสุขนะครับเรื่องของการประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุ
2: ม
1: พื้นที่ควบคุมนะที่มันเป็นเหตุรำคาญประชาชนหวาดระแวงหวาดกลัวมีเชื้อโรคอะไรก
0: ็
1: พ
0: ื้
1: นที่ตรงนั้นเนี่ยห้ามดำเนินการใดๆ
0: เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคอะไร
1: ใช่ครับอันนี้ก็ดำเนินการแล้วอันนี้ในส่วนของอบต.เสม็ดใต้แล้ว
0: หรือว่ามา3ศพหลังเนี่ยเขาไม่ได้บัตรเบ่งแล้วก็เลยเอามาจัดการซะโดยที่เดี๋ยวมาจัดการตามหลังไหมคะหรือยังไง
2: บัตรอะไรนะคะ
0: บัตรเบ่ง
2: บัตรเบ่ง
0: เหมือนแบบเด็กเขาเล่นกันแล้วก็แจกบัตรกันเนี้ยบัตรเบ่งอะไรเงี้ยมีไหมคะ
1: แต่ผมไม่เคยเห็นครับ
0: อ๋อเหรออ
2: าจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะสื่อว่าคือถึงแม้ว่าจะหมดใบอนุญาตไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นคนที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้าไปตรวจสอบตามติดถูกต้องไหมคะจนกระทั่งสร้างมาจนถึงปี2569ปรากฏว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมขามันไม่ได้ร้อนเพียงแค่ในพื้นที่ส่วนกลางรับทราบแล้วอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ท่านพลพีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านบอกว่าสุสานที่ไม่รับอนุญาตตอนนี้ฝังร่างเอาไว้4ร่างฟันธงแล้ว3ร่างฝังช่วงที่สุสานไม่มีใบอนุญาตจึงต้องเร่งย้ายออกภายใน7วันส่วนอีกหนึ่งร่างเดี๋ยวขอเวลาพิสูจน์แป๊บนึงก่อนได้ไหมก็คือร่างของพ่อน้องซาร่าค่ะว่าเนี่ยถูกต้องไหมคราวนี้สำหรับสุสานชาวอิสราเอลที่ถนนเจริญกรุง
0: ค่ะ
2: มันเชื่อมโยงกันอาจารย์มันเชื่อมโยงกันว่าที่นี่อาจจะล้นแล้วก็ไปพำนักต่อที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

0: ตรวจสอบพบแล้วนะคะที่เจริญกรุงตอนนี้มีทั้งหมด49ร่างคอนเฟิร์มค่ะโดยเชื่อมกับอีกหนึ่งสุสานที่มีกำแพงกั้นนักข่าวของเราไปซูมกล้องดู
1: แถวนั้นเอง
0: มีแค่กำแพงกั้นเฉยๆค่ะตอนนี้เนี่ยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบนะคะว่าการเชื่อมกันเช่นนั้นสามารถทำได้หรือไม่เพราะกำแพงที่กั้นจะแบ่งเป็น2แปลงเพราะ1แปลงอาจมีใบอนุญาตแต่1แปลงอาจไม่มีใบอนุญาตอันนี้คือที่เจริญกรุงของกรุงเทพมหานคร
1: เรียนเข้าใจค่ะที่น้องแป้งหาข้อมูลมาแต่ชาวบ้านแถวบางคล้าเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้แบบ3ศพขุดออกไปใน7วันอีก1ศพของคุณพ่อน้องซาร่าเดี๋ยวรอดูก่อนเขาไม่ต้องการให้ตรงนั้นเป็นสุสานเพราะฉะนั้นยังไงของคุณพ่อน้องซาร่าก็ต้องย้ายไหมเพราะชาวบ้านเขาไม่รับรู้นี่ตอนที่ไปศพที่1เขาก็ไม่รู้รู้ป่ะ
2: ไม่รู้ค่ะ
1: เขาก็ไม่แฮปปี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามคนที่เข้ามาด้วยได้มั้ยเดี๋ยวยังมีเวลาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะนั่งหน้าเครียดเครียดถือไมค์เล่าให้เดี๋ยวฟังหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงได้ไม่แฮปปี้กับสุสานเขาคะยืนได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะก็รู้สึกเป็นกังวลตั้งแต่ทราบข่าวมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับทราบข่าวว่ามีศพเข้ามานะคะก็อย่างเช่นที่พูดกันนะคะว่า เราก็ไม่ทราบตั้งแต่แรกว่าตรงนั้นจะทำเป็นสุสานแล้วเราก็ได้ต่อต้านยื่นกับสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วมกับสภาองค์กรชุมชนยับยั้งไม่ให้มีการเอาศพเข้ามาตั้งแต่เราไม่ทราบเลยแล้วเราเพิ่งจะมาทราบครั้งนี้ค่ะว่าในนั้นได้ฝังไปแล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วเราก็ทางท่านทางอบต.เนาะก็ได้มีทั้งช่วยยับยั้งไม่ต่อเรื่องใบอนุญาตนะคะเราก็คิดว่าเขาคงไม่มาอีกแล้วจนได้มาเปิดนะคะถึงได้ทราบว่าลักลอบมีการลักลอบเอาศพเข้ามาฝังยิ่งเป็นการกังวลมากว่า 1,200 ศพจะมีจริงเราก็กังวลว่าถ้ามันมีจริงมันก็กระทบกับจิตใจของชุมชนนะคะว่าขนาดเราเป็นคนไทยมีผู้เสียชีวิตเรายังเผาเลยแล้วนี้เอามานอนเรียงกันเป็นพันศพเราก็จะใช้ชีวิตกันอย่างไรอย่างเง
1: ี้ยแล้วค่ะแต่ถ้าเดียนถามนะคะในแง่ของคุณธรรมเดี๋ยวทัวร์จะลงเดียนไหมคะให้เขามาอยู่ให้เขามาเที่ยวเพราะเขาเสียชีวิตไม่มีที่ให้เขาฝังแล้วจะให้เขาเอาไปไหนคะ
0: อันนั้นรัฐบาลต้องแก้ถูกไหมคะอาจารย์รัฐบาลต้องแก้แต่ต้องไม่ผลักภาระให้กับคนในพื้นที่ต้องมามีความรู้สึกที่ไม่ดี
1: รู้สึกรัฐบาลไม่ทันได้คิดให้จบไงคะเพียงแต่แค่เปิดประตู Welcome to Thailand เสร็จแล้วอย่างอื่นก็จัดการไม่ครบถ้วนพอเปิดประตู Welcome อย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นตัวใครตัวมันเหรอคะอันนี้เรียนถามค่ะ
0: คือคนที่ได้ฝังดิฉันเข้าใจว่าอาจจะมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยอย่างของที่เจริญกรุงอาจารย์ขานักข่าวของเราก็เลยไปถามชนใหญ่ทำอาชีพอะไรกันเขาอยู่ที่กรุงเทพแล้วทำอาชีพเป็นจิวเวลรี่อย่างน้องซาร่าพ่อของเขาก็ตั้งรกรากอยู่ในไทยอยู่ที่พัทยาแล้วมี2ออปชันให้เลือกว่าจะฝังที่ไหนตอนนั้นคือกรุงเทพกับฉะเชิงเทราอ่ะ
1: ใช่ก็ไม่มีที่เขาไงก็พูดถึงก็เห็นใจนะถ้าเราเป็นญาติพี่น้องของครอบครัวเขาตายแล้วไม่มีที่แล้วจะทำยังไงศาสนาเขาไม่ให้เผาเขาให้ฝังคุณคิดว่าถ้าวันหนึ่งจำเป็นเขายังคงต้องใช้ที่นั่นต่อแล้วเขาทำประชาพิจารณ์พวกคุณจะใจดีแล้วก็ยินดียอมรับสภาพอะไรนะคะ
2: ไม่ยอมค่ะ
1: ไม่
2: ยอมเด็ดขาดค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: เพราะถ้าจะทำวิจารณ์ถ้าคิดจะทำคุณต้องทำตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่ามาฝังแล้วค่อยมาให้เรายอมรับอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ลูกเมียน้อยนะคะเราคือคนไทยแท้ค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะแล้วคิดยังไงคะตั้งแต่ตอนแรกเขาอนุญาตให้เป็นสุสานอะไรนะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะกาชาบัตอาการชาบัต
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเซ็น
0: ของบริษัท
1: เซ็นเป็นชาปนกิจตั้งแต่ตอนแรกรู้สึกยังไงคะที่ไม่ทำประชาพิจารณ์รู้สึกยังไง
2: ก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันค่ะที่ไม่มีการทำประชาวิจารณ์ไม่ถามคนในชุมชนก่อนที่จะมีการจะเซ็นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: เสียงอนุญาต
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือรู้สึกไม่พอใจเพราะรู้สึกว่ามาตั้งแต่แรกเหมือนไม่จริงใจมาตั้งแต่แรกถูกต้องไหมคะไม่ของแต่แรกมารู้ตอนหลัง
1: แต่เดนมีความรู้สึกอันนี้เราไม่ได้พูดกับเขานะท่านคะเดนคิดอย่างนี้ค่ะเขาซื้อที่ดินเขาจ่ายสตางค์แล้วเขาบริษัทเขาซื้อในนามบริษัทก็จะ

0: เปลี่ยนผู้เปลี่ยนคนเปลี่ยนอะไรอันนึงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งคดีหนึ่งกรรมแต่เขาจะยื่นขอจดอาคารสำหรับทำพิธีชำระความสะอาดศพอะไรตามความเชื่อก็อาคารเขาก็ใหญ่โตมโหฬารเขาคงตั้งใจจะทำแบบครบวงจรเขาแล้วก็คิดว่าเขาต้องมีที่ได้ถึง 1,000 ศพ 1,200 ศพก็คงคิดการใหญ่โตศพแล้วที่ละเท่าไหร่ละแสน
1: แสนกว่าบาท
0: แสนกว่าบาทอ่ะวันนี้คงขึ้นไป 2-3 แสนราคาคงขยับโอ้ก็คงจะแบบรายได้งามเหมือนกันมันเป็นบิสเนสอย่างหนึ่งคิดไหมคะ
1: ค่ะแต่ว่าในพื้นที่อาจารย์ท่านที่ดินค่ะเขามี2แปลง
2: ครับผมเท่าที่ตรวจสอบมาในตำบลบางค้ามีที่ดินอยู่2แปลง9ไร่แปลงนึงกับ6ไร่แปลงนึง
3: 15ไร่
0: อยู่ติดกันเลย
2: เป็นรวม15ไร่อยู่ครับกัน
1: เนี่ย
0: ทำไมต้องซื้อ2แปลงล่ะเฟส1เฟส2เหรอเอ้ยทำยังไงขายหมู่บ้านจัดสรร
1: แต่มีโอกาสเหมือนกันนะคะ
0: เออ
1: แต่ว่าล้อมรั้วในเฟสแรก
2: อันนี้ต้องไปตรวจสอบอีกทีนะครับ
1: เอาเป็นข้อมูลเชิงลึกว่าบริษัทเนี้ยที่จัดตั้งเป็นสุสานตอนเนี้ยมี2แปลง
4: มันยังอยู่ที่ดินแปลงเดียวนะครับแล้วเขาแยก
1: เขาขอแบ่ง
4: ใช่ว่าดูจากการซื้อเนี่ยที่ดินแปลงนี้15ไร่ต้องงานแล้วก็แบ่งผมดูจากเอกสารนะฮะแบ่งล้อมเนี่ย6ไร่กว่าก็อีกเหลือก็อีกแปลงก็9ไร
0: ่เป็นไปได้ไหมคะว่าตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่เป็นโซนสุสานอีกโซนนึงอาจจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆอาจจะมีโบสถ์หรืออาจจะมีอะไรของเขาตามความเชื่อของเขาซึ่งพูดกันง่ายๆอันนี้เดนคิดเองนะเขาคงจะมาตั้งหลักปักฐาน กลายเป็นชุมชนของพวกเขาที่นั่นหรือเปล่าคะ
4: อันนี้ก็ที่อาจารย์คิดผมก็ไม่ได้ครับว่าแต่ได้จะรู้ว่าแค่พื้นที่เนี่ยมันที่ดินแปลงเนี่ยดูจากเอกสารนะฮะมัน15ไร่แล้วเขาก็ขออนุญาตล้อมตัวเนี่ย6ไร่ทำตรงนี้ฉะนั้นมันก็ติดกันเนี่ยฮะอีก9ไร
0: ่ค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวน้องแป้งคะเดี๋ยวเราเหลือเวลาไม่นานเราจะไปออนไลน์กันคุณผู้ชมต้องตามนะคะเรายังเข้มข้นต่อในช่วงออนไลน์แต่ตอนนี้มันเป็นความรู้สึกของเราอะนะคะว่าพอดีเรามีเรื่องของที่ภูเก็ตมีเรื่องของที่ปายมีเรื่องของอันเนี้ยที่บางคล้าอะไรเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เกี่ยวกันนะคะคุณผู้ชมคะเราไม่ได้กำลังเอากระแสของทุกสถานที่มารวมกันในรายการของเราแต่มันเป็นความเดือดร้อนจริงๆค่ะของผู้คนที่อยู่ในแถบละแวกนี้ที่เขาไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีสุสานของชาวยิวมาอยู่ตรงนั้นด้วยความไม่สบายใจเรียนต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะความสะเทือนใจความไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับความหวาดระแวงของคนจำนวนมากในชุมชนเรียนว่าเราต้องรับฟังน้องแป้งคิดยังไงคะ
1: คิดเห็นด้วยค่ะอาจารย์คะมันต้องรับฟังหลายฝ่ายแล้วหนูก็กำลังคิดต่อยอดปีกว่าถ้าหากในพื้นที่ท่านนายกไม่ลุกขึ้นมาร้องเรียนตั้งแต่วันนั้นไม่ได้คัดค้านบอกว่าเฮ้ยผมไม่เซ็นนะเพราะว่ามันตั้งเป็นสุสานชาวบ้านไม่ร้องขึ้นมาคัดค้านมันจะมีศพที่5 6 7มันไม่ได้กระทบเพียงแค่ชาวบ้านในชุมชนแต่มันจะไปกระทบต่อญาติผู้เสียชีวิตด้วยจ่ายตังค์ไปแล้วพ่อแม่คนที่รักมาฝังอยู่แล้วแล้วต้องขุดขึ้นขุดออก
0: อนุญาตให้เขาเรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็ถ้าคิดถึงเป็นพ่อเป็นแม่เราสิคะฝังขุดขึ้นขุดลงโอ้ยเราจะมีความสุขทางใจของเราไหมที่เราต้องทำอย่างนี้กับบรรพบุรุษของเรามันเป็นที่เขาเรียกเล่นมีความสุขเล่นสะเทือนใจไปกับเขาแล้วไม่ควรเกิดในแผ่นดินไทยด้วยแล้วไม่อยากให้คิดนะคะว่าคนไทยทำไมจิตใจเราเป็นแบบนี้แต่ด้วยเจตนาที่เราไม่รู้ทำใบไปเซ็นให้เป็นสุสานโดยไม่ถามใคร
1: รวมถึงการจดทะเบียนด้วยนะคะจากตอนแรกเป็นคนไทย 100% หลังๆเป็นคนต่างชาติแต่เป็นสัญชาติไทยถือครอง 100% มันทำได้ไหมเดี๋ยวทั้งหมดยังคงดุเดือดอยู่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามต่อนะคะในออนไลน์3ช่องทางด้วยกันอยากอ่านความคิดเห็นมากๆค่ะว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านใครอยู่บางคล้าทักเข้ามานะคะรวมถึงใครอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่เจอปัญหานี้3ช่องทางเท่านั้น Facebook YouTube และ TikTok ค่ะ
0: ใครเซ็น
4: อันนี้เขาอยากเป็น

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแถลงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองประกาศเขตภัยพิบัติในจังหวัดที่พบการแพร่

0: ของปลาบอกคางดำตัวแทนส.ส.พรรคประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำร่วมกันแถลงข้อเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอีก19จังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยขอให้ยึดแนวทางคำสั่งศาลปกครองกลางเมื่อวานนี้ที่สั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามออกประกาศเขตภัยพิบัติใน3อำเภอเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับเงินเยียวยา
1: วันนี้เพื่อนสมาชิกส.ส.หลายๆท่านยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดและก็ไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยพรรคประชาชนณขณะนี้ครับได้มอบหมายให้ทางคุณบุญเลิศแสงพันธ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดสมุทรปราการได้เฝ้าระวังและก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับไปรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆทั้ง19จังหวัดต่อไปและรวมถึงติดตามในการที่จะยื่นเรื่องเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
0: นางสาวนฤมาศเปี่ยมบรรเจิดส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนในฐานะโฆษกกรรมธิการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติระบุว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาปภ.ร่วมกับกรมประมงและกรมบัญชีกลางได้วางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาไว้พร้อมแล้วค่ะแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนใหญ่ไม่ยอมประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่โดยอ้างเหตุผลเรื่องเกณฑ์การประเมินทั้งที่ความเสียหายเกิดขึ้นจริงกับชาวประมงพื้นบ้านและระบบนิเวศธรรมชาติซึ่งขอตั้งคำถามไปยังนายกรัฐมนตรีว่าเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่พร้อมระบุว่าหลังจากนี้จะใช้กลไกของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรส่งหนังสือติดตามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง21จังหวัดค่ะเพื่อยึดแนวทางคำสั่งศาลปกครองทันทีเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจจังหวัดสุรินทร์เข้าไปจับกุมผู้ต้องหาลักลอบนำสัตว์ป่าคุ้มครองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะยึดของกลางได้หลายรายการเครื่องดนตรีทั้งส่ออู้และกลองยาวซึ่งมีส่วนประกอบของหนังสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.พ.ด.ส.ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์และฝ่ายปกครองตรวจยึดได้หลังนำหมายค้นจากศาลจังหวัดสุรินทร์เข้าไปตรวจค้นบ้านพักของนายอนุชาเป็นชาวตำบลกังแอนอำเภอปราสาทค่ะหลังสืบทราบว่ามีการนำซากสัตว์ป่าคุ้มครองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์การตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบซากสัตว์เลื้อยคลานหลายรายการนะคะอาทิซากงูหลาม24ซากซากตะกวดหรือแลน1ซากนอกจากนี้ยังตรวจยึดผลิตภัณฑ์จากซากงูหลามที่นำมาทำเป็นซอกลากันรึม17คันผลิตภัณฑ์จากซากงูหลามซอกระบอกกันรึม3คันผลิตภัณฑ์จากซากตะกวดซอกลากันรึม5คันและผลิตภัณฑ์จากซากงูหลามกองกันรึมจำนวน2ใบรวมของกลางทั้งหมด84รายการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาฐานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562ห้ามให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าและห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองซากสัตว์ป่าดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าก่อนนำตัวให้พนักงานสอบสวนตำรวจภูธรปราสาทดำเนินคดีอบจ.จังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาสาหร่ายเขียวระบาดในบึงน้ำหนองเขียวค่ะวันกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศภายในบึงสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหรือไซยาโนแบคทีเรียที่แพร่ระบาดในบึงน้ำหนองเขียวตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เริ่มส่งกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าค่ะสร้างความกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศภายในบึงแม้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของพื้นที่จะมีการทดลองใช้เรือติดตั้งตะข่ายเพื่อผลักดันสาหร่ายให้มารวมตัวกันให้ง่ายต่อการกำจัดและควบคุมแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขนาดของสาหร่ายมีขนาดเล็กกว่าตะข่ายนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งหารือผู้เชี่ยวชาญและสำนักงานชลประทานเชียงใหม่เพื่อแก้ปัญหาค่ะโดยพบว่าสาเหตุที่ทำให้สาหร่ายแพร่ขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนมีแสงแดดเพียงพอรวมถึงสารอาหารในน้ำและปุ๋ยจากพื้นที่การเกษตรปะปนมาด้วย เบื้องต้นประสานชลประทานเพื่อผันน้ำเข้ามาและพร่องน้ำในบึงนะคะระบายน้ำบริเวณผิวน้ำที่มีสาหร่ายสะสมออกไปยังคลองระบายน้ำเพื่อลดปริมาณสาหร่ายที่สะสมและก็เตรียมหารือร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อหาแนวทางควบคุมและแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะบ่ายนี้อยู่กับตั๊กดนยาพงษ์พุทธวัฒน์ชวนวัยทำงานมาดูแลสุขภาพไปพร้อมกันนะคะต้องบอกว่าวัยทำงานเนี่ยเป็นวัยที่ต้องใช้หลากหลายทักษะในการทำงานไปพร้อมๆกันถ้าเราปรับตัวไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยๆนั่นก็คือปัญหาทางสมองค่ะปัญหา brain fog หรือว่าภาวะสมองล้าที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวด้วยนะคะภาวะนี้ถ้าเกิดขึ้นกับความเหนื่อยทางร่างกายเราสังเกตเห็นได้แต่พอเป็นสมองจะมีสัญญาณเตือนอย่างไรบ้างคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัชรวัยหรือว่าคุณหมอต้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
0: คุณหมอเนี่ยค่ะทำหลายอย่างบางอย่างก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าอุ้ยมันเหนื่อยจังเลยพอนอนไปตอนเช้าๆบางคนตื่นมารู้สึกว่าสมองมันแบงค์ไปเลยนึกอะไรไม่ออก
1: ว่าเปล่า
0: เช้านี้คือวันอะไรนะต้องมาทำงานหรือเปล่
1: า
0: คิดอะไรไม่ออกอันนี้เป็นภาวะหนึ่งของภาวะสมองล้า
1: เป็นส่วนหนึ่งเลยครับแต่มันยังมีตามมาอีกเยอะเลยครับ
0: ค่ะสะท้อนถึงปัญหาสุขภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่ได
1: ้มากเลยคุณตั๊กใช่ครับ
0: คุณผู้ชมทางบ้านใครที่มีปัญหาแบบนี้บ้างมีอาการเหนื่อยล้าทางสมองบางครั้งรู้สึกสมองอื้
1: อ
0: ๆนึกอะไรก็ไม่ออก
1: คิดช้า
0: คิดช้าลงนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยพูดจะนึกคำก็นึกไม่ออกด้วย
1: บางคนลิ้นพันกันด้วย
0: เนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยตื่นเช้ามามีอาการอย่างที่ตั๊กบอกไปก็คือไม่รู้ว่าวันนี้วันอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะต้องใช้เวลานึกนานขึ้น
1: ที่จอดรถอยู่ตรงไหน
0: ลืมง่ายขึ้นใครมีปัญหาเหล่านี้ค่ะสามารถส่งกันเข้ามาได้หรือว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับภาวะสมองล้าก็ส่งมาได้ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับทุกคำถามของคุณผู้ชมกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่วัยทำงานคุณผู้ชมต้องบอกว่าวัยเรียนเนี่ยก็เป็นอีก1วัยที่มีภาวะเครียดนะคะมีภาวะกดดันจากหลายอย่างรวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตค่ะซึ่งโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ทำให้เราสังเกตปัญหาเหล่านี้ของเด็กได้นะคะวันนี้ค่ะพาไปติดตามนะคะในการทำงานของห้องเรียนสุขภาพใจและระบบการดูแลเด็กของโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักค่ะที่เขามีการดูแลร่วมกันนะคะระหว่างผู้ปกครองครูและนักจิตวิทยาในโรงเรียนจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ
2: จริงแล้วต้องเรียนว่าโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับเราเป็นโรงเรียนคาทอลิกนะครับซึ่งพอเรามีจิตอารมณ์ของการให้การศึกษาแบบคาทอลิกนะครับโรงเรียนในเครือมูลนิธิทั้งหมดเนี่ยดูแลโดยคณะพระดาสิงห์เรียนเป็นนักบวชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของ spirituality หรือเรื่องของ mental health นะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทหลักๆคือในเรื่องของ academic excellence หรือว่าความเป็นเลิศทางด้านวิชาการอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือสภาพจิตใจหรือว่าภาวะภายในจิตใจของนักเรียนทุกคนครับเรามีนโยบายในการดูแลเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เข้ามาในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ามีอยู่ในทุกแง่ของนักเรียนนะสภาพสังคมที่นักเรียนอยู่ครอบครัวที่นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็สภาพสังคมที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเรามองว่าสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้เนี่ยก็คือการมีผู้ให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจหรือว่านักจิตวิทยาเยาวชนโดยเฉพาะซึ่งเขาบางทีเขาอาจจะไม่สามารถคุยกับคุณครูได้ไม่สามารถคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นทางออกหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนเขามีสิ่งที่พึ่งทางจิตใจแล้วก็มีที่พูดคุยอย่างสบายใจและปลอดภัยเป็นเซฟโซนของเขาเนี่ยคือการมีห้องให้คำปรึกษาในโรงเรียนครับซึ่งเราก็จะดูแลหลักๆเลยเนี่ยว่านักเรียนจะถูกส่งมาตามระบบครับว่าแต่ละคนมีปัญหาอย่างไรผ่านการคัดกรองจากคุณครูประจำชั้นแล้วก็ส่งต่อมาที่นักจิตวิทยาแล้วก็จะมีรีพอร์ตเป็นรายบุคคลครับว่าเบื้องต้นเราพบเจอปัญหาอะไรแนวทางแก้ไขเป็นยังไงแล้วก็ follow up การติดตาม case by case ของนักเรียนเราแต่ละคนเป็นอย่างไรเงี้ยครับเพราะว่าเราคาดหวังว่านักเรียนจะใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันครับเมื่อเขาสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็มีแนวทางออกเนี่ยเวลาเขากลับไปที่บ้านเขาก็จะสามารถไปใช้ชีวิตกับผู้ปกครองกับครอบครัวเนี่ยได้อย่างดีครับแล้วก็ที่สำคัญคือการให้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาด้วยเพราะว่าเรามองว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่เป็น final solution หรือทางออกเดียวในการแก้ไขปัญหา คีย์หลักที่สำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านนะครับก็ต้องรับทราบปัญหาไปพร้อมกันเพราะว่าแนวทางแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องร่วมมือกันเราไม่สามารถฟังได้ฟังหนึ่งคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวหรือโรงเรียนอย่างเดียวได้แน่นอนแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยในกระบวนการติดตามในแต่ละเคสเนี่ยครับเราก็ต้องพูดคุยแล้วก็อัปเดตกันระหว่างโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองครับ
0: ในงานแนวเราเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเราดูเด็กภาพรวมอาจจะเป็นเริ่มจากใบงานก่อนนะคะอย่างแรกจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองของการแสดงความคิดเห็นต่างๆของนักเรียนค่ะอย่างที่หนึ่งที่จะสังเกตได้อย่างที่สองพฤติกรรมในห้องเรียนค่ะเด็กบางคนอาจจะส่งสัญญาณเช่นแยกตัวเป็นพิเศษหรือแสดงออกมากเกินไปเป็นพิเศษก็เป็นได้ค่ะหรือ3อาจจะเก็บข้อมูลจากคุณครูที่เขาใกล้ชิดกับเด็กเจอเด็กทุกวันอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะสิ่งหลักๆเลยก็คือมี2อย่างถ้าเด็กไม่ได้แสดงให้เราเห็นเลยโดยการมองภาพเราก็จะใช้พวกสื่อต่างๆในการเก็บข้อมูลในความคิดเห็นของเด็กอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเห็นโดยตรงเลยก็จะสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนหรือการใช้ชีวิตของเขาเงี้ยค่ะในคลาสเรียนโดยปกติแล้วคาบแนวของเราเนี่ยเราจะเจอเด็กสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะคุณครูที่ดูแลเด็กในแต่ละคลาสเรียนเนี่ยก็จะสังเกตพฤติกรรมของเด็กในห้องเรียนถ้าเด็กคนไหนที่ดูแล้วเช่นสมมุติว่าเห็นพฤติกรรมในห้องเรียนแล้วน่าเป็นห่วงคุณครูก็จะมีการเข้าไปพูดคุยกับเด็กเพื่อสอบถามอาจจะไม่ได้ถามถึงปัญหาเลยค่ะพูดคุยก่อนว่าทำไมเขาถึงแยกตัวอยู่คนเดียวหรือมีการโต้ตอบกับเพื่อนโดยการใช้ถ้อยคำบางอย่างที่ดูน่าสังเกตเนี่ยค่ะมีการเข้าไปพูดคุยค่ะปกติแล้วเนี่ยมีการพูดคุยเบื้องต้นจากครูแนะแนวใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสื่อสารกันกับคุณครูประจำชั้นที่เขาจะเจอเด็กทุกวันปกติแล้วครูแนะแนวจะเจอเด็กแค่สัปดาห์ละ1ครั้งค่ะในคลาสเรียนพอสมมติว่าเราได้ข้อมูลของน้องคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าน้องเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเราจะคุยกับคุณครูประจำชั้นที่เจอกันทุกวันประสานกับคุณครูประจำชั้นเสร็จแล้วมีการเก็บข้อมูลเรื่องพฤติกรรมของเด็กบางส่วนเสร็จแล้วก็จะมีการติดต่อที่นักจิตวิทยาค่ะเพื่อส่งต่อน้องเข้ามาพูดคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อเป็นการสังเกตเชิงลึกถ้ามีการพูดคุยกับนักจิตวิทยาแล้วเราจะประสานกับผู้ปกครองค่ะเพื่อมาพูดคุยกันว่าพฤติกรรมที่โรงเรียนเป็นแบบนี้พฤติกรรมที่บ้านของน้องเป็นยังไงแล้วก็จะได้ดูแลนัดหมายกันเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษมีการติดตามผลในแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเด็นในวัยรุ่นก็หลากหลายรูปแบบเลยค่ะจริงๆถ้าเราพูดกันตามวัยนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวเป็นประเด็นที่เด็กๆมักจะมาพูดคุยกันนะคะส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เขาต้องการจะพิสูจน์อัตลักษณ์ของตัวเองแหละว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมแล้วได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหนนะคะเวลาเราพูดถึงอัตลักษณ์ของเด็กๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะพาตัวเองไปสู่การนำเสนอตัวเองอัตลักษณ์ผ่านทางไหนได้บ้างผ่านผลการเรียนนะคะผ่านในเรื่องของรูปลักษณ์ร่างกายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผ่านในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เพื่อนๆมองว่าเขาเป็นคนน่าคบหาไหมดังนั้นไอ้กระบวนการการปรับตัวทั้งหมดเนี้ยเลยนะคะก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการเกิดสภาพของสุขภาวะที่ดีได้หรือส่วนใหญ่ถ้าเด็กบางคนบอกว่าไปไม่รอดก็จะพาไปสู่เรื่องของการเข้าสู่โรคต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นทางด้านสุขภาพจิตใจจริงๆตรงนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นการบูรณาการความเป็นมนุษย์นะคะเพราะเนื่องจากว่าความเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเรามีทั้งกายและใจค่ะนะชีวิตเราเนี่ยเราใช้ร่างกายอย่างเดียวในการดำเนินชีวิตมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันในการที่จะลงมือขับเคลื่อนหรือว่าเรียนรู้นะคะดังนั้นความสำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วในสถานศึกษานะคะเราบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เพาะเพาะบ่มนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าพัฒนาเด็กคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งคนนะคะให้เติบโตไปมันเป็นไดนามิกมันจะไปสร้างพลวัตนะคะในการส่งต่อทั้งสุขภาพกายใจที่ดีในการดูแลสังคมต่อไปดังนั้นการมีนักจิตวิทยาในโรงเรียนนะคะมันไม่ใช่แค่เด็กหนึ่งคนและมันเป็นทั้งระบบเลยมันมีเด็กหลายๆคนร่วมกันมีเด็กเป็นพัน

0: แล้วไม่ใช่แค่เด็กนะคะมีคุณครูด้วยที่จะต้องมารับส่งรับส่งนะคะกับเรื่องของสุขภาพกายใจแล้วก็รับส่งรับส่งกับกระบวนการการเรียนรู้ที่คุณครูส่งมอบให้นั้นมันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก1คนนะคะที่จะส่งมอบสิ่งดีๆต่อให้กับสังคมต่อไปในอนาคตนะคะ
1: ในส่วนที่มีห้องให้คำปรึกษาสำหรับเด็กๆนะคะแม่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะม.1 ถึงม.6 เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นอยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นเนาะอายุ13จนถึงอายุ17 18เนี่ยต้องการความดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนะคะอยู่บ้านพ่อแม่อาจจะดูแลสุขภาพลูกได้แต่ว่าพอมาอยู่โรงเรียนแล้วอะสุขภาพจิตใจของลูกเนี่ยพ่อแม่อาจจะเข้าไม่ถึงการมีห้องเนี้ยค่ะก็คือคุณแม่ก็รู้สึกว่าทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเบาใจลงเยอะในการที่ฝากลูกไว้กับโรงเรียน8ชั่วโมง9ชั่วโมงแต่ว่ามีการดูแลจิตใจเด็กๆไปด้วยนะคะก็ทำให้คุณแม่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมโรงเรียนด้วยที่มีห้องนี้ให้กับเด็กๆนะคะ

0: เป็นความสำคัญของการพัฒนาระบบการศึกษานะคะที่ต้องดูแลสุขภาพจิตใจของนักเรียนไปพร้อมกันด้วยนะคะต้องกลับมาที่เรื่องของสุขภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพร่างกายของเราด้วยอย่างปัญหาสมองร้ายเองสุขภาพจิตใจก็มีผลเหมือนกัน
1: มากครับ
0: คุณหมอต้น
1: ใช่ใ
0: ช่เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะสมองร้าย
1: โอ้โหอย่างแรกเลยนะเครียดเรื้อรังก็เกิดได
0: ้
1: คุณตั๊กเคยสังเกตไหมบางคนที่มีความทุกข์ใจหรือกังวลใจนานๆเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืมบางทีตื่นมาก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้แกล้งลืมนะว่าวันจันทร์ไม่อยากทำงานแต่เขาลืมจริง
0: ๆ
1: นะหรือบางคนเคยผ่าตัดสมองมาบางคนขาดวิตามินมาหรือบางคนเป็นโรคปลอกประสาทแข็งหรือบางคนเพิ่งติดเชื้อโควิดมาสมองก็ล้าได
0: ้เกิดได้จากหลายสาเหต
1: ุใช่
0: แล้วก็เกิดได้กับทุกวัยไหมอย่างเมื่อสักครู่นี้นักเรียนแบบนี้มีภาวะเครียดเยอะ
1: ๆแน่นอนครับ
0: เกิดได้เหมือนกันอ
1: ย่างที่บอกไงว่า long chronic stress หรือว่าการที่มันมีความเครียดนานๆเนี่ยนักเรียนก็เกิดได
0: ้ค่ะพบในวัยไหนบ่อยที่สุดคะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: จริงๆแล้วเนี่ยในวัยผู้ใหญ่หรือว่าในวัยคนที่เป็นผู้สูงวัยก็เจอเยอะครับเพราะว่าเป็นวัยที่ผ่านอะไรมาเยอะ
0: เหมือนสะสมมาแบบนี้หรอคุณหมอ
1: ถูกครับเหมือนสะสมต้องเรียกว่าสะสมทั้งความทุกข์ความเครียดจนกลายเป็นขยะสมองส่วนนึง
0: ค่ะซึ่งทำให้ปัจจุบันนี้เราได้ยินคำว่า brain fog หรือว่าภาวะสมองล้าบ่อยขึ้น
1: fog มันแปลว่าหมอกเนาะมันเหมือนกับสมองเนี่ยมันไม่สดใสอ่ะมันอยู่ในหมอกแบบทึบๆบางคนถ้ามากหน่อยก็คือทึบปิดเลยนึกอะไรไม่ออก
0: นึกอะไรไม่ออกอยู่ๆจะเกิดอาการนี้ขึ้นมาเลยหรือว่ามีช่วงเวลาที่จะเกิด
1: น่าสนใจครับในบางคนเนี่ยก็เกิดได้ปุบปับอย่างเช่นบางคนนึกหาคำพูดไม่ออกอย่างเงี้ยปุบปับขึ้นมาหรือบางคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ดีๆอ่ะลืมละที่จอดรถอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เกิดขึ้นได้มีอาการที่สามารถสังเกตได้ไหมคะ
1: ได้ครับคุณตั๊กบางคนจะสังเกตได้ง่ายเลยว่าคนนั้นเนี่ยเริ่มที่จะลืมสิ่งใกล้ๆตัวหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะอย่างเช่นเอ๊ะวันนี้วันอะไรหรือว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรต่อหรือมื้อที่แล้วกินอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ
1: ันนี้คือส่วนหนึ่งเลยหรือบางคนคิดช้าทำอะไรช้าเพราะภาวะสมองล้าหรือ brain fog เนี่ยมันไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่มันเป็นเหมือนกลุ่มอาการรวมๆหรือ colloquial term ที่มันแปลว่าสมองเนี่ยไม่สามารถที่จะวางแผนจัดระเบียบหรือแม้แต่โฟกัสหรือมีสมาธิจดจ่ออยู่ได้นานเหมือนแต่ก่อน
0: ค่ะซึ่งภาวะแบบนี้เนี่ยเราสามารถสังเกตอาการตัวเองได้แต่ว่าความรุนแรงล่ะคะคุณหมอที่แบบว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่เราจะต้องไปพบแพทย์แล้วเพราะจริงๆบางคนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็หายไปได้เองในช่วงเวลาสั้นๆด้วยบางครั้ง
1: ถูกเลยหัวใจสำคัญที่ทำให้ตัว brain fog หรือสมองล้าเนี่ยต่างจากสมองเสื่อมพวกดีเมนเชียหรืออัลไซเมอร์ก็คือมันเป็นชั่วคราวครับเป็น fog ไม่จำเป็นต้องเป็นตลอดไปแต่เมื่อไหร่ที่เป็นหนักอย่างเช่นว่าลืมสิ่งสำคัญนะฮะหรือว่าลืมเรื่องที่เราไม่เคยลืมมาก่อนเนี่ยครับหรือลืมกลางอากาศอย่างเงี้ยอาจจะจำเป็นละ
0: เนี่ยในหน้าจอมีความรุนแรงของอาการสมองล้าด้วย มีหลายระดับด้วยใช่ไหม
1: มีหลายระดับใช่ครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าระดับเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะแบบเหมือนกับลิ้นพันกันคิดอะไรไม่ออกได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเสียสมาธิมากๆหรือบางทีนะครับทำอะไรที่เราเคยทำเนี่ยบางทีมันช้าลงจนผิดปกติบางทีมันอาจจะมีผลและอันนี้รุนแรง
0: ก็สามารถแบ่งตามระดับได้อย่างถ้ารุนแรงเนี่ยคือสับสนรุนแรงความจำเสื่อมใช้ชีวิตได้ลำบากควรพบแพทย์โดยเร็ว
1: ใช่ถูกเลยครับ
0: ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันคุณผู้ชมท่านไหนที่มีอาการต่างๆเหล่านี้ส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะมีคุณผู้ชมถามมาคุณธนงนะคะถามว่าผมอายุ65ปีครับออกกำลังกายเป็นประจำมาเป็นเวลา30ปีแล้วเหมือน

0: ดูแลร่างกายดี
1: ก็ดีนะ
0: ช่วงหลังมีอาการหลงลืมบ่อยนี่มีวิธีฟื้นฟูอย่างไรให้การดีขึ้นบ้างครับก่อนอื่นเลยต้องถาม65ปีเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเบรน

0: หรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นบอดี้เวทแทนก็ได้พวกนี้เนี่ยการออกกำลังมีส่วนในการช่วยสมองล้าได้อย่างมากเลยครับ
1: หรือว่าจริงๆเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้
0: ใช่ใช่จริง
1: ในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอการนอนสำคัญมากน้อยแค่ไหน
0: การนอนสำคัญที่สุดเลยฮะเมื่อไหร่ที่อดนอนลิ้นจะพันการคิดช้าลงหรือการอดน้ำการกินน้ำน้อยในคุณตักใช่สมองที่เหี่ยวลงเพราะขาดน้ำเนี่ยสมองมันเหี่ยวจริงๆนะliterallyเลยเหมือนรูปที่เขาโชว์ให้เห็นตอนแรกๆอะครับเนื้อสมองมันจะเหี่ยวกลายเป็นฟองน้ำเหี่ยวๆนั่นแหละเกิดสมองล้าชั่วคราวได้แล้วพอดื่มน้ำเข้าไปมันฟูกลับขึ้นมาก็หาย
1: โอ้เหมือนฟองน้ำเลยนะเวลาที่แบบเหมือนสารอาหาร
0: สกุชี่สมองอ่ะ
1: เหมือนน้ำเป็นสารอาหาร
0: ถูกครับใช่สมอง
1: ถ้าเราแบบขาดน้ำก็สามารถทำให้เราหลงลืมหรือสมองล้าชั่วคราว
0: ได้เป็นฟอกได้ถูก
1: ในเรื่องของการนอนจริงๆมีอย่างอื่นอีกด้วยที่ในเรื่องของทำให้เราหลงลืมได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนก็ได้ด้วยใช
0: ่ใช่ครับเพราะภาวะสมองล้าเนี่ยบางทีผมชอบบอกง่ายๆคุณตั๊กมันเหมือนกับสมองหมดไฟอ่
1: ะ
0: นะฮะฮอร์โมนบางส่วนมีส่วนในการสร้างไฟให้สมองหรือสารสื่อประสาทเช่นมันตาเคยได้ยินเซโรโทนินอยู่แล
1: ้
0: วโดพามีนที่เป็นตัวที่เหมือนกับกระตุ้นให้สมองมีต้องเรียกว่ามีชีวิตชีวาด้วยโดพามีนมันลดลงหรือผิดปกติก็ทำให้สมองล้าได
1: ้ความเครียดแน่นอนอยู่แล้ว
0: ถูกเลย
1: นะคะต้องลองดูด้วยนะคุณผู้ชมว่าความเครียดเนี่ยที่เราเผชิญอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะอาจทำงานหลากหลายหลายอย่างนะคะหรือว่าในเรื่องของความกดดันในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ
0: เพื่อนร่วมงานโอ้ใช่จริงเลยหรือภาวะการติดเชื้อช่วงนี้ที่เจอบ่อยคือโควิดคุณตั๊ก
1: ตอนนี้เยอะมาก
0: โควิดเนี่ยทำให้เกิดสมองล้าได้ 65.7% เลยนะของคนที่เป็นโควิดโดยเฉพาะในคนที่เคยเป็นลองโควิดหรือเป็นโควิดแบบที่เรียกว่ามีระยะยาวนะมีผลข้างเคียงระยะยาวแล้วจะเกิดสมองล้าเนี่ยได้ตั้งแต่6เดือนถึง18เดือนหรือปีครึ่งเลยนะคุณตั๊กมันมีการศึกษานะ
1: แบบระยะยาว
0: ถูกครับถูกครับถึงบอกว่าโควิดเนี่ยทำให้เกิดเบรนฟ็อกหรือสมองล้าได้บางคนต้องเปลี่ยนงานก็มีคุณตั๊ก
1: ในช่วงปีครึ่งอ่ะอาการจะรุนแรงขึ้นไหมคะหรือว่าอาจารย์จะค่อยๆดี
0: ส่วนใหญ่จะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ในบางคนเนี่ยก็อาจจะแย่ลงได้เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวไวรัสเนี่ยมันไปมีผลนะไปมีผลต่อลำไส้ซึ่งลำไส้เนี่ยมันเกี่ยวกับสมองด้วยมันสร้างสารสื่อประสาทก็เลยทำให้คนที่มีปัญหาติดโควิดเนี่ยหลายคนเคยเป็นผู้บริหารที่ดีแต่พอติดโควิดแล้วเนี่ยด้อยไปเลยเพราะสมองมันล้าไปมันเกิดภาวะที่เรียกว่าสมองไม่สามารถตัดสินใจหรือโฟกัสได้เหมือนเดิม
1: ค่ะแบบนี้ต้องตรวจแล้วก็รักษา
0: ใช่ใช่ครับคุณตั๊กมันมียาอยู่นะยากลุ่มที่ใช้ในงานวิจัยเนี่ยมี2ตัวตัวแรกก็คือกลุ่มของยาที่ใช้ในคนที่เป็นเหมือนกับ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นยาตัวนี้คือกัวฟาซีนกัวฟาซีนเนี่ยมันใช้ในเด็กที่เป็นสมาธิสั้นนะฮะแต่เขาบอกว่าพอใช้ในคนที่เบรนฟ็อกเนี่ยเอ้ยมันใช้ได้ดีอ่ะเพราะมันช่วยในการกระตุ้นมันเป็นสติมูแลนต์นะคุณตั๊กมันก็เลยทำให้สมองกระฉับกระเฉงขึ้นกับยาอีกตัวนึงที่คุณตั๊กต้องคาดไม่ถึงเลยแต่มีรายงานนั่นคือยาแก้ไอเม็ดฟู่ที่หยอดลงในน้ำแล้วกิน
1: ก็คือถ้าใครเป็นโควิดก็จะได้มาด้วย
0: มันคือ N อะซิทิลซิสเตอีน
1: ช่วยได้ยังไงคะ
0: เขาบอกว่ายาตัวนี้มันมีผลกับเรื่องของสมองล้าได้มากเลยกลไกของยาตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือซิสเตอีนไปสร้างกลูตาไทโอนซึ่งเป็นเหมือนกับตัวต้านอนุมูลอิสระเหมือนไปกวาดขยะสมองนะฮะเพราะฉะนั้นยาตัวนี้เราจะเห็นเลยช่วยในสมองล้าก็ได้มีเปเปอร์ที่ช่วยในเรื่องของหูดับหรือว่าแม้แต่เรื่องเสียงในหูก็ได
1: ้มีประโยชน์หลายอย่าง
0: ด้วยกลไกนี้แหละครับที่มันไปไล่อนุมูลอิสระ
1: ค่ะแสดงว่าถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีลดอนุมูลอิสระน้อยลงสมองเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นลดภาวะสมองล้า
0: เราจะหลุดจากวงโคจรที่เป็นหลุมดำสมองล้าเนี่ยได้ดีขึ้น
1: แล้วถ้าไปหาคุณหมอคุณหมอมีวิธีการตรวจไหม
0: หนึ่งเลยครับก็อาจจะต้องถามคนใกล้ตัวด้วยเพราะบางทีเจ้าตัวเนี่ยเขาอาจจะลืมไปว่าเจ้าตัวมีพฤติกรรมที่ต่างไปยังไงสองอาจจะมีแบบทดสอบครับที่เป็นแบบทดสอบที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำหรือ memory หรือสมองล้าเขาเรียก brain fatigueQuestionnaire ก็จะมีคำถามนะฮะหรือนะครับก็จะดูจากเรื่องของการที่เรียกว่าพฤติกรรมหรือ behavior ที่เปลี่ยนไปมหาวิทยาลัยเยลเนี่ยโดยศูนย์ที่เขาตรวจเกี่ยวกับเรื่องของNeuroCOVIDที่มันเกี่ยวกับเรื่องสมองล้าเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่ามันมีผลกับพฤติกรรมด้วยครับหรือในบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราสามารถสังเกตเลยนะเขาจะซึมเศร้าหนักขึ้นมีภาวะวิตกกังวลหนักขึ้นครับหรือในเด็กเนี่ยเราดูได้เลยสัญญาณก็คือเด็กที่ไฮเปอร์เนี่ยฮะจะไฮเปอร์หนักขึ้น
1: สมาธิสั้นมากข
0: ึ
1: ้น
0: จะสั้นมากขึ้น
1: มีสมาธิจดจ่อน้อยลง
0: เยี่ยม
1: ค่ะก็คือเห็นชัดเจนได้แต่สามารถตรวจแล้วก็รักษาได้
0: ใช่แน่นอนครับ
1: ระยะเวลารักษาละคุณหมอระยะเวลาที่จะฟื้นฟูให้กลับมา
0: ขึ้นกับสาเหตุครับขึ้นกับสาเหตุถ้าเป็นลองโควิดและสมองล้าเนี่ยก็อย่างที่บอกไปหลายเดือนหน่อยแต่หายได้หายได้แน่นอนแต่ถ้ามันเป็นเรื่องสมองอื่นๆเช่นปลอกประสาทแข็งเสื่อมที่เรียก multiple sclerosis หรือ MS เนี่ยพวกนี้ก็ต้องรักษากันไปนาน
1: เพราะฉะนั้นตอบคำถามของคุณธนงนะคะว่าอาการหลงลืมเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากสมองล้าอย่างเดียวแต่ว่าเป็นอาการที่สังเกตได้ลอง

0: ปรับพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบอกลดความเครียด
1: จริง
0: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
1: แล้วก็ออกกำลังด้วยคร
0: ับออกกำลังกาย
1: ที่สำคัญคือทำทีละอย่างให้ทำงานทีละอย่างอย่าทำพร้อมกันทีเดียวเพราะฉะนั้นโรคสมองล้าจะเกิดในผู้บริหารเยอะครับคุณตั๊กเพราะเขา multitaskเขาทำหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องแบบอ่านโน่นเดี๋ยวก็ต้องดูจอเดี๋ยวก็ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาแบบนี้คนที่เราทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันอย่างเช่นดูหน้าจอไปด้วยเช็คเนี่ยค่ะคอมเมนต์ไปด้วยถามคุณหมอไปด้วยคุยกับคุณผู้ชมไปด้วย
1: มือก็กดมือถือไปด้วยเท้าให้อาหารแมวอีกไหมอย่างเงี้ยถ้าคนที่ทำ multitasking อย่างเงี้ยครับมักจะมีภาวะที่เรียกว่าบางทีสมองล้าหรือเสียสมาธิหรือขี้หลงขี้ลืมซึ่งผมชอบเรียกง่ายๆเลยมันเป็นภาวะสมองล้าเทียมน่
0: ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าวิธีแก้ก็คือว่าอย่าคิดว่าทำหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวแล้วดีให้รู้อย่างหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมว่าสมองคนเรามันสร้างมาให้ทำทีละอย่างเพราะฉะนั้นทำทีละอย่างอย่าทำพร้อมกันในทีเดียวเช่นจะกินก็กินจะดูมือถือจะกดก็กด
0: กินข้าวทีละคำทำทีละอย่าง
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: อันนี้ลองปรับพฤติกรรมดูก่อนค่ะแต่ว่าเขาถามมาด้วยว่ามีวิธีฟื้นฟูอาการนี้ให้ดีขึ้นไหมคะ
1: มีครับมีอย่างที่บอกไปเลยว่าถ้าเราพยายามที่จะโฟกัสเนี่ยครับหรือนั่งสมาธิเนี่ยมีส่วนช่วยได้เยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดเรื่องสมาธินะฮะให้จดจ่อไว้ว่าเราจะทำทีละอย่างหรือจดเอาไว้เลยก็ได้ครับลงมือจดไว้ในมือถือหรือในโน้ตก็ได้ครับ
0: วิตามินช่วยได้ไหมคะ
1: คำถามดีการขาดวิตามินมีส่วนทำให้เกิดสมองล้าโดยเฉพาะวิตามิน B12 หรือ B12 แล้วก็วิตามินดีซึ่ง B12 จะขาดในคนที่เช่นผ่าตัดอะไรเอ่ย
0: กระเพาะอาหาร
1: หรือลำไส้ถูกต้องเพราะวิตามิน B12 สร้างจากลำไส้เล็กส่วนปลายหรือไอเลียมเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาการดูดซึมคนแก่เนี่ยจะขาด B12 เยอะเพราะลำไส้มันเสื่อมไป
0: แล้ววิตามินดีล่ะคะคนไทยส่วนใหญ่ขาดวิตามินดี
1: ถูก
0: ทั้งๆที่เป็นเมืองร้อน
1: ใช่ ซึ่งเพราะว่าเราไม่ค่อยที่จะเรียกว่าโดนแดดเต็มๆนะครับเรากลัวแดดเราทาซันสกรีนอะไรพวกนี้ทีนี้ดีเนี่ยทำให้สมองดีถ้าดีด็อกขาดไปสมองเราก็เดี้ยงจำง่ายๆนะฮะกับอีกอย่างนึงก็คือน้ำมันปลาหรือ DHA มีส่วนในการช่วยเบรนฟ็อกมาก
0: ค่ะกลุ่มนี้ถ้าเราไปตรวจเนี่ยเรารู้ว่าขาดสามารถทดแทนได้
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือว่าเราอยากได้แบบธรรมชาติล่ะคะคุณหมอผ่านอาหารเพียงพอไหมวิตามิน B12 ได้จากไหนบ้างวิตามินดีได้จากไหนบ้าง
1: อยากละอยากหายสมองล้าคว้าปลามากินอะไรนี่ใช่ไหมก็อาจจะต้องดูครับเพราะบางทีเนี่ยเรากินปลาอยู่แล้วหรือเหมือนพี่ที่เขาถามมาเขาออกกำลังมา30ปีแล้วอะแต่มีอาการยังมีโรคนี้เพราะฉะนั้นต้องดูแล้วล่ะว่าเรามีโรคอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้บ้างนะฮะถ้ามีน้ำตาลสูงก็ต้องคุมความดันสูงก็ทำให้สมองอ่องๆได้นะ
0: ค่ะความดันสูง
1: น้ำตาลมาไขมันที่สูงก็ทำให้สมองแบบเลื่อนเลื่อนได
0: ้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายต้องคุมให้ดี
1: ใช่ครับ
0: มีผลแน่นอนนะคะคุณหมอคะแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาจะส่งผลระยะยาวยังไงบ้าง
1: อู้ไม่ดีเลยคุณตั๊กมีคนหลายคนที่ตกงานหรือว่าต้องเปลี่ยนงานเลยนะจากสมองล้านะครับหรือบางคนกลายเป็นซึมเศร้าหนักจนถึงคิดสั้นก็มีเพราะฉะนั้นสมองล้าเนี่ยครับต้องบอกตรงๆว่าไม่ถึงกับตายหรอกครับแต่มันจะนำไปสู่โรคอื่นที่หายนะได้เพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้หรือตัดไฟแต่ต้นลมจะดีกว่า
0: ค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอคะการจะรักษาในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานนี่เริ่มพันกันแล้วนะตอนนี้ทำหลายอย่างพร้อมกันอันนี้สมองล้าหรือเปล่าคะคุณหมออยากจะดูในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน
1: ครับ
0: รักษาไว้เหมือนกันรวมถึงก็อยากจะดูแลสุขภาพของสมองเราไม่ให้สมองล้าไม่ให้เป็นเบรนฟ็อกเหมือนกันคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
1: หนึ่งเลยครับให้นอนให้พอนอนให้เร็วนะคีย์เวิร์ดก็คือว่าพยายามอย่านอนแบบที่เรียกว่าดึกเกินไปจะนอน 4-5 ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ให้มากกว่า6จะดีขึ้นแล้ว2เนี่ยให้ดื่มน้ำเอาไว้น้ำคือยาแก้สมองล้าที่ดีที่สุดอันดับต้นเลยครับและอย่างที่3อย่าลืมสมองของเราเนี่ยครับมันออกมาออกกำลังไม่ได้แต่ถ้าเราออกกำลังโดยตัวเราเนี่ยมันเหมือนกระจับสมองออกกำลังครับแค่เราออกกำลังทุกวันเนี่ยคุณตั๊กก็ช่วยได้แล้วนะเพราะฉะนั้นทำยังไงดีถ่ายหลายๆเทปแล้วต้องไปออกกำลังเหรอต้องพักถูกต้องเลย
0: จริงๆก็เหมือนกล้ามเนื้อเราเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่หยุดใช้มันก็ฝ่อใช้มากก็แย่ลงถูกครับ
0: สมองเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานอย่างที่คุณหมอบอกว่าทำอะไรจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำทีละอย่างได้ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่ารวมถึงลดปัญหาในเรื่องของ IQ ลดลงด้วย
1: เห็นไหมคุณตั๊กเป๊ะอยู่เลยไม่พันกันซะหน่อย
0: เนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องออกไปกินน้ำดื่มน้ำต่อแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคำแนะนำดีๆนะคะจากคุณหมอต้นนะคะนายแพทย์กฤษดาศิลามฟูดค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีครับขอบคุณผู้ชมครับ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือสาระความรู้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการคนสู้โรคเดลี่ย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับจังหวัดลำปางเปิดโครงการดีโฮปบ้านปางมะโอจุดท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชวนนักท่องเที่ยวลงมือทำจริงสร้างรายได้สู่ชุมชนยั่งยืนจังหวัดอยุธยาเร่งสร้างทักษะเอาตัวรอดฝึกเด็กกว่า30โรงเรียนเรียนรู้ CPR ช่วยคนตกน้ำดับเพลิงหวังช่วยเหลือตนเองครอบครัวและนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงทีจุฑามาศปลูกโพพาไปดูแนวคิดเปลี่ยนบ่อกุ้งทำแปลงเกษตรผสมผสานสร้างชีวิตใหม่ควบคู่กับเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะแพะและกวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตครูฝึกช่างเชื่อมนะครับแม้ว่าจะเกษียณตัวเองไปแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ความรู้ของตัวเองในการทำของเชื่อมต่างๆนะครับคุณผู้ชมเอามาสร้างเป็นเตาฟืนแบบประหยัดพลังงานนะครับโดยมีสิ่งประดิษฐ์อีกหลายอย่างนะครับที่นำเอาวัตถุที่หาได้ง่ายๆในชุมชนนะครับมาแบ่งปันเป็นความรู้กันแล้วก็ใช้งานได้จริงครับผลงานเตาฟืนประหยัดพลังงานนะครับเป็นเตาที่ผลิตมาจากเหล็กกล่องออกแบบให้มีช่องรับอากาศแล้วก็ห้องเผาไหม้ที่เหมาะสมนะครับให้ฟืนเนี่ยติดไฟได้ง่ายเผาไหม้ได้ดีครับแล้วก็ให้ความร้อนสูงด้วยและยังใช้ฟืนน้อยกว่าการก่อไฟแบบทั่วไปต้นทุนประมาณ300บาทที่นายกำมลมุกธระโกษาครับเป็นอดีตครูฝึกช่างเชื่อมในวัยเกษียณแล้วที่ยังใช้ความรู้แล้วก็ทักษะด้านงานโลหะนะครับมาคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือที่เรียบง่ายเน้นว่าใช้ประโยชน์ใช้สอยนะครับอยู่ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับ
1: การเชื่อมเทคนิคการเชื่อมมันก็ต้องมีทักษะนิดหนึ่งเพราะว่าเหล็กมันบางไม่ใช่เหล็กหนานะครับไม่ใช่เหล็กหนาเป็นเหล็กบางก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในการตัดในการเกียร์นะครับส่วนการเชื่อมนะครับการเชื่อมเราก็จะแต้มแหลบเข้ามาจะเดินยาวไม่ได้เหล็กบางมีโอกาสทะลุได้ขาดได้นะครับ
0: เตาฟืนประหยัดพลังงานนะครับผลิตมาจากเหล็กกล่อง4นิ้วเราก็ผลิตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยครับรวมถึงทดลองใช้งานจริงแล้วด้วยก่อนจะนำไปแบ่งปันให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องแล้วก็คนในชุมชนคิดราคาประมาณ400บาทต่อใบครับซึ่งจริงๆไม่ได้หวังพวกกำไรแต่ว่าขอแค่คุ้มต้นทุนค่าวัสดุค่าไฟฟ้าค่าอุปกรณ์ในการผลิตก็เท่านั้นเองครับ
1: ตัวนี้คือที่เก็บผงเศษถ่านลงไปจากข้างล่างนะครับฟืนนี่ก็เอาเข้าไปมันจะได้อยู่นานนะครับนาน 2-3 ชั่วโมงนั่นแหละครับถ้าให้มันไม่เล็กจนเกินไปนะครับไม่เล็กจนเกินไปก็จะอยู่ได้นานนะครับถือว่าประหยัดครับถือว่าประหยัดมากสำหรับการใช้ฟืนส่วนมากสำหรับคนที่มีบ้านอยู่นอกชายคานอกหมู่บ้านเอาง่ายๆนอกหมู่บ้านแล้วก็ตามชายคาด้านนอกของแต่ละหมู่แต่ละบ้านแต่ละหลังจะทำอยู่ในครัวเรือนไม่ได้เพราะว่ามันมีควันเล็กน้อยเริ่มแรกก็ต้องมีควันหลังๆมาก็จะเป็นชุดแก๊สขึ้นมานะครับก็ทำให้อาจจะมีปัญหากับบ้านเรือนถ้าอยู่ในหลังคาเรือนเนาะครับ
0: ผลงานอีกชิ้นนะครับคือเครื่องกลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติกนะครับใช้งบสัก 4,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้าไปซื้อเองเนี่ยราคาหลักหมื่นกว่าบาทขึ้นไปแน่นอนนะครับเอาถุงพลาสติกเหลือใช้มาเข้าสู่กระบวนการกลั่นจนได้เชื้อเพลิงสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรได้ที่แพงถ้ามัน
1: ให้มันดีไพโรไลซิสคือใช้ของเก่าใช้พลาสติกเก่านะครับไพโรไลซิสกลั่นน้ำมันจากขยะนะครับก็ภายในหัวกลั่นตัวนี้มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่าแต่ละชั้นอยู่ข้างในนี้มันจะกลั่นจากไอของน้ำมันนะครับ เอามาเป็นประกบแล้วก็ทำให้มันหยดลงมาเป็นน้ำมันที่ข้างล่างนะครับมันจะวิ่งจากเตาคือถังนี่ใส่พลาสติกครับแล้วก็จะต่อเข้าหอกันท่อด้านนั้นมันจะเข้ามาเสร็จแล้วไอก็จะวิ่งมาจากถังเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็เข้าหอกันที่1แล้วก็หอกันที่2น้ําหนักมากก๊าซที่มีน้ําหมักน้ําหนักมากมันจะเขาจะหยดเป็นไอลงไปคือน้ํามันดีเซลส่วนน้ํามันก๊าซเขาจะลอยตัวขึ้นมา
0: ครับเป็นการเปิดบ้านแล้วก็โรงงานขนาดเล็กนะครับใช้พื้นที่มาคิดค้นเอาความรู้ด้านวิศวกรรมพื้นฐานมาปรับใช้กับวัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชนเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้ประชาชนเข้าถึงได้จริงนะครับแล้วก็คุณครูยังเปิดบ้านนะครับให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าเพื่อนบ้านประชาชนเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำงานช่างเชื่อมแบบนี้เพื่อไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยครับไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดลำปางนะครับตอนนี้เปิดบ้านปางมะโอครับตามโครงการดีโฮปจุดเด่นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติอาหารพืชผลไม้ตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้มาลงมือทำกิจกรรมจริงด้วยครับเป้าหมายครั้งนี้คือยกระดับบ้านปางมะโอครับให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นะครับมาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้ประกอบการชุมชนหรือว่าแชมป์นะครับซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญองค์ความรู้แล้วก็ทักษะเฉพาะทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะครับไปกันที่บ้านปางมะโอตำบลวังเงินอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางบ้านปางมะโอครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาดินภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงเด่นเรื่องปลูกเห็ดหอมอินทรีย์แล้วก็ผลไม้ปลอดสารพิษนะครับที่นี่มีชุมชนผลไม้ปลอดสารจากดินภูเขาไฟมีผลไม้ตามฤดูกาลนะครับที่เขาปลูกเองแบบไม่พ่นยาฆ่าแมลงสายกินต้องไปลองเมนูเห็ดหอมนะครับเป็นของดีประจำท้องถิ่นรวมถึงเมนูประจำฤดูกาลนะครับอย่างตำอะโวคาโดยำมังคุดผัดสะตอกุ้งสดนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านกลางหุบเขาบรรยากาศร่มรื่นด้วย
2: หมู่บ้านปางมะโอเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวาวิถีของอำเภอแม่ทะนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีผลไม้มีโฮมสเตย์มีที่พักมีที่ชมวิวหลากหลายค่ะที่แหล่งของเราดังคือเห็ดหอมเห็ดหอมเป็นแหล่งที่ไม่มีที่อื่นปลูกได้ในลำปางนะคะโดยตอนแรกมีเห็ดหอมตอนหลังก็จะมีผลไม้ต่อมาก็เช่นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองแล้วก็อะไรอีกอ่ะหลากหลายที่ปลูกข้างบนที่อากาศเย็นปลูกได้ค่ะ
3: หมู่บ้านของเราไม่มีการออกไปทำงานใช้แรงงานข้างนอกหมู่บ้านของเรานั้นใช้พื้นที่ของบ้านเราซึ่งอยู่ระหว่างหุบเขาเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมีการปลูกพันธุ์ไม้ผลต่างๆให้หลากหลายชนิดนะครับซึ่งพี่น้องของเราก็เห็นความสำคัญของเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่ารายได้จากการปลูกพืชผลไม้เนี่ยเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของในตำบลวังเงินหมู่ที่8บ้านปางโอนี้นะครับ
4: อยากให้จุดเด่นนิดนึงค่ะว่าเรามีอะไรที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมบ้าง
3: จุดเด่นของเราเริ่มแรกนะครับก็มีในเรื่องของเห็ดหอมสดจากนั้นก็มีเรื่องของทุเรียนแล้วก็พื้นที่ต่างๆที่โดยเฉพาะไม้ผลเนี่ยครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนลืมตาอ้าปากได้ในเรื่องของการปลูกผลไม้ต่างๆเนี่ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับ
0: เราก็เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในวงกว้างนะครับเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ตรงสู่มือชาวบ้านเลยครับอย่างเมนูเห็ดหอมที่ขึ้นชื่อของที่นี่ครับก็คืออย่างแหนมเห็ดห

0: หอมเนี่ยรสเปรี้ยวกลมกล่อมแล้วก็มีความเหนียวหนึบนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายกินต้องไปลองกินจากในพื้นที่เลยครับส่วนใครที่เป็นสายท่องเที่ยวเดินป่าหรือว่าเที่ยวน้ำตกกันตอนนี้จังหวัดตากนะครับเปิดกันแล้วกับน้ำตกทีลอซูรับสุดอลังการตอนนี้เสียงน้ำแรงสนั่นป่าเลยนะครับอากาศชุ่มชื้นเหมาะกับการเดินป่าแล้วไปชมวิวทิวทัศน์ครับเสียงน้ำที่แรงสนั่นป่าเลยครับแล้วก็ละอองฟุ้งไปทั่วสดชื่นสุดๆใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศของจริงแบบนี้ครับไปกันได้แล้วที่น้ำตกทีลอซูครับซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติด้วยที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพิ่งเปิดให้บริการวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับของทุกปีเลยหลังจากที่ปิดฟื้นฟูธรรมชาติมา2เดือนส่วนการเดินทางเข้าไปในช่วงนี้ครับยากลำบากว่ากันตรงๆเลยต้องเดินเท้าด้วยแล้วก็โดยสารรถยนต์ด้วยทางวิบากใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันแต่ก็ได้สีสันรสชาติการผจญภัยที่สนุกไปอีกแบบครับ
1: ที่เห็นข้างหลังก็คือความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซูเรียกว่า1ใน6ของโลกนะคะถือว่ายิ่งใหญ่มากนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวหากมีโอกาสรีบมาท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูได้เลยนะคะยิ่งใหญ่จริงๆ
2: ขอเชิญชวนก็มา
0: แล้วก็ปล่อยเรือยางลงสู่ลำน้ำแม่กลองนะครับเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ครับเป็นไฮไลท์ของงานด้วยก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายล่องเรือยางไปสัมผัสธรรมชาติ2ฝั่งลำน้ำนะครับทั้งภูเขาผืนป่าโขดหินและสายน้ำ
3: ซึ่งปีนี้น้ำตกของเราสวยงามยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็การล่องเรือชมลำน้ำแม่กลองก็สวยงามนะครับน้ำเยอะนะครับตอนนี้การท่องเที่ยวคึกคักมากนะครับมีผู้คนจองทัวร์กันมาแบบล้นหลามนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของน้ำตกทีลอซูครับอยากเรียนเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมน้ำตกกันเยอะๆครับขอบ
0: การเปิดให้นักท่องเที่ยวไปน้ำตกทีลอซูครับก็หวังกระจายรายได้สู่ชุมชนกันทั้งธุรกิจนำเที่ยวเรือยางที่พักร้านอาหารร้านค้าแล้วก็สินค้าในชุมชนด้วยครับส่วนทางททตากนะครับก็ย้ำว่าใครเข้าไปท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติแบบนี้ครับสำคัญที่สุดคือช่วยกันรักษาธรรมชาติด้วยไม่ทิ้งขยะเก็บลงถังให้เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับโรงเรียนกว่า30โรงเรียนในพื้นที่ของที่อยุธยาครับสอนทักษะเอาตัวรอดฝึกเด็กนะครับทำ CPR กันเอาไว้ช่วยคนตกน้ำการดับเพลิงด้วยนะครับจะได้ช่วยตัวเองครอบครัวได้รวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยครับนำเด็กนักเรียนในพื้นที่อยุธยากว่า30โรงเรียนเลยครับมาร่วมโครงการฝึกทักษะการช่วยเหลือและเอาตัวรอดซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2นะครับร่วมกับสส. อยุธยาเขต1แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมุ่งเน้นว่าให้นักเรียนเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้รวมถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อาจจะประสบเหตุได้ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีด้วยสอนความรู้กันนะครับฝึกปฏิบัติจริงเลยทั้งปั๊มหัวใจ CPRการช่วยเหลือคนที่ตกน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็ยังสอนไปถึงคุณครูในโรงเรียนด้วยครับ
4: สามารถป้องกันภัยหนีภัยได้แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆค่ะ
5: แล้วมีการทำอะไรบ้าง
4: ป
5: ั๊มหัวใจ
4: ปั๊มหัวใจหนีไฟไหม้แล้วก็คอยว่าช่วยเหลือผู้อื่นได้
5: แล้วครับในโรงเรียนเกิดเหตุอะไรเงี้ยเราช่วยได้ไหม
4: ได้ค่ะ
5: ไหวไหมทันไหม
4: ทันเลย
5: ดีไหมโรงเรียน
4: ดีมากค่ะ
5: อยากให้ต้องสอนทั้งโรงเรียนทุกโรงเรียนอย่างนี้ไหม
4: ใช่ค่ะอยากให้สอนทุกโรงเรียนเลยค่ะ
5: มันได้ประโยชน์
4: เราสามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้แล้วเราสามารถรู้เพื่อนพื้นฐานในการเอาชีวิตรอดเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝัน
0: ส่วนฐานนี้ครับเป็นรู้รับมือเพลิงไหม้แก๊สรั่วภายในบ้านหรือโรงเรียนนะครับวิธีใช้ถังดับเพลิงการเอาตัวรอดเวลาเกิดไฟไหม้ครับแล้วก็แนวทางปฏิบัติเวลาที่เจอเหตุฉุกเฉินนะครับเอาไปใช้ในชีวิตได้ครับเราไปถ่ายทอดต่อให้คนในครอบครัวหรือบุคคลอื่นก็ได้ครับ
6: ก็สำนักกรรมการก็ให้เบื้องต้นเนี่ยจะให้ดู

0: ทุกๆโรงเรียนนะครับก็พยายามจะทำให้ครบทุกโรงเรียนในเขตพระนครศรีอยุธยา
1: ส่วนใหญ่เด็กคนนี้ไม่มีความรู้ตัวเอง
0: ใช่ครับคือเบื้องต้นเนี่ยน้องๆก็ไม่มีความรู้เลยครับเรื่องการช่วยเหลือการเอาชีวิตรอดจากเหตุต่างๆนะครับเราก็ได้สอนประสบการณ์เบื้องต้นว่าการคืนชีพจากการผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นทำยังไงการเกิดเหตุเพลิงไหม้เอาตัวรอดยังไงการวิธีการจมน้ำแล้วต้องช่วยเหลือยังไงนะครับผม
2: ก็อย่างน้อยนะครับในโรงเรียนนะครับควรมีการฝึกแผนประจนเหตุภาคเรียนละ1ครั้งเพื่อที่ผู้เรียนจะได้ซักซ้อมนะครับเพื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นจะได้นำไปใช้อย่างทันท่วงทีครับ
3: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1นะครับก็เตรียมเดินหน้าส่งเสริมฝึกทักษะให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ด้วยครับเพื่อให้เยาวชนก็มีความรู้รับมือเหตุฉุกเฉินต้องถูกต้องและก็ปลอดภัยด้วยครับในพื้นที่อยุธยาครับมีน้ำท่วมอยู่บ่อยๆก็ปัญหาการจมน้ำเกิดขึ้นได้นะครับเด็กๆจะได้ทักษะตรงนี้เอาไว้ไปปฏิบัติได้จริงถ้าเกิดเหตุขึ้นมาครับไปดูชาวนาที่ขยันในจังหวัดพิจิตรกันนะครับหารายได้เสริมช่วงที่เวลาว่างนะครับไปขายกล้วยปิ้งลาวาครับโดยคิดสูตรน้ำกะทิมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็กล้วยนี่ก็ปลูกเองด้วยขายดีจนต้องเพิ่มสาขาเลยครับแบ่งเวลาจากการทำนามาปลูกกล้วยนะครับแล้วก็แปรรูปขายเองด้วยความขยันของนายไพโรจน์เทียนป้อมชาวนาวัย50ปีครับอยู่ตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรแบ่งที่นามาปลูกกล้วย7ไร่ครับแล้วก็เอากล้วยเนี่ยมาปิ้งขายวันนี้อยู่ที่ตลาดเกษตรกรในสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรนะครับตอนแรกเนี่ยปิ้งกล้วยด้วยเตาถ่านแต่ว่ามันต้องคอยนำขี้เถ้ามากลบไฟที่แรงก็มีฝุ่นละอองต่างๆปะปนกล้วยไปครับก็เลยหันมาใช้หินภูเขาไฟเนี่ยมาเป็นสื่อความร้อนแทนถ่านแล้วก็ใช้เตาแก๊สจุดอยู่ใต้เตาครับความร้อนมันทั่วถึงดีแล้วก็กล้วยปิ้งสะอาดน่ากินด้วย
4: ผมก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปลองสั่งทำมาใช้เตาหนึ่งแล้วมันก็ทำให้เราลดปัญหาเรื่องฝุ่นไปได้เลยครับแล้วก็มันสะดวกสบายครับตัวเตาหินละวานะครับจะเป็นหินละวาแล้วเราใช้แก๊สเผาให้หินมันร้อนความร้อนระอุจะได้ครับกล้วยก็จะไม่ฝาดปิ้งกล้วยได้สุกเสมอครับก็ไม่มีฝุ่นก็สะดวกเวลาเราไปขายตามออกงานนะครับจะสะดวก
5: แล้วมันดูสะอาดมากกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีเศษฝุ่นขึ้นมาปน
4: จมใช่ครับดูสะอาดแล้วก็กล้วยมันก็จะน่ากินด้วยครับเราจะไม่ฝาดกล้วยความร้อนมันได้จะหม่ำเสมอครับถ้าเราเตาถ่านบางทีถ่านแรงถ่านไม่แรงเนี่ยครับก็มีปัจจัยเยอะครับ
5: แล้วน้ำจิ้มเราเป็นน้ำจิ้มสูตรอะไรคิดเอง
4: คิดเองครับคิดเองน้ำจิ้มก็เริ่มทำตั้งแต่เริ่มแรกก็จริงๆก็ดูจากในอินเทอร์เน็ตแหละครับแต่มาทำแล้วเราก็มาปรับทำตามเราชิมมาให้เราชอบก่อนนะครับแล้วก็ลูกค้าตอบรับมาก็ค่อยๆเพิ่มโน่นนิดนี้หน่อยตอนนั้นได้ลงตัวแล้วตั้งแต
5: ่มันเป็นน้ำจิ้มเขาเรียกน้ำจิ้มอะไร
4: มะพร้าวอ่อนครับตัวนี้ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับเคี่ยวกับหัวกะทิครับเนื้อหัวกะทิแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเข้าไปขูดใส่เข้าไปด้วย
5: เป็นมะพร้าว
4: น้ำหอมครับมะพร้าวน้ำหอมเลย
3: ราคาขายกล่องละ30บาทนะครับแต่ว่าถ้าไม่เอาน้ำจิ้มก็กล่องละ25บาทล่าสุดนี้บอกว่ากล้วยที่ปลูกไว้7ไร่ไม่พอขายครับต้องไปรับซื้อกล้วยจากชาวบ้านทั่วไปอีกเดือนละ 1,000 กิโลกรัมเอาไปขายกันครับตอนนี้ขยายสาขาอีก1สาขาครับที่หน้าห้างสรรพสินค้า Happy Plaza ก็เปิดขายทุกวันด้วยครับพาไปดูแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่ตำบลขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเปลี่ยนบ่อกุ้งไปทำแปลงเกษตรผสมผสานควบคู่กับเลี้ยงสัตว์ด้วยครับโดยเฉพาะแพะกับกวางสร้างรายได้หมุนเวียนเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
6: น้ำเค็มที่เคยเป็นอุปสรรคในอดีตปัจจุบันนายสุภชัยมีปลอดเกษตรกรรุ่นใหม่ในตำบลขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปรับพื้นดินเดิมที่เคยทำบ่อกุ้งจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบด้วยการขุดบ่อกักเก็บน้ำจืดปลูกพืชผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์โดยปลดล็อกข้อจำกัดทางธรรมชาติให้กลายเป็นความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ค่ะ
7: วันนี้เรามาตัด

0: กฐินครับเป็นพืชที่เป็นวัชพืชในโซนพื้นที่ลุ่มน้ำที่งอกบริเวณขันบ่อกุ้งร้างครับเอามาให้เป็นอาหารสัตว
1: ์จากเติมพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมด16ไร่ใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: เป็นดินเค็มแล้วก็เมื่อก่อนนี้เป็นยังไงคะ
0: เมื่อก่อนเป็นดินเค็มน้ำเค็มเป็นบ่อกุ้งรกร้างครับเมื่อก่อนมีการตรงนี้เป็นพื้นที่หลักในการเลี้ยงกุ้งเลยครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งเลยไม่มีต้นไม้หลังจากนั้นก็คือพอเลี้ยงไปนานๆเนี่ยมามีการปนเปื้อนของสารเคมีเยอะเพราะในกระบวนการเลี้ยงกุ้งเขาเอาพวกสารเคมีมาใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบนี้ครับแล้วก็ทีนี้ทำให้น้ำแล้วพื้นที่ตรงนี้มันเสื่อมโทรม
1: ค่ะก็เลยปรับเปลี่ยนมาทำเป็นพื้นที่แบบเกษตรผสมผสาน
0: ใช่ครับก็เป็นเกษตรผสมผสานเต็มแปลงเลยทีนี้ก
1: ็
0: คือตั้ง16ไร่ก็แต่ทยอยทำครั้งละ2-3ไร่ครับครับทยอยทำเมื่อก่อนทำด้านใน
1: ค่ะ
0: ทำไปทีละนิดทีละนิด
1: ค่ะ
0: แพะเนี่ยเป็นตัวนำก็คือเลี้ยงแพะเพื่อกำจัดวัชพืชน
1: ี่คร
0: ับพวกวัชพืชตัวนี
1: ้
0: เยอะมากเลยแล้วก็นอกเหนือจากพวกนี้ก็พวกถอบแถบพวกสมิงาพวกต้นจอกก็โพธาเลียเอามาเป็นอาหาร
2: การเลือกเลี้ยงแพะและกวางเนื่องจากสัตว์ทั้ง2ชนิดสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดีที่สำคัญมูลของแพะและกวางยังเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ช่วยปรับปรุงดินเค็มให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ค่ะ
3: ข้อดีของการเลี้ยงแพะก็คือใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตเร็วนะครับมันท้องประมาณ5เดือนครับแล้วทีนี้พอลูกเกิดออกมาเนี่ยถ้าเป็นเพศผู้ก็5เดือนก็เริ่มจำหน่ายได้แล้วตลาดต้องการด้วยเพราะว่ามันจะมีเนื้อแดงเยอะกว่าเลี้ยงแบบให้อาหารเลี้ยงให้อาหารไขมันจะเยอะด้วยใช่ครับแล้วแพะมันจะแข็งแรงกว่าอันนี้มันเป็นรีเฟกมากับพ่อค้าที่เขาซื้อไปครับเขาบอกว่าเนื้อนี่จะสวยครับเนื้อจะสวย
1: กินอาหารแบบนี้เหมือนกันนะคะ
3: ใช่ครับให้เป็นกิ่งกฐินเป็นพืชเป็นหญ้าในชุมชนหมดเลยครับเป็นพืชในป่าจากทางจากอะไรก็ได้หมดเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับตั้งไว้เลยครับเดี๋ยวมันก็กินหมดแล้วทีนี้พอมันกินเสร็จมันจะมีเศษเหลือครับผมเนี่ยเศษพวกนี้ครับเนี่ยเศษพวกนี้เอามาทำเป็นพวกเบลชาได้เก็บทุกวันแล้วทีนี้พอเราเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ประมาณ 4-5 วันเราก็จุดไฟทีนึงเพื่ออะไรยุงอะไรเสร็จแล้วเราก็พอมันหม้อเต็มที่นะครับเราก็เอาน้ำฉีดเราก็ได้เป็นไบโอชาแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วเราก็เอาไปหมักอีกเราไปผสมดินอีกเอาตัวเนี้ยถ้าเอาไปวิเคราะห์นะครับพวกนี้มันจะแทนโพแทสเซียมจะทำบำรุงผลแล้วก็พืชจะทำให้พืชผลไม้เรามีรสหวานใช่ครับเป็นการลดต้นทุนไปในตัว
2: เกษตรในพื้นที่น้ำเค็มสิ่งสำคัญคือการขุดบ่อกักเก็บน้ำจืดสำหรับนำมาใช้หมุนเวียนในแปลงเกษตรและใช้เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปีค่ะ
1: ส่วนบริเวณนี้นะคะก็คือจะเป็นคันบ่อทองคำมีความหมายยังไงพี่คะ
3: คันบ่อทองคำเนี่ยก็คือถ้าเป็นคันบ่อปกติครับพี่คือเขาจะไม่ค่อยปลูกอะไรเป็นถ้าเป็นคันบ่อกุ้งมาก่อนเนี่ยเขาจะปล่อยโล่งครับปล่อยโล่งเนี่ยมันจะไม่มีรายได้นะครับไม่มีรายได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าบนคันบ่อเนี่ยเราเอาพืชนะครับแต่ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่นะครับยิ่งโซนนี้มันเป็นโซนน้ำเค็มผมก็เลยเลือกเอาจากมาปลูกนะครับบริเวณที่น้ำท่วมถึงบนคันขอบล่างแล้วก็บนคันก็จะปลูกเป็นฝรั่งแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมพื้นที่บริเวณราบลุ่มที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็จะเก็บน้ำนะครับเก็บน้ำจืดไว้ใช้ในฟาร์มหมดเลยนะครับแล้วก็ปศุสัตว์เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมงเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะครับประมงก็จะเป็นที่ราบลุ่มเนี่ยผมจะเก็บน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอเก็บน้ำเสร็จแล้วก็ปลูกบัวนะครับปลูกบัวเพื่อลดการคายน้ำเพื่อลดการระเหยของน้ำนะครับแล้วก็จะปล่อยปลาธรรมชาตินะครับพอช่วงน้ำท่วมปลาที่เราปล่อยไปมันก็ขึ้นมาขยายพันธุ์ในป่าจากนะครับมาขยายพันธุ์มันจะมีวงจรชีวิตของมันนะครับขึ้นมาไข่ขึ้นมาหากินนะครับพอฤดูแล้งปลาก็จะเด็ดลงไปอยู่ในที่ลุ่มนะครับไปอยู่ในบ่อนะครับมันจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งปี
2: เดินเข้ามาอีกด้านในสวนจะพบกับต้นสาคูจีนพืชพื้นบ้านซึ่งปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเหนียวปนทรายและยังเป็นวัตถุดิบทำอาหารได้ทั้งคาวและหวานช่วยลดค่าครองชีพในครัวเรือนและเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดีค่ะประกอบกับช่วงนี้หัวสาคูจีนถึงกำหนดขุดเราจึงได้ชิมหัวสาคูจีนด้วยค่ะ
3: ถ้าบริเวณที่มีน้ำท่วมขังน้ำท่วมปลูกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบน้ำท่วมนะครับมันสามารถปลูกได้แต่ว่าหัวกินไม่ได้ดังนั้นพื้นที่ต้องเป็นดินเหนียวปนทรายหัวมันจะอร่อยแล้วก็วิธีการขุดก็คือขุดช่วงที่ว่าต้นมันแก่จัดนะครับคือปีต้องขุดให้หมด นะครับทั้งไฟก็คือต้องขุดให้หมดแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อต้องปลูกปีต่อปีถ้าหัวที่ข้ามปีอ่ะมันจะกินไม่อร่อยเหมือนกันหรือถ้าสมมติว่าเราตัดใบออกนะครับเราตัดใบออกแล้วเราขุดไม่หมดแบบนี้ครับถ้าเรามาขุดวันหลังก็มันจะไม่อร่อยแล้วดังนั้นก็คือเหมือนกับเนี่ยใบพวกนี้ที่เยอะๆครับมันไว้ปรุงอาหารแล้วก็ไปสะสมไว้ที่หัวครับหัวอ่อนเนี่ยนะครับหัวอ่อนเนี่ยจริงๆถ้าอ่อนๆมากนะครับที่เป็นหน่อเนี่ยเขาจะไม่กินมันจะเมือกแต่ว่าถ้าถัดจากอ่อนจากเป็นเมือกแล้วเนี่ยหัวระยะแรกก็คือหัวรสชาติอ่อนอ่อนกำลังดีพวกนี้มันจะกินคล้ายๆหัวเผือกนะครับมันจะโชนภาษาชาวใต้ว่ามันจะซุยร่วนซุยมันจะโชนนะครับแต่ว่าถ้าพอเริ่มแก่ไปนิดนึงจะกินคล้ายๆหัวมันขี้หนูนะครับกินคล้ายๆหัวมันนะครับแต่พอแก่จัดจะกินคล้ายๆแห้วอันนี้จะเป็นแก้วเลยนะครับมันจะหนึบๆเลยมันจะแข็งนะครับส่วนมากเด็กวัยรุ่นจะชอบแต่ส่วนหัวอ่อนๆเนี่ยส่วนมากผู้สูงอายุจะชอบเพราะมันจะนุ่ม
2: หัวสาคูจีนที่ขุดมาแล้วจะแบ่งนำมาทำอาหารคาวและหวานโดยเฉพาะแกงส้มหัวสาคูจีนใส่ปลาค่ะ
3: ขั้นตอนการทำอันดับแรกเราก็ต้องตั้งหม้อก่อนนะครับเราตั้งหม้อนะครับพอน้ำเดือดเสร็จแล้วเราก็เอากะปิปลานะครับมาลายนะครับมาลายให้ลายละลายน้ำก่อนนะครับเรากรองเอาแต่เนื้อมันนะครับส่วนก้างเราทิ้งไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องแกงนะครับเป็นเครื่องแกงส้มนะครับเราก็ต้องดูปริมาณผักปริมาณปลาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ใส่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตามด้วยกะปิเป็นกะปิกุ้งเราก็ใส่มะขามเปียกมะขามเปียกเนี่ยเราขยำก็ได้นะครับเราขยำก็ได้หรือไม่ขยำก็ได้นะครับเราใส่นะครับหลังจากนั้นคือใส่เกลือตามนะครับแล้วก็คนนะครับคนน้ำแกงให้เข้านะครับแล้วทีนี้ตั้งไฟให้ร้อนนะครับหลังจากร้อนเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาผักมาใส่นะครับผักเนี่ยสังเกตดูว่าถ้าเป็นสาคูนะครับเราต้องใส่ก่อนนะครับเพราะว่ามันยังมีความหนาเราต้องต้มเคี่ยวสาคูให้สุกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราใส่ปลาหลังจากนั้นเราก็มาปรุงเรามาปรุงรสนะครับปรุงรสตามความชอบเลยนะครับถ้าเป็นนั่นก็เติมเพิ่มน้ำตาลนะครับเพิ่มเกลือนะครับแล้วก็ถ้าเราชอบเปรี้ยวหน่อยก็ตามด้วยน้ำส้มเป็นน้ำมะนาวนะครับ
2: เป็นขนมกรอกไส้หัวสาคูจีนซึ่งมีกรรมวิธีการทำแบบดั้งเดิมค่ะการก้าวข้ามความเสี่ยงจากการเลี้ยงกุ้งสู่แปลงเกษตรผสมผสานที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่พึ่งพาพืชหรือสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียวช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในระยะยาวให้กับครอบครัวของพี่สุภชัยมีรายได้เข้ามาแบบรายวันรายเดือนและรายปีจนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
4: จริงๆถ้าจะเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะครับเรื่องของราคาตกพอหันมาเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานก็เป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มรายได้อย่างดีครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยความน่ารักของน้องสดิ้งนะครับน้องเป็นหมูแคระแสนรู้ประจำหมู่บ้านนะครับน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมนะครับเพราะว่าเจ้าของเลี้ยงดีเกินอยู่ที่อำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะเกิดเหตุยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีครูเสียชีวิต1คนนะคะพบผู้ก่อเหตุเป็นสามีเป็นตำรวจค่ะก่อนที่จะหลบหนีมาบ้านพักเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวค่ะก็ใช้เวลาร่วมเกือบ3ชั่วโมงแล้วขณะนี้ก็ได้มีการประสานให้ญาติมาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมให้แต่ก็ยังไม่เป็นผลค่ะ

0: ำรวจสภ.บางละมุงจังหวัดชลบุรีปิดล้อมพื้นที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่เทศบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วก็สั่งปิดโรงเรียนทันทีค่ะหลังตำรวจยศร้อยตำรวจตรีบุกยิงครูอายุ48ปีซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนเหตุเกิดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองจุดเกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตำรวจจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนนักเรียนทั้งหมด44คนปลอดภัยค่ะเนื่องจากหลังเกิดเหตุครูได้พานักเรียนเข้าไปหลบในที่ปลอดภัยและประสานแจ้งผู้ปกครองให้รับบุตรหลานกลับบ้านจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุก็ได้ขับรถออกจากโรงเรียนไปยังบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกันปิดล้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุนั้นมอบตัวค่ะรวมทั้งประสานญาติให้มายังบ้านพักเพื่อช่วยเจรจาอีกทางหนึ่งนอกจากนี้นายนริศนิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่ไปร่วมสังเกตการและช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมด้วยจนถึงขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการปิดล้อมบ้านพักนานเกือบ3ชั่วโมงแล้วค่ะซึ่งผู้ก่อเหตุก็ยังคงอยู่ภายในบ้านพักและยังไม่ได้ออกมามอบตัวกับตำรวจแต่อย่างใดค่ะตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยานำตัวรปภ.ที่ก่อเหตุทำร้ายนักการพานโรงอายุ65ปีโรงเรียนเดียวกันเสียชีวิตไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะเบื้องต้นเจ้าตัวก็อ้างว่าทะเลาะวิวาทแล้วก็มีปากเสียงกับผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งกระทั่งมาก่อเหตุรุนแรงนี้ค่ะตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยานำตัวนายอเนกอายุ55ปีรปภ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะหลังก่อเหตุใช้มีดทำร้ายนายทวีปอายุ65ปีนักการพันโรงเสียชีวิตระหว่างที่โรงเรียนกำลังจัดกิจกรรมกีฬาสีจนทำให้ผู้ปกครองต่างต้องพากันเดินทางมาหน้าโรงเรียนเพื่อรับบุตรหลานกลับบ้านนายอเนกอ้างว่าในวันเกิดเหตุได้ใช้อาวุธทำร้ายร่างกายนายทวีปจริงเพื่อป้องกันตัวเองเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตถือไม้เข้ามาทำร้ายก่อนโดยหลังก่อเหตุตนเองก็ได้เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างหลบหนีไปโดยไม่ทราบว่านายทวีปเสียชีวิตแล้วกระทั่งถูกตำรวจจับกุมนายอเนกอ้างว่ามีปัญหากระทบกระทั่งกับผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งค่ะกระทั่งมาก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้พันตำรวจเอกปองภพประสบพิชัยผู้กำกับการสภ.พระนครศรีอยุธยาเปิดเผยค่ะว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวโดยวันเกิดเหตุมีปากเสียงทะเลาะกับผู้เสียชีวิตจนได้บันดาลโทสะลงมือก่อเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะ
1: มีการพูดจานะครับด่าทอกันไม่พอใจก็เลยทำให้ทะเลาะวิวาท
2: ปมที่ผ่านมามันเรื่องอะไร
1: ก็เป็นเพื่อนเป็นร่วมเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยครับเป็นเพื่อนร่วมงานก็อาจจะมีหลายเหตุผลคนที่ทำงานด้วยกันนะครับว่าอาจจะมีอะไรที่ไม่พอใจกันบ้างตรงนี้ก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปหาข้อเท็จจริงอีกทีนึง
0: เบื้องต้นตำรวจสภ.สภ.พระนครศรีอยุธยาได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายเอเนศ2ข้อหาก็คือทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรและเตรียมนำตัวส่งฟังนำตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้ค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจให้ตรวจสอบพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการนายหนึ่งค่ะโดยอ้างถึงหลักฐานการรับเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ผ่านบัญชีม้าเดือนละ200,000บาทค่ะหลักฐานการสนทนาลักษณะทวงถามเงินรายเดือนแล้วก็ข้อความแจ้งการโอนเงินพร้อมกับใบบันทึกรายการโอนเงินเดือนละ200,000บาทเป็นหลักฐานที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือกรตร.เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมตำรวจนายหนึ่งค่ะนายอัจฉริยะอ้างว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานการสนทนาระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาของนายตำรวจกับตัวแทนเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี2567ถึงปลายปี2568ในช่วงที่นายตำรวจคนนี้ยังรับราชการในพื้นที่ภาค2ค่ะส่วนชื่อบัญชีที่รับเงินเป็นบัญชีม้าสำหรับรับเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระยองและสระแก้วประโยชน์อาจจะถูกส่งไปถึงมือนายตำรวจคนนี้ด้วยซึ่งปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งในระดับรองผู้ในระดับตำแหน่งรองผู้บัญชาการในหน่วยงานสำคัญค่ะ
3: ไม่ใช่ส่วนตัวให้บัญชีม้าเนี่ยเอาเงินไปให้เขาเป็นเงินสดนะครับเดือนละ 200,000 ตามที่สลิปที่ผมให้เลยซึ่งบัญชี2บัญชีเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้รับโอนเงินจากพวกผิดกฎหมายอยู่ถ้าประธานคณะกรรมการกตล.เนี่ยเอา2บัญชีเนี่ยไปตรวจสอบมาก็จะเห็นเงินเข้าจำนวนมากในสมัยที่เขาเนี่ยเป็นผู้การศูนย์สืบภาค2
0: สำหรับการยื่นเรื่องวันนี้นะคะก็มีพลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกษรคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเป็นผู้ที่รับเรื่องแล้วก็ได้มีการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นจากนายอัจฉริยะเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาค่ะให้เสนอประธานศาลฎีกาพิจารณาทั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการปปช.กรณีที่ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบปกปิดการถือครองหุ้นบริษัทค่ะกลุ่มตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.เข้ายื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาเสนอเรื่องประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีมีมติยกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเหตุปกปิดการถือครองหุ้นในบริษัทเอกชนค่ะนายพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.เปิดเผยว่าการถือครองหุ้นในบริษัทเอกชนของนายศักดิ์สยามศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยให้นายศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีแต่กรรมการปปช.กับมีมติยกคำร้องในประเด็นเดียวกันจึงต้องการให้เกิดการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการปปช.โดยคณะผู้ไต่สวนอิสระตามกระบวนการของศาลฎีกาไม่ใช่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยประธานรัฐสภาค่ะ
4: คปท.เห็นว่าการตั้งกรรมการของท่านประธานรัฐสภาเท่ากับเป็นการถ่วงเวลามันเป็นการทำลายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้สมาชิกรัฐสภาได้เข้ามาตรวจสอบองค์กรอิสระดังนั้นมาวันนี้คปท.เรียกร้องไปยังท่านประธานรัฐสภานะครับมีผู้การแต้มเป็นตัวแทนรับหนังสือนะครับเรียกร้องโดยตรงว่าให้ท่านรีบส่งคำร้องของสมาชิกรัฐสภาทั้งสส.และสว.ที่ลงชื่อกันให้ประธานศาลฎีกากรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบโดยเร่งด่วนไม่ควรตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนไม่ควรตั้งกรรมการขึ้นมาขั้นกลาง
0: การเรียกร้องให้เกิดการตรวจสอบกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีที่ได้มีมติยกคำร้องคดีปกปิดการถือครองหุ้นของนายศักดิ์สยามก่อนหน้านี้มีกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภารวมกว่า140คนได้เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อกล่าวหาว่ากรรมการปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยเช่นกันค่ะโดยพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภาเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ประธานรัฐสภาอยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องและได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยกันกรองข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาค่ะเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายค่ะการประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งค่ะนับว่าเป็นครั้งที่9แล้วหลังจากที่กรรมการเข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุมนะคะทั้งที่มีวาระหลายเรื่องต้องเร่งพิจารณาค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเสนอครม.ขออนุมัติเดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU รวมถึงการขอใช้สิทธิ์วงโคจรดาวเทียมแล้วก็การชำระเงินตามคำพิพากษาคดีที่สำนักงานกสทช.นั้นแพ้คดีส่วนทิศทางของอนาคตทีวีดิจิตอลนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนเช่นกันค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้มีการนัดประชุมครั้งที่25และก็ล่มอีกตามเคยค่ะนับเป็นครั้งที่9แล้วโดยภายในห้องประชุมมีเพียงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.กับนายแต่รัฐวิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นั่งอยู่และนายแต่รัฐแจ้งว่ามีนายต่อพงษ์เสลานนท์และพลตำรวจเอกณัฐธรพระสุนทรกรรมการกสทช.เข้าประชุมออนไลน์ค่ะแต่รองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาป่วยค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้จึงมีคำสั่งเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้ 9:00 น.ค่ะโดยระหว่างที่รอกรรมการอีก3คนนะคะนายแต่รัฐก็ได้แจ้งผ่านทางไมโครโฟนออกมาจากห้องประชุมว่ามีวาระที่ต้องประชุม153เรื่องค่ะและมีเรื่องเร่งด่วนอีก82เรื่องก็คือเรื่อง

0: ต้องนำเสนอเข้าสู่ครม.เพื่อขออนุมัติในการเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่9ถึง27พฤศจิกายนที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์จึงอยากให้เข้าร่วมค่ะแต่กรรมการทั้ง3คนที่ไม่เข้าร่วมก็คือศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรนายสุภัทสุภัชลาไสและพลอากาศโทธนพันธ์ไหร่เจริญยืนยันว่าไม่สามารถประชุมได้นะคะหากนายแพทย์สรณะนั้นยังคงอยู่เป็นประธานโดยอ้างมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ค่ะที่ให้นายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัติทำหน้าที่และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดวันที่31สิงหาคมโดยเห็นว่าควรดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา20วรรค3แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งบัญญัติให้กรรมการที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ค่ะ
1: โดยมาตรฐานที่ทางศาลปกครองสูงสุดได้ให้ไว้ก็คือว่ามันสิ้นสุดตั้งแต่วันที่มีคำวินิจฉัยของศาลปกครองแล้วเพราะฉะนั้นการนัดของผู้ที่ถูกระบุในคำสั่งศาลปกครองว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แล้วเนี่ยก็ต้องคิดดูว่ามันเป็นการนัดที่ชอบหรือไม่นะฮะแต่เราเนี่ยยืนยันนะขอให้ทางสำนักงานจัดแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการนัดหมายใดๆนะแล้วก็โดยอ้างว่ามีการนัดไว้ล่วงหน้าแล้ว
0: ขณะเดียวกันพลอากาศโทธนพันธ์ไหร่เจริญกรรมการกสทช.ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่7กันยายนขอให้สำนักงานกสทช.ดำเนินการประชุมด้วยกรรมการที่เหลืออยู่6คนโดยด่วนค่ะซึ่งก็ได้อ้างคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่952/2569เช่นเดียวกันโดยเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาที่ให้นายแพทย์สรณะสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลตั้งแต่ได้รับแจ้งและการฟ้องคดีไม่ได้ทำให้คำสั่งหยุดบังคับเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับจึงเห็นว่ากรรมการที่เหลือสามารถที่ปฏิบัติหน้าที่ได้และก็เดินหน้าประชุมต่อได้โดยไม่ควรปล่อยให้ภารกิจของกสทช.นั้นหยุดชะงักค่ะการหารือเกี่ยวกับการจัดพื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกันกับทางกระทรวงอว.นะคะเบื้องต้นก็ได้มีการออกคำสั่งค่ะห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ของทั้งอุเทนถวายแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนนะคะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ของอุเทนถวายแล้วเสร็จค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือการจัดการพื้นที่การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปัญหาความขัดแย้งระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยมีศาสตราจารย์วิเลิศภูวิรัตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและตำรวจโดยย้ำว่าการหารือในวันนี้นะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการสร้างความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่ดังกล่าวค่ะทั้งสยามและปทุมวันที่เป็นย่านเศรษฐกิจและแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวซึ่งทุกฝ่ายในที่เข้าร่วมประชุมนะคะก็เห็นชอบร่วมกันใน4มาตรการค่ะก็คือหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนนะคะจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวของทั้ง2สถาบันโดยจะมีการวางรูปแบบการเรียนการสอนไม่ให้กระทบผู้เรียนโดยอาจใช้เวลามากกว่า3เดือนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านพื้นที่แล้วเสร็จค่ะโดยมอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเร่งจัดพื้นที่ใหม่ให้อุเทนถวายส่วนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็ต้องเตรียมความพร้อมและก็หาแนวทางในการเปลี่ยนผ่านเช่นกันหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอีกโดยให้ทำตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างน้อย3เดือนค่ะขณะที่พื้นที่ปัจจุบันที่อุเทนถวายใช้อยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคงไว้เป็นพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็คงไว้ซึ่งปรัชญาดั่งเดิมของอุเทนถวายนะคะซึ่งก็มีการยืนยันว่าจะไม่นำไปใช้ด้านการค้าหรือการพาณิชย์อย่างแน่นอนค่ะพร้อมจะตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่มีทุกสถาบันเข้าร่วมดูแลรวมถึงมีตำรวจเข้าดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะ
2: หลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนนะครับโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนะครับของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย 3เดือนนะครับเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้ง2สถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษา
0: ด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยนะคะว่าระหว่างนี้ไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านพื้นที่เสร็จสิ้นก็จะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปควบคุมดูแลความปลอดภัยพื้นที่ดังกล่าวอย่างเข้มงวดด้วยค่ะการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วันที่3จนถึงตอนนี้นะคะพิจารณากันถึงมาตราที่21ค่ะซึ่งก็เป็นงบของกระทรวงยุติธรรมแต่ว่ายังเหลืออีกจำนวนไม่น้อยนะคะหรือว่าราวๆ20มาตราในการพิจารณาค่ะซึ่งวิปรัฐบาลก็จะมีการประเมินในช่วงเย็นวันนี้นะคะว่าจะต้องมีการขยายเวลาการอภิปรายในวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงค่ะที่จะเพิ่มวันในการพิจารณางบประมาณปี2570อีก1วันค่ะประเมินประมวลภาพรวมการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วันที่3ตั้งแต่เปิดประชุมช่วงเช้าจนถึงตอนนี้ยังพิจารณาถึงมาตรา21ค่ะงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมหรือผ่านมาเพียง2มาตราเท่านั้นอยู่ครึ่งทางของเนื้อหาร่างงบประมาณค่ะและมีแนวโน้มเป็นไปได้มากทีเดียวที่จะต้องขยายเวลาในการอภิปรายไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากแต่ละมาตรานั้นมีผู้ลงชื่ออภิปรายเป็นจำนวนมากแตกต่างจากการพิจารณาปีก่อนๆค่ะขณะที่วิฝั่งรัฐบาลลุกขึ้นหารือขอความร่วมมือสสลดการลงชื่ออภิปรายเพิ่มเติมหลังสอที่ประชุมการพิจารณาปี2570จะยืดเยื้อโดยประธานก็แนะให้ฝ่ายค้านและรัฐบาลไปหารือกันค่ะและจะมีและมีรายงานจากห้องประชุมค่ะว่าหากการพิจารณาเป็นไปด้วยบรรยากาศเช่นนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะโหวตวาระ2และ3เสร็จได้ตามกรอบเวลาค่ะเพราะเมื่อมีฝ่ายค้านลงชื่ออภิปรายในแต่ละมาตราก็จะมีซีกฝั่งรัฐบาลลงชื่อด้วยเช่นกันค่ะในแบบที่ไม่มีใครยอมใครล่าสุดวิปฝ่ายค้านก็พร้อมค่ะหากจะต้องขยายเวลาอีก1วันแต่วอนรัฐบาลไม่ต้องขอความร่วมมือในการกระชับเวลาค่ะหลังจากมีการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านว่าเป็นเกมของรัฐบาลที่จะกัดการอภิปรายรายงานกกต.ที่เดิมประธานนัดประชุมสสในวันพรุ่งนี้10กันยายนเพื่อไม่ต้องการให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองก่อนที่กกต.จะชี้ขาดคดีหัวสว14กันยายนนี้ค่ะทั้งนี้ช่วงหนึ่งของการอภิปรายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยค่ะนายสาธิตวงศ์หนองเตยอภิปรายงบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าในการพิจารณานั้นมีประเด็นซักถามในเรื่องของการโกงท้องถิ่นครั้งมโหฬารนี้หรือไม่ก่อนที่จะพิจารณางบประมาณและแสดงความผิดหวังค่ะว่ามีการสอบในเรื่องนี้น้อยมากและย้ำถามว่ามีการปรับลดใน3ส่วนหรือไม่คืองบของเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเบี้ยประชุมของกรมรวมถึงเงินนอกงบประมาณ20ล้านบาทค่ะที่ไม่ได้แสดงเอาไว้ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดสอบท้องถิ่นที่เกิดการโกงเงินในส่วนนี้มีการเบิกจ่ายอย่างไรค่ะ
4: เพราะเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนี้ยังไม่จบเรื่องยังมีต่อเนื่องอีกมากจะเรื่องเบี้ยประชุมเรื่องเงินนอกงบประมาณและเรื่องระบบในกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเองถ้าท่านไม่มีคำตอบนะครับผมว่ากรรมาธิการทำงานเรื่องนี้ได้น่าผิดหวังครับ
3: ซึ่งในประเด็นนี้กรรมาธิการไม่ได้ชี้แจงค่ะก่อนที่ในที่ประชุมสภานั้นจะโหวตเห็นชอบตามกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2ระดมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบป่าไม้เข้าตรวจสอบไม้ในโรงงานแปรรูปซ้ำเป็นครั้งที่2ค่ะหลังจากที่มีการขยายผลในคดีลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามแต่ว่าทางโรงงานนั้นกลับมีการเคลื่อนย้ายไม้ที่อายัดไว้ออกจากพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าและหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงราย11หน่วยงานรวมกว่า90นายเข้าตรวจสอบไม้ที่ถูกอายัดไว้ภายในโรงงานแปรรูปไม้แห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านโป่งหึ้งตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายค่ะหลังขยายผลในคดีลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และได้เคยเข้าตรวจอายัดไว้เมื่อวันที่2กันยายนแต่มีการเคลื่อนย้ายไม้ออกจากพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สกัดจับรถเทรลเลอร์2คันลำเลียงไม้ประดู่ท่อนรวม109ท่อนเมื่อคืนวันที่6กันยายนที่ผ่านมานายธนชัยจิต นาวณิชผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงรายเปิดเผยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ได้

อายัดไม้ภายในโรงงานไว้แต่กระบวนการตรวจวัดและนับปริมาตรยังไม่เสร็จเนื่องจากว่าไม้มีจำนวนมากโดยเฉพาะไม้ที่วางซ้อนกันเป็นขนาดใหญ่ค่ะจึงต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าตรวจวัดไม้แต่ละท่อนให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยก่อน

0: อบรายละเอียดได้จากภายนอกขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไม้ทั้งหมดที่อายัดไว้เป็นไม้ผิดกฎหมายค่ะเนื่องจากภารกิจในขั้นนี้นะคะก็คือการตรวจนับวัดขนาดคำนวณแล้วก็จำแนกชนิดไม้ให้ชัดเจนซะก่อนหลังจากนั้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบพิสูจน์เพิ่มเติมรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องนำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่มาแล้วก็การครอบครองไม้มาชี้แจงค่ะก่อนเจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปค่ะยังคงพบต่อเนื่องค่ะสำหรับปลาเหมาคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะโดยเช้าวันนี้ประมงพื้นบ้านในอำเภอหนองกรุงศรีก็ได้จับเพิ่มอีก2ตัวก่อนที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่นั้นไปผ่าพิสูจน์ดูค่ะเบื้องต้นก็พบว่าเป็นปลาเหมาคางดำเพศเมียมีไข่อยู่ในท้องมากถึง200ฟองค่ะขณะที่ในสุดสัปดาห์นี้นะคะประมงจังหวัดก็เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบการแพร่ระบาดใน5จุดด้วยกันค่ะปลาต้องสงสัยคล้ายกับปลาหมอคางดำ2ตัวที่นายประวัติพระสุขชาวประมงพื้นบ้านในตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์จับได้เมื่อช่วงเช้าวันนี้หลังจากนำตุ้มดักปลาไปใส่ไว้บริเวณเขื่อนลำปาวเขตบ้านหนองสวงนายประวัติบอกว่าได้นำตุ้มดักปลาไปใส่ไว้แล้วก็ยกตุ้มขึ้นมาก็เจอปลา2ตัวค่ะลักษณะเหมือนจะคล้ายปลานิลแต่ก็ไม่ใช่จึงได้นำขึ้นมาให้ชาวประมงเนี่ยได้ดูกันซึ่งก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำที่ก่อนหน้านี้เนี่ยชาวประมงได้ตรวจพบ2ครั้งก็คือวันที่31สิงหาคมและวันที่5กันยายนนายประวัติยังบอกอีกว่าเมื่อทราบถึงภัยของปลาหมอคางดำก็ค่อนข้างตกใจค่ะเพราะว่าปลาหมอคางดำแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและก็จะเข้าไปทำลายระบบนิเวศแต่ก็มองว่าปลาหมอคางดำนั้นไม่มีพิษภัยต่อสุขภาพของคนและสามารถนำมารับประทานได้ค่ะ
1: ภาพร่วมแล้วก็เจ้าบ้านนี่บ่ได้ย่านบ่ได
2: ้
1: ตื่นตระหนกนะครับเนาะ
2: คือก็เจ้าซามากครับมันพบแต่เห็นนี่นะครับ
1: ครับแค่เป็นข่าวเพราะว่าพึ่งมีเนาะ
2: พึ่งมีสิบ่ท่านแพ้ปันใดดอกครับ
1: ครับแพ้มากก็บ่ได้ตกใจกับชาวบ้านเน
2: า
1: ะ
2: บ่ได้ตกใจดอกทั้งว่าออกมาให้แต่บ้านได้ยังเพิ่นเบิ่งซื้อเพิ่นบอกว่ามันอันตรายแน่อยู่เด้มันกินปลาน้อยปลาใหญ่เขาเจ้าว่า
0: ซึ่งปลาที่จับได้เมื่อเช้านี้นะคะก็ถูกส่งไปผ่าพิสูจน์ที่สำนักประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะปรากฏว่าเป็นปลาหมอคางดำเพศเมียน้ำหนัก120กรัมความยาว18ซมเพศผู้น้ำหนัก110กรัมความยาว 17.5 ซมผลปรากฏว่าปลาหมอเพศเมียมีไข่ในท้องนะคะมากกว่า200ฟองส่วนเพศผู้ไม่พบไข่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนักวิชาการระบุว่าการที่พบปลาหมอเพศผู้เพศเมียอยู่ด้วยกันเหมือนกับการเตรียมที่จะทำการออกไข่โดยตัวผู้จะมีหน้าที่อมไข่ไว้ที่ปลาหลังจากที่ตัวเมียได้ปล่อยไข่ออกมาพฤติกรรมเช่นนี้หากไม่ถูกจับโดยชาวประมงก็จะทำให้ไข่จำนวนนี้แพร่พันธุ์ออกไปค่ะ
3: ถ้าไม่โดนจับได้ก่อนก็จะสามารถขยายพันธุ์ในนั้นได้นะครับก็คือตอนนี้ก็ทางประมงก็ต้องคงจะเป็นวิธีการป้องกันกำจัดให้เยอะที่สุดในพื้นที่นะครับส่วนในส่วนแนวทางจะกรอบดำเนินการจะเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้ช่วง4โมงเย็นก็จะมีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กับทางผู้บริหารกรมอีกทีนึงว่ากาฬสินธุ์เราจะมีมาตรการในการดำเนินการอย่างไร
0: ซึ่งในวันที่12กันยายนเจ้าหน้าที่จากกรมประมงก็จะลงพื้นที่ปูพรมก่อนค้นหาจุดที่คาดว่าน่าจะมีการระบาดของปลาหมอคางดำรวม5จุดเริ่มจากต้นน้ำบริเวณสะพานไหลหลอดอำเภอท่าคันโทเชื่อมต่อกับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นจุดที่มีการซื้อขายปลาค่ะจุดที่2 3และ4ก็คือบริเวณที่พบปลาหมอคางดำในขณะนี้ก็คือพื้นที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีส่วนจุดที่5ก็คือบริเวณหาดดอกเกดสันเขื่อนลำปาวซึ่งถือว่าเป็นการมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำไม่ให้แพร่กระจายไปยังลุ่มน้ำชีน้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงต่อไปค่ะอังกฤษได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้ที่ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเวสต์แบงก์พร้อมทั้งกล่าวหาว่ากระทำการกวาดล้างเผ่าพันธุ์ค่ะขณะที่อิสราเอลก็ได้สั่งปิดสถานทูตกงสุลอังกฤษในเยรูซาเล็มเป็นการตอบโต้ค่ะทหารอิสราเอลเข้าบุกค้นบ้านเรือหลายหลังในเมืองอนาโตในเวสต์แบงก์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยรูซาเล็มรวมถึงสอบปากคำชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวขณะเดียวกันยังมีรายงานว่าทหารอิสราเอลได้ตั้งด่านตรวจค้นรถยนต์ที่เข้าออกพื้นที่นี้อย่างละเอียดด้วยซึ่งภาพเช่นนี้มักเกิดขึ้นเป็นประจำทั่วเวสต์แบงก์จนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกับความขัดแย้งระหว่าง

0: ระหว่างชาวปาเลสไตน์และชาวอิสราเอลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวสต์แบงก์ซึ่งมักเกิดการเผชิญหน้ากันจนบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงอยู่บ่อยครั้งค่ะเอ็ดมิลลิแบนด์รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษประกาศใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลที่ยึดครองพื้นที่ในเวสต์แบงก์อย่างผิดกฎหมายโดยจะดำเนินการร่วมกับฝรั่งเศสและแคนาดาพร้อมทั้งเสริมว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรอื่นๆเพิ่มเติมอีกซึ่งจะพุ่งเป้ารวมไปถึงกลุ่มผู้สนับสนุนหรือยุยงให้เกิดความรุนแรงด้วยค่ะนอกจากนี้ยังกล่าวหาผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลได้ว่ากระทำการกวาดล้างเผ่าพันธุ์และขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากดินแดนของตัวเองโดยที่รัฐบาลอิสราเอลมักเพิกเฉยต่อเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งพร้อมทั้งยืนยันว่าอังกฤษยังคงสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาแบบ2รัฐค่ะด้านกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลประณามการตัดสินใจล่าสุดของอังกฤษว่าแทรกแซงกิจการภายในของอิสราเอลอย่างจงแจ้งพร้อมทั้งสั่งปิดสถานกงสุลใหญ่อังกฤษในเยรูซาเล็มและให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษที่ประจำการอยู่เร่งย้ายออกภายใน30วันค่ะขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันนะคะว่าจะไม่เดินตามรอยอังกฤษค่ะรวมทั้งไม่ต้องการเห็นสถานการณ์ใดๆเข้ามาสั่นคลอนความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะเบนจามินเนทันยาฮูเผชิญกับกระแสต่อต้านทางการเมืองอย่างหนักนะหลังจากที่ถูกแฉว่าเคยได้รับคำเตือนล่วงหน้าถึงแผนการโจมตีครั้งใหญ่ของกลุ่มฮามาสเมื่อเดือนตุลาคมปี2023ค่ะหนังสือพิมพ์ฮาอาเรสรายงานว่าเชคโมฮัมเหม็ดบินไซอิดประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ต่อสายหาเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลล่วงหน้าประมาณ10วันก่อนเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023โดยเตือนว่ายายาซินวาผู้นำกลุ่มฮามาสในกาซาขณะนั้นกำลังวางแผนก่อเหตุครั้งใหญ่ค่ะรายงานระบุว่าเนทันยาฮูตอบรับอย่างสงบและยืนยันว่าอิสราเอลมีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ขณะที่ผู้สื่อข่าวที่เปิดเผยข้อมูลยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานบันทึกการติดต่อดังกล่าวจริงค่ะกระแสข่าวนี้ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจากฝ่ายค้านของอิสราเอลโดย4ผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้ออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้มีการสอบสวนความล้มเหลวและความผิดพลาดของเนทันยาฮูทันทีค่ะขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวโดยย้ำว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นและเนทันยาฮูไม่เคยพูดคุยหรือว่าได้รับคำเตือนใดๆจากผู้นำ UAE ในช่วงเวลาดังกล่าวด้านกระทรวงการต่างประเทศ UAE ระบุนะคะว่าจะไม่ให้ความเห็นในเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการโทรศัพท์พร้อมกับย้ำว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศอยู่เสมอค่ะรายงานนี้เปิดเผยออกมาในขณะที่บรรดาคู่แข่งของเนทันยาฮูพยายามที่ชูประเด็นความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สังหารหมู่7ตุลาคมมาเป็นไพ่ใบสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่ถึง2เดือนข้างหน้าหลังจากเนทันยาฮูเคยโยนความผิดให้ฝ่ายความมั่นคงว่าไม่ยอมแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วค่ะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ผ่าพิสูจน์ปลาหมอคางดำเขื่อนลำปาวพบไข่เต็มท้องร้องตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือประมงกาฬสินธุ์เตรียมสแกนพื้นที่สกัดการระบาดพิพัฒน์เร่งแก้น้ำมันรั่วย่านพระราม3สูบแล้ว 22,000 ลิตรนั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการควบคุมมลพิษที่รับผิดชอบฝ่ายปกครองขึ้นป้ายห้ามบุกรุกสุสานบางคล้าเตรียมขยายผลเบื้องหลังโจเซฟเฮมแคนเตอร์และเครือข่ายธุรกิจสุสานต่างชาติ
2: จะเป็นพระเอกเหรอร้องได้ไหมให้ดูหน่อยดิ
1: ศิลปินดาราตลกร่วมสร้างรอยยิ้มชวนเทพศิรินนท์ดวลแข้งเติมกำลังใจสสจ.เผยสภาพจิตใจนักเรียนดีขึ้นแล้วติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
3: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท่องโลกกว้าง9กันยายนมรดกแห่งเยลโลสโตนประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติซึ่งจุดประกายการอนุรักษ์อัศจรรย์ป่าธรรมชาติอเมริกา10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะ ม้าน้อยนัก

0: เดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ความชื้นสะสมรวมตัวกันและช่วยทำให้เกิดฝนเมื่อฝนตกสายน้ำก็ได้รับการเติมเต็มและทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เป็นบ้านอันแสนสุขของนาคที่อาศัยในป่าสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the Nag อะไรกันนากันหนาทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะเสียงปรีนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องปลาหมอคางดำนะคะยืนยันชัดเจนว่าตัวที่พบที่เขื่อนลำปาวโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ชาวประมงจับได้ไปผ่าท้องดูแลโดยกรมประมงในพื้นที่ชัดเจนว่าปลาหมอคางดำไปถึงกาฬสินธุ์แล้วที่เขื่อนลำปาวนะคะสรุปภาพรวมตอนนี้ถ้ายืนยันตัวเลขตามการรายงานของเครือข่ายภาคประชาชนที่ปักหมุดรายงานเข้ามากับซีไซส์ไทย PBS เรายืนยันว่าการระบาดอยู่ในพื้นที่22จังหวัดของประเทศไทยนะคะการระบาดปลาหมอคางดำคือความทุกข์ของชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านจำนวนมากชาวประมงผู้เป็นเกษตรกรเลี้ยงปลาในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเพราะว่ามันสร้างความเสียหายจนยากจะประเมินมูลค่านะคะในมุมตัวแทนเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามจุดแรกที่มีการระบาดซึ่งจุดนั้นเขาสู้กับปลาหมอคางดำมายาวนานมองยังไงกับคำพิพากษาของศาลปกครองเมื่อวานนี้ลองฟังเสียงบางส่วนค่ะ
1: เรื่องประกาศภัยพิบัติตอนนี้ศาลเขาก็ลงมาแล้วมันมีรายละเอียดอยู่แต่คราวนี้ไอ้ตรงนี้มันต้องรอให้ศาลสูงสุดตัดสินอีกทีถึงจะดำเนินงานต่อคืออันนี้คือโมเดลเริ่มต้นเพราะว่ามันมีคำตัดสินต้องให้รัฐมนตรีทรวงเกษตรกรมประมงจัดการมันก็ดีอย่างพอได้เบื้องต้นแล้วเราก็จะมองไปข้างหน้าได้เยอะส่วนหนึ่งเพราะว่ามันทำให้เราอะสู้ได้ต่อทำให้จังหวัดอื่นที่ระบาดที่หลังอ่ะเขามีกำลังใจเมื่อมันมีต้นแบบจังหวัดหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งมีต้นแบบมันจะดึงจังหวัดที่มันระบาดเพิ่มเข้ามามารวมกับเราได้อีกพอเขาคิดว่าอ่ะเมื่อจังหวัดนี้สู้ได้จังหวัดต่อไปก็ต้องสู้ได้ถ้าจังหวัดนี้แพ้จังหวัดต่อไปก็หมดแรงอันเนี้ยมันทำให้มีแรงฮึกเหิมของประชาชน
2: ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราร้องเรียนเรื่องปลาหมอ4มาทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนนายกกี่คนละแต่วันนี้ที่เราต่อสู้กันมาเนี่ยจนศาลมีคำสั่งวันนี้เราก็รู้สึกดีใจเป็นส่วนหนึ่งที่ยังมีคนช่วยเราให้เกษตรกรเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ในวันต่อไปก็อยากได้ให้หน่วยงานราชการช่วยเยียวยามั่งหนึ่งน่ะสองก็จะต้องจัดการในระบบนิเวศให้มันดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ปลามันระบาดปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเหลือให้หน่วยงานของรัฐรายงานความเป็นจริงแล้วทุกอย่างมันจะแก้ได้ครับเพราะงานนี้ผมดูแล้วว่ามันจะต้องสู้กันอีกนานอีกยาวไกลเพราะว่าคำสั่งศาลนั้นก็ต้องเป็นที่สุดก่อนแล้วถึงจะดำเนินการต่อได้ประมาณเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยบางกรณีที่เขาฟ้องร้องพวกแบบนี้รอจนแบบตายไปหลายรุ่นแล้วถึงจะได้เงินคืนเยียวยาอะไรพวกนี
3: ้ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอายุติธรรมนั่นแหละถูกไหมฮะเพราะว่าการที่เป็นคดีความเนี่ยมันไม่ได้เร็วถูกไหมฮะเราขึ้นบันไดมันยังมีขั้นศาลก็เหมือนกันมันก็จะมีศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเป็นขั้นๆไปนะฮะเพราะนั้นมันไม่ได้เร็วนี่สิ่งสำคัญเนี่ยเราทำงานเครือข่ายเราต้องทำให้เลิกอ่ะนะเพราะว่ามันทำไม่เสร็จนะมันต้องใช้ว่าใครอึดถูกไหมฮะเราทำไม่ปล่อยแต่ว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวเรามีเครือข่ายจังหวัดอื่นมีเครือข่ายพี่น้องที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันคือชาวบ้านไม่ได้อยากฟ้องนะครับชาวบ้านไม่ได้อยากฟ้องร้องอะไรเลยแล้วอยากให้รัฐเนี่ยทำหน้าที่ของรัฐอย่างตรงไปตรงมาแต่ถ้ารัฐไม่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาก็มีการฟ้องร้องรัฐธรรมนูญสิ่งแวดล้อมปี35สิทธิชุมชนเลยนะครับว่าใครผู้ก่อมลพิษผู้นั้นต้องเป็นผู้จ่าย
0: เกมยาวค่ะสู้กับปลาหมอคางดำและอย่างที่พี่ปัญญาตกทองพูดเมื่อสักครู่ใครอึดกว่ามันก็ต้องชนะกันไปนะคะวันนี้ภาคประชาชนบอกว่าจะอึดจะสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นคำพิพากษาของศาลปกครองเมื่อวานนี้ชี้ชัดว่าหน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะในฐานะผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยตรงแต่ที่ผ่านมาละเลยนะคะละเลยเรื่องของการควบคุมการนำเข้าปลาหมอคางดำแล้วแถมเอาเข้ามาแล้วก็อาจจะมีการละเลยที่ทำให้ไม่มีการติดตามตรวจสอบหลังจากนั้นนะคะแฟงสรุปคำพิพากษาให้คุณผู้ชมได้ไปทันกับเราในรายการเอาแบบสั้นๆเลยข้อแรกคือศาลให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนคือระงับยับยั้งแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในกรอบเวลา180วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดแต่ตอนนี้เป็นคำพิพากษา ศาลชั้นต้นอยู่นะคะซึ่งคู่ความสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน30วันค่ะ2ก็คือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศจุดนั้นเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อเปิดทางให้เกษตรกรคนที่ได้รับผลกระทบเข้าสู่กระบวนการเยียวยาโดยรัฐโดยให้ดำเนินการภายใน90วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดนะคะแต่ข้อนี้ยังมีสิ่งที่ภาคประชาชนมองว่ามันไม่ใช่แค่สมุทรสงครามจะไปต่อกันได้ไหมเพราะการระบาดเกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่อย่างที่แฟงบอก22จังหวัดเราเจาะรายละเอียดความคาดหวังและเส้นทางการต่อสู้กันต่อสู้กับปมคังดำนี่มันต้องสู้หลายเรื่องนะคะบริษัทเอกชนด้วยสู้กับข้อมูลความจริงและสู้กับเส้นทางกฎหมายที่น่าจะเป็นเกราะป้องกันประชาชนวันนี้คุยกันกับพี่ทนายสิทธิพรนะคะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความพี่ทนายสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่ทนายคะจากคำพิพากษาศาลปกครองเมื่อวานนี้เป็นชั้นต้นประเมินในมุมทนายคิดว่าจะมีการอุทธรณ์ไหมคะ
4: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคดีเนี่ยมันถูกแยกออกเป็น2ส่วนนะครับที่คดีเมื่อวานนี้เป็นส่วนของศาลปกครองน
0: ะคร
4: ับเป็นคดีปกครองเราทางสภาทนายความเนี่ยฟ้องเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำหน้าที่นะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมดูแลในส่วนของคดีแพ่งนะครับซึ่งฟ้องผู้ก่อบริษัทผู้ก่อคดีโดยตรงนะครับทีเนี้ยถ้าเป็นในส่วนของคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเมื่อวานนี้มันมีส่วนที่ให้หน่วยงานรัฐเนี่ยต้องดำเนินการนะครับแล้วก็มีส่วนที่ยกคำขอด้วยนะครับมันจึงมีประเด็นที่ฝ่ายผู้ฟ้องเนี่ยก็คือผู้ฟ้องคดีทั้ง54นะครับรวมถึงทีมทนายคดีปกครองเนี่ยจะต้องพิจารณาร่วมกันว่าจะอุทธรณ์คดีหรือไม
0: ่
4: นะครับทั้งนี้เนี่ยเราจะต้องดูเหตุผลของศาลที่พิพากษาออกมานะว่ามันกระทบต่อสิทธิ์ของผู้เสียหายเป็นรายประเด็นอย่างไรประมาณนี้ครับในขณะที่ในฐานะที่ตัวผมเองเนี่ยเป็นทนายความที่ดำเนินคดีแพ่งแบบกลุ่มที่ฟ้องเป็นแบบ class action นะครับไม่ณเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่สามารถตัดสินใจแทนฝ่ายผู้ฟ้องคดีปกครองได้นะครับเพราะว่าแต่ว่าหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือว่านำคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยที่ได้มาเนี่ยนะครับมาดูว่ามันมีส่วนใดที่สนับสนุนข้อเรียกร้องในคดีส่วนแพ่งนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่อาจถูกจำเลยในคดีแพ่งเนี่ยนำมาใช้เป็นข้อโต้แย้งนะครับตรงนี้เราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับการดำเนินคดีในส่วนแพ่งอย่างรอบคอบในส่วนของประเด็นที่ถามเมื่อสักครู่นะครับว่าจะอุทธรณ์ไห
0: ม
4: ถ้าในมุมของทางผมเองนะตอนนี้ก็เห็นประเด็นที่มีส่วนที่เรายังเห็นแย้งในหลายๆส่วนเช่นกันก็คิดว่าคงต้องเข้าที่ประชุมของคณะทำงานร่วมปกครองแล้วก็ฝ่ายสิ่งแวดล้อมครับเพราะเราทำงานเป็นรูปแบบของคณะทำงานเดี๋ยวประชุมร่วมกันเสร็จแล้วได้มติเป็นยังไงก็น่าจะเข้าสู่กระบวนการครับ
0: ที่ถามเพราะว่าถ้าฟังจากบทสัมภาษณ์พี่วันลบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็มองว่ามันยังมีบางข้อที่ไม่ได้ตามประสงค์ของผู้ร้องอะนะคะทีนี้ในเรื่องการประกาศเขตภัยพิบัติแฟนคิดว่าเป็นโจทย์หนึ่งที่ภาคประชาชนมองกันอยู่ตอนนี้คือถ้าดูจากคำพิพากษาได้แค่สมุทรสงครามแต่ที่อื่นมันก็ระบาดเหมือนกันค่ะพี่ทนายตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ภาคประชาชนกำลังจับตาอยู่นะคะ
4: อันนี้เป็นจุดใหญ่จุดหนึ่งที่ได้มีการคุยกันเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยในกระบวนการยื่นฟ้องเนี่ยเราฟ้องทั้งประเทศนะครับฟ้องทั้งประเทศ
0: เฉพาะได้สมุทรสงคราม
4: ไม่ได้ฟ้องเฉพาะจังหวัดตกสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามแต่ทีเนี้ยศาลท่านใช้ดุลพินิจว่าคุ้มครองเฉพาะเบื้องต้นเฉพาะในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแต่ข้อดีเนี่ยมันมีโอกาสในการที่พื้นที่อื่นเนี่ยจะได้การประกาศเขต

0: ภัยพิบัติให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้นะครับเพราะว่าถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เนี่ยเพราะว่าคำพิพากษาเนี้ยถึงแม้มันไม่ได้ทำให้ทุกจังหวัดเป็นเขตให้ความช่วยเหลืออัตโนมัตินะแต่ว่าคำสั่งเนี้ยมันทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องพิจารณาสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพิจารณาประกาศใช่ไหมทีนี้พอพิจารณาประกาศเสร็จร้อยปั๊บเนี่ยจังหวัดอื่นที่มันเข้าหลักเกณฑ์เข้าเงื่อนไขเนี่ยมันก็สามารถที่จะ
1: ประกาศได้เพราะมันมีแนวแล้ว
0: กระบวนการที่จะพิจารณาได
1: ้ค่ะ
0: ใช่มีแนวเป็นหลักพิงให้แล้วครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ตัวคดีค่ะนอกถ้าถึงที่สุดแล้ว180วันหลังจากนั้นเนี่ยในมุมของพี่ทนายคิดว่ามันจะได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงอะไรชัดๆไหมคะ
0: เมื่อคดีถึงที่สุดใช่ไหมครับคดี180คดีเนี้ยมันคือคดีปกครองเนาะ
1: ค่ะคดี
0: มันเป็นคดีที่ฟ้องให้หน่วยงานภาครัฐทำงานเป็นคดีที่ฟ้องให้หน่วยงานภาครัฐทำงานซึ่งจริงๆเขาต้องทำงานอยู่แล้วไม่ฟ้องเขาก็ต้องทำ
1: ก็นั่น
0: แต่ทีเนี้ยพอฟ้องปั๊บเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องกระชับการทำงานมากขึ้นสิ่งที่ เราคาดหวังอะเราควรเห็นการดำเนินงานการทำงานของผู้ที่มีความรับผิดชอบผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยอย่างชัดเจนในแต่ละพื้นที
1: ่
0: ที่สำคัญคืองบประมาณที่เราก็พอทราบกันอยู่ตามสื่อที่ออกกันนะครับว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณด้วยม
1: ี
0: ปัญหาตัวบุคลากรและเครื่องมือที่รองรับด้วยรวมถึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผลการควบคุมการระบาดที่ต้องตรวจสอบได
1: ้ค่ะ
0: ผลการแพร่ระบาดเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันต้องสะท้อนออกมาเป็นความจริงประมาณเนี้ยแล้วก็หน่วยงานต้องเริ่มดำเนินการและแสดงความคืบหน้าโดยมีภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าร่วมด้วยประมาณนี้คร
1: ับค่ะค่ะ1157วางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะถ้าเผื่อไม่ทำตามด้วยนะคะสุดท้ายค่ะขอคำถามสุดท้ายมันต้องโยงกับคดีแพ่งที่พี่ทนายสิทธิพรดูอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราต้องตามกันวันที่14กันยายนนี้คำพิพากษาจากศาลปกครองมันเป็นคุณต่อคดีแพ่งด้วยไหมคะ
0: มีทั้งส่วนที่เป็นคุณและส่วนที่เราต้องไปประชุมกันมีบางส่วนที่เป็นคุณมีบางส่วนที่ไม่เป็นคุณเอาเป็นประมาณนี้ครับ
1: เอาเดาไม่ถูกเลย14นี้จะเห็นผลยังไงเนี่ยพี่ทนายไม่ยอมแบบว่าประเมินให้เราก่อนเลยว่าจะเป็นยังไง14นี้เอาพี่ทนายมองยังไง14
0: เนี้ยเป็นเรื่องของคำสั่งของศาลว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านจะมีความเห็นรับเป็นคดีแบบกลุ่มตามที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้วินิจฉัยไว้แล้วหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ผมค่อนข้างมั่นใจว่าศาลน่าจะมีความเห็นว่ารับแหละครับอันนี้ความมั่นใจส่วนตัวนะความเห็นน่าจะรับแต่ว่าเนื้อคดีเนี่ยมันจะต้องไปสู้กันในเนื้อหาคดีกันอีกครั้งนึง
1: หลังจากนั้น
0: ประมาณนี
1: ้ก็ถือว่าใช้คำว่าเป็นก้าวแรกชัยชนะของประชาชนได้จากคดีปกครองเมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยวจับตากันต่อวันที่14กันยายนนี้ว่าศาลท่านจะรับคดีแพ่งหรือไม่นะคะแต่ในทางยาวๆการสู้คดีแพ่งเดี๋ยวตามกันต่อให้กำลังใจประชาชนแล้วก็พี่ทนายสิทธิพรด้วยนะคะในการต่อสู้เรื่องนี้วันนี้หมดเวลาของรายการค่ะลารายการพร้อมกับพี่ทนายเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับไทยบันเทิงอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะเจอกันช่วงเย็นแบบนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันด้วยนะคะสาวคนนี้สวยด้วยใจดีด้วยค่ะมินนี่นิชานะคะอีกหนึ่งสาวไทยที่ไปโด่งดังในวงการเคป๊อปเกาหลีจากวงไอดอลนั่นเองค่ะซึ่งมินนี่เนี่ยนะคะเธอบอกว่าทำงานเมื่อไหร่ก็จะมีการแบ่งนะคะรายได้ส่วนหนึ่งเลยในเรื่องการกุศลเป็นประจำทุกเดือนนะคะล่าสุดเนี่ยก็คือกลับมาเล่นหนังในบ้านเราเป็นครั้งแรกเลยนะคะน่าสนใจทั้งตัวหนังด้วยเพราะเป็นหนังรีเมคจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดล่าสุดมินนี่ก็เปิดใจว่าเธอเนี่ยมีการอุปการะน้องท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าน้องวันนาที่มีความฝันอยากจะเป็นคุณหมอค่ะกลับมาเมืองไทยรอบนี้นะคะมากับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกเลยสำหรับไอดอลสาวมินนี่นิชาค่ะสมาชิกวงไอดอลนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Henry's First Days จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ค่ะก็โคจรมาเจอกับพระเอกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอย่างณเดชน์คุกิมิยะนะคะก็เรียกว่าเป็นเคมีใหม่ๆที่แหมแฟนๆหลายคนอยากจะเห็นละค่ะแต่นอกจากเรื่องของความสามารถล่าสุดนะคะแฟนๆยังโฟกัสที่เบื้องหลังของมินนี่ด้วยที่ได้อุปการะน้องวันนาผ่านมูลนิธิสุพรรณนิมิตแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อร่วมสานต่อความฝันและอนาคตของน้องที่บอกว่าอยากจะเป็นคุณหมอนะคะโดยมินนี่เผยว่าได้รับอุปการะน้องวันนาตั้งแต่ปีก่อนก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเหมือนกับได้เป็นผู้ปกครองคนหนึ่งเลยที่มีอีกหนึ่งชีวิตต้องดูแล
1: ค่ะก็ความจริงคือมินนี่มีความเขาเรียกว่าอะไรคะหวังแล้วก็อยากเป็นความตั้งใจมาตั้งนานแล้วว่าอยากจะแบบถ้าเรามีโอกาสอยากจะลองปลูกปากการังค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสทำกับทางวูวิชั่นก็เลยตั้งมินนี่เริ่มซัพพอร์ตน้องมาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้ว
2: ใช่จริงๆมาย้อนมาตั้งแต่ตอนที่เราวัยเด็กเลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆคือตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนทำนี่เรียนที่วัดเข้ามาแล้วที่โรงเรียนเขาก็จะชอบมีเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนเป็นให้แต่ละห้องเรียนอุปการะน้องหนึ่งคนแต่ละห้องอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้ยถ้าอีกหน่อยเราโตขึ้นเราอยากลองอุปการะเองบ้างอะไรเงี้ยใช่รู้ว่าอย่างน้องอยากเรียนแพทย์ค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคงจะดีถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถซัพพอร์ตความฝันของน้องได้แล้วก็หนูรู้สึกว่าส่วนตัวมินนี่เองอะค่ะตอนเด็กๆอาจจะโชคดีที่ได้รับโอกาสแล้วก็มีครอบครัวซัพพอร์ตทำให้เราได้ทำตามความฝันของเราจนเป็นเราในทุกวันนี้เรารู้สึกว่าถ้าน้องๆหลายๆคนที่ขาดโอกาสเราก็อยากเป็นคนที่จะช่วยทำให้เขาไปถึงฝันได้ในทุกทีครับ
0: สำหรับอนาคตนะคะหลังจากส่งน้องวันนาได้เป็นคุณหมอแล้วมินนี่บอกว่าก็อยากจะรับอุปการะเด็กคนอื่นๆด้วยนะคะเพื่อให้เขาได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ละค่ะนี่แหละน่ารักด้วยใจดีด้วยนะคะก็ถือว่าทำให้เห็นนะคะว่าจริงๆกว่าเธอจะมาสู่วันนี้ได้เนี่ยความพยายามมากเหมือนกันเพราะว่าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นงานรีเมคนะคะจาก 51st Date ของฮอลลีวูดนั่นเองก็ดูฝีมือมินนี่กันได้นะคะอ่ะคุณผู้ชมมาที่ดนตรีมีเรื่องเล่าวันนี้จะพาไปรู้จักกับศิลปินหนุ่มนะคะที่เขาบอกว่าก็เติบโตมาจากการอยู่ในรั้วนอกโรงเรียนนะคะเรียนโฮมสคูลกับที่บ้านซึ่งที่บ้านเนี่ยทำงานเรื่องการพัฒนาสังคมค่ะแต่สำหรับคนนี้เขามีชื่อว่าภาธีนะคะราชพลฟักทองนี่บอกว่าไม่ได้เดินตามรอยของครอบครัวหรอกก็อยากจะตามฝันของตัวเองมาอยู่กรุงเทพนะคะมาเป็นทั้งเด็กเสิร์ฟอาหารค่ะหรือว่าไปประกวดแต่ก็ไม่ได้ชนะกับเรื่องของการประกวดดนตรีร้องเพลงอะไรนะคะแต่นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญให้เขาได้เดินตามเส้นทางการเป็นนักร้องนักแต่งเพลงติดตามในดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ

ป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากไม่มีอะไรเลยซิมเพิลเจอได้ในทุกวันหรือเป็นคอนเซปที่ใหญ่เหนือจากตัวเราที่เราจะสามารถตกตะกอนได้ก็แล้วแต่ผมว่าไอ้สภาวะการเดินทางทางจิตวิญญาณเนี่ยคือที่ที่พาทีอยากจะเป็นแบบมันเหมือนแบบถ้าผมเป็นตัวละครผมอาจจะเป็นแบบผู้กล้าที่แบบผจญภัยไปเรื่อยแล้วทุกคนเป็นเหมือนแบบเพื่อนร่วมทางของเรา

0: จที่จะพูดครอบครัวเป็นคนรักย่าคือทั้งพ่อทั้งแม่แม่เป็นคนใต้พ่อเป็นคนเหนือตอนล่างพ่อเป็นลูกหลานชาวนาส่วนแม่ก็เป็นลูกหลานชาวนาเหมือนกันกรีดยางอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโชคดีที่พวกเขาเนี่ยได้มาที่กรุงเทพแล้วก็แบบก็เติบโตเนาะทั้งวิธีคิดหรือว่าองค์ความรู้อะไรก็ตามอะไรเงี้ยการมองเห็นโลกที่กว้างขึ้นแล้วก็วิถีว่าเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตยังไงแล้วเขาตัดสินใจที่จะเลือกใช้ชีวิตทำงานเพื่อสังคมคุณแม่ทำงานทั้งแบบสันติวิธีจิตปัญญาอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระบวนกรส่วนคุณพ่อก็เป็นคนสอนเทควันโดแบบเทควันโดแบบแพชชั่นอ่ะคือแบบก็ไม่ได้ตังค์บ้างได้ตังค์บ้างไม่ได้ตังค์บ้างอะไรอย่างเงี้ยล้วนแล้วแต่ทำเพื่อแบบพัฒนาชุมชนพัฒนาเยาวชนมากกว่า
1: ดวงที่ร่วงลงมาจะจนบันดาลฝนจนหมดฟ้า
0: ผมโตมากับบ้านแบบนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนโฮมสคูลแต่ว่าก็เคยเรียนในระบบนะครับเรียนจนถึงป.3ซึ่งแล้วก็เพื่อนเยอะด้วยหมายถึงว่าแฮปปี้มากๆกับการเรียนในโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ออกมาเรียนโฮมสคูลในป.4แล้วก็รู้สึกว่าอ่ะใช่ละนี่คือทางของฉันจริงๆแหละเพราะว่ามันทำให้ผมเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเรามีเวลาแล้วก็โลกใบที่ได้ explore เยอะกว่าเดิมมากๆแค่ปีเดียวเราก็รู้แล้วว่าเราต้องอยู่ที่นี่เรากลับเข้าไประบบไม่ได้แล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเรียนโฮมสกูลเนี่ยมีเพื่อนหรือเปล่านี่เป็นคำถามคลาสสิกเลยผมจะบอกว่าเพื่อนโฮมสกูลผมอะทั้งแก๊งมีกันอยู่10กว่าคนทุกวันนี้ก็ยังนัดไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันอยู่ยังเจอกันแฮงเอาท์กันทุกเดือนทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยครับก็สนิทกันมากๆเป็นกลายเป็นเพื่อนสมัยเด็กอะไรเงี้ยครับพอเริ่ม20เนี่ยถึงจะเริ่มเข้มข้นแล้วเพราะแบบความรู้ที่เราได้มันอินเทนส์ขึ้นเรื่อยๆซึ่งความรู้ที่พูดถึงไม่ใช่วิชาการด้วยนะครับความรู้ที่ผมหมายถึงคือมนุษย์โลกสังคมและตัวเองอะไรเงี้ยวิธีที่เราแบบตกตะกอนกับตัวเองได้ทำงานกับตัวเองยังไงอะไรเงี้ยมันสำคัญมากนะการทำงานกับตัวเองให้ได้พอเราเคี่ยวกรรมมาสักพักหนึ่งเราถึงได้เข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะลงมือทำสิ่งที่เราอยากทำก็คือทำเพลงอย่างจริงจังแล้วก็เข้าค่ายจนมาถึงตรงนี้ครับ
1: หากฉันมีปีกเพื่อจะบินขึ้นไปเพราะลมใดบอกเป็นสัญญาณฤดูกาลป่าดอกไม้ตัววันสองทางยังไม่ถึงเวลา
0: ปีแรกผมเสิร์ฟอาหารไม่แต่งเพลงไม่ร้องเพลงเพิ่มอาหารอย่างเดียวโคตรพบว่ากรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่ที่เอาไว้ล่าฝันนะมันเอาไว้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ survive อะมันเอาไว้แบบเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแค่ผมตระหนักว่าโอ้ยอย่าว่าเรื่องความฝันเลยแค่เอาชีวิตให้รอดไปวันๆในกรุงเทพอะก็ยากมากแล้วอะไรเงี้ยตอนปีแรกตอนนั้นคือตอนที่เสิร์ฟอาหารอยู่ครับถ้าเริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยปีแรกอ่ะทำกองไฟในเมืองใหญ่ยังไม่ประกวดในทีแล้วทำเองก่อนบอกเพื่อนเฮ้ยรู้จักเพื่อนถาปัดที่จุฬารู้จักเพื่อนดนตรีที่มอนู้นมอนี้ด้วยความเป็นคนเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยครับมาช่วยทำหน่อยมาสเตอร์ทำไม่ได้ไม่มีตังค์ไม่มีความรู้ไม่มีคอมทำคอนเสิร์ตเลยอยากฟังมากใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วชวนเพื่อนมาก็มีเพื่อนกันเองคนกันเองนะครับ50-60คนมาฟังแค่นี้ก็ปลื้มใจแล้วแล้วปีต่อมาในช่วงเวลาที่แข่งในทีแล็บก็ทำกองไฟในเมืองใหญ่ปีที่2พอดีงานก็ขยายขึ้นสเกลจาก60คนกลายเป็น200กว่าคนอะไรเงี้ยแล้วกองไฟมันเป็นมุมลึกของเราว่าอ๋อคนเนี้ยมันไม่ได้สักแต่ร้องเพลงว่ะมันมีเรื่องที่มันอยากเล่ามันมีตัวตนของศิลปินที่มันอยากเป็นประจวบเหมาะที่ผมได้เจอกับพี่ที่เขาแบบเหมือนเป็นทีมของค่ายซึ่งผมไม่รู้ด้วยว่าเขาทำงานค่ายนี้เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้นปีหน้าก็คือปี2023ครับจะมีการแข่งรายการนึงนะมันน่าจะเหมาะกับคุณอะไรเงี้ยอยากให้ไปสมัครจนแข่งแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาทำตำแหน่งอะไรในนั้นนะแต่ผมเห็นเขานะว่าเขาเป็นทีมงานอ่ะก็เลยได้เข้ามาในทีแล็บแต่ว่าในทีแล็บมันเป็นเหมือนผลลัพธ์นึงเนาะของสิ่งที่ผมมาประกอบร่างตัวเองแว็บแรกเฟลรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทุ่มเทมากนะเราก็แบบรู้สึกว่าเราก็มีแบบมีจุดยืนในรายการนะไม่ใช่ว่าไม่มีใครติดตามเราก็เฟลว่าแบบผิดหวัง20นาทีต่อมาผมก็โอเคนะ

เลยคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยวงการเลยทุกเวทีเลยอ่ะมันเป็นแค่องค์ประกอบนึงของความฝันของพวกคุณพอยต์สำคัญของเพลงเส้นชัยผู้แพ้หากสุดท้ายเส้นชัยคือความฝันและรางวัลคือการได้ทำมันอันนี้คือพันลายของผมละการแต่งท่อนนี้ออกมาคือผมพอใจละเพลงนี้เพราะว่าพอเรามองย้อนกลับมาเราแข่งรายการนี้ไปทำไมวะอ๋อเราอยากเป็นศิลปินเฮ้ยศิลปินอ่ะการได้เป็นนี่ได้ทำอะไรวะอ๋อได้ทำเพลงเราก็ทำอยู่นี่

ีคนฟังเรา10คนกับมีคนฟังเรา10,000คนอ่ะมันเท่ากับว่าคุณค่ามันน้อยลง10,000เท่ามั้ยอ่ะผมว่ามันไม่ใช่นะมันคือเจอร์นี่ของเราว่าหุยในที่สุดก็มี10คนเนี้ยที่ฟังเราเฮ้ยในที่สุดมันก็มีคน10,000คนนี้มาฟังเรามันเป็นต้นทุนที่สูง

มากนะการที่เราได้มีเวลามานั่งตกตะกอนกับตัวเองได้เรียนรู้ตัวเองอะไรเงี้ยโอเคแหละบ้านเราอาจจะจนอาจจะแบบว่าบางทีคนทำงาน NGO อ่ะก็ทุกคนน่าจะเก็ทว่าแบบทำงานเพื่อสังคมมันอยู่ไม่ได้จริงในประเทศเนี้ย

คุณจะได้อะไรมาก็ตามอ่ะโดยง่ายๆอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันฟินในช่วงแรกอ่ะแต่ท้ายสุดคุณจะค้นพบว่ามันฉาบฉวยมันก็ไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่านั้นน่ะก็แต่มันไม่ใช่แย่นะหมายถึงว่าผมเองก็อยากรวยผมเองก็อยากมีเงินผมเองก็อยากมีชื่อเสียงแต่ว่าแล้วต่อจากนั้นคืออะไรอยู่ได้แล้วต่อจากนั้นคืออะไรรวยแล้วคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารวยเราอยู่ได้ไม่ต้องรวยก็ได้เราอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจแล้วว่าเรายืนด้วยลำแข้งตัวเองแล้วมองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยทั้งหมดที่ทำมามันมีความหมายว่ะย้อนกลับไปแล้วยังแฮปปี้กับมันอยู่เลยก็ลองคิดดูแล้วกันว่าแก่ไปคุณจะรู้สึกแฮปปี้กับอะไรเวลามองย้อนกลับไป

โชว์อะคูสติกยังเพราะขนาดนี้นะคะซึ่งปกติพาทีเวลาเขาโชว์สดเนี่ยเขาจะมีแบรนด์ของตัวเองค่ะซึ่งเวลาโชว์เพลงนี้ก็จะชวนแฟนๆคล้องแขนกันบินไปแบบนี้นะคะเติมพลังกันไปทั้งคนฟังทั้งคนเล่นก็ถือว่าเป็นนักดนตรีรุ่นใหม่ที่มาแรงเลยทีเดียวนะคะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงในวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้ทั้งช่วง10โมงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้นะคะ16นาฬิกา45นาทีวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Hmm.

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: ผ่าพิสูจน์ปลาหมอคางดำเขื่อนลำปาวพบไข่เต็มท้องร้องตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือประมงกาฬสินธุ์เตรียมสแกนพื้นที่สกัดการระบาดพิพัฒน์เร่งแก้น้ำมันรั่วย่านพระราม3สูบแล้ว 22,000 ลิตรนั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการควบคุมมลพิษที่รับผิดชอบฝ่ายปกครองขึ้นป้ายห้ามบุกรุกสุสานบางคล้าเตรียมขยายผลเบื้องหลังโจเซฟเฮมคันเตอร์และเครือข่ายธุรกิจสุสานต่างชาติ
1: จะเป็นพระเอกเหรอร้องได้นักเอกให้ดูหน่อยดิ
0: ศิลปินดาราตลกร่วมสร้างรอยยิ้มชวนเทพศิรินนท์ดวลแข้งเติมกำลังใจสสจเผยสภาพจิตใจนักเรียนดีขึ้นแล้วติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: สวัสดีครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่ได้กำหนดเขตอุทยานแห่งชาติเป็นที่แรกของโลกขึ้นในปี1872ครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนั่นเองซึ่งที่นี่นะครับก็คือแลนด์มาร์คสีสวยของบ่อน้ำพุร้อนสีรุ้งโดยเส้นผ่าศูนย์กลาง30เมตรเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกครับและเพื่อที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าความน่าสนใจของสัตว์ป่าจะปรากฏอยู่ในอุทยานแห่งชาติหลายแห่งนะครับซึ่งก็ได้แก่อุทยานแห่งชาติยอสเซมิติอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนกับการล่องแก่งในน้ำเชี่ยวและอุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกลดส์ครับที่ในตอนนี้ทั่วโลกนะครับสายพันธุ์ของสัตว์นับไม่ถ้วนจวนเจียนจะสูญพันธุ์ไปเต็มทีแล้วล่ะครับแต่ว่าอุทยานแห่งชาติเหล่านี้ก็มักจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายของพวกมันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Wild America 150 Years of National Parks in the US อัศจรรย์ป่าธรรมชาติอเมริกาครับ
1: They belong to the world's most spectacular natural wonders, the national parks of the USA. From the geysers of Yellowstone to the Grand Canyon, and the watery wilderness of the Everglades, to Yosemite Valley with its world-famous Half Dome and ancient sequoias.And from the heat of the Sonora Desert, with its saguaro cacti, to the freezing cold of Alaska, up to the gates of the Arctic, they all provide a home for a variety of animals. For some, they are even the last refuge, and have helped others make an astonishing comeback.Today, the United States can boast 63 national parks. Many refer to them as the best idea America ever had. It all began in Yellowstone, back in 1872.It's Yellowstone's most colorful landmark, the Grand Prismatic. With its 30-meter diameter, it's the world's third-largest thermal spring. But this is just one of the many attractions in America's oldest national park.With its 9,000 square kilometers in the heart of the Rocky Mountains, it's about the same size as the entire island of Cyprus. The Grand Canyon of the Yellowstone is almost 40 kilometers long. Its yellow rocks gave both the river and the park its name.Indigenous Americans have known the area for thousands of years. The land provided them with food, and they used the hot springs for ritual and medicinal purposes. The first trappers arrived in the region toward the end of the 18th century. Scientists followed some 60 years later. Ferdinand Hayden,The U.S. Geological and Geographical Survey's chief led the most famous expedition in 1871. Half a year down the line, and the U.S. Congress passed a law protecting Yellowstone, signed and made legal by President Ulysses S. Grant on March 1, 1872. The world's first national park is born.To this day, it attracts millions of visitors. Large parts are still difficult to access. The Lamar Valley in the northeast boasts a very special attraction. Wolves. The pack has its sights on a strong-looking elk.

0: คุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติช่วยป้องกันสัตว์สูญพันธุ์โดยการทำหน้าที่เป็นบ้านหลังใหญ่ที่ปลอดภัยนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทำการลาดตระเวนครับเพื่อป้องกันการล่าอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติฟื้นฟูประชากรสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าเพื่อดูแลสัตว์บาดเจ็บหรือที่พลัดหลงให้กลับคืนสู่ธรรมชาติซึ่งการปกป้องพื้นป่านะครับถือเป็นหัวใจสำคัญมากครับในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเราครับเรื่องนี้สำคัญนะครับเราจะพูดเล่นๆไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าสัตว์หลายสายพันธุ์กำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมพูดคุยกันคอมเมนต์เข้ามาที่ Facebook ของรายการได้ตลอดเวลาที่ทั้งโลกกว้างไทย PBS ในแฟนเพจของเรานะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ Mame's Relaxing Journey มาเมะหมาน้อยนักเดินทางครับแล้วกลับไปเที่ยวกันต่อนะครับครั้งหน้าวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยครับสวัสดีครับ
1: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท่องโลกกว้าง10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ผ่าพิสูจน์ปลาหมอคางดำเขื่อนลำปาวพบไข่เต็มท้องร้องตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือประมงกาฬสินธุ์เตรียมสแกนพื้นที่สกัดการระบาดพิพัฒน์เร่งแก้น้ำมันรั่วย่านพระราม3สูบแล้ว 22,000 ลิตรนั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการควบคุมมลพิษที่รับผิดชอบฝ่ายปกครองขึ้นป้ายห้ามบุกรุกสุสานบางคล้าเตรียมขยายผลเบื้องหลังโจเซฟเฮมคันเตอร์และเครือข่ายธุรกิจสุสานต่างชาติ
3: จะเป็นพระเอกเหรอร้องได้นักเอกให้ดูหน่อยดิ
2: ศิลปินดาราตลกร่วมสร้างรอยยิ้มชวนเทพศิรินทร์นนท์ดวลแข้งเติมกำลังใจสสจ.เผยสภาพจิตใจนักเรียนดีขึ้นแล้วติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
4: ความชื้นสะสมรวมตัวกันและช่วยทำให้เกิดฝนเมื่อฝนตกสายน้ำก็ได้รับการเติมเต็มและทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เป็นบ้านอันแสนสุขของนาคที่อาศัยในป่าสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
5: เสือเข้าเมล์แล้วไปเลยเนี่ยบางทีไม่มาเอากระดูกอีกต่างหากทิ้งกระดูกพ่อแม่ปงอันนี้จังคนเรามันไม่เที่ยงแท
6: ้ความตายที่เท่าเทียมกับสัปเหร่อที่ทุกคนต้องเจอ
7: เรื่องของงานศพนะคะความหมายของการจัดงานศพและพิธีกรรมต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญมีความจำเป็นยังไงทั้งกับคนเป็นแล้วก็คนตายนะคะ
8: ไอ้เรื่องการสวดศพนี่ไม่ได้สวดให้คนตายโยมสวดให้คนเป็นฟังแต่มันเป็นบาลีคนเป็นก็เลยฟังไม่รู้เรื่องก็เลยสวดให้คนตายไปเคาะโลงไม่ได้เกี่ยวเลย
7: สวดให้คนเป็น
6: สับเปลือกคนสุดท้ายกับ

0: กิจที่ยังไม่มีผู้สืบทอดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนสัปเหร่อคนสุดท้าย10กันยายนนี้4ทุ่ม
1: Thailand Moral Awards 2025
2: ขอแสดงความยินดีกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS
1: คว้า8รางวัลคุณภาพจากผลงานที่สะท้อนบทบาทของสื่อสาธารณะในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าและส่งเสริมความเข้าใจในสังคม
3: ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติกับทางไทยพีบีเอสมากๆแล้วก็เราคงทำหน้าที่ต่อไปครับในการสร้างคุณธรรมนะครับสร้างความดีแก่สังคม
1: ไทย PBS สื่อของทุกคนเซนเซพาไปตรวจเช็คลิสต์กับบ้านหลังสุดท้ายที่อยากเลือกที่นี่มีกิจกรรมหันษารีเคชั่นสนุกสนุกทุกวัน
4: สนุกมากเลยดูโอ้ฮ่าฮ่า
1: ติดตามดูให้รู้ตอนบ้านปลายชีวิตฝากไว้ที่นี่เช็คลิสต์บ้านหลังสุดท้ายวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
5: มหาอำนาจบรรณาพามาดูของดีเมืองเบตง
6: ต้นกำเนิดของเขาอยู่ป่าฮาราบารานะครับ
7: หาก็ยากเลี้ยงก็ยาก
6: ตัว 4,000 5,000 อัพขึ้นไปครับบ่อนี้ก็ขายบ่อละล้านแล้วกัน
5: บ่อละล้าน
6: เนื้อหวานมากไม่คาวกินได้ทั้งเก
5: ็ดและปลาชนิดนี้ก็คือ
6: เดี๋ยวสิอย่าพึ่งเฉลยหมด
5: ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นปลาอะไรทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
8: นี่คือรสชาติปลาช่อนระดับตำนาน
9: คนแก่เนี่ยเขาก็ชี้ให้เราดูเขาบอกนี่ไงปลาช่อนแม่ลาแท
8: ้ปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมสมบัติที่คนสิงห์บุรีเคยคิดว่าสูญหายไปกว่า60ปี
6: คนทั่วประเทศมาซื้อเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสของจริงและ
8: ค้นหาความลับของความอร่อยแห่งอดีตที่ยังมีลมหายใจในปัจจุบันคุกคัลเจอร์วันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา10:00 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จับทับ7 Specialist 7 มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมทางไทย PBS

0: ่าพิสูจน์ปลาหมอคางดำเขื่อนลำปาวพบไข่เต็มท้องร้องตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือประมงกาฬสินธุ์เตรียมสแกนพื้นที่สกัดการระบาดพิพัฒน์เร่งแก้น้ำมันรั่วย่านพระราม3สูบแล้ว 22,000 ลิตรนั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการควบคุมมลพิษนี่รับผิดชอบฝ่ายปกครองขึ้นป้ายห้ามบุกรุกสุสานบางคล้าเตรียมขยายผลเบื้องหลังโจเซฟเฮมคันเตอร์และเครือข่ายธุรกิจสุสานต่างชาติ
1: จะเป็นพระเอกเหรอร้องได้นักเอกให้ดูหน่อยดิ
0: ศิลปินดาราตลกร่วมสร้างรอยยิ้มชวนเทพศิรินนท์ดวลแข้งเติมกำลังใจสสจเผยสภาพจิตใจนักเรียนดีขึ้นแล้ว
2: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาชิสละครับ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะภาพของนายแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ออกมาสื่อสารกับคนไข้กรณีที่เกิดความล่าช้าขึ้นในการตรวจรักษาแต่ว่าแสดงออกมาด้วยท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวมีน้ำเสียงค่อนข้างดังนะคะคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็ถูกตั้งคำถามในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเหมาะสมหรือไม่ประเด็นนี้ตั้งเอาไว้สักประมาณ2ประเด็นด้วยกัน
2: ครับ
3: 1เป็นเรื่องการสื่อสารภายในของบุคลากรทางการแพทย
2: ์
3: 2มันเป็นเรื่องของระบบการรักษาพยาบาลเพราะว่าคุณหมอต้องการจะเรียกดูฟิล์มเอ็กซเรย์คนไข
2: ้
3: ซึ่งมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาพยาบาลคร
2: ับวันนี้ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับวันนี้โรงพยาบาลชี้แจง2ประเด็นหลักที่ว่าก็คือเรื่องฐานข้อมูลโดยเฉพาะฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับบอกว่าฐานข้อมูลยังอยู่ครับเข้าได้ทั้งฐานระบบเก่าระบบใหม่แต่ที่สำคัญก็คือความรู้สึกของบุคลากรในโรงพยาบาลนะครับทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลที่ผอ.เน้นย้ำครับว่าต้องทำงานร่วมกัน
4: ให้เราเลยใครจะไปกับผมบ้างเรามีไหมไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปเลยต้องบอกด้วยการที่ที่แล้วว่าเราจะต้องทำต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์ต้องเป็นลบฟิล์มคนไข้เก่าทิ้งทำไมมันต้องด่าก่อนถึงจะได้อะทำอ่ะจะให้ขึ้นไปหาพอมาตอนนี้เลยไหมคาดยังไปร้อยคนนี่แหละขึ้นไปร้องเรียนกันเลยไหมเอาไหมล่ะก่อนที่จะมาถึงชั้นสามเนี่ยประสานกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่ายังไง
2: คลิปเหตุการณ์นี้นะครับเกิดจากแพทย์ครับไม่สามารถเรียกใช้ฟิล์มเก่าได้ทั้งที่มีการประสานเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขนานกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับล่าสุดก็คือเจ้าหน้าที่รับปากจะมาอำนวยความสะดวกในวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้แต่สุดท้ายครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่มาทำให้การตรวจคนไข้ล่าช้านะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องครับพบว่าแพทย์คนนี้เป็นแพทย์ด้านสมองครับส่วนสาเหตุที่แพทย์ออกมาต่อว่าพยาบาลเพราะห่วงว่าคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคทางสมองจะได้รับผลกระทบจากการรอนานนะครับส่วนปฏิกิริยาของคนในสังคมครับแบ่งเป็น2ด้านด้วยกันด้านหนึ่งเนี่ยก็ชื่นชมแพทย์นะครับที่เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไข้ที่ต้องรอนานแต่อีกด้านหนึ่งครับก็ไม่เห็นด้วยกับการที่แพทย์ตำหนิพยาบาลต่อหน้าคนไข้จำนวนมากเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบฟิล์มเอ็กซเรย์ซึ่งไม่ใช่หน้าที่หลักของพยาบาลครับ
3: มีความเห็นจากแพทย์ผ่านเพจดร.ดาร์คค่ะเป็นเพจของนายแพทย์ดุษฎี

0: ดีโชคชัยเจริญศรีแพทย์สาขาอายุรกรรมทั่วไปนะคะตั้งข้อสังเกตเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องผลเอ็กซเรย์ซึ่งมีหลายวิธีนายแพทย์ดุษฎียังตั้งข้อสังเกตเรื่องการชี้แจงของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชผ่านเพจของโรงพยาบาลค่ะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียกดูฟิล์มเก่านายแพทย์ดุษฎีตั้งข้อสังเกตว่าได้มีการสื่อสารกันภายในระหว่างแพทย์และทีมไอทีหรือไม่ทำไมต้องกลายเป็นความรับผิดชอบของพยาบาลและจากคำชี้แจงผ่านเพจของโรงพยาบาลก็มีบุคลากรทางการแพทย์แชร์ข้อสังเกตนี้ออกไปเป็นจำนวนมากขณะที่เมื่อสังเกตดูใต้โพสต์ของโรงพยาบาลนะคะก็มีความเห็นหลากหลายค่ะแต่ทีนี้มีความเห็นหนึ่งระบุบอกแพทย์และพยาบาลนี่เป็นทีมเดียวกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่หน้าที่พยาบาลซึ่งผู้แสดงความเห็นรู้สึกเห็นใจพยาบาลที่ถูกตำหนินอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีพยาบาลหลายคนโพสต์ข้อความต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยเห็นว่าแพทย์แสดงท่าทีที่ดูจะไม่เหมาะสมค่ะ
1: ล่าสุดครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับแถลงข่าวชี้แจงครับบอกว่าข้อมูลคนไข้ไม่ได้สูญหายนะครับตอนนี้โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการย้ายฐานข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่แต่ยังทำไม่เสร็จยืนยันครับว่าบุคลากรของโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งสองระบบทั้งแบบเก่าทั้งแบบใหม่ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากบุคลากรเข้าสู่ช่องทางในการเข้าถึงฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ถูกต้องซึ่งได้มีการสื่อสารภายในเพื่อทำความเข้าใจแล้วครับ
2: คุณหมอก็ตั้งใจดีนะคะคุณหมออยากที่จะตรวจคนไข้แต่ด้วยความที่เราเปลี่ยนมีระบบเก่าแล้วระบบใหม่เราจำเป็นต้องย้ายฐานข้อมูลจากระบบเก่ามาเข้าระบบใหม่แต่อย่างไรก็ตามสามารถดูทั้งใหม่และเก่าได้เลยไม่ได้มีปัญหาในการดูแลภาพเอ็กซเรย์ต่างๆนะคะเพียงแต่อาจจะมีความเข้าใจผิดหรือไม่ใช่เข้าใจผิดคือเข้าไปไม่ถูกก็เลยหาไม่เจอนะคะแต่จริงๆโรงพยาบาลก็มีระบบที่เรียกว่าถ้าเข้าไปไม่ได้เรามีหน่วยงานไอทีที่ให้ปรึกษามีหน่วยงานเอ็กซเรย์ที่จะให้คำปรึกษาหรือบอกได้
1: ส่วนความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นระหว่างแพทย์และพยาบาลนะครับผอ.โรงพยาบาลในฐานะที่เป็นแพทย์คนหนึ่งได้กล่าวขอโทษครับและย้ำว่าบุคลากรทุกคนต้องทำงานเป็นทีมครับ
2: การตอบสนองนะคะเพราะเราทำงานด้วยกันหลายวิชาชีพวิชาชีพก็คือมีนักพยาบาลมีเอ็กซเรย์มีช่วยผู้ช่วยเหลือคนไข้มีวิชาชีพเยอะมากการทำงานของหมอหรือทำงานโรงพยาบาลทำงานเป็นทีมค่ะแต่ว่าออกก็ได้คุยกันเมื่อเช้าแล้วก็บอกจิ้มว่าในฐานะที่บอกเป็นแพทย์ก็ขอโทษในฐานะแพทย์แล้วก็คิดว่าเรายังไงเราก็หนีกันไม่พ้นอ่ะเราต้องทำงานร่วมกัน
0: นายแพทย์สนั่นวิสุทธที่ศักชัยที่ปรึกษาผอ.โรงพยาบาลสิริราชมองว่ากรณีนี้ไม่ใช่ปัญหาเชิงระบบแต่น่าจะเป็นมิติเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานพยาบาลไม่ได้มีหน้าที่หลักเรื่องฟิล์มเอ็กซเรย์แต่อาจจะช่วยประสานงานได้ค่ะแพทย์เมื่อเรียกใช้ฟิล์มไม่ได้ทั้งที่เป็นสิ่งที่ควรจะมีแล้วเกิดความไม่พอใจก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแต่โจทย์ของเรื่องนี้คือการแสดงออกด้วยท่าทีที่เหมาะสมและต้องคำนึงถึงเรื่องความกดดันของทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะทางแพทย์และพยาบาลเมื่อต้องรับมือกับคนไข้จำนวนมากค่ะ
3: ก็คือต้องดูว่าณเวลานั้นเนี่ยมันมีความกดดันอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะเพราะถ้าบอกว่าสมมตินะดูคนไข้หนักนะครับแล้วเรากำลังรอเอ็กซเรย์เพื่อตัดสินเนี่ยหมอเนี่ยอยู่ภายใต้ภาวะกดดันเนาะซึ่งแบบเนี้ยอารมณ์มันก็จะเสียหรือฉุนเฉียวได้ง่ายเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนไข้เป็นอะไรไปมันต้องเร่งหน่อยแต่ผมไม่รู้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคือมันฟรัสเตรตคือมันรู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าเฮ้ยจะมันจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อตัดสินอะไรบางอย่างก็อยากจะได้เร็วนะซึ่งโดยปกติระบบโรงพยาบาลก็รีเควสหรือคุยกันได้นะแต่จะต้องคุยกับทางเอ็กซเรย์โดยตรงนะครับซึ่งปกติเนี่ยหมอก็คุยได้พยาบาลก็คุยได้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าหมอเนี่ยอาจจะมีคนไข้เยอะก็อาจจะรู้สึกว่าต้องวานให้คนอื่นช่วยแต่ก็ต้องเห็นใจอย่างนึงนะถ้าหมอคนไข้เยอะแล้วพยาบาลก็คนไข้เยอะด้วยนะ
4: ครับ
3: ไปด้วยกัน

0: เรื่องถึงรัฐมนตรีครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าข้อมูลคนไข้ของโรงพยาบาลไม่ได้หายครับแต่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบและปัญหาเนี่ยเกิดจากการสื่อสารภายในไม่ชัดเจนนายพัฒนาบอกว่าขออภัยประชาชนที่รอรับบริการครับซึ่งรอนานและไม่ได้รับความสะดวกโดยฝากถึงแพทย์และพยาบาลให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าใจว่าการให้บริการมีความกดดันและความเครียดสูงครับนายพัฒนาเนี่ยพูดว่าบุคลากรที่ทำงานร่วมกันเหมือนลิ้นกับฟันย่อมมีโอกาสกระทบกระทั่งกันบ้างแต่อยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดคุยและจับมือเดินหน้าไปด้วยกันครับ
1: แต่ทุกท่านนะครับไม่ใช่เพียงแต่ผมคนเดียวผมเชื่อว่าท่านผู้บริหารทุกท่านเองนะครับอย่างท่านปลัดก็ดีท่านอธิบดีท่านรองปลัดทุกคนเองก็เข้าใจนะครับแล้วก็ก็ต้องขออภัยประชาชนมาณที่นี้นะครับส่วนในเรื่องของบุคลากรนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ก็ต้องบอกว่าผมว่าลีกับมันนะครับก็ต้องไปที่ท่าอาสันกันนะครับเข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับ
2: 1สัปดาห์หลังจากโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติค่ะครูและนักเรียนส่วนใหญ่ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นผ่านการประเมินของสสจ.นะคะสังเกตดูจากรอยยิ้มของน้องนักเรียนที่ปรากฏบนภาพที่อยู่ด้านหลังเรา2คน
0: ครับ
2: วันนี้เริ่มยิ้มออกแล้วค่ะจริงๆการผ่านเหตุการณ์ที่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่การจะทําให้ทั้งครูและนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้อย่างปกตินี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งวันนี้ทางโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับครูและนักเรียนให้พวกเขาได้ผ่อนคลายมากขึ้นนำทีมโดยคนนี้ค่ะหม่ำจกมกค่ะ
3: ไอ้ข้างหลังเขาจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องสนใจ
2: ความจริงแค่เดินขึ้นเวทีเนี่ยเสียงกรี๊ดก็ดังลั่นแล้วค่ะสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆได้แล้วนะคะนี่เป็นช่วงเวลาที่กำลังพูดคุยหยอกล้อกับนักเรียนก็สร้างความผ่อนคลายแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะได้ไม่น้อยเลยค่ะนี่เป็นความตั้งใจของคุณหม่ำจกมกหรือเพชรทายวงคำเหลาศิลปินตลกที่มาร่วมกิจกรรมคืนรอยยิ้มให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหลังเปิดเรียนตามปกติมาได้1สัปดาห์แล้วค่ะ
3: ก็มาสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆนะครับที่เทพศิรินทร์นะครับบ้านผมที่ฝั่งตรงข้ามเองก็อยู่ใกล้ๆนี่ครับก็อยากให้เด็กมีรอยยิ้มนะครับหลังจากที่ผ่านเรื่องราวที่มันหดหู่มาแล้วก็คงจะมาสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆนะครับให้เด็กมีรอยยิ้มมีความสุขครับน้องก็คงหน้าตาลื่นเลื่องขึ้นโอเคมันก็ผ่านเรื่องเลวร้ายมาแล้วก็โอเคครับวันนี้ก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจทุกๆฝ่ายทุกๆคนนั่นแหละครับวันนี้ก็อยากให้เด็กๆมีความสุขกันครับ
0: นี่ครับกระโดดกันสนุกเลยเพลงเล่นของสูงของ Big S นะครับถูกนำมาร้องบนเวทีครับสร้างความผ่อนคลายให้กับนักเรียนนะครับหลายคนร้องตามได้เห็นไหมอันนี้ Gen C Gen Alpha Gen Alpha นะ
2: ค่ะเพลงเก่านะเล่นของสูงนี่เพลงร็อกยุค 2000 เพลงชาติของคนตกหลุมรักอะค่ะคุณทันนี
0: ่ยุคผมกำลังโตเลยเห็นไหมน้องๆเขายังเต้นได้อยู
2: ่แล้วคุณเคยใช้เพลงนี้ส่งที่ไหนป่ะ
0: ไม่แน่ไม่มั่นใจแต่ร้องได้แน่นอนนะครับวันนี้น้องๆโยกอย่างพลิ้วท่านผู้ชมโยกตามจังหวะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับมาเติมความสุขให้น้องๆได้โยกได้กระโดดคลายเครียดกันแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับนั่นก็คือฟุตบอลการกุศลสร้างความสนุกสนานความสามัคคีนะครับระหว่างทีมเทพนนท์แล้วก็สตาร์ไรเดอร์ครับนำโดยโอ้นี่ยุค8090นี่แล้วฮะนำโดยพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดนะฮะแล้วก็แจ๊บนายเพ็ญเพชร
2: เพ็ญกุล
0: มีลีซอนี่น้องๆเขารู้จักไหมนะแต่รุ่นเรารู้จักแน่นอนนะครับธีรเทพวิโนไทยครับอันนี้ก็เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับแต่ช่วงเช้าก็มีกิจกรรมฮิวใจครับเป็นกิจกรรมทางศาสนานะครับการทำบุญสถานศึกษาเรียกขวัญศรัทธากลับสู่ดวงใจบริเวณลานพระบรมราชินยานุสาวรีสมเด็จพระเทพศิรินทร์ขออภัยครับสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินีนะครับโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสิรินนท์นะครับมีครูเข้าร่วมพิธีเป็นการทำบุญเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจครับตอนนี้ยังไม่มีครูคนไหนนะครับที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายโรงเรียนส่วนนักเรียนมีบางส่วนครับที่ยังมีความกังวลจึงปรับให้นักเรียนกลุ่มนี้เรียนออนไลน์ชั่วคราวจนกว่าสภาพจิตใจจะดีขึ้นครับ
4: ของครูเนี่ยนะฮะเท่าที่ได้ข้อมูลจากผอ.นะฮะว่ายังไม่มีว่ากำลังใจดีเปี่ยมกันทุกคนนะฮะสำหรับครูมีจิตวิญญาณพร้อมจะสอนหนังสือให้ลูกๆทุกคนเหมือนเดิมแต่ของนักเรียนเนี่ยเท่าที่ได้ข้อมูลจากผอ.นะฮะว่ายังมีนักเรียนอยู่บางคนที่มีความรู้สึกกังวลอยู่แต่ไม่เยอะนะฮะประมาณหลัก10กว่าคนที่ขอเรียนแบบออนไลน์ไปก่อนนะฮะทางโรงเรียนก็จัดให้นะฮะแล้วก็มีเป็นออนไลน์ผสมออนแฮนด์คือมีใบงานนะฮะมีการบ้านอะไรต่างๆให้ไปทำแล้วก็ส่งกลับมา
2: ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่าตอนนี้ยังมีครูบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในสภาวะความเครียดรวม45คนนะคะเนื่องจากยังปรับตัวไม่ได้เพราะว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงแต่ว่าส่วนใหญ่ร้อยละ95พบว่ามีสภาพจิตใจเป็นปกติโดยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนโรงพยาบาลศรีธัญญาได้ร่วมกันประเมินอย่างต่อเนื่องและให้การดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาที่โรงเรียนได้ตามปกติค่ะนอกจากนี้โรงเรียนยังคงมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนะคะโดยนักเรียนต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนทั้งการตรวจสัมภาระสแกนโลหะและสแกนใบหน้าค่ะ
0: เป็นปัญหายืดเยื้อมานานนะครับความขัดแย้งสำหรับนักศึกษาบางกลุ่มของ2สถาบันก็คืออุเทนถวายแล้วก็ปทุมวันครับตอนนี้ทางรัฐมนตรีอวนะครับอาจารย์เชนยศชนันครับสั่งให้3เดือนนี้ห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่นะครับจนกว่าอุเทนถวายจะย้ายพื้นที่เสร็จขณะที่ปทุมวันก็อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่เหมือนกันครับการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาหรือว่าอวนะครับกับรองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรวมถึงตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและตำรวจวันนี้ทุกคนมีสีหน้าที่ไม่เคร่งเครียดนะครับศาสตราจารย์ยศชนันครับย้ำว่าเป้าหมายของการหารือเพื่อหาแนวทางในการสร้างความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทั้งสยามและปทุมวันซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจแล้วก็แลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวครับทุกฝ่ายในที่ประชุมนะครับเห็นชอบร่วมกันใน4มาตรการคือหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนครับจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวของทั้ง2สถาบันโดยจะวางรูปแบบการเรียนการสอนไม่ให้กระทบกับผู้เรียนครับอาจใช้เวลามากกว่า3เดือนจนกว่าจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่ของวิทยาเขตอุเทนถวายเสร็จโดยมอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเร่งจัดพื้นที่ใหม่ให้กับอุเทนถวายนะครับส่วนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันต้องเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการเปลี่ยนผ่านเหมือนกันครับถ้าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกโดยให้ทำตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างน้อย3เดือนครับปัจจุบันครับพื้นที่ที่อุเทนถวายใช้อยู่จุฬายืนยันจะใช้เป็นพื้นที่นวัตกรรมนะครับแล้วก็คงไว้ซึ่งปรัชญาดั้งเดิมของอุเทนถวายจะไม่นำไปใช้ด้านการค้าหรือพาณิชย์แน่นอนพร้อมจะตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่มีทุกสถาบันร่วมกันดูแลรวมถึงมีตำรวจเข้าดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดครับย้ำว่าจะออกคำสั่งภายในวันนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทและจะดูแลคุณภาพของผู้เรียนทุกคนครับ
5: หลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนนะครับโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนะครับของทั้ง2สถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนนะครับเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้ง2สถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
2: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง2สถาบันกระทบต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวอย่างมากค่ะจึงจำเป็นต้องสร้างความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่

0: เนี่ยในเรื่องของปัญหาที่จะมาเนี่ยไม่น่าจะมีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับย้ำนะครับว่าช่วงนี้ไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านจะเสร็จสิ้นจะจัดตำรวจครับเข้าไปดูแลความปลอดภัยที่ย่านสยามแล้วก็ปทุมวันอย่างเข้มงวดครับ
2: ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าการถกร่างกฎหมายงบประมาณปี70คงจะไม่จบในวันนี้ไม่สามารถจะลงมติกันได้ในวันนี้นะคะนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตจากฝากฝั่งของฝ่ายค้านว่ารัฐบาลกำลังเดินเกมในการยื้อเวลาออกไปหรือไม่ไม่สามารถจบในวันนี้ก็ทำให้วาระปกติที่จอรออยู่อาจจะถูกเลื่อนออกไปซึ่งวาระปกติที่รออยู่ก็สำคัญทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาดับไฟใต้ทั้งเรื่องของการรับทราบผลการปฏิบัติงานของกกต.นะคะการนำรัฐบาลโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติออกมาปฏิเสธยืนยันบอกไม่มีขบวนการสกัดส.ส.พรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายวาระรับทราบรายงานผลปฏิบัติงานของกกต.ล่ะค่ะ อีกประเด็นนึงที่ถูกจับตาก็คือการลงมติของส.ส.พรรคกล้าทำนะคะว่านั้นอาจจะกำลังแสดงสัญญาณอะไรบางอย่างในการเดินหน้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ค่ะ
3: ไปถามท่านนายกไม่มีความเห็นอะไรเลย
2: ก็เลยไปถามเรื่องนี้กับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการทำทีเป็นกระซิ
1: บ
2: แต่นายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ตอบคำถามสั้นๆล่ะค่ะบอกก็ต้องไปถามนายกรัฐมนตรีก่อนจะบอกว่าส่วนตัวไม่มีความเห็นค่ะหลังจากถูกถามว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังดึงพรรคกล้าธรรมมาร่วมรัฐบาลหรือไม่เนื่องจากร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์ในลักษณะก็ไม่ได้ปิดทางในการมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยไม่เพียงแต่นายพิพัฒน์ที่ปฏิเสธจะพูดถึงกระแสน้ำเงินดึงเขียวทีมข่าวลงตรวจสอบข้อมูลไปยังแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายคนต่างก็ปฏิเสธแล้วก็ย้ำว่าดีลนี้มีนายอนุทินนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นล่ะค่ะที่จะชี้แจงได้เว้นแต่จะถามถึงความเป็นไปได้ก็ยอมรับว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อสมการลงตัวค่ะ
1: กระแสนี้ครับกำลังเป็นที่สังเกตนะครับบอกว่าอาจจะมาจากวงในการพูดคุยของพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่นายกจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศนะครับทางหนึ่งก็จับมือกันแน่นพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจเพราะไม่ต้องการให้ค่ายสีแดงปันใจไปสนับสนุนใครครับเพื่อล้มระบอบสีน้ำเงินจะด้วยกำลังทุนหรือว่ามวลชนก็ตามครับแต่อีกทางหนึ่งก็ยังต่อสายสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคกล้าทำครับอาจเป็นเพราะไม่ต้องการให้เขียวจับกับแดงและจากท่าทีของร้อยเอกธรรมนัสพูดในลักษณะทีเล่นทีจริงในกรณีที่นายอรรถกรศิริรัตทยากรเนี่ยไปควงแขนจับมือกับนายภราดรปริศนานันทกุลครับนั่นก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับแม้จะเตรียมการซักฟอกกันอยู่แต่ก็เลือกเป็นพรรคร่วมรัฐบาลย่อมดีกว่าเป็นฝ่ายค้านครับ
2: ไม่ต่างจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณปี70ล่ะค่ะที่กำลังถูกคาดการณ์กันว่าอาจจะต้องขยายเวลาการพิจารณาการอภิปรายออกไปจาก3วันเป็น4วันโดยประธานวิปรัฐบาลปฏิเสธเหตุผลที่จะถ่วงเวลาเพื่อเลื่อนการพิจารณารายงานของกกต.วันพรุ่งนี้ค่ะ
4: เราแสดงความชัดเจนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะครับว่าเราอยากจะให้เวลาในการติดตามนะครับในการสอบถามของเพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับและอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เลยครับเวลาที่ผมได้สรุปไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยมาดึงเวลาของฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าเราตั้งใจแล้วก็ดึงเกมเพื่อที่จะให้มันเป็น3วัน4วันนะครับเราก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเวลาที่ผ่านมาของทั้ง2วันเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยใช้ในการซักถามอภิปรายซะเป็นส่วนใหญ่
2: เช่นเดียวกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันค่ะบอกเป็นการเปิดกว้างอยู่แล้วค่ะสำหรับการอภิปรายและพิจารณาร่างงบประมาณปี70เพื่อให้ส.ส.นั้นได้อภิปรายสะท้อนปมปัญหาของประชาชนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมยืนยันไม่มีกระบวนการสกัดการอภิปรายของส.ส.ของพรรคละค่ะส่วนกรอบเวลาของวิป2ฝ่ายก็คือรัฐบาลและฝ่ายค้านตกลงกันเอาไว้ในการพิจารณาอภิปรายร่างกฎหมายงบประมาณปี70เอาไว้7-9 กันยายนก่อนจะลงมติเห็นชอบและส่งให้วุฒิสภาพิจารณาอภิ

0: ายในวันที่10กันยายนนะคะแต่ว่าจนถึงเวลานี้ขณะนี้มันสอเขาจะต้องขยายเวลาเพิ่มอีก1วันข้อสังเกตมีอยู่ว่าการขยายเวลาพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณก็เพื่อจะเลื่อนวาระการประชุมสภาวันพรุ่งนี้ออกไปอีก1สัปดาห์นั่นก็คือวาระที่ค้างอยู่นะคะเรื่องยติสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และวาระรับทราบรายงานผลปฏิบัติงานของกกต.ปี67และ68ซึ่งเป็นไปได้ค่ะว่าสส.พรรคฝ่ายค้านอาจจะอภิปรายในลักษณะซักถามประเด็นหัวเลือกสว.ก็อาจจะกลายเป็นการกดดันกกต.รวมถึงขยายปมร้อนทางการเมืองค่ะเมื่อไทม์ไลน์ในสภามันต่อเนื่องกันกับความเคลื่อนไหวนอกสภาเพื่อกกต.ในสุดสัปดาห์นี้ก่อนกกต.จะนัดประชุมลงมติส่งหรือไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวันที่14กันยายนค่ะ
1: ยื้อจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามกับคุณยานีไหว้ครูนะครับมาตราเดียวของกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาในการอภิปราย6ชั่วโมงแล้วเนี่ยแหละฮะเขาถึงคาดการณ์กันว่า3วันอาจจะไม่จบอาจจะต้องเป็น4วันและวันที่4มันก็จะไปกระทบกับไทม์ไลน์ที่จะต้องพิจารณารายงานของกกต.ซึ่งฝ่ายค้านตั้งป้อมเอาไว้แล้วจะอภิปรายเรื่องของการหัวเลือกสว.นะครับติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณยานีไหว้ครูครับ
2: โดยในการอภิปรายในช่วงเย็นของพรรคประชาชนก็เสิร์ฟออเดิร์ฟนะคะโดยมีการอภิปรายตัดงบของกระทรวงยุติธรรมและเชื่อมโยงเกี่ยวกับคดีหัวสวค่ะนี่อาจจะเป็นเกมการแก้เกมสวนกลับของพรรคประชาชนที่เตรียมแผนเอาไว้ซึ่งนอกจากจะอภิปรายผ่านงบของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ยังมีโอกาสอภิปรายงบขององค์กรอิสระอีกครั้งนึงค่ะการพิจารณางบประมาณปี2570ในวันที่3ก็ยังคงเป็นไปด้วยความล่าช้าค่ะเพราะใช้เวลานานเกือบชั่วโมง6ชั่วโมงค่ะสำหรับการพิจารณางบของกระทรวงมหาดไทยเพียงมาตราเดียวภายใต้ข้อสังเกตของฝ่ายค้านว่าจะเป็นเกมยื้อเพื่อสกัดไม่ให้พรรคประชาชนนั้นพิจารณารายงานประจำปีของสำนักงานกกต.ที่อยู่ในวาระการประชุมพรุ่งนี้หรือไม่ค่ะส่วนการอภิปรายงบของกระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่ความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เรื่องของเสื้อเกาะกันกระสุนซอฟแวร์เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือโครงการใหญ่ๆที่ใช้งบประมาณหลักร้อยล้านบาทหรือการตั้งงบของกรมพัฒนาชุมชนเกือบ 1,000 ล้านบาทค่ะโดยกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ได้ชี้แจงสุดท้ายที่ประชุมก็ลงมติตามกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ปรับแก้ค่ะส่วนในช่วงเย็นค่ะเข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงยุติธรรมช่วงหนึ่งนางสาวรักชนกศรีนอกก็อภิปรายงบของกรม DSI ค่ะโดยหยิบยกว่ามีการขาดแคลนอุปกรณ์บุคลากรที่ตรวจสอบเส้นเงินโดยเฉพาะการตรวจสอบคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากคดีหัวสว.ภายใต้ข้อสังเกตว่านี่เป็นเกมรับมือของฝ่ายค้านที่ไม่สามารถอภิปรายคดีหัวสว.ได้โดยไม่ต้องรอการอภิปรายรายงานกกต.ค่ะแต่ก็มีซีกฝั่งรัฐบาลลุกขึ้นประท้วงอยู่ค่ะ
3: ถ้าท่านปิยะรักษกุลขึ้นมาครอง
4: ท่านรักชนกครับไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับนะครับ
3: ใช่ค่ะท่านประธาน
4: ท่านระวังนิดนึงครับ
3: ถ้านะคะอธิบดี DSI คนใหม่เนี่ยได้ดำรงตำแหน่งแล้วสิ่งที่ฉันมีความกังวลเป็นอย่างมากเลยก็คือข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยใน DSI ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะหลายๆท่านในสภาแห่งนี้อาจจะยังไม่ทราบพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ทราบดิฉันก็พูดให้ฟังไว้เลยแล้วกันใน DSI นะคะตอนนี้ถ้าใครที่ไม่ได้ขายตัวไม่ได้ขายวิญญาณ
5: ท่านประธานครับ
3: รับใช้ระบอบสีน้ำเงิน
5: ประท้วงท่านประธานครับ
3: กำลังโดนไล่ล่าอย่างหนัก
4: ท่านรัชนกมีผู้ประท้วง
3: แบบเบาๆเนี่ย
4: มีผู้ประท้วงครับเชิญครับท่านร่มธรรม
5: ท่านประธานครับร่มธรรมคำนุรักษ์ครับภูมิใจไทยครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับท่านประธานต้องควบคุมนะครับเริ่มออกนอกประเด็นไปไกลแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านประธานต้องพิจารณาให้ท่านสมาชิกกลับเข้ามาอยู่ในประเด็นงบประมาณวาระ2ของมาตราที่เกี่ยวข้องครับ
2: และหลังจากวิปรัฐบาลลุกขึ้นชี้แจงเวลาการลงชื่ออภิปรายในวันนี้และขอความร่วมมือสสค่ะในการประหยัดเวลาและกระชับเนื้อหาทำให้วิปฝ่ายค้านลุกขึ้นหารือและยอมรับค่ะหากจะต้องขยายเวลาการพิจารณางบออกไปอีก1วันพร้อมเสนอแนะทางเลือกให้ประธานสภาเลือกค่ะระหว่างจะพิจารณาต่อในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้แล้วพรุ่งนี้พิจารณาตามวาระเดิมที่กำหนดไว้ก็จะมียติด่วนด้วยวาจาเรื่องสถานการณ์ใต้กับรายงานการปฏิบัติงานของกกต.หรือจะพิจารณางบประมาณต่อในวันพรุ่งนี้แล้วก็ยกเลิกกำหนดการเดิมที่นัดประชุมเอาไว้พร้อมกับเรียกร้องรัฐบาลค่ะว่าไม่ต้องเจรจาถอนชื่อหรือกระชับเวลาในการอภิปรายแต่ขอประธานนั้นใช้บรรทัดฐานในการดำเนินการประชุมในแบบเดียวกัน
6: แต่ผมอยากจะย้ำบรรทัดฐานครับคือการแปรยติการสงวนความเห็นและการอภิปราย

0: ในมาตราที่มีการแก้ไขเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านประธานไม่สามารถห้ามได้บรรทัดฐานที่2ครับใน2วันที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ครับคือท่านประธานใช้บรรทัดฐานว่าหากท่านสมาชิกต้องการจะอภิปรายกี่นาทีก็ให้ลงไว้เท่านั้นสูงสุดที่ผมเห็นก็คือ15นาทีครับบางท่านที่ไม่ได้แปรยติเลยลง15นาทีก็มีนะครับฝั่งผมสงวนความเห็นเป็นกรรมาธิการเนี่ยลงแค่5นาทีก็มีนะครับดังนั้นผมขอแค่บรรทัดฐานเดิมครับและถ้าต้องต่อวันพรุ่งนี้และมันจะต้องไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งของวันพรุ่งนี้หรือต้องไปต่อวันศุกร์ก็เป็นไปตามนั้นครับ
1: และล่าสุดค่ะที่ประชุมสภาอยู่ระหว่างการพิจารณางบของกระทรวงแรงงานมาตรา22จากทั้งหมดมี41มาตราค่ะและล่าสุดก็ได้รับคำยืนยันจากนายพระดอนปิศานันทกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ค่ะว่าจะมีการขยายเวลาพิจารณาพรุ่งนี้อีก1วันค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีครับ
3: ชัดเจนแล้วนะคะว่ารัฐบาลอนุทินไฟเขียวให้กองทัพเรือเดินหน้าโครงการเรือฟริเกตมูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาทนะคะส่วนที่หลายฝ่ายต้องการคำตอบอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องหลักเกณฑ์เหตุผลที่สุดท้ายแล้วเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนของเกาหลีใต้ให้เป็นผู้ชนะการคัดเลือกกองทัพเรือบอกว่าจะแถลงชี้แจงวันที่18กันยายนนี้หลังครบกำหนดอุทธรณ์7วันค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือเตรียมแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนสัญชาติเกาหลีใต้ได้รับโครงการจัดหาเรือฟริเกต1ลำวงเงินงบประมาณ 16,730 ล้านบาทวันที่18กันยายนนี้หลังครบกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมาย7วันโฆษกกองทัพเรือบอกว่ากองทัพเรือจะเปิดเผยผลการพิจารณาคัดเลือกอย่างเป็นทางการพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์และเหตุผลค่ะโดยเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกรวมถึงประโยชน์ที่กองทัพเรือและประเทศไทยจะได้รับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาขณะที่หลายฝ่ายกำลังจับตาโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือหลังประกาศให้บริษัทฮันวาโอเชียนสัญชาติเกาหลีใต้เป็นผู้ชนะการคัดเลือกนะคะก็นำมาสู่การตั้งข้อสังเกตทั้งเรื่องคุณภาพของเรือลำก่อนหน้าขั้นตอนการสื่อสารต่อสาธารณชนแล้วก็เรื่องความชัดเจนในการประเมินภัยคุกคามทางทะเลค่ะ
2: นายสุขสมหิรันพันธ์ครับบรรณาธิการด้านความมั่นคง Defense Info นะครับตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าบริษัทฮันวาโอเชียนหรือชื่อเดิมก็คืออู่แดวูครับจะได้เปรียบในฐานะผู้ต่อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชอันนี้ก็คือเรือฟริเกตลำล่าสุดนะครับที่เรามีซึ่งใช้แบบและโครงสร้างใกล้เคียงกันแต่ที่ผ่านมาครับเรือหลวงภูมิพลเจอปัญหาบกพร่องทางเทคนิคแล้วก็ต้องนำส่งกลับไปแก้ไขที่เกาหลีใต้มากกว่า1ครั้งประเด็นนี้เนี่ยทำให้เกิดคำถามครับว่าการตัดสินใจเลือกอู่เดิมเป็นความพยายามที่จะประนีประนอมเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องเดิมของเรือลำแรกหรือไม่ขณะเดียวกันหลักนิยมของกองทัพเรือต้องการเรือรบในชั้นเดียวกันอย่างน้อย2ลำเพื่อจัดสรรวงรอบในการซ่อมบำรุงนะครับแต่การที่เรือลำแรกเจอปัญหาทางเทคนิคยิ่งเป็นประเด็นที่กองทัพเรือต้องชี้แจงให้ชัดครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนะครับก็คือกระบวนการคัดเลือกและการประกาศผลซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบมากกว่า10,000ล้านเป็นโครงการแรกๆครับที่ไม่มีการแถลงข่าวประกาศผลต่อสาธารณชนก่อนนำไปสู่การเข้าสู่การตัดสินใจของฝ่ายการเมืองและนัดแถลงข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการในวันที่18กันยายนนี้ครับ
4: ส่วนของภาคสังคมเนี่ยคงไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีผลในแง่กฎหมายแล้วตอนนี้ทุกอย่างคือไฟเขียวที่จะเข้าสู่การลงนามสัญญาอย่างเต็มรูปแบบก็จะมีแต่ในประเด็นข้อกฎหมายคือถ้ากรณีของอู่อีก4อู่ที่เป็นผู้เข้าร่วมเงินขังในครั้งนี้ไม่ยื่นประท้วงจากที่เราได้ส่งจดหมายเพราะว่าจดหมายแสดงผลการตัดสินใจเนี่ยจะต้องส่งให้อู่ทั้ง5อู่รวมทั้งฮันวาด้วย
2: นายสุขสมครับบอกว่าโจทย์สำคัญของการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ของกองทัพก็คือการประเมินและก็ฉายภาพภัยคุกคามทางทะเลในอีก 10-20 ปีข้างหน้านะครับฉายให้เห็นครับว่าสังคมจะเห็นอะไรเช่นเดียวกับกองทัพอากาศนะครับเคยชี้แจงในเรื่องของการซื้อเ

0: เรือรบกริปเพน EF ทั้งนี้ในขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและการปราบเรือดำน้ำครับเป็นจุดอ่อนของกองทัพเรือจากการขาดแคลนอากาศยานปราบเรือดำน้ำรุ่นใหม่นานกว่า20ปีถ้าประเทศคู่ขัดแย้งในภูมิภาคมีการเสริมกำลังเรือดำน้ำกองทัพเรือต้องตอบคำถามให้ได้นะครับว่าเรือฟริเกตลำใหม่มูลค่า10,000 ล้านบาทเนี่ยมีคุณสมบัติและเทคโนโลยีเพียงพอรองรับและปิดจุดอ่อนทางยุทธการได้จริงหรือไม่ครับ
1: อีกคนหนึ่งที่กำลังจับตาและตั้งข้อสังเกตนะคะก็คือฝ่ายค้านค่ะนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนยอมรับถึงการติดตามรวบรวมข้อมูลโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือโดยเฉพาะการตรวจสอบรายละเอียดเมื่อมีการเปิดเผยร่างสัญญาว่าเงื่อนไขที่บริษัททันวาเสนอมามีความถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเศรษฐกิจของประเทศไทยจริงหรือไม่ส่วนข้อสังเกตที่เป็นประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสการเปิดกว้างในการแข่งขันโดยมีบริษัทยื่นซองประมูลรวมทั้งสิ้น5บริษัทจนเหลือคนที่ผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียวเนี่ยนะคะประเด็นนี้มองว่ายังเป็นเพียงข่าวลือที่ต้องรอการยืนยันและเดี๋ยวต้องฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกองทัพเรืออีกครั้งนึงก่อนจะตัดสินใจค่ะว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่กรอบการอภิปรายตรวจสอบในสภาหรือไม่ค่ะ
0: วันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการชุดหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นก็คือคณะกรรมการควบคุมมลพิษนะครับเป็นการประชุมครั้งแรกมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกนั่งหัวโต๊ะคุมการประชุมนี้บทบาทสำคัญของคณะกรรมการชุดนี้คืออะไรและทำไมวันนี้นายพิพัฒน์ต้องลงพื้นที่ไปดูจุดน้ำมันรั่วนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำครับเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันหลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วบริเวณจุดท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนถนนเชื้อเพลิงนะครับเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวเขตคลองเตยกับยานาวาครับนายพิพัฒน์เนี่ยพูดถึงการประชุมนัดแรกในการดูแลควบคุมมลพิษทางน้ำซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมนะครับที่จากนี้จะขอต่ออายุโดยทำเรื่องไปยังสำนักนายกอีก2ปีแล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญครับก็คือการตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านโดยจะมีการนัดประชุมอีกครั้งในอีก3เดือนข้างหน้าครับ
2: วันนี้เรามีตั้งคณะอนุเข้ามาในหลายๆด้านใน3ด้านนะครับซึ่งจากอนุเหล่านี้จะเข้ามาพิจารณาถึงค่าตอบแทนเอาว่าในส่วนต่างๆนะครับว่าใครจะเป็นประธานในคณะอนุใดการเผชิญเหตุการตั้งค่าตอบแทนหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรามีประธานอนุซึ่งหลังจากที่มีการตั้งเสร็จเรียบร้อยองค์ประกอบเป็นอย่างไรก็จะมีการนำเข้าประชุมในครั้งต่อไปถึงจะออกมาเป็นรูปลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับวันนี้เราเพียงแต่ยกเป็นตุ๊กตาขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: นายพิพัฒน์พูดถึงการประสานงานกับทางกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันที่รั่วไหลค่ะโดยเฉพาะสาเหตุของการรั่วไหลและหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบพร้อมตรวจสอบว่าน้ำมันที่รั่วไหลมีการไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดินหรือไม่นะคะถ้าลงสู่ชั้นใต้ดินเดี๋ยวจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานและกรุงเทพมหานครก็ต้องเข้าไปกำกับดูแลพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครหลังพบการสร้างตึก Data Center และการกักตุนน้ำมันถึง 200,000 ลิตรถึงการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยขึ้นก่อนจะบอกว่าถ้าเกิดการรั่วไหลของปิโตรเลียมหรือสารเคมีและก่อให้เกิดอันตรายรวมถึงความเสียหายด้วยก็ต้องการให้มีการตรวจสอบนะคะกำชับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: หลังการประชุมครับนายพิพัฒน์นะครับลงพื้นที่ไปกับผู้ว่ากทม.ครับไปตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำนะครับมีประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งครับนายพิพัฒน์เนี่ยพูดถึงการตรวจสอบสาเหตุที่น้ำมันรั่วนะครับบอกว่าตอนนี้สั่งให้เปิดหน้าดินตรวจสอบจุดรั่วแล้วก็สั่งให้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อจนกว่าจะซ่อมเสร็จครับ
3: สาเหตุตอนนี้เรายังไม่กล้าที่จะประมาณการนะครับว่ามันรั่วซุงเกิดจากอะไรแต่จะฟังจากที่ผู้บริหารท่อเมื่อ2ปีที่แล้วได้มีการเทสทั้งหมดแล้วนะครับก็ท่อยังอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ดีเพราะฉะนั้นเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเปิดหน้าดินดูก่อนให้รู้ถึงสาเหตุว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการทรุดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งวันนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านผู้ว่าคงจะตอบอะไรใครไม่ได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรจนกระทั่งเมื่อ

0: ิดหน้าดินลงไปแล้วถึงจะสามารถตอบได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
1: สาเหตุเนี่ยยังตอบไม่ชัดครับแต่ที่คุณพิพัฒน์ตอบอย่างชัดเจนก็คือคนที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเจ้าของท่อครับเบื้องต้นทราบว่าเป็นจอยเวนเจอร์นะครับก็คือเป็นบริษัทร่วมค้าหลายบริษัทด้วยกันครับ
2: คุณพิพัฒน์พูดชัดเจนแล้วว่าต้องหาคนรับผิดชอบนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดเกิดเหตุค่ะจุดที่น้ำมันรั่วย่านพระราม3นะคะและพูดชัดสั่งการให้2บริษัทที่เป็นเจ้าของระบบท่อรับผิดชอบแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่และเร่งเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ค่ะรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาโดยขุดค้นพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วนะคะพร้อมสั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดเข้ามารับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะนอกจากนี้นายเอกนัทได้สั่งการให้ทั้ง2บริษัทดำเนินการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนายเอกนัทตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดโดยประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมนะคะตรวจสอบพบจุดรอยรั่วครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ค่ะโดยบอกว่ากระทรวงพลังงานจะติดตามแก้ไขและฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที
1: ่เรื่อง Data Center กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมนะครับโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือแม้กระทั่งชุมชนผู้คนที่ได้รับผลกระทบครับวันนี้มีความเห็นจากกรรมาธิการพลังงานของสว.นะครับที่เห็นด้วยว่าไทยควรจะผลักดันให้มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ Data Center ในประเทศไทยครับนายพรเพิ่มทองศรีประธานคณะกรรมาธิการการพลังงานของวุฒิสภาครับแถลงข่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับโครงการศูนย์ข้อมูลดิจิทัลในประเทศไทยครับย้ำว่าไทยเนี่ยควรส่งเสริมให้เกิดการลงทุน Data Center นะครับเพื่อสร้างงานรายได้ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การลงทุนขนาดใหญ่ต้องควบคู่ไปกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและความเป็นธรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศครับ
3: นั้นนี่อยากจะขอยืนยันกับพี่น้องชาวไทยนะฮะพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาตื่นตระหนกนะฮะเราศึกษาเราหาความรู้ให้แน่ชัดว่าอะไรคืออะไร Data Center อยากจะยืนยันอีกครั้งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศนะครับทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเราจะต้องใช้ทางด้านการทหารทุกอย่างเราต้องใช้กันหมดเพราะฉะนั้นทางกรรมาธิการของเราก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วจะทำการศึกษาเพิ่มเติมนะครับให้กระจ่างแจ้งกับประชาชนทั่วไปนะครับ
2: นายพรเพิ่มระบุว่าทางคณะกรรมการการพลังงานเสนอแนะให้รัฐบาลดำเนินการ5ด้านด้วยกันนะคะดังนี้ค่ะ1ต้องจัดทำเป็น power map หรือว่าแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านไฟฟ้าอย่างชัดเจนจะได้รู้ว่าพื้นที่ใดมีระบบไฟฟ้าพร้อมรองรับ data center และพื้นที่ใดมีข้อจำกัด2ต้องกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้ Data Center มีส่วนร่วมในต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของตัวเองโดยเฉพาะกรณีที่ต้องการจะลงทุนระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ 3 ค่ะต้องเร่งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการพัฒนากลไก Direct PPA เพื่อให้การเติบโตของ Data Center ไม่ได้หมายถึงการเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพียงอย่างเดียวค่ะ
1: 4 ครับต้องกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center นะครับให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงครับไม่ให้เกิดการอุดหนุนข้ามกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างไม่เป็นธรรมครับข้อ5ครับต้องให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ Data Center กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพนะครับเช่น PUE เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพครับส่วนข้อกังวลที่บอกว่ามี Data Center ใช้ไฟเหมือนกันอัตราเดียวกันจะทำให้ค่าไฟแพงขึ้นนายพรเพิ่มเนี่ยบอกว่า Data Centerไม่ได้แปลว่าจะทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นครับแต่หัวใจสำคัญก็คือรัฐต้องสร้างระบบป้องกันไม่ให้เกิดการผลักภาระไปสู่ประชาชนกลุ่มอื่นถ้ามีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อผู้ใช้ไฟรายใหญ่ก็ต้องยึดหลักการผู้ใช้ไฟฟ้าราย

0: ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนที่ตนเองเป็นคนก่อครับ
1: การประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะนับว่าเป็นครั้งที่9แล้วค่ะที่ถูกเลื่อนหรือว่าล่มไปนะคะหลังจากกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมแบบไม่ครบองค์ประชุมทั้งที่มีวาระปกติมีวาระเร่งด่วนต้องเร่งพิจารณากันอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะตอนนี้มีวาระของกสทช.ที่เป็นวาระค้างกว่า150เรื่องด้วยกันนะคะมีวาระเร่งด่วนเกือบร้อยเรื่องที่สำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองอนาคตของทีวีดิจิตอลตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นัดประชุมครั้งที่25/2559และล่มอีกครั้งนับเป็นครั้งที่9ภายในห้องประชุมค่ะมีเพียงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.กับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นั่งอยู่ส่วนคนอื่นค่ะนายต่อพงษ์เสลานนท์และพลตำรวจเอกณัฐธรประสุนทรกรรมการกสทช.เข้าประชุมออนไลน์นะคะรองศาสตราจารย์สมภพลาป่วยค่ะส่วนกรรมการอีก3คนนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณพิรงรองรามสูตรนายสุพัฒน์สุพัชลาไสยและพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญไม่เข้าร่วมค่ะนายไตรรัตน์จึงขอให้นายแพทย์สรณะรับรองให้เลื่อนการประชุมไปเป็นวันพรุ่งนี้อีก 9:00 นทีนี้ระหว่างที่รอนายไตรรัตน์ก็แจ้งผ่านไมโครโฟนออกมาจากห้องประชุมบอกมีวาระที่ต้องประชุม153เรื่องและเรื่องเร่งด่วนอีก82เรื่องก็คือเรื่องที่ต้องนำเสนอเข้าสู่ครม.เพื่อขออนุมัติเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนนะคะที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และเรื่องที่กสทช.แพ้คดีต้องขออนุมัติงบกลางในการจ่ายเงินให้กับบริษัทเอกชนจำนวน10ล้านบาทค่ะมีวาระด่วนแบบนี้จึงอยากให้เข้าร่วมการประชุมแบบครบองค์ค่ะ
0: ศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองครับยืนยันว่าไม่สามารถร่วมได้ถ้านายแพทย์สรณะยังคงอยู่เป็นประธานนะครับโดยอ้างมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ครับที่ให้นายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัติทำหน้าที่และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยเห็นว่าควรดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา20วรรค3แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ให้กรรมการที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ครับ
2: กรรมการกสทช.เนี่ยประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับกิจการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็กระจายเสียงและโทรทัศน์ไม่ให้เกิดการหยุดชะงักแม้ซึ่งเราก็ทำหนังสือและอ้างอิงตามนี้ขอให้จัดการประชุมนะแต่ว่าท่านก็ได้รับคำตอบมาว่าจัดให้ไม่ได้เพราะว่ามีการนัดไปล่วงหน้าแล้วโดยท่านสรณะซึ่งก็ต้องมาร์คไว้ว่าการนัดโดยท่านสรณะเนี่ยนัดหลังจากที่มีคำวินิจฉัยศาลปกครองออกมานะฮะซึ่งก็โดยมาตรฐานที่ทางศาลปกครองสูงสุดได้ให้ไว้ก็คือว่ามันสิ้นสุดตั้งแต่วันที่มีคำวินิจฉัยของศาลปกครองแล้วเพราะฉะนั้นการนัดของผู้ที่ถูกระบุในคำสั่งศาลปกครองว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แล้วเนี่ยก็ต้องคิดดูว่ามันเป็นการนัดที่ชอบหรือไม
1: ่การประชุมตามวาระของกสทช.หยุดชะงักมาเดือนกว่าๆนะคะการประชุมก็ล่มมาแล้ว9ครั้งแล้ววันพรุ่งนี้ตามนัดก็คาดว่าเดี๋ยวจะล่มอีกเป็นครั้งที่10กำลังถูกจับตาจากเครือข่ายองค์กรของผู้บริโภคและตัวแทนจากสมาคมทีวีดิจิตอลแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะสุญญากาศไร้แผนรถแมพทีวีดิจิตอลก็ยังไม่ชัดเจนฝั่งผู้ประกอบการฝั่งคนทำงานในวงการสื่อโทรทัศน์ก็ล้มหายตายจากนะคะทางด้านผู้ร้องเรียนก็กำลังจับตามองเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นประชาชนที่เสียโอกาสในอนาคตจึงเตรียมยื่นหนังสือต่อกสทช.เพื่อกระตุ้นเรื่องการทำหน้าที่
3: จะเกิดสถานการณ์ภัยร้ายต่างๆหรือเกิดอุทกภัยหรือเกิดสิ่งต่างๆในประเทศไทยเนี่ย รีทีวีหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินเนี่ยจะเป็นแหล่งที่มีข้อมูลที่เหมาะสมเป็นแหล่งที่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยทีวีเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากแต่ในช่วงที่ผ่านมาทางกสทช.เองถึงแม้ว่าจะมีการตั้งหลายรอบนะครับว่าจะมีการดำเนินการต่อไปมีการวางแผนแม่บทซึ่งทางสมาคมเองในกลุ่มผู้ประกอบการเราก็มีการยื่นหนังสือก่อนหน้า2ครั้งแล้วแต่ว่าปัญหาก็เกิดที่เกิดขึ้นก็คือว่า

0: ไม่มีการนำเรื่องนี้มาคุยเมื่อถึงเวลาที่จะมีการประชุมบางครั้งก็ไม่มีการนำขึ้นมาพิจารณาเลยถึงแม้ว่าเวลาจะใกล้และโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ก็ไม่มีการพิจารณาเพราะว่าการประชุมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันไม่ควรเป็นเลยครับ
1: นอกจากอนาคตทีวีดิจิตอลแล้วค่ะจริงๆยังมีเรื่อง Data Center ด้วยนะคะที่กสทช.ในฐานะหน่วยงานออกใบอนุญาตถึง27บริษัทยังไร้ความชัดเจนในการกำกับดูแลประเด็นนี้นางสาวสุพิญญากลางนรงค์ประธานอนุกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาผู้บริโภคระบุว่าถ้ากรรมการกสทช.4จาก6คนเข้าประชุมก็ถือว่ากึ่งหนึ่งกสทช.ก็ยังสามารถดำเนินการต่อได้นะคะอยากให้กรรมการทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติอย่าให้องค์กรขนาดใหญ่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ
2: เมื่อวานนี้เราเพิ่งจะนำเสนอนะครับชีวิตของเจ้าของบ่อปลาบ่อกุ้งที่เจอกับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำหลายคนหมดตัวเปลี่ยนอาชีพเจอระบาดมา6ปียอมแพ้ครับแต่วันนี้คนที่ยังอยู่ก็ยังหนักใจนะครับยังเจอการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครับแล้วก็เป็นห่วงแม้ศาลปกครองจะมีคำสั่งนะครับเรื่องของการเยียวยาแต่ในมุมพวกเขาเนี่ยมองว่าการเยียวยามันอาจจะไม่คุ้มค่ากับความเสียหายครับทุกครั้งครับที่นายธนงศักดิ์เข็มกำเนิดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่อัมพวาสมุทรสงครามนะครับเวลาเขาหว่านแหไปที่บ่อธรรมชาติขนาด20ไร่ครับตอนนี้ยังเจอปลาหมอคลังดำเนี่ยปะปนมาอยู่นะครับแม้ว่าศาลปกครองจะสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปทำแผนในการป้องกันปลาหมอคลังดำแล้วก็ประกาศพื้นที่เป็นเขตภัยพิบัติแต่สิ่งที่กังวลก็คือหลักเกณฑ์การเยียวยาครับอาจจะไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มที่ได้รับความเสียหายที่เสียชีวิตไปแล้วหรือบางคนเลิกทำอาชีพนี้ไปแล้วครับ
3: ไอการที่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์คนนู้นได้คนนี้ไม่ได้หรือใช้มาตรการยังไงเนี่ยผมก็อยากของเก่าเนี่ยที่บอกว่าปลาเนี่ยต้องมีขีดต้องอยู่ในหนึ่งกี่ตัวในหนึ่งตารางเมตรอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามาสำรวจแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมถามแล้วการเยียวยาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหม
1: อีกคนหนึ่งค่ะเป็นอดีตเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำต้องทิ้งอาชีพเดิมขายบ้านเพื่อใช้หนี้แล้วก็เปลี่ยนมาเก็บขวดขายหารายได้เป็นแบบนี้มานานกว่า3ปีเขากังวลว่าถ้าหลักเกณฑ์การเยียวยาพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยังประกอบอาชีพอยู่แล้วเขาจะยังได้รับการช่วยเหลือเยียวยาหรือไม
4: ่ก็มันไม่มีปลาหมอคางดำมานะชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงก็หวังว่าเนี่ยเงินตัวนี้ที่ได้มาไอ้เยียวยาเนี่ยจะได้ต่อชีวิตไปอีกหน่อยนึงแล้วไอ้คนที่เขาเช่าที่เขาจะได้เอาไปจ่ายค่าที่หรือเขาจะลงตัวกุ้งเขาก็โตไปอีกเขาก็จะได้ต่อชีวิตเขาไปเนี่ยเราหวังแค่นี้ล่ะ
2: ภาคประชาชนครับกำลังติดตามความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำนะครับในกรอบระยะเวลา180วันจะดูครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเดินหน้าทางไหนรวมถึงหารือกับกลุ่มเครือข่ายนะครับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมกับพื้นที่อื่นๆด้วยครับรวมถึงมีข้อเสนอให้พิจารณาใช้กระแสไฟฟ้าช็อตเพื่อควบคุมและลดจำนวนปลาหมอคางดำครับเพิ่มเติมจากวิธีที่เคยทำมาก่อนหน้านี้
5: คือการที่เราเสนอไฟฟ้าเราไม่ได้ให้ช็อตไปทุกลำคลองเราจะใช้วิธีการใช้อวนหางปุ๊บกระชาไล่ปลาเล็กมาเอาไฟฟ้าดักข้างหลังของอวนหางอีกทีเพื่อช็อตตัวเล็กถึงมันไม่ตายมันมีโอกาสเป็นหมันคือวิธีการอะชาวบ้านรู้แต่มันทำไม่ได้เพราะระบบพวกนี้มันต้องเป็นหน่วยงานราชการหรือพวกวิทยาศาสตร์พวกเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม
1: วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมเดินหน้าประกาศภัยพิบัติทันทีหากไม่มีการยื่นอุทธรณ์ล่าสุดเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหลักเกณฑ์การเยียวยาไว้แล้วนะคะเบื้องต้นก็จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและพื้นที่เสียหายก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมประมงค่ะ
6: หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับรวมถึงอัตราการแพร่ระบาดของปลาหมอในพื้นที่ที่ประสบภัยก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังที่ ดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ด้วยอันนี้คือสาระสำคัญนะในขณะนี้นะครับผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางประมงจังหวัดได้ตรวจสอบว่าพี่น้อง54รายที่เป็นผู้ฟ้องดังกล่าวเนี่ยนะครับมีท่านใดบ้างที่อาจจะเข้าหลักเกณฑ์ในการที่จะออกประกาศได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ทางพื้นที่รับให้คำสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการในภาพรวมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องตามนโยบายแนวทางและคำสั่งของศาลที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
2: จากสมุทรสงครามครับขยับมาที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับพื้นที่นี้เจอการระบาดของปลาหมอคางดำเหมือนกันครับเกษตรกรในพื้นที่เขาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าถ้าต้องการจะให้มีการเยียวยาเหมือนกับที่สมุทรสงครามเนี่ยชาวบ้านต้องไปฟ้องต้องไปขึ้นศาลไหมเพราะจริงๆแล้วก็เจอการระบาดไม่ต่างกันครับ
7: ผมอยากให้มันเป็นรูปธรรมไปเลยว่าทำให้มันเหมือนกันวิธีแก้มาเลยไม่ใช่ศาลปกครองบอกว่าให้แก้เฉพาะสมุทรสงครามสมุทรสาครยังเต็มอยู่เพชรบุรียังเต็มอยู่สมุทรปราการยังเต็มอยู่มันไม่มีทางหมดไปได้หรอกก็ต้องปรึกษาพี่น้องเกษตรกรในหมู่ของผมก่อนว่าเนี่ยศาลมีคำตัดสินมาแล้วนะอย่างนี้ว่าสมุทรสงครามเขาได้แล้วเราพี่น้องเฉพาะในตำบลหมู่ของเราเนี่ยว่าเราจะทำไงไปยื่นหนังสือให้ท่านผู้ว่าเนี่ยมันมาแล้วศาลมาอย่างนี้หรือว่าจะมีแนวทางจะต้องไปฟ้องเหมือนแม่กองหรือว่าเหมือนสมุทรสงครามว่าต้องฟ้องให้ศาลตัดสินเป็นจังหวัดไปเลย
2: รองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับบอกว่ากรอบเวลา180วันเป็นช่วงเวลาที่ทุกหน่วยงานนะครับต้องร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาคือการลดจำนวนควบคุมและสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับแล้วก็ทำแบบต่อเนื่อง
8: เวลาที่จำกัดนะครับทำให้เป้าหมายของเราและประชากรมันลดลงแต่อย่าลืมเวลาที่ต่อเนื่องต้องมีกระบวนการในการควบคุมแล้วก็ทำการลดจำนวนให้อย่างยั่งยืนหลังจาก180วันต้องมีการกำหนดนโยบายหรือกำหนดแผนอีกครั้งหนึ่งว่าดำเนินการนะตอนนี้เราใช้180วันเนี่ยควบคุมมันได้แล้วอีกต่อไปเราควรที่จะทำอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานไหนแต่ละหน่วยงานก็จะต้องวางแผนกันต่อไป
2: รองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับมองว่าปัญหาปลาหมอคางดำที่สมุทรสงครามเป็นกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสัตว์ต่างถิ่นเข้ามารุกรานและส่งผลกระทบต่ออาชีพของเกษตรกรความสมดุลของระบบนิเวศและสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วครับยอมรับนะครับการกำจัดปลาหมอคางดำให้เป็นศูนย์เนี่ยทำได้ยากอาจต้องใช้เวลานานกว่า20ปีครับเพื่อให้ปริมาณของมันนั้นลดลง
1: ศาลสั่งให้ประกาศเขตภัยพิบัติที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะแต่คำถามสำคัญเวลานี้ก็คือตอนนี้ปลาหมอคางดำมันระบาดไปไกลกว่านั้นแล้วหรือไม่เมื่อเช้าเจออีกเจอปลาหมอคางดำอีก2ตัวในเขื่อนลำปาวก็คือ2ตัวเนี้ยแหละค่ะ
2: ตัวใหม่เลย
1: ทีมข่าวเอาปลาทั้ง2ตัวนี้ที่เจอไปให้ผู้เชี่ยวชาญผ่าพิสูจน์ผ่ามาแล้วในรูปผ่าท้องแล้วค่ะยืนยันเป็นปลาหมอคางดำแล้วก็ยังไปเจอว่าในท้องของปลาตัวเมียมีไข่อยู่เต็มท้องคุณจิราพรคำพพันธ์ลงพื้นที่ไปตามต่อว่า2ตัวนี้เป็นเพียงปลาที่หลุดเข้ามาหรือจริงๆแล้วมันกำลังส่งสัญญาณว่าปลาหมอคางดำกำลังเริ่มระบาดในลุ่มน้ำเปล่าค่ะ
9: ปลาหมอ2ตัวนี้อาจดูเหมือนปลาที่ชาวประมงจับได้ทั่วไปแต่สำหรับคนที่อยู่กับเขื่อนลำปาวมานานกว่า20ปีการเจอปลาหน้าตาแบบนี้ไม่ธรรมดาค่ะทีมข่าวไทย PBS นำปลาทั้ง2ตัวเข้าสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อผ่าพิสูจน
10: ์นี่เป็นปลาหมอคางดำนะคะที่จับได้ที่เขื่อนลำปาวเมื่อเช้า2ตัวทีมข่าวไทย PBS ไปพบมาเดี๋ยวเราจะส่งให้กับถึงมือของสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ2ตัวเลยคือเราน้ำก้มแข็งแล้วนะแต่ว่ามันละลายนิดนึงค่ะมา
11: เจอเลยครับ
10: นะ
11: คร
10: ับคือเป็นเมียเหรอคะ
11: เป็นตัวเมียนะครับมีไข่นะครับมีทั้งไข่นะครับชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับส่วนในส่วนแนวทาง
9: ผลตรวจออกมาชัดเจนตัวหนึ่งเป็นเพศเมียอายุประมาณ6เดือนและที่น่าจับตาคือมีไข่เต็มท้องกว่า300ฟอง ส่วนอีกตัวเป็นเพศผู้ทั้งรูปร่างและลักษณะภายในเจ้าหน้าที่ประมงยืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำจึงไม่ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจซ้ำที่กรุงเทพมหานคร
11: นะครับก็จะสุ่มทั้งปลายน้ำกลางน้ำแล้วก็จุดที่จะปล่อยน้ำออกไปสู่ลำน้ำต่างๆนะครับเพื่อจะดูว่ามันมีการกระจายไปจุดอื่นหรือไม่นะครับคือตามหลักปกติที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนำเรียนเบื้องต้นให้พวกเราทราบคือพวกนี้ถ้ามันอยู่มันจะอยู่ในบริเวณที่จำกัดก่อนมันยังไม่จับไม่ขยายพันธุ์ไปจุดอื่นทีนี้เราก็อาศัยความร่วมมือจากชาวประมงนะครับแล้วก็ผู้นำท้องที่นะครับในการกระจายข่าวถ้าพบก็ให้แจ้งข้อมูลมาที่สำนักงานประมงจังหวัดเพื่อเราก็จะมีการเฝ้าระวังและติดตามนะครับต่อไป
9: จากปลา2ตัวจึงกลายเป็นคำถามใหญ่ทันทีว่าในเขื่อนลำปาวยังมีอีกกี่ตัวเพราะการเจอทั้งเพศผู้และเพศเมียแถมตัวเมียยังมีไข่เต็มท้องทำให้ต้องจับตาว่าปลาหมอคางดำเริ่มขยายพันธุ์ในพื้นที่แล้วหรือไม่และถ้าตั้งประชากรได้สิ่งที่อาจหายไปไม่ใช่แค่รายได้ของชาวประมงแต่อาจรวมถึงสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศของทางลุ่มน้ำปราว
12: พอมาอยู่เขื่อนลำปาวหนึ่งหน้าน้ำก็กว้างกระแสลมก็ดีคลื่นลมก็ดีมันเป็นบรรยากาศที่จะทำให้สัตว์น้ำเหล่านี้มีศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์เพศในการที่จะผสมพันธุ์และวางไข่เพราะนั้นลองจินตนาการว่ามันจะรวดเร็วขนาดไหนในสภาวะที่บรรยากาศมันโรแมนติกสำหรับปลาหมอคางดำ
9: เพราะลุ่มน้ำเปล่าไม่ได้จบอยู่แค่ในเขื่อนหากปลาหมอคางดำแพร่กระจายออกไปยังมีโอกาสเชื่อมต่อไปยังลุ่มน้ำชีมูลและแม่น้ำโขงดังนั้นสิ่งที่ต้องทำตอนนี้อาจไม่ใช่แค่รอว่าจะเจอเพิ่มอีกกี่ตัวแต่ต้องรีบหาคำตอบว่าจะหยุดมันไว้ตรงไหนก่อนที่ปลาสองตัวนี้จะกลายเป็นปัญหาทั้งลุ่มน้ำจิราพรคำพาพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: เจอแล้วแน่ๆปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวนะครับวันนี้ยืนยันชัดเจนไม่ต้องพูดเป็นข้อสังเกตเพราะเจอตัวเป็นหลักฐานผู้ต้องหาตัวนี
1: ้ตัวจริง
2: ตัวจริงไม่ต้องเบลอหน้า
1: ว่าปลาต้องสงสัยแล้วนะ
2: ไม่ต้องอ่ะเจอจริงๆแล้วฮะแต่จุดที่เจอท่านผู้ชมครับมันน่าเป็นห่วงมากกว่านั้นเพราะจุดที่เขาไปเจอเนี่ยมันอยู่พื้นที่เหนือเขื่อนแปลว่าอะไรครับเหนือเขื่อนมันมีโอกาสที่มันจะหลุดไปในพื้นที่ปลายน้ำลุ่มน้ำปาวเนี่ยไปขนาดไหนแล้วหลังจากนี้กรมประมงเขาจะไปสแกนอย่างน้อย5จุดนะครับไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งจุดที่พบปลาหมอคางดำทั้ง2ตัวเมื่อเช้านี้นะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเป็นบริเวณเดิมที่เคยเจอปลาหมอคางดำจำนวน3ตัวก่อนหน้านี้นะครับครั้งแรกครับเจอปลาหมอคางดำวันที่31สิงหาคมที่บ้านนาอวนครับซึ่งปนมากับปลาชนิดอื่นในรอบดักปลาชาวประมงนำไปวางไว้แต่ชาวประมงเอาไปกินแล้วจากนั้นวันที่5กันยายนครับชาวประมงคนเดิมเจอปลาลักษณะเดียวกันอีกแต่ห่างออกจากจุดเดิมเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรครับครั้งนี้เจอ2ตัวครับประชาสัมพันธ์แล้วนี่บอกว่าอย่าเพิ่งกินเอาไปตรวจก่อนชาวประมงเขาก็ส่งไปที่ประมงจังหวัดนะครับผ่าพิสูจน์ยืนยันเป็นปลาหมอคางดำล่าสุดครับไปเจอที่บ้านคำแคนอีกเป็นปลาหมอคางดำเพศผู้1ตัวแล้วก็เป็นเพศเมีย1ตัวครับแล้วก็ยังมีรายงานนะครับเจอปลาต้องสงสัยอันนี้เป็นปลาต้องสงสัยที่บ้านโคกกรึมตำบลหนองหินอำเภอหนองกรุงศรีนะครับไปเจออีก1ตัวตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
1: การพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวในช่วงเวลา10วันถูกตั้งคำถามค่ะว่าปลาหมอคางดำมันมาอยู่ในเขื่อนลำปาวได้อย่างไรและแนวทางการสกัดการแพร่ระบาดมันจะเป็นไปอย่างไรวันนี้ทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะหารือแนวทางการจัดการโดยเตรียมเอ็กซเรย์พื้นที่5จุดเพื่อค้นหาปลาหมอคางดำแยกเป็นพื้นที่ต้นน้ำบริเวณสะพานไหลหลอดค่ะในอำเภอท่าคันโทตรงนี้จะเชื่อมต่อกับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นจุดที่มีการซื้อขายปลาบริเวณจุดที่พบปลาหมอคางดำเวลานี้ก็คือพื้นที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีค่ะและสุดท้ายที่จะไปสแกนกันคือพื้นที่ปลายน้ำบริเวณหาดดอกเกดสันเขื่อนลำปาวก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำชีในอำเภอกำมะลาไสค่ะ
13: ก็ถือว่าพบทีละตัว2ตัวมันถือว่าการกระจายยังน้อยอยู่นะครับแต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าจากวันนี้ที่เห็นเนี่ยมันมีไข่แล้วมีตัวผู้ตัวเมีย นะครับก็มีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในเขื่อนเราเนี่ย

0: ถ้าไปเทียบกับทางน้ำก่อยเนี่ยตัวผู้ล่าของเราเนี่ยปลาผู้ล่าเนี่ยจะมากกว่านะครับ1 2ก็คือพื้นที่ใหญ่กว่า
1: คำถามต่อมาครับอันนี้คำถามใหญ่เลยปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวมาได้ไงทางประมงกาฬสินธุ์เนี่ยเขาสันนิษฐานว่าครับอาจจะมีคนนำมาปล่อยเพราะไม่น่าใช่การติดมากับลูกปลานิลที่เพาะเลี้ยงนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ครับทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ยังเชื่อว่ายังควบคุมได้เพราะการขยายพันธุ์ปลาหมอคางดำใช้เวลาเติบโตถึง6เดือนครับและในพื้นที่เขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนน้ำจืดแต่ปลาหมอคางดำชอบน้ำกร่อยการเจริญเติบโตจึงเป็นไปได้ยากกว่าปลาหมอคางดำที่เจอในภาคกลางและภาคใต้นี่เป็นความเห็นของประมงกาฬสินธุ์ครับ
2: ทีนี้ภาพใหญ่จะทำอย่างไรต่อนะคะวันนี้พรรคประชาชนออกแถลงรับรู้คำสั่งของศาลปกครองกลางโดยบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆอีก19จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำก็สามารถยึดเอาแนวทางของคำพิพากษาเนี่ยค่ะมาประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้เหมือนที่จังหวัดสมุทรสงครามเลยเพื่อใช้งบประมาณในการเยียวยาให้กับเกษตรกรนะคะแล้วบอกว่าถ้าพบว่าหลังจากนี้มีหน่วยงานใดเข้าข่ายละเลยการปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมจะแจ้งเอาผิดตามมาตรา157ค่ะ
3: ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไป
2: สสพรรคประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำรวมตัวกันแสดงความยินดีกับชัยชนะก้าวแรกของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบของปลาหมอคางดำหลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กรมประมงเร่งระงับยับยั้งการขยายพันธุ์ตามแผนปฏิบัติการปี67ถึง70ค่ะนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกว่าปี67กรมประมงเคยเสนอแผนปฏิบัติการ7มาตรการเข้าสู่ที่ประชุมครม.มีรายละเอียดต่างๆนะคะเช่นมาตรการกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าการนำไปใช้ประโยชน์การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งครม.ก็อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเอาไว้ที่450ล้านบาทแต่พบว่ากรมประมงจัดหางบประมาณได้เพียง90ล้านบาททำให้ช่วงเวลานั้นสามารถดำเนินการได้เพียงมาตรการเดียวก็คือการรับซื้อปลาหมอคางดำและขาดความต่อเนื่องทีนี้สำหรับปี70ค่ะนายณัฐชาบอกว่ากรมประมงได้รับงบประมาณมา 4,800 ล้านบาทแยกเป็นงบประมาณบุคลากร 2,400 ล้านบาทและอีก 2,400 ล้านบาทจะถูกนำไปใช้บริหารจัดการในโครงการต่างๆดังนั้นหลังคำสั่งศาลปกครองกรมประมงก็อาจจะต้องเร่งพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณค่ะ
4: ส่วนคำสั่งมาหลังจากการขอพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้วท่านจะไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนและใช้วิธีการใดก็แล้วแต่ในการที่จะบรรเทาสถานการณ์หรือระงับยับยั้งการแพร่ระบาดณขณะนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทำอะไรเลยแน่นอนว่านั่นคือท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชัดเจนเนื่องจากว่าในคำสั่งนอกจากสองข้อสุดท้ายเนี่ยยังบอกอีกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือสถานะช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ให้กับผู้เดือดร้อนก่อน
1: ส่วนคำสั่งศาลปกครองครับที่ระบุให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติใน3อำเภอเพื่อใช้งบในการเยียวยาประชาชนนะครับในมุมของกลุ่มส.ส.พรรคประชาชนมองว่าอีก19จังหวัดที่พบการระบาดก็สามารถยึดแนวทางนี้นะครับไปประกาศพื้นที่ภัยพิบัติได้เหมือนกันเหมือนกับจังหวัดสมุทรสงครามครับและถ้าพบว่าหลังจากนี้มีหน่วยงานไหนเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา157ครับ
5: สามารถใช้เงินนอกหลักเกณฑ์ในกรณีนี้ได้แล้วนะคะแต่ก็ไม่มีจังหวัดไหนที่กล้าที่จะประกาศเขตภัยพิบัติและก็มีตัวอย่างนะคะในการประกาศเขตภัยพิบัติโดยอธิบดีกรมประมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.พร้อมเงิน41ล้านบาทเป็นตัวอย่างแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้รับรายงานแล้วกลับนิ่งเฉยย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจช้าหรือว่าเป็นการประเมินที่ต่างกันแต่เป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ค่ะที่ฉันจึงขอตั้งคำถามต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่านี่เป็นความผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือไม่เพราะสุดท้ายค่ะการแก้ไขที่ต้นตอนนั้นสำคัญที่สุดแต่การประกาศเขตภัยพิบัติการเยียวยาทำได้เลยแต่กลับนิ่งเฉย
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงข้อกังวลของหลายฝ่ายบอกว่ากรมประมงจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่เบื้องต้นได้รับรายงานบอกอยู่ระหว่างการ

0: ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายค่ะแต่ขอย้ำว่าการอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะว่าทั้งสองส่วนก็คือเงื่อนไขทางกฎหมายและการดำเนินการตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดสามารถทำควบคู่กันไปได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังบอกด้วยว่าได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี70เอาไว้สำหรับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำหลักๆตั้งเอาไว้ที่ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่ด้วยสถานการณ์ที่เร่งด่วนก็อาจจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลางมาเพิ่มเติมโดยประเมินวงเงินเอาไว้น่าจะอยู่ที่350ล้านบาทเพื่อให้ดำเนินการทุกมาตรการได้อย่างครอบคลุมเบื้องต้นรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบในหลักการแล้วค่ะยกระดับแผนปฏิบัติการ3ด้านด้านแรกก็คือการจำกัดพื้นที่ระบาดก็คือต่อมาการจำกัดตัวปลาการกำจัดปลาที่พบด้านที่3ก็คือการนำซากไปใช้ประโยชน์โดยจะบูรณาการร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยและเชื่อว่าถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันกรอบเวลา180วันสามารถทำให้ปลาหมอคางดำลดลงได้ส่วนกรณีที่ตรวจสอบย้อนหลังจะพบว่าหน่วยงานใดมีความบกพร่องประเด็นนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าต้องว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายไม่มีการละเว้นไม่ปัดความรับผิดชอบค่ะ
1: ได้ข้อสรุปแล้วนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมปีใหม่ชาบัดป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตครับเรื่องนี้เนี่ยทางจังหวัดและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนถึง2รอบด้วยกันครับล่าสุดมีข้อสรุปแล้วนะครับกิจกรรมจะคงยังจัดเหมือนเดิมครับแต่จะจัดเฉพาะในพื้นที่ชาบัดแล้วก็ลดเวลาในการจัดกิจกรรมครับบรรยากาศชาบัดเฮาส์ถนนราชอุทิศ200ปีตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับเป็นอาคาร4ชั้นประกอบด้วยร้านอาหารนะครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับสวดมนต์มีห้องจัดเลี้ยงแล้วก็ห้องพักของราไบภายนอกครับมีรั้วรอบขอบชิดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆนะครับผู้เข้ามาภายในจะต้องติดต่อและได้รับอนุญาตก่อนครับจุดนี้เนี่ยเป็นสถานที่จัดงานปีใหม่วันที่11กันยายนนี้ครับท่ามกลางการออกมาคัดค้านของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตที่เขายื่นหนังสือถึงผู้ว่าภูเก็ตนะครับให้หยุดจัดงานนี้เพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยครับแล้วก็กระทบกับความมั่นคงของประเทศวันนี้ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานศิลป์รองผู้ว่าภูเก็ตนะครับเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนผู้จัดงานไปหารือและประเมินสถานการณ์ร่วมกันหารือกันถึง2รอบครับไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการประชุมนะครับในฝั่งของผู้จัดงานครับให้ข้อมูลว่ามีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมตามกำหนดเดิมซึ่งเป็นการทำพิธีทางศาสนาในชาบัดเฮาส์เป็นพื้นที่ปิดและมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดส่วนข้างนอกที่เป็นพื้นที่สาธารณะเชื่อว่าตำรวจสามารถดูแลความปลอดภัยได้ครับ
0: ส่วนกรณีที่มีผู้คัดค้านและอาจจะเกิดการเผชิญหน้าบอกว่าเชื่อค่ะว่าจะไม่มีเหตุกระทบกระทั่งกันแต่ถ้าเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการเป็นรายกรณีขณะที่ตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตระบุว่าหากมีการจัดงานขึ้นจริงจะรวมตัวกันเคลื่อนไหวคัดค้านแสดงจุดยืนชัดเจนเพราะมองว่าเป็นเรื่องความมั่นคงและคนที่ได้รับผลกระทบคือชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งอยู่อาศัยโดยรอบชาบัดรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมตั้งคำถามถึงการใช้อำนาจตามพรบความมั่นคงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจโดยตรงค่ะ
2: ในสถานที่ชาบัดเนี่ยรายล้อมด้วยบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งนั้นเลยแล้วอย่าลืมว่าการจัดพิธีกรรมของชาวยิวเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเฉพาะของพวกเขามาโดยไม่มีคนไทยเข้าไปร่วมไม่มีชาติอื่นเข้าไปร่วมซึ่งมันก็เลยเป็นเป้านิ่งกับสถานการณ์สงครามของบ้านเขาถูกต้องนะครับอย่างที่เรารู้ก็คืออิหร่านตรงเนี้ยมันเป็นเป้านิ่งเลยในเมื่อกลุ่มของเขาและเป็นทหารของเขาเข้ามาทำพิธีกรรมล้างบาปผมยกตัวอย่างที่ฉบับลายล้อมด้วยบ้านชาวบ้านชาวบ้านเขามีการหวาดกลัววิตกกังวลว่าหากเกิดสถานการณ์ไม่ดีขึ้นมาเป็นเป้านิ่งเนี่ยให้กับคู่สงครามก็ดีนะครับแล้วก็เขากลัวอันตรายทุกวันเนี่ย 3-4 วันเนี่ยคือชาวบ้านเขานอนไม่หลับเลย
1: แหล่งข่าวความมั่นคงครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณหรือว่าการข่าวที่ชี้ชัดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงหรือกลุ่มคนที่เข้ามาก่อกวนนะครับจึงไม่สามารถใช้อำนาจตามพรบความมั่นคงได้นอกจากนี้ครับการจัดงานในพื้นที่เอกชนเนี่ย ไม่สามารถเข้าไปห้าม

0: หรือสั่งงดจัดงานได้นะครับส่วนพื้นที่สาธารณะด้านหน้าชาบัตรยอมรับครับต้องจัดกำลังคนไปดูแลความปลอดภัยไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังเสนอให้ชาบัตรเฮาส์ใช้วิธีการบริหารจัดการครับถ้ายืนยันต้องการจัดพิธีทางศาสนาจริงโดยจัดพิธีเป็นรอบๆไปแทนการนัดรวมตัวคนจำนวนมากในเวลาเดียวกันครับเพื่อลดการกระทบกระทั่งและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่าสุดหลังการหารือตลอดทั้งวันนะครับมีข้อสรุปว่าสามารถจัดกิจกรรมได้ครับโดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ชาบัตและลดระยะเวลาในการจัดจากเดิมเริ่ม 16:00 นถึงเที่ยงคืนครับย่นลงมาเป็น 16:00 นถึง 21:00 นแล้วก็จัดในวันที่11กันยายนนี้ครับ
1: สุสานบางคล้าในจังหวัดฉะเชิงเทราถูกจัดระเบียบอย่างเข้มข้นนะคะวันนี้อบต.เสม็ดใต้ค่ะเอาประกาศไปติดเอาไว้สั่งให้ทางบริษัทที่เป็นคนดูแลสุสานบางคล้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปภายใน30วันนะคะถ้าพ้นกำหนดยังไม่ดำเนินการมีโทษปรับต่อเนื่องวันละ 30,000 บาทค่ะนอกจากนี้ยังเดินหน้าเก็บตัวอย่างน้ำรอบๆพื้นที่รอบสุสานไปส่งตรวจหาสารปนเปื้อนค่ะเจ้าหน้าที่กองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานำป้ายประกาศขนาดใหญ่มาติดเอาไว้บริเวณทางเข้าสุสานในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยระบุว่าให้พื้นที่บริเวณสุสานและโดยรอบเป็นเขตควบคุมเหตุรำคาญพร้อมห้ามดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุสานหรือชาปนสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ค่ะส่วนคำสั่งที่อบต.เสม็ดใต้นำมาติดเอาไว้บริเวณประตูทางเข้าสุสานตั้งแต่เมื่อวานก็มีทั้งคำสั่งห้ามใช้อาคารคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคำสั่งให้แก้ไขอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะโดยเฉพาะคำสั่งรื้อถอนเต็นท์สีน้ำเงิน2หลังนะคะอันนี้กำหนดให้ดำเนินการภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งซึ่งจะไปครบกำหนดในวันที่7ตุลาคมนี้ระบุเอาไว้ชัดเจนบอกถ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงโทษปรับรายวัน 30,000 บาทนับจากวันที่พ้นกำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ค่ะ
2: นี่ดูในจากประกาศนะครับเริ่มจาก7กันยายนนะครับ
3: ครับ
2: จะสิ้นสุดที่วันที่7ตุลา
3: ครับ
2: เราจะนับ1วันที่7ตุลาไป
3: ถ้าเขายังไม่ดำเนินการ
2: ใช่เขายังไม่ดำเนินการหรือถอนเต็นท์ออกไปนะครับก็จะปรับเวลา30,000
3: ครับ
2: ไปกี่วัน
3: ครับ
2: เท่าเท่าอายุที่เขาตั้งเต็นท์อยู่แล้วก็หรือถอนไปครับ
0: เจ้าหน้าที่กองช่างอบต.เสม็ดใต้ครับนำผู้รับเหมาลงพื้นที่นะครับไปสำรวจแนวเสาไฟฟ้าและจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV จำนวน2จุดบริเวณสุสานครับวางตำแหน่งกล้องให้สามารถมองเห็นทั้งด้านในแล้วก็ด้านหน้าสุสานนะครับเพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและดูแลความปลอดภัยได้ทั่วบริเวณครับ
1: นอกจากการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างแล้วค่ะยังประสานกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านนะคะคาดว่าจะทราบผลภายใน30วันว่าพบสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงพื้นที่สุสานบางคล้าวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพร้อมหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ
0: จากกรณีสุสานบางคล้านะครับนำไปสู่การขยายผลตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทการชาบัตรจำกัดครับพบว่า2ใน3ของกรรมการผู้ถือหุ้นนะครับเป็นชาวอิสราเอลซึ่งได้รับสัญชาติไทยครับและที่สำคัญก็ถือว่าเป็นคนที่กว้างขวางในกลุ่มอิสราเอลในไทยนะครับซึ่งไทย PBS เนี่ยได้ตรวจสอบเพิ่มเติมครับพบว่าเครือข่ายนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุสานต่างชาติและธุรกิจอื่นๆในไทยนะครับล่าสุดครับกรมการปกครองสั่งตรวจสอบย้อนหลังชาวอิสราเอลอีก15คนครับนี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ถูกเผยแพร่ผ่าน YouTube คินุสฮาชุนคิมเมื่อ13ปีที่แล้วครับปรากฏภาพบุคคลชื่อว่านายโจเซฟเฮนแฮนเตอร์บางช่วงของคลิปเนี่ยมีการพูดถึงชาบัต5แห่งในไทยครับทำหน้าที่เป็นที่พึ่งที่พักพิงดูแลสวัสดิการให้กับชาวอิสราเอลที่เดินทางมาเที่ยวในไทยมากกว่า 100,000 คนต่อปีนายโจเซฟเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะ

0: ในเดือนเมษายนปี2556ครับขณะที่นายเชมกรรมการบริษัทอีกคนนะครับยื่นขอแปลงสัญชาติด้วยเงื่อนไขเดียวกันในปี2560พร้อมลูกอีก5คนครับส่วนนายรณชัยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่หลังพบข้อสังเกตครับมีข้อสังเกตบางอย่างจากเลขประจำตัวบัตรประชาชนครับ
1: ไทย PBS ได้รับข้อมูลว่านายโจเซฟยังมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอีก9บริษัทเป็นอสังหาริมทรัพย์3บริษัทกลุ่มบริการอาหารเครื่องดื่ม1บริษัทการศึกษา1บริษัทการเงินและที่ปรึกษา2บริษัทวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์อีก1บริษัทค่ะขณะที่นายเชมมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท28บริษัทเป็นอสังหาริมทรัพย์ถึง12บริษัทกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมและอาหาร5บริษัทค้าขายนำเข้าส่งออก4บริษัทการเงินและที่ปรึกษา5บริษัทและการศึกษาอีก2บริษัทส่วนนายรณชัยพบมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท137บริษัทและส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนต่างชาติไทย PBS สอบถามไปยังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของเครือข่ายธุรกิจที่เชื่อมโยงกับนายโจเซฟและการได้มาซึ่งสัญชาติไทยของชาวอิสราเอลอย่างน้อย8คน
2: จริงๆชื่อของโจเซฟเนี่ยเราเริ่มเห็นตั้งแต่วันที่เราเข้าไปตรวจที่ชาบัดที่ภูเก็ตนะครับพอหลังจากนั้นที่ผมออกมาเราก็มีข้อสงสัยหลายๆอย่างแล้วก็พยายามที่จะไปดูว่าคุณโจเซฟเนี่ยเขาแล้วก็เครือข่ายเนี่ยเขาทำอะไรบ้างพอเราไปดูแล้วก็ยกตัวอย่างจากการชาบัดเองก็ดีเนี่ยพอเราไปลือลึกลงไปก่อนนั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่เขาเป็นผู้ถือครองที่ดินที่ชาบัดที่ภูเก็ตแล้วก็มีที่ฉะเชิงเทราและที่อื่นๆด้วยแล้วก็ตัวในคนใกล้ชิดเขาหรือเครือข่ายเขาเนี่ยก็ถืออยู่อีกหลายๆสิบบริษัทครับพอเราเห็นว่าทรัพย์สินหรือว่ามูลค่าของเครือข่ายนี้เนี่ยเกิน300ล้านแล้วก็มีการประสานไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะขอให้เป็นคดีพิเศษในการตรวจสอบเส้นเงินต่างๆแล้วก็ธุรกรรมธุรกิจต่างๆที่เขาได้ประกอบอยู่ในประเทศไทยนะครับ
0: นายพลพีครับบอกว่าได้ส่งต่อข้อมูลให้กับ DSI นะครับไปตรวจสอบเรื่องเส้นทางการทำธุรกิจถ้าพบการกระทำความผิดอาจเข้าเงื่อนไขพิจารณาถอนสัญชาติไทยครับซึ่งกรณีนี้นายอังสุเกตวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมครับบอกว่ายังอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเท็จจริงยังไม่สรุปนะครับว่าจะรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่เนื่องจากต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับ
1: การจัดระเบียบคนไร้บ้านเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมายาวนานต่อเนื่องนะคะแต่ความพยายามที่จะพาคนกลุ่มนี้ออกจากพื้นที่สาธารณะดูเหมือนจะยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะล่าสุดกรุงเทพมหานครก็พยายามอีกครั้งที่ถนนราชดำเนินโดยกทม.แสดงตัวเลข12วันพาคนไร้บ้านกลับบ้านอิ่มใจได้กว่า200คนนะคะคุณอัฟนันอับดุลลอติดตามเรื่องนี้คุณอัฟนันตัวเลขที่กทม.ออกมาแสดงมันอธิบายถึงความสำเร็จได้ไหมหรือมันจะมีกลไกอะไรที่จะทำให้ปัญหานี้ไม่กลับไปวนลูปเดิมอีกคะ
3: จริงๆนอกจากแค่พาคนไร้บ้านกลับเข้าไปอยู่ในบ้านอิ่มใจเรายังไม่เห็นกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนหลังจากนี้ว่ากรุงเทพมหานครจะทำอะไรและครั้งนี้จริงๆไม่ได้ใช้คำว่าจัดระเบียบนะครับใช้คำว่ายกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านแต่ว่าภาพที่ประชาชนเห็นก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะขานกับสายตาของคนที่ผ่านไปมานะครับนอกจากนี้อาจจะรวมถึงคนไร้บ้านเองที่รู้สึกไม่ปลอดภัยทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับไปฟังเสียงของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เทศกิจพยายามเข้าไปสื่อสาร
4: เทศกิจมันกำลังจะซักอีกไปรถสายอะไรบ้านอยู่ตรงไหนบอกมาให้หมดบอกว่าผมอยู่บางแคนั่งรถสาย509เนี่ยรออยู่นี่รถยังไม่มาเลยแต่ผมจะยืนรอทำไมฝนก็กำลังจะตกแล้วจะให้ผมนั่งแท็กซี่ไปเหรอผมขี้เกียจเสียค่ารถไม่เยอะนั่งรถเบก็10กว่าบาทถ้าเสียแท็กซี่ก็เกือบ200อ่ะพี่จะจ่ายผมไหมผมขึ้นรถที่แท็กซี่ไปเลยตั้งแต่นั้นแหละไปเดินไปตรงอื่นผมว่าการใช้แบบว่าจัดระเบียบแบบนี้มันไม่ค่อยโอเคอ่ะตะคอกใส่ชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่ใช่เป็นชาวไม่ใช่คนอะไรอ่ะคนที่ไม่ได้อยู่ในที่สาธารณะก็มีเขามารอรถเบย์บางคนอาจจะเป็นทำงานรอพอทำงานแม่บ้านหรือทำงานก่อสร้างที่เขามารถเบย์แต่ก็ขอแบบนี้ขอดูบัตรแบบนี้มันไม่ใช่นี่ถ้าว่าตำรวจ

0: มาขอดูผมไม่ว่าเลยนี่เอาเทศกิจมาขอดูบัตร
1: การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครใช้คำว่าเชิญชวนคนไร้บ้านไปบ้านอิ่มใจทุกคนมาในชุดเครื่องแบบครับทั้งทหารตำรวจและก็เทศกิจเดินเรียงแถวกันหน้ากระดานไม่ต่ำกว่า10คนครับกรุงเทพมหานครเรียกภารกิจนี้ว่ายกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านของกรุงเทพมหานครบริเวณตรอกสาเกถนนราชดำเนินที่ทำต่อเนื่องกันมา1สัปดาห์เต็มครับแน่นอนครับว่าเราไม่เห็นภาพการฉุดกระชากนะครับหรือว่าอุ้มขึ้นรถนะครับเพราะว่านี่คือยุคของเรียกว่ายุคสิทธิมนุษยชนมีทั้งพรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งครับและที่สำคัญก็คือพรบอุ้มหายเจ้าหน้าที่ต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลาทำไม่ได้แม้แต่การแตะเนื้อต้องตัวครับนอกจากนี้แล้วนะครับเหตุผลของคนไร้บ้านที่ยังอยู่ในพื้นที่สาธารณะแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแม้ว่าจะถูกไล่ที่ถูกเจ้าหน้าที่จัดระเบียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนมีเหตุผลที่จะไม่ไปครับยกตัวอย่างอดีตคนไร้บ้านคนนี้ครับผันตัวมาเป็นแกนนำเครือข่ายช่วยเหลือคนไร้บ้านเคยผ่านการถูกเชิญตัวไปอยู่ที่สถานที่ใหม่ตั้งแต่ปี2544แต่เธอไม่สามารถต้องห่างลูกอายุเพียง1ขวบที่ต้องแยกจากกันได
2: ้จับจากฝั่งทนนะคะเขาพาไปที่ใต้สะพานพระราม8ตอนนั้นปลัดณัฐนนท์น่ะเป็นคนมานั่งคุยกับพี่เองว่าอยากให้พี่เข้าสู่กระบวนการแบบให้เราไปพัฒนาตัวเองเงี้ยค่ะก็คือลูกก็จะได้เรียนหนังสือแฟนก็จะได้ไปฝึกอาชีพเราก็จะได้ไปฝึกอาชีพอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ยืนยันว่าไม่อยากไปเพราะว่าคุณบอกว่าลูกได้เรียนหนังสือแต่ลูกไม่ได้อยู่กับเราเพราะว่าอย่างน้อยๆเด็กก็ต้องไปอีกที่หนึ่งแฟนเราก็ไม่ได้อยู่กับเราก็แยกไปเราก็ไปอีกที่หนึ่งตอนนั้นช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงน่าจะเป็นที่เขาพาไปพี่น้องคนไร้บ้านจับพี่น้องคนไร้บ้านไปที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแถวโคราชอะไรเงี้ยคือเหมือนใช่เอาพี่น้องเราไปอยู่ในเหมือนอยู่ในป่าแล้วพี่น้องช่วงนั้นนะพี่บอกว่าพี่ยังไงพี่ก็ไม่ไปพี่บอกว่าพี่มีนายจ้างมีเหมือนที่เราทำงานกับเขาอย่างเงี้ย
1: คุณผู้ชมคุ้นคำนี้บ้างไหมครับมีบ้านให้อยู่ทำไมขี้เกียจหรือไม่ยอมไปครับเป็นวัฒกรรมที่ยังคงตีตราคนไร้บ้านจนถึงทุกวันนี้ครับการแสดงความรังเกียจแบบนี้ทำให้สถานประกอบการและนายจ้างปิดประตูใส่คนไร้บ้านจนอาสาสมัครไม่สามารถส่งพวกเขาคืนสู่ระบบงานได้เลยครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าผลลัพธ์จาก7วันที่ผ่านมาชัดเจนครับว่าคนไร้บ้านที่ยังมีแรงมีศักยภาพช่วยเหลือตัวเองได้เขาไม่ไปครับไม่ไปบ้านอิ่มใจโดนกดดันมากเข้าก็จะกระจายตัวเข้าตรอกซอกซอยในกรุงเทพชั้นในทันทีครับกลายเป็นว่าชาวบ้านในจุดอื่นๆร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากขึ้นครับว่ามีคนมานอนหน้าบ้านมากขึ้นส่วนคนไร้บ้านที่ยอมเข้าบ้านอิ่มใจมีแต่กลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่เดินหนีไม่ไหวเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับนี่คือคอขวดระบบสวัสดิการรัฐที่ไม่มีใครพูดถึงบ้านอิ่มใจเป็นแค่ที่พักชั่วคราวไม่ใช่บ้านระยะยาวครับพอจะส่งตัวผู้สูงอายุเหล่านี้ไปสถานดูแลของรัฐอย่างบ้านบางแคก็ต้องรอคิวถึง 6,000 คิวสุดท้ายแล้วต้องเอาคนป่วยคนแก่ไปกองรวมกันไว้โดยที่ไม่มีระบบฟื้นฟูทางการแพทย์ที่แท้จริงครับนี่คือหนึ่งในความเห็นของคนที่ทำงานด้านการช่วยเหลือคนไร้บ้านครับ
3: คนไร้บ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ว่าไม่มีบ้านไม่มีเงินแต่ว่ามันคือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของครอบครัวทุกอย่างอะค่ะมันเป็นปัญหาที่มากองอยู่ตรงนี้อย่างเช่นผู้สูงอายุอยู่คนเดียวไม่มีได้เงินบำนาญก็ไม่มีเงินบำนาญไม่มีเงินเดือนแต่ว่ามีแค่เบี้ยยังชีพ600บาทรายได้เขามีแค่600บาทเนี่ยเขาก็จะออกมาถนนเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่ไม่มีเงินเช่าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าระบบส่งต่อการดูแลผู้สูงอายุณวันนี้ก็ไม่มีที่ไปเหมือนกัน
1: การจัดระเบียบครั้งนี้ครับไม่ใช่แค่ปัญหานี้ก็เจิดกระเจิงนะครับแต่ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจากปฏิบัติการที่ผ่านมาก็คือการทำลายความเชื่อใจระหว่างคนทำงานภาคสนามกับคนไร้บ้านที่สร้างกันมานานและยังสะท้อนปัญหาในเชิงอุปสรรคหรือว่าระบบที่เกิดขึ้นด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีเวทีเสวนาที่จัดขึ้นใช้ชื่อว่าจัดระเบียบคนไร้บ้านที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่ากทม.ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรงยอมรับตรงๆกลางเวทีกทม.ยอมรับตรงๆนะครับว่ากทม.ตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแต่ผลลัพธ์ ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับโดยเบื้องหลังของการยอมรับแบบนี้เพราะเจอต่อปัญหาใหญ่ก็คืออำนาจของกทม.ไม่เบ็ดเสร็จกฎหมายและกลไกความรับผิดชอบการจัดระเบียบกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางครับรองผู้ว่าสานนท์บอกว่าถ้าจะให้กทม.ทำให้สำเร็จก็ต้องออกแบบกลไกกฎหมายใหม่นะครับว่าใครจะเป็นเจ้าภาพดูแลคนไร้บ้านตัวจริงไม่ใช่ต่างคนต่างทำในกรอบของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ปัญหากองอยู่ตรงกลางครับ
4: โอกาสนี้คือโอกาสสำคัญที่สุดแล้วที่จะมานั่งคุยว่าแล้วหน่วยงานรัฐที่คุณเอาภาษีประชาชนไปในแต่ละหน่วยเนี่ยคุณจะมาช่วยกันยังไงลองเทอมพอมอมีบ้านอยู่อีกหลายที่เลยนะครับที่พร้อมเปิดบ้านวินไมตรีไปดูร่วมกับพอมอแล้วพร้อมท่านที่ปรึกษาก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีคนเลยเนี่ยสามารถที่จะเปิดเป็นเชลเตอร์ได้แต่ว่างบประมาณปี70ไม่ได้ตั้งไว้จะทำยังไงอย่างเงี้ยผมคิดว่าต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะออกแบบความช่วยเหลืออย่างไรโดยที่ไม่ต้องมาโทษกันว่าที่ไหนดีไม่ดีนะแล้วก็ใครผิดไม่ผิดแต่ว่าเราจะใช้โอกาสนี้ยังไงส่วนเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะก็ต้องรับข้อห่วงใยไปแต่ผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะเข้มข้นมันจะเริ่มเมื่อไหร่มูลนิธิก็ถามว่าเขาจะทำกี่วันอะไรเงี้ยว่าผมไม่รู้เลยเพราะดูทรงแล้วมันก็คงจริงๆแล้วที่พื้นที่สาธารณะต้องดูแลอยู่แล้วนะก็คงต้องทำไปต่อเนื่องตลอดครับ
5: ใช่ไหมฮะมันต้องมีงานทำต้องมีที่อาศัยต้องมีที่รักษาลูกรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องจัดระเบียบให้ได้เป็นลักษณะที่ว่ามีงานทำมีบ้านอยู่แล้วก็มีงานแล้วก็มีรักษาโรคอะไรทั้งสามอย่างนี่ฮะ
6: อืมค่ะแล้วตอนนี้ลุงป๋องอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่คะ
5: อ๋อตอนนี้อยู่ที่มูลนิธิกระจกเงาฮะเป็นแผนกคัดแยกสิ่งของต่างๆเพื่อจำหน่ายต่อไปครับ
6: ได้ทำงานแล้วแฮปปี
5: ้ได้ทำงานครับมีบ้านเช่าอยู่มีอะไรอยู่ตอนนี้ผมออกจากพื้นที่มาแล้วฮะ
1: ชายคนนี้เคยเป็นอดีตคนไร้บ้านครับตอนนี้เข้าร่วมโครงการจ้างวันค่าของมูลนิธิกระจกเงาครับเขาสะท้อนปัญหาในอดีตว่าการจับคนไร้บ้านเข้าบ้านพักเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้คนไร้บ้านลดลงแต่ว่าการให้อาชีพให้งานทำมีรายได้คือสิ่งที่คนไร้บ้านที่ยังแข็งแรงต้องการครับและหัวหน้าโครงการจ้างวันค่าของมูลนิธิกระจกเงาย้ำแบบนี้นะครับว่าตัวเลขความสำเร็จของโมเดลจ้างวันค่าน่าสนใจมากนะครับปัจจุบันพวกเขาสามารถช่วยดึงคนไร้บ้านมาทำงานแล้วก็มีรายได้มีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งได้ถึง300คนเขามองว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจอย่างที่สังคมเข้าใจแต่เกิดจากระบบสวัสดิการที่ล้มเหลวครับ
7: เรื่องของการจัดการตัวเขาเองนะครับเขาอยากได้สิ่งนี้นะครับเพราะว่าปัญหาของคนไร้บ้านก็คือว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานในระบบปกติได้เพราะว่าเนื่องจากอายุที่มากขึ้น5 4 60ไม่แข็งแรงนะครับแน่นอนว่าอายุแบบนี้นะครับนายจ้างเนี่ยเขาไม่จ้างอยู่แล้วนะครับหรือว่าก็จ้างแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะจ้างแบบไม่ต่อเนื่องอ่ะเช่นอาทิตย์นึงอ่ะมีงานให้สัก2วันแน่นอนว่ารายได้ขนาดนี้มันไม่พอที่จะทำให้เขารักษาห้องเช่าได้หรือว่านำไปสู่ในเรื่องของการมีห้องเช่าของตัวเองได้
1: เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกันยื่นหนังสือถึงรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับเรียกร้องให้ชะลอการจัดระเบียบออกไปก่อนจนกว่าจะมีระบบรองรับที่ปลอดภัยทั้งการช่วยหางานสร้างอาชีพรวมถึงการผลักดันงบประมาณให้ท้องถิ่นสกัดคนไร้บ้านหน้าใหม่ตั้งแต่ต้นทางเหมือนที่โมเดลฝากไว้ที่วัดของจังหวัดอุบลราชธานีครับจริงๆแล้วมีคำถามมากมายครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับว่าโครงการเหล่านี้ทำไมมูลนิธิกระจกเงาหรือเอกชนทำแล้วเห็นผลประสบความสำเร็จแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในมือของรัฐกลับเจออุปสรรคมากมาย
8: เป็นไปได้ไหมคะถ้ากทม.จะไปจ้างเอกชนไปจ้างมูลนิธิกระจกเงาให้เข้ามาแก้ไขปัญหานี
1: ้คือจริงๆนะครับถ้าดูจากเบื้องหลังของโมเดลโครงการจ้างวันค่าของมูลนิธิกระจกเงาเคยเสนอให้กับกรุงเทพมหานครได้เอาลองไปใช้ไหมหรือมีอีกโมเดลนึงก็คือกรุงเทพมหานครจ้างคนไร้บ้านเป็นพนักงานทำความสะอาดแต่กรุงเทพมหานครไม่ได้เลือกใช้ตัวเลือกนี้นะครับอ้างว่ามีเรื่องของระเบียบแล้วก็งบประมาณที่จำกัดด้วยเช่นเดียวกันภาคประชาสังคมเขาก็เลยเสนอว่าแบบนี้กรุงเทพมหานครลองเปิดตัวเลือกไหมเปิดโอกาสทางเลือกใหม่ๆนะครับดีกว่าการไปจับคนไร้บ้านส่งเข้าสู่บ้านพักแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วปัญหาก็วนลูปกลับไปอยู่ที่เดิมครับ
8: ค่ะมีมิติที่ซับซ้อนพอสมควรมากกว่าแค่คำว่าไร้บ้านนะคะขอบคุณคุณอัฟนันค่ะ
9: ขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับ AirPods Link จะหมดสัมปทานการเดิน

0: รถ30กันยายนนี้นะครับเป็นประเด็นปัญหาอยู่ณเวลานี้ใครจะเดินรถต่อล่าสุดทาง CP ครับส่งหนังสือด่วนถึงการรถไฟนะครับยื่นเงื่อนไขแลกกับการให้บริการเดินรถ Airport Rail Link ต่ออีก4เดือนเงื่อนไขก็คือต้องห้ามฟ้องร้องถ้าฟ้องร้องจะหยุดเดินรถทันทีครับแล้วก็ขอค่าบริหารจัดการการเดินรถ60ล้านบาทต่อเดือนตอนนี้บอร์ดรถไฟเขาเตรียมจะพิจารณาเงื่อนไขนี้ในวันพรุ่งนี้ครับนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะครับบอกว่าเข้ามารายงานความคืบหน้าการเจรจากับเอกชนคู่สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครับที่แจ้งความประสงค์ขอสิ้นสุดสัญญาการเดินรถ Airport Rail Link วันที่30กันยายนนี้โดยมารายงานกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนะครับโดยวันที่8กันยายนที่ผ่านมาครับทางเอเชียเอราวัณทำหนังสือตอบกลับไปยังรฟท.บอกว่าเอกชนยินยอมที่จะให้บริการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ต่อไปอีก4เดือนหลังสัญญาหมดในวันที่30กันยายนครับแต่มีเงื่อนไขก็คือจะต้องไม่นำไปเกี่ยวข้องกับประเด็นที่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิกสัญญาโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสัญญาหลักและถ้ามีการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นทางบริษัทจะสิ้นสุดการเดินรถทันทีครับนอกจากนั้นบริษัทเนี่ยยังเสนอให้รฟท.นะครับสนับสนุนค่าบริหารจัดการเดินรถในอัตราเดือนละ60ล้านบาทซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเดินรถซึ่งถ้าคิดตลอดระยะเวลา4เดือนก็จะมีวงเงินทั้งสิ้นกว่า240ล้านบาทนายอนันต์เนี่ยบอกว่ารฟท.จะรวบรวมรายละเอียดครับเสนอให้บอร์ดวันพรุ่งนี้พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาต่อไปครับ
1: อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเป็นการตอบโต้ที่ฝ่ายสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน5ลำนะคะความตึงเครียดที่ถูกยกระดับขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกทะยานตัวสูงขึ้นด้วยค่ะกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐเปิดเผยภาพการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันริสโก้ของอิหร่านในอ่าวโอมานจนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างหนักทั่วทั้งลำก่อนที่เรือจะจมลงไปในที่สุดค่ะซึ่งนอกจากเรือริสโก้แล้วยังมีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก4ลำที่ถูกกองทัพสหรัฐโจมตีที่บริเวณอ่าวโอมานและใกล้กับเกาะคาร์กเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามจะโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ผู้เห็นเหตุการณ์ในเวสต์แบงก์บันทึกภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศของจอร์แดนเข้าสกัดขีปนาวุธของอิหร่านที่ยิงเข้ามาในน่านฟ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกองทัพจอร์แดนยืนยันว่าสามารถสกัดขีปนาวุธได้อย่างน้อย18ลูกและมีอีก2ลูกตกลงในจุดที่ไม่มีคนอาศัยอยู่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ออกแถลงการยืนยันบอกว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพในจอร์แดนที่กองทัพสหรัฐประจำการเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ฝ่ายสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านค่ะนอกจากนี้ยังอ้างว่าได้ยิงเรือของสหรัฐ2ลำและเรือบรรทุกน้ำมันอีก8ลำในช่องแคบฮอร์มุซด้วยพร้อมทั้งขู่จะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในท่าเรือของคูเวตและบาเรนโดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐยืนยันไม่มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีฐานทัพในจอร์แดนสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงตึงเครียดขึ้นมาอีกระลอกส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดีดตัวสูงขึ้นในวันนี้ทั้งราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นอยู่ที่99ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นเดียวกับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่94ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
0: นอกจากอิสราเอลจะเป็นคู่ขัดแย้งในการทำสงครามในตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ท่าทีของอิสราเอลต่อประเทศอื่นๆก็น่าจับตาไม่แพ้กันครับตอนนี้มีการตอบโต้กันระหว่างอิสราเอลรวมไปถึงกลุ่มประเทศในยุโรปนะครับติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

รัฐบาล12ชาติตะวันตกนะซึ่งมีโต้โผเป็นอังกฤษฝรั่งเศสและแคนาดาเนี่ยจับมือกันประกาศคว่ำบาตรไม่นำเข้าสินค้าจากดินแดนที่ชาวอิสราเอลเข้าไปตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์ทำให้อิสราเอลออกมาตรการตอบโต้ทันควันนะคะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในเยรูซาเล็มตะวันออกมาถึงตรงนี้หลายคนอาจตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์ของชาติตะวันตกกับอิสราเอลมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรภาพของกลุ่มชายสวมหน้ากากขว้างปาวัตถุต่างๆแล้วก็หินเนี่ยเข้าใส่บ้านเรือนหลายหลังในเขตเวสต์แบงก์พร้อมกับอีกนับ10ชีวิตที่แสดงท่าทีปิดล้อมตัวบ้านอยู่นะฮะท่ามกลางชาวปาเลสไตน์ที่ติดอยู่ภายในก่อนที่ทหารอิสราเอลจะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุในภายหลังนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปลายเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นเพียงไม่กี่เหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์ที่ชาวอิสราเอลซึ่งเข้าไปตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์ปิดล้อมบ้านของชาวปาเลสไตน์กระทำการประทุษร้ายทำลายข้าวของแล้วก็ก่อกวนต่างๆนานาขณะที่อีกภาพหนึ่งแสดงให้เห็นถึงนาทีที่ชาวอิสราเอลเงื้อท่อแป๊บฟาดเข้าไปที่หลังของคุณซาอิดมูฮัมหมัดอิบราฮิมราบาเป็นชาวปาเลสไตน์วัย61ปีนะคะหลังจากที่เขาพยายามเข้าไปสอบถามคนที่ขับรถเข้ามาบุกรุกพื้นที่ตัวของราบาเองเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าในการเคลื่อนไหวอยู่แล้วจากเหตุการณ์ที่ถูกชาวอิสราเอลที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในเวสต์แบงก์ยิงจนต้องตัดขาเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าเหตุรุนแรงแบบนี้ทำให้ชาวปาเลสไตน์ย้ายหนีออกไปเป็นจำนวนมากค่ะเฉพาะปีนี้ทหารหรือว่าผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ไปแล้วร่วม 1,500 ครั้งนะคะทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปอย่างน้อย87คนขณะที่ชาวปาเลสไตน์สังหารชาวอิสราเอลไปแล้ว3คนตัวเลขเหตุรุนแรงที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะมีรัฐบาลอิสราเอลคอยเติมเชื้อไฟเป็นชนวนที่ทำให้รัฐบาลอังกฤษเนี่ยจับมือกับพันธมิตรนะคะออกมาตรการคัดค้านการตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลอังกฤษแสดงจุดยืนว่าการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้ขัดต่อกฎหมายแต่ว่าก็ย้ำว่าที่เห็นอยู่นี้พุ่งเป้าเฉพาะการไปตั้งนิคมผิดกฎหมายแล้วก็ขยายการยึดครองพื้นที่เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับดินแดนในอิสราเอลเองแต่อย่างใดค่ะการห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมผิดกฎหมายอาจจะไม่ได้กระทบต่อการค้าภาพรวมระหว่างอิสราเอลกับอังกฤษนะที่มีมูลค่ารวม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีไม่ได้กระทบมากนักแต่ว่าก็ตอกย้ำถึงรอยร้าวระหว่างอิสราเอลกับชาติตะวันตกที่ห่างเหินกันไปอีกขั้นหนึ่งหลังจากหลายประเทศรวมถึงอังกฤษและฝรั่งเศสประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วที่สำคัญคืออาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนพันธมิตรชาติอื่นๆให้หันมาร่วมกันปกป้องดินแดนปาเลสไตน์ที่ยังหลงเหลืออยู่นะเพื่อปูทางไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งด้วยแนวทาง2รัฐให้เกิดขึ้นได้ในสักวันหนึ่งเพราะรัฐปาเลสไตน์จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากชาวอิสราเอลเข้าไปยึดครองพื้นที่ในเวสต์แบงก์เสียหมดอิสราเอลเนี่ยเข้ายึดครองเวสต์แบงก์ตั้งแต่ปี1967นะคะจนเมื่อถึงช่วงทศวรรษที่1990ที่มีการทำข้อตกลงออสโลเนี่ยมีชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ราว 110,000 คนใน130นิคมและต่อมาพบการตั้งนิคมนอกกฎหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระทั่งก่อนเกิดเหตุฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2023ตอนนั้นมีชาวอิสราเอลเข้าไปตั้งถิ่นฐานได้ประมาณ 500,000 คนด้วยกันค่ะแผนที่ที่เราเห็นอยู่บนจอในจุดนี้นะคะแสดงพื้นที่จุดที่เป็นสีฟ้าคือบริเวณซึ่งชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่กับที่เราเห็นเป็นจุดสีส้มทั้งส้มเข้มส้มอ่อนเป็นนิคมของชาวอิสราเอลข้อมูลจาก Peace Now ชี้ว่านิคมที่รัฐตั้งขึ้นในนี้มี146แห่งแต่ว่านอกนั้นตั้งขึ้นผิดกฎหมายรวมถึงพื้นที่การเกษตรด้วยรวมกันมี390แห่งจำนวนนิคมเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากเกิดเหตุการณ์7ตุลาคมปี2023ถ้าย้อนดู2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า150แห่งนะคะกับปีนี้ที่ผ่านมา8เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้ว65แห่งปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงผลักดันส่วนหนึ่งมาจากบาดแผลที่เกิดจากการโจมตีครั้งนั้นรวมไปถึงการโจมตีชาวอิสราเอลครั้งอื่นๆทั้งในอิสราเอลแล้วก็ในเวสต์แบงก์ด้วยซึ่งตั้งแต่สงครามในกาซาปะทุขึ้นจนถึงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาฆ่าชีวิตพลเรือนอิสราเอลไปแล้ว37คนค่ะ
ขณะที่พฤติกรรมที่เป็นที่จับตามองนะคะคือแนวทางการกดดันชาวปาเลสไตน์ของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เพิ่งจะปรากฏให้เห็นเป็นครั้งแรกช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเขาเปลี่ยนจากการโจมตีแบบเดิมๆเป็นการไปปิดล้อมบ้านหลายๆหลังตัดน้ำตัดไฟ

0: ขวางไม่ให้เข้าถึงอาหารการกินต่างๆซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้โลกหันมาให้ความสนใจเนี่ยคือการไปปิดล้อมบ้านของชาวอเมริกันเชื้อสายปาเลสไตน์คนหนึ่งจนทางการสหรัฐเนี่ยต้องเรียกร้องให้อิสราเอลเข้าแทรกแซงและคุ้มครองพลเมืองอเมริกันทันทีนะคะองค์การสหประชาชาติเนี่ยระบุว่า6เดือนแรกของปีนี้เกิดเหตุการณ์กว่า100ครั้งที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลทำลายสาธารณูปโภคอย่างระบบประปาแล้วก็สุขาภิบาลของชาวปาเลสไตน์ค่ะต่อให้ชาติตะวันตกจะหันมากดดันอิสราเอลมากขึ้นนะคะแต่ว่าความหวังจะเกิดสันติภาพยังริบหรี่โดยเฉพาะเมื่ออิสราเอลกำลังจะจัดการเลือกตั้งระดับชาติ27ตุลาคมนี้การแข่งขันทางการเมืองภายในอาจจะบีบให้เบนจามินเนทันยาฮูแล้วก็พันธมิตรรัฐบาลขวาจัดเนี่ยเร่งผลักดันนโยบายแข็งกร้าวเพื่อรักษาฐานเสียงก่อนการเลือกตั้งจะมาถึงซึ่งก็อาจจะยิ่งทำให้แนวทาง2รัฐห่างไกลจากความเป็นจริงมากขึ้นไปอีกค่ะ
1: ขอบคุณคุณวินิษฐาครับท่านผู้ชมครับกีฬาวันนี้ชวนไปดูฟอร์มของทีมวอลเลย์บอลชายนะครับที่ร้อนแรงไม่แพ้กับทีมนักตบสาวของประเทศไทยนะครับติดตามกับคุณไพฑูรย์ครับ

0: สวัสดีครับวอลเลย์บอลยังเป็นกีฬาที่สร้างความสุขให้กับคนไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดทีมชายเฉือนเอาชนะไชนีสไทเปในการดวลเดือด5เซตคว้าชัยชนะ3นัดรวดครับคว้าแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียครับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมไทยอันดับ49ของโลกในชุดสีน้ำเงินที่ชนะกาตาร์และเกาหลีใต้มาก่อนหน้านี้ลงแข่งนัดสุดท้ายของกลุ่ม C ครับพบกับไชนีสไทเปทีมอันดับ53ของโลกซึ่งเกมนี้โค้ชปาร์คกีวอนจัดผู้เล่นชุดแรกนำทีมโดยกัปตันฟลุ๊กบุญยฤทธิ์วงธรในตำแหน่งตัวเซตนอกจากนี้ครับยังมีธนัทบำรุงพักดีทูตประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วร่วมด้วย2ตัวตบเสาตัวหลักครับอย่างฮามนภาเดชพินิจดีและดอมชัยวัฒน์ถุงคำโดยมีนครินทร์อินทนูกับพักพงษ์กว้างนอกสลับเป็นตัวรับอิสระเปิดฉากมาในเซตแรกครับทั้งสองทีมชิงจังหวะกันแบบแต้มต่อแต้มแต่เป็นทีมไทยที่เน้นเกมรุกผสมเบียดเอาชนะไปได้ก่อน25-23ขึ้นนำก่อน1-0เซตแต่ว่าในเซตที่2และ3ครับไชนีสไทเปปรับเกมมาเน้นเกมเสิร์ฟและการบล็อกทำลายเกมรุกของไทยคว้าชัยชนะไปด้วยคะแนน25-22และ25-23พลิกขึ้นนำไทย2-1เซตแต่ว่าเมื่อเจอสถานการณ์หลังชนฝาครับหนุ่มไทยกลับมาเล่นด้วยความแน่นอนในเซตที่4ได้ฮัมนภาเดชกับดอมชัยวัฒน์ช่วยกันระเบิดฟอร์มเก่งรุกหนักในบอลหัวเสาพาทีมไทยไล่ตบเอาชนะคืน25-22ต้องตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งในเซตตัดสินครับไทยเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นและเกมรุกที่เด็ดขาดโดยเฉพาะดอมชัยวัฒน์ที่ตีทัดบล็อกทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องพาทีมไทยขึ้นนำ13-9ก่อนจะได้การขึ้นตบสุดคมของฮัมนภาเดชปิดแมตช์ให้ไทยเอาชนะไปด้วยคะแนน15-10เฉือนเอาชนะไชนีสไทเปไป3-2เซตคว้าชัยชนะ3นัดรวดในรอบแรกผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแม้จะทำได้ตามเป้าหมายครับแต่ว่าชัยวัฒน์ถุงคำยอมรับว่าเป็นเกมที่นักตบไทยทำผลงานได้ไม่ดีนักอาจเป็นเพราะคาดหวังกับชัยชนะมากเกินไปจนทำให้เล่นกันไม่ออกแต่หวังว่าจะคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งครับในนัดถัดไปในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายครับ
1: ก็เกมวันนี้เราอาจจะกดดันด้วยเพราะว่าเราก็อยากเป็นที่1ของสายครับเพราะว่ามันทำให้อันดับเราดีกว่าที่แบบเราไปเจอทีมที่แบบไม่ได้เก่งมากอะไรที่แบบสูสีกับเราได้อะไรครับแต่พอรูปเกมมันติดขัดครับใช่ครับส่วนตัวผมเองก็มีหลุดไปช่วงนึงก็แต่ก็ยังประคองขึ้นมาได้ครับแต่ไม่ได้แบบว่าท็อปฟอร์มเท่าไหร่วันนี้ก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะกลับไปแก้ไขเพื่อไปในรอบ8
0: สำหรับสถิติหลังเกมนัดนี้ครับฮัมนภาเดชพินิจดีเป็นผู้เล่นไทยทำแต้มสูงสุดทำไปทั้งหมด28คะแนนตามมาด้วยดอมชัยวัฒน์ถุงคำทำไป26คะแนนและจากผลรอบแรกคู่สุดท้ายครับที่อิหร่านเอาชนะจีน3-1เซตส่งผลให้ไทยรั้งอันดับ3ในตารางรวมตามหลังญี่ปุ่นและอิหร่านไขว้ไปเจอกับออสเตรเลียทีมอันดับ6ในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งจะแข่งกันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นตามเวลาประเทศไทยครับไปดูทีมฟุตบอลหญิงของเรากันบ้างครับ23นักเตะชุดเอเชียนเกมที่ถูกเรียกตัวมาในครั้งนี้มีนักเตะมากถึง15คนครับเป็นกลุ่มสายเลือดใหม่ที่จะถูกต่อยอดสู่เป้าหมายพาทีมไทยหวนคืนสู่เวทีฟุตบอลโลกในปี2031ครับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทอง

0: in head coach ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเลือกใช้15นักเตะที่เป็นกลุ่มอนาคตทีมชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างทีมระยะยาวครับสู่ฟุตบอลโลกปี2031ที่มีเจ้าภาพร่วมกันจัดถึง4ชาติทั้งสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกคอสตาริกาและจาเมกาด้วยความพิเศษของฟุตบอลโลกหญิงในอีก5ปีข้างหน้าครับจะเป็นปีที่ฟีฟ่าเพิ่มทีมแข่งขันจากเดิม32ทีมเป็น48ทีมเป็นครั้งแรกซึ่งจะทำให้ทีมจากทวีปเอเชียได้โควต้ามากถึง8บวก2ทีมและทำให้โอกาสลุ้นคว้าตัวของแข้งสาวไทยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยการสร้างทีมของโค้ชอัลเฟรดจะเริ่มจากเอเชียนเกมซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกครับในการพัฒนาทีมเพื่อต่อยอดไปสู่ฟุตบอลโลกในอนาคตโดยทีมชุดนี้ไม่มีกลุ่มนักเตะลูกครึ่งเนื่องจากสโมสรไม่ปล่อยตัวจึงเป็นโอกาสของแข้งสายเลือดใหม่เกินครึ่งทีมที่จะได้พิสูจน์ตัวเองในนามทีมชาติซึ่งโค้ชอัลเฟรดยอมรับว่าถ้านักเตะปรับตัวให้เข้ากับวิธีการเล่นที่เตรียมเอาไว้ได้เร็วก็มีโอกาสสูงที่จะทำผลงานได้ดีในฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
1: ถ้านักบอลปรับตัวเร็วแล้วก็เข้าใจเร็วเขาก็อาจจะทำได้นะตามระยะเวลาที่โดนกำหนดนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเรามีเวลาเยอะอีกนิดหน่อยอ่ะน่าจะชัวร์กว่าเพราะว่ามันจะมีการที่ทำและทำอีกอย่าลืมนะว่าพอเรามาตรงจุดนี้เราอยากจะให้นักกีฬาเข้าใจเยอะขึ้นแล้วก็ไปเล่นกับทีมที่เก่งขึ้นเพื่ออะไรเพื่ออนาคตนะเพราะอย่างนั้นน่ะถ้าณวันนี้ทัวร์นาเมนต์นี้เขามีความเข้าใจสูงผมเชื่อว่าทัวร์นาเมนต์ต่อไปresult จะมาโดยอัตโนมัติ
2: ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆทีมก็ค่อยๆเตรียมตัวแบบความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็เก็บประสบการณ์ตรงนี้ให้ดีเพราะว่ามันบางครั้งอ่ะแบบการที่เราจะเจอทีมแบบอย่างเช่นที่ไม่ใช่อาเซียนอ่ะมันก็ค่อนข้างที่เราจะแบบเจอยากหาโอกาสเจอยากเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ให้เยอะๆค่ะอย่างญี่ปุ่นเราก็รู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของเขาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนไต้หวันเวียดนามอย่างเงี้ยก็แบบมันเป็นทีมที่อยู่ในระดับเดียวกับเราอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ประมาทเงี้ยก็ทำให้มันเต็มที่ค่ะ
0: โดยโค้ชอัลเฟรดมีดีกรีเอไลเซนครับถูกดันจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมาเป็นเฮดโค้ชแทนที่ของโค้ชหนึ่งฤทัยสะทองเวียนซึ่งก็พยายามสร้างทีมด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันและแข็งแกร่งจนสามารถทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์ FIFA Series 2026เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาส่วนในเอเชียนเกมครับไทยอยู่กลุ่มเดียวกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามซึ่งจะแข่งแบบพบกันหมดเพื่อเอาทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายต่อไปซึ่งทีมสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกครับพบกับญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นครับสำหรับฟุตบอลหญิงของไทยเคยไปฟุตบอลโลกมาแล้ว2สมัยครับปี2015และ2019ในยุคที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมครับคุณเจษฎาคุณวรวิสาครับ
3: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับ
4: ตรวจสอบรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยคืนนี้นะคะกรุงเทพและปริมณฑลกับอีก49จังหวัดทั่วไทยค่ะมีพื้นที่เสี่ยงสูงถึง12จังหวัดด้วยกันตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ
5: สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราต้องคอยหมั่นอัปเดตข้อมูลข่าวสารรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยจากประกาศของกรมอุตุอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าข้อมูลนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงชนิดวันต่อวันค่ะเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของคืนนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นขยับเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะคะประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลกับอีก49จังหวัดทั่วประเทศโดยจะเริ่มจากพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงนะคะซึ่งเป็นโซนพื้นที่เสี่ยงสูงจากฝนที่ตกหนักมากรวมทั้งสิ้น12จังหวัดนะคะภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและก็ที่อุบลราชธานีค่ะนอกจากนี้ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะซึ่งมีความเสี่ยงน้อยสำหรับวันนี้จะประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลกับอีก49จังหวัดนะคะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และ ีสะเกษภาคกลางที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตรา

0: ิดท้ายที่ภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและที่พังงาค่ะโดยพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น17จังหวัดได้แก่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษส่วนภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีค่ะสำหรับภาคตะวันออกนะคะได้แก่บริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดระนองและพังงานะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังประกอบไปด้วยกรุงเทพกับอีก37จังหวัดทั่วประเทศดังนี้ค่ะภาคเหนือที่จังหวัดลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและก็ที่อุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลเพราะฉะนั้นระยะนี้ก็ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณออนซินีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569พนักท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันรีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือเชิงวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ประธานนายเอมอร์มาลีเราะมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชันเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สู่แก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 9 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการดำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทย ในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองของนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดการแสดงแบบเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายและผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในปี2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ที่น่าสนใจได้แก่งานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้ววายแจกันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานผู้กันระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องเช่นตลับกระเบื้องเชิงเทียนและชุดกาแฟงานผลิตภัณฑ์ผ้าเช่นเน็กไทผ้าพันคอเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้เช่นถาดไม้แจกันไม้สินค้าปิตาเลตเช่นการ์ดอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คละแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ได้ถึงวันที่14กันยายน2569เวลา 14:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็งกรุงเทพทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2569เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลได้แก่สภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆทั่วโลกเสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ที่ได้คะแนนเป็นลำดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนจาก18

0: 8ประเทศทั่วโลกซึ่งมูลนิธิรางวัลได้ทำการพิจารณากันกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆสำหรับปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับโลกคือศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์เชอร์ลีปฐมสิริวารณกุลสุริยะจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันพุธที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้สภาการพยาบาลได้เสนอจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์เนื่องในโอกาส100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพในปี2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อประสบนิกรทั่วประเทศต่อมามูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภักดีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิระหว่างปี2543ถึง2550ต่อมาในปี2551สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิจนถึงปัจจุบัน
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกช่วงเช้าองคมนตรีมอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นการจัดเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศจากนั้นในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรวม 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้ในการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรวมถึงเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงในการก้าวเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
0: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้ เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
1: องค์กมลตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพวกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์และโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายฟิลาเมนทัส LG สู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายอัตลักษณ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างเกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดตั้งเพื่อให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งจะได้ช่วยลดต้นทุนการประกอบอาชีพประมงและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ2569ฟาร์มทะเลตัวอย่างมีรายได้จากการดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงสิงหาคม2569รวมทั้งสิ้นกว่า 1,600,000 บาทโดยมีรายได้จากการจำหน่ายปลากระพงขาวสูงสุดทั้งยังมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและกิจกรรมภายในฟาร์มปัจจุบันฟาร์มทะเลตัวอย่างมุ่งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพอเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยเฉพาะการนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟาไชโตมอร์ฟาคลาซาซึ่งพบมากในพื้นที่นาเกลือและฟาร์มพอเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งมาพัฒนาเป็นเส้นได้และผลิตภัณฑ์สิ่งทอและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตในพื้นที่พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
0: องคมนตรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุงานประจำปี2569ของมูลนิธิโครงการหลวงและประชุมติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2569 พลเอกกัมปนาทรุจจิตรอังคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติและขอบคุณบุคลากรผู้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12/2569มีคณะกรรมการผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของงานด้านต่างๆรวมถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อจากนั้นอุกมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานพร้อมกันนี้องคมนตรียังร่วมประชุมเตรียมการจัดงานกฐินพระราชทานประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงกำหนดจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคม2569ณวัดสวนพริกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำปัจจัยสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงอุโบสถให้มีความสมบูรณ์ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงคณะทำงานอาสาสมัครและผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่สำคัญให้บรรลุเป้าหมายและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปภายใต้กรอบแนวทางตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสาทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาววัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็ส่งทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัท RX Bytech ประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่26/3สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดหนองไห่จังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นบริษัททีแอนเจลอเทลจำกัด สถาบันเดลคาร์เนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2ทับ2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุ

ญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดราชสัทธาธรรมวัด

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูป
1: คณะบุคคลและประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงส่งเสริมฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนและมโนราซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพร้อมกันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่26/3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
2: รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: ที่โรงแรม TK Palace and Convention Bangkok เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงคนผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยสหวิทยาการสาขานวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยจะทำข้อมูลของผู้ต้องขังเพื่อเป็นโปรไฟล์สำหรับยืนยันกับสถานประกอบการต่างๆมีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูลรายบุคคลก่อนคุมขังตั้งแต่แรกเข้าในเรือนจำระหว่างอยู่ในเรือนจำเช่นผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางอาชีพและการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวกและผลโทษกลับสู่สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อนำร่องทางนี้มีระยะเวลาดำเนินการ3ปีระหว่างปี2569ถึง2571อันเป็นการคืนคุณดีสู่สังคมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ
1: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.จัดกิจกรรมมินิทอล์ก45ปีสำนักงานกปร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.จัดกิจกรรมมินิทอล์ก45ปีสำนักงานกปร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปเพื่อสะท้อนถึงผลสำเร็จตลอด45ปีในการประสานงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมประกาศทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งยกระดับบทบาทจากการพัฒนาโครงการไปสู่การสร้างระบบการพัฒนา

0: ที่ยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์บริบทของประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่าน4มิติสำคัญได้แก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนอ่านสัญญาณการเมืองโดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองนะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: คุณจะหลีกเลี่ยงความจริงได้ยังไงคุณปิดบังได้คุณยื้อเรื่องเขากระโดงได้คุณยื้อเรื่องโน้นนี้ได้แต่ว่าในที่สุดความจริงก็ต้องถูกเปิดมา
1: ถ้าเกิดว่ารัฐบาลกำลังมีผลงานอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องที่เขาจะหยิบขึ้นมาประจำก็คือ1เขากระโดง2ก็คือหัวสว
0: การปักหลักพักค้างคงไม่มีแต่พลังการชุมนุมจะแรงมากจะใหญ่ผมเชื่อเราเริ่มวันที่10นี้ก่อนแล้วคอยจับตาดูวันที่14กกต.
2: มีการประกาศลงถนนบอกว่าจะวันหลังวันที่24จะยกระดับอะค่ะถ้าเกิดเรื่องยัวสวไปในทิศทางไหนอะไรยังไงอะค่ะถ้าจะยกไปตอบคำถามคะ

0: วัสดีครับติดตามตอบโจทย์กับผมวราวิทย์ฉิมมณีนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:30 นนะครับวันพรุ่งนี้แล้วครับที่จะได้เห็นกิจกรรมแรกของคุณสนธิจะนำขบวนไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ไปเกี่ยวกระทบกับรัฐบาลโดยตรงแต่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ใช้กดดันรัฐบาลรวมถึงเรื่องอื่นๆที่คุณสนธิจะเคลื่อนหลังจากนี้และอย่าลืมว่าสัปดาห์หน้า14กันยายนเรื่องหัวสวก็จะมีบทสรุปออกมาตกลงเรื่องไหนที่มันจะเป็นมรสุมต่อรัฐบาลมากกว่ากันความขัดแย้งในพรรคร่วมจะเกิดขึ้นได้หรือไม่วันนี้ชวนวิเคราะห์กัน2ท่านครับคุยกับอาจารย์วันชัยสอนสิริอดีตสมาชิกวุฒิสภาและคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรจากคณะหลอมรวมประชาชนครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: คุณจตุพรตกลงพรุ่งนี้ไปร่วมคุณสนธิมั้ยครับ
2: ผมประกาศชัดเจนก็คือผมไม่ได้ไปร่วมนะครับเพราะว่าผมอยู่1ผมกับคุณสนธิเนี่ยเนื่องจากว่าต่างคนเคยอยู่ในสถานะแกนนำของในแต่ละสีเสื้อผมก็เป็นประธานนปช.มาคุณสนธิก็เป็นแกนนำพันธมิตรเพราะฉะนั้นโดยสถานะในเชิงบทเรียนในการต่อสู้นั้นผมและคุณสนธิต่างก็รู้กันว่าเรื่องแบบนี้มันต้องไม่ชวนกันไม่คุยกันเพราะต่างคนต่างก็รับรู้กันดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่คุยกับคุณสนธิคุณสนธิก็ยังไม่คุยกับผ
0: ม
2: และก็ผมก็พูดชัดว่าขอประเมินสถานการณ์ให้สิ้นกระแสความเสียก่อนเพราะที่คุณสนธิเปิดไพ่เนี่ยนะครับใบแรกเช่นไม่ได้มาเรียกร้องให้ลาออกไม่ได้มาไล่ออกนะครับและนี่นะครับการเปิดประเด็นเรื่องเทาทั้งหลายนะครับไม่ว่าสารพัดเทาโดยเฉพาะอิสราเอลยิวเทาที่ว่านี้วันพรุ่งนี้ก็เป็นการจั่วไพ่ใบแรกเพื่อจะนี่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นลักษณะคล้ายกันตอนที่ล้มคุณทักษิณเปิดประเด็นเรื่องทบุญประเทศและบังเอิญว่าฝ่ายคุณทักษิณ นั้นนะครับประเมินคุณสนธิต่ำเพราะเห็นว่าสื่อกระแสหลักไม่ได้เล่นข่าวแต่ลืมนึกไปว่าทีวีผ่านดาวเทียมและซีดีไปอย่างรวดเร็วถ้าตอบชี้แจงกันมาตั้งแต่วันแรกสถานการณ์มันจะไม่บานปลายผมก็เสนอแนะก็ไม่มีใครรับฟังนะครับเพราะฉะนั้นของจริงของคุณสนธิก็คือหลังวันที่14ที่จะมีการชุมนุมกันจริงๆวันพรุ่งนี้เพียงแค่นะครับเป็นน้ำจิ้มธรรมดาบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลนะครับก็จุคนไม่มากนะครับเข้าใจว่าเป็นลักษณะกึ่งการยื่นหนังสือเสียมากกว่าเป็นการปราศัยเล็กน้อยนะครับคาดว่าคงก่อนเวลาเที่ยงก็คงแค่จบแล้ว
0: คุณสนธิพูดชัดยังไม่ได้มีแผนที่จะปักหลักค้างคืน
2: คือณขณะนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยการปักหลักค้างคืนในทางการเมืองนี่ยากมากที่สุดนะคือผมเนี่ยนะครับเห็นการชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้ายกรณี

0: คลิปหลุดใช้เวลา3วันคนเต็มอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ชุมนุมวันเดียวนะพอเหตุการณ์นี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณอุ๊งอิ๊งมีอันเป็นไปนะครับคนก็จบนะคือลักษณะที่จะเป็นการชุมนุมยืดเยื้อแบบพันธมิตรนปช.กปปส.หรือคปท.ยุคในอดีตนั้นเกิดขึ้นยากนะครับเพราะว่าลักษณะคนปัจจุบันนั้นเขาบริโภคในช่องทางสื่อสารไร้พรมแดนแบบนี้เยอะเหมือนปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่นะครับมาพรึบเดียวกลับมาพรึบเดียวกลับและบทจะหายก็หายวับนะปัจจุบันก็ยังตามตัวยังไม่เจอนะคือแกนนำก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นมันมาจากไหน
1: จะหยุดเคลื่อนไหวไปซะดื้อ
0: คือหยุดแล้วหายเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันตามลำดับเพราะฉะนั้นผมดูว่าวันพรุ่งนี้ยังไม่มีอะไร
1: แต่แม้จะไม่ปักหลักพังคืนแต่ประมาทได้ไหมคุณจตุพร
0: คือสถาน
1: จากวันพรุ่งนี
0: ้สถานการณ์มันประมาทอะไรไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าการขับเคลื่อนของประชาชนนั้นผมพูดทุกครั้งเราเป็นเพียงแค่การเปิดเกมเท่านั้นนะครับคนปิดเกมไม่ใช่ประชาชนนะจะโดยปิดเกมโดยตุลาการพิวัตรหรือทหารปฏิวัติไอ้ประเภทประชาชนปฏิวัติหรือปฏิวัติประชาชนมันยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปิดเกมเพื่ออะไรเพื่อว่าสร้างอารมณ์ร่วมในทางสังคมแต่ผมดูไทม์ไลน์ว่าอย่างไรก็ตามวันที่14กับ28และช่วงคาบเกี่ยวนะครับระหว่าง14กับ28ถ้าวันที่14มันมีปัญหาเนี่ยแรงกระแทกในช่วง14วันเนี่ยจะเป็นสารพัดของการชุมนุมจะเป็นสารพัดของการขับเคลื่อนนะครับเพื่อจะนำไปสู่วันที่28
1: ปิดเกมตอนนั้น
0: ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ระหว่างโมฆะกับไม่โมฆะ50 50ก็แล้วกัน
1: อาจารย์มาชัยเอาประเมินการเคลื่อนไหวของมวลชนคุณสนธิก่อนคิดว่าจะมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหน
2: คือผมมองดูว่าจากสิ่งที่เสนอออกมานั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรที่แรงนะแต่จะมีเหตุก็คือเรื่องหัวสว.ที่โหมโรงกันมาทุกฝ่ายเนี่ยทั้งในสภาและก็นอกสภาเพราะฉะนั้นหัวสว.เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นในวันที่14ถ้าวันที่14ผลออกมาเกิดมีการส่งไปที่ศาลฎีกาจริงๆผมเชื่อว่ามันก็อาจจะลดแรงรุนแรงความที่จะขับเคลื่อนไปได้แต่ถ้าออกมาในลักษณะที่ว่าไม่ส่งฟ้องใครหรือฟงก็จิบก็จ้อยอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่าจะเป็นเหตุแรงทำให้เกิดการขับเคลื่อนต่างๆทั้งหมดรวมทั้งม็อบของคุณสนธิแล้วก็ไม่ใช่ม็อบของคุณสนธิเท่านั้นอาจจะมีทั้งม็อบส้มม็อบอื่นใครต่อใครผสมปนเปกันรวมทั้งคนที่เขาไม่เอารัฐบาลชุดนี้ด้วยก็จะเป็นเงื่อนไขทำให้เรื่องนี้มันเกิดกระแสของความรุนแรงไปและก็อย่างที่คุณจตุพรพูดจนกระทั่งวันที่28ผมเคยเห็นเหตุการณ์หลายอย่างนะครับว่าถ้าตราบใดก็ตามเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันไม่น่าจะตัดสินเป็นเรื่องที่จะต้องแพ้ชนะกันในคดีเลยผมในฐานะเป็นนักกฎหมายบางเรื่องเนี่ยเฮ้ยมันออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้แต่พอมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่มันรุนแรงแล้วเนี่ยตุลาการพิวัตรหรือการตัดสินเนี่ยเพราะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่ศาลยุติธรรมปกติศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศาลการเมืองมีทั้งรัฐศาสตร์ทั้งนิติศาสตร์อยู่ๆไม่น่าคิดเลยว่าทำกับข้าวจะต้องกระเด็นแต่เนื่องจากว่ามันมีสถานการณ์ทางการเมืองและใครจะคิดว่าเรื่องของคุณสมชายเรื่องของคุณยิ่งลักษณ
1: ์
2: มันถึงขั้นจะต้องกระเด็นแต่มันมีสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยทำให้การตัดสินที่เป็นศาลการเมืองเนี่ยผมใช้คำว่าอย่างนั้นก็แล้วเป็นศาลรัฐธรรมนูญแต่เป็นทั้งรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กันเหมือนกันกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่มีเวลาประมาณสัก2สัปดาห์ใน2สัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่14เนี่ยจะเป็นตัวชี้ว่าจะมีกระแสการตัดสินของกกต.เน
1: ี่
2: ยที่จะวินิจฉัยออกมาเนี่ยมันจะสร้างกระแสความรุนแรงจนกระทั่งเกิดเหตุวันที่28หรือเปล่า
1: ไอ้คำว่าส่งต้องส่งขนาดไหนถึงจะทำให้กระแสมันไม่แรงอาจารย์ต้องส่งใครบ้างใน229
2: คือผมว่านะในส่วนผมเนี่ยถ้าส่งบรรดาสว.ที่เห็นว่ากระทำความผิดเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดมันก็ลดแรงกระเพื่อมได้ในระดับหนึ่ง

0: นะไม่ถึงขนาดหมดก็ตามแต่เอาสวที่ว่าร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยอย่างน้อยที่สุดมันก็ลดแรงกระเพื่อมไปได้แม้จะมีคนไม่พอใจนักแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่สั่งเลยหรือไม่หรือไปเอาคนที่เป็นตัวสำรองหรือกระจิบกระจ้อยไปอย่างเนี้ยนั่นแหละจะเป็นกระแสที่แรงกระแทกทั้งหมด
1: แม้ว่าจะไม่ได้ส่งแกนนำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ส่งนายกไม่ได้ส่งรัฐมนตรีอีกหลายคนที่อยู่ใน229แต่ถ้าส่งสวตัวจริงบ้างอาจารย์คิดว่าพอจะลด
0: ผมว่าสวตัวจริงซึ่งที่เขาวินิจฉัยว่าร้อยกว่าคนเนี่ยนะถ้าส่งไปถึงขนาดนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดมันลดแรงกระเพื่อมไป
1: โอ้แต่ถ้าส่งร้อยกว่าคนมันเป็นอัมพาตเลยนะสวจะเป็น
0: ไม
1: ่
0: ไม
1: ่
0: เหล
1: ือ
0: เท่าไหร่ก็ทำงานเท่านั้นแหละเพราะรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้นี่นะว่าเขาว่านับจำนวนตามจำนวนที่เหลือนั่นแหละนะ
1: ไม่แต่
0: แล้วก็ตัวยังไม่มีตัวสำรองแต่ก็สามารถทำงานได้
1: คือคุณก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อน
0: ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นคุณก็ทำงานกันต่อไปเท่าจำนวนที่มี
1: แต่ถ้าเราเชื่อว่ามีการควบคุมสวโดยสีน้ำเงินอยู่เขาจะถอนเครื่องมือนี้130กว่าคนเนี้ยออกไปจากการที่อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติต้องทำไมอาจารย์
0: ถ้าผมเป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกรัฐมนตรีรู้ว่าตัวจะต้องตายและจะต้องพันเกี่ยวกับเรื่องนี้ถามว่าคุณจะเอาสวไว้ทำอะไรผมว่าไม่มีเหตุผลพิเศษอะไรเลยที่คุณจะต้องคิดพันลึกอะไรไปถึงขนาดนี้ผมบอกว่าสวเนี่ยถ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วสมัยผมเนี่ยนะผมว่าไม่ควรจะไปยุ่งอะไรกับเขาเลยปล่อยให้มันเป็นไปตามปกติองค์กรอิสระคุณก็ว่าไปตามปกติและก็สวคุณก็ว่าไปตามปกติไม่ต้องทำอะไรแบบที่เกิดเหตุอย่างนี้ผมว่าถ้าคุณมานั่งทบทวนดูดีๆนะถามว่าคุณจะทำไปถึงขนาดนี้เพื่ออะไรทำแล้วลังแต่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมัดตัวเองแล้วให้อายุของตัวเองเนี่ยสั้นไปเสียเปล่า
1: ถ้าเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไม่คุ้มใช่ไหม
0: ไม่คุ้มเลยคือปล่อยให้สวมันเป็นอิสระไปเขาสรรหากันมายังไงอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวอย่าไปทุจริตอย่าพยายามไปควบคุมเพราะเขาไม่มีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วจากประสบการณ์ที่ผมเป็นสวเวลาใครมีอำนาจ
1: ครับ
0: เวลาใครมีอำนาจไม่ต้องไปควบคุมเขาหรอกมันวิ่งมาหาคุณเองอ่ะ
1: กสช.เขาคุมอาจารย์ไหม
0: ถามว่าถ้าจะพูดกันตรงๆนะทั้งหมดเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องเป็นอิสระแม้แต่สสสวให้เป็นอิสระทั้งนั้นแหละต้องทำงานไม่อยู่ภายใต้อานัตแต่ทุกอย่างมันก็มีวิบมีอะไรตาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าสั่งในลักษณะที่มันเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายผิดกฎหมายสวก็คงไม่ทำแม้แต่ตัวผมก็ไม่ทำอยู่แล้ว
1: แต่ถ้าถามว่าขอความร่วมมือ
0: มัน
1: มีอยู่แล้ว
0: มันก็เหมือนอยู่แล้วเหมือนวิปทุกอย่างอ่ะมันก็มีวิปมีการหารือกัน
1: แต่ถ้า
0: จะใช้คำว่าสั่งแต่จะปฏิเสธว่าไม่สั่งผมก็ไม่ถึงขนาดกล้าปฏิเสธแต่ยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะสั่งหรือไม่สั่งมันเป็นวิปที่ทำในสิ่งที่ชอบที่ถูกอยู่แล้ว
1: แต่ตอนนั้นมันเดิมพันเรื่องสวยังโหวตนายกได
0: ้ได
1: ้มันมีค่ามากกว่าเทียบกับที่สว.ชุดนี้จะไปช่วยอะไรรัฐบาลได
0: ้ผมยังบอกว่าสีน้ำเงิน
1: ตรงนี้ดีกว่า
0: ผมว่าสีน้ำเงินนี่มันไม่ยุ่งอะไรกับสว.แค่คิดมาเอาสว.อยู่ในมือเนี่ยก็โง่แล้วและคิดเอาองค์กรอิสระมาอยู่ในมือนี่ยิ่งโง่ใหญ
1: ่
0: เพราะฉะนั้นผมว่าเป็นความผิดมหันต์ของใครที่เข้าไปทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถกระชากลากตัวออกมาเอาความโง่เนี้ยมาไงลงโทษมันเสียให้สาสม
1: คุณจตุพรถ้าให้น้ำหนักเหมือนกันนะว่าวันที่14เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินมากกว่าถูกไหมแล้วแต่คุณจตุพรให้น้ำหนักมากน้อยขนาดไหนอย่างอาจารย์วันชัยบอกว่าถ้าส่งไปบ้างสวตัวจริงแม้ว่าจะไม่ไปแตะนายกไม่ไปแตะรัฐมนตรีหลายคนจะพอลดแรงกดดันได้มันลดได้จริงไหมต้องส่งเท่าไหร่ถึงจะรอดจากสถานการณ์นี
2: ้คือความบกพร่องของกกต.นะคือต้องยอมรับว่านะครับในคดี229เนี่ยมันปฐมบทเนี่ยเกิดจากความขัดแย้งระหว่างแดงกับน้ำเงินทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อน้ำเงินถอยมาแดงก็สั่งให้ DSI ไปจัดการเฉพาะสว.สายสีน้ำเงินซึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าส้มก็รณรงค์แดงก็รณรงค์ขาวก็รณรงค์น้ำเงินก็รณรงค์วันนั้นเขียวยังไม่ได้ตั้งพรรคอยู่ในขาวอยู่แตกต่างก็เพียงแค่ผลลัพธ์ตอนนี้นะครับตอนเปิดตัวเนี่ยที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าถ้าธนาธรไม่ขยับเป็นเจ้าแรกเนี่ย นักการเมืองพรรคการเมืองก็จะไม่ขยับถ้าเขาอยู่เฉยๆวันนั้นเนี่ยสภาโดยธรรมชาติเนี่ยจะเป็นสีส้มเลยนะวุฒิสภาแต่พอขยับเนี่ยมันเรียกบรรดานักเลือกตั้งเนี่ยนะครับคุณเสียงดังไอ้นี่ทำเงียบทีนี้ถามว่านี่นะครับว่าแล้ว200คนผมพูดทุกครั้งเหมือนอาจารย์วัดหรือว่าใครก็ตามพูดเหมือนกันมันผิดทุกคน
1: อ
2: ่ะเพราะว่าคุณเขียนรัฐธรรมนูญในลักษณะแบบนี้ว่าให้สมัครแล้วไปเลือกกันเองยังไงก็ผิดทีนี้พอดำเนินคดีเฉพาะสีใดสีหนึ่งเนี่ยแล้วท้ายที่สุดคุณภูมิธรรมเอาเข้าคณะกรรมการคดีพิเศษแล้วก็แพ้สำนวนนี้ก็ถูกส่งไปที่ชุดที่26แทนที่ว่าชุดที่26จะมีสติบอกว่านั้นไปตรวจสอบให้หมดในคราวเดียวทั้ง200แล้วก็ที่สำรองนะครับรายงานทำเหมือนกัน
1: ทุกสี
2: การอย่างเดียวทุกสีถ้าคิดได้วันนั้นเนี่ยนะครับปัญหาวันนี้ก็ไม่เกิดนี่ก็ปล่อยเลยเถิดจนกระทั่งเขาชี้229แก้เกมไปตั้งอนุชุดที่36มีหน้าที่เป่าอย่างเดียว แล้วเสร็จแล้วก็คืออาจารย์สมชายพูดแต่ทำไม4คนไม่พูดแต่ผมบอกไม่พูดก็คอแห้งเหมือนกันเพราะต้องใช้แรงเป่ามากกว่า
1: ในชุด36นะ
2: ในชุด36เพราะนี่นะครับเพราะว่าเห็นไหมคนเราเนี่ยเวลาถึงคราววินาศปัญญามันก็วิปริตวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าสอบอย่างเสมอภาคกันการตัดสินในวันที่14นี้เนี่ยมันจะสร้างความชอบธรรมให้กับทางกกต.แต่ว่ามันก็เลือกข้างกันมาตั้งแต่ต้นก็เล่นการเมืองกันมาตั้งแต่ต้นและการเนี่ยนะครับวินิจฉัยด้วยความมักง่าย26ลง36ยกนะครับถ้าเอกสารเนี่ยกกต.ไม่มาวางไว้เนี่ยนะคือคนในกกต.เนี่ยนะครับเขาก็มาวางไว้ชุดที่26ไอ้รอไอ้ติมชุดที่36สมใจนะครับก็คือหมายความว่าต้องมาอธิบายตามนะ 90,000 หน้าไม่มีใครมาย่อยได้ภายในพริบตาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนในกกต.ก็ผมก็ต้องผมคิดมากเหมือนกันว่าเขาเล่นอะไรกันอยู่เพราะนี่ครับมือที่มาปล่อยมือสำคัญด้วยนะมือตัวใหญ่เป้งเลยนะ
1: ทีนี้คุณจตุพรได้ชัวร์ไหมว่าคนคนนี้ที่เป็นคนมา
2: ข่าวผมนี่ชัวร์ที่สุดอยู่แล้วนะครับ
1: เขาจะปล่อยทำไมอ่ะ
2: ก็นี่ไงว่าพอ
1: ในเมื่อมันจะย้อนกลับมาเล่นงานเขาได้
2: ปัญหาว่าก็คือว่าตอนที่ทำทำไมเห็นไหมตอนทำก็ไม่มีเหตุผลตอนที่ปล่อยนี่นะครับคนเราก็คิดอ่านเหมือนกันนะว่าเขาไปคิดอะไรหรือไปดิวอะไรกับใครมาแต่พอปล่อยข้อมูลทั้งหมดทั้งสองเนี่ยนะครับทั้งสองจุดเนี่ยการตัดสินของคณะกรรมการกกต.ทั้ง7เนี่ยซึ่งเป็นชุดปิดลับเนี่ยตัดสินใจยากมากที่สุดหนึ่งถ้าไปเนี่ยครับต้องการจะเร่งสถานการณ์แบบอาจารย์วันชัยว่าก็ไม่ส่งฟ้องใครเลยเอาแนว36ใช่ไหมไอ้นี่ก็สาดน้ำมันเข้ากองไฟเลยเอาแบบชุดที่26แต่จะดูเรียบร้อย
1: 229
2: 229คนสมมติสมมติถ้าสมมติรัฐบาลแน่นอนที่สุดก็ต้องฟ้องกันตะลุมบอลกันไปหมดผมก็ยังเชื่อว่านี่ครับเขาเลือกเนี่ยนะครับระหว่างกลางข้อมูลณขณะนี้ประมาณ150บวกลบ
1: โอ้โหก็ถือว่าเยอะแล้วนะ
2: นะครับเพียงแต่ว่านะครับว่าคือข้อมูลมันอยู่ในมือของไอ้รอไอ้ส่งฟ้องใครไม่มีปัญหาละแต่ไม่ส่งฟ้องใครมันก็เปิดอ่านเผยแพร่เลยเห็นไหมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับผมว่ามันจะเป็นปัญหาลุกลามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนอกจากคุณสนธิพรุ่งนี้หน้าสถานทูตแล้ววันที่13เนี่ยนะครับทั้งไอ้รอทั้งหัวหน้าพรรคประชาชนก็จะเดินเนี่ยนะครับ11กิโลเนี่ยจากไอ้รอมาที่หอศิลป์เนี่ยมันจะเป็นแรงกระแทกมันจะเป็นแรงกระเพื่อมพอวันที่14เขาดูหลังปรากฏการณ์หลังอย่างนั้นและถ้าสถานการณ์วันที่14เนี่ยในช่วง14วันนั้นความไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยอย่างไรก็ได้นะสามารถลากเหตุผลอะไรก็ได้คือคนที่ไปเป็นศาลรัฐธรรมนูญนั้นทั้งสายนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มาจากศาลฎีกาศาลปกครองผู้ว่าก็เคยเป็นทูตก็เคยเป็นปัจจุบันอธิบดีกรมทางหลวงยังเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าวินิจฉัยบอกว่าเป็นความลับก็ว่าแต่ถ้าไม่เป็นความลับเนี่ยไปกันทั้งกระดาน500คนทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านรัฐบาลปัจจุบันนี่ก็ไปโดยปริยายนะเพราะนี่ครับเสมือนว่าการเลือกตั้งไม่เกิดทีนี้จะต้องไปไหนถอยไปถึงอนุทินหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวผู้กองกลับมาเป็นรองนายก
1: พวกกันมันเป็นช่วงสุญญากาศแล
2: ้
1: วม
2: ัน
1: ก็เสมือนกับว่าการเลือกตั้ง8กุมภายังไม่เคยเกิดขึ
2: ้
1: น
2: ไม่เคยเกิดขึ้น
1: โมฆะไปแล้ว
2: โมฆะไปแล้วหรือว่าจะถอยไปถึงระดับปลัดกระทรวงมาทำหน้าที
1: ่ต้องใช้รัฐธรรมนูญ
2: เห็นมั้ย
1: เข้ามา
2: หรือแม้แต่กระทั่งผมดูว่าอาจารย์นครินทร์ก่อนหน้านี้อาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์วิชาอาจารย์วัดเหมือนเครื่องส่งสัญญาณเลยนั่นน่ะ แม้ว่าอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์มีชัยจะออกมาปฏิเสธเนี่ยนะครับ
1: ไม่ได้พูด
2: ที่ว่าไม่ได้พูดแต่คนระดับอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญนะเขาไม่เพ้อฟ้าถึงขนาดมามโนเองหรอกเพียงแต่ว่านี่นะครับบริบทที่พูดว่ารู้สึกนะครับว่าเป็นความผิดพลาดและมีความเสียใจเนี่ยแต่สภาพบ้านเมืองมันเกิดความเสียหายและก็ยอมรับว่าไม่มีที่ใดในโลกนี
1: ้ใช้ระบบนี
2: ้ใช้ระบบนี้คือสมัครเพื่อไปเป็นและไม่ไว้วางใจตัวเองเพื่อไปเลือกคนอื่นยังไงมันก็หัว 100% นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เห็นว่านี่ครับว่าสถานการณ์มันเปราะบางภายใต้กระดานนี้ทั้งที่2เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของรัฐบาลนะมันอยู่คุณยังไงนู่นอยู่ในกกต.ถ้ากกต.เร่งเกมก็แบบชุด36เลยศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่เป็นความลับนี่ก็ไปกันทั้งกระดานนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ว่าให้ดูกระดานการเมืองณขณะนี้ว่าจะนำไปสู่อะไรแต่จำผมไว้อย่างว่าการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะเนี่ยผมเป็นผู้สมัครได้รับเลือกตั้งทั้ง2ครั้งที่เป็นโมฆะนะแต่ไม่เคยปิดท้ายด้วยการเลือกตั้งสำเร็จจบด้วยการรัฐประหารทุกครั้งโดยประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้แทนแดดเดียวนะครับคือเป็นผู้แทนยุคเลือกตั้งโมฆะ2ครั้งและนี่นะครับชี้ว่ารับก็ได้ชี้ว่าไม่รับก็ได้มีเหตุหมดอันนี้อธิบายได้ก็คราวที่เอากล้องซูมปี49เนี่ย45ภาพเองนะเลือกตั้งโมฆะ
1: ไม่ใช่ทุกหน่วย
2: แม้กระทั่งเอาปี57เอาศาลนูนวินิจฉัย2ขยักนะขยักแรกเนี่ยนะครับหลังจากการเลือกตั้งไม่สำเร็จพร้อมกันทั้งประเทศศาลรัฐธรรมนูญแนะนำว่าให้รัฐบาลกับกกต.ไปคุยกันพอทำท่าจะไปคุยกันวินิจฉัยใหม่บอกว่าจัดการเลือกตั้งไม่พร้อมทั้งประเทศโมฆะเห็นไหมหลังจากนั้นสถานการณ์มันก็ไปเอาผมยกตัวอย่างว่าถ้าโมฆะและใครจัดการการเลือกตั้งก็บอกกกต.แต่นี่กกต.ก็มีปัญหา
1: หมดความชอบธรรมแล้ว
2: หมดความชอบธรรมแล้วตั้งแต่สว.ยันส.ส.และต้องจ่ายค่าเสียหายด้วย
1: ไม่คุณจตุพรก็จะพาลากไปถึงทางตันให้ได้
2: ไม่ใช่ทัน
0: คือผมว่าวันที่14เนี่ยเป็นตัวชี
2: ้
0: เอาละเป็นตัวชี้แต่ผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลผมเชื่อว่าจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันรุนแรงเข้ามาจนกระทั่งถึงวันที่28
1: ถ้าระหว่าง14มันเกิด
2: มันช่องว่างตอนเนี้ยช่องว่าง
0: คือถ้าวันที่14ถามว่าคุณจะลากสว.ไว้หาแสวงหาสวรรค์วิมานอะไรอ่ะ
2: อย่าหาแสวงสิหาสวรรค์
0: คือปัญหาว่าคุณจะลากไว้ทำอะไรในเมื่อมันจะชวนเราลงเข้าป่าเข้าพงไปอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าสลัดทิ้งมันไปซะแล้วไม่ได้มีประโยชน์โพดผลอะไรเลยนะผมบอกถึงบอกเป็นความคิดที่โง่ในทางการเมืองตั้งแต่ต้นผมใช้คำนี้เลยเมื่อสว.ไม่มีสิทธิ์โหวตนายกปล่อยมันไปเถอะโง่เข้าไปยุ่งทำไมหาเรื่องแล้วพันแก้งพันขามาจนกระทั่งทุกวันนี้จะปฏิเสธยังไงมันก็ไปไม่รอด
1: นะอาจารย์ประเมินว่ารัฐบาลคงจะต้องหาวิธีการแก้ก่อนที่จะไปถึงเป
0: ็
1: นเกมวันที่28
0: ถูกต้องครับถ้าคุณปล่อยให้มันไปแล้วก็พยายามใช้กลไกของเลขากกต.ใช้กลไกของกกต.ใช้กลไกสัพพะอำนาจต่างๆทั้งหมดของคุณเลยนะเพื่อจะช่วยคุณว่าสั่งไม่ฟ้องเลยหรือเอาตัวกระจิบกระจ้อยอะไรไม่พันตัวเองนะผมว่ามันจะเป็นไฟลามทุ่งอ
1: าจารย์แต่ประวัติศาสตร์มันมักจะบอกว่าเวลารัฐบาลกำลังเจอทางเลือกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเหมือนที่หลายคนวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเลือกทางนี้นะก็คือจะไปกันจนสุดแล้วก็ไปเจอคนปิดเกมเหมือนที่คุณจตุพรบอกทุกทีอาจารย
0: ์แล้วเวลาเรามีอำนาจคุณจตุพรอาจจะอยู่กับใกล้กับคนมีอำนาจมากกว่าผมคนมีอำนาจเนี่ยไม่ค่อยฟังคนอื่น
2: หูจะตึง
0: หูจะตึงและผมก็ได้ยินจากผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะที่เขาอยู่กับใกล้กับผู้อำนาจผู้มีอำนาจจะไม่ชอบฟังเรื่องอะไรที่มันร้ายจะ
2: ชอบฟัง
0: แต่ดีข่าวดีครับผมเหมาะสมครับนายได้ครับท่านและเป็นอย่างนี้ทุกคนมีผู้ใหญ่บางคนที่เขาอยู่ติดกับผู้ใหญ่ตลอดเลยนะเขาเล่าให้ผมฟังเป็นอย่างนี้ทุกคนเขาอ้างชื่อ1 2 3เลยครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เหมือนกันผมเชื่อไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินหรือใครเวลามีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โตแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ชอบอยู่ได้ครับนายเสียงนายดีประชาชนไม่มีราคาอะไรหรอกชอบ
1: คืออาจารย์มองไป2มุมมุมที่คิดว่าน่าจะควรทำเพื่อตัดไฟตรงนี้ซะแต่ในอีกด้านนึงก็เชื่อว่าเวลามีอำนาจมันจะไม่ค่อยได้ยินอะไรที่เป็นทางเลือก ที่ไม่ค่อยดีกับรัฐบาลเท่าไหร่จะประเมินสถานการณ์ว่าต่ำเสมอถูกไหม
0: ถูกถูกและผมก็เชื่อว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยมันจะประเมินสถานการณ์ว่าตัวเองยังได้เปรียบตัวเองยังเหนือกว่าแล้วก็ฟังจากกระแสเสียงทุกคนทั้งพรรคทั้งฝ่ายประจำทุกคนก็จะเอออห่อหมกแล้วก็ยกยอปอปันแล้วในที่สุดก็วงแตกเพราะอย่างนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเหตุการณ์วันที่14แม้จะบอกไม่เกี่ยวเป็นเรื่องก่อนนู่นนี่แต่มันพันตัวเองมาโดยตลอดและจะปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่ใช่สวสีน้ำเงิน
1: คุณจตุพรอยู่ใกล้ผู้มีอำนาจมาหลายครั้งเนี่ยเวลามีเหตุการณ์จะต้องตัดสินใจเนี่ยทำไมมันจะไม่ประเมินในทางที่หลายคนก็มองว่ามันน่าจะปลอดภัยกับรัฐบาลมากกว่าทุกครั้งเลย
2: คืออย่างนี้อย่างที่อาจารย์วันชัยว่าคือคนเราเนี่ยก่อนมีอำนาจจะเป็นอีกคนหนึ่งและขณะมีอำนาจก็จะเป็นอีกคนหนึ่งหลังจากพ้นอำนาจก็กลายเป็นคนเดิมเหมือนก่อนมีอำนาจ
1: จะคิดได้ทันที
0: นี่คำถาม
2: เราจะแสวงหาคนเก่งคนดีเนี่ยคือต้องก่อนมีอำนาจและเขาจะเก่งดีครั้งหลังจากพ้นจากอำนาจระหว่างมีอำนาจเนี่ยโดยส่วนใหญ่มีปัญหามาโดยตลอดนะครับเอาไม่ต้องมากประธานอดีตประธานสามนูนนะมาพูดเข้าหูตอนพ้นจากตำแหน่งนะ
1: ตอนอ
2: ยู่ในตำแหน่งตอนเป็นประธานสามนูนพูดเข้าหูใครวะพอเป็นอดีตเท่านั้นอะไรมันดีขนาดนี้
1: หลักการ
2: เป๊ะซึ่งเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นตุลาการสามนูน
0: คุณตู่รองนายกบวรศักดิ
2: ์ก็เหมือนกันตอนเป็นรองนายกนะครับกับที่ออกมาพูดครั้งล่าสุดคนเดียวกันไหมนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่านี่นะครับว่าโดยธรรมชาติคนเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะถูกภาวะแวดล้อมนะครับชื่นชมสรรเสริญเยินยอพูดหวยแตกพวกนี้ก็จะชื่นชมว่าสุดยอดพูดดีที่สุดทำในเรื่องที่เลวร้ายบอกคิดได้ยังไงฝีมือนะครับขนาดชาวบ้านมาขับไล่เนี่ยนะครับบอกว่าพวกนี้มีเบื้องหลังรับจ้างมานะครับคนส่วนใหญ่เอาท่านเห็นไหมมันก็บริโภคทีนี้ไอ้คนไปรายงานความจริงมันก็มีแต่ข่าวร้ายซึ่งเนี่ยนะครับผู้มีอำนาจแต่ละยุคไม่อยากฟังแล้วเห็นหน้าไอ้นี่งุนงิดเอาข่าวร้ายมาอีกแล้ว
1: นี่พูดเรื่องตัวเองใช่ไหมเนี่ย
2: ใช
1: ่เจอมาแล้ว
2: เจอมาแล้วผมเนี่ยผมมีหน้า
1: เขาไม่อยากฟัง
2: ผมจะไปสรรเสริญทำอะไรแต่สรรเสริญก็ไม่ต้องเจอกันแต่ประเมินสถานะความและท้ายที่สุดก็เป็นแบบนี้นะทีนี้พอมันไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยทีนี้ตามดิเหมือนเขื่อนรั่วปุดตรงนี้ออกมารั่วตรงนี้อีกเอาร่วงนี้ไปโผล่นู่นนี่สุดท้ายเขื่อนก็พังทลายวันนี้เนี่ยครับผมเองก็เห็นว่านะครับทุกอย่างยังมีเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าคำว่าระบอบทักษิณเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับระบอบสีน้ำเงินว่าระบอบทักษิณเนี่ยนะครับที่เต็มไปด้วยความนิยม377และครั้งหน้าประกาศเอาเกิน400นั้นมีเสียงมากความนิยมมากแต่ทำไมอายุสั้นในรอบที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่ผมพูดหลายครั้งว่าอย่าใหญ่เกินใหญ่ให้พอดีนะครับเขาเรียกว่าใหญ่แบบรัฐวิสาหกิจเอา51พอ คือหมายถึงว่าอย่าเอา99เห็นไหมคนเรามันคิดไงก็คือหมายความว่าต้องมีพื้นที่นะครับเอาพอดีตอนที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับพอไทยรักไทย1ก็สําเร็จพอไทยรักไทย2เนี่ยโอ้ตอนนั้นเสียงดังฟังชัดเลยนะแล้วคิดพอจะเป็นไทยรักไทย3เป็นมั้ยเพราะฉะนั้นพอปิดเนี่ยนะครับพูดได้ว่าพอปิดสภามันก็เท่ากับมาเปิดถนนนะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นผมว่านะครับบทเรียนสําคัญเนี่ยและแต่ละคนเนี่ยนะครับก็เคยอยู่เคยเห็นกันมาว่าจุดจบของคุณทักษิณอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็มองปรากฏการณ์นี้ว่าวันที่14เนี่ยนะครับคือโดยข้อเท็จจริงณขณะนี้เนี่ยถ้าทางเนี่ยครับทางนิตินัยเนี่ยรัฐบาลพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้แล้วแต่ว่าทางพฤตินัยไม่รู้ใครคิดอย่างไรแต่ผมเนี่ยคิดว่าแม้ว่ากกต4คนจาก7คน7คนมายุคพลเอก3คนมายุคพลเอกประยุทธ์4คนเนี่ยนะครับมาจากสวชุดนี้ทุกคนมีที่มาแต่ทุกคนต้องกำหนดที่ไปของตัวเอง
1: ว่าจะไปไหน
2: ว่าจะไปไหน
1: ว่าจะไประหว่างอะไรกับอะไร
2: ระหว่างเรือนจำพิเศษกับบ้านเนี่ยผมนี่นะครับไปเข้าคุกออกคุกประมาณสัก3ครั้งนะครับเจอกกต.2ท่านซึ่งผมเห็นใจมากนะ
3: แล้วนะครับเหตุการณ์นั้นท่านเบากว่านี้ด้วยซ้ำ
1: ยังโดน
3: ยังโดนในวันที่สูงวัยนะครับแล้วผมก็โดยบุคลิกภาพโดยความเป็นตนไม่ควรโดนเลยชุดนั้นตาย2ลาออก1ติดคุก2
1: อาจารย์วันชัยแต่ว่ามันจะไม่มีความต่างจากหลายครั้งที่ผ่านมาหรือเช่นว่าอาจจะมีผู้สนับสนุนฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ก็ยังอุ้มชูรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินอยู่จะทำให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ลงเอยเหมือนกับที่พี่ตู่บอกเมื่อสักครู่เหมือนระบอบทักษิณที่ล่มสลายไป
0: ผมต้องบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยที่เขาอยู่ได้แล้วแข็งจนกระทั่งมาไปปลายตามที่คุณตู่พูดเนี่ยเพราะเขามีผลงานผลงานเนี่ยมันกลบเรื่องอื่นๆคุณอนุทินเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันควรจะสร้างศรัทธาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนิยมชมชอบในรัฐบาลในภูมิใจไทยในตัวนายกแล้วเขาก็มาจากการเลือกตั้งแต่เสียดายครับเป็นนายกมาเกือบปีทั้งก่อนและตอนนี้คือศรัทธาที่ประชาชนจะนิยมชมชอบแห่แหนแตนแต้ชื่นชมเนี่ยมันไม่มีคนเนี่ยมันจะอยู่ได้หรือเจ้าอาวาสจะอยู่ได้เนี่ยมันมาจากศรัทธาแต่คุณอนุทินเขาไม่ได้ตรงนี้เลยผมเสียดายไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าบุญธรรมกรรมซ้ำหรืออะไรด้วยเหตุผลคนใดไม่สามารถสร้างศรัทธาให้คนรักคนชอบ2ไอ้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันกลับมาเป็นภาพใหญ่ที่กลบความศรัทธาของตัวคุณอนุทินถ้าไอ้ภาพเหล่านี้มันไม่มีก็ไม่เป็นไรลำพังภาพขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องทุจริตโกงกินคอร์รัปชันเหล่านี้มันบดบังตัวนายกบดบังรัฐบาลนี้ไปเสียหมดและประการต่อมาผลงานแบบแรงๆที่ผมพูดหลายครั้งแล้วที่มันจะเป็นตัวสร้างศรัทธาและกลบปัญหาอื่นเนี่ยคุณอนุทินไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเหมือนซึ่งเป็นนายกและเป็นรัฐบาลที่ต้นทุนต่ำพอเกิดเหตุวันที่14มันซ้ำเติมเข้าไปอีกมันเหมือนเป็นการจุดไฟระเบิดปึ้งผมนั่นกลัวว่าระยะ15วันเนี่ยนะฮะจนกระทั่งถึงวันที่28เนี่ยถ้าเขาประคองไม่ดีและยังมีความเชื่อว่าเฮ้ยไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่พวกเรามันเป็นพวกจ้างมาเป็นพวกกล่าวหาเป็นพวกเก่าแล้วม็อบคนแก่ม็อบน้ำหมากอะไรพวกนี้นะถ้ายังดูถูกอยู่ดูแคลนแล้วประมาทกับสถานการณ์เหล่านี้ไปเกินไปเขารู้ไหมว่าตัวเขายังไม่ได้สามารถสร้างศรัทธาได้เขารู้ไหมว่ายังไม่มีผลงานกระแทกใจคนเขารู้ไหมว่าโกงกินทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันบดบังตัวเขา
1: อาจารย์ไม่เผื่อไว้หน้าแตกสักนิดนึงเหรอ14ก็ผ่านได้สมมุตินะไม่ส่งเลย229คนแล้วทำไมอ่ะ28บาร์โค้ด QR โค้ดไม่มีปัญหาเลือกตั้งยังเป็นความลับอยู่รัฐบาลก็อยู่ต่อไปเดี๋ยวเจออภิปรายก็รอดได้อาจารย์เผื่อช่องไว้หน้าแตกนิดนึง
0: ไม่ผมก็ยอมรับเลยอย่างนี้เลยว่าแต่มันจะเป็นเหตุรุนแรงมากยิ่งขึ้นคือพูดง่ายๆเถอะเอาสมมุติว่าวันที่14เขารอดนะแปลว่าพรรคพวกเขาตลอดจนบริวารว่านเครือรอดหมดมันก็เป็นไฟสุมขอนแล้วพอวันที่28
1: รอดอีก
0: รอดอีกผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ทั้งหมดเหล่านี้ในที่สุดจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เขาอยู่ยากเว้นไว้แต่หลังจากนั้นแล้วก็สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นถ้าตราบใดยังทรงลงทรงเลงอยู่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยผมว่า2อนุทิน3อนุทิน10อนุทินก็ไปไม่รอด
1: คือยังไม่ได้ปิดเกมในขั้น2ขั้นนี้แต่ว่ามันจะสะสม
0: ผม
1: บอกรอดช่วงนี้ได้ก็จะสะสมต่อไป
0: ผมได้เคยคุยกันแล้วว่าผลงานเท่านั้นเนี่ยที่มันจะเป็นตัวชูรัฐบาลแต่คุณอนุทินเนี่ยอยู่ในรัฐลักษณะที่เป็นรักษาสถานภาพผมว่าความเก่งของคุณอนุทินเนี่ยเขาเก่งอยู่เรื่องในการประสานร่วมกับคนทุกคนเก่งในการประสานอำนาจนักการเมืองกับผู้บริหารแล้วเขาไม่เป็นศัตรูกับใครถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยป่านี้ผมว่าศัตรูก็อาจจะแรงแต่ความที่เป็นคุณอนุทินเขาไม่ได้มีลักษณะที่เป็นศัตรูแบ่งสีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบบเอาจริงเพราะนั้นเขาพยายามทำตัวเข้ากับคนได้ทุกคนแม้แต่รองประธานสภาซึ่งเป็นคนของเขายังเรียกสมาชิกเป็นพี่เป็นน้องเลย ก็แปลว่า เขาพยายามประสานอำนาจนี่คือจุดแข็งของเขาแต่จุดอ่อนของเขาก็คือ ล่วงลูกเด็ดขาดต่อยมวยมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ขึ้นเวทีมาเนี่ยผมยังไม่เห็นมีลูกเด็ดอะไรเลยแล้วก็ยังไม่มีคะแนนที่ได้เต็มเต็มจากประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาซ้ำเติม
1: มันจะแรงทันที
0: ผมว่าคุณอนุทินก็อยู่ยาก
1: คือมันไม่มีผลงานอีกด้านหนึ่งมาชั่งน้ำหนักมาถ่วงเอาไว้คุณจตุพรมองยังไงถ้ารอด14นี้ได้รอด28นี้ได้อันนี้ชัดเจนแล้วไหมว่าแข็งแกร่งรัฐบาลชุดนี
2: ้ตอนอนุทินหนึ่งอะทำอะไรถูกหมดนะเห็นไหมอนุทินสองความเป็นจริงเนี่ยนะครับตอนอนุทินหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมีปัญหาเรื่องไทยกัมพูชา
1: ครับ
2: เทคโนแครดเนี่ยเข้ามาสำเร็จทุกเรื่องสุภจีพูดอะไรถูกหมดได้รับความนิยมสูงกระแสเนี่ยนะครับพุ่งเลยแต่พออนุทินสองถามว่าเขาทำงานมากกว่าอนุทินหนึ่งเยอะนะครับโดยเนื้องานที่เขาแถลงเนี่ยนะครับในเพจเขา10กว่าข้อเนี่ยมันก็มีเป็นรูปธรรมแต่ว่าเรื่องเก่าเก็บทั้งหลายเนี่ยที่มันมาไล่ล่าอยู่เนี่ยก็คือเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเข้ามาเป็นรัฐบาลนะและเนี่ยนะครับการสื่อสารที่เป็นปัญหาตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเนี่ยนะครับจะต้องเม้นจะต้องตอบจะเป็นนายกต้องเป็นแอดมินอยู่ในตัวเพราะเนี่ยครับการสื่อสารก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในผมดูรัฐบาลบางรัฐบาลที่เขาเจอวิกฤตบ้านเมืองเอาผมยกตัวอย่างรัฐบาลป่าเขาจะวางเลขาธิการนายกเป็นนายกน้อยโฆษกรัฐบาลคือด่านสำคัญจะไม่ถึงตัวนายกรัฐมนตรีนายกก็จะตอบเนี่ยนะครับแบบปิดประเด็นปิดเกมแต่ว่าวันนี้นะครับนายกต้องมาอินโทรเองอ่ะต้องมาอธิบายเนื้อเรื่องแล้วเรื่องมันมากอธิบายนี่นะครับอธิบายไม่จบเหมือนกรณีปืนเนี่ยเห็นไห
1: ม
2: ผลพวงตามหลังมากมายทั้งที่จริงเนี่ยนะครับอธิบายดีๆก็ไม่มีปัญหาอะไรผมก็มองว่านี่นะครับว่าเรื่องราวที่มันเดินมาถึงคนมีความรู้สึกว่า4เดือนเหมือน4ปีถ้า5เดือนเนี่ยเหมือนนานมากเห็นไหมผมก็มองปรากฏการณ์ว่าการแก้เกมทางการเมืองถัดจากนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสเพราะนี่ครับเรื่องสว.เนี่ยมันจะแก้ยังไงอ่ะนะครับสมมติว่าลงตามที่ว่านั้นผลพวงเอฟเฟกต์มาต่อมาเรื่องบัตรเลือกตั้งไอ้นั่นก็เป็นเรื่องที่แก้กันไม่ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ว่าในสถานการณ์นั้นนะครับก็คือหมายความว่าได้เวลาแล้วหรือยังถ้ากรณีไปต่อสมมุตินะครับที่ท่านอาจารย์ว่าเอาแบบสุดๆเลยเนี่ยเช่นว่าวันที่14เอาแนวทางชุดที่36รอดทุกคนแสดงว่าเกมล้มรัฐบาลเกิดแล้วคนอื่นอาจจะคิดว่านี่คือเครื่องมือต่ออายุรัฐบาลนะแต่คนการเมืองอย่างผมคิดว่าอันนี้มีงานแล้วเพราะฉะนั้นสร้างกระแทกใจเร่งเวลาเลยให้คนทนไม่ไหวแล้วก็ออกมาเห็นไหม
1: คุณจตุพรมองกลับกันว่าม
2: องกลับกัน
1: ถ้าส่งฟ้องเนี่ยใครจะคิดว่าเป็นการล้มรัฐบาลจริงๆไม่ส่ง
2: เนี่ยล้มไม่ส่งนี่ล้มและทีนี้แรงมันก็จะถาโถมไปวันที่28ถ้า28นี่นะครับวันที่14ก็รอด28ก็รอดทีนี้เนี่ยนะครับกำลังจะเดินไปสู่กินลิงโซนละภาวะแวดล้อมการสร้างความไม่พอใจเนี่ยต้องปฏิบัติการตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการส่งนั้นการส่งไปยังศาลฎีกานั้นเท่ากับเป็นการต่ออายุให้กับรัฐบาลนะไม่ส่งนั้นนะครับอายุสั้นเลยผมจะบอกให้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าสถานการณ์มันเกินมือเนี่ยอย่างไรมันก็ไม่อยู่ผมดูนะครับแม้กระทั่งวันที่คุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งทุกคนคิดรอดหมดนะแม้กระทั่งนี่นะครับแม้กระทั่งว่าถ้าเขาไม่รอดเขาตัดสินใจลาออกแล้วเห็นไหมตอนมันจะมีข่าวดีมาก่อนข่าวดีมาก่อนแล้วสุดท้ายข่าวร้ายในนาทีสุดท้าย
1: ผมเข้าใจแล้วที่คุณจตุพรบอกว่าคนปล่อยเอกสารก็ด้วยเหตุผลนี
2: ้คือ
1: ให้เห็นว่าอ๋อมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะบรรยายพฤติกรรมแบบนี
2: ้ให้เละ
1: แล้วสุดท้ายสั่งไม่ฟ้องสุดสมมตินะ
2: ถ้าจะเลือกอย่างนั้นแต่ว่าณขณะนี้ผมได้ยินว่าเขาเลือกประมาณ150บวกลบนะแต่ว่าทุกอย่างนั้นการเมืองของประเทศไทยเปลี่ยนเป็นรายวันอยู่แล้วบางวันเปลี่ยนกัน3เวลาบางวันก็3เวลาเปลี่ยนเหมือนกันนะบางวันขนาดตัวเองยังทายตัวเองผิดเลยเราเดินมาถึงจุดน
1: ี้มันจะมีอีกออปชั่นนึงไหมเช่นว่าเกิดแดงกดดันจนเพื่อไทยอยู่ด้วยไม่ไหวต้องถอนตัว
2: คือเกมอย่าง
1: น
2: ี้
1: เกิดการพลิกขั้ว
2: คือเกมอย่างนี้ข่าวหลายวันก่อนหน้านี้เนี่ยแดงควบเขียวเนี
1: ่
2: ยแล้วสังเกตดูว่าก่อนหน้านี้ต่างคนต่างเงียบเป็นเดือนเลยเพราะอะไรต้องการปิดปากพรรคประชาชนที่ไม่จับมือกับกล้าทำพรรคประชาธิปัตย์ไม่จับมือกับพรรคกล้าทำบัดนี้กล้าทำไม่มีแล้วไปอยู่ในเพื่อไทยหมดไอ้นี่คิดได้ถ้าคิดฝ่ายเดียวภูมิใจไทยก็ได้ยินก็ยุบสภาโครมให้หรือไม่เช่นนั้นก็ดึงเขียวเข้ามาก็คุณไม่ต้องควบแล้วคุณเข้ามาเลยเห็นไหมเกมมันก็พลิก แต่เนี่ยนะครับสถานการณ์ที่ณขนาดนี้ผมก็ยังมองเห็นว่าทุกสถานการณ์การขยับอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างที่ผมเห็นว่าตัวละครการเมืองที่สำคัญนะระดับที่ว่าถ้าไม่มีอะไรเขาไม่ออกมาเริ่มปรากฏตัวให้เห็นมันไม่มีอะไรที่ธรรมชาติมันไม่ใช่ใจสั่งมามันคือใครสั่งมาต่างหากล่ะ
1: อาจารย์วันชัยจะเป็นไปได้ไหมพรรคร่วมอาจจะทนแรงกดดันไม่ไหวคือเกิดความเปลี่ยนแปลงจากภายในเอง
0: คืออย่างนี้ผมถึงบอกว่าเวลารัฐบาลจะไปไม่รอดเนี่ยหนึ่งเนื้อในของตัวเองนั้นก็แตกกันแปลว่าในพรรคเดียวกันเองเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละมุ้งแต่ละกวนแต่ละบ้านใหญ่เนี่ยก็อาจจะแตกกันเพราะแน่นอนตั้งรัฐบาลบางคนก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วปัญหาต่างๆอย่างที่ผมบอกว่าเวลาไปลงพื้นที่ไปไหนต่อไหนชาวบ้านก็กลด่ากันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยมันจะเริ่มปรินั่นส่วนหนึ่งประการต่อมาเนี่ยผมตราบใดถ้ายังมีเรื่องการทุจริตการคอร์รัปชันแล้วที่ปรากฏเนี่ยยังไม่มีอะไรมากลบปัญหาเหล่านี้ได้อย่าลืมว่าคุณอนุทินหรือภูมิใจไทยมีเพียง290เอ้ยประทานโทษมีเพียง190
1: ครับ
0: ตัวเองมีไม่ถึง200แปลว่าอีกซีกนึงมี300ถ้าตัดเพื่อไทยออกก็แปลว่าไปอยู่อีกซีกนึงเนี่ยมัน300นี่เอาตัวเลขกลมๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะไปประมาทไม่ได้เพราะถ้าเผลอไปอีกซีกหนึ่งเขารวมกันได้เกินกว่า260 280ทางคุณก็ล้มอยู่แล้วทีนี้ถามว่าผมยังมั่นใจอยู่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยยังไงไม่เป็นไม่อยากไปเป็นฝ่ายค้านถ้ามีเหตุมีปัจจัยอย่างไรที่ทำให้ตัวเองไปไม่รอดจะโดยสารสมมุติว่าโดยสารยังไงก็ยังจะขอเป็นรัฐบาลแต่อาจจะดึงให้เพื่อไทยขึ้น
1: ยังเป็นรัฐบาลอยู
0: ่ยังเป็นรัฐบาลหรือจำเป็นจะต้องลาออกนี่สมมุตินะก็ยังไงก็ให้เพื่อไทยขึ้นแล้วตัวเองก็เป็นรัฐบาลนี่สูตรหนึ่งนะฮะแต่ในที่สุดท่านดูแล้วว่าร่วมกับภูมิใจไทยเนี่ยมันเละเว้ยเพื่อไทยก็จะเละไปด้วยเพราะยังไงมันมีปัญหาสารพัดมันโกงมันทุจริตแล้วมึงจะไปกอดอยู่กับซากศพได้อย่างไรตรงนี้แหละจะเป็นแรงกระตุ้นทำให้เพื่อไทยต้องคิดหนักถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัย1เลือกตั้งครั้งหน้า2กอดกับซากศพต่อไปเราก็เน่าเหม็นในที่สุดเนี่ยมันก็เป็นไปได้กระโดดออกมาซีกนึงถ้ารวมกับเขียวได้แล้วก็รวมกับส้มได้มันก็เกินกว่า260อยู่แล้วเพื่อภูมิใจไทยมันก็ล้มคลืนเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตัวเลขทางการเมืองเนี่ยมันก็สามารถจะล้มได้ด้วยตัวของมันไม่จำเป็นต้องรอให้ทหารปฏิวัติใดๆทั้งสิ้น
1: คุณจตุพรวิเคราะห์ปิดท้ายฝากท่าทีของสีเขียวหน่อยว่าล่าสุดก็น่าจะโหวตเห็นชอบงบประมาณนะหรือไม่ก็อย่างแย่ที่สุดก็งดออกเสียงนะซึ่งที่ผ่านมาก็มีสัญลักษณ์ในเชิงแบบนี้อยู่แล้วว่าก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือจะเป็นรัฐบาลอาจจะพร้อมที่จะมาเป็นฝ่ายรัฐบาลได้งั้นถ้าแม้ว่าเพื่อไทยถอนตัวไปแต่ถ้าเขียวเข้ามาเสียบแทนได้มันก็พยุงรัฐบาลต่อไปได้หรือเปล่า
2: คือภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาร่วมรัฐบาลก็คือว่าไม่มีแผลใหม่กว่าพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยก็มีแผลกันมาแต่ว่าการจัดความสัมพันธ์นั้นเขาไม่ทุบยุงฉางกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับใครจะอพยพอะไรก็จะไม่รับกันแล้วก็จัดพื้นที่ที่บริหารความเข้าใจกันอยู่ทีนี้เนี่ยนะครับเกมถ้าเกิดการควบรวมสมมุติว่าเพื่อไทยจะสลัดพรรคภูมิใจไทยซึ่งจัดกลไกรัฐนะครับบรรดาข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมแล้วแม้กระทั่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะครับก็วันที่1ตุลานี้ก็อย่างไรก็จะได้ใช้แล้วแต่ว่าถ้าเปลี่ยนจากนี่นะครับจากรัฐบาลไปเป็นพรรคฝ่ายค้านเขาก็เห็นวันที่ตัวเองถอนตัวออกจากรัฐบาลนะหลังจากถูกยึดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยถูกละเลงเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยครับถ้าเกิดปรากฏการณ์อันนั้นเนี่ยเขาต้องชิงยุบสภาเสียก่อนคือถ้าเห็นว่านี่นะครับหนึ่งก็พรรคเพื่อไทยต้องออกไปจับมือร่วมกับพรรคที่เหลือเขาไม่ทิ้งตัวเองเป็นพรรคฝ่ายค้านนะครับหรือว่าถ้าดึงกล้าทำมาได้ก็จบเพราะว่าเพื่อไทยเขาต้องคิดตลอดเวลาเหมือนกันนะเขาไม่เคยเล็กอย่างนี้มาก่อนนะเขาสูงสุดไทยรักไทยได้377นะบัดนี้หายไป303เหลือ74นะ การไต่จาก74ไปเนี่ยนะครับไปจุดเดิมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรในทางการเมืองไม่มีใครไว้วางใจใครก่อนที่คุณอนุทินจะถูกถีบออกจากกระทรวงมา

0: ไทยคุณทักษิณก็กอดคอเห็นไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการเมืองคิดวันต่อวันนะครับและไม่มีใครยืนบนพื้นฐานความประมาทเลยนะครับถ้าทางนี้พลิกก็จะดึงฝั่งนี้ดึงไม่ได้ก็ยุบโครม
1: แก่เก่งไว้แล้ว
0: ไม่มีใครที่จะยอมมาเป็นพรรคฝ่ายค้านหรอกต่อมาก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้ถ้าวันที่28การเลือกตั้งเป็นโมฆะ
1: อาจจะไปจบตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได
0: ้
1: ยังไม่ถึงสถานการณ์ที่จะมีปัญหากันในพรรค
0: คือไม่ต้องใช้ความคิดเลยมีคนมาคิดแทนให้แล้ว
1: อ้าวเดี๋ยวรอดู2สเต็ปหลังจากนี้นะ14กันยาทีนึง28กันยาทีนึงมันจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านที่มาพูดคุยกันครับ
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: แล้วเดี๋ยวติดตามทันโลกกันต่อนะครับเกาะติดความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับกรณีที่อเมริกาไปถล่มเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านแล้วชาติตะวันตกก็ออกมาไม่พอใจอิสราเอลที่ไปตั้งเป็นนิคมชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์นะครับติดตาม
2: ค
1: ุ
2: ณพงศธรสุขพงศ์ได้เลยครับ
3: ครับคุณวราวิทย์ครับเป็นประเด็นที่อาจจะกระทบต่อเงินในกระเป๋าของเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในทันโลกคืนนี้ครับ
4: ติดสถานการณ์สงครามอยู่ที่กรุงคีฟของยูเครนติดตามชีวิตของผู้คนที่ต้องปรับตัวหลังการโจมตีใหญ่ของรัสเซีย
5: กรุณาบัวคำศรีสำรวจการใช้ชีวิตในกรุงคีฟหลังรัสเซียถล่มยูเครนสถานีโทรทัศน์ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเปิดศึกรอบใหม่ความขัดแย้งหมู่เกาะฟอกแลนด์ขุมทรัพย์น้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์จุดสร้างรอยร้าวที่ยังไม่ลงตัวอาเซียนไวส์กับสุขสดชื่น2รูปแบบการจ่ายเงินในอาเซียนสแกนจ่ายได้ทั้งหมดหรือไม่

0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS นะครับวันนี้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนหลังจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกระลอกครับสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน5ลำของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การโจมตีโต้กลับและสกัดยานใต้น้ำไร้คนขับของสหรัฐกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ได้เผยภาพของยานใต้น้ำไร้คนขับติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยในปฏิบัติการสกัดยานบริเวณทางเข้าช่องแคบฮอร์มุซเจ้าหน้าที่สหรัฐให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ The War Zone ว่ายานใต้น้ำไร้คนขับลำนี้ประสบเหตุขัดข้องมานานกว่า1วันระหว่างปฏิบัติภารกิจสำรวจหน้าน้ำในตะวันออกกลางยานนี้เป็นยานรุ่นเก่าไม่ได้เก็บข้อมูลละเอียดอ่อนเอาไว้นะครับยานใต้น้ำไร้คนขับรุ่น Dive LD สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับถือเป็นยานใต้น้ำไร้คนขับขนาดใหญ่ยาว 5.8 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตรและน้ำหนักเกือบ3ตันสามารถดำลงไปในระดับความลึกประมาณ 6,000 เมตรปฏิบัติภารกิจในทะเลแบบอัตโนมัติได้ต่อเนื่อง10วันกองทัพเรือสหรัฐได้รับมอบยานลำแรกเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรือสหรัฐเนื่องจากยานสามารถติดอุปกรณ์ทำภารกิจได้หลากหลายรูปแบบครอบคลุมทั้งการข่าวการเฝ้าระวังการลาดตระเวนการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ก่อนปฏิบัติการทางการทหารสงครามทุ่นระเบิดไปจนถึงการนำวัตถุไปวางไว้ใต้น้ำซึ่งสหรัฐก็ยืนยันถึงการนำยานใต้น้ำไร้คนขับมาสนับสนุนภารกิจการค้นหาและเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากสามารถใช้โซน่ากล้องและเซ็นเซอร์ค้นหาและระบุตำแหน่งได้ลดความเสี่ยงในการส่งกำลังคนเข้าไปในจุดอันตรายครับนอกจากนี้สหรัฐอาจจะใช้ยานสำรวจและจัดทำแผนที่ในพื้นทะเลโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือใกล้กับชายฝั่งของโอมานเพราะอะไรสหรัฐต้องใช้เส้นทางนี้ในการนำเอาเรือเข้าและออกจากอ่าวเปอร์เซียในช่วงนี้นะครับแม้ว่าสหรัฐและบริษัทผู้ผลิตยานใต้น้ำลำนี้ระบุว่า Dive LD ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานในจุดเสี่ยงอันตรายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่เมื่อยานติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยตกไปถึงมือของประเทศปรปักษ์อย่างอิหร่านก็อาจจะนำไปสู่การศึกษาขีดความสามารถและข้อจำกัดของยานลำนี้ต่อไปด้วยอิหร่านมีประวัติในการทำวิศวกรรมย้อนกลับอาวุธต่างประเทศครับเช่นกรณีของโดรนล่องหน RQ-170 Sentinel ของสหรัฐเมื่อหลายปีก่อนนะครับอิหร่านก็อาจจะแบ่งปันข้อมูลให้ประเทศพันธมิตรอย่างรัสเซียและจีนร่วมกันศึกษาด้วยและความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตึงเครียดระลอกใหม่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมได้เผยภาพนาทีทำลายเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านจำนวน5ลำหลังจากตลอด2วันที่ผ่านมาอิหร่านพยายามใช้ขีปนาวุธในการพุ่งเป้าโจมตีกองเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะเดินหน้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านต่อไปถ้าอิหร่านยังไม่หยุดยั้งการโจมตีเรือรบสหรัฐในตะวันออกกลาง
1: Yeah, the back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers, and I think you'll see that again today.
0: ขณะที่อิหร่านก็โจมตีโต้กลับไปที่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งจอร์แดนระบุว่าสามารถยิงสกัดขีปนาวุธอิหร่านได้18ลูกจากทั้งหมด20ลูกนะครับอิหร่านยังโจมตีไปยังเรือบรรทุกน้ำมัน8ลำในอ่าวเปอร์เซียหลังจากเตือนให้ลูกเรือของเรือบรรทุกน้ำมันที่จอดอยู่ใกล้คูเวตและบาเรนยอมสละเรือด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังสร้างความปั่นป่วนอย่างหนักจนวันนี้ดันราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปแล้วเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนนะครับและอีกหนึ่งพันธมิตรใกล้ชิดสหรัฐตอนนี้กำลังกุมขมับปวดหัวอย่างมากเพราะได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือเกาหลีใต้ที่เผชิญแรงกดดันจากสหรัฐให้เข้ามาร่วมในปฏิบัติการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
2: ชุมดารา
0: โร นักเคลื่อนไหวเกาหลีใต้กว่าร้อยคนรวมตัวกันในกรุงโซเพื่อคัดค้านแนวคิดในการส่งกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ไปยังช่องแคบพาวมุสเพื่อสนับสนุนภารกิจของสหรัฐนะครับในขณะที่รัฐบาลกำลังพิจารณาทางเลือกสนับสนุนสันติภาพในการเดินเรือผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญแห่งนี้ผู้ประท้วงย้ำจุดยืนไม่ให้ประเทศเข้าร่วมในสงครามการรุกราน
2: มีกุ้นฮอร์มูซ์พับยังคังยมัลล่าอิเจมิงจงมุนทันอีกบัวระจุกันจ้าชิมินอิฮิมุโรชิมนัดจันเจงทงชมัลบันดิชีมากันเอซะ
0: เกิดอะไรขึ้นระหว่างพันธมิตรใกล้ชิด2ประเทศเกาหลีใต้เริ่มเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐในเรื่องนี้ตั้งแต่การลดขนาดการฝึกซ้อมทางการทหารประจำปีคุณผู้ชมยังจำได้ไหมครับผู้นำเกาหลีใต้ปฏิเสธคำร้องขอของผู้นำสหรัฐจนกระทั่งตอนนี้ผู้นำเกาหลีใต้ต้องกลับมาทบทวนแนวทางในการมีส่วนร่วมเพื่อเปิดการเดินเรือในช่องแคบพาวมุสอาจจะเป็นความร่วมมือกับฝรั่งเศสหรือสหราชอาณาจักรในการส่งกำลังที่ไม่ได้มีบทบาทด้านการทหารลงพื้นที่หรือการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเข้าไปเกาหลีใต้ไม่สามารถเพิกเฉยต่อปัญหาในช่องแคบฮอร์มุซได้นะครับเนื่องจากประเทศต้องพึ่งพาน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซียเป็นสัดส่วนสูงถึง 60-70% ของการนำเข้าน้ำมันดิบทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัญหาการเดินเรือที่หยุดชะงักไปตลอดหลายเดือนมันกระทบอย่างรุนแรงสงครามทำให้เงินเฟ้อพุ่งสูงเงินวอนร่วงต่ำที่สุดในรอบ17ปีแต่ถ้าเข้าร่วมภารกิจนี้ก็อาจเสี่ยงถูกดึงเข้าสู่สงครามด้วยแต่ถ้าไม่เข้าร่วมภารกิจก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดตอนนี้คิดหนักครับในวันที่สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกก็ตึงเครียดเกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยรัสเซียในการรบกับยูเครนก็มีประสบการณ์ในสนามรบมาแล้วด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นสิ่งที่เกาหลีใต้ยังคิดไม่ตกในเวลานี้ขณะเดียวกันภายใต้กฎหมายของเกาหลีใต้ก็มีข้อกำหนดให้รัฐบาลจำเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนส่งกำลังทหารไปต่างประเทศซึ่งประเด็นนี้ไม่ง่ายนักนะครับเนื่องจากสมาชิกพรรครัฐบาลบางส่วนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการให้ความช่วยเหลือสหรัฐครับและท่ามกลางความไร้เสถียรภาพในช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบับอามันเด็บก็กลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญ

0: ลิปวิดีโอแสดงให้เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งจากรถบรรทุกหลายคันบริเวณชายแดนระหว่างเยเมนกับซาอุดิอาระเบียหลังจากกลุ่มฮูตีโจมตีรถบรรทุกที่แล่นมาจากซาอุดิอาระเบียนะครับการโจมตีของกลุ่มฮูตียังกระทบต่อสถานที่ที่มีความสำคัญด้านพลังงานของซาอุดิอารามโคบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของประเทศภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเมืองอัพฮาและโรงกลั่นน้ำมันในเมืองจีซานทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง73คนในจำนวนนี้มีผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ด้วยหลังจากกลุ่มฮูตีกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าใช้เครื่องบินและขีปนาวุธโจมตีเข้ามาในหลายจังหวัดของเยเมนถือเป็นการยกระดับความรุนแรงสู่จุดที่เป็นอันตรายในวันที่กลุ่มฮูตีสู้รบกับกองทัพเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองทัพเยเมนประกาศเปิดปฏิบัติการโต้กลับฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในหลายจังหวัดนะครับการสู้รบครั้งนี้เป็นการยกระดับความรุนแรงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2022ครับและเกิดขึ้นในวันที่ช่องแคบบับอัลมันเดบของเยเมนก็เริ่มมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการเดินเรือมากขึ้นในระยะหลังถ้าคุณผู้ชมติดตามจากข่าวก็จะได้ยินชื่อนี้นะครับเนื่องจากปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียผ่านช่องแคบบับอัลมันเดบเพิ่มขึ้นถึง8เท่าในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกลุ่มฮูตีพยายามรุกคืบไปยังเส้นทางเดินเรือสำคัญนี้ครับเพราะอะไรการเข้าไปควบคุมชายฝั่งตะวันตกของเยเมนก็จะช่วยเพิ่มจุดยุทธศาสตร์ด้วยถ้าเราดูจากแผนที่ประกอบกันขณะที่รัฐบาลเยเมนก็ไม่ยอมแพ้ครับตั้งเป้าจะเข้าไปยึดกรุงซานาคืนมาให้ได้หลังจากสูญเสียการควบคุมไปตั้งแต่ช่วงสงครามกลางเมืองแนวคิดในการยึดกรุงซานากลับมาให้ได้สำเร็จอาจจะกลายเป็นการนองเลือดของทั้งสองฝ่ายนะครับเนื่องจากกลุ่มฮูตีไม่ได้อ่อนแอลงไปรุกบางพื้นที่ได้ด้วยซ้ำแม้ว่ารัฐบาลเยเมนจะอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงเวลานี้ครับหลังจากอิสราเอลเดินหน้าแผนการสร้างนิคมชาวยิวแห่งใหม่พาดผ่านพื้นที่ของเวสต์แบงก์ปิดกั้นความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาควบคู่กับรัฐอิสราเอลส่งผลให้สหราชอาณาจักรออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนพร้อมออกมาตรการสกัดการขยายนิคมขณะที่อิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยท่าทีแข็งกร้าวไม่แพ้กันครับคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี
1: ้ The British government agrees that there is ethnic cleansingAnd worse, members of it.
2: ความใกล้ชิดระหว่างสหราชอาณาจักรกับอิสราเอลเดินทางมาไกลจากจุดเริ่มต้นจากอดีตสหราชอาณาจักรเคยอยู่เบื้องหลังการจัดตั้งมาตุภูมิชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์ในวันนี้เอ็ดมิลลิแบนด์ชาวยิวสัญชาติอังกฤษและรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรเรียกสถานการณ์ในเขตเวสต์แบงก์ว่าเป็นการกวาดล้างทางชาติพันธุ์และเรียกสิ่งที่รัฐบาลอิสราเอลกำลังทำว่าเป็นรอยด่างบนมโนธรรมของโลกพร้อมจำกัดการส่งออกสินค้าจากนิคมชาวยิวและอีกหลายมาตรการต่ออิสราเอลขณะที่อิสราเอลตอบโต้ด้วยการปิดกงสุลสหราชอาณาจักรและขับไล่ผู้แทนของสหราชอาณาจักรออกนอกประเทศนับตั้งแต่พรรคเลเบอร์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลสหราชอาณาจักรปรับทิศทางต่ออิสราเอลอย่างต่อเนื่องย้อนกลับไปหลังวันที่7ตุลาคม2023นายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟเคยระบุว่าเราจะยืนเคียงข้างอิสราเอลไม่ใช่แค่วันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ตลอดไปขณะที่นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์จากพรรคเลเบอร์ยังคงลังเลที่จะเรียกร้องให้อิสราเอลรับผิดชอบต่อการกระทำและไม่เคยกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแม้รัฐบาลของสตาร์เมอร์จะให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ในปี2025และคว่ำบาตรรัฐมนตรีขวาจัดอิสราเอล2คนคือเบซาเลลสโมทริชและอิทามาเบนกุยแต่หลังจากแอนดี้เบอร์แนมเข้ารับตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมน้ำเสียงของสหราชอาณาจักรก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดถ้อยแถลงที่เคยฟังดูลังเลของรัฐบาลชุดก่อนหน้าหายไปและถูกแทนที่ด้วยถ้อยคำที่แข็งกร้าวมากขึ้นพร้อมชี้ให้อิสราเอลรับผิดชอบต่อการกระทำอย่างชัดเจนมาตรการใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากอิสราเอลเดินหน้าสร้างนิคมชาวยิวขนาดใหญ่แห่งใหม่ใจกลางเขตเวสต์แบงก์ในพื้นที่ที่เรียกว่า E1 ส่งผลให้ดินแดนปาเลสไตน์กระจัดกระจายยากต่อการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์อย่างสมบูรณ์เบซาเลลสโมทริชระบุว่าโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อ

0: ังกลบแนวคิดเรื่องรัฐปาเลสไตน์ขณะที่มิลลิแบนด์ระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก้าวข้ามเส้นแดงมิลลิแบนด์ชี้ว่าการต่อต้านการกวาดล้างทางชาติพันธุ์และการขยายนิคมของอิสราเอลคือการยืนหยัดเพื่อค่านิยมของประเทศรวมถึงหลักนิติธรรมเสรีภาพและสิทธิในการกำหนดอนาคตด้วยตนเองไปจนถึงอนาคตของทั้งชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์พร้อมระบุว่ามาตรการใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาแนวทาง2รัฐพัฒนาการนี้ยังสอดคล้องกับท่าทีของอิทมาเบนกุยที่เรียกร้องรับรองอธิปไตยของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ของสหราชอาณาจักรที่ผู้นำอาร์เจนตินาประกาศอย่างแข็งกร้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการของสหราชอาณาจักรรวมถึงการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตในนิคมชาวยิวที่ผิดกฎหมายในดินแดนที่ถูกยึดครองการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลและบริษัทที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกหรือแสวงหาผลประโยชน์จากนิคมที่ผิดกฎหมายครอบคลุมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการจัดหาเงินทุนและอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายนิคมการห้ามโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของนิคมที่ผิดกฎหมายไปจนถึงการคว่ำบาตรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขณะที่ใบอนุญาตส่งออกอาวุธต่อกองทัพอิสราเอลมากกว่า30ใบที่ถูกระงับไปแล้วจะยังคงถูกระงับต่อไปและจะมีผลจนกว่าการยึดครองจะสิ้นสุดลงด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรเป็นเรื่องอุกอาจและเป็นเท็จเป็นการบิดเบือนทางศีลธรรมและเป็นการแทรกแซงกิจการของรัฐอธิปไตยอย่างจงแจ้งด้วยเหตุนี้อิสราเอลจึงมีคำสั่งปิดสถานกงสุลสหราชอาณาจักรในเยรูซาเล็มตะวันออกที่ถูกยึดครองสถานปฏิบัติภารกิจทางการทูตหลักของสหราชอาณาจักรในประเด็นที่เกี่ยวกับปาเลสไตน์พร้อมกับไล่ผู้แทนของสหราชอาณาจักรออกจากศูนย์สนับสนุนกาซาระหว่างประเทศยุติการทำงานของทีมสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรในรามันเลาะซึ่งมีหน้าที่อบรมกองกำลังความมั่นคงของปาเลสไตน์รวมถึงห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักร12คนเดินทางเข้าประเทศท้ายที่สุดหากคำถามคือความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติยังมีทางหวนกลับไปเหมือนเดิมได้หรือไม่เมื่อเบนจามินเนทันยาฮูยังคงกุมอำนาจในเทลอาวีฟขณะที่รัฐบาลเลเบอร์ยังคงบริหารประเทศในลอนดอนอาจบ่งชี้ว่ายังเป็นไปได้ยากสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: อีกจุดหนึ่งของความขัดแย้งระดับโลกคือหมู่เกาะฟอกแลนด์ที่กลับมาร้อนระอุอีกครั้งนะครับเมื่ออาร์เจนตินายกระดับมาตรการทางกฎหมายและรุกค้านยุทธศาสตร์สู้กับสหราชอาณาจักรนะครับคุณธรณินชนวนเหตุเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของอำนาจอธิปไตยแต่ตอนนี้มันครอบคลุมไปถึงขุมทรัพย์น้ำมันแล้วก็มีแรงสนับสนุนจากสหรัฐเข้ามาเติมไฟความขัดแย้งด้วย
2: เหมือนจะเป็นเกมรุกของอาร์เจนตินาในเวลานี้เลยนะครับคุณวงศธรอาศัยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับสหราชอาณาจักรเนี่ยงัดทั้งกฎหมายเรื่องของทรัพยากรแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ครับมาอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะที่มีความขัดแย้งมากว่า4ทศวรรษแล้วนะครับคาเวียร์มิเลครับประธานาธิบดีอาร์เจนตินาสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศไปยื่นฟ้องดำเนินคดีอาญากับบริษัทนาวิทัสปิโตรเลียมบริษัทพลังงานสัญชาติอิสราเอลครับพร้อมกับบริษัทย่อยคณะกรรมการบริหารและก็ผู้ถือหุ้นครับข้อมูลสำคัญที่เอามาอ้างนั้นนะครับไปยื่นในข้อหาการเข้าถือสัมปทานสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมครับในพื้นที่แอ่งนอร์ทฟอกแลนด์โดยได้รับอนุมัติจากสหราชอาณาจักรแต่ไม่ได้ขออนุญาตจากรัฐบาลอาร์เจนตินาก็เลยยกเรื่องนี้มาอ้างว่าเป็นการบุกรุกและละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรงพร้อมทั้งขู่คว่ำบาตรและก็แบนทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่ให้ทำธุรกิจในอาร์เจนตินาต่อไปครับชนวนเหตุที่พุ่งเป้าไปที่โครงการขุดเจาะน้ำมันลึกนะครับขุดเจาะน้ำมันน้ำลึกซีไลออนอยู่ห่างจากตอนเหนือของเกาะฟอตแลนด์ประมาณ220กิโลเมตรครับประเมินไว้ว่ามีน้ำมันดิบสูงถึง300ถึง500ล้านบาร์เรลคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในปี2028นะครับโครงการนี้นาวิทัสปิโตรเลียมถือหุ้นอยู่ที่ 65% ร่วมกับพันธมิตรอังกฤษครับอาร์เจนตินามองว่าเป็นภัยคุกคามอธิปไตยทางทรัพยากรเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ห่างชายฝั่งที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากเกาะฟอกแลนด์ที่500กิโลเมตรนะครับล่าสุดขยายไปลงบัญชีดำลงโทษเพิ่มเป็น60รายชื่อพร้อมเสนอกฎหมายลงโทษลึกไปถึงผู้ถือหุ้นแล้วก็ประกาศแผนสร้างฐานทัพเรือใหม่ทางตอนใต้เพื่อที่จะสกัดทางการทหารในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ความขัดแย้งรอบนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ระดับโลกครับก็คือท่าทีของสหรัฐเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าสหรัฐกำลังทบทวนจุดยืนเรื่องอธิปไตยเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์จากเดิมที่ถือตัวเป็นกลางมาโดยตลอดครับ
3: I always review every position. That's just one of many. Steve?
4: Do you want the UK
3: Steve,
4: to cut its, or increase its 3%?
3: The UK's got some problems, but they'll get solved.
5: What was the thinking behind inviting you?
2: ก็สืบเนื่องมาจากที่ทรัมป์ไม่พอใจสหราชอาณาจักรนะครับที่ปฏิเสธส่งกำลังทหารร่วมปฏิบัติการในสงครามอิหร่านครับแล้วก็มีประเด็นงบประมาณกลาโหมของนาโต้ที่มองว่าอังกฤษเนี่ยจ่ายน้อยเกินไปด้วยนะครับขณะที่มิเลผู้นำขวาจัดของอาร์เจนตินาก็ถือว่าเป็นเพื่อนซีสนิทสนมกับทรัมป์ก็ฉวยโอกาสนี้ดึงสหรัฐเข้ามาเป็นพันธมิตรเพื่อกดดันอย่างหนักด้วยครับฝั่งสหราชอาณาจักรก็ตอบโต้ทันทีเลยนะครับทั้งรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษยืนยันว่าฟอกแลนด์เป็นของอังกฤษเพราะประชาชนชาวเกาะฟอกแลนด์เลือกที่จะอยู่กับอังกฤษและอังกฤษก็จะปกป้องสิทธิ์ของชาวเกาะอย่างถึงที่สุดครับขณะที่สภาผู้แทนราษฎรของหมู่เกาะฟอกแลนด์ก็ย้ำชัดนะครับว่าอนาคตของทรัพยากรของเกาะเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคนบนเกาะเท่านั้นคำขู่ดำเนินคดีอาญาของอาร์เจนตินาไม่อาจเปลี่ยนแปลงตามความจริงภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศได้แล้วก็อ้างถึงประชามติที่เกือบทั้งหมู่เกาะเลยนะครับเห็นด้วยว่าจะอยู่กับอังกฤษต่อไปครับแต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าการเดินเกมรุกเรื่องหมู่เกาะฟอกแลนด์หรือว่ามอปินาสนี้นะครับในเวลานี้คือกลยุทธ์เบี่ยงเบนประเด็นการเมืองภายในประเทศเนื่องจากประธานาธิบดีอาร์เจนตินากำลังเผชิญคะแนนนิยมตกต่ำอย่างหนักครับจากนโยบายรัดเข็มขัดและก็วิกฤตเศรษฐกิจผลโพลล่าสุดประชาชนเกินกว่า 60% เลยนะครับมองว่าการหยิบยกเรื่องของฟอกแลนด์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อประโยชน์ทางการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าครับมากกว่าจะจำนงเรื่องของการกู้คืนเรื่องของอธิปไตยครับย้อนไปในสงครามฟอกแลนด์เมื่อปี1982นะครับชัยชนะของอังกฤษส่วนสำคัญก็มาจากแรงหนุนทางการทูตและการข่าวอย่างเข้มแข็งของสหรัฐในยุคโรนัลด์เรแกนการที่สหรัฐในยุคครั้งนี้จะขู่เปลี่ยนจุดยืนในวันนี้ก็น่าจะกระทบต่อสหราชอาณาจักรไม่น้อยครับเพราะอาจทำให้อังกฤษต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากอาร์เจนตินาเพียงลำพังความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ก็สะท้อนว่าปัญหาเขตแดนยุคเก่าก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่พร้อมที่จะปะทุขึ้นใหม่มาเสมอเมื่อปัจจัยมีการกระตุ้นทั้งเรื่องของทรัพยากรมหาศาลใต้ทะเลและก็รอยร้าวในระบบพันธมิตรตะวันตกครับตราบใดที่ชาวเกาะฟอกแลนด์ยังคงยึดมั่นที่จะอยู่กับสหราชอาณาจักรต่อไปและบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ยินดีที่จะเสี่ยงลงทุนขุดเจาะน้ำมันนะครับสมรภูมิฟอกแลนด์ในยุคใหม่นี้ก็ยังคงเป็นสงครามที่ยังดำเนินต่อไปครับเพราะว่ามี3ปัจจัยที่เราได้คุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายเรื่องของทรัพยากรแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยครับ
6: สิ่งที่น่าสนใจก็คือนักการเมืองขวาจัดอิสราเอลกระโจนเข้ามาทันทีเลยนะครับสนับสนุนอธิปไตยของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ในขณะที่ตอนนี้สหราชอาณาจักรกับอิสราเอลก็กำลังมีปัญหากันด้วยนะครับ
2: ไม่จบง่ายๆครับ
6: ขอบคุณคุณธรณินครับ
2: ขอบคุณครับ
6: คุณผู้ชมครับสัญญาณของการยุติสงครามรัสเซียยูเครนกำลังได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้งหลังจากผู้นำสหรัฐยกหูหารือกับผู้นำรัสเซียนานถึง1ชั่วโมงนะครับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะผู้แทนสหรัฐคือสตีฟวิทคอฟและเจเร็ดคูชเนอร์เดินทางเยือนกรุงมอสโกและกรุงเคียฟเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับยูริอุชาคอฟที่ปรึกษาระดับสูงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินชี้ว่าผู้นำทั้งสองคนประเมินผลภารกิจดังกล่าวในเชิงบวกนะครับผู้นำสหรัฐแจ้งต่อผู้นำรัสเซียถึงความต้องการยุติสงครามซึ่งจะเปิดทางไปสู่การปรับระดับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับรัสเซียให้กลับสู่ระดับปกติอีกครั้งคุณผู้ชมครับความพยายามทางการทูตของสหรัฐตลอดช่วงสุดสัปดาห์ก็ยังไม่ได้ปรากฏให้เห็นความคืบหน้าสำคัญต่อสาธารณะอย่างชัดเจนแต่การเจรจาหยิบยกความเป็นไปได้ในการรื้อฟื้นการพูดคุย3ฝ่ายระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่สถานที่ยังไม่ได้ระบุชัดนะครับขณะที่แถลงการเกี่ยวกับการสนทนาของผู้นำสหรัฐกับผู้นำรัสเซียไม่ได้พูดถึงแนวทางในการจัดการพูดคุย3ฝ่ายไว้อย่างชัดเจน
1: อีกด้านรัสเซียและยูเครนก็ยังมีจุดยืนต่างกันในการยุติสงครามและหันมายกระดับการโจมตีตอบโต้กันตลอดหลายเดือนรัสเซียมุ่งมั่นในการควบคุมพื้นที่ส่วนที่เหลือของแคว้นโดเนสให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จขณะที่ยูเครนก็ประกาศ

0: เดินหน้าต่อต้านการกระทำดังกล่าวอย่างเต็มกำลังด้วยการใช้อาวุธครับนี่เป็นประเด็นที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้นะครับนอกจากนี้อุชาคอฟก็ระบุว่ารัสเซียไม่ได้มีเจตนาเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศในยุโรปท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากรัสเซียเขาระบุว่าข้อกล่าวหาในประเด็นนี้เป็นเพียงข้ออ้างของประเทศในยุโรปในการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการทหารเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บเท่านั้นส่วนเมื่อวานนี้ดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความมั่นอกมั่นใจว่ารัสเซียใกล้จะได้รับชัยชนะในสงครามหลังจากรัสเซียระดมทั้งขีปนาวุธทิ้งตัวขีปนาวุธร่อนรวมทั้งโดรนในการโจมตีกรุงเคียฟและหลายพื้นที่ของยูเครนอย่างหนักสถานการณ์ในกรุงเคียฟวันนี้ก็ยังเผชิญกับการโจมตีต่อเนื่องนะครับแม้ว่าการโจมตีจะไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาเราจะไปติดตามกับคุณกรุณาบัวคำศรีรายงานมาจากกรุงเคียฟครับคุณกรุณาครับ
1: ค่ะคุณพงศธรคะต้องถือว่าสถานการณ์ในกรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อคืนวันอังคารต่อเนื่องจนถึงขณะนี้โดยเปรียบเทียบกับคืนก่อนหน้าถือว่าเงียบลงกว่าเดิมนะแต่ว่าก็ยังมีการเตือนภัยเกิดขึ้นเป็นระยะนะคะแต่ว่ามีความถี่ในการเตือนภัยน้อยกว่าเมื่อวานอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อวานนี้เราเจอขีปนาวุธทั้งแบบทิ้งตัวทั้งแบบร่อนรวมกันเกือบ70ลูกแล้วก็มีโดรนอีกหลายร้อยลำนะคะที่เข้ามาจนสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับบ้านเรือนของประชาชนอาคารที่พักอาศัยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายนะคะเฉพาะในกรุงคีฟแต่ว่าอย่างที่เรียนไปเนี่ยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมารวมถึงเมื่อคืนนี้การเตือนภัยมีความถี่น้อยลงแต่ว่าก็ยังมีรายงานบางจุดที่ได้รับความเสียหายนะคะที่ฉันย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อวานนิดนึงในช่วงที่รัสเซียได้โจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสัปดาห์แล้วก็เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากผู้แทนพิเศษของสหรัฐก็คือซิบิทคอฟและเจวัตคุชเนอร์เดินทางออกจากกรุงคีฟไปจะมีอยู่จุดหนึ่งนะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการโจมตีที่ผู้นำยูเครนออกมาประนามนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นกับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของยูเครนที่ชื่อ VR Ukrainian นะคะถูกโจมตีนี่คือภาพวงจรปิดที่จับวินาทีของการโจมตีไว้ได้นะคะโดยการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงประมาณบ่ายโมงของเมื่อวานนี้แล้วก็การโจมตีเกิดขึ้นในขณะที่สถานีโทรทัศน์แห่งนี้กำลังออกอากาศอยู่นะคะมีพิธีกรข่าวมีผู้ประกาศอยู่ในสถานีมีเจ้าหน้าที่เทคนิคมีโปรดิวเซอร์มีทุกคนอยู่ในสถานีโทรทัศน์นะคะแล้วก็แรงระเบิดจากโดรนที่ส่งเข้ามาก็สร้างความเสียหายให้กับอาคารอย่างที่เห็นนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นลักษณะของกระจกแตกแล้วก็มีผนังไหม้ในส่วนของภายในสตูดิโอนี่ก็เสียหายหนักหมดเลยนะคะมีผู้สื่อข่าวและพนักงานของสถานีโทรทัศน์ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด5รายแต่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะในส่วนของลักษณะการโจมตีที่ยกตัวอย่างนี้มาอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าที่ส่งเข้ามาเนี่ยเป็นโดรนที่เรียกว่าเป็นโดรนแบบใหม่ที่ยูเครนยังหาวิธีรับมือแบบ100% ไม่ได้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า power jet drone นะคะ power jet drone เนี่ย เป็นการพัฒนามาจากโดรนที่ใช้ใบพัดธรรมดานะคะโดยเอามาใส่เครื่องยนต์เป็นโดรนที่เรียกว่าโดรนพลังงานไอพ่นโดยใช้เทอร์โบเจ็ตในการขับเคลื่อนแทนที่จะใช้เครื่องยนต์ใบพัดหรือมอเตอร์ไฟฟ้าแบบโดรนทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติและประสิทธิภาพของมันจะเร็วขึ้นก็คือบินได้เร็วกว่า400-600กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าโดรนใบพัดทั่วไปที่ปกติทางรัสเซียจะส่งมามากกว่า3เท่าแล้วที่สำคัญคือเพดานบินสูงขึ้นนะคะทำให้การตรวจจับแล้วการใช้อาวุธต่อสู้จากภาคพื้นดินยิงทำลายได้ยากขึ้นนะคะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับขีปนาวุธแบบร่อนหรือว่าครูซมิสไซล์แต่ว่ามีราคาและต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่ามากนะคะแล้วนี่ก็เลยทำให้เมื่อวานเนี่ยในช่วงที่กองทัพยูเครนพยายามสกัดเนี่ยมีบางส่วนเนื่องจากมันมีความเร็วและความสูงเพิ่มขึ้นทำให้โดรนเหล่านี้นะคะสกัดการตรวจจับ แล้วก็เข้ามาส่งความเสียหายให้กับสถานีโทรทัศน์ของยูเครนที่เราได้ให้ดูภาพไปนะคะ VR Ukrainian ซึ่งก็กำลังออกอากาศอยู่แล้วก็ทางผู้นำของยูเครนซึ่งขณะนี้อยู่ที่นอร์เวย์ก็ออกมาเขียนข้อความนะประณามการโจมตีผู้สื่อข่าวนะซึ่งในช่วงตั้งแต่เกิดสงครามก็มีผู้สื่อข่าวจำนวนมากที่ต้องเสียชีวิตนะคะในส่วนของ Power Jet Drone เนี่ยก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่นะที่รัสเซียนำมาใช้มากขึ้นจากก่อนหน้าที่ใช้เพียงโดรนที่เป็นใบพัดนะที่ยูเครนก็สามารถไล่ล่าสกัดได้แล้วก็มีการสร้างระบบแอนตี้โดรนซิสเต็มขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้พอเป็นโดรนที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ตแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ระบบป้องกันพยานอากาศซึ่งอ่อนแรงอยู่แล้วเนี่ยต้องทำงานหนักมากขึ้นนะคะนี่คือส่วนของการโจมตีสถานีโทรทัศน์ของยูเครนเมื่อวานนี้แล้วในช่วงทั้งวันเนี่ยนะก็จะมีสถานการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างเช่นช่วงสักประมาณ 4-5 โมงเย็นดิฉันกำลังเดินถ่ายภาพเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศในเมืองนะคะปรากฏว่าได้ยินเสียงไซเรนดังเตือนนะแต่ว่าตอนนี้มีการ เรียกว่าปรับตัวนะฮะเนื่องจากถ้าเกิดต้องหนีเข้าหลุมหลบภัยทุกครั้งที่มี เสียงเตือนภัยเนี่ยจะใช้ชีวิตไม่ได้เลยเพราะว่ามาทุกครึ่งชั่วโมงหรือมาทุก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยทางยูเครนก็มีการทำระบบที่แยกแยะนะฮะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะเป็นเสียงอะไรแล้วการเตือนภัยเป็นการเตือนภัยจากโดรนหรือว่าขีปนาวุธแบบร่อนและแบบบาลิสติกมิสไซล์หรือทิ้งตัวซึ่งรุนแรงและสกัดได้ยากนะคะเมื่อวานตอนเราเดินอยู่เนี่ยก็มีเสียงเตือนภัยแล้วก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันปรากฏขึ้นสีเหลืองซึ่งเป็นโดรนนะการโจมตีด้วยโดรนเพราะฉะนั้น เราจะเห็นภาพของประชาชนทั่วไปที่เดินอยู่แถวๆนั้นเนี่ยจะไม่ตื่นตระหนกนะแล้วก็บางคนก็ไม่เข้าหลุมหลบภัยเพราะรู้ว่าถ้าเกิดเป็นโดรนแบบนี้เนี่ยโอกาสของการสกัดเนี่ยสูงมากนะ 80-90% แล้วก็มีการบอกระยะของจุดเกิดเหตุด้วยซึ่งจากที่เราเห็นเนี่ยนะฮะควันดำๆที่ขึ้นมาเนี่ยอยู่ห่างจากเราสักประมาณ 5-6 กิโลเมตรแล้วก็เสียงที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นเสียงของความพยายามสกัดของระบบแอนตี้โดรนฮะนี่คือลักษณะของการปรับตัวของคนยูเครนโดยเฉพาะในเมืองหลวงกรุงคีฟนะคะเพราะว่าการโจมตีแท็กติกใหม่ของรัสเซียที่โจมตีเข้ามาทุกวันแล้วก็โจมตี1ชั่วโมงเว้นชั่วโมงทำให้วิถีชีวิตหรือการใช้ชีวิตทำได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการปรับระบบการปรับตัวเพื่อให้อยู่กับสถานการณ์ใหม่ให้ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือในส่วนของเด็กนักเรียนฮะซึ่งแน่นอนว่าอยู่ท่ามกลางสงครามเนี่ยเวลามีเสียงเตือนภัยมีอะไรเนี่ยเด็กๆจะต้องหนีเข้าบังเกอร์นะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีเสียงเตือนอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของขีปนาวุธเพราะว่าในแอปพลิเคชันขึ้นมาเป็นสีแดงนะคะเราก็จะเห็นเด็กๆเนี่ยต้องทิ้งห้องเรียนแล้วก็วิ่งเข้าบังเกอร์แต่ในบังเกอร์นี่ก็จะมีลักษณะของการจัดห้องเรียนเพื่อที่จะให้เด็กสามารถได้เรียนต่อได้โดยที่ไม่ต้องถูก เรียกว่าขัดขวางหรือว่าถูกทำให้มีปัญหาจากการที่มีการโจมตีจากรัสเซียนะคะทั้งหมดนี้เราจะได้เห็นวิถีชีวิตและการปรับตัวของคนยูเครนนะโดยเฉพาะในเมืองหลวงซึ่งเป็นจุดที่ดิฉันรายงานอยู่ในขณะนี้นะคะการโจมตีในจุดอื่นๆที่น่าสนใจวันนี้ก็จะมีการโจมตีรถไฟนะคะมีรายงานว่ารัสเซียได้ส่งขีปนาวุธโจมตีรถไฟซึ่งเป็นการเดินทางหลักของคนยูเครนข้ามเมืองนะคะรถไฟนี้เป็นเรียกว่าเป็นเส้นเลือดสำคัญของการคมนาคมและการขนส่งเลยมีรายงานว่าทางรัสเซียมีการโจมตีรถไฟสายคีฟซูมีนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคาคีฟซึ่งเป็นแนวรบด้านตะวันออกตอนนั้นก็จะมีการประชิญหน้าแล้วก็การเรียกว่าตั้งรับกันอยู่พอสมควรถือว่าเป็นเขตฟรอนต์ไลน์หรือว่าเขตแนวหน้านะคะนี่ก็คือลักษณะของการอยู่ของชาวยูเครนแล้วก็วิธีการโจมตีของรัสเซียในรูปแบบใหม่ๆนะฮะคำถามก็คือหน้าหนาวจะทำยังไงนะเมื่อวานก็มีรายงานนะคะบอกว่าตอนนี้ทางสหภาพยุโรปได้มีการปรับเร่งที่จะ ช่วยเหลือยูเครนก่อนหน้าหนาวให้มากขึ้นกว่านี้นะคะตอนนี้เราอยู่เดือนกันยายนอีกประมาณเดือนกว่าก็จะถึงหน้าหนาวที่นี่แดดออกแต่ว่าอีกไม่กี่

0: อีกสัปดาห์ก็จะเป็นอากาศที่เย็นจัดมากๆเลยนะหน้าหนาวของยูเครนอาจจะลงไปถึงลบ10องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศมีความสำคัญมากนะคะเมื่อวานนี้ทางเยอรมนีนะคะได้มีการประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอริสพิสเตอริอุสได้ออกมาระบุนะคะว่าจะเอาตัวอินเตอร์เซปเตอร์หรือตัวสกัดขีปนาวุธของรัสเซียนะโดยเฉพาะบาลิสติกมิไซล์มาให้ยูเครนตัวนั้นก็คือแพททูนะคะซึ่งเป็นจรวดที่ใช้กับระบบแพทริออตของสหรัฐโดยไม่บอกจำนวนว่าเอามาเท่าไหร่แล้วก็มีรายงานนะคะว่าทางสหภาพยุโรปก็กำลังเร่งระดมเงินทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือเรื่องอาวุธกับยูเครนแต่สำคัญที่สุดคือตัวอินเตอร์เซปเตอร์นะคะซึ่งขณะนี้ในคลังของยุโรปเนี่ยไม่มีการรายงานว่ามีเท่าไหร่แต่ว่ามีความพยายามที่จะระดมเท่าที่จะเอามาได้นะเพื่อส่งให้ยูเครนให้รอดพ้นหน้าหนาวนี้ไปค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการรายงานบรรยากาศจากกรุงคีฟนะในวันที่แท็กติกหรือวิธีการโจมตีของรัสเซียเปลี่ยนไปแล้วก็เราได้เห็นการปรับตัวของคนยูเครนโดยเฉพาะในกรุงคีฟเมืองหลวงค่ะคุณวงศ์สภัทรคะ
1: ขอบคุณคุณกรุณานะครับคุณกรุณายังคงติดตามสถานการณ์อยู่ที่ยูเครนครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าตอนนี้วิธีที่เราใช้จ่ายเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับจากวันที่ต้องควักเงินสดออกมาเปลี่ยนเป็นรูดบัตรจนถึงวันนี้แค่ยกมือถือขึ้นมาก็จ่ายได้แล้วคือวันนี้คุณสุขสดชื่นจะชวนไปสำรวจรูปแบบการจ่ายเงินรูปแบบต่างๆในอาเซียนที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนติดตามในอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นชวนคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นครับ
2: คุณผู้ชมเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไปซื้อขายสินค้าจับจ่ายใช้สอยปกติแต่ไม่มั่นใจเลยว่าเราจ่ายเงินยังไงดีร้านนี้เขารับสแกนหรือเปล่าหรือเราต้องโอนด้วยบัญชีหรือร้านนี้เขารับแต่เงินสดจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ปัญหาที่พบได้เฉพาะในไทยนะครับเพราะในอาเซียนของเราก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระบบชำระเงินเหมือนกันจากเงินสดไปสู่บัตรจากบัตรไปสู่การสแกนจ่ายหรือดิจิตอลวอลเล็ตครับคำถามก็คือความแตกต่างพวกนี้มันสำคัญไฉนแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอาเซียนได้บ้างอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในวันนี้เลยจะชวนคุณมาแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายครับ
3: แน่นอนว่าภูมิภาคของเราเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความหลากหลายสูงมากๆครับและสะท้อนออกมาผ่านความแตกต่างของรูปแบบการชำระเงินในแต่ละตลาดและมีพัฒนาการที่น่าจับตาครับไม่ว่าจะมาจากความสัมพันธ์ของผู้คนกับเงินสดการครองตลาดของบริษัทต่างๆรวมถึงแนวคิดด้านการกำกับดูแลของภาครัฐครับในประเด็นนี้อาเซียนมีอีกหนึ่งจุดร่วมนั่นก็คือภูมิภาคของเรากำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในการจ่ายเงินครับระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์ที่พัฒนาโดยภาครัฐและดิจิตอลวอลเล็ตได้แสงหน้าการชำระเงินผ่านบัตรหรือเงินสดอย่างเป็นทางการแล้วครับเช่นเดียวกันกับพร้อมเพย์ของไทยหลายประเทศในอาเซียนกำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันขณะที่บางประเทศก็พึ่งพาดิจิตอลวอลเล็ตแทนครับในตอนนี้ตลาดการชำระเงินดิจิตอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่าธุรกรรมรวมทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์แล้วครับรายงาน Global Payments Report ช่วยให้เราเห็นภาพรูปแบบการชำระเงินในอาเซียนได้ชัดมากๆครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละประเทศกำลังจ่ายเงินแบบไหนกันบ้างปีที่แล้วครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ดิจิตอลวอลเล็ตของสิงคโปร์แซงหน้าการจ่ายเงินด้วยบัตรไปแล้วและกลายเป็นรูปแบบการชำระเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุดของหน้าร้านหรือ Point of Sales ในปี2025ครับเหตุผลสำคัญคือสิงคโปร์เขาล้ำไงมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ Contactless และ Mobile Wallet ของบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆอย่าง Apple Pay Google Pay หรือ Grab Pay มานานแล้วครับในขณะที่ STQR ยังมีการใช้งานอยู่บ้างแต่ในชีวิตประจำวันคนสิงคโปร์คุ้นชินกับการแตะเพื่อจ่ายหรือเปิดวอลเล็ตมากกว่าหยิบมือถือมาสแกน QR ครับสำหรับมาเลเซียการชำระเงินแบบบัญชีถึงบัญชีหรือ A to A ซึ่งหมายถึงการโอนเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งโดยไม่ผ่านเครือข่ายบัตรเครดิตหรือตัวกลางการจ่ายเงินแบบนี้กลายเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการซื้อขายออนไลน์ครับขณะที่ดิจิตอลวอลเล็ตก็เป็นรูปแบบหลักที่น่ารักคล้ายๆกับของไทย Do It Now และ Do It Now QR ก็เป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตของช่องทางดิจิตอลวอลเล็ตและการโอนเงินระหว่างบัญชีครับธนาคารกลางมาเลเซียรายงานว่าช่วงปี2024มีจุดรับการจ่ายเงินผ่าน Do It Now QR แล้วประมาณ 2.6 ล้านจุดครับสำหรับมาเลเซียการแพร่หลายของดิจิตอลวอลเล็ตก็ได้รับแรงผลักดันจากความเร็วความปลอดภัยและความสะดวกของผู้บริโภคขณะที่ร้านค้ามาเลเซียก็ช่วยดึงดูดผู้บริโภคผ่านส่วนลดในแอปสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกและโปรโมชั่นต่างๆครับ
2: สำหรับไทยของเรานะครับรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดเลย

0: ยก็คือการชำระเงินแบบบัญชีถึงบัญชีหรือ A to A นั่นเองตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือการสแกนจ่ายแบบพร้อมเพย์นั่นเองครับในขณะที่ Digital Wallet ก็อาจจะยังตามไม่ทันขนาดนั้นแต่เงินสดถึงแม้ว่าน้อยลงมากแล้วแต่ก็ยังพบเห็นได้อยู่บ้างในร้านค้าขนาดเล็กครับ
1: แต่ฟิลิปปินส์ยังคงมีความแปลกจากเพื่อนอยู่บ้างครับเพราะเงินสดยังคงเป็นรูปแบบการชำระเงินหลักของหน้าร้านขณะที่การซื้อขายออนไลน์พึ่งผ่านดิจิตอลวอลเล็ตครับ GCash ซึ่งเป็นหนึ่งในดิจิตอลวอลเล็ตรายใหญ่ของประเทศสามารถเชื่อมต่อผู้ใช้งานมากกว่า94ล้านคนกับร้านค้ากว่า6ล้านแห่งครับแต่อีกด้านหนึ่งฟิลิปปินส์ยังคงเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการใช้เงินสดสูงที่สุดในรายงานฉบับนี้โดยคิดเป็น 42% ของมูลค่าธุรกรรมในหน้าร้านค้าครับสาเหตุก็เพราะว่าประชาชนฟิลิปปินส์ 50% ยังคงไม่มีบัญชีธนาคารตามข้อมูลของธนาคารโลกในปี2024ครับและแน่นอนครับเราก็ต้องพูดถึงอินโดนีเซียตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอินโดนีเซียเป็นประเทศในอาเซียนที่เปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินเร็วที่สุดในภูมิภาคครับสัดส่วนการใช้เงินสดที่หน้าร้านของอินโดนีเซียลดลงมากกว่าครึ่งจาก 77% ในปี2019เหลือแค่ 36% ในปี2025มีปัจจัยหลักมาจาก2ระบบครับก็คือ Bifast รูปแบบการชำระเงินทันทีของอินโดและ QRIS มาตรฐาน QR แห่งชาติครับทั้ง2ระบบเป็นโครงการของธนาคารกลางอินโดนีเซียมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาเงินสดนั่นเองแน่นอนครับหลายคนอาจจะถามได้ว่าการจ่ายเงินในอาเซียนมันพัฒนาได้แค่นี้หรือเปล่าดูอย่างยุโรปสิใช้ค่าเงินเดียวกันทั้งภูมิภาคตั้งนานแล้วหรือดูอย่างจีนสิตอนนี้เขาจ่ายเงินด้วยฝ่ามือเปล่าๆได้แล้วด้วยซ้ำไม่ต้องพกทั้งโทรศัพท์ไม่ต้องพกทั้งกระเป๋าตังค์แต่ในปี2025 Louis Institute มองว่าภูมิภาคนี้ไม่จำเป็นต้องมีสกุลเงินเดียวกันครับเพราะเรามีทางเลือกที่ใช้ได้จริงอยู่แล้วระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนอาเซียนผ่าน QR Code ที่เชื่อมโยงต่อกันโดยมีธนาคารกลางของอาเซียนเป็นแรงขับเคลื่อนถือเป็นตัวอย่างของการบูรณาการและการเชื่อมโยงระบบการเงินเข้าด้วยกันที่ดีมากๆนะครับทุกวันนี้เราสามารถไปเที่ยวประเทศอื่นๆในอาเซียนและจ่ายเงินที่นั่นด้วยแอปธนาคารของประเทศเราได้อย่างสะดวกสบายครับการปฏิวัติด้านการชำระเงินดิจิตอลในอาเซียนจึงเป็นบทเรียนที่น่าสนใจสำหรับประเทศอื่นๆที่ต้องการปรับระบบชำระเงินให้ทันสมัยโดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนและความซับซ้อนในการสร้างโครงสร้างที่รับรองการใช้บัตรแบบเดิมๆอาเซียนสามารถก้าวข้ามระบบเดิมที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้กันมาและมุ่งตรงไปสู่การชำระเงินผ่าน QR ได้เลยขณะที่ตัวอย่างของการจ่ายเงินด้วยฝ่ามือของจีนก็สะท้อนถึงระบบที่มีการรวมศูนย์สูงทำให้เขาสามารถปรับมาใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในประเทศได้เต็มที่ซึ่งเป็นคนละกรณีกันครับ
0: เห็นได้ชัดนะครับว่าความหลากหลายของรูปแบบการชำระเงินในอาเซียนมันก็บอกเราได้หลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งแนวทางการกำกับดูแลของรัฐต่างๆในอาเซียนถึงเศรษฐกิจดิจิตอลครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
2: ช่วงนี้ติดตามเวลาดับทันโลกวันนี้ครับ
3: คิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือร่วมพิธีปล่อยเรือคังกรเรือพิฆาตลำใหม่ขนาด 5,000 ตันที่เมืองวอนซานระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบตอบโต้ทางนิวเคลียร์พร้อมเดินหน้าขยายแสนยานุภาพนิวเคลียร์ทางเรือต่อเนื่อง UN เผยยอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอีโบลาทางตะวันออกของดีอาร์โกโกพุ่งสูงเกิน 3,200 คนแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินความช่วยเหลือขณะที่แผนรับมือฉุกเฉินซึ่งต้องการงบกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐยังได้เพียงครึ่งเดียวนอร์เวย์จัดพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ณมหาวิหารออสโลอย่างสมพระเกียรติหลังเสด็จสวรรคตในวัย89พรรษาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศและผู้แทนจากทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัยกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองปวยบลาของเม็กซิโกพุ่งตัวเข้าคว้าเด็กเล็กที่วิ่งหลุดออกมายังถนนที่มีรถสัญจรไปมาอย่างรวดเร็วก่อนจะม้วนตัวล้มลงข้างทางและส่งคืนครอบครัวได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้รับบาดเจ็บเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเดินทางเยือนกรีนแลนด์อย่างเป็นทางการพบผู้นำเดนมาร์กและกรีนแลนด์พร้อมลงนามยกระดับด้านความมั่นคงโดย EU เตรียมมอบงบช่วยเหลือกรีนแลนด์200ล้านยูโรในปี2026-2027นักวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้แจ้งเตือนปรากฏการณ์ปะการังอ่อนในพื้นที่มรดกโลกบริเวณเกาะเชจูเกิดการทรุดตัวและพังทลายลงอย่างรวดเร็วจากคลื่นความร้อนในทะเลผลพวงปรากฏการณ์เอลนินโยกังวลว่าแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอาจล่มสลายและกระทบกลุ่มดำน้ำหญิงโบราณ
2: ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพที่ฮ่องกงกับเขาเปิดร้านสะดวกซื้อที่มีหุ่นยนต์คอยให้บริการเป็นแห่งแรกพูดได้3ภาษา

0: 人何小慨，好榮幸為你服務。我放緊電話，好快搞掂，等我一陣啊！我是機器人小蓋，我不買東西哦。不過我可以幫。
1: 能力低，沒得有看你找。มันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

บางทีก็ไม่ใช่การควบคุมแต่เป็นการหาวิธีเพื่อเอาชนะธรรมชาติสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างหลายอย่างก็หลงลืมผลกระทบมากมายและหลายอย่างลงท้ายด้วยหายนะแต่ก็ยังมีความพยายามอยู่เสมอทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมักถูกใช้ปะปนกับการปรับตัวและการดิ้นรนเอาชีวิตรอดอันที่จริงก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่เมื่อสภาพแวดล้อมฤดูกาลอากาศและแหล่งอาหารเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการปรับตัวแต่การปรับตัวกับวิวัฒนาการไม่ใช่ทฤษฎีเดียวกันแน่ๆการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้อยู่รอดได้ในแหล่งอาศัยจึงไม่ควรเป็นเหตุผลที่มนุษย์จะเอาชนะหรือใช้ควบคุมธรรมชาติเพราะมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวบนโลกใบนี้และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็ต้องการการอยู่รอดเช่นเดียวกันเรื่องราวของฝูงนาคที่กระจายกันอยู่อาศัยหลายแห่งในประเทศไทยบางส่วนอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในป่าอนุรักษ์บางส่วนใช้ชีวิตอย่างตึงเครียดแก่งแย่งทรัพยากรจนกลายเป็นความขัดแย้งกับมนุษย์เส้นแบ่งบางๆที่กั้นระหว่างความขัดแย้งและการอยู่ร่วมความเกลียดชังและความเข้าใจเริ่มชัดขึ้นส่งผลเสียหายต่อคนและนาคข้อเท็จจริงซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และเป็นทางเลือกสำหรับกำหนดอนาคตสารคดี4ตอนจบรวบรวมเรื่องราวของนาคในป่านาคในเมืองบนฉากหลังของความขัดแย้งการทำความรู้จัก

สายน้ำในผืนป่าอันเงียบสงบแทบจะไร้ความเคลื่อนไหวคือภาพที่คุ้นตาช่างภาพสัตว์ป่าต้องเฝ้ารออีกหลายวันกว่าจะเปลี่ยนจากภาพที่คุ้นตาและภาพที่รอคอยให้เป็นภาพของความอิ่มเอมใจนั่นคือการปรากฏตัวของนาคใหญ่ขนเรียบนักล่าแห่งสายน้ำค่อยๆโผล่ขึ้นดูลาดเหล่าแล้วก็มุดหายไปเหมือนรู้ว่ากำลังถูกแอบมอง

แต่ครู่เดียวก็โผล่ขึ้นมาอีกจาก1ตัวเป็น1คู่แล้วก็มุดหายไปขึ้นลงๆอีกหลายครั้งนี่ขนาดเป็นนักล่าระดับบนของห่วงโซ่อาหารยังต้องระแวดระวังเมื่อสัตว์แสดงท่าทีระวังตัวช่างภาพที่ทำงานอยู่ในบางไพรยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นไปอีกหลายเท่าเพื่อไม่ให้รบกวนสัตว์ป่า

นาคอาจจะเห็นหรือไม่เห็นบางไพรของช่างภาพแต่ที่แน่ๆคือไม่ตื่นกลัวปล่อยให้มนุษย์บันทึกภาพและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมไปเงียบๆ

ฉากชีวิตสบายๆของนาคใหญ่ขนเรียบเป็นสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของป่าดิบเขาอันกว้างใหญ่และมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์

ความสูงจากระดับน้ำทะเลเกือบ 1,000 เมตรทำให้ผืนป่ารอบๆผาเดียวดายรักษาความชุ่มชื้นไว้ได้ตลอดทั้งปีและเป็นลักษณะที่เด่นชัดของป่าดิบเขา

บางเวลาผืนป่าถูกครอบคลุมด้วยไอหมอกจึงแวดล้อมด้วยบรรยากาศฉ่ำเย็นเพิ่มความชื้นและทำให้เกิดฝน

แต่หน้าฝนคือโอกาสในการเก็บน้ำเก็บความชื้นไว้หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์และสรรพชีวิตฝนตกเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้แต่ไม่ใช่อยากตกเมื่อไหร่ก็ตกฝนที่ตกแถวป่าดิบเขาทำงานสอดคล้องและเชื่อมโยงโดยตรงกับความชื้น

ื่อเกิดความชื้นในป่าสะสมกันและยกตัวความกดอากาศก็เปลี่ยนแปลงลดต่ำในที่สุดละอองไอน้ำก็รวมตัวและตกลงมาตามแรงดึงดูดของโลกเป็นสายฝนพรำใส่พื้นป่าทำให้เกิดความชื้นวนเวียนเป็นวัฏจักร

ป่าดิบเขาจึงมีต้นไม้ชนิดที่ต้องผลัดใบไม่มากนักส่วนใหญ่จะยืนยงคงความเขียวสดชื่นได้ตลอดทั้งปีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในป่าปรับตัวในระบบนิเวศจนคุ้นเคย

พื้นที่เล็กน้อยตามลำต้นของไม้ใหญ่เต็มไปด้วยแมงมุมนานาชนิดแมงมุมถือเป็นข้อต่อของห่วงโซ่อาหารกินแมลงตัวที่เล็กกว่าและเป็นอาหารของสัตว์ที่ใหญ่กว่าแมงมุมที่นี่เกิดและเติบโตท่ามกลางความดิบชื้นทำหน้าที่เป็นส่วนเล็กๆของระบบนิเวศป่าดิบเขาอันกว้างใหญ่ป่าดิบเขาที่มีศักดิ์ศรีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทยความสมบูรณ์ของผืนป่าดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาพักผ่อนรวมถึงนักถ่ายภาพร่วมกันบันทึกและเผยแพร่ภาพชีวิตของสัตว์ป่าอันหลากหลาย

0: ปกติผมทำงานเป็นมักกุเทศอยู่นี่ประมาณสัก10กว่าปีแล้วก็น่าจะเที่ยวก่อนหน้าที่เป็นมักกุเทศก็เกือบ20ปีแล้วครับเป็นปกติที่มาเที่ยวเขาใหญ่บ่อยๆครับมาเที่ยวจนชอบจนทำอาชีพเป็นมักกุเทศ
1: ผมขึ้นมาประมาณ8ปีแล้วครับ
2: น่าจะเกิน10ปีครับ
3: เป็นเวลา8ปีแล้วค่ะที่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็คือไม่ได้ไปไหนเลย
4: นับจริงๆก็ประมาณสัก5ปีได้ครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเดือนนึงเนี่ยอยู่เขาใหญ่ประมาณสัก15วันได้เลยครับ
2: เขาใหญ่เนี่ยเป็นตัวเลือกแรกๆนะครับ
4: เป็นป่าใกล้กรุงครับการเดินทางเนี่ยสะดวก
2: อาหารการกินที่พักก็สะดวก
4: ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะพบเจอสัตว์ป่า
2: ถ่ายรูปสัตว์ป่ามันต้องใช้ความบ่อยมาได้บ่อยๆเขาใหญ่จริงเหมาะมากครับ
5: เขาใหญ่นะครับสัตว์เด่นๆเลยเนี่ยจะมีนกเงือกชะนีช้างนากระทิงถ้าโชคดีหน่อยถ้าแบบแล้วก็สัตว์ตระกูลแมวก็ต้องใช้แต้มบุญที่เยอะเข้าไปอีกแต่จะพูดถึงสัตว์ที่แบบเจอได้ไม่ยากเขาใหญ่แล้วกันซึ่งคิดว่าเรามาเขาใหญ่ทุกวันเนี่ยเรามีโอกาสเจอได้ทุกวันเลยถ้าเรารู้จักเขาคือชะนีกับนกเงือกครับเป็นสัตว์ที่เป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญถึงคุณภาพของป่าเพราะอย่างนกเงือกเนี่ยเขาใหญ่มีอยู่4ชนิดเราจะพูดถึงตัวใหญ่ๆแล้วกันนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดคือนกกกเนาะนกที่มีขนาดตัวเมตรหนึ่งกลางปีก2เมตรอะไรเงี้ยครับที่สร้างความตื่นเต้นให้เราได้แบบพอเราเห็นนะเรารู้สึกตื่นเต้นทันทีแล้วแบบโหมันตัวใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็นกโกกครับวิธีการหาง่ายสุดเลยนะหาลูกไม้ให้เจอครับหาต้นไทรถ้าเราเจอลูกไทรสุกอ่ะเราจะมีโอกาสเจอนกเงือกแน่นอนครับนกโกกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบไปแวะกินลูกไทรที่สุดส่วนชนิดอื่นๆก็จะแล้วแต่ตำแหน่งของต้นครับไม่ใช่ลูกไม้ทุกต้นที่จะอร่อยเพราะให้จะดึงดูดนกเงือกทุกชนิด
4: แรกๆเลยนะครับก็คือยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีพื้นฐานด้านถ่ายสัตว์ป่าเนี่ยผมก็พยายามตามพวกไกด์ครับไกด์นำเที่ยวพวกเนี้ยเขาจะมีข้อมูลที่แน่นมากเลยช้างจะออกประมาณช่วงไหนกี่โมงมันเดินอยู่ช่วงถนนตรงเนี้ยอีกประมาณสักกี่ชั่วโมงหรือกี่วันมันจะมาถึงตรงกวางอย่างเงี้ยผมก็แรกๆผมก็จะตามเขาหลังๆเริ่มจะมีข้อมูลและเริ่มรู้แล้วว่าต้องอย่างประมาณช่วงไหนอย่างกระทิงเนี่ยฮะเช้ามืดเดินไปหนองผักชีเงี้ยครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะพบเจอกระทิง
3: ส่วนใหญ่ที่ชอบที่สุดเลยก็คือเป็นหมาในค่ะชอบหมาในมากคือถ้ามีข่าวหมาในออกหมาในล้มกวางอย่างเงี้ยก็จะรีบมาเลยทันทีเพราะว่าเป็นสัตว์หนึ่งชนิดที่ชอบมากจริงๆค่ะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชอบพฤติกรรมตอนที่เขารีแลกซ์คือเขามากินเหยื่อแล้วหลังจากที่เขาอิ่มเนี่ยเขาก็ไปนอนไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูน่ารักดี
0: สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือแมวลายหินอ่อนตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตามหาได้ยากมากครับเพราะว่าผมทำงานหรือผมถ่ายภาพมาเกือบ20ปีนะครับผมได้พบแค่ครั้งเดียว
2: การถ่ายภาพสัตว์ป่าเนี่ยเสน่ห์ของมันก็คือการรอครับโดยเฉพาะการรอแล้วจบด้วยการสมหวังการรอแล้วเราได้ภาพอย่างที่เราต้องการมันจะทำให้เราแบบรู้สึกติดใจอยากมาถ่ายอีกในความคิดของผมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมมาถ่ายภาพบ่อยครับ
1: มันเป็นความสุขนะครับคือสัตว์ป่าอะไรเงี้ยเราจะเวลาเราเจอเราจะรู้สึกว่ามีความสุขก็ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายธรรมชาติถ่ายช้างป่าถ่ายนกเงือกถ่ายหมาในแล้วแต่โอกาสที่เราจะได้เจออะไรครับ
6: เวลาเราขึ้นมาบนเขาเนี่ยฮะมันเงียบสงบครับผมมันแตกต่างจากสังคมที่อยู่ในเมืองแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันสบายคือมันเงียบสงบจริงๆแล้วธรรมชาติมันคือแบบมันไม่หลอกลวงเรามันเป็นของจริง
3: เพื่อความสุขของตัวเองด้วยค่ะแล้วก็เพื่อที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านได้ชมกันพอได้เห็นรูปของเราครอบครัวได้เห็นรูปของเราพี่น้องได้เห็นรูปของเราเขาก็รู้สึก มันมีสัตว์ป่าแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่ในสารคดีแต่อันเนี้ยคือมาถ่ายจริงๆให้เขาดูเลยเขาก็รู้สึกแฮปปี้เราก็รู้สึกแฮปปี้ที่ได้แบบเผยแพร่ความรู้แล้วก็เราแชร์ลงไปในเพจ Facebook บ้างเพื่อให้แบบสังคมโซเชียลตอนนี้มันกว้างมากอะค่ะเราก็จะได้ให้คนในประเทศไทยนะเห็นว่าสัตว์ป่าของประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดเหมือนกัน

เมื่อมองจากมุมสูงพื้นที่สะดุดตาคือหย่อมโล่งๆสีเขียวสดใสนี่คือนิเวศทุ่งหญ้าที่กระจายกันอยู่หลายแห่งขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปทุ่งหญ้าดึงดูดใจสัตว์หลายชนิดด้วยหย่อมดินสีแดงนี่คือโป่งซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายแทบทุกวันโป่งดินจะให้บริการแก่สัตว์น้อยใหญ่ร่องรอยการเดินเข้าออกโป่งเต็มไปด้วยความคึกคักและเห็นได้ชัดจากภาพมุมสูงตัวละครเด่นแห่งทุ่งหญ้าคือช้าง

เป็นที่รู้กันว่าเมื่อคอยมาวนเวียนสอดส่องแถวทุ่งหญ้าบ่อยๆนักท่องเที่ยวช่างภาพสมัครเล่นและช่างภาพมืออาชีพจะมีโอกาสพบเห็นและถ่ายภาพช้างป่าได้ง่ายกว่าในป่าและปลอดภัยกว่าการตามถ่ายภาพช้างในเส้นทางเดินศึกษาธรรม

สิ่งที่ดีที่สุดในการชมและสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าในทุ่งหญ้าคือการรักษาระยะห่างระหว่างช้างและมนุษย์ไม่รบกวนกันและปลอดภัยทั้งคู่

ความหลากหลายของระบบนิเวศภายในพื้นที่กว้างใหญ่ของอุทยานแห่งชาติทำให้ที่นี่เป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์มากมายหลายชนิด

เส้นใยจากสัตว์ตัวเล็กๆอย่างแมงมุมทำงานได้มีประสิทธิภาพเหลือเชื่อทั้งการทำหน้าที่โดยตรงคือดักจับเหยื่อเหนียวและแข็งแรงจนดิ้นไม่หลุดและยังเอื้อเฟื้อให้นกหลายชนิดเก็บเอาไปใช้ทำรังนกปลอดเหลืองหัวจุกกำลังสารวนกับการเลือกใยแมงมุมเอาไปทำรังเย็บเชื่อมใบไม้และเศษวัสดุเข้าด้วยกันแข็งแรงพอจะปกป้องไข่และลูกนกตัวเล็กๆที่อยู่ในรังได้ยาวนาน

0: ที่หอดูสัตว์หนองผักชีนะครับ เมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยหลักๆ ก็เราจะมาเฝ้าพวกหมันในต้อนกวางลงน้ำเนี่ยตรงนี้เจอบ่อยในอดีตนะครับแล้วบางครั้งในช่วงเย็นเนี่ยมันจะมีช้างเดินเวลาที่ไม่มีไซสุกไม่มีหมายไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราก็จะเข้ามาที่นี่แล้วบางครั้งเนี่ยก็เข้าตั้งแต่เช้าเพราะต้องนึกตามว่าสมัยก่อนไม่มีข้อมูลไม่มีใครบอกว่าน่าจะออกบริเวณนี้ไม่มีคนถ่ายภาพสัตว์ป่าบนนี้มากนะวิธีที่หาข้อมูลเราต้องหาเองและเช้าเนี่ยก็เข้ามาตีห้าครึ่งก็ต้มกาแฟตรงปากทางเสร็จแล้วก็จะเข้ามาแต่กล้องเข้ามาตรงนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็มาเสร็จก็ได้ยินเสียงวีดวีดวีดแล้วก็น้ำกระเด็นแล้วมันไกลก็พอมองไปเนี่ยเป็นฝูงนาคใหญ่ขนเรียบประมาณ 8-10 ตัวมันก็ว่ายแบบตะเวนรอบอ่างเลยแล้วก็หายเข้าไปทางด้านตรงโป่งหายไปเลยเหมือนขึ้นบกหายไปแล้วแต่ตอนนั้นเราไม่มีข้อมูลเราก็รออยู่ทั้งวันเลยเพื่อเดี๋ยวมันจะออกมาปรากฏว่าพอผ่านไป10ปีเนี่ยเราถึงรู้ว่าอ๋อมีน้องๆที่เข้ามาเขาเข้ามาทุกอาทิตย์เข้ามาต่อเนื่อง7ปี8ปีเนี่ยมันก็มีการอัปเดตข้อมูล
1: ตามลำน้ำลำตะคองนี่มันก็จะมีฝูงนาคซึ่งโอกาสที่จะเจอมันก็อยู่กับว่าเราอ่ะขึ้นมาตรงที่ช่วงมันจะลาดตระเวนผ่านไปไหมครับเพราะนาคมันเป็นสัตว์ที่ลาดตระเวนไปตามอาณาเขตของมันคืออาณาเขตของมันก็คือลำตะคองตามท้องน้ำครับสตาร์ทจากนู่นเลยครับผ่ากล้วยไม้มาเรื่อยผ่านลำตะคองมาที่ศูนย์บริการสมมุติว่าวันที่หนึ่งเราเจอนาคที่ศูนย์บริการแล้วมันก็ว่ายผ่านศูนย์บริการไปทางวังจำปีไปหนองผักชีตามข้อมูลที่ผมขึ้นอาศัยความบ่อยที่ขึ้นมาเก็บข้อมูลก็ราวๆสัก4วันบวกลบนิดหน่อยมันก็จะกลับมาอีกครั้งครับแล้วก็พอมันกลับมาปุ๊บผ่านที่ศูนย์บริการอีกวันที่1แล้วก็ไปทางลานกลางเต็นท์ลำตะคองผ่ากล้วยไม้อันนี้ก็อีกประมาณอาทิตย์หรือประมาณ9วันมันก็มีโอกาสที่จะวนกลับมาข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เกิดจากการมาอาศัยความบ่อยในการมาแล้วก็เก็บข้อมูลว่ามันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ดังนั้นเราจึงเลือกเวลาในการที่มาเฝ้านาคให้มันมีโอกาสที่จะเจอมากขึ้นครับ

นาคอะครับเป็นสัตว์ที่หากินใช้พื้นที่เชื่อมต่อกับระหว่างสายน้ำแล้วก็บนบกมันสามารถขึ้นไปอยู่บนบกได้ไกลๆแต่เส้นทางหากินหลักๆเนี่ยครับมันจะค่อนข้างเชื่อมต่อกับสายน้ำอันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าวังจำปีจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยเหมาะสมเลยหนึ่งคือแม้จะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยแทบจะมีคนมาเนี่ยนับคนได้น้อย

มีหินให้ขึ้นมาพักทางฝั่งนู้นมีตลิ่งเป็นลานดินมีพื้นที่ที่แสงลงบางทีก็ถ้าไปนอนตรงที่ทำการอาจจะไม่ได้คนเยอะก็มาแอบนอนพลิกตัวเล่นมีกิจกรรมตรงนี้ซึ่งพวกเส้นทางในสายน้ำเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามปริมาณของฝนบางทีฝนตกน้ำหลากเนี่ยเขาก็อาจจะใช้พื้นที่อีกที่หนึ่งตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช้ไม่มีการพักก็เป็นจุดที่สำคัญครับอีกจุดหนึ่งในเส้นทางการหากินของเขาครับ

หนึ่งในเส้นทางการหากินของน่านนะครับที่สวยมากๆก็คือบริเวณน้ำตกกองแก้วนี้เราจะเห็นว่าผ่านตรงช่วงแรกตรงที่ทำการเนี่ยลำธารเนี่ยนิ่งมาแล้วก็ลดหลั่นตรงเนี้ยเคยมีคนนะครับมาเที่ยวน้ำตกแล้วก็เห็นเนี่ยนาคลงไปทางน้ำตกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นถิ่นอาศัยซึ่งเราไม่คุ้นตาเราจะเห็นนาคที่แบบน้ำเรียบมันสามารถอยู่ได้ในบริเวณน้ำตกตรงจุดนี้ครับเราจะเห็นได้ชัดของนิเวศลำธารเนี่ยว่ามันมีกายภาพมีความสูงต่ำของหินมีการลดหลั่นของน้ำพอมันมีการเปลี่ยนระดับน้ำที่กระแทกไปเนี่ยมันก็คือเกิดฟองอากาศมันก็มีการเติมออกซิเจนเข้าไป

พอมีออกซิเจนที่สมบูรณ์ในน้ำครับมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหลากหลายก็เริ่มมีแมลงนักล่ามีแมงปอเสร็จเริ่มมีปลาที่มากินแมงปอมีปลาขนาดใหญ่ที่กินปลามีนกที่ใช้พื้นที่กายภาพลำน้ำแบบนี้มาหากินจับปลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ล่าสูงสุดของระบบนิเวศเนี่ยครับก็คือนาคใหญ่ขนเรียบครับ

0: สมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในผืนป่าคือนาคในฐานะนักล่าที่อยู่ระดับบนของห่วงโซ่อาหารงานของนาคคือการควบคุมประชากรของเหยื่อเช่นปลาและสัตว์น้ำชนิดต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายการหากินของสัตว์นักล่าช่วยสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่นาคที่พบเห็นในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแค่หนึ่งใน4ชนิดที่พบในประเทศไทย
1: ก็ในไทยจริงๆอ่ะมีอยู่4ชนิดอะค่ะก็ที่พบได้ทั่วไปทั่วประเทศเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวนาคใหญ่ขนเรียบกับนาคเล็กเล็บสั้นนะคะแล้วก็จะมีนาคใหญ่ธรรมดาที่พบทางเหนือแล้วก็จะมีอย่างนาคจมูกขนที่พบเฉพาะทางใต้ในพื้นที่ป่าพลูประมาณนี้ค่ะก็ประมาณ4ชนิดค่ะซึ่งทั้ง4ชนิดเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ IUCN จัดเป็นสัตว์ถูกคุกคามในระดับโลกทั้งหมด
2: ใช่สถานะเดียวกันเลย
1: ก็ในส่วนของนาคใหญ่กับนาคเล็กที่ว่าพบง่ายหน่อยเนี่ยเป็น vulnerable ค่ะแต่ว่านาคใหญ่ธรรมดาเนี่ยเขาเป็น near threatenแล้วก็นาคจมูกขนเนี่ยเป็น endangered ในไทยเองอ่ะพื้นที่ลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศเนี่ยมันมีหลากหลายมีทั้งที่เป็นป่าบกป่าชายเลนพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะแล้วก็มีพวกป่าพลุอะไรพวกนี้ด้วยค่ะ
2: ก็คือในธรรมชาติเขาชอบพื้นที่เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะคือจริงๆนาคมีน้ำขอให้มีน้ำเนี่ยเขาอยู่ได้หมดจะเป็นพื้นที่ตามธรรมชาติแบบเพียวเลยหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่กับอยู่ใกล้ชาวบ้านอะไรพวกนี้ได้ค่ะ
3: แล้วเลเวลของการพบความชุกชุมอะไรเงี้ยถ้าเรียงลำดับตัวไหนเจอบ่อยแล้วตัวไหนเจอยากสุดถ้าเรียงลำดับ
1: โอเคถ้าเรียงแล้วเนี่ยที่เจอบ่อยสุดน่าจะเป็นนาคใหญ่ขนเรียบ อันนี้ก็คืออย่างทางภาคกลางเองก็คือเจอเยอะทางใต้ก็จะมีเจอทั้ง2ฝั่งก็คือทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยเจอหมดแต่อาจจะมากน้อยต่างกันแล้วก็นาคเล็กเล็บสั้นเนี่ยก็เจอเหมือนกันก็คือเจอได้ทั้งในพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกทางภาคใต้ค่ะแต่ก็จะน้อยกว่านาคใหญ่ขนเรียบตัวที่น่าจะยากหายากที่สุดจำนวนน้อยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นนาคจมูกขนเพราะว่าก็คือจากที่สำรวจกันมาเนี่ยก็เจอเขาเฉพาะในป่าพลุจริงๆแล้วภาพที่ได้ตัวจุดที่ได้เนี่ยก็จริงๆมีประมาณแค่ 4-5 จุดที่ตั้งก็คือจากที่ในป่าพลุ2ที่อะค่ะใช่
3: คือเป็นชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เฉพาะมากกว่าชนิดอื่น
1: ใช่คือเขาจะมีความเหมือนเลือกอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าพลุซึ่งเป็นสภาพพื้นที่ที่ค่อนข้างเฉพาะแล้วก็พิเศษกว่าแบบอื่นจะไม่ได้มาอยู่ตามพื้นที่ติดคลองชาวบ้านหรือว่าพื้นที่ทั่วๆไปเหมือนคือตามขอบป่าชายเลนอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ตามแบบนั้น
2: พูดถึงพฤติกรรมของเขาครับเรียนในกลุ่มนาคแล้วก็หน้าที่บทบาทในโลกนิเวศครับเขาทำอะไรบ้าง
1: ก็คือจริงๆนาคเป็นเห็นหน้าตาน่ารักเนี่ยจริงๆเป็นสัตว์ผู้ล่าก็คือมีการกินสัตว์อื่นเป็นอาหารแต่ว่าด้วยความที่ขนาดตัวเขาไม่ใหญ่มากเนี่ยมันก็เลยเป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กก็ถ้าตามปกติในเรื่องของพวกห่วงโซ่อาหารเรื่องของพวกฟู้ดเว็บเนี่ยก็คือน่าจะมีตัวที่สูงกว่าเขาด้วยแต่ว่าในพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเขาเป็นเอเปกพรีเดเตอร์ก็คือเป็นผู้ล่าระดับสูงสุดก็คือไม่มีตัวอื่นที่สูงกว่าเขาแล้วค่ะเพราะงั้นคนที่คุมประชากรเขาได้หรือจะล่าเขาได้จริงๆอ่ะก็คือมนุษย์ก็คือสูงกว่านั้นคือมนุษย์แล้วใช่เพราะงั้นหน้าที่ของเขามันก็เหมือนช่วยควบคุมประชากรที่เป็นเหยื่อของเขาค่ะพวกสัตว์น้ำต่างๆอะไรพวกนี้
2: เขามีพฤติกรรมทางสังคมไหมเหมือนเคยตามนักวิจัยที่ทำเรื่องลิงเขาเออมันมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมพวกนี้ด้วยอย่างน่าทางอาจารย์ได้ทำไหมครับ
1: ด้วยความที่มันเป็นสัตว์ที่ไม่ชินกับคนคือเวลาเราเข้าใกล้เขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหนีนะคะข้อมูลที่ได้ก็จะมาจากคำว่า trap เป็นส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าก็จากภาพคำว่า trap เนี่ยก็จะเห็นบางทีที่เขามีถ่ายวิดีโอไว้อะค่ะก็จะเห็นบ้างว่าเขาก็มีการเหมือน บางทีกรูมมิ่งกันบางทีเล่นกันอะไรพวกนี้เหมือนกัน
0: ช่างภาพสัตว์ป่าหลายคนมีประสบการณ์ในการพบและถ่ายภาพนาคได้ในพื้นที่ธรรมชาติเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันการอยู่อาศัยและกระจายพันธุ์ไปในหลายพื้นที
4: ่ทุกครั้งครับที่น้ำท่วมที่น้ำท่วมบริเวณบ้านเนี่ยพวกนี้ก็ยังมีพื้นที่น้อยครับไม่มีที่จะไปตากแดดก็มันมีกอหญ้าโผล่อยู่พอดีครับอยู่ตรงหัวสะพานปากประด้านฝั่งอำเภอเมืองครับตอนนั้นก็ไปนั่งเสร็จก็เขาก็ขึ้นมา 2-3 ตัวครับแล้วก็จากดีที่มันย้อนแสงก็ดีนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะได้ภาพก็เป็นนาคเล็กครับตอนนั้นฮะน่ารักดีฮะ
5: ผมเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าปีแรก2140ตอนนี้ก็26ปีภารกิจของผมนั่นก็คือการไปเฝ้าถ่ายนกยูงริมชายหาดทุกที่ในห้วยขาแข้ง

0: ช่วงแล้งๆเรารู้แล้วว่าช่วงเดือนพฤศจิกาของทุกปีเนี่ยห้วยขาแข้งน้ำมันจะลงแล้วมันจะเกิดชายหาดสวยๆเยอะมากชายหาดใหญ่ๆหน่อยนกยุงชายหาดทรายในการหากินในการจับคู่ในการโชว์ในการเมทติ้งบ่ายๆแสงกำลังจะเข้าช่วงเวลาผมแล้วแหละได้ยินเสียงไก่ป่าร้องแล้วแก๊กแก๊กแก๊กเล็งไปเอ้านาคมันมาอยู่ใกล้ๆหน้าบ่ายผมเลยเขาเห็นเราเขามายืนหน้าเราเลยแต่เราหันเลยไปทางซ้ายเรายกกล้องมาเพื่อจะมาถ่ายฝั่งนี้ไม่ได้บ่ายสมัยก่อนมันไม่ได้มีรูทั้งอันมันจะต้องเปิดขึ้นมามันเป็นมุ้งนะครับมันเป็นบ่ายที่มันเหมือนมุ้งสี่เหลี่ยมอ่ะมันมีรูด้านเดียวถ้าเราจะหันมาถ่ายทางเนี้ยไม่ได้พอผมดึงกล้องจากมันก็รู้ตัวมันก็ดำน้ำกันไปแล้วอยู่มันก็ไปโผล่ฝั่งอีกฝั่งนึงของห้วยขาแข้งมันคงดำไปสองสามทีอ่ะกว่าผมจะเขาเรียกอะไรนะวุ่นวายกับการถอดกล้องออกจากเพลทมุดออกมาเพื่อที่จะหารูถ่ายมันที่มันกำลังดำน้ำไปฝั่งนู้นน่ะมันไปถึงแล้วมันไปถึงแล้วผมก็แค่ยกกล้องมาได้ทีเดียวมันไกลด้วยครับระยะ800เนี่ยไอ้ภาพเนี่ยมันคือเลน800นะเวลานั้น F9 พอเราถ่ายได้สัก 2-3 ทีนั่นแหละครับเราก็ถ่ายยากแล้วพอมาทางซ้ายอีกมันเป็นซุ้มไผ่มันก็มุดลงโน่นนี่มันก็ไปของมันตามภาษาแต่ตอนมันอยู่ต่อหน้าเนี่ยโอ้โหไม่ได้ถ่ายไม่ได้ได้แค่หน้า
1: สำหรับการถ่ายภาพสัตว์ป่าครับก็หนีไม่พ้นการซุ่มในซุ้มบังไพรครับแล้วสถานที่ที่เราเลือกที่จะทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งอาหารเป็นต้นไทรไทรสุกอะไรพวกนี้แหล่งน้ำโป่งทุ่งหญ้ามีอยู่ครั้งนึงครับผมไปห้วยขาแข้งแล้วก็มีความมุ่งมั่นว่าจะเฝ้าที่โป่งเนี้ยเพราะว่าจากสถิติของตัวเองเนี่ยแล้วก็ดูรูปของคนอื่นเนี่ยเสือโคร่งจะผ่านทางมาบ่อยมากก็วันที่1ก็เฝ้าก็ไม่เจออะไรวันที่2ก็เฝ้าไม่เจออะไรเย็นวันที่2กลับมาที่พักครับเจ้าที่ไปลาดตระเวนมาแกบอกว่าเจอรอยแบบต้นไม้ล้มๆมีเลือดผมก็ไปมันเป็นลำน้ำครับเส้นทางของสายน้ำเนี่ยก็ไหลเอื่อยๆมามีโค้งแล้วก็หาที่ตั้งซุ้มพอตั้งซุ้มเสร็จก็เลยเดินสำรวจปรากฏว่ามันตะหงิดตะหงิดไอ้ลงเลื่อนเนี่ยมันมีเกล็ดปลาและเลื่อนก็ไม่ได้เยอะผมก็เลยถึกบางอ้อว่ามันน่าจะเป็นนาคที่จับปลาหรือจับอะไรมาสักอย่างก็อ่ะไหนๆมาแล้วก็เฝ้าเลยปรากฏว่าก็มีนาคใหญ่ขนเรียบครับว่ายน้ำมาเห็นตั้งแต่ไกลเลยมาแต่ว่ามันมาไม่กี่ตัวปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นนาคในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์เนี่ยมันจะมีความตื่นกลัวมันจะแบบหนีเห็นคนปุ๊บหนีแล้วก็จะใช้ชีวิตตอนกลางคืนช่วงเย็นมากๆกับช่วงเช้ามากๆแต่นาคในธรรมชาติเนี่ยมันก็จะหากินตอนกลางวันปกติแล้วส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยไม่ค่อยหนีแล้วถ้าเกิดมันเจอว่ามีเราอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะยิ่งสงสัยแล้วก็จะชูคอยืนมองอะไรเงี้ยทีนี้การที่อยู่ในซุ้มเนี่ยเขาก็ว่ายมาเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่แบบไกลๆตัวเป็นเท่าจุดโฟกัสน่ะจนเข้ามาแคบหน้าเลยเห็นตัวเห็นน้ำแล้วผมก็ชอบภาพนี้มากเพราะว่ามันมองคือมันหันมาเนี่ยมันเห็นว่ามีซุ้มบางภัยมีสิ่งผิดปกติแล้วมันมองแบบไม่ละสายตาแต่ว่ามันไม่ตื่นกลัวแล้วก็เข้ามาก็ได้เป็นภาพหน้าที่ดีมากเลยเห็นฟันเห็นเขี้ยวเห็นหน้าชัดเจนแล้วก็น้ำก็ดีเสียอย่างเดียวตอนนั้นมันยังเป็นสมัยที่15ปีได้แล้วเราก็ยังไม่ได้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวมันก็เลยได้แค่ภาพนิ่งทีเนี้ยในการถ่ายภาพธรรมชาติมันมักจะเป็นอย่างเงี้ยครับบางเหตุการณ์ที่แบบเรามีอุปกรณ์ที่ดีขึ้นผ่านไป15ปีดีขึ้นแบบสามารถถ่ายได้แต่มันไปรอในที่เดิมจุดเดิมเนี่ยเราไม่เจอสิ่งที่เราอยากถ่ายแล้ว
2: ราวๆปี2540ครับผมได้มีโอกาสลงไปถ่ายภาพที่ป่าฮาลาบาลาที่นั่นเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนไปถ่ายภาพหรือมีนักท่องเที่ยวมากนักเอาเรียกว่ายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะก็ได้มีโอกาสไปถ่ายภาพ

ที่น้ำตกสิรินธรนะตอนนั้นยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยแล้วก็เรารู้ว่าตรงจุดนี้มีนกกางเขนน้ำหลังแดงมาหากินในจุดนี้ประจำอยู่ก็ไปเฝ้าซุ่มเงียบๆฮะซุ่มอยู่หลบตรงก้อนหินแล้วก็รอจังหวะที่นกเขาจะหากินเดินผ่านมาปรากฏว่าระหว่างรอนกอยู่ก็เห็นการเคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดนะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะแล้วก็มันเคลื่อนไหวเร็วมากนะแล้วก็ได้ยินเสียงเล็กๆคล้ายๆเสียงจิ๊ดๆคล้ายๆนกนะฮะเออแล้วพอสักพักหนึ่งเราก็เห็นว่าเออมันมีนาคชนิดหนึ่งตอนถ่ายมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหนเรายุคนั้นถ่ายเป็นฟิล์มด้วยคือถ่ายมาโดยเราไม่รู้จักอะแต่ว่าพอมาล้างฟิล์มตอนหลังแล้วก็ถึงเห็นว่าเออมันเป็นนาคเล็กเล็บสั้นซึ่งตอนนั้นต้องเรียกว่าการถ่ายภาพสัตว์ป่าในบ้านเราเนี่ยสัตว์ในกลุ่มเนี่ยเราไม่ค่อยมีภาพเลยอันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นภาพในยุคแรกๆของนาคเล็กเล็บสั้นครับจากที่ถ่ายภาพนาคเล็กเล็บสั้นได้นะฮะก็เป็นสิ่ง

เมื่อฟ้ามืดลงลมแรงขึ้นพัดพาอากาศอบอ้าวให้เคลื่อนที่ออกไปอีกไม่นานฝนก็จะตกความชื้นที่สะสมมากมายในป่าดิบเขาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดฝนเป็นวัฏจักรของน้ำที่วนเวียนในธรรมชาติอย่างน่าทึ่งเมื่อฝนตกสายน้ำกลางผืนป่าก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์หน้าฝนจึงมีความสำคัญเพราะเป็นฤดูการที่สายน้ำมีโอกาสสะสมกันได้มากขึ้น

0: บริเวณที่เป็นป่าดิบเขาต้นไม้ล้วนเติบโตขยายอาณาเขตได้อย่างมั่นคงทุกพื้นที่แน่นขนัดไปด้วยพืชพันธุ์เมื่อมองจากมุมสูงจะพบว่ามีเพียงสายน้ำเท่านั้นที่สามารถแทรกตัวอยู่ในเขตป่าสายน้ำกลางป่าจึงใกล้ชิดกับไม้พันธุ์น้อยใหญ่ขนานไปตลอดเส้นทางบางช่วงเป็นจุดแวะพักของสัตว์ที่อาศัยในลำน้ำหลายชนิดลำน้ำในป่าเป็นสภาพแวดล้อมสำคัญที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของนาคในธรรมชาติ
1: สายน้ำในเขาใหญ่เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญให้นาคอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นพุ่มไม้ที่ทำให้นาคทำรังหาดทรายที่ใช้คลุกฝุ่นอาบแดดที่สำคัญสุดคือความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและก็ความสะอาดทำให้มีปลาซึ่งเป็นอาหารหลักของนาคเนี่ยเยอะอุดมสมบูรณ์ชุกชุมมาก
2: ผมว่าสายน้ำที่มีนาคเนี่ยถือว่าเป็นสายน้ำที่แบบสำคัญมากนะเพราะว่าการมีอยู่ของนาคครับมันหมายถึงแบบมันเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งที่สำคัญถึงคุณภาพน้ำเนาะการมีอยู่ของสัตว์ตัวหนึ่งมันบอกอะไรได้หลายอย่างที่เราคิดหนึ่งนาคอยู่ในที่ที่สะอาดสองนาคต้องมีอาหารเนาะต้องมีปลาก็ต้องอยู่ในแบบลำธารที่มันมีอาหารที่สมบูรณ์แล้วก็สามคือต้องมีป่าที่ดีครับเพราะว่านาคทำรังอยู่ริมน้ำเนาะการที่มีอยู่ของนาคแบบมันรวมถึงแบบคุณภาพของลำน้ำคุณภาพของตลิ่งคุณภาพของป่าเพราะนั้นการมีอยู่ของนาคมันจึงสำคัญมากต่อมนุษย์เราอะครับว่าแบบถ้าเขาอยู่ได้เราแน่นอนเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีใช้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้านาคหายไปเนี่ยเราอาจต้องมาดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ตรงนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งมันอาจ

0: จะส่งผลกระทบต่อตัวเราได้
1: พื้นที่ซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าล้วนได้รับการปกป้องดูแลอย่างเข้มแข็งนาคและสัตว์ป่าจึงอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยใช้ชีวิตอิสระไปตามวิถีธรรมชาติการถ่ายทอดเรื่องราวของนาคผ่านภาพถ่ายหรือแม้แต่เรื่องเล่าจึงเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความงามและชีวิตในบ้านอันแสนสุขและปลอดภัย

แต่ในโลกใบเดียวกันมีนาคอีกจำนวนมากอาศัยอยู่นอกป่าอนุรักษ์อยู่ร่วมกับชุมชนสถานการณ์แตกต่างจากในป่าอย่างสิ้นเชิงแหล่งน้ำน้ำเสียพื้นที่ทับซ้อนความเกลียดชังการยอมรับประกอบกันเป็นเรื่องราวอันเข้มข้นของนาคและเกี่ยวข้องโดยตรงกับมนุษย์

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: นะเสือกเข้าเมรุแล้วไปเลยเนี่ยบางทีไม่มาเอากระดูกอีกต่างหากทิ้งกระดูกพ่อแม่ปองอันนี้จังคนเรามันไม่เที่ยงแท
1: ้ความตายที่เท่าเทียมกับสัปเหร่อที่ทุกคนต้องเจอ
2: เรื่องของงานศพเนี่ยค่ะความหมายของการจัดงานศพและพิธีกรรมต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญมีความจำเป็นยังไงทั้งกับคนเป็นแล้วก็คนตายนะคะ
3: ไอ้เรื่องการสวดศพนี่ไม่ได้สวดให้คนตายโยมสวดให้คนเป็นฟังแต่มันเป็นบาลีคนเป็นก็เลยฟังไม่รู้เรื่องก็เลยสวดให้คนตายไปเคาะโลงไม่ได้เกี่ยวเลย
2: เหมือนว่าให้คนเป็นฟัง
1: สัปเหร่อคนสุดท้ายกับภารกิจที่ยังไม่มีผู้สืบทอดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนสัปเหร่อคนสุดท้าย10กันยายนนี้4ทุ่ม
4: 26สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านจี่หลงด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเนปาลมวลน้ำป่าสีโคลนตมขนาดมหึมาโหมทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันก่อนเข้าซัดกระหน่ำลานกว้างด้านหน้าอาคารกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงผู้คนนับร้อยชีวิตที่พยายามหนีให้พ้นจากมวลน้ำรายงานผู้เสียชีวิตเริ่มจากหลักสิบก่อนแต่ระดับขึ้นเป็นหลักพันหลายพันสูญหายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และนี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนื่องจากภูมิภาคแห่งนี้กำลังเปราะบางอย่างยิ่งจากการละลายไปของสิ่งที่เรียกว่าถ่านน้ำแข็งติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
5: นี่ไม่ใช่อาชีพในฝันของใคร
6: ๆขายบริการเดี๋ยวก็ตายเพราะโรคอีก
5: ถึงแม้จะอยู่ในเมืองแห่งแสงสีแต่นี่ก็ไม่ใช่อาชีพที่สวยหรู
7: อย่าลูกค้าแย่หรอกว่าอ่ะคนนี้ไปลงไปห้องฉันเอาเงินฉันหายหมื่นหนึ่งซึ่งไม่ได้หายเราไม่ได้เอาแต่แจ้งความเราปุ๊บแล้วก็โดนไป
5: ทำให้แม้จะโดนเหยียดหยามโดนตีตาถูกกดขี่แล้วก็ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมจากทั้งอาชีพแล้วก็เพศแต่ก็ยังมีพนักงานบริการจำนวนมากทำงานอยู่ที่นี่เพราะข้างหลังของพนักงานบริการที่เป็นหญิงข้ามเพศอาจคือหลายปากท้องที่ต้องเลี้ยงดูคนจน

0: องซีซั่น5ตอนฝันสีรุ้งพาเราไปเปิดเบื้องหลังของพนักงานบริการที่เป็นหญิงข้ามเพศกับแอนนาพาสุตาอดีตพนักงานบริการย่านพัทยาซึ่งเธอทำให้เราเข้าใจได้ว่านี่ไม่ใช่อาชีพในฝันของใครๆที่บ้านของแอนนาในจังหวัดเลยมีพื้นที่สวนยางที่เพิ่งได้รับการไถ่ถอนมาไม่นานอยู่พื้นดินกว้างใหญ่นี้เกือบโดนยึดเพราะหนี้ธนาคารนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผลักดันให้แอนนาสาวโรงงานในวันนั้นมุ่งหน้าหาแสงสีที่พัทยาเพื่อประกอบอาชีพที่ทำเงินได้มากและรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมภาระที่อยู่บนบ่าของพนักงานบริการคนอื่นๆก็ไม่ต่างกันนักนั่นคือพวกเขาต่างต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องส่งเงินกลับไปเลี้ยงดูหลายคนที่บ้านและทุกอย่างยังยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อพวกเขาเป็นหญิงข้ามเพศ
1: สาวสองหรือว่าเลดี้เนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเลดี้ไปแจ้งความเขาเดินคดีให้แต่อย่างชาวสองเนี่ยเขาไม่เดินคดีให้เราแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราก็คือพนักงานคนหนึ่งครึ่งเราหาเงินเม็ดเงินให้เมืองไทยเหมือนกัน
0: ถึงแม้นี่จะไม่ใช่อาชีพในฝันแต่พวกเขาก็มีฝันฝันของแอนนาคือการได้ช่วยเหลือผู้อื่นฝันของพนักงานบริการข้ามเพศที่อายุมากแล้วแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่หรือฝันที่วันหนึ่งพนักงานบริการทุกเพศจะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองได้ติดตามความฝันของพวกเขาได้ในคนจนเมืองตอนฝันสีรุ้งและเรื่องราวที่ทั้งสร้างแรงบันดาลใจและสะท้อนให้เห็นปัญหาโครงสร้างสังคมอีกมากมายอย่างร้านข้าวแกงถุงราคาถูกที่เป็นแหล่งอาหารของคนทำงานหรือลาหูลงดอยหญิงสาวชาติพันธุ์มูเซอร์บนดอยอ่างขางได้ในคนจนเมืองซีซั่น5เรื่องราวของคนที่ยังต่อสู้ในสังคมแห่งความเหลื่อมล้ำพร้อมให้รับชมแล้วที่ www.vipa.me และ Vipa Application และนี่คือ Vipa Secret Story
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอีกครั้งนะคะที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นภายในรั้วโรงเรียนท่ามกลางนักเรียนชั้นอนุบาลเหตุการณ์นี้มีครูเสียชีวิต1คนค่ะเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่จังหวัดชลบุรีนะคะผ่านมากว่า10ชั่วโมงจนถึงตอนนี้ผู้ก่อเหตุยังคงซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักเจ้าหน้าที่มีการปิดล้อมพร้อมกับประสานลูกชายให้เดินทางมาเพื่อเจรจาเรียกกล่อมเพื่อให้พ่อยอมมอบตัวความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ตำรวจยศร้อยตำรวจตรีบุกยิงครูอายุ48ปีซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเหตุการณ์ยืดเยื้อมากว่า10ชั่วโมงค่ะผู้ก่อเหตุยังไม่ออกมามอบตัวยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่ค่ำคืนนี้ยังคงตรึงกำลังและเดินหน้าเจรจาอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่นำอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนติดกล้องตรวจจับความร้อนบินขึ้นสำรวจบริเวณตัวบ้านและพื้นที่โดยรอบเพื่อพยายามระบุตำแหน่งของผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบสัญญาณความร้อนที่สามารถระบุตำแหน่งบุคคลภายในบ้านได้จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าขณะนี้ผู้ก่อเหตุอยู่ที่บริเวณจุดใดภายในบ้านและแม้ว่าการตรวจสอบด้วยโดรนความร้อนจะยังไม่พบตำแหน่งผู้ก่อเหตุแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะยังหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวล่าสุดลูกชายของผู้ก่อเหตุซึ่งรับราชการตำรวจ

0: เดินทางมาที่บ้านพักแล้วและอยู่ระหว่างหารือกับผู้ราชการจังหวัดชลบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมแนวทางพูดคุยเกลี้ยกล่อมให้บิดาออกมามอบตัวโดยก่อนหน้านี้ลูกชายของผู้ก่อเหตุรับราชการเป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ได้ติดต่อประสานมาอย่างเจ้าหน้าที่ขอให้ชะลอการดำเนินการและรอให้เขาเดินทางมาถึงเพื่อขอเข้าช่วยพูดคุยกับบิดาด้วยตัวเองหวังว่าจะยอมมอบตัวโดยสงบและป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มก่อนหน้านี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เทศบาลคนหนึ่งซึ่งเห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุภายในโรงเรียนเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองเดินทางไปส่งเอกสารของเทศบาลให้กับครูผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียนหลังจากมีการส่งเอกสารพูดคุยทักทายกันแล้วกำลังจะเดินทางออกจากพื้นที่แต่ว่าจังหวะนั้นเห็นรถยนต์สีขาวขับเข้ามาโดยแม่บ้านของโรงเรียนจำได้ว่าเป็นรถสามีของผู้เสียชีวิตจึงเข้าไปแจ้งผู้เสียชีวิตให้ทราบว่าสามีเดินทางมาจากนั้นชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาภายในโรงเรียนอย่างรวดเร็วพยานสังเกตเห็นว่ามีปืนอยู่ในมือไม่ได้เก็บไว้ในกระเป๋าหรือว่าซ่อนไว้ทำให้เริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์อาจไม่ปกติต่อมาไม่นานผู้เสียชีวิตก็เดินออกมาจากห้องที่กำลังสอนเด็กอยู่ก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะเดินตรงเข้าไปหาโดยถือปืนมาด้วยพอเห็นผู้เสียชีวิตก็นำปืนออกมายิง1นัดผู้เสียชีวิตล้มลงผู้ก่อเหตุยังยืนมองเหตุการณ์อยู่ที่บริเวณดังกล่าวสักครู่หนึ่งจากนั้นได้เดินทางออกจากโรงเรียนไปที่รถก่อนที่จะขับรถหลบหนีออกจากพื้นที่ไปส่วนที่จังหวัดสุรินทร์เกิดเหตุการณ์ระทึกกลางหมู่บ้านนิคม2อำเภอกาบเชิงค่ะเมื่อชายอายุ31ปีก่อเหตุยิงชายอายุ33ปีได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะขับรถยนต์หลบหนีนะคะแต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดถูกตำรวจจับตัวไว้ได้พร้อมกับปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุตำรวจสภ.แนงมุดนำกำลังพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคุมตัวนายดุสิตอายุ31ปีเป็นชาวบ้านประคำหมู่4ตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยาวยิงนายธนากรอายุ33ปีชาวบ้านนิคม2หมู่9ตำบลแนงมุดได้รับบาดเจ็บก่อนที่ผู้ก่อเหตุก็คือนายดุสิตจะขับรถยนต์หลบหนีไปทางโรงเรียนบ้านนิคม2ตำรวจจึงเร่งติดตามไปตามเส้นทางหลบหนีกระทั่งสามารถจับตัวเอาไว้ได้บริเวณถนนในหมู่บ้านประคำพร้อมกับรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบปืนลูกซองยาวหักลำกล้อง1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนและปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาด12เกรน1ปลอกจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการสอบสวนเบื้องต้นนายดุสิตให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงนายธนากรจริงโดยอ้างสาเหตุว่ามาจากเรื่องชู้สาวจากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.แหนงมุดเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าในวันที่14กันยายนนี้ศาลเมืองเมลเบิร์นนัดพิพากษาคดีมีนาเป็นแอร์โฮสเตสไทยซึ่งถูกทางการออสเตรเลียควบคุมตัวพร้อมกับยาเสพติดค่ะส่วนการดำเนินคดีในไทยตำรวจเตรียมเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มกับ3ผู้ต้องหาซึ่งถูกจับกุมก่อนหน้านี้และมีความเกี่ยวข้องเป็นการเข้าไปแจ้งข้อหาภายในเรือนจำและจะไหววันพรุ่งนี้พนักงานอัยการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและตำรวจนครบาลร่วมหารือคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียจับตัวแอมีนาหลังจากพบซุกซ่อนยาเสพติดเข้าประเทศอธิบดีอัยการสำนักงานการตรวจสอบสอบสวนเปิดเผยว่าคดีนี้มีผู้ต้องหา4คนซึ่งถูกดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายและร่วมกันส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและข้อหาร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษทำลายซ่อนเร้นพยานหลักฐานผู้ต้องหา3คนถูกจับและควบคุมตัวในเรือนจำส่วนนางสาวจันทราซึ่งเป็นผู้ติดต่อกับแอมีนายังคงหลบหนีโดยการพิจารณาพฤติการเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนจะต้องถูกดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันจำหน่ายและร่วมกันพยายามส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพิ่มเติมจึงมอบหมายให้ตำรวจเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มในเรือนจำพรุ่งนี้ส่วนสำนวนคดีเจ้าพนักงานต้องรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาก่อนวันที่15กันยายนนี้ก่อนครบกำหนดฝากขังผู้ต้องหา
1: ทางกองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติดก็ส่งสำนวนมาอัยการสำนักงานการสอบสวนก็พิจารณาสำนวนแล้วเห็นว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรก็ทำความเห็นกราบเรียนไปยังท่านอัยการสูงสุดว่าท่านเห็นด้วยกับที่อัยการสำนักงานการสอบสวนเห็นไหมท่านเห็นด้วยก็คือท่านสรุปว่าเห็นว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรถามว่าถ้าไม่เสร็จเกิดอะไรขึ้นถ้าอัยการไม่ได้ฟ้องภายในกำหนดก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเรื่อง ที่น่ากลัวมากถ้ามีการปล่อยตัวไปดังนั้นอันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ก็ต้องเสร็จภายในก่อน15วัน
0: ส่วนคดีของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียจับขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาลเมืองเมลเบิร์นในวันที่14กันยายนนี้อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าขอบเขตการพิจารณาคดีขึ้นอยู่กับอำนาจของศาลเมืองเมลเบิร์นแต่หากศาลพิพากษาสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวนางสาวมีนากลับประเทศอัยการในฐานะเจ้าของคดีหลักนอกราชอาณาจักรสามารถนำตัวนางสาวมีนาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของไทยเพื่อพิจารณาความผิดตามกฎหมายไทยเกิดเสียงแตกค่ะหลังจากที่ปรากฏภาพของนายแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ออกมาสื่อสารกับคนไข้แล้วก็ตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่กรณีตรวจล่าช้าเพราะว่าไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์นะคะมุมหนึ่งก็คือความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยที่รอนานค่ะแต่ว่าน้ำเสียงและท่าทีที่แข็งกร้าวของแพทย์นายนี้ซึ่งปรากฏเป็นคลิปออกมาก็ถูกตั้งคำถามเช่นกันว่าเหมาะสมหรือไม
2: ่ให้เราเลยใครจะไปกับผมบ้างเรามีไหมไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปเลยแล้วบอกด้วยการที่ที่แล้วแล้วว่าเราจะต้องทำต้องมีทีมเล็กทะเลต้องเป็นลูกทีมคนไข้เก่าทีมทำไมมันต้องด่าก่อนถึงจะได้อะทำอะจะให้ขึ้นไปหาพอมาตอนนี้เลยไหมคานยังไปร้อยคนนี่แหละขึ้นไปร้องเรียนกันเลยไหมเอาไหมล่ะก่อนที่จะมาถึงชั้นสามเนี่ยประสานกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่ายังไง
0: คุณผู้ชมคะคลิปเหตุการณ์นี้เกิดจากแพทย์ไม่สามารถเรียกใช้ฟิล์มเก่าได้ค่ะทั้งมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขมานานกว่า1สัปดาห์แล้วเจ้าหน้าที่รับปากว่าจะมาช่วยอำนวยความสะดวกในวันเกิดเหตุก็คือวันนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไม่มาทำให้การตรวจคนไข้ล่าช้าจากการตรวจสอบพบว่าแพทย์คนดังกล่าวเป็นแพทย์ด้านสมองสาเหตุที่แพทย์ต้องออกมาต่อว่าพยาบาลเพราะว่าห่วงว่าคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคทางสมองจะได้รับผลกระทบจากการรอนานพอปรากฏคลิปออกมาค่ะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กันยายนปฏิกิริยาคนในสังคมแบ่งออกไป2ด้านด้วยกันด้านหนึ่งก็คือชื่นชมแพทย์ที่เข้าใจถึงความรู้สึกคนไข้ที่ต้องรอนานอีกด้านหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับแพทย์แล้วค่ะที่ตำหนิพยาบาลต่อหน้าคนไข้จำนวนมากเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับระบบฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ใช่หน้าที่หลักของพยาบาลและเห็นว่าแพทย์แสดงท่าทีไม่เหมาะสมต่อมาเพจโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียกดูฟิล์มเก่าและต่อมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็แถลงข่าวชี้แจงว่าข้อมูลคนไข้ไม่ได้สูญหายแต่โรงพยาบาลอยู่ระหว่างย้ายฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมไปยังระบบฐานข้อมูลใหม่ซึ่งยังไม่เสร็จยืนยันว่าบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้ง2ระบบส่วนสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากบุคลากรเข้าสู่ช่องทางในการเข้าถึงฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ถูกต้องจึงได้มีการสื่อสารภายในเพื่อความเข้าใจแล้ว
3: คุณหมอก็ตั้งใจดีนะคะคุณหมออยากที่จะตรวจคนไข้แต่ด้วยความที่เราเปลี่ยนมีระบบเก่าแล้วระบบใหม่เราจำเป็นต้องย้ายฐานข้อมูลจากระบบเก่ามาเข้าระบบใหม่แต่อย่างไรก็ตามสามารถดูทั้งใหม่และเก่าได้เลยไม่ได้มีปัญหาในการดูแลภาพเอ็กซเรย์ต่างๆนะคะเพียงแต่อาจจะมีความเข้าใจผิดหรือไม่ใช่เข้าใจผิดคือเข้าไปไม่ถูกก็เลยหาไม่เจอนะคะแต่จริงๆโรงพยาบาลก็มีระบบที่เรียกว่าถ้าเข้าไปไม่ได้เรามีหน่วยงานไอทีที่ให้ปรึกษามีหน่วยงานเอ็กซเรย์ที่จะให้ความปรึกษาหรือบอกได้
0: ส่วนความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นระหว่างแพทย์และพยาบาลทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลในฐานะแพทย์ได้กล่าวขอโทษก่อนที่จะย้ำว่าบุคลากรทุกคนต้องทำงานเป็นทีมค่ะ ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขออภัยประชาชนที่มารอรับบริการนานและไม่ได้รับความสะดวกพร้อมกับฝากถึงแพทย์และพยาบาลเข้าใจว่าการให้บริการย่อมมีความกดดันและความเครียดสูงนะคะแต่บุคลากรต้องทำงานร่วมกันขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดคุยและจับมือเดินหน้าไปด้วยกันหลังจากใช้เวลาทบทวนถึง2รอบค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมปีใหม่ชาบาดป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดได้ข้อสรุปนะคะว่ากิจกรรมจะยังคงดำเนินตามกำหนดเดิมแต่จะจัดขึ้นเฉพาะที่ชาบัดและลดเวลาการจัดกิจกรรมค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยังคงเกิดเสียงคัดค้านให้ยุติการจัดงานดังกล่าวกรณีการจัดงานเทศกาลปีใหม่ชาบัดป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่11กันยายนนี้ณชาบัดเฮาส์ป่าตองท่ามกลางการออกมาคัดค้านของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตที่เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตให้ยุติการจัดงานดังกล่าวเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศจากสถานการณ์สงครามแต่หลังจากจังหวัดภูเก็ตเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนผู้จัดงานมาหารือและประเมินถึงสถานการณ์ร่วมกันถึง2รอบโดยไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฟังผู้จัดงานให้ข้อมูลว่ามีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมตามกำหนดเดิมซึ่งเป็นการทำพิธีทางศาสนาในชาบัดเฮาส์เป็นพื้นที่ปิดและมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนภายนอกหรือว่าพื้นที่สาธารณะเชื่อว่าตำรวจสามารถดูแลความปลอดภัยได้ขณะเดียวกันกรณีมีผู้คัดค้านและอาจจะเจอกับการเผชิญหน้ากันเชื่อว่าจะไม่มีการกระทบกระทั่งกันแต่หากเกิดขึ้นต้องดำเนินการเป็นรายกรณีด้านตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตระบุว่าหากมีการจัดงานขึ้นจริงก็จะรวมตัวเคลื่อนไหวคัดค้านเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเพราะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงและผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือชาวบ้านในพื้นที
4: ่ในสถานที่ชาบัดเนี่ยรายล้อมด้วยบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งนั้นเลยแล้วอย่าลืมว่าการจัดพิธีกรรมของชาวยิวเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเฉพาะของพวกเขามาโดยไม่มีคนไทยเข้าไปร่วมไม่มีชาติอื่นเข้าไปร่วมซึ่งมันก็เลยเป็นเป้านิ่งกับสถานการณ์สงครามของบ้านเขาถูกต้องนะครับอย่างที่เรารู้ก็คืออิหร่านตรงนี้มันเป็นเป้านิ่งเลยในเมื่อกลุ่มของเขาและเป็นทหารของเขาเข้ามาทำพิธีกรรมล้างบาปผมยกตัวอย่างเท่าที่ชาบัดลายล้อมด้วยบ้านชาวบ้านชาวบ้านเขามีการหวาดกลัววิตกกังวลว่าหากเกิดสถานการณ์ไม่ดีขึ้นมาเป็นเป้านิ่งเนี่ยให้กับคู่สงครามก็ดีนะครับแล้วก็เขากลัวอันตรายทุกวันเนี่ย 3-4 วันเนี่ยคือชาวบ้านเขานอนไม่หลับเลย
0: และหลังจากมีการหารือก็ได้ข้อสรุปค่ะว่าสามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ชาบัดและลดระยะเวลาในการจัดลงจากเดิมจะเริ่มในเวลา 16:00 น.ถึงเที่ยงคืนเปลี่ยนเป็น 16:00 น.ถึง 21:00 น.และจะจัดในวันที่11กันยายนนี้ค่ะคณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภาสนับสนุนไทยลงทุน Data Center เพื่อรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะพร้อมกับเสนอให้รัฐบาลคุมเข้มความมั่นคงทั้งเรื่องของไฟฟ้าและพลังงานรวมถึงวางกลไกที่เป็นธรรมโดยชูนโยบายผู้ก่อต้นทุนต้องรับผิดชอบประธานคณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภาแถลงข่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการศูนย์ข้อมูลดิจิทัลในประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยควรส่งเสริมให้เกิดการลงทุน Data Center เพื่อสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ว่าการลงทุนขนาดใหญ่ต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ
5: นี่อยากจะขอยืนยันกับพี่น้องชาวไทยนะฮะพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาตื่นตระหนกนะฮะเราศึกษาเราหาความรู้ให้แน่ชัดว่าอะไรคืออะไร Data Center อยากจะยืนยันอีกครั้งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศนะครับทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเราจะต้องใช้ทั้งด้านการทหารทุกอย่างเราต้องใช้กันหมดเพราะฉะนั้นทางกรรมาธิการของเราก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วจะทำการศึกษาเพิ่มเติมนะครับให้กระจ่างแจ้งกับประชาชนทั่วไปนะครับ
0: นายพรเพิ่มระบุว่าคณะกรรมาธิการการพลังงานเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งดำเนินการใน5ด้านเพื่อรองรับกับการเป็น Data Center นะคะข้อแรกค่ะต้องจัดทำ Power Map หรือว่าแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านไฟฟ้าอย่างชัดเจนเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ไหนมีระบบไฟฟ้ารองรับ Data Center และพื้นที่ไหนมีข้อจำกัดบ้างข้อ2คือต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ Data Center มีส่วนร่วมในต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของตัวเองโดยเฉพาะกรณีที่ต้องการลงทุนระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมต่อมาคือต้องเร่งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการพัฒนากลไก Direct PPA Wheeling Chart และ UGT เพื่อให้การเติบโตของ Data Center ไม่ได้หมายถึงการเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพียงอย่างเดียวข้อที่4คือต้องกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับ Data Center ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและโปร่งใสเพื่อไม่ให้เกิดการอุดหนุนข้ามกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างไม่เป็นธรรมต่อมาคือต้องให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ Data Center โดยกำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพอย่างเช่นค่า PUE เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดส่วนข้อกังวลเรื่อง Data Center ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นนายพรเพิ่มระบุว่าการมี Data Center ไม่ได้แปลว่าจะทำให้ภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่หัวใจสำคัญคือรัฐจะต้องสร้างระบบป้องกันไม่ให้เกิดการผลักภาระวันนี้เป็นวันที่3ของการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570ค่ะซึ่งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าไม่มีกระบวนการสกัดส.ส.พรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกต.ขณะที่การพิจารณาเฉพาะงบของกระทรวงมหาดไทยวันนี้เพียงแค่วันเดียวค่ะพิจารณามาตราเดียวเท่านั้นใช้เวลาไปกว่า6ชั่วโมงวันที่3ของการพิจารณาพรบ.งบประมาณปี2570เป็นไปด้วยความล่าช้าค่ะเพราะว่าของกระทรวงมหาดไทยเพียงมาตราเดียวต้องใช้เวลาเกือบ6ชั่วโมงโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นการเกมเป็นการยื้อเพื่อสกัดไม่ให้พรรคประชาชนพิจารณารายงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่อยู่ในวาระการประชุมวันพรุ่งนี้หรือไม่ขณะที่การอภิปรายรายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่เน้นเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เกราะกันกระสุนซอฟต์แวร์เสาไฟโซลาร์เซลล์หรือว่าโครงการใหญ่ๆที่ใช้งบประมาณหลักร้อยล้านบาทหรือว่าการตั้งงบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนเกือบพันล้านบาทซึ่งที่ประชุมลงมติตามกรรมาธิการเสียงข้างมากให้ปรับแก้ขณะที่ช่วงเย็นมีการพิจารณางบประมาณของกระทรวงยุติธรรมช่วงหนึ่งนางสาวรัชนกศรีนอกอภิปรายงบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่ามีการขาดแคลนอุปกรณ์บุคลากรตรวจสอบเส้นเงินโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากคดีหัวสว.ภายใต้ข้อสังเกตว่าเป็นเกมรับมือของฝ่ายค้านที่สามารถอภิปรายคดีหัวสว.ได้โดยที่ไม่ต้องรอการอภิปรายรายงานกกต.แต่ก็มีซีกฝั่งรัฐบาลที่ลุกขึ้นประท้วง
6: ท่านปิยะรักษกุลขึ้นมาครอง
7: ท่านรัชนกครับไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับนะครับ
6: ได้ค่ะท่านประธาน
7: ท่านระมัดระวังนิดหนึ่งครับ
6: ถ้านะคะอธิบดี DSI คนใหม่เนี่ยได้ดำรงตำแหน่งแล้วสิ่งที่ฉันมีความกังวลเป็นอย่างมากเลยก็คือข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยใน DSI ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะหลายๆท่านในสภาแห่งนี้อาจจะยังไม่ทราบพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ทราบดิฉันก็พูดให้ฟังไว้เลยแล้วกันใน DSI นะคะตอนนี้ถ้าใครที่ไม่ได้ขายตัวไม่ได้ขายวิญญาณ
8: ท่านประธานครับ
6: รับใช้ระบอบสีน้ำเงิน
8: ประท้วงท่านประธานครับ
6: กำลังโดนไล่ล่าอย่างหนัก
7: ท่านราชนกมีผู้ประท้วง
6: แบบเบาๆเนี่ย
7: มีผู้ประท้วงครับเชิญครับท่านร่มธรรม
8: ท่านประธานครับร่มธรรมคำนุรักษ์ครับภูมิใจไทยครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับท่านประธานต้องควบคุมนะครับเริ่มออกนอกประเด็นไปไกลแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านประธานต้องพิจารณาให้ท่านสมาชิกกลับเข้ามาอยู่ในประเด็นงบประมาณวาระ2ของมาตราที่เกี่ยวข้องครับ
0: ขณะที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนเปิดเผยว่าตามแผนเดิมในวันที่10กันยายนนี้จะมีการพิจารณาต่อในยติปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นจะเป็นวาระรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จึงคิดว่าวันนี้มีเจตนาแฝงที่จะไม่ให้จบภายในกรอบเวลาด้านประธานวิปรัฐบาลปฏิเสธเหตุผลที่จะถ่วงเวลาเพื่อเลื่อนการพิจารณารายงานของกกต.ในวันพรุ่งนี
9: ้เราแสดงความชัดเจนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะครับว่าเราอยากจะให้เวลาในการติดตามนะครับในการสอบถามของเพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับและอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เลยครับเวลาที่ผมได้สรุปไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยมาดึงเวลาของฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าเราตั้งใจแล้วก็ดึงเกมเพื่อที่จะให้มันเป็น3วัน4วันนะครับเราก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเวลาที่ผ่านมาของทั้ง2วันเนี่ย เวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยใช้ในการซักถามอภิปรายซะเป็นส่วนใหญ่
0: มีรายงานนะคะว่าการขยายเวลา

0: พิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณเพื่อเลื่อนวาระการประชุมสภาวันพรุ่งนี้เลื่อนออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ก็คือวาระที่ค้างไว้เรื่องยติสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และวาระรับทราบรายงานผลปฏิบัติงานของกกต.ปี2567และปี2568โครงการทำงานไถ่ตัวเองออกจากสถานกักขังเดินหน้าเข้าสู่รุ่นที่2ค่ะช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ต้องโทษที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเพิ่มนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้มีโอกาสทำงานและมีรายได้นำมาชำระคืนกองทุนไถ่ตัวพร้อมกับเตรียมผลักดันการแก้กฎหมายเปิดทางการทำงานบริการสังคมแทนการกักขังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมจากผู้ต้องโทษที่ไม่มีเงินชำระค่าปรับวันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทำงานไถ่ตัวเองออกจากสถานกักขังรุ่นแรกซึ่งทำงานในร้านค้าโครงการตั้งต้นดีของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ โดยได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานประจำเงินเดือนละ 10,000 บาทผู้เข้าร่วมโครงการบอกว่าขณะนี้เหลือหนี้ที่ต้องชำระคืนกองทุนอีกประมาณเดือนกว่าและทางร้านก็ยังรับเข้าทำงานต่อเนื่องจากมีผลการทำงานที่ดี
1: เขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้หนี้ของดร.ปริญญาจะหมดแล้วนะเดี๋ยวก็จะทำต่อเลยเขาบอกอย่างนี้นะ
0: วันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่2ได้รับการช่วยเหลือค่ะแล้วก็มีญาติมาให้กำลังใจด้วยรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่ากองทุนไถ่ตัวผู้ต้องโทษปรับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมช่วยเหลือคนที่ไม่มีเงินชำระค่าปรับจนต้องถูกกักขังแทนค่าปรับแม้ว่าจะเป็นคดีโทษสถานเบาสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือคือกองทุนจะชำระค่าปรับให้ศาลเพื่อให้ผู้ต้องโทษได้รับการปล่อยตัวจากนั้นจัดหางานให้ทำและนำรายได้มาผ่อนชำระคืนกองทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ต้องโทษคนต่อไปการดำเนินงานรุ่นแรกช่วยเหลือ4คนมี3คนสามารถทำงานชดเชยใช้คืนให้กับกองทุนได้เกือบครบและได้รับการจ้างงานต่อเนื่องขณะที่รุ่นที่2ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก11คนรวมเงินค่าปรับประมาณ 280,000 บาทส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนพื้นที่ทำงานจากโครงการตั้งต้นดีของ TIJ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตำแหน่งต่างๆเช่นแม่บ้านพนักงานร้านอาหารขณะที่บางคนนำเงินกู้ไปชำระค่าปรับเนื่องจากมีงานทำอยู่แล้วปัจจุบันมีผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับกว่า 30,000 คนต่อปีค่ะคิดเป็นค่าปรับรวมกว่า500ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นคดีโทษสถานเบาแต่ผู้ต้องโทษไม่มีเงินชำระจึงต้องถูกกักขัง
2: คนที่เขาทำงานได้เนี่ยต้องมาอยู่ในเรือนจำไปทำไมฝึกอาชีพก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาเป็นระยะสั้นอยู่ปีนึงยังอย่างมากฝึกอาชีพก็ไม่มีเพราะว่าไม่เหมือนกับนักโทษเด็ดขาดผมคิดว่าเราให้เขาโอกาสเขาดีกว่านะครับซึ่งทางผมเองก็ได้มีการไปยื่นหนังสือถึงพรรคการเมืองทั้ง5พรรคหลักแล้วว่าให้ขอให้มีการแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อให้คนไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยให้เขาทำงานแทนอย่าเข้ามาขังในคุกเลย
3: ลำบากมากค่ะที่นี่ก็คือมันไม่ได้มีแบบว่าการทำงานหรืออะไรก็คือใช้ชีวิตแบบทิ้งไปวันๆเฉยๆนอนกินถึงเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบแล้วมันอยู่ลำบากอาหารก็ไม่ได้อร่อยอะไรเงี้ยก็คือเพื่อนแบบบางทีรอบข้างก็คือถ้าไม่มีเขาก็ไม่ครบถ้าไม่มีญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ลำบากมากจริง
0: รองศาสตราจารย์ปริญญาบอกว่าโครงการตั้งเป้าดำเนินงาน2ปีเพื่อสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างและผลักดันแก้กฎหมายค่ะเปิดทางให้คนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับสามารถทำงานบริการสังคมหรือว่าทำงานชดเชยใช้แทนการติดคุกได้อย่างเป็นระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคืนคนดีสู่สังคมมีความคืบหน้าในการใช้เงินกู้เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานจำนวน 200,000 ล้านบาทค่ะล่าสุดกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอโครงการโซลารูฟท็อปให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้พิจารณาเพื่ออุดหนุนเงินติดตั้งโซลาร์เซลล์ครัวเรือนละ 50,000 บาท1ล้านครัวเรือนนะคะพร้อมกับขยายสิทธิ์เพิ่มด้วยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในกลางเดือนตุลาคมนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเดินหน้าโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเสนอโครงการเข้ามาให้คณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้400ล้านบาทพิจารณาเพื่อใช้เงินส่วนที่2วงเงิน200ล้านบาทภายในวันศุกร์นี้หรือว่าต้นสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะโครงการโซลารูฟท็อปที่ภาครัฐจะอุดหนุนเงินให้กับประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์ครัวเรือนละ 50,000 บาทจำนวน1ล้านครัวเรือนใช้งบประมาณ 50,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายเพิ่มเป็น1

0: ล้าน 500,000 ครัวเรือนคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี
1: ้ขอให้เขาเปลี่ยนผ่านไปธรรมดาเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะมาลงทุนวันนี้เราถึงยังไม่เห็นโซล่าเยอะมากแต่ภาครัฐจะช่วยอุดหนุน

0: ที่เขาจะมาลงทุนให้แล้วก็อย่างค่าไฟที่ขายได้กับการไฟฟ้าก็มาหักจ่ายให้กับธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์ก่อนเพราะฉะนั้นประชาชนอาจจะไม่ต้องลงทุนเลย
1: จากการประเมินเบื้องต้นหากประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด5กิโลวัตต์และใช้ไฟไม่มากค่ะขายไฟคืนจะมีรายได้เดือนละเฉลี่ย 1,000 บาทตลอดอายุการใช้งาน 25-30 ปีส่วนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าสูงจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าต่อเดือนลงได้แต่ผู้ที่จะได้รับเงินอุดหนุนจะต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าที่เชื่อมกับระบบของการไฟฟ้าอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตนอกจากนี้ยังได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการผลิตโซลาร์เซลล์ในประเทศทีมวอลเลย์บอลชายไทยยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงค่ะล่าสุดทำผลงานรอบแรกแบบไร้พ่ายผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
2: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดสุดท้ายทีมชาติไทยอันดับ49ของโลกที่ชนะมา2นัดรวดมี5คะแนนพบไชนีสไทเปทีมอันดับ53ของโลกที่ชนะมา1นัดและแพ้1นัดมี3คะแนนเกมนี้เป็นทีมตบหนุ่มไทยที่มีฮึดใช้หัวใจนักสู้ตบเฉือนเอาชนะไปได้แบบสนุก3-2เซตโดยฮัมนภาเดชพินิจดีท็อปฟอร์มทำคะแนนสูงสุดในแมตช์นี้ถึง28คะแนนทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดติดต่อการคว้าแชมป์กลุ่ม C พร้อมการันตีการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามเป้าหมายต่อที่โค้ชวังธวัชชัยดำรงอองตระกูลยังคงนำนักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นทีมได้เน้นติวเข้มในเรื่องของวิธีการและแท็กติกต่างๆเพื่อให้นักเตะมีความเข้าใจมากที่สุดโดยเอเชียนเกมไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีซสถานและฮ่องกงโดยเกมแรกไทยจะพบกับคีร์กีซสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเกมที่2พบกับฮ่องกงและปิดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเจอญี่ปุ่นซึ่งจะคัดทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปซึ่งไทยตั้งเป้าต้องผ่านรอบแรกให้ได้ต่อที่ฟุตซอลอุดมศึกษารายการกรมพระศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทโดยปีนี้มี16สถาบันส่งทีมเข้าร่วมชิงชัยโดยคู่ชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในเสื้อสีส้มพบกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีเกมนี้เป็นเกษมบัณฑิตที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยิงเอาชนะไปได้3-1คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดพิธีปิดโครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นเวทีแสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนากีฬาไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนและท้องถิ่นไปจนถึงการสร้างนักกีฬาสู่ทีมชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งพิธีปิดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครไม่ใช่เพียงบทสรุปของการแข่งขันแต่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเชื่อมโยงกีฬาท้องถิ่นสู่ทีมชาติพร้อมส่งต่อพลังจากสนามกีฬาในกรุงเทพไปสู่เวทีเอเชีย
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครับรู้จักครับผม
1: การจัดการการเล่าข่าวมันเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
2: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับ
3: สดทุกเช้า

0: ใจง่าย
1: วันใหม่ไทย PBS เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 4:05
0: ทุกช่องทางของไทย PBS

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: พระพุทธเจ้า The Series ซีซั่น 2ตอนพระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดาโอ้ว้าวว้าวพระเดินลงมายังกับเดินลงมาจากสวรรค์เลยอ่ะและของกินของใช้ของใส่บาตรก็เยอะด้วยอ่ะเหมือนเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตมาไว้ที่วัดเลยฮะ
1: วันนี้เนาะวันออกพรรษาแล้วก็เป็นวันตักบาตรเทโวด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ตักบาตรเทโว
0: โอ้ชื่อแปลกดีนะฮะ
2: มันมาจากคำว่าเทโวโรหณะแปลว่าการยังลงจากเทวโลก
1: หมายความว่ายังไงครับรถถังงง
2: หมายถึงการที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกที่ไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์หลังจากตรัสรู
1: ้ท่านเสด็จไปหาคุณแม่เอ้ยพระมารดาของท่านน่ะเหรอครับ
2: ใช่แล้ว
0: พระพุทธเจ้าไปสวรรค์มาเหรอฮะอุ้ยทำได้ไงเนี่ย
1: แล้วท่านไปหาพระมารดาทำไมล่ะครับ
2: เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วหลังประกาศศาสนาทั่วชมพูทวีปทรงใช้เวลาถึง 6,000 พรรษาเพื่อเทศนาโปรดพุทธสาวกและพระประยุรญาติให้บรรลุมรรคผลแล้วก็ยังคิดถึงพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระมารดาที่จากไปตั้งแต่ยังทรงพระเยาว
3: ์เราเทศนาและโปรดผู้คนมากมายแต่ยังไม่ได้โปรดพระมารดาของเราเลยซึ่งบัดนี้ได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเรามีความปรารถนาที่จะโปรดพระมารดาเป็นยิ่งนักตถาคตจะนั่งที่นี่เพื่อจะได้โปรดพระมารดาสัก1,000 พรรษา

0: เป็นบุญเหลือเกินที่พระพุทธองค์เสด็จมาโปรด
1: หลังพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมารดาครบ 1,000 ษาก็เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์โดยเสด็จสถิตเหนือยอดเขาสิเนรุราชวันที่เสด็จลงมาจึงเรียกว่าเทโวโรหณะแปลว่าการยังลงจากเทวโลกหรือเรียกสั้นๆว่าตักบาตรเทโวซึ่งจะตรงกับวันออกพรรษาวันแรม1ค่ำเดือน11นั่นเอง
2: โอ้วันออกพรรษาคือวันตักบาตรเทโวนี่เอง

0: เองอ่ะชาวบ้านมาใส่บาตรเยอะเลย
1: อืมแล้วทำไมใส่บาตรแต่อาหารแห้งล่ะฮะหลวงอา
0: ใช่ถือเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะเนี่ย
2: จริงๆใส่ได้ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งนั่นแหละแต่เพราะว่าเป็นวันพระใหญ่ผู้คนตั้งใจมาใส่บาตรกันมากมายหากใส่บาตรด้วยอาหารสดทั้งหมดพระก็ฉันไม่หมดก็เน่าเสียเสียของก็เลยนิยมนำอาหารแห้งมาใส่เพราะมันเอาไปบริจาคให้คนที่ยากไร้ต่อได้
1: อืมมีเหตุผลมีเหตุผล
2: แต่ว่าหัวใจของวันตักบาตรเทโวไม่ใช่อยู่ที่เฉพาะเรื่องการทำบุญแต่เป็นเรื่องความกตัญญูต่างหาก
0: ความกตัญญูเหรอฮะ
1: อ๋อรู้แล้วพระพุทธเจ้าคิดถึงแม่แต่แม่อยู่บนสวรรค์แล้วพระองค์ก็ตั้งใจไปสวรรค์เพื่อเทศน์ให้แม่ฟังทดแทนบุญคุณแม่ใช่ไหมฮะ
2: เก่งมากใช่เลยละคนไม่น้อยเลยนะที่ลืมคิดถึงเรื่องทดแทนบุญคุณแม่

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับจังหวัดลำปางเปิดโครงการดีโฮปบ้านปางมะโอจุดจุดท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชวนนักท่องเที่ยวลงมือทำจริงสร้างรายได้สู่ชุมชนยั่งยืนจังหวัดอยุธยาเร่งสร้างทักษะเอาตัวรอดฝึกเด็กกว่า30โรงเรียนเรียนรู้ CPR ช่วยคนตกน้ำดับเพลิงหวังช่วยเหลือตนเองครอบครัวและนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงทีจุฑามาศปลูกโพพาไปดูแนวคิดเปลี่ยนบ่อกุ้งทำแปลงเกษตรผสมผสานสร้างชีวิตใหม่ควบคู่กับเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะแพะและกวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตครูฝึกช่างเชื่อมนะครับแม้ว่าจะเกษียณตัวเองไปแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ความรู้ของตัวเองในการทำของเชื่อมต่างๆนะครับคุณผู้ชมเอามาสร้างเป็นเตาฟืนแบบประหยัดพลังงานนะครับโดยมีสิ่งประดิษฐ์อีกหลายอย่างนะครับที่นำเอาวัตถุที่หาได้ง่ายๆในชุมชนนะครับมาแบ่งปันเป็นความรู้กันแล้วก็ใช้งานได้จริงครับผลงานเตาฟืนประหยัดพลังงานนะครับเป็นเตาที่ผลิตมาจากเหล็กกล่องออกแบบให้มีช่องรับอากาศแล้วก็ห้องเผาไหม้ที่เหมาะสมนะครับให้ฟืนเนี่ยติดไฟได้ง่ายเผาไหม้ได้ดีครับแล้วก็ให้ความร้อนสูงด้วยและยังใช้ฟืนน้อยกว่าการก่อไฟแบบทั่วไปต้นทุนประมาณ300บาทที่นายกำมลมุกธระโกษาครับเป็นอดีตครูฝึกช่างเชื่อมในวัยเกษียณแล้วที่ยังใช้ความรู้แล้วก็ทักษะด้านงานโลหะนะครับมาคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือที่เรียบง่ายเน้นว่าใช้ประโยชน์ใช้สอยนะครับอยู่ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับ
1: การเชื่อมเทคนิคการเชื่อมมันก็ต้องมีทักษะนิดหนึ่งเพราะว่าเหล็กมันบางไม่ใช่เหล็กหนานะครับไม่ใช่เหล็กหนาเป็นเหล็กบางก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในการตัดในการเกียร์นะครับส่วนการเชื่อมนะครับการเชื่อมเราก็จะแต้มแหลบเข้ามาจะเดินยาวไม่ได้เหล็กมันบางมีโอกาสทะลุได้ขาดได้นะครับ
0: เตาฟืนประหยัดพลังงานนะครับผลิตมาจากเหล็กกล่อง4นิ้วเราก็ผลิตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยครับรวมถึงทดลองใช้งานจริงแล้วด้วยก่อนจะนำไปแบ่งปันให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องแล้วก็คนในชุมชนคิดราคาประมาณ400บาทต่อใบครับซึ่งจริงๆไม่ได้หวังพวกกำไรแต่ว่าขอแค่คุ้มต้นทุนค่าวัสดุค่าไฟฟ้าค่าอุปกรณ์ในการผลิตก็เท่านั้นเองครับ
1: ตัวนี้คือที่เก็บผงเสียถ่านลงไปจากข้างล่างนะครับ

0: ฟืนนี่ก็เอาเข้าไปมันจะได้อยู่นานนะครับนานสองสามชั่วโมงนั่นแหละครับถ้าให้มันไม่เล็กจนเกินไปนะครับไม่เล็กจนเกินไปก็จะอยู่ได้นานนะครับถือว่าประหยัดครับถือว่าประหยัดมากสำหรับการใช้ฟืนส่วนมากสำหรับคนที่มีบ้านอยู่นอกชายคานอกหมู่บ้านเอาง่ายๆนอกหมู่บ้านแล้วก็ตามชายคาด้านนอกของแต่ละหมู่แต่ละบ้านแต่ละหลังจะทำอยู่ในครัวเรือนไม่ได้เพราะว่ามันมีควันเล็กน้อยเริ่มแรกก็ต้องมีควันหลังๆมาก็จะเป็นชุดแก๊สขึ้นมานะครับก็ทำให้อาจจะมีปัญหากับบ้านเรือนถ้าอยู่ในหลังคาเรือนเนาะครับ
1: ผลงานอีกชิ้นนะครับคือเครื่องกลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติกนะครับใช้งบสัก 4,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้าไปซื้อเองเนี่ยราคาหลักหมื่นกว่าบาทขึ้นไปแน่นอนนะครับเอาถุงพลาสติกเหลือใช้มาเข้าสู่กระบวนการกลั่นจนได้เชื้อเพลิงสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรได้ที่แพงถ้ามัน
0: ให้มันดีไพโรไลซิสคือใช้ของเก่าใช้พลาสติกเก่านะครับไพโรไลซิสกลั่นน้ำมันจากขยะนะครับก็ภายในหัวกลั่นตัวนี้มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่าแต่ละชั้นอยู่ข้างในนี้มันจะกลั่นจากไอของน้ำมันนะครับเอามาเป็นประกบแล้วก็ทำให้มันหยดลงมาเป็นน้ำมันที่ข้างล่างนะครับมันจะวิ่งจากเตาคือถังนี่ใส่พลาสติกครับแล้วก็จะต่อเข้าหัวกลั่นท่อด้านนั้นมันจะเข้ามาเสร็จแล้วไอก็จะวิ่งมาจากถังเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็เข้าหอกันที่1แล้วก็หอกันที่2น้ำหนักมากก๊าซที่มีน้ำหนักนั้นน้ำหนักมากมันจะเขาจะหยดเป็นไอลงไปคือน้ำมันดีเซลส่วนน้ำมันก๊าซเขาจะลอยตัวขึ้นมา
1: ครับเป็นการเปิดบ้านแล้วก็โรงงานขนาดเล็กนะครับใช้พื้นที่มาคิดค้นเอาความรู้ด้านวิศวกรรมพื้นฐานมาปรับใช้กับวัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชนเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้ประชาชนเข้าถึงได้จริงนะครับแล้วก็คุณครูยังเปิดบ้านนะครับให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าเพื่อนบ้านประชาชนเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำงานช่างเชื่อมแบบนี้เพื่อไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยครับไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดลำปางนะครับตอนนี้เปิดบ้านปางมะโอครับตามโครงการดีโฮปจุดเด่นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติอาหารพืชผลไม้ตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้มาลงมือทำกิจกรรมจริงด้วยครับเป้าหมายครั้งนี้คือยกระดับบ้านปางมะโอครับให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นะครับมาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้ประกอบการชุมชนหรือว่าแชมป์นะครับซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญองค์ความรู้แล้วก็ทักษะเฉพาะทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะครับไปกันที่บ้านปางมะโอตำบลวังเงินอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางบ้านปางมะโอครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาดินภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงเด่นเรื่องปลูกเห็ดหอมอินทรีย์แล้วก็ผลไม้ปลอดสารพิษนะครับที่นี่มีชุมชนผลไม้ปลอดสารจากดินภูเขาไฟมีผลไม้ตามฤดูกาลนะครับที่เขาปลูกเองแบบไม่พ่นยาฆ่าแมลงสายกินต้องไปลองเมนูเห็ดหอมนะครับเป็นของดีประจำท้องถิ่นรวมถึงเมนูประจำฤดูกาลนะครับอย่างตำอะโวคาโดยำมังคุดผัดสะตอกุ้งสดนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านกลางหุบเขาบรรยากาศร่มรื่นด้วย
2: หมู่บ้านปางมะโอเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวาวิถีของอำเภอแม่ทะนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีผลไม้มีโฮมสเตย์มีที่พักมีที่ชมวิวหลากหลายค่ะที่แหล่งของเราดังคือเห็ดหอมเป็นแหล่งที่ไม่มีที่อื่นปลูกได้ในลำปางนะคะโดยตอนแรกมีเห็ดหอมตอนหลังก็จะมีผลไม้ต่อมาก็เช่นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองแล้วก็อะไรอีกอะหลากหลายที่ปลูกข้างบนที่อากาศเย็นปลูกได้ค่ะ
3: หมู่บ้านของเราไม่มีการออกไปทำงานใช้แรงงานข้างนอกหมู่บ้านของเรานั้นใช้พื้นที่ของบ้านเราซึ่งอยู่ระหว่างหุบเขาเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมีการปลูกพันไม้ผลต่างๆให้หลากหลายชนิดนะครับซึ่ง

0: พี่น้องของเราก็เห็นความสำคัญของเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่ารายได้จากการปลูกพืชผลไม้เนี่ยเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของในตำบลวังเงินหมู่ที่8บ้านปางโอนี้นะครับ
1: อยากให้จุดเด่นนิดนึงค่ะว่าเรามีอะไรที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมบ้าง
0: จุดเด่นของเราเริ่มแรกนะครับก็มีในเรื่องของเห็ดหอมสดจากนั้นก็มีเรื่องของทุเรียนแล้วก็พื้นที่ต่างๆที่โดยเฉพาะไม้ผลเนี่ยครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนลืมตาอ้าปากได้ในเรื่องของการปลูกผลไม้ต่างๆเนี่ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับ
2: โครงการยังมุ่งเตรียมความพร้อมนะครับด้านการบริการแล้วก็เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในวงกว้างนะครับเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ตรงสู่มือชาวบ้านเลยครับอย่างเมนูเห็ดหอมที่ขึ้นชื่อของที่นี่ครับก็คืออย่างแหนมเห็ดหอมเนี่ยรสเปรี้ยวกลมกล่อมแล้วก็มีความเหนียวหนึบนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายกินต้องไปลองกินจากในพื้นที่เลยครับส่วนใครที่เป็นสายท่องเที่ยวเดินป่าหรือว่าเที่ยวน้ำตกกันตอนนี้จังหวัดตากนะครับเปิดกันแล้วกับน้ำตกทีลอซูรับสุดอลังการตอนนี้เสียงน้ำแรงสนั่นป่าเลยนะครับอากาศชุ่มชื้นเหมาะกับการเดินป่าแล้วไปชมวิวทิวทัศน์ครับเสียงน้ำที่แรงสนั่นป่าเลยครับแล้วก็ละอองฟุ้งไปทั่วสดชื่นสุดๆใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศของจริงแบบนี้ครับไปกันได้แล้วที่น้ำตกทีลอซูครับซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติด้วยที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพิ่งเปิดให้บริการวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับของทุกปีเลยหลังจากที่ปิดฟื้นฟูธรรมชาติมา2เดือนส่วนการเดินทางเข้าไปในช่วงนี้ครับยากลำบากว่ากันตรงๆเลยต้องเดินเท้าด้วยแล้วก็โดยสารรถยนต์ด้วยทางวิบากใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันแต่ก็ได้สีสันรสชาติการผจญภัยที่สนุกไปอีกแบบครับ
1: ที่เห็นข้างหลังก็คือความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซูเรียกว่า1ใน6ของโลกนะคะถือว่ายิ่งใหญ่มากนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวหากมีโอกาสรีบมาท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูได้เลยนะคะยิ่งใหญ่จริงๆ
3: ก็ขอเชิญชวนก็มา
2: แล้วก็ปล่อยเรือยางลงสู่ลำน้ำแม่กลองนะครับเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ครับเป็นไฮไลท์ของงานด้วยก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายล่องเรือยางไปสัมผัสธรรมชาติ2ฝั่งลำน้ำนะครับทั้งภูเขาผืนป่าโขดหินและสายน้ำ
4: ซึ่งปีนี้น้ำตกของเราสวยงามยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็การล่องเรือชมลำน้ำแม่กองก็สวยงามนะครับน้ำเยอะนะครับตอนนี้การท่องเที่ยวคึกคักมากนะครับมีผู้คนจองทัวร์กันมาแบบล้นหลามนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของน้ำตกทีลอซูครับอยากเรียนเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมน้ำตกกันเยอะๆครับขอบ
2: การเปิดให้นักท่องเที่ยวไปน้ำตกทีลอซูครับก็หวังกระจายรายได้สู่ชุมชนกันทั้งธุรกิจนำเที่ยวเรือยางที่พักร้านอาหารร้านค้าแล้วก็สินค้าในชุมชนด้วยครับส่วนทางททตากนะครับก็ย้ำว่าใครเข้าไปท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติแบบนี้ครับสำคัญที่สุดคือช่วยกันรักษาธรรมชาติด้วยไม่ทิ้งขยะเก็บลงถังให้เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับโรงเรียนกว่า30โรงเรียนในพื้นที่ของที่อยุธยาครับสอนทักษะเอาตัวรอดฝึกเด็กนะครับทำ CPR กันเอาไว้ช่วยคนตกน้ำการดับเพลิงด้วยนะครับจะได้ช่วยตัวเองครอบครัวได้รวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยครับนำเด็กนักเรียนในพื้นที่อยุธยากว่า30โรงเรียนเลยครับมาร่วมโครงการฝึกทักษะการช่วยเหลือและเอาตัวรอดซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2นะครับร่วมกับสส. อยุธยาเขต1แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมุ่งเน้นว่าให้นักเรียนเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้รวมถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อาจจะประสบเหตุได้ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีด้วยสอนความรู้กันนะครับฝึกปฏิบัติจริงเลยทั้งปั๊มหัวใจ CPRการช่วยเหลือคนที่ตกน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็ยังสอนไปถึงคุณครูในโรงเรียนด้วยครับ

0: แล้วในโรงเรียนเกิดเหตุอะไรเงี้ยเราช่วยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: พ
1: ื้
0: นที
1: ่ปลอด
0: ภัยไหมทันไหม
1: ทันเลยค่ะ
0: ดีไหมโรงเรียน
1: ดีมากค่ะ
0: อยากให้ทุกสอนทั้งโรงเรียนเรียนอย่างนี้ไหม
1: ใช่ค่ะอยากให้สอนทุกโรงเรียนเลยค่ะ
0: มันได้ประโยชน์
1: เราสามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้แล้วเราสามารถรู้เพื่อนพื้นฐานในการรอดเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝัน
2: ส่วนฐานนี้ครับเป็นรูรับมือเพลิงไหม้แก๊สรั่วภายในบ้านหรือโรงเรียนนะครับวิธีใช้ถังดับเพลิงการเอาตัวรอดเวลาเกิดไฟไหม้ครับแล้วก็แนวทางปฏิบัติเวลาที่เจอเหตุฉุกเฉินนะครับเอาไปใช้ในชีวิตได้ครับเราไปถ่ายทอดต่อให้คนในครอบครัวหรือบุคคลอื่นก็ได้ครับ
3: ก็สำนักกรรมาธิการก็ให้เรื่องต้นเนี่ยให้ดูจัดสรรให้ทุกๆโรงเรียนนะครับก็พยายามจะทำให้ครบทุกโรงเรียนในเขตในเขตพระนครศรีอยุธยา
4: ส่วนใหญ่เด็กนี้ไม่ได้ทำตัวแรก
3: ใช่ครับคือเบื้องต้นเนี่ยน้องๆก็ไม่มีความรู้เลยครับเรื่องการช่วยเหลือการเอาชีวิตรอดจากเหตุต่างๆนะครับเราก็ได้สอนประสบการณ์เบื้องต้นว่าการคืนชีพจากการผู้ป่วยกลุ่มที่หัวใจหยุดเต้นทำยังไงการเกิดเหตุเพลิงไหม้เอาตัวรอดยังไงการวิธีการจมน้ำแล้วต้องช่วยเหลือยังไงนะครับ
5: ก็อย่างน้อยนะครับในโรงเรียนนะครับควรมีการฝึกแผนประจนเหตุภาคเรียนละ1ครั้งเพื่อที่ผู้เรียนจะได้ซักซ้อมนะครับเผื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นจะได้นำไปใช้อย่างทันท่วงทีครับ
2: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1นะครับก็เตรียมเดินหน้าส่งเสริมฝึกทักษะให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ด้วยครับเพื่อให้เยาวชนก็มีความรู้รับมือเหตุฉุกเฉินต้องถูกต้องและก็ปลอดภัยด้วยครับในพื้นที่อยุธยาครับมีน้ำท่วมอยู่บ่อยๆก็ปัญหาการจมน้ำเกิดขึ้นได้นะครับเด็กๆจะได้ทักษะตรงนี้เอาไว้ไปปฏิบัติได้จริงถ้าเกิดเหตุขึ้นมาครับไปดูชาวนาที่ขยันในจังหวัดพิจิตรกันนะครับหารายได้เสริมช่วงที่เวลาว่างนะครับไปขายกล้วยปิ้งลาวาครับโดยคิดสูตรน้ำกะทิมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็กล้วยนี่ก็ปลูกเองด้วยขายดีจนต้องเพิ่มสาขาเลยครับแบ่งเวลาจากการทำนามาปลูกกล้วยนะครับแล้วก็แปรรูปขายเองด้วยความขยันของนายไพโรธเทียนป้อมชาวนาวัย50ปีครับอยู่ตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรแบ่งที่นามาปลูกกล้วย7ไร่ครับแล้วก็เอากล้วยเนี่ยมาปิ้งขายวันนี้อยู่ที่ตลาดเกษตรกรในสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรนะครับตอนแรกเนี่ยปิ้งกล้วยด้วยเตาถ่านแต่ว่ามันต้องคอยนำขี้เถ้ามากลบไฟที่แรงก็มีฝุ่นละอองต่างๆปะปนกล้วยไปครับก็เลยหันมาใช้หินภูเขาไฟเนี่ยมาเป็นสื่อความร้อนแทนถ่านเราก็ใช้เตาแก๊สจุดอยู่ใต้เตารับความร้อนมันทั่วถึงดีแล้วก็กล้วยปิ้งสะอาดน่ากินด้วย
6: ผมก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปลองสั่งทำมาใช้เตาหนึ่งแล้วมันก็ทำให้เราลดปัญหาเรื่องฝุ่นไปได้เลยครับแล้วก็มันสะดวกสบายครับตัวเตาหินละวานะครับจะเป็นหินละวาแล้วเราใช้แก๊สเผาให้หินมันร้อนความร้อนระอุจะได้ครับกล้วยก็จะไม่ฝาดปิ้งกล้วยได้สุกเสมอครับก็ไม่มีฝุ่นก็สะดวกเวลาเราไปขายตามออกงานนะครับจะสะดวก
7: แล้วมันดูสะอาดมากกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีเศษฝุ่นขึ้นมาปน
6: จมใช่ครับดูสะอาดแล้วก็กล้วยมันก็จะน่ากินด้วยครับเราจะไม่ฝาดกล้วยความร้อนมันได้สม่ำเสมอครับถ้าเราเตาถ่านบางทีถ่านแรงถ่านไม่แรงเนี่ยครับก็มีปัจจัยเยอะครับ
7: แล้วน้ำจิ้มเราเป็นน้ำจิ้มสูตรอะไรคิดเอง
6: คิดเองครับคิดเองน้ำจิ้มก็เริ่มทำตั้งแต่เริ่มแรกก็จริงๆก็ดูจากในอินเทอร์เน็ตแหละครับแต่มาทำแล้วเราก็มาปรับทำตามของเราชิมมาให้เราชอบก่อนนะครับแล้วก็ลูกค้าตอบรับมาก็ค่อยๆเพิ่มโน่นนิดนี้หน่อยตอนนั้นได้ลงตัวแล้วตั้งแต่
7: มันเป็นน้ำจิ้มเขาเรียกน้ำจิ้มอะไรมะพร้าว
6: มะพร้าวอ่อนครับตัวนี้ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับเคี่ยวกับหัวกะทิครับเคี่ยวหัวกะทิแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเข้าไปขูดใส่เข้าไปด้วย
7: เป็นมะพร้าว
6: น้ำหอมครับมะพร้าวน้ำหอมเลย
2: ราคาขายกล่องละ30บาทนะครับแต่ว่าถ้าไม่เอาน้ำจิ้มก็กล่องละ25บาทล่าสุดนี้บอกว่ากล้วยที่ปลูกไว้7ไร่ไม่พอขายครับต้องไปรับซื้อกล้วยจากชาวบ้านทั่วไปอีกเดือนละ 1,000 กิโลกรัมเอาไปขายกันครับตอนนี้ขยายสาขาอีก1สาขาครับที่หน้าห้างสรรพสินค้า Happy Plaza

0: ก็เปิดขายทุกวันด้วยครับพาไปดูแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่ตำบลขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเปลี่ยนบ่อกุ้งไปทำแปลงเกษตรผสมผสานควบคู่กับเลี้ยงสัตว์ด้วยครับโดยเฉพาะแพะกับกวางสร้างรายได้หมุนเวียนเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: น้ำเค็มที่เคยเป็นอุปสรรคในอดีตปัจจุบันนายสุภชัยมีปลอดเกษตรกรรุ่นใหม่ในตำบลขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปรับพื้นดินเดิมที่เคยทำบ่อกุ้งจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบด้วยการขุดบ่อกักเก็บน้ำจืดปลูกพืชผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์โดยปลดล็อกข้อจำกัดทางธรรมชาติให้กลายเป็นความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ค่ะ
2: วันนี้เรามาตัดกฐินครับเป็นพืชที่เป็นวัชพืชในโซนพื้นที่ลุ่มน้ำ ที่งอกบริเวณขันบ่อกุ้งร้างครับเอามาให้เป็นอาหารสัตว์
3: จากเติมพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมด16ไร่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
3: เป็นดินเค็มแล้วก็เมื่อก่อนนี้เป็นยังไงคะ
2: เมื่อก่อนเป็นดินเค็มน้ำเค็มเป็นบ่อกุ้งรกร้างครับเมื่อก่อนมีการตรงนี้เป็นพื้นที่หลักในการเลี้ยงกุ้งเลยครับ
3: ค่ะ
2: ใช่ครับแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งเลยไม่มีต้นไม้หลังจากนั้นก็คือพอเลี้ยงไปนานๆเนี่ยมามีการปนเปื้อนของสารเคมีเยอะเพราะในกระบวนการเลี้ยงกุ้งเขาเอาพวกสารเคมีมาใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบนี้ครับแล้วก็ทีนี้ทำให้น้ำแล้วพื้นที่ตรงนี้มันเสื่อมโทรม
3: ค่ะก็เลยปรับเปลี่ยนมาทำเป็นพื้นที่แบบเกษตรผสมผสาน
2: ใช่ครับก็เป็นเกษตรผสมผสานเต็มแปลงเลยทีนี้ก็คือตั้ง16ไร่ก็แต่ทยอยทำครั้งละ2-3ไร่ครับครับทยอยทำเมื่อก่อนทำด้านใน
3: ค่ะ
2: ทำไปทีละนิดทีละนิด
3: ค่ะ
2: แพะเนี่ยเป็นตัวนำก็คือเลี้ยงแพะเพื่อกำจัดวัชพืชน
3: ะ
2: ครับพวกวัชพืชตัวนี
3: ้
2: เยอะมากเลยแล้วก็นอกเหนือจากพวกนี้ก็พวกถอบแพะพวกสมิงาพวกต้นจอกก็โพทาเนียเอามาเป็นอาหาร
1: การเลือกเลี้ยงแพะและกวางเนื่องจากสัตว์ทั้ง2ชนิดสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดีที่สำคัญมูลของแพะและกวางยังเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ช่วยปรับปรุงดินเค็มให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ค่ะ
4: ข้อดีของการเลี้ยงแพะก็คือใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตเร็วนะครับมันท้องประมาณ5เดือนครับแล้วทีนี้พอลูกเกิดออกมาเนี่ยถ้าเป็นเพศผู้ก็5เดือนก็เริ่มจำหน่ายได้แล้วตลาดต้องการด้วยเพราะว่ามันจะมีเนื้อแดงเยอะกว่าเลี้ยงแบบให้อาหารเลี้ยงให้อาหารไขมันจะเยอะด้วยใช่ครับแล้วแพะมันจะแข็งแรงกว่าอันนี้มันเป็นรีเฟกต์มากับพ่อค้าที่เขาซื้อไปครับเขาบอกว่าเนื้อนี่จะสวยครับเนื้อจะสวย
3: กินอาหารแบบนี้เหมือนกันนะคะ
4: ใช่ครับให้เป็นกิ่งกฐินเป็นพืชเป็นหญ้าในชุมชนหมดเลยครับเป็นพืชในป่าจากทางจากอะไรก็ได้หมดเลย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ครับตั้งไว้เลยครับเดี๋ยวมันก็กินหมดแล้วทีนี้พอมันกินเสร็จมันจะมีเศษเหลือครับผมเนี่ยเศษพวกนี้ครับเนี่ยเศษพวกนี้เอามาทำเป็นพวกเบลชาได้เก็บทุกวันแล้วทีนี้พอเราเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ประมาณ 4-5 วันเราก็จุดไฟทีนึงเพื่ออะไรยุงอะไรเสร็จแล้วเราก็พอมันหม้อเต็มที่นะครับเราก็เอาน้ำฉีดเราก็ได้เป็นใบโอชาแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วเราก็เอาไปหมักอีกเราไปผสมดินอีกเอาตัวเนี้ยถ้าเอาไปวิเคราะห์นะครับพวกนี้มันจะแทนโพแทสเซียมจะทำบำรุงผลแล้วก็พืชจะทำให้พืชผลไม้เรามีรสหวานใช่ครับเป็นการลดต้นทุนไปในตัว
1: ในพื้นที่น้ำเค็มสิ่งสำคัญคือการขุดบ่อกักเก็บน้ำจืดสำหรับนำมาใช้หมุนเวียนในแปลงเกษตรและใช้เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปีค่ะ
3: ส่วนบริเวณนี้นะคะก็คือจะเป็นคันบ่อทองคำมีความหมายยังไงพี่คะ
4: คันบ่อทองคำเนี่ยก็คือถ้าเป็นคันบ่อปกติครับพี่คือเขาจะไม่ค่อยปลูกอะไรเป็นถ้าเป็นคันบ่อกุ้งมาก่อนเนี่ยเขาจะปล่อยโล่งครับปล่อยโล่งเนี่ยมันจะไม่มีรายได้นะครับไม่มีรายได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าบนคันบ่อเนี่ยเราเอาพืชนะครับแต่ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่นะครับยิ่งโซนนี้มันเป็นโซนน้ำเค็มผมก็เลยเลือกเอาจากมาปลูกนะครับบริเวณที่น้ำท่วมถึงบนคันขอบล่างแล้วก็บนคันก็จะปลูกเป็นฝรั่งแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมพื้นที่บริเวณราบลุ่มที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็จะเก็บน้ำนะครับเก็บน้ำจืดไว้ใช้ในฟาร์มหมดเลยนะครับแล้วก็ปศุสัตว์เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมงเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะครับประมงก็จะเป็นที่ราบลุ่มเนี่ยผมจะเก็บน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอเก็บน้ำเสร็จแล้วก็ปลูกบัวนะครับปลูกบัวเพื่อลดการคายน้ำเพื่อลดการระเหยของน้ำนะครับแล้วก็จะปล่อยปลาธรรมชาติ นะครับพอช่วงน้ําท่วมปลาที่เราปล่อยไปมันก็ขึ้นมาขยายพันธุ์ในป่าจากนะครับมาขยายพันธุ์มามันจะมีวงจรชีวิตของมันนะครับขึ้นมาไข่ขึ้นมาหากินนะครับพอฤดูแล้งปลาก็จะเด็ดลงไปอยู่ในที่ลุ่มนะครับไปอยู่ในบ่อนะครับมันจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งปี
1: เดินเข้ามาอีกด้านในสวนจะพบกับต้นสาคูจีนพืชพื้นบ้านซึ่งปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเหนียวปนทรายและยังเป็นวัตถุดิบทำอาหารได้ทั้งคาวและหวานช่วยลดค่าครองชีพในครัวเรือนและเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดีค่ะประกอบกับช่วงนี้หัวสาคูจีนถึงกำหนดขุดเราจึงได้ชิมหัวสาคูจีนด้วยค่ะ
4: บริเวณที่มีน้ำท่วมขังน้ำท่วมปลูกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบน้ำท่วมนะครับมันสามารถปลูกได้แต่ว่าหัวกินไม่ได้ดังนั้นพื้นที่ต้องเป็นดินเหนียวปนทรายหัวมันจะอร่อยแล้วก็วิธีการขุดก็คือขุดช่วงที่ว่าต้นมันแก่จัดนะครับคือปีต้องขุดให้หมดนะครับทั้งไฟก็คือต้องขุดให้หมดแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อต้องปลูกปีต่อปีถ้าหัวที่ข้ามปีอ่ะมันจะกินไม่อร่อยเหมือนกันหรือถ้าสมมติว่าเราตัดใบออกนะครับเราตัดใบออกแล้วเราขุดไม่หมดแบบนี้ครับถ้าเรามาขุดวันหลังก็มันจะไม่อร่อยแล้วดังนั้นก็คือเหมือนกับเนี่ยใบพวกเนี้ยที่เยอะๆครับมันไว้ปรุงอาหารแล้วก็ไปสะสมไว้ที่หัวครับหัวอ่อนเนี่ยนะครับหัวอ่อนเนี่ยจริงๆถ้าอ่อนๆมากนะครับที่เป็นหน่อเนี่ยเขาจะไม่กินมันจะเมือกแต่ว่าถ้าถัดจากอ่อนจากเป็นเมือกแล้วเนี่ยหัวระยะแรกก็คือหัวรสชาติอ่อนอ่อนกำลังดีพวกนี้มันจะกินคล้ายๆหัวเผือกนะครับมันจะโชนภาษาชาวใต้ว่ามันจะซุยร่วนซุยมันจะโชนนะครับแต่ว่าถ้าพอเริ่มแก่ไปนิดนึงจะกินคล้ายๆหัวมันขี้หนูนะครับกินคล้ายๆหัวมันนะครับแต่พอแก่จัดจะกินคล้ายๆแห้วอันนี้จะเป็นแก้วเลยนะครับมันจะหนึบๆเลยมันจะแข็งนะครับส่วนมากเด็กวัยรุ่นจะชอบแต่ส่วนหัวอ่อนๆเนี่ยส่วนมากผู้สูงอายุจะชอบเพราะมันจะนุ่ม
1: หัวสาคูจีนที่ขุดมาแล้วจะแบ่งนำมาทำอาหารคาวและหวานโดยเฉพาะแกงส้มหัวสาคูจีนใส่ปลาค่ะ
4: ขั้นตอนการทำอันดับแรกเราก็ต้องตั้งหม้อก่อนนะครับเราตั้งหม้อนะครับพอน้ำเดือดเสร็จแล้วเราก็เอากะปิปลานะครับมาลายนะครับมาลายมาลายให้ลายละลายน้ำก่อนนะครับเรากรองเอาแต่เนื้อมันนะครับส่วนก้างเราทิ้งไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องแกงนะครับเป็นเครื่องแกงส้มนะครับเราก็ต้องดูปริมาณผักปริมาณปลาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ใส่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตามด้วยกะปิเป็นกะปิกุ้งเราก็ใส่มะขามเปียกมะขามเปียกเนี่ยเราขยำก็ได้นะครับเราขยำก็ได้หรือไม่ขยำก็ได้นะครับเราใส่นะครับหลังจากนั้นคือใส่เกลือตามนะครับแล้วก็คนนะครับคนน้ำแกงให้เข้านะครับแล้วทีนี้ตั้งไฟให้ร้อนนะครับหลังจากร้อนเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาผักมาใส่นะครับผักเนี่ยสังเกตดูว่าถ้าเป็นสาคูนะครับเราต้องใส่ก่อนนะครับเพราะว่ามันยังมีความหนาเราต้องต้มเคี่ยวสาคูให้สุกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราใส่ปลาหลังจากนั้นเราก็มาปรุงเรามาปรุงรสนะครับปรุงรสตามความชอบเลยนะครับถ้าเป็นนั่นก็เติมเพิ่มน้ำตาลนะครับเพิ่มเกลือนะครับแล้วก็ถ้าเราชอบเปรี้ยวหน่อยก็ตามด้วยน้ำส้มเป็นน้ำมะนาวนะครับ
1: เป็นขนมกรอกไส้หัวสาคูจีนซึ่งมีกรรมวิธีการทำแบบดั้งเดิมค่ะการก้าวข้ามความเสี่ยงจากการเลี้ยงกุ้งสู่แปลงเกษตรผสมผสานที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่พึ่งพาพืชหรือสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียวช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในระยะยาวให้กับครอบครัวของพี่สุภชัยมีรายได้เข้ามาแบบรายวันรายเดือนและรายปีจนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: จริงถ้าจะเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะครับเรื่องของราคาตกพอหันมาเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานก็เป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มรายได้อย่างดีครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยความน่ารักของน้องสดิ้งนะครับน้องเป็นหมูแคระแสนรู้ประจำหมู่บ้านนะครับน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมนะครับเพราะว่าเจ้าของเลี้ยงดีเกินอยู่ที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับและนี่คือทั้งหมดของทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: งานเลี้ยงอาหารกลางวัน3ปีก่อน
3: ฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะคนร้ายคือคุณจะทำให้หายไปจากวงการ
4: ฟูลคอร์สของแกรนด์เมซุงโตเกียวไม่ต้องเดินทางไกลก็คุ้มค่าที่จะทานหรือเปล่าคะ
3: ฉันก็จะทำให้แกรนด์เมซุงโตเกียวไม่มีวันได้ดาวเอาดาวเป็นของขวัญให้คุณลินโกไม่ได้เลยนะ
4: 3ดาวค่ะ ถ้าจะทำก็ต้องให้ได้3ดาว
5: มาถึงแล้วสินะเวลานี้นะไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณลินโกและนี่คือรายชื่อร้านที่ได้3ดาวในปีนี้
6: สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาทางไทย PBS สื่อของทุกคน
7: เรามีสัญญาทดลองงานกันไว้แค่3เดือนจำได้ใช่ไหม
8: จำได้ค่ะวันนี้แกทำตัวแปลกๆนะโดยเฉพาะตอนอยู่กับคุณเลน
9: ไม่แปลก
10: ฉันเอาของมาคืนไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระใคร
11: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
12: ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
13: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
12: ฟอยอร์สุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
0: ผลงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมประเภทโครงการหรือกิจกรรมค่ะก็แน่นอนนะคะว่าดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอพวช.ด้วยนะคะจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยต้องมอบเครดิตให้กับคุณธรณินหรือว่าน้องยีนซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการนะคะจัดงาน Bringing Thailand to Space ค่ะสำหรับโครงการ Bringing Thailand to Space นะคะชี้ให้เห็นว่าเรื่องของโครงการอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจแหละอยากจะให้เด็กไทยเนี่ยเข้ามาสนใจเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร์เรื่องอวกาศมากขึ้นนะคะเพื่อที่เป็นโอกาสของประเทศเราเนาะที่จะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันครับเราจะไปเที่ยวฟาร์มมันหวานญี่ปุ่นที่มีความอร่อยไม่แพ้มันญี่ปุ่นที่นำเข้าจากต่างประเทศเลยครับ
2: มันหอมมันนุ่มแล้วมันฉ่ำคุณผู้ชม
3: ตูนหนูเป็นหมาหรือเป็นศัตรูพืชมานั่งนอนกินยอดอยู่เนี่ยฮะ
1: วันนี้ผมได้นัดกับพี่หนูเล็กเจ้าของฟาร์มเอาไว้ครับซึ่งตอนนี้พี่หนูเล็กกำลังเตรียมบางอย่างอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับพี่หนูเล็กครับผมได้มาเที่ยวที่ไร่แล้วก็เมื่อช่วงโควิดได้ส่งมันไปให้ผมทำอาหารอร่อยมากแล้วก็รับปากว่าจะมาดูว่าเขาปลูกกันยังไงเขาทำกันยังไงกรณีก็เลยแวะมาหาคุณหนูเล็กที่ปากช่องตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
4: อ๋อกำลังจะทำน้ำไซรัปมันม่วงค่ะ
3: ไซรัปมันม่วง
4: ค่ะเป็นเครื่องดื่มค่ะเป็นเวลคัมดิ้งของทางที่ไร่ค่ะ
3: อันนี้นำมันม่วงอ
4: ัน
3: นี้เป็นมันญี่ปุ่นอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับ
4: เป็นม่วงโอกินาว่าค่ะ
3: ม่วงโอกินาว่า
4: จะทำให้สุกก่อนค่ะแล้วก็เอามาบดให้มันละเอียดทีนี้เราก็จะทำการเคี่ยวก็เริ่มจากเคี่ยวน้ำเชื่อมก่อน
3: น้ำเชื่อมก็น้ำเปล่ากับน้ำตาลปกติเลย
4: ต้องใช้เป็นน้ำตาลทรายขาว
3: ทรายขาวเดี๋ยวมันเปลี่ยนสีใช่ไหม
4: จะไปเปลี่ยนสีของมันม่วงพอน้ำตาลละลาย
3: ครับ
4: เราก็ใช้มันม่วงสีสวยมากเลยค่ะคุณบุ๊ก
3: ก็จะได้เป็นไซรัปสีม่วงด้วย
4: ใช่ค่ะนี่ค่ะกลิ่นก็เริ่มมา
3: โอ้แต่นี่คือใส่เนื้อมันเยอะออกเข้มข้นนะเนี่ย
4: เราต้องการความเข้มข้นของตัวม
3: ัน
4: ญ
3: ี
4: ่ปุ่นด้วยก็เนี่ยค่ะอันนี้มันเริ่มเข้ากันดีกับน้ำเชื่อมน้ำตาลเราก็จะลดไฟลง
3: แล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนต่ออีกประมาณนัก1ชั่
4: วโมง
3: เคี่ยวจนได้ที่แล้วอันนี้คือได้ไซรัปแล้ว
4: ค่ะ
3: โอเคแล้วเวลารับประทานเรารับประทานยังไงครับ
4: ก็เอาไปชงกับน้ำแข็งค่ะแล้วก็ทำเป็นทูโทนก็คือมีนมสดอยู่ข้างบน
3: อ๋อเป็นนมด้วยอยู่ข้างบน
4: เพราะว่าเนื้อมันม่วงเนี่ยเข้ากันดีกับนมสดกินแล้วมันจะกลมกล่อมเลย
3: เวลาจะกินก็คนสักนิดนึง
4: ให้นมมันเข้ากันดี
3: หอม
4: มันม่วงเลย
3: หอมเลยเพราะว่ามันมีเนื้อมันหอมมากเลยแล้วเวลากินเข้าไปมันจะมีเนื้อให้เคี้ยวด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: หวานไม่มากครับกำลังดีแต่รู้สึกเลยว่าแบบว่าจะไม่รู้สึกถึงรสชาตินมเท่าไหร่นะคือนมแค่เอามาให้มันกลมกล่อมเราจะรู้สึกถึงความแบบเป็นมันม่วงแต่ถ้ามันเป็นไซรัปอย่างเดียวมันจะเป็นแบบหวานลอยๆเงี้ยพอมีนมแล้วมันเลยเพิ่มความมันเข้าไปนมกับมันม่วงเข้ากันคุณผู้ชมถือว่าเข้ากันได้ดีเลยแหละถ้าเดี๋ยวเราไปขุดมันกันเดี๋ยวเราไปดูกันต้นมันม่วงเนี่ยจะเหมือนต้นมันสำปะหลังบ้านเราหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่จะเคยเห็นต้นมันสำปะหลัง
4: ไปดูไร่มันเลยเฮ้ยเขานำจริงนะทางนี้ลูก
3: อย่าปล่อยอย่าปล่อย
4: เขาไปทางนี้นะ
3: จัดการเลยมาดูเล็ก
4: เขามาทางนี
3: ้ต้นมันญี่ปุ่นจะไม่เหมือนมันสำปะหลังบ้านเราเลยเนาะเนี่ยคนละเรื่องเลยจริงๆผมว่ามันคล้ายผักบุ้งนะแล้วต้นมันกินได้ไหม
4: ดอกก็คล้ายๆผักบุ้งจริงๆเอาไปผัดน้ำมันได้ค่ะ
3: อ๋อยอดที่กินได้ด้วย
4: ใช
3: ่
4: ค่ะ
3: แสดงว่ากินได้จริงแสดงว่ากินได้จริง
4: ไข่ตุ๋นอร่อยแล้ว
3: ต้นสีเขียวๆอันนี้คือเป็นสายพันธุ์อะไรครับ
4: เป็นสายพันธุ์ที่นิยมที่สุดในประเทศไทยค่ะคุณบุ๊กเป็นสีส้มโอกินาว่า
3: สีส้มโอกินาว่า
4: ปลูกได้ดี
3: ก็คือมันเนี่ยจะมี3สีม่วงส้มแล้วก็เหลือง
4: ใช่ค่ะ
3: ถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมจำได้ตอนที่ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยฮิตที่สุดคือเหลืองนะที่ญี่ปุ่นเขาจะบอกว่าเหลืองหวานสุดแต่ว่าพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ได้ชอบแบบหวานอย่างเดียวชอบความมันด้วยอะไรด้วยก็คือเรียงลำดับอ่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ก็คือเหลืองคือหวานนุ่มม่วงเนี่ยก็คือหวานน้อยหน่อยแล้วเนื้อมันแล้วก็ส้มอ่ะคืออยู่ตรงกลาง
4: ใช่
3: ถูกไหมครับก็คือเรียงแบบนี้เลยที่เราเห็นนี้ปลูกมาประมาณสักกี่วันแล้วครับ
4: แปลงนี้จะประมาณ1เดือนค่ะ30กว่าวัน
3: ปกติมันปลูกนานแค่ไหนกว่าจะกิน
4: มันแล้วแต่สายพันธุ์สายพันธุ์ที่ไวที่สุดก็คือสายพันธุ์นี้แหละ75ถึง85วัน
3: วิธีการปลูกถามจริงยากไหม
4: ไม่ยากเลยค่ะเป็นไม้พืชล้มลุกเนาะก็คือพืชระยะสั้นก็คือวิธีการปลูกก็คือใช้ต้นพันธุ์ลงไปปักลงไปในดินนะคะแล้วก็รดน้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์
3: ม ันเนี่ยถ้าเกิดดูต้นนี่ต่างไหมดูใบดูต้นดูยังไงเลย
4: เป็นสีส้มเนาะมันก็จะมีใบสีแดงๆแทรกแบบนี
3: ้แล้วถ้าเป็นเขียวล้วนอย่างนี้
4: เขียวล้วนเลยอันนี้ก็คือมันม่วงค่ะมันเหลืองจะออกเป็นกิ่งสีดำเลยค่ะแต่ใบก็คือสีเขียวเหมือนกัน
3: แล้วผมสงสัยอย่างนึงว่าในเมื่อคนน่ะฮิตสายพันธุ์โอกินาว่าเนี่ยเยอะแล้วจะไปปลูกอันอื่นทำไมน่ะมีสีใบม่วงใบอะไรหลายอัน
4: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยค่ะก็คือเราสะสมสายพันธุ์แล้วก็เอามาเปรียบเทียบว่าสายพันธุ์ไหนปลูกได้ดีในภาคอะไรแล้วก็ผลักดันให้กับทีมงานเครือข่ายลูกสวนเอาไปปลูกตามหลายๆจังหวัด
3: แสดงว่ามันไม่ได้แปลว่าในประเทศไทยจะปลูกโอกินาว่าแบบได้สีส้มได้ดีทุกที่
4: ใช่ค่ะ
3: สมมติว่าพี่อยู่ศรีสะเกษพี่ควรจะปลูกอะไรอย่างศรีสะเกษเขาจะนิยมม่วง
4: ถ้าม่วงจริงๆจะภาคใต
3: ้ภาคใต
4: ้ภาคอีสานจะได้ทั้งม่วงแล้วก็ส้มส่วนสีเหลืองเนี่ยเรายกให้ภาคเหนือปลูกค่ะ
3: เหมือนกันถ้าเกิดอยากรับประทานมันอร่อยๆจากปากช่องเนี่ยก็ถ้าแนะนำว่าควรจะเป็นสีส้ม
4: ส้มโอกินาว่า
3: ส้มโอกินาว่า
4: ด
3: ิน
4: ที่นี่ก็เป็นดินสีส้ม
3: ดินสีส้มแล้วก
4: ็
3: เป
4: ็
3: นดินภูเขาไฟซึ่งมันจะทำให้ปลูกพันธุ์สีส้มโอกินาว่าได้ดี
4: ได้ดีมาก
3: การดูแลดินดูแลอะไรก็สำคัญเนี่ยของเรานี่แบบว่าเป็นออ
4: ร์แกนิก
3: เป็นออร์แกนิกเลย
4: อินทรีย์ 100% ค่ะ
3: อินทรีย์ 100% แล้วปุ๋ยอะไรอ่ะ
4: ปุ๋ยใช้เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก
3: เราได้คุยกับพี่หนูได้คร่าวๆเนี่ยคือปกติก็คือทำงานในเมืองแต่ก่อนทำอะไรมาก่อนฮะ
4: เมื่อก่อนสอนอาชีวะอยู่5ปีค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยอีก5ปีสอนบัญชีไม่เกี่ยวอะไรกับการทำเกษตรเลย
3: นี่นักขุดมันตัวยงดูซะก่อน
4: ไปเลย
3: ดูซะก่อนเขาชอบขุดมากอ่ะเราไปดู
4: ไปดูแปลงด้านนู้น
3: นะคะตอนนี้มีอันไหนขุดได้บ้างสีอะไร
4: มีแปลงด้านนู้นสามารถขุดได้
3: สีอะไรเอ่ยสีอะไร
4: เป็นส้มโอกินาว่าเลยค่ะ
3: อันนี้เป็นที่ของเราเอง
4: อันนี้พื้นที่เดิมเป็นของคุณแม่หมดเลยค่ะ30ไร่
3: แต่ก่อนคุณแม่ทำอะไรอ่ะ
4: คุณแม่ปลูกมันสำปะหลัง
3: แล้วคุณพ่อคุณหนูเล็กมาปรับแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาว่าไงบ้างอ่ะเขาไม่ว่าเราแบบเพี้ยนเหรออะไรก็ฉันก็ปลูกอย่างนี้มาตลอดชีวิตเธอจะมาเปลี่ยนอะไรฉัน
4: จริงๆคุณแม่เป็นคนชักโยงเชื่อมโยงให้ลูกอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงที่บ้านเลยแหละคุณแม่ปีนั้นอายุ60พอดีเราก็คิดกับกันว่าทำยังไงที่จะให้แม่เราได้พักนะในขณะที่บอกเราไม่มีเวลาเราถ้าเราจะมีเวลาคือต้องรอให้เราปลดเกษียณก็อีก30ปีข้างหน้าหรือเราคิดกับกันคุณแม่60ให้คุณแม่พักแล้วเราก็กลับมาพื้นที่ตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะต้องทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม
3: ่แล้วไอเดียของคุณว่าแบบจะปลูกมันญี่ปุ่นมันได้มาจาก
4: ก็คือง่ายๆเลยค่ะอะไรที่มันให้ราคาสูงก็คือเคยไปเที่ยวต่างประเทศค่ะก็ประเทศเกาหลีแต่ไปกินมันญี่ปุ่นค่ะคุณลูกไปจับมาลูกนึงค่ะปรากฏว่าลูกเดียวเป็นเงิน400บาทไทยแล้วเราก็มองค่ะว่าเอ้ยเนี่ยมันคือพืชเกษตรแล้วที่บ้านเราก็ทำเกษตรแต่ว่าเป็นพืชมันสำปะหลังนะคะได้ขายได้กิโลละ1บาทผลผลิตออกมาที18,800เลยแต่ได้โลละบาท
3: เขาขายลูกเดียว400
4: ใช่เขาขายลูกเดียว400เป็นแรงบันดาลใจว่าเราอยากจะทำเกษตรที่มันให้มูลค่าสูงก็ไปศึกษาสายพันธุ์มันมีสายพันธุ์ไหนที่มันเหมาะกับประเทศไทยและทำได้
3: เหมือนกับไข่ตุ๋นเขาจะรู้แล้วว่าแถวนี้มีอะไรคือแถวนี้มีมันใช่ไหมครับ
4: มีค่ะ
3: มีแล้วแต่ต้นมันจะดูมันก็ดูเหมือนต้นอ่อนๆเลยนะมันไม่ต่างกันเลยนะ
4: นับวันค่ะเพราะว่า
3: ต้องนับวันเอาดูไม่รู้อ
4: ย
3: ่
4: าง1เดือนบางทีก็เหมือนจะโตเต็มที่แล้วแต่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเกือบ90กว่าวันแล้วค่ะ
3: ตรงเนี้ยคือแปลงเนี้ยขุดได้หมดแล้วก็คือดึงต้นมันออกก่อนเลยไหมหรือว่ายังไง
4: แล้วก็สาวต้นมันออกเนี่ยแค่มือแหวกก็เจอหัวแล้วค่ะ
3: พอเราสาวต้นออกเราจะเห็นขั้วมัน
4: ดินมันแตก
3: แต่ถ้าเราไม่ดึงออกเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วต้นที่เอาไปกินได้คือต้นที่แก่แบบนี้กินได้มั้ยหรือต้องอ่อน
4: เนี่ยค่ะกินยอดมันตรงนี
3: ้อ๋อกินยอดอย่างเดียวก็คือต้นที่อายุหลายวันก็กินได้แต่เอายอด
4: แต่เอาแต่ยอด
3: คุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้มาฝังหรอกนะมันอยู่แค่นี้เองเหรอเนี่ย
4: ใช่มันถึงอายุแล้วมันก็จะด
3: ินแตกมันจะขึ้นมาเองคือใน1ต้นนี่อาจจะได้หลายหัวเลยหรอ
4: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะดกมากมาก
3: อยากรู้แล้วอยากรู้แล้วอันนี้ก็คือเราไม่เอาไปทำอาหารแล้วนะนี่เรายกกอนที่ผมขอยกให้ไข่ตุ๋นเนาะ
4: โอเคเลย
3: เดี๋ยวไปทำอาหารเราไปขุดกอใหม่กันขุดแล้วหาแล้วจริงๆแล้วแบบใหญ่หรือว่ากลางดีกว่ากัน
4: เกตคัดสวยๆค่ะมันจะอยู่ที่3-5หัวต่อกิโลไซส์เนี้ยค่ะกำลังเป็นไซส์พรีเมียม
3: อันนี้พอได้แต่ใหญ่ไปหน่อยมันไม่ทรงไม่สวยถูกป่ะ
4: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวนี้คือจะเป็นใหญ่ไป
3: พออย่างงี้เวลามันทําอาหารมันลําบาก
4: ใช่แล้วความหวานก็คือลดลงด้วยค่ะแป้งเยอะขึ้น
3: คุณผู้ชมมันเนี่ยกินอร่อยที่สุดคืออ
4: บค่ะอบหรือเผา
3: ถูกมั้ยอบหรือเผาคุณผู้ชมอบหรือเผาคือมันน่ะเคล็ดลับความอร่อยอ่ะต้องทำให้มันสุกช้าๆถ้ามันสุกเร็วมันจะไม่หวานครับ
4: ถูกต้อง
3: แล้วมันต้องสุกช้าๆนะครับมันถึงจะอร่อยนะครับผมมันเนี่ยต้องให้มันสุกช้าๆนะครับผมเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเราอ่ะ เหมือนจะรู้เรื่องนะครับแต่ไม่รู้เรื่องนะครับผมนะผมมันม่วงเหรอฮะอันนี้มันอันนี้มันม่วงอันนี้มันม่วงครับ
5: อัน
3: น
5: ี้
3: มันม่วงนะครับผม
5: ไม
3: ่เอาพี่โอเล็กมันนอนกินใบแล้วอยู่หนูเป็นหมาลูกหนูไม่ได้เป็นศัตรูพืชนะ
4: ยอดอะกินได
3: ้ตุ๋นหนูเป็นหมาหรือเป็นศัตรูพืชมันนั่งมันกินยอดอยู่เนี่ยฮะโอ้กำลังสวยนะอยากได้ไหมสวัสดีก่อนอยากได้ไหมอยากได้มันสวัสดีก่อนนะคะหนูอยากกินมัน
4: ให้หมดเลยให้หมดเลย
3: หนูอยากกินมันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเนาะมันจะต้องทำยังไงให้อร่อย
4: ก็ที่ไร่ค่ะอยากจะแนะนำก็คือว่าเราใช้เป็นการอบธรรมชาติใช้เตาดิน
3: เตาดินเตาก็คือเตาถ่าน
4: ใช่ค่ะดินที่นี่เป็นดินสีแดงภูเขาไฟด้วยมันจะหอม
3: แล้วถ้าเกิดคนบ้านก็คือใช้เตาอบเตาไฟฟ้าได
4: ้
3: เตา
4: อบ
3: ไฟฟ
4: ้าหม้ออบลมร้อนก็ได้
3: หม้ออบลมร้อนก็ได้มาดูกันเห็นไหมว่ามันจะแบบเหมือนอยู่ใกล้ๆไฟเฉยๆนะคุณจงเพราะมันต้องร้อนน้อยๆสุกช้ามันจะยิ่งหวานสุกเร็วมันจะไม่หวาน
4: ใช่มันจะแข็งกระด้าง
3: ครับผม

0: อ่ะงั้นลองดูเขาก็จะห่อฟอย
1: ก็อาจจะห่อฟอยนิดนึงเพราะว่ามันจะทำให้ฉ่ำไวขึ้นเราจะใช้เวลาอบค่อยๆให้มันสุกอะค่ะก
0: ็
1: คือ45นาทีถึง1ชั่วโมงเลยแล้วก็ปิดไว้อาจจะครึ่งชั่วโมงเราอาจจะมากลับทางนิดนึง
0: เปิดดูสักรอบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นคนที่ใช้พวกหม้ออบลมร้อนน่าจะอุณหภูมิประมาณเท่าไหร
1: ่หม้ออบลมร้อนใช้ไฟ180ถึง200ค่ะ45นาทีเหมือนกัน
0: ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ45นาทีแล้วมาดูกันมาว้าว
1: ได้กลิ่นความหอมออกมาเลย
0: นี่อ๋อมันจะดูฉ่ำนี่ครับมันจะต้องดูฉ่ำแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่ดูแห้งๆนะถ้าแห้งๆจะไม่หวานเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หูยนุ่มมากเลยอะ
1: หนึบติดมีดเลย
0: มันหนึบมากเลยหู
1: นุ่มมาก
0: หอมด้วยทำไมเวลาเราไปซื้อกินมันไม่ได้กลิ่นอย่างนี้มันหอมมันนุ่มแล้วมันฉ่ำคุณผู้ชมอันนี้แบบว่าพูดไปเหมือนไปเปรียบเทียบนะแต่บอกตรงๆผมว่าของไทยเนี่ยหวานน้อยกว่าของญี่ปุ่นอันนี้พูดตรงๆแต่เวลากินอร่อยกว่ามันไม่บาดคอผมเคยกินแบบหวานจัดๆของญี่ปุ่นเลยอ่ะผมว่าแบบบางทีมันกินได้นิดเดียวมันรู้สึกว่ามันเลี่ยนอันนี้แบบโอเคเลยอ่ะ
1: และวันนี้ก็มีอีกสีนึงนะคะคุณผ
0: ู
1: ้ค่ะนี่จะเป็นสีม่วงโอกินาวะ
0: สีม่วงจะเห็นได้ชัดเลยนะนี่ใครที่ชอบพวกแบบเนื้อหนึบๆเนี่ยก็ต้องม่วงโอ้นี่ไงเนื้อมันจะแบบจะไม่ได้เป็นเนื้อเหนียวมันจะเป็นเนื้อแบบเรียกว่าเนื้อซุยผมเรียกอย่างนี้ได้กันเนื้อซุย
1: หอมกว่ามันส้มอีก
0: กับผมชอบกลิ่นมันส้มมากกว่าคุณหนูเล็กผมว่ากลิ่นมันส้มมันญี่ปุ่นมากคือได้กินแล้วมันญี่ปุ่นเลยอ่ะมันส้มอ่ะอันนี้มันยังแบบมันมีความหอมจริงแต่ว่าหรือว่าเราชินกับกลิ่นมันม่วงก็ไม่รู้เราเจอบ่อยไงเราเลยไม่ตื่นเต้นแต่มันส้มเราไม่ค่อยได้กลิ่นไงอันนี้หอมปกติเนี่ยฤดูการที่จะกินมันอร่อยต้องเป็นฤดูไหน
1: ช่วงธันวาที่ผ่านมาค่ะ
0: ใช่
1: มกรากุมภานี่เริ่มเข้าสู่แรงจะเป็นฤดูแรงอะค่ะมันจะเอามีเค็มมีเปรี้ยว
0: อ๋อถ้าเกิดเป็นช่วงแบบ
1: ปลายฝนพฤศจิกาธันวาพวกนี้จะเป็นฉ่ำหวาน
0: อร่อยครับคุณผู้ชมกินมันเนี่ยติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันรอบนึง
1: กินมัน
0: รอบนึงขอรอบนึงมองกล้องด้วยเร็ว
1: คุณพูดได้เหมือนคุณบุ๊กไหมล่ะ
0: คุณเป็นเจ้าของเล่าให้มันคุณต้องพูดประโยคนี้ได้อ่านรอบหนึ่ง
1: กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเหงือกเอ
0: ้ยกินทั้งมัน
1: อันนี้คือเรื่องจริงพูดไม่ได
0: ้จริงจริงผมว่าอร่อยหมดเลยพอได้กินแล้วถ้าอยากได้หวานนุ่มก็ไปกินส้มถ้าอยากได้หอมมันกินม่วงแต่ผมได้หมดอ่ะผมไม่ติดเลยผมเป็นคนชอบกินอยู่แล้วผมสั่งมาเป็นลังเลยนะของญี่ปุ่นน่ะลังละหลายพันนะ
1: uh-huh.
0: ไม่ถูกนะลังอ่ะเป็นพันๆเลยนะ
1: นำเข้าแพงมาก
0: แต่ถ้าของบ้านเรานี่ตกเท่าไหร
1: ่ราคาสแตนดาร์ดก็70ถึง90บาท
0: โอ้ยแปลว่าลังนึงก็เท่าไหร่ลังนึง5กิโล10กิโลเท่าไหร่
1: 350ถึง450บาท
0: ถูกกัน3เท่าตัวเลยนะ
1: นำเข้าจะเป็นกล่องเป็นพัน
0: เดี๋ยวให้ลองจิ้มมันแบบผมวิธีกินก็จะมีเป็นเกลือกับน้ำตาลผสมกันนะครับกินเข้าไปปุ๊บจะเค็มก่อนแล้วก็หวานน้ำตาลน้อยๆเอาเกลือเยอะหน่อยเพราะมันเราหวานอยู่แล้วลองดูเคี้ยวก่อนดิ
1: อร่อยจริงๆแต่เกลือเข้าไปในปากเยอะมาก
0: ต้องแตะน้อยๆเดี๋ยวมันจะเค็มไป
1: แต่ปกติไม่ค่อยชอบมันม่วงอะค่ะพอจิ้มเกลือไปรสชาติดีขึ้น
0: ใช่เพราะว่าเกลือมันจะทำให้เรารู้สึกหวานขึ้น
1: แต่มันเป็นเกลือนะแต่ทำให้มันหวานขึ้น
0: ก็เพราะเรากินเราโดนรสเค็มไปรสหวานในมันมันเลยชัดขึ้นใจแล้วอ่ะเดี๋ยวติดใจกันไปใหญ่มันเอามาทำอะไรกินได้อีก
1: เห็นเตานี้นะคะจริงๆเหมือนเตาพิซซ่า
0: ถ้ามีเตาแบบนี้แปลว่า
1: ทำพิซซ่าได
0: ้ทำพิซซ่าได้มาทำพิซซ่ามันม่วงกันดีกว่าครับผมอ่ะเรามาดูส่วนประกอบอันนี้ก็แป้งสาลี
1: แป้งสาลีค่ะ
0: แป้งนี้คืออะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นี่เป็นผงมันม่วงที่ทางไร่แปรรูปเองค่ะ
0: เราทำยังไงเราเอามันม่วงไป
1: ค่ะวิธีการก็คือทำให้มันสุกก่อนเอาไปนึ่งเอาไปเผาก็ได้ค่ะพอเนื้อมันสุกอะค่ะคุณบุ๊กเราก็เอามาบดมายีแล้วก็ไปดึงความชื้นโดยการตากแดดให้แห้งเลยค่ะแล้วก็ไปเข้าเครื่องบดก็จะเป็นผงแบบนี
0: ้ก็เหมือนที่เขาทำแป้งกล้วยอะไรที่เขาคิดกันตอนนี้นะโอเคก็ได้เป็นก็เรียกว่าจริงก็เรียกว่าแป้งมันม่วงก็ได้นะ
1: แป้งมันม่วงนั่นแหละใช้แป้งสาลีประมาณ500กรัม
0: เราใส่ผงมันม่วงเพื่ออะไรครับ
1: มันจะมีกลิ่นของแป้งมันม่วงขึ้นมา
0: ความหอม
1: ใช่ค่ะก็กลายเป็นพิซซ่าแป้งมันม่วงพอแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมแห้งก่อนค่ะก็คือเกลือชมพู
0: เกล
1: ือ
0: ชมพูเกลือชมพูอันนี้เป็นยีสต์แบบผง
1: ช่วยให้แป้งฟู
0: ไปแล้วน้ำมัน ค่อยๆเติมน้ำทีละน้อย

0: ้อยนะครับอย่าเติมเยอะนะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าแป้งพิซซ่าแฉะเนี่ยแก้ยากนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ก็นวดไปเรื่อยจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้ที่แล้วแล้วพักต้องพักแป้งไว้ไหมครับพี
1: ่พักไว้สักประมาณ5 นาทีถึง10 นาที

0: เราอาจจะทำลายก็ได้ค่ะ
1: เอาทำลายเหรอครับผมได้เดี๋ยวผมทำให
0: ้คนละลายค่ะพี
1: ่เดี๋ยวเรานำไปปิ้งก็คือนำไปอบนั่นแหละ
0: ค่ะอบแป้งก่อน1ครั้งประมาณ 1-1 นาทีครึ่ง
1: หลังจากนั้นจะมาแต่งหน้ากันแล้วครับผมพี่เดี๋ยวผมแต่งหน้าให้มา
0: ก็จะมีหน้า
1: เด
0: ี๋
1: ยวเริ่มจากปาดมัสคาร่าก่อน
0: ไม่ใช่แต่งหน้านี่ค่ะพริกหวานใส่เป็นแฮมลงไปอ
1: ันนี้เห็นคุณหนูเล็กบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เวลานักท่องเที่ยวมาก็คือให้ทำด้วย
0: ให้นักท่องเที่ยวลงมือทำ
1: แฮมไส้กรอกอันนี้แล้วแต่คุณจะใส่อะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะ
0: ชอบมากก็ใส่มาก
1: มาชีสชีส
0: ทีนี้ตัวนี้ใส่เยอะๆเลย
1: ดีหนัก
0: ๆมอสซาเรลล่าชีสผสมกับเชดดาร์ชีสเดี๋ยวเราก็เอาไปเบิร์นหน้านะคะเข้าไปที่เตาดินเรามาอีกครั้งนึงอีกประมาณสัก 2-3 นาทีแป๊บเดียว

0: อบได้ที่แล้วก็ดูที่หน้าเนาะถ้าเกิดชีสเกรียมแล้วก็ได้แล้วนะครับผมโอ้ร้อนร้อนเลยหอมนะคือความที่แป้งมันมีมันม่วงคุณผู้ชมมันเลยทำให้เนื้อของแป้งมันม่วงเนี่ยมันจะมีความแบบเหมือนความนุ่มหนึบเหมือนเวลามันสุกอะแล้วเวลากินเข้าไปเนี่ยแป้งมันจะกลายเป็นแป้งบางกรอบนอกแต่นุ่มใน
1: นุ่มข้างใน
0: ใช่เพราะมันมีความเป็นมันม่วงแล้วก็จะมีกลิ่นมันก็จะแป้งมันจะมีรสหวานนิดๆมันเลยไปตัดกับความเค็มของตัวซอสแล้วก็ชีสได้ดีแต่ที่เด็ดคือผมว่าชอบความหนึบอะมันจะเป็นแป้งที่กรอบนอกแต่หนึบในมันจะไม่เหมือนกับแป้งที่เป็นแป้งสาลีล้วนๆเนาะก็อร่อยไปอีกแบบนึงครับแปลกดีครับอร่อยด้วย
1: เดี๋ยวคุณบุ๊กทานตัวแป้งมันม่วงเสร็จแล้วเนี่ยทางไร่เนี่ยคุณแม่มีทำมันญี่ปุ่น3สีอีกอย่างนึงนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่บุ๊กได้ชิมก็คือทำแกงเลียงมันญี่ปุ่น
0: คุณแม่คุณหนูเล็กเลย
1: ใช่ค่ะเป็นสูตรแกงเลียง
0: แล้วจะได้กินเหรอกว่าแม่จะเลียงเสร็จอ่ะ
1: แกงเลียงค่ะไม่ใช่แกงเลียง
0: สวัสดีครับมาแล้วคุณแม่เขากำลังตำอยู่เลยตำพริกแกงเลียงพริกแกงเลียงปกติทั่วไปมีอะไรบ้างครับคุณแม
2: ่อ๋อจะมีพริกแห้งหอมแดงแล้วก็มีกระชายพริ
0: กไทยขาวเกลือเล็กน้อย
2: เกลือ
0: ปกติบางสูตรที่เป็นแกงเลียงจะไม่มีพริกนะแต่สูตรของแม่มีพริกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงใส่กะปิลงไปเป็นสูตรที่คุณแม่คิดขึ้นเองเหรอครับ
2: คิดขึ้นเองแล้วก็จะทำกินประจำ
0: อันนี้มันเราต้องเอาไปต้มมาแล้วนึ่งมาแล้วต้มแค่พอล้างยางแต่ยังไม่สุกดี
2: ใช่
0: ผงได้ที่แล้วกะปิแล้วต่อไปเป็นเนื้อปลาทู
2: ใส่กุ้งสักหน่อยนึงให้น้ำมันข้น
0: โอเคเกลือนิดนึงน้ำปลาหน่อยไม่มีน้ำตาลนะเพราะว่ามันหวานมันใช่ไหม
2: ใช่
0: เดี๋ยวมันเราจะหวานเนาะเดือดแล้วก็ใส่มันลงไปหมดเลยนะแม่นะ
2: 3สีอันนี้คือมันหวานญี่ปุ่น
0: ถูกต้องครับเพราะเรา
2: ปลูกเองแกงเอง
0: ครับผม
2: แล้วก็กินเอง
0: ครับคุณแม่ขายเก่งมากเลยครับคุณผู้ชมนะครับที่จะผมจะบอกคุณแม่ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเขารู้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วครับเพราะว่าเราไม่ใช่มันหวานญี่ปุ่นแต่ว่านี่แหละครับนี่คือความเป็นยอดนักขายในตัวคุณแม่นะครับคุณผู้ชมขายแหลกเลยเนี่ยถ้าเกิดอารมณ์ประมาณพวกแกงเลียงเนี่ยมันจะขาดไม่ได้นะก็คือ
2: ใบแมงลัก
0: เพราะแกงเลียงเนี่ยมันมีเนื้อปลามีเนื้อกุ้งเยอะๆเนี่ยมันมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วแต่ที่เด็ดคือผมเพิ่งเคยกินแกงเลียงที่ใส่มันอะอร่อยมากครับผมแล้วก็มันทั้ง3แบบเนี่ยมันมีรสชาติที่ต่างกันแต่ว่าแกงเลียงเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีรสชาติเผ็ดร้อนใช่ไหมครับแล้วสูตรของแม่เนี่ยเติมพริกลงไปด้วยมันเลยมีความเผ็ดมากขึ้นแต่พอมากัดมันอะมันหวานไงมันเลยตัดกันจุดเด่นของมันแต่ละอย่างนะครับเข้ากับน้ำแกงเลียงได้ดีมากนะครับมันม่วงนะครับจะหวานน้อยแต่ว่ามีความที่เนื้อแน่นนะครับหนึบส่วนมันสีส้มนะครับเนื้อจะคล้ายกับมันฝรั่งนะครับแต่ว่ามีความหอมนะครับหวานอีกเล็กน้อยแล้วก็มันสีเหลืองนะครับจะให้รสชาติที่หวานและนุ่มละมุนละลายในปากเลยครับผมแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนลองเอาไปปรุงอาหารดูนะครับมาจานต่อไปผมวอร์มกระทะรอแล้วจานนี้ผมจะขอโชว์ผัดให้คุณแม่เราจะทำยอดมัน
2: ยอดมัน
0: ผัดไฟแดงเอาสูตรที่นี่ปกติก็จะผัดน้ำมันหอยใช่ไหมวันนี้ผมจะแบบช่วยแม่ผัดเป็นไฟแดงแม่ปรุงให้หน่อย
2: กระเทียม
0: กระเทียม
2: พริก
0: น้ำมันหอยไม่มีน้ำตาลเนาะ
2: ไม่
0: แม่ไม่ค่อยกินหวานเนาะ
2: ไม่กินหวานเพราะหวานมันมีอยู่ในมันอยู่แล้ว
0: อ๋อยอดมันก็หวานเหรอ
2: ใช่
0: โอ้ดีจัง
2: ซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวอ่ะน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วกันเนาะ
2: นิดเดียว
0: แม่จะถอยไปไหนล่ะ
2: แม่กลัว
0: มันไม่ใช่กระทะนี่

0: ม่ต้องไปกวนหนูกวนที่ทำไมล่ะ
1: ไม่กลัว
2: เอาจริงป่ะ
1: เอาจริง
2: เอาจริงนะเอาจริงนะ
1: เอาใส่เองก็แล้วกัน
2: แม่กลัวหนูผมใส่ให้มา
1: ว้าวว้าว
2: โอเค
1: ตกใจ
2: ใช่ก็ผัดมันสุกยากไหมแม่ยอดมันเนี่ย
1: ไม่ยาก
2: แป๊บเดียวเนาะ
1: ใช่แบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่รสชาติเนี่ยคล้ายๆกับผักบุ้งแต่ว่าความกรอบเนี่ยประมาณยอดคะน้าเลยอ่ะผมว่าไปทำร้านหน้าได้แต่ความมันเนี่ยจะคล้ายๆกับผักบุ้งต้องมาลองกันนะใครมาใครไม่เคยกินยอดมันต้องมา
1: ต้องมาที่นี่มีดีบันหวานญี่ปุ่นเราทำเองกินเองขายเอง
2: โอเคครับวันนี้จะลองเอามันเป็นมันส้มนะครับโอกินาว่านะครับอันนี้ผมนำไปอบมาแล้วนะครับผมก็แกะออกมาแต่เนื้อนะครับผมแล้วจะลองมาทำเป็นขนมคล้ายๆขนมมันทิพย์แต่จะเอาความเป็นขนมมันทิพย์แบบไทยมาผสมผสานกับดังโงะแบบญี่ปุ่นอันดับแรกเวลาจะทำมันทิพย์เนี่ยเราจะทำเหมือนตัวหัวเชื้อหรือว่าตัวซอสก่อนนะครับที่จะทำให้ตัวเนื้อมันเนี่ยมันนุ่มละมุนนะครับเราต้องเคี่ยวออกมาเหมือนเป็นน้ำเชื่อมเพื่อใช้ในการผสมก่อนนะครับหัวเชื้อที่จะใช้ทำมันทิพย์นะครับก็จะมีหัวกะทินะครับแล้วก็น้ำตาลเยอะหน่อยครับให้ออกหวานเนาะแล้วก็เกลือนะครับเพื่อตัดรสชาตินิดนึงละลายก็พอแล้วนะครับไม่ต้องให้เดือดมากนะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะครับเดี๋ยวขนมจะไม่สวยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็นำไปพักไว้ให้เย็นนะครับจะคล้ายๆกับน้ำที่ใช้มูลข้าวเหนียวเลยเนาะผมก็พักไว้จนเย็นแล้วนะครับผมจะนำผสมกับมันที่เราเตรียมไว้นะครับจะเพิ่มรสชาติเพิ่มความมันความหอมด้วยแล้วก็จะช่วยให้มันหนืดขึ้นด้วยนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยนะครับเดี๋ยวแฉะเกินไปนวดเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าจากมันนะครับมันจะกลายเป็นเนียนๆเหมือนแป้งวิธีสังเกตว่าได้หรือยังก็คือเราต้องปั้นได้ครับย่างไฟอ่อนๆ นะครับอย่าเพิ่งรีบไปกลับนะตอนแรกๆลงไปอาจจะมีติดนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของมันที่ค่อนข้างจะเนื้อนิ่มนะแต่เดี๋ยวพอเขาสุกแล้วเขาก็จะไม่ติดนะครับระหว่างที่ย่างไปในเตาเดียวกันนะอีกฝั่งนึงของผมจะไฟค่อนข้างแรงหน่อยผมจะทำตัวซอสเหมือนซอสดังโงะซอสเนี่ยทำมาจากโชยุนะครับแล้วก็จะมีมิรินหรืออาจจะมีน้ำตาลผสมด้วยแล้วก็มีตัวแป้งมันนะครับที่ทำให้เหนียวนะแต่วันนี้ผมจะไม่ใช้ทั้งมิรินหรือว่าน้ำตาลเลยผมจะใช้เป็นนี่เป็นไซรัปมันม่วงนะครับโชยุก็จะให้กลิ่นหอมๆเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะมีรสเค็มด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องตัดด้วยเกลือแล้วนะครับอันนี้เราใช้แป้งมันผสมน้ำเนาะประมาณ1ต่อ3นะครับผมค่อยๆใส่อย่างนี้แล้วค่อยๆให้เหนียวแบบช้าๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเป็นเม็ดเป็นก้อนก็จะดูไม่เป็นซอสนะครับ

0: จุดเด่นครับขนมมันทิพย์เป็นขนมที่คนไทยนิยมรับประทานอยู่แล้วนะครับด้วยความกรอบข้างนอกเวลาที่เราย่างด้วยเตาถ่านนะครับแล้วก็เนื้อข้างในที่นุ่มๆนะครับปกติเนี่ยมีรสหวานจากน้ำตาลแล้วก็กะทิยิ่งให้ความมันอยู่แล้วแต่พอมาเจอมันส้มเข้าไปเนื้อของมันส้มนะครับจะมีความนุ่มละมุนละลายในปากนะครับแล้วก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์แถมยังมีความหวานในตัวแทบจะไม่ต้องเติมน้ำตาลลงไปก็อร่อยแล้วครับแล้วมากินคู่กับซอสดังโงะในแบบญี่ปุ่นที่มีกลิ่นโชยุหอมๆนะครับตัดด้วยไซรัปมันม่วงที่ไม่หวานจัดต้องบอกว่าเป็นขนมที่ไม่ได้เน้นที่ความหวานเน้นที่ความหอมความนุ่มความหนึบและก็ความอร่อยครับและได้รสชาติหวานที่มาจากมันในแบบธรรมชาติเลยครับวันนี้นะครับผมมาที่ไร่มันที่ปากช่องแห่งนี้นะครับทำให้รู้สึกภูมิใจและดีใจมากเลยครับที่รู้ว่าคนไทยสามารถปลูกมันญี่ปุ่นได้คุณภาพไม่แพ้จากมันที่นำเข้าจากต่างประเทศเลยครับทำให้เรานะครับมีวัตถุดิบดีๆมีมันอร่อยๆกินในราคาที่ประหยัดมากเลยครับเรามาช่วยกันสนับสนุนนะครับวัตถุดิบคนไทยสินค้าคนไทยกันนะครับและวันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นต้องขอลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไปกินอะไรมาเนี่ยพูดมาเลย
1: ทำปลาเค็มทำยังไงรู้กันอยู่แล้วเอาปลามาเนี่ยขอดเกล็ดตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดใส่เกลือแล้วเอาไปตากแดดแต่ทว่าที่นี่ครับที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาเอาไปฝังทรายด้วยฝังทำไมฝังกลบตั้งอาทิตย์นึงอะแล้วกลายเป็นเมนูหลากหลายเลยรสชาติจะต่างกับปลาเค็มทั่วไปยังไงหาคำตอบกันในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
2: สวัสดีค่ะฉันชื่อพิมพินนะคะวันนี้ฉันจะพาคุณมาเที่ยวปังเก๋คุณช้างค่ะ

0: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่ได้ยินมาว่าที่เนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งค่ะอายุ67ปีเขาขายผัดเส้นอยู่ที่นี่ค่ะคุณลุงเขาจะยืนแบบขย่งขย่งแล้วก็กระดกกระทะไปด้วยค่ะ
0: ทั่วทิศแดนมังกรชัยนาคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
1: นาฬิกานี้นะคะไม่ได้ให้ทุกคนนะคะให้เฉพาะกับผู้สูงอายุที่อายุมากๆหรือว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องโรคหัวใจเนาะ
0: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

ชวนย้อนดูเส้นทางของทีมน้ำพริก5ทีมสุดท้ายก่อนจะไปประชันเพื่อหาสุดยอดน้ำพริกประจำซีซั่นในรอบชิงชนะเลิศทั้งน้ำพริกรากชูน้ำพริกรากบัวน้ำพริกมหาดน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างแจ่วสู่พบกันก่อนการประชันครั้งสุดท้ายในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่12กันยายนนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: ภูมิใจในชาติพันธุ์รุ่งสุริยาควงน้องสาวโยงใหญ่พวกพ้องไทยทรงดำพลัดถิ่นอย่างสมัครสมาน
1: ไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่
0: ปลุกกระแสไทยทรงดำลั่นโซเชียลสยามโมแฟชั่นไอคอนเสียงดีดีเจอครั้งแรกก็เมาเหมือนรู้จักเป็น10ปีสยามโมเผยแม่หนูปลื้มพี่รุ่งมากสนุกแค่ไหนเชิญพิสูจน์สัมพันธ์ไทยดำ2เจนรุ่งสุริยาเจอสยามโมปักหมุดสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันเสาร์ที่12กันยายน2569บ่าย 3:05 นทางไทย PBS
2: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

การที่เราโตมากับสภาพแวดล้อมที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วเรารู้สึกภูเขามันปีนเล่นได้เว้ยทุ่งนามันลงไปวิ่งเล่นได้อ่ะแล้วในนามันมีปลาด้วยความอุดมสมบูรณ์ในสมัยนั้นพี่รู้สึกว่ามันหยิบจับทุกอย่างข้างตัวได้หมดเลยจังหวะนึงมันก็มีเหมืองเข้ามาการระเบิดของเหมืองเนี่ยมันสร้างให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ขึ้น

ีสิทธิ์ที่จะทวงคืนภูเขาลูกนี้เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความเป็นเจ้าของเรามีสิทธิ์ที่จะออกแบบบ้านของเราว่าเราอยากให้มันเป็นอะไร

ชื่อออนนะคะมณีนุชอุทัยเรืองเนาะก็เดิมทีที่เนี่ยเป็นบ้านของแม่ค่ะเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ออนก็ไปเติบโตที่จันทบุรีเรียนที่นู่นใช้ชีวิตที่นู่นตอนออน10ขวบพ่อกับแม่ก็เลยกลับมาอยู่ที่อีสานด้วยความที่ออนโตมาจากจันทบุรีอ่ะเนาะสังคมที่นู่นกับที่นี่มันไม่เหมือนกันต่างกันมากที่นู่นมันเป็นบ้านสวนเนาะจะอยู่ใครอยู่มันอยู่คนละที่ไม่ค่อยมีสังคมที่แบบแน่นแฟนมากมายแต่พอกลับมาอยู่ที่นี่ที่นี่มันเป็นสังคมรั้วชนรั้วมันเป็นสังคมครอบครัวใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกันเขามีแบบบ้านคุณตาคุณยายบ้านลุงบ้านป้าน้าอาแล้วทุกคนรู้จักกันหมดเลยแบ่งปันกันมีอะไรก็ให้กันกินไปไหนมาไหนด้วยกันซึ่งอันนี้ออนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับออนแล้วออนรู้สึกว่าชอบนะออนชอบมากรู้สึกตกหลุมรักเลยล่ะค่ะตอนนั้น

พอย้ายกลับมาอยู่ที่นี่เอ้ยภูเขามันปีนเล่นได้เว้ยทุ่งนามันลงไปวิ่งเล่นได้ในนามันมีปลาด้วย

0: แล้วพอมาถึงจังหวะหนึ่งมันก็มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นก็คือมีเหมืองเข้ามา
1: การทำเหมืองมันเป็นเรื่องของการพัฒนาเนาะการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาพื้นที่แต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเราอยากให้หน่วยงานภาครัฐต้องเห็นด้วยว่าการพัฒนามันต้องสอดคล้องกับคนในพื้นที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ถ้าคุณบอกว่าการทำเหมืองคือการที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่มันดีขึ้นเศรษฐกิจมันดีขึ้นกลายเป็นว่าการพัฒนามันทำลายคนมันทำลายชีวิตคนมันไม่ใช่ทำลายแค่ธรรมชาติมันพากชีวิตของเพื่อนต่อสู้มันพากชีวิตของคนในครอบครัว
2: ทบมากเนี่ยตอนนั้นนะแม่จะไม่เป็นอย่างนี้นะยางก็ไม่ได้ปลูกที่ก็รกพ่อเรามาไม่ได้รถมันวิ่งสวนไหนจะระเบิดอย่างเงี้ยดังมากเวลามันระเบิดก็วิ่งหนีหินมันจะกระเด็นไกลมากเลย
0: การระเบิดแต่ละครั้งของเหมืองเนี่ยนะถามว่ามีอะไรที่มันหายไปบ้างหนึ่งเลยก็คือระบบนิเวศแหละต้นไม้แหละที่หายไปสัตว์เมื่อก่อนที่นี่มีค้างคาวเยอะมากเลยนะคะในถ้ำบริเวณใกล้เคียงเนี่ยค่ะจะมีค้างคาวเยอะมากแล้วชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้าไปเอามูลค้างคาวมาทำปุ๋ยได้แต่พอมันมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นตุ้มค้างคาวหายหมดเลยไม่เหลือสักตัวเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้ค้างคาวเป็นสัตว์ที่รับคลื่นเนาะเขาอยู่ไม่ได้เขาหายไปหมดเลยแล้วก็ป่าไม้แหล่งอาหารหายไปนอกจากนั้นยังไม่พอความเชื่อของชาวบ้าน
3: ด้วยความที่เนี่ยมันมีโรงเรียนที่ให้การ

ศึกษาสูงสุดก็คือชั้นม.ต้นแล้วสมัยก่อนตอนที่ออนยังเด็กเนี่ยพื้นที่นี้มันไกลอะค่ะการสื่อสารเข้าไม่ถึงความเจริญเข้าไม่ถึงไฟฟ้าเนี่ยยังมีไม่ครบทุกที่ด้วยซ้ำไปนะการที่เราโตมากับสภาพแวดล้อมที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วเรารู้สึกมีความสุขกับมันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความจำเป็นของชีวิตอะค่ะแล้วด้วยความบีบบังคับนี่เองค่ะมันก็ผลักให้ออนออกไปจำเป็นต้องไปที่เกาหลีใต้ไปทำงานที่นู่น4ปีกับอีก10เดือนตอนที่อยู่เกาหลีเนาะออนก็ไปเห็นความเจริญแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาก็ยังเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอ่ะเขายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมในขณะที่เขาก็เจริญไปแล้วคือณตอนนั้นออนยังมองไม่เห็นเส้นทางของบ้านตัวเองนะยังมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยว่าบ้านตัวเองจะเป็นยังไงพอคิดย้อนกลับมายังมีปัญหาเหมืองที่คอยรบกวนคอยลุมเล้าอยู่เลยจนออนถามแม่ว่าสู้ไปทำไมสู้แล้วได้อะไรสู้แล้วจะชนะเหรอเขามีเงินนะเราไม่มีอะไรเลยเรามีแค่สองมือสองเท้าอ่ะเราสู้ไปแล้วเราจะได้อะไรการชนะมันมีอยู่จริงไหมอะไรเงี้ย

คิดว่าเราจะทิ้งที่เราทํากินอยู่ใช่มั้ยเราจะหนีเขาเหรอจะให้เขายึดหมดเลยเหรออย่างนี้นะเขาคิดนะถ้าเราไม่สู้เนี่ยถ้าเราหนีเราจะหนีไปไหนเพราะเราทํากินมาอยู่นี่จะ30 40ปีแล้วเขาเพิ่งเข้ามาทําไมเขาต้องมาคุกคามทําไมเขาต้องมาเหยียบย่ําที่ทํากินเราอย่างนี้นะก็คิดอยู่ก็เอาล่ะสู้ดีกว่าไม่หนีไม่ถอยแล้ว

0: เรารู้สึกว่าการต่อสู้ของที่นี่มันค่อนข้างนานถ้าถามว่ากำลังการต่อสู้ของผู้คนที่เนี่ยเขามีใจเต็มร้อยนะเข้มแข็งจริงๆการต่อสู้ของรุ่นปู่เนี่ยก็คือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งเขาก็สู้แบบกำลังคนอะใช้ตัวเองใช้ความเขาเรียกว่ามีบางช่วงที่ใช้แบบความเชื่อท้องถิ่นก็คือมีการแบบสาบานร่วมกันอะไรเนี้ยว่าไม่ให้เอาเหมืองไม่ถึงว่าไม่ให้ผู้นำเอาเหมืองอันนี้คือวิธีการสู้ในยุคแรกทีเนี้ยมาอีกพาร์ทที่2ก็จะเป็นในเรื่องของยุคการฟ้องศาลใช้กฎหมายในการต่อสู้เนาะก็คือยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตใช้ป่าไม้เพื่อทําเหมืองแล้วก็ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนประธานบัตรยุคปัจจุบันเนี่ยเค้าเริ่มโดยการที่เดินปิดเหมืองในปี62วัตถุประสงค์ก็คือว่าเราต้องการรณรงค์ประเด็นของพื้นที่นี้เข้าสู่ตัวเมืองแล้วก็สู่สาธารณะให้ได้มากที่สุดแล้วก็อีกหนึ่งคือว่าต้องการรวมพลของชาวบ้านอีกทีนึงเพื่อจะสู้นายกใหม่มันเป็นการเริ่มที่จะรวมคนอีกครั้งนึงเพื่อที่จะนำมาสู่การปิดเมืองของที่นี
1: ่ที่กลับมาเนี่ยพอหมดสัญญาก็เลยกลับแล้วก็มาเจอช่วงโควิดพอดีตอนที่ออนกลับมาบ้านใช่ไหมออนทำบริษัทส่งออกทุเรียนตอนนั้นอยู่ที่สุราษฎร์เสร็จงานจากใต้ค่ะก็เลยกลับขึ้นมาที่หนองบัวมาเจอที่นี่กำลังเริ่มสร้างแคมป์ปิดเหมืองก่อนหน้านี้ค่ะชาวบ้านเขาเดินมีการเดินจากที่นี่เลยค่ะไปที่จังหวัดเพื่อที่จะเอาธงอาสาสมัครพิทักษ์ป่าค่ะไปคืนเป็นธงพระราชทานนะคะที่ชาวบ้านได้มาด้วยการที่เขาสามารถปกปักรักษาป่าได้แต่เหมืองเขาก็ยังทำได้อยู่แล้วชาวบ้านรู้สึกเจ็บแค้นอ่ะเขารู้สึกว่าเราไม่ควรจะเก็บธงนี้ไว้อ่ะในเมื่อเราทำไม่ได้เราปกปักรักษาป่าไม้ไม่ได้แล้วอ่ะเราควรจะเดินเพื่อเอาธงเนี้ยไปคืนเขาก็เลยเดินจากที่เนี้ยไปที่สารกลางจังหวัดเพื่อเอาธงไปคืนพอเอาธงไปคืนแล้วชาวบ้านก็ได้มีข้อเรียกร้อง3ข้อปิดเมืองหินและลงโม่ฟื้นฟูภูผาป่าไม้พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยว3ข้อทุกคนก็เลยมีความเห็นร่วมกันว่างั้นเราปิดเมืองเองเลยดีกว่าปิดเลยด้วย2มือ2เท้าของเรานี่แหละไม่ต้องไปรอให้ใครมาสั่งมาทำให้ละชาวบ้านก็เลยมาชุมนุมปิดทางขนแร่ของเหมืองค่ะช่วงแรกที่ออนมาก็รับรู้เรื่องราวมาตลอดแต่ว่าในใจออนก็ยังตั้งคำถามกับตัวเองตั้งคำถามกับแม่ว่าจะชนะหรือวะจะชนะเขาเหรอเขาเป็นนายทุนนะเขามีรัฐที่คอยสนับสนุนเขาอยู่เราต่างหากที่เป็นคนถูกรัฐบอกว่าขัดขวางความเจริญความมั่นคงของประเทศอ
2: ่
1: ะ
2: กลับมาเห็นแม่สู้เห็นไทยบ้านสู้เขาเข้ามาเลยแล้วก็เขาก็ไม่ถามนะว่าแม่หนูสู้ได้ด้วยไหมเขาไม่ถามเขาเข้ามาเลยเพราะเขารู้เลยว่าแม่สู้อยู่ตรงนี้พี่น้องทุกคนอยู่ตรงนี้ญาติก็อยู่ตรงนี้

0: คือคงจะมีสายเลือดนักสู้ตั้งแต่คุณตาคุณยายอ่ะแต่แม่ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงว่าถ้าเขาโดดเด่นเกินไปจะเป็นอันตรายไหมแม่ก็คิดอยู่ก็แต่ก็นั่นแหละเพื่ออะไรล่ะเพื่อบ้านเมืองเพื่อภูผาป่าไม้เพื่อผืนแผ่นดินของเราจะได้สงบสุขก็ห่วงก็สู้ด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหลไปเลย
1: อ๋องก็เก่งค่ะเป็นคนสมัยใหม่ที่เก่งแล้วก็คือเข้าใจสถานการณ์ได้ดีมากค่ะเหมือนว่าทําให้เราสบายใจมากเลยแบบว่าเขาติดต่องานคนข้างนอกได้เยอะมีการโปรโมทหรือเป็นการอธิบายให้คนข้างนอกพื้นที่ได้รู้แล้วก็คนในชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมได้เยอะด้วยค่ะ
2: เรามองว่าคนในพื้นที่เขาค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเนาะเราพูดได้เลยค่ะว่าถ้าเกิดเหมืองและไม่มีคนคัดค้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เหมืองจะยุติลง
3: มีโอกาสได้เข้าไปร่วมในการประชุมได้เข้าไปนั่งฟังข้อมูลเชิงลึกแล้วก็วันนั้นเป็นวันแรกที่ออนได้ยินข้อเรียกร้อง3ข้อที่ออนพูดไปเมื่อกี้เนาะปิดเมืองหินและลงโม่ฟื้นฟูภูผาป่าไม้พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวออนก็เลยเริ่มเห็นแสงลำไรอ่ะจากปลายอุโมงค์อ่ะเห็นแสงมานิดนึงละเฮ้ยพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่แหละทางออกประโยคนี้แค่ประโยคเดียวมันสามารถตอบคำถามทุกอย่างในหัวออนได้หมดเลยว่าทำไมต้องปิดเหมืองปิดเหมืองแล้วได้อะไรปิดเหมืองแล้วจะไปยังไงต่อ
1: รู้สึกว่าเหมือนว่าเมื่อก่อนเราก็เหมือนว่ามันบอบช้ำมากนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีใจที่ว่าชาวบ้านร่วมกันร่วมแรงร่วมใจต่อสู้จนพวกเราปิดเมืองสำเร็จ
2: เขามีสโลแกนของเขานะว่าเขาต้องการให้เหมืองจบที่รุ่นเขาเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับรุ่นต่อไปก็คือรุ่นพี่ออนเนาะซึ่งพื้นที่เนี้ยพอมันเป็น3เจนเนี่ยค่ะเจนปู่เจนพ่อเจนแม่แล้วก็เจนลูกเนาะทีเนี้ยมันมีอีกเจนที่4ก็คือเจนวัยรุ่นอะเจนนักอนุรักษ์น้อยที่เขากําลังบ่มเพาะกันอยู่มันอาจจะไม่ได้ถูกสอนว่าคุณต้องมาต่อสู้นะแต่ว่าสิ่งนึงที่เนี่ยมันถูกบ่มเพาะกันเองก็คือว่าเขาดึงหมายถึงว่าเด็กที่เขามีใจอะเขาก็เข้ามาแล้วก็เขาก็ทำกิจกรรมร่วมกับที่นี่แล้วทีเนี้ยพอเจน3กับเจน4มันอยู่ด้วยกันน่ะมันมีการพัฒนาที่มันจะเกิดขึ้นมันค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดคือเขาก็บอกตั้งแต่แรกว่าเขาไม่ต้องการให้พื้นที่ที่นี้เป็นเหมืองแต่เขาต้องการให้พื้นที่เนี้ยให้คนในชุมชนมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้เขาก็เห็นว่ามันก็ควรที่จะไม่มีเหมืองอ่ะมันควรที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันเห็นพลังตรงนี้ของพี่ออดค่ะ

พัฒนาโรงรถไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ออนต้องทำเพื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตเพื่อเด็กๆในพื้นที่นี้ที่เขาจะเกิดมาในอนาคตเนี่ยเพื่อที่เขาจะได้อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ที่มันสวยงามไปแล้วโดยที่เขาไม่ต้องมาต่อสู้เพื่อปิดเหมืองไม่ต้องมาต่อสู้เพื่อแก้ไขความขัดแย้งไม่ต้องมาต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากรอะไรอีกแล้วอ่ะ

รามองเห็นศักยภาพของพื้นที่ที่เรามีพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราก็มีการออกแบบร่วมกันค่ะว่าเราอยากทําอะไรทํายังไงเราก็มีการลองเชิญชวนเครือข่ายนะคะคนรู้จักเราเครือข่ายที่มาช่วยสนับสนุนเราเนี่ยให้มาสำรวจพื้นที่ให้เราหน่อย

0: ของสมาชิกกลุ่มเรานะคะที่เราจะเดินไปด้วยกันเนาะแล้วมีการรวมกลุ่มหลายเพศหลายวัยหลายกลุ่มคนมารวมตัวกันแต่ละคนก็มีความถนัดที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างจะมีอย่างเช่นพ่อเปี๊ยกเนี่ยค่ะแกถนัดในเรื่องของการนำเที่ยวแกเป็นนักสำรวจถ้ำค่ะแกไปสำรวจทุกถ้ำในพื้นที่ภูเขาทุกลูกในบริเวณนี้เลยค่ะแกไปสำรวจมาหมดถ้ำนี้มีอะไรสวยยังไงไปยังไงแกรู้หมดเลยค่ะแล้วแกก็จะเป็นคนที่คอยนำเที่ยวแกก็ยังสามารถฝึกสอนคนอื่นๆสมาชิกในกลุ่มเราด้วย
1: อยากเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าเพิ่นมีหลวงปู่เพิ่นกับปู่ทางซอยลูกซอยหลานก็เลยมาจัดทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงได้ไปเห็นจุดที่มันเด่นมันสวยงามก็เลยอยากต่อยอดไปให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลําพูครับทำหลายๆทำอยู่จุดนี้คือเป็นทำภาพเขียนสีที่พญาที่เราไปดูแล้วจุดที่สองก็คือทำมังฮะอันนี้มันจะเป็นขึ้นไปดูวิวดูหยังดูวิวชมวิวได้ทั้งภาพสูงตัวนี้

0: ทำเสียนี่ก็คือทำเสียอยู่ล่างก็ทำมันเป็นภาพเขียนสีสีเด่นตัวนี้แล้วก็มองเห็นเขาระเบิดหินได้ชัดเจนกำลังหาผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนี่มาเบิ่งให้เราเลี้ยงให้แล้วก็เฮาก็สิได้แนะนําเด็กหน่อยต่อไปเพื่อที่ให้เขาดึงนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวในชุมชนเฮาก
1: ลุ่มเราค่ะมีสมาชิกรุ่นจิ๋วก็ไม่เชิงว่าจิ๋วมากเป็นนักอนุรักษ์น้อยค่ะอายุประมาณ12ถึง15ปีเขาเป็นไกด์ด้วยนะคะเขาสนใจในเรื่องการนำเที่ยวเขาก็จะคอยติดตามพ่อเปียกไปด้วยเวลาพ่อเปียกพาแขกไปท่องเที่ยวก็คอยตามไปดูว่าพ่อเปียกพูดคุยยังไงแนะนำยังไงเขาค่อนข้างจะสนใจกับบริบทกับกิจกรรมที่เราทำอยู่ตรงนี้มากรู้สึกอยากมีส่วนร่วม
2: งานผมก็คือถ่ายรูปแล้วก็มีเรื่องอะไรต่างๆก็ไปบอกยอดถ่ายพวกกิจกรรมต่างๆครับผมก็จะมีทริปนักท่องเที่ยวเก็บมุมเก็บภาพต่างๆแล้วก็ไปลงเพจครับผมตอนเวลาไปถ่ายภาพผมรู้สึกว่าไปแล้วทีนี้มันมีคนเยอะแล้วผมก็รู้สึกว่ามีความสุขแบบเห็นคนมาเที่ยวเยอะแล้วผมก็ถ่ายไปเหมือนทำงานกับความสุขของตัวเองเวลาทำงานกับพี่ออนใช่ไหมครับก็แกก็ค่อยๆสอนผมไปเรื่อยๆนะครับว่าเวลาถ่ายภาพแกก็สอนนะครับว่าทำยังไงผมทำอะไรไม่ถูกแกก็บอกผมนับถือพี่ออนเหมือนแม่เลยดุบ้างใจดีบ้างครับ
3: ภูมิใจเขาอ่ะเขาสู้เขาเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองด้วยอยู่ตรงไหนเขาก็จริงใจอ่ะคือเขาไม่ถอยถ้าเขาจะถอยเขาก็ถอยแต่นานแล้วทีนี้เขาไม่ถอยยังไงเขาก็อยู่เพื่อจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปได้ดีอ่ะ
4: อยากให้ลูกหลานมีการเจริญหรือทำมาอย่างน้อยเขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไงสำหรับแม่เนี่ยถ้าแม่ในใจแม่นะไม่ในใจเราพูดกับเพื่อนบอกว่าถ้าเราทำยกแหล่งแร่ออกหรือยกแหล่งอุตสาหกรรมเนี่ยมันคาอยู่เนี้ยตรงนี้แล้วแม่ก็จะปล่อยวางให้ลูกให้หลานมันทำเนี่ยแม่นะแม่ก็จะหยุดแต่ไม่หยุดนะแม่ก็จะดูอย่างนี้แหละ
5: อยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นติดอันดับในประเทศเลยด้วยค่ะอยากให้คนรู้จักมากกว่านี้แล้วก็เป็นที่นิยมในการอนุรักษ์ในการที่ให้เขาเห็นความสำคัญว่าชาวบ้านมีพลังในการร่วมกันต่อสู้รักษาภูผาป่าไม้ของเราได้ด้วยแล้วก็มีท่องสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจที่มีความภาคภูมิใจในตำบลของตัวเองมากค่ะ
6: ตรงรถไฟเนี่ยเคยเป็นบ้านที่มืดเป็นบ้านที่มืดมิดแบบมีอะไรมาบังตาบุ๊บแบบว่าไทยบ้านตำบลตรงรถไฟนี่มีแต่ไปนำเงินเขาไปนำเมียงเขายังซิไหมแบบว่ามาพี่ในสีน้อยวันนี้แม่คิดว่าวันนี้แม่คิดว่าขันเป็นเรื่องท่องเที่ยวมานี่ตำบลหนองมุกไฟมันถือว่าเป็นธรรมดาดิมันก็สิเป็นตำบลที่ใหญ่ขึ้นก็เก่าสิมีชื่อเสียงแม่ว่าคันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่แม่ว่าบ่ว่าแต่ตำบลหนองมุกไฟจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ม่องนี่ก็สิดังก่อนหมู่แม่ว่า
7: ทำไมการพัฒนาถึงไม่หันกลับมาว่าคุณขับกลับมาครับพัฒนาพื้นที่ของคุณสิอะไรแบบเนี้ยคุณกลับมาอยู่บ้านคุณสิคุณได้อยู่กับครอบครัวนะอะไรแบบเนี้ยมันถึงเป็นสิ่งสําคัญที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้อันเนี้ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าคุณค่าชีวิตของเราก็เพียงพอแล้วกับชีวิตนี้
1: อยากฝากเนาะถึงคนที่ต่อสู้ไปแล้วหรือกำลังต่อสู้อยู่หรือในอนาคตอาจจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออะไรสักอย่างเนาะเราไม่ควรจะรอให้ใครมาบอกเราหรือว่าไม่ควรรอให้ใครมาออกแบบชีวิตเราที่นี่มันบ้านเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความเป็นเจ้าของเรามีสิทธิ์ที่จะออกแบบบ้านของเราว่าเราอยากให้มันเป็นอะไรแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะออกแบบการใช้พื้นที่บ้านตัวเองหรอการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยค่ะในอนาคตมันสามารถส่งต่อได้ยั่งยืนกว่าการที่คุณระเบิดภูเขาลูกเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะทวงคืนภูเขาลูกนี้เอากลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มันมีชื่อเสียงสร้างเม็ดเงินให้ชาวบ้านในพื้นที่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวและส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้นี่คือความยั่งยืน

0: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
1: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
2: มันมาอีกแล้ว
3: มาอีกเหรอ
2: ใช่มาอีกแล้ว
0: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม13 กันยายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: ที่เนี่ยมันระบาดมา14ปีแล้วมันเกิดขึ้นเป็นข่าวที่นี่ที่แรกและมันก็ยังอยู่ทุกวันนี
5: ้นี่เองจึงเป็นเหตุให้อาปัญญาลุกขึ้นเป็นตัวแทนชาวบ้านออกไปให้ข้อมูลตามหน่วยงานต่างๆเพื่อทวงถามแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
6: ที่บ้านเราไม่ทำจะใครจะทำแล้วถ้าเราไม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได
7: ้ต่างวัย I will ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS
8: อย่าพลาดซีรีส์วิถีคนจะพาคุณผู้ชมบุกขึ้นไปที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านตระ
9: ไปดูบ้านตระ
8: ใครจะไปที่นี่ต้องกล้านั่งมอเตอร์ไซค
9: ์ทางนี้ไม่ประมาณแต่ละปกติ
10: เวลาขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับให้ได้ปานนั้นนะ
8: เส้นทางเล็กๆเส้นนี้มีเรื่องราวให้เล่ามากมายติดตามชมซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์ 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
11: สมรภูมิปิโตครั้งนี้เจอกับแม่ครัวสายออน
12: จบมดแล้ว
13: แกงกะทิไก่บ้านใส่หัวปลี
14: มันกะทิหอมสมุนไพร
12: อร่อยเหลือหลายรอเหลือหลาย
15: เอาเมนูอะไรไปสู้กับเขา
16: ต้มขาหมูถั่วดำค่ะ
15: เนื้อหมูมันเด้งมาก
17: อร่อยและแปลกถั่วดำกับหมูมันมาอยู่ด้วยกันได้เด็ดสุดแล้วค่ะ
11: บุกถิ่นโคราชพร้อมกันวันเสาร์ที่12 กันยายนนี้เวลา17:05 น.
18: หนูอยากรวยค่ะ
19: พี่ก็อยากรวย
5: ตื่นเต้นกับการอ่านและสนุกกับการเงินไปกับนิทานการเงินและที่สอบสอบปอม
19: ขอ3คำให้กับหนังสือเล่มนี้หน่อย
7: อ่านแล้วเพลินครับ
19: เพลินจนอ่านไปกี่รอบลูก
7: 5-7 รอบคร
19: ับโอ้โห 5-7 รอบมีใครอยากตอบไหมฮะ5แต้ม
3: อาจจะยังนะ
19: อาจจะยังนะ
5: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
9: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
14: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6 โมงเช้าจนถึง8 โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
0: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
12: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
0: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
1: เรียนรู้ได้ทุกวัน
14: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดี

0: ดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธัตถะภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะ

0: นิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพา

บัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน10กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมวัตรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางค่ะ
0: ใครกำลังวางแผนจะไปเที่ยวช่วงปลายปีบ้างยกมือขึ้นมีผมยกคนเดียวหรือเปล่าเน
2: ี่ยทำไมใจตรงกันหลัก
1: ทำงานเป็นคนรักงาน
0: I love my job
1: เหมือนมาทำงานเหมือนมาเที่ยว
2: นี่ผู้บริหารได้ยินเนี่ยรักตายเลยนะอย่างเงี้ย
0: สิริมาทรงกลิ่นบวกไปเลย5คะแนน
2: พัทรชัยกับเชอสารก็รักงานเหมือนกัน
1: คือวันไหนที่ตื่นมาเป็นวันเสาร์แล้วรู้สึกเสียใจมากๆเลยเพราะว่าจะได้หยุด
0: โอเคงั้นผมเข้า
2: ได้รับสิทธิ์เดี๋ยวนี
0: ้ไม่งั้นแบบโอ้โหเปิดพื้นที่ให้คุณสิริมาทำแต้มคุณผู้ชมใครที่กำลังจะวางแผนไปเที่ยวช่วงปลายปีนะครับรัฐบาลเขาเคาะมาตรการในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศแล้วนะครับไทยเที่ยวไทย plus ครับมีรายละเอียดออกมาแล้วเช่นเดียวกันจะลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ก่อนโครงการจะเริ่มตอนนี้เราเริ่มเห็นท่าทีจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเขาเห็นด้วยกับมาตรการนี้นะครับอย่างภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดนะครับเขาเห็นด้วยกับมาตรการไทยเที่ยวไทย plus เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวการกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งที่พักร้านอาหารและชุมชนครับนายวิชิตสุกระสูยานนท์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดบอกว่ามาตรการนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้มากขึ้นเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงกรีนซีซันหรือว่าโลซีซันนะครับนักท่องเที่ยวก็จะลดลงบรรยากาศทั้งเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมากจนไปถึงบนฝั่งตัวเมืองตราดโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชายแดนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเงียบเหงามากๆนายวิชิตก็เลยบอกว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการร่วมมือกันในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการยึดราคาที่พักในช่วงโลซีซันที่ปรับลดลงมา 30-50%มาเป็นตัวตั้งในการเข้าร่วมโครงการไม่ควรใช้ราคาปกติครับ
3: เพราะนักท่องเที่ยวเขาควรจะได้สิทธิ์ตามเป็นจริงที่ท่านกำหนดมานะครับผมวิงวอนนะผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดเราหากินกันในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเราหากินแบบยาวเราหากินแบบให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าโอ้มาเที่ยวจังหวัดตราดมาเที่ยวจังหวัดตราดเราได้รับความได้รับการบริการที่มีความจริงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนๆของรัฐบาลที่มีนโยบายเข้ามาทางจังหวัดตราดเราโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวให้การต้อนรับไปอย่างดี
1: คุณวิชิตเนี่ยบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดช่วงเวลาที่เป็นช่วงไทยเที่ยวไทย plus เนี่ยราคาห้องเนี่ยเคยเก็บอยู่ที่800บาท
0: ครับ
1: ก็อย่าไปขึ้นราคาก็เก็บ800บาทนั่นแหละ
0: เพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยววางแผนท่องเที่ยวคงสืบราคาที่พักที่อยากจะไปเที่ยวตั้งแต่วันนี้แล้ว
1: ใช่
0: เขาจะรู้ว่าราคาเท่าไหร
1: ่
0: ใช่ไหมพอมีโครงการมาปุ๊บก็จะมีราคาในใจว่าอ๋อที่พักนี้ราคาเคยเท่านี้ถ้าอัพขึ้นมาเนี่ยรู้เลยนะครับทางประธานหอการค้าจังหวัดตราดบอกว่าต้องไปศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนกับโครงการ1ล้านสิทธิ์นี้ก่อนนะครับแล้วก็สิทธิ์ละ 1,500 บาทว่ามันจะใช้ได้แค่ไหนอย่างไรหลักเกณฑ์อื่นๆมีเงื่อนไขอะไรบ้างซึ่งตนเองยืนยันว่ามันเป็นโครงการที่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศได้มากครับ
4: ไม่อยากให้มีการล็อกสเปคว่างั้นดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนักเดินทางนักท่องเที่ยวเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนในจังหวัดเราเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นคนอยู่บนฝั่งในจังหวัดตราดอย่างเงี้ยนะคะสมมุติอยู่ทางอำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นเมืองเขาป่าเขานะคะเราอาจจะอยากไปเที่ยวเกาะกูดเกาะช้างก็ได้ตรงนี้ก็น่าจะส่งเสริมให้เขาเนี่ยเกิดการเดินทางขอให้มีการเดินทางเถอะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวมีการจับจ่ายใช้สอยแน่นอนค่ะ
0: สำหรับโครงการไทยเที่ยวไทย plus ตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยหลังจากที่หารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมาดูรูปแบบกันหน่อยนะครับรัฐบาลเขาจะสนับสนุนค่าที่พักในรูปแบบกำหนดอัตราตายตัวอันนี้จะต่างจากโครงการก่อนหน้าที่เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นลักษณะแฟลตเรทวงเงิน 1,500 บาทต่อคืนต่อสิทธิ์จำนวน1ล้านสิทธิ์จำกัด5สิทธิ์ต่อคนเท่านั้นครับคุณผู้ชมคุณจะไปพักคืนละเท่าไหร่ก็ได้แต่แฟลตเรทที่รัฐบาลจ่ายให้เนี่ย 1,500 บาทนะครับถ้าพัก คือละ 1,600 บาทคุณก็จ่ายเพิ่มอีก100
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดคุณพักที่พัก 3,000 บาทคุณก็จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทแบบนี้นะครับพร้อมกับปรับเพิ่มมูลค่าของคูปองสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารหรือบริการท่องเที่ยวอื่นๆจากเดิม500บาทอันนี้เพิ่มเยอะเลยคุณผู้ชมเป็น 1,500 บาทนะครับสำหรับเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองโดยคาดว่าจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าหรือไม่เกิน22กันยายน2569อันนี้ผมเข้าใจเลยนะคือผมเคยใช้สิทธิ์ในโครงการท่องเที่ยวของรัฐบาลก่อนๆหน้านี้แล้วตอนนั้นให้500บาทใช่ไหมครับพอ500บาทปุ๊บเนี่ยพอเราไปพักโรงแรมส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมีแพ็กเกจพ่วงมาให้เลยเช่นบางทีมีนวดสปาหรือบางทีเมนูอาหารอะไรต่างๆในโรงแรมเราก็รู้สึกว่าโอ้งั้นก็จ่ายในโรงแรมนี่แหละ500บาทก็ใช้ไปเลยแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ออกไปใช้จ่ายข้างนอกไม่ได้ไปกระตุ้นผู้ประกอบการที่อาจจะเป็นของฝากหรือว่าร้านอาหารในพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มมาเป็น 1,500 บาทหรือ 2,000 บาทเราจะเริ่มคิดละโหเราจะใช้ 2,000 บาทในโรงแรมอย่างเดียวเลยเหรอ
1: ค่ะผู้ประกอบการอื่นๆก็จะได้ประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายย่อยๆที่อยู่นอกโรงแรมใช่มั้ยไปกินไปช้อป
0: ใช
1: ่แล้วก็ไม่ใช่น้อยนะคุณผู้ชมถ้าเป็นเมืองรองเนี่ย 2,000 บาทนะ
2: เยอะมากวงเงินก็สูงขึ้นกว่ารอบก่อนเมื่อวานเนี่ยไปเช็คจากในโลกออนไลน์คุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาหลายคนบอกว่าเริ่มวางแผนกันแล้วเริ่มวางแผนทั้งเรื่องของที่พักทั้งเรื่องของการไปจับจ่ายใช้สอยบริการต่างๆที่อาจจะเอื้อให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวที่ณเวลานี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ
0: ครับตอนนี้รอครม.เคาะอีกทีนึงนะครับสำหรับโครงการนี้เข้าใจว่าน่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีคือสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมก็คือไม่เกิน22กันยายนนะครับโดยประชาชนและผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่1ถึง25ตุลาคมนี้เริ่มใช้สิทธิ์และเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2570 1พฤศจิกายนที่ว่านี่คือปีนี้นะคุณผู้ชมไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับแต่จะมีเงื่อนไขสำคัญคือจะงดเว้นการให้ใช้สิทธิ์ในช่วงเทศกาลปีใหม
1: ่ลอยกระทงได้สิถ้างั้น
0: ลอยกระทงได้
1: ใช่ไหม
0: แต่ปีใหม่ไม่ได้ปีใหม่คือวันไหนบ้าง15ธันวาคมถึง15มกราคม2570
2: ช่วงเดินทางเลยนะ
0: ปีใหม่ยาวมาก15ธันวาคมปีนี้ถึง15มกราคมปีหน้าเนื่องจากผลการศึกษาพบว่าการอัดฉีดในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผลต่อการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญคือคนก็เที่ยวกันอยู่แล้วนะครับคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 58,000 ล้านบาทหรือประมาณ 2.5 เท่าของเงินงบประมาณพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตและการฉวยโอกาสขึ้นราคาที่พักอย่างเข้มงวดโดยโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นโรงแรมที่มีใบอนุญาตเท่านั้นด้วยนะครับ
1: ค่ะอย่างปีใหม่เนี่ยก็เข้าใจได้นะเพราะว่าบางคนเขาจองแบบข้ามปีไง
0: ครับ
1: พอจองข้ามปีเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทต่างๆเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบมีโอกาสในการทำเงิน
0: ครับ
1: ทำราคาได้อะไรแบบนี้นะ
0: ครับ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะมาอยู่อีกโครงการนึงต้องถามทั้งสองท่านไทยช่วยไทยพลัสหมดไปหรือยัง
2: ครึ่งทางแล้วครับ
1: ครึ่งทางแล้ว
0: ของผมยัง 1,000 บาทอยู
2: ่โอ้โห
0: สำหรับเดือนนี
1: ้แต่มันเดือนสุดท้ายแล้วนะ
0: เดี๋ยวรีบใช้ช่วงปลายเดือนไม่ต้องห่วงคุณสิริมายังไงก็หมด
1: แล้วมันเดือนสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมบางคนอาจจะบอกว่ามันยังวิกฤตอยู่เลยอ่ะ

0: พลังงานยังแพงอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่อ
0: ยากให้ภาครัฐเนี่ยมีต่อนะคุณผู้ชมซึ่งประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเสนอเลยนะคะบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลพิจารณาต่อยอดโครงการค่ะบางส่วนก็อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องที่ต้นเหตุค่ะถามคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าอยากจะให้รัฐบาลต่อไหมแต
1: ่
0: ถ้าต่อเนี่ยคือต้องคิดประเด็นหลักๆหนึ่งประเด็นก
1: ็
0: คือเป็นเงินกู้ที่รัฐบาลเนี่ยกู้มาแล้วก็มาช่วยบรรเทาค่าครองชีพนะคะนี่เป็นบรรยากาศการจับจ่ายการซื้อสินค้าตามตลาดสดในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะหลายแห่งคึกคักในช่วงต้นเดือนเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ออกมาใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่สนับสนุนเดือนละ 1,000 บาทนะคะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าเป็นโครงการที่ดีของรัฐบาลกระตุ้นยอดขายในช่วงต้นเดือนได้เป็นอย่างดีทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40% ต่อวันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็ค่าครองชีพสูงขึ้นจึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีกขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนแม้จะยอมรับว่าหลังจากที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ยอดขายของทางร้านเพิ่มขึ้นจริงเพราะประชาชนออกมาใช้สิทธิ์รวมไปถึงซื้ออาหารในปริมาณที่มากขึ้นทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นต่อวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงช่วงหนึ่งเท่านั้นไม่ยั่งยืนบางส่วนเนี่ยบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องค่ะ
2: คือผมคิดว่าน่าจะมีต่อก็ดีแต่ถ้ามีการแก้ไขปัญหาอย่างอื่นผมว่าน่าจะที่เป็นระยะยาวผมว่าน่าจะช่วยได้ดีกว่านี้ครับในการที่การแจกแบบนี้ครับ
3: หมายถึงว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาที่ต้นตออะไรเงี้ยเหรอ
2: ถูกต้องครับการแก้ปัญหาที่ต้นตอหรือตัวเศรษฐกิจลองคิดกันดูครับว่ามันต้องทำยังไงครับ
3: เพื่อที่มันจะเกิดประโยชน์กับระยะยาว
2: ใช่ครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยใช้ส่งผ่านกำลังซื้อไปยังประชาชนนะคะรัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% หลังจากที่เปิดลงทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมจะลืมนะคะมีคนลงทะเบียนไปประมาณ26ล้านคนมีผู้ที่ใช้สิทธิ์จริงเนี่ยค่ะ 25,790,000 คนกระทรวงการคลังประเมินนะคะว่าจากการติดตามผลเบื้องต้นโครงการนี้จะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยค่ะประมาณ 100,000 ล้านบาทแล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอการเดินหน้าโครงการต่อไปด้วยนะคะแต่ว่าตามข่าวเนี่ยตามรายงานก็บอกว่าถ้าเกิดจะมีการต่อโครงการนี้อ่ะค่ะคุณผู้ชมอาจจะปรับลดจาก60 40เป็น50 50คุณผู้ชมคิดว่ายังไงได้ไหมส่วนตัวนะไม่มีปัญหา
1: ก็เหมือนคนละครึ่งเลยตอนนั้น50 50ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าบางส่วนเนี่ยเวลาไปใช้สิทธิ์เนี่ยยังเรียกว่าคนละครึ่งอยู่เลย
1: ใช่ครับหลายหลายร้านก็เรียกแบบนั้นเหมือนกัน
4: มันจำง่ายเนาะแล้วบางคนก็บอกว่าไปใช้จ่ายมันก็ไม่ต้องคิดด้วยไงไม่ต้องคำนวณ50 50มันง่ายดี
0: ค่ะ
4: เออครับนี่คุณผู้ชมหลายคนติดตามอยู่ก็บอกว่าโครงการดีนะอยากให้ต่อเดี๋ยวรอดูใช่ไหมคุณสิริมาร
0: อดู
4: ว่าโครงการจะต่อหรือเปล่านะครับเราพูดกันมาถึงเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมก็เลยทำให้นึกถึงเสน่ห์เวลาเราเดินทางไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดก็คือรถสองแถวไปที่พิษณุโลกคุณสิริมาเคยนั่งไหมเส้นทางบางระกำ
0: เคย
4: ครับ
0: ตอนเด็กๆเนี่ยเคยนั่งเพราะว่าคุณผู้ชมคะเวลาจะเข้าเมืองเนี่ยค่ะระยะทางเนี่ยจากตำบลปักแรดนะเนี่ยเป็นคนตำบลปักแรดอำเภอบารากรรมจังหวัดพิษณุโลกจากที่บ้านเนี่ยค่ะจะมีรถเมย์น้อยมากก
1: ็
0: เลยจะต้องให้คนที่บ้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งที่บางระกำ
1: เ
0: พื่อใช้บริการรถสองแถวนี่แหละเพราะรถสองแถวที่บางระกำไปในเมืองเนี่ยมีค่อนข้างถี่
4: ครับแสดงเมื่อก่อนเนี่ยผู้โดยสารเยอะ
0: ค่ะ
4: ผู้โดยสารเยอะแน่ๆคุณผู้ชมแต่ณเวลานี้ทีมข่าวของเราไปสำรวจดูปรากฏว่าบางรอบผู้โดยสาร1คนท้วนครับคือคนมันน้อยมากๆคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยคนขับรถ2แถวเส้นทางบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับเขาบอกเดี๋ยวเขาตัดสินใจจะไม่ต่อใบอนุญาตสิ้นปีนี้แล้วเพราะเขาบอกว่าต้องแบกรับต้นทุนราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ40บาทเขาบอกอยู่ไม่ไหวจริงๆครับดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เงียบเหงาเลยคุณผู้ชมลองดูจากภาพสิครับมาจอดรอรับผู้โดยสารแบบนี้ครับอยู่ที่บริเวณตลาดใต้หรือว่าตลาดเทศบาล1 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกเขาบอกแบบนี้คุณสิริมาคุณเชอสาร
5: ครับ
4: ตอนเช้าก่อนจะมาจอดเนี่ยไปเติมน้ำมันดีเซลมาก่อน200
0: ค่ะ
4: เติมน้ำมันดีเซลมาแล้วรอเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ทุนคืนผู้โดยสารต้องมาละปรากฏว่ารอจนถึงเวลาที่รถต้องออกแล้วครับมาเหมือนกันนี่เลย1ชิ้น
0: ส่งของ
4: ฝากส่งของ
0: นี่40บาทค่าขนส่ง
4: ถูกต้องครับคุณสิริมาเขาบอกว่าราคาเนี่ยที่เขาได้คือ40บาทอะค่าส่งของอะไปที่อำเภอบางระกำนะคุณผู้ชมหลังจากรับส่งของแล้วมีผู้โดยสารมาอีก1คนค่าโดยสารเนี่ย40บาทเหมือนกัน
5: ครับ
4: เขาเลยบอกว่าเที่ยวเนี้ยเนี่ยผู้โดยสาร1ส่งของอีก1ได้80บาทแต่เติมน้ำมันไปอ่ะ200ไงเติมน้ำมันไป200แต่ได้ค่าโดยสารได้ค่าส่งของเนี่ย80บาทนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแทบทุกวันเลยไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการรถ2แถวก็เลยทำให้การลงทุนเติมน้ำมันดีเซลมาขับรถ2แถวต้องขาดทุนอย่างต่อเนื่องเขาบอกมันไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายครับนายไพเราะอยู่สุขคนขับรถ2แถวบางระกำเปิดเผยบอกว่าตนเองเนี่ยขับรถ2แถวเส้นทางพิษณุโลกบางระกำมาประมาณ30ปีแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมขับมา30ปีก็จริงปีนี้เขาบอกว่าลำบากที่สุดเลยเพราะราคาน้ำมันดีเซลมันอยู่ที่ลิตรละ40กว่าบาทไปแล้วครับก็เลยทำให้การขับรถรับผู้โดยสารระหว่างอำเภอเมืองไปบางระกำไปต่อไม่ไหวแล้วเพราะทุกวันนี้ผู้โดยสารไม่ค่อยมีเหมือนเมื่อก่อนปัจจุบันเนี่ยวิ่งรถรับผู้โดยสารได้เพียงแค่วันละ1เที่ยวนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกขับรถโดยสารไปแล้วเพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหวจริงๆขาดทุนอย่างต่อเนื่องบางวันเนี่ยเขาบอกไม่มีกำไรเลยหรือบางสัปดาห์พอมาคำนวณต้นทุนแล้วเหลือกำไร100หรือ50บาทเท่านั้นนะครับ
6: สถานการณ์ตอนนี้ไม่ไหว
7: เหมือนกับเรามาไม่ได้อะไร
6: ครับมันมีแต่ขาดทุนทุกวันนะ
7: สะสมไปเรื่อยๆ
6: สะสมทุกวันทุกวันทุกวันมันไม่มีการได้กำไรเลยอาทิตย์นึงจะได้สักวันก็ได้เหลือ100หรือ50บาท
7: ถ้าเราไม่มาแล้วเนี่ยมันจะเกิดคนก็สัญจรทีนี้ก็ไม่มีรถโดยสาร
6: มันก็จะน้อยลงน้อยลงคนมันก็ไม่มีอ่ะรถเขาก็จะหยุดกันเรื่อยเรื่อยเรื่อย
7: ตอนนี้รถเหลือให้วิ่งจาก
6: เหลือ4คัน5คัน
7: 5คัน
6: แต่ผมไปเที่ยวนี้ผมเข้าบ้านเลยมาไม่ไหวไม่มีคนมา
4: ถ้าคนไม่มีเข้าบ้านเลยดีกว่า
0: ค่ะ
4: รอบเดียวก็พอแล้วคือเขาบอกเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยรถ2แถวเส้นทางอำเภอเมืองไปบางระกำบางระกำเข้าเมืองเนี่ยเมื่อก่อนมีคนให้บริการเนี่ย9คันนะครับแต่ทุกวันนี้พอผู้โดยสารลดน้อยลงก็เลยทำให้รถ2แถวลดน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันเหลือ5คันเท่านั้นครับจาก9คันเหลือ5คันแล้วเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนรถเนี่ยลดน้อยลงไปอีกเรื่อยๆนะครับแม้ว่าจะมีการลดจำนวนเที่ยวต่อวันเนี่ยเหลือแค่วันละ1เที่ยวอ่ะแต่เขาบอกผู้โดยสารก็ยังน้อยอยู่หลายคันบอกก็ขาดทุนเหมือนกันตอนนี้เหลือ5คันก็อาจจะลดน้อยไปอีกหากราคาต้นทุนยังเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมจุดนี้ก็ยังเป็นจุดที่เป็นท่ารถสำหรับคนที่อยู่ต่างอำเภอแล้วก็ต้องการที่จะออกนอกอำเภอค่ะ
5: ครับ
0: เป็นท่ารถที่ขึ้นตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะทั้งสองท่านไม่แน่ใจว่าคุณพัทรชัยได้ไปลองใช้บริการหรือเปล่าแต่ว่าถ้าบ้านอยู่ในเมืองก็จะไม่ได้ใช้นะคะแต่ถ้าเกิดอยู่นอกเมืองเนี่ยค่ะก็จะมาขึ้นรถตรงนี้นี่แหละแล้วก็ตรงนี้เงียบมากในเวลานี้นะคะคุณผู้ชมรถโดยสารน้อยลงถ้าจะไปดูที่ต้นทางที่บางระกำเนี่ยยิ่งเงียบเงียบกว่าที่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะในอย่างบางระกำเมื่อก่อนเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีรถจากกำแพงเพชรที่มาจากกำแพงเพชรมาผ่านบางระกำเพื่อที่จะเข้าสู่ตัวเมืองพิษณุโลกแล้วตอนนี้เนี่ยหลายๆอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เขามีรถส่วนตัวกันมากขึ้นแล้วก็เส้นทางต่างๆเนี่ยมีการขยายถนนแล้วก็ถนนดีขึ้นบางส่วนเนี่ยก็เลือกที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยเข้ามาในเมืองก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่ได้ใช้บริการรถ2แถวหรือว่ารถโดยสารสาธารณะนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าก็ยุคนี้มันมีตัวเลือกมากขึ้นนะนอกจากรถที่เป็นรถส่วนตัวบางบ้านที่มีแล้วก็ยังมีการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าช่องทางอื่นๆที่สามารถเดินทางได้อีกเยอะเลย
0: ค่ะ
1: นะครับ
4: ไม่ใช่แค่รถสองแถวนะผมเห็นปรากฏการณ์อย่างของผมเนี่ยบ้านอยู่ในเมืองผมก็จะเคยขึ้นคือรถไม
1: ้
4: รถไม้ก็คือไปขึ้นที่สถานีรถไฟพิษณุโลกคุณผู้ชมแล้วก็คือจะเป็นเส้นทาง

0: ที่วิ่งตรงไปปลายทางก็คืออำเภอกงไกรลาจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็จะไปขึ้นรถบริเวณนั้นเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยคือคนขึ้นเยอะมากแต่ทุกวันเนี่ย 2-3 คนเหมือนกัน
1: ครับ
0: เคยไปลองนั่งดูทุกวันนี้คนก็เริ่มลดน้อยลงไปแล้วเหมือนกันสงสารคนที่ขับรถในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับที่กระทบหนักคือล่าสุดในข่าวก็ไม่ค่อยดีคุณผู้ชมคืนที่ผ่านมาน้ำมันดิบเบรนท์ก็พุ่งเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสูงสุดในรอบนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนะครับคุณผู้ชมก็มีความเป็นไปได้ว่าราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกติดตามข่าวกันทุกวันด้วยนะครับมาดูกรณีที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับสามีภรรยาชาวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็มีโรคประจำตัวด้วยนะครับแต่ต้องอยู่ในบ้านที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าและน้ำประปามานานกว่า10ปีไฟฟ้าเนี่ยเดินสายมาจนถึงกลางซอยแต่บ้านอยู่ท้ายซอยอีกไม่กี่ร้อยเมตรมาไม่ถึงนะครับล่าสุดหลังจากที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวกันหลายสำนักผ่านมา5วันก็ติดตั้งได้นี่มาเลยครับครบเลยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าติดตั้งแล้วนี่เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิตนะครับพร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์จันทราผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิตนี่ผู้จัดการท่านก็มาเองเข้ามาติดตั้งเสาไฟฟ้าและเชื่อมต่อไฟฟ้าให้กับบ้านของนายยงยุทธศรีสังอายุ53ปีที่ป่วยเป็นโรคลมชักและนางสุรินทร์ศรีสังอายุ56ปีภรรยาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ถูกตัดนิ้วเท้าครับทั้ง2คนอาศัยอยู่ในบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวที่หมู่6ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสภาพบ้านเนี่ยทรุดโทรมนะครับหลังคาและประตูหน้าต่างก็ชำรุดรวมถึงที่บ้านไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้มานาน10ปีส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากๆเนื่องจากไฟฟ้าน้ำประปาเข้าถึงแค่ช่วงกลางซอยแต่บ้านของทั้งสองคนอยู่ท้ายซอยครับล่าสุดอย่างที่บอกไปทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิตติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและติดตั้งระบบสายไฟระยะทางอีก140เมตรเพื่อให้สองสามีภรรยามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องลำบากในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากภรรยาสูญเสียการมองเห็นที่เกิดจากโรคเบาหวานครับ
2: จริงๆแล้วในเรื่องของดูแลประชาชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะทราบได้ก็จะมีทางหน่วยงานด้านท้องถิ่นนะครับทางเทศบาลทางอำเภอนะครับซึ่งได้มาดูพื้นที่ลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดถ้าทราบปุ๊บมีเรื่องแล้วแจ้งเข้ามาเราก็มาดูตามหลักเกณฑ์ว่าถ้าเขามีหลักฐานเป็นที่ของเขาเองนะครับแล้วไฟฟ้าสามารถดำเนินการขยายเขตได้โดยถูกต้องตามระเบียบเราก็ยินดีที่ดำเนินการให้นะครับ
3: ก็เข้าข่ายกฎเกณฑ์ตามระเบียบ
2: ใช่ครับเราทำตามระเบียบเพราะว่าไฟฟ้ามีหลักเกณฑ์ระเบียบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าถ้ารายใดที่เราพิจารณาแล้วเนี่ยเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอย่างรายนี้นะครับเรื่องการติดต่ออะไรไปไหนมาไหนไม่สะดวกนะครับเราก็จะอำนวยความสะดวกให้ในส่วนของที่เราช่วยได้นะครับ
1: ไฟฟ้าผ่านไปแล้วเรื่องน้ำประปาว่ายังไงน้ำประปาทางปลัดอำเภอคลองหลวงท่านบอกว่าเบื้องต้นได้มีการประสานทางประปาของเทศบาลคลองหลวงนะครับที่เป็นผู้รับผิดชอบหมู่บ้านในพื้นที่ให้เข้ามาดำเนินการเดินท่อน้ำเพื่อต่อน้ำประปาของเทศบาลให้กับสองสามีภรรยาได้ใช้โดยที่ไม่ต้องคอยเอารถไปเข็นน้ำจากคลองท้ายหมู่บ้านมาใช้อีกต่อไปโอ้โหคุณผู้ชม5วันได้ทั้งน้ำทั้งไฟเลยทางด้านของนางสาวอรวรรณสวนศิลป์อายุ34ปีลูกสาวที่ต้องออกไปทำงานด้านนอกในช่วงเช้าหาเช้ากินข้าวมาครับพอทราบเรื่องของการช่วยเหลือก็ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือคุณพ่อกับคุณแม่เนื่องจากทั้งสองคนที่มีโรคประจำตัวและอยู่กันอย่างยากลำบากมานานนับ10ปีตอนนี้มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆแล้วนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนกันมานาน10ปีด้วยกันครับคุณผู้ชมล่าสุดมีแล้วนะฮะทั้งน้ำทั้งไฟเลยครับ
4: คนที่มีบ้านก็อยู่บ้านนะคะคนที่ไม่มีบ้านบางส่วนเนี่ยก็ต้องเป็นคนไร้บ้านแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีคนร้องเรียนนะคะว่าคนไร้บ้านบางกลุ่มเนี่ยค่ะไปสร้างความเดือดร้อนก็เลยทำให้ทางกรุงเทพมหานครค่ะจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะริมถนนราชดำเนินนะคะหลังจากที่ไปพบว่ามีกลุ่มคนไร้บ้านใช้เป็นที่พักอาศัยพร้อมกับมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพม.แล้วก็หน่วยงานสหวิชาชีพในการฟื้นฟูอาชีพแล้วก็ระบบสวัสดิการเพื่อลดจำนวนคนไร้บ้านค่ะ ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณริมถนนราชดำเนินนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่โดยรอบโรงแรมรัตนโกสินทร์เพื่อติดตามกลุ่มคนไร้บ้านที่ไปใช้พื้นที่สาธารณะเป็นที่พักชั่วคราวนะคะหลังจากที่กรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็หน่วยงานสหวิชาชีพร่วมกันจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับคนที่เร่ร่อนไร้บ้านเข้าสู่การมีงานทำแล้วก็ได้รับสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสมปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติกรรมแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่รวมทั้งหมด5จุดด้วยกันนะคะมีการจัดตั้งกองอำนวยการแล้วก็สับเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมบริเวณถนนราชดำเนินโรงแรมรัตนโกสินทร์ตรอกสาเกถนนบุญสิริและพื้นที่ด้านหลังศาลฎีกาซึ่งทีมข่าวของเราไปสำรวจก็พบนะคะว่าจำนวนคนไร้บ้านในพื้นที่ลดลงจากเดิมหลังจากที่กรุงเทพมหานครเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้คนไร้บ้านเข้าสู่การช่วยเหลือโดยมีการจัดพื้นที่พักอาศัยในบ้านอิ่มใจรวมไปถึงเปิดโอกาสให้คนไร้บ้านเนี่ยค่ะที่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูเข้าทำงานกับบริษัทภาคีเครือข่าย27แห่งแต่ว่าก็ยังพบคนไร้บ้านบางส่วนนะคะเลือกใช้พื้นที่สาธารณะเป็นที่พักแล้วก็มีพฤติกรรมส่งเสียงรบกวนเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายโดยเฉพาะกรณีที่มีการรับบริจาคอาหารในพื้นที่ทีมข่าวเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปแล้วก็ต้องไปพูดคุยกับคนไร้บ้านที่เขาไปใช้พื้นที่สาธารณะเป็นที่พักชั่วคราวคุณชาชัยลงพื้นที่ไปนะคุณผู้ชมก็ยอมรับนะคะว่าจำนวนคนไร้บ้านบริเวณทางเท้าถนนราชดำเนินลดลงจากมาตรการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่แต่เหตุผลที่ยังเลือกพักในพื้นที่สาธารณะเพราะรู้สึกว่ามีอิสระมากกว่าการเข้าไปพักในที่ที่สถานที่กรุงเทพมหานครจัดเอาไว้ให้เนื่องจากกังวลเรื่องของการประกอบอาชีพรวมไปถึงความสะดวกในการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันค่ะ
5: แล้วไอ้ที่มันมีแบบบ้านอิ่มใจที่แบบกรุงเทพเขาจัดให้ไปอยู่อะไปอยู่ไ
6: หมไม่ได้ไม่เคยไป
5: ไม่เคยไปนะ
6: คนขายของ
5: ขายของด้วยนะมันสามารถออกมาทำอะไรได้นะพี่นะ
6: พวกคนที่เขาไม่ได้มีครับมีบ้านมีอะไรที่ต้อง
5: เยอะว่าแถวนี้เยอะไ
6: หมแต่ก่อนเยอะ
5: แต่ก่อนเดี๋ยวนี้ตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ค่อยเยอะแล้วลดลง
6: ตอนไล่อยู
5: ่ของพี่เจ้าที่มาคอยดูแลใช่ปะ
6: นอนเต็ม
5: หรอ
6: สองข้าง
4: สำหรับแนวทางการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเน้นสร้างความไว้วางใจกับคนไร้บ้านก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองแล้วก็สอบถามปัญหาให้คำปรึกษาแล้วก็เชิญชวนเข้าสู่การคุ้มครองและฟื้นฟูนะคะโดยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจัดระเบียบพื้นที่แต่ว่าจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุด้วยค่ะการช่วยเหลือครอบคลุมทั้งการจัดที่พักชั่วคราวอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการตรวจสุขภาพแล้วก็การประเมินสุขภาพจิตการฝึกอาชีพการจัดหางานแล้วก็การเชื่อมโยงสิทธิ์ด้านสวัสดิการรวมไปถึงติดตามภายหลังได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้คนไร้บ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ลดโอกาสกลับมาใช้ชีวิตบนท้องถนนอีกนะคะคุณผู้ชมการเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการนะคะที่เห็นชัดเจนแล้วก็ได้มีการดำเนินการล่าสุดก็คือการไปตรวจสอบคนที่มีบัตรคนจนคุณผู้ชมบางส่วนก็ไม่มีบัตรประชาชนก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิสวัสดิการอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีหลายคนเหมือนกันที่บอกว่าไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยไปเป็นกรรมการบริษัทแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ถ้าเราจำกันได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหน่วยงานก็ลงไปตรวจสอบนะคะ
0: ครับยังไม่นับรวมก่อนหน้านี้ที่มีกรณีไปพบว่าเปิดบัญชีม้าอีกนะครับ
7: ครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ต้องร่วมกันตรวจสอบเพราะว่าไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครน
4: ะ
7: ต่างจังหวัดก็เยอะเหมือนกันสำหรับกลุ่มคนไร้บ้านนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่วงการสาธารณสุขมีประเด็นอีกแล้วครับแล้วก็เรื่องนี้มีการพูดถึงกันในสื่อสังคมออนไลน์คนเนี่ยแบ่งกันเป็น2ฝั่งเป็นภาพของคุณหมอท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับออกมายืน ตำหนิออกมายืนตำหนิเจ้าหน้าที่ที่ทำการรักษาพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าคือคุณหมออ้างแบบนี้บอกว่าคนไข้มารอนานมากผ่านไป1ชั่วโมงตัวเองได้ตรวจ10คนเท่านั้นปัญหาหลักๆที่มันติดก็คือเรื่องของการรอฟิล์มเอ็กซเรย
4: ์
7: ทีนี้2กลุ่มที่บอกก็คือกลุ่มนึงเนี่ยคืออยู่ฝั่งคุณหมอบอกว่าขอบคุณคุณหมอที่เข้าใจคนไข้แต่อีกกลุ่มนึงก็มองว่าจริงๆมันเป็นเรื่องภายในคุณหมอเนี่ยไม่ควรจะออกมาตำหนิเจ้าหน้าที่พยาบาลแบบนี้ให้คุณผู้ชมไปดูภาพต้นเรื่องกันก่อนครับ
8: ให้เราเลยใครจะไปกับผมบ้างเรามีไหมไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปเลย

0: คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้กันหรือยังครับคุณหมอบอกไม่ไหวจริงๆออกมาด้านนอกคุณผู้ชมออกมาคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับถามว่าฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยทำไมยังไม่ได้สักทีท่ามกลางคนไข้ที่มานั่งรอรับการรักษาแบบนี้แล้วเยอะมากๆทีนี้ระหว่างที่มีการโต้เถียงกันครับปรากฏว่ามีคนเขาสามารถถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็มาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเป็นคลิปเหตุการณ์ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชขณะที่แพทย์ชายคนหนึ่งกำลังยืนตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่บริเวณหน้าห้องตรวจกับพยาบาลต่อหน้าผู้ป่วยที่มารับบริการเยอะแบบนี้นะครับผู้โพสต์เนี่ยระบุข้อความแบบนี้บอกว่าเมื่อคุณหมอตรวจคนไข้ไม่ได้เพราะในระบบไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบคุณหมอไม่สามารถเปิดดูได้และได้นัดเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่เช้าจะเที่ยงแล้วก็ไม่มีใครมาอ้างว่าอยู่อีกจังหวัดประชาชนต้องมานั่งรอเพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรอขอบคุณนายแพทย์ที่ออกมาปกป้องประชาชนมากครับนี่คือต้นโพสต์นะครับที่ออกมาโพสต์แล้วก็มีการระบุรายละเอียดแบบนี้แล้วหลังจากคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากครับหนึ่งในคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นคุณหมอด้วยคุณผู้ชมนายแพทย์ดุษฎีโชคชัยเจริญครับแพทย์สาขาอายุรกรรมทั่วไปเจ้าของเพจ Facebook ดร.ดาร์กที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการดูผลฟิล์มเอ็กซเรย์ซึ่งคุณหมอนายแพทย์ดุษฎีเนี่ยบอกว่ามันมีหลายวิธีเช่นถ้าไม่มีผลเอ็กซเรย์แล้วห่วงคนไข้จริงๆทำอย่างไรขีดไว้เลยนะครับเป็นข้อๆบอกว่า1ตามเจ้าหน้าที่คนอื่นมาจัดการ2ขอฟิล์มเปียกมาดู3เดินไปดูฟิล์มที่ห้องเอ็กซเรย์เองพร้อมกับระบุว่าการมายืนด่าใส่ไมค์แบบนี้ไม่ได้ช่วยให้คนไข้เนี่ยตรวจได้เร็วขึ้นนี่คือความคิดเห็นของคนในวงการแพทย์ด้วยกันนะครับอย่างที่บอกประเด็นนี้มันเป็นประเด็นใหญ่คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชพร้อมกับทีมผู้บริหารโรงพยาบาลก็ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับโดยชี้แจงแบบนี้บอกว่าปัญหาการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากคลังข้อมูลภาพเอ็กซเรย์อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบจาก Data Center เก่าไปยัง Data Center ใหม่ซึ่งมีการโอนย้ายชุดข้อมูลเป็นจำนวนมากแล้วตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยทำให้ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลมันมีความแตกต่างไปจากเดิมจนตอนนี้กลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ครับ
1: เมื่อวานที่มีประเด็นปัญหาก็คือว่าเป็นเรื่องของเรียกว่าระบบเอ็กซเรย์นะคะระบบเอ็กซเรย์ก็เนื่องจากมันเป็น2ระบบนะคะก็เลยอาจจะทำให้การเข้าไปที่ข้อมูลเนี่ยเข้าไปถูกทางนะคะจริงๆข้อมูลก็ไม่ได้ล่มเหมือนกัน Data Center ไม่ได้ล่มนะ
0: คือพอผลเอ็กซเรย์มาช้ามันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะระบบของโรงพยาบาลเนี่ยร่มหรือเปล่า
2: ครับ
0: ประเด็นนี้ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเขาก็ชี้แจงแบบนี้เขายืนยันบอกว่าระบบมันไม่ได้ล่
2: ม
0: แต่อาจจะเข้าไปไม่ถูกก็เลยหาไม่เจออ้าวผอ.แจงแบบนี
2: ้ครับ
0: ระบบไม่ได้ล่มแต่เข้าไม่ถูกอะสิก็เลยหาไม่เจอ
2: ครับ
0: นักข่าวเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้พยายามสอบถามเพิ่มเติมนะว่าคนที่เข้าไม่ถูกเนี่ยหมายถึงคุณพยาบาลหรือไม่ซึ่งผอ.โรงพยาบาลตอบสั้นๆเพียงว่าจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ใช่
2: อ
0: ้
2: าวถ้าไม่ใช่พยาบาลแล้วใครเข้าไม่ถูกอะครับ
3: คุณหมอเหรอ
2: โอ้ไม่รู้แต่ท่านตอบแค่นี้เลยนักข่าวก็พยายามจะถามเพราะว่าท่านพูดมาแบบนี้เพราะว่ามันไม่เคลียร์ใช่ไหมที่บอกว่าระบบไม่ได้ล่
3: ม
2: แค่เข้าไม่ถูกก็เลยหาไม่เจอนักข่าวก็ต้องถามว่าแล้วใครที่เข้าไม่ถูกแล้วใช่พยาบาลไหมนี่ผอ.ก็เลยบอกว่าก็จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่ายังไง
0: ก็ยังกำกวมนะสำหรับคนที่ฟังคำตอบแบบนี้เพราะว่าอาจจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ใช่

0: ต่คนที่เข้าถึงระบบก็รวมไปถึงพยาบาลด้วยหรือไม่นะครับส่วนประเด็นความไม่เข้าใจระหว่างแพทย์และก็พยาบาลตามที่ปรากฏในคลิปเรื่องนี้ผอ.โรงพยาบาลยืนยันแบบนี้บอกว่าทุกฝ่ายได้พูดคุยและทำความเข้าใจกันแล้วโดยในฐานะแพทย์เนี่ยตนเองก็ต้องขอโทษที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นครับ
1: ได้คุยกันเมื่อเช้าแล้วก็บอกจิ้มว่าในฐานะที่บอกเป็นแพทย์ก็ขอโทษในฐานะแพทย์เนาะแล้วก็คิดว่าเราในเราก็นี้จะไม่พ้นอ่ะเราต้องทำงานร่วมกัน
2: อย่างที่ผอ.บอกเลยนะคะว่าเราหนีกันไม่พ้นเพราะเราต้องทำงานร่วมกันนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็มีความเห็นที่หลากหลายจากผู้คนในโลกออนไลน์นะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นกลุ่มสปสช.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติโพสต์หนึ่งเนี่ยระบุว่าคนไข้รอหมอก็รอสิ่งที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือคนไข้ที่กำลังเจ็บป่วยแล้วก็ต้องรอโดยไม่รู้ว่าจะได้รักษาเมื่อไหร่แต่ว่าในอีกมุมนึงค่ะหมอและพยาบาลก็น่าเห็นใจไม่แพ้กันเพราะเมื่อข้อมูลไม่พร้อมแพทย์ก็ไม่สามารถวินิจฉัยอย่างมั่นใจได้จะรักษาโดยไม่มีข้อมูลสำคัญก็เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวนะคุณผู้ชมเซฟพยาบาล
0: อ
2: ายกตัวอย่างเช่นในเพจ Facebook คนรักพยาบาลนะคะที่เขาตั้งคำถามว่ามันต้องด่าก่อนหรอถึงจะได้ไม่ใช่คำที่ควรจะพูดไม่ว่าคุณจะเป็นใครคนมีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงไม่มีใครมาทำงานไปวันๆหมอไม่มีสิทธิ์ตะคอกด่าพยาบาลไม่ว่าจะในที่ลับตาหรือว่าต่อหน้าทารกำนัน ส่วนอีกเพจนึงค่ะคุณผู้ชมพยาบาลแบมบูโพสต์ใจความว่าในฐานะที่เคยเป็นพยาบาล OPD เห็นเหตุการณ์แล้วรู้สึกท็อกซิกมากแพทย์และพยาบาลเป็นอาชีพที่อยู่คู่กันเพราะเป้าหมายหลักก็คือการดูแลคนไข้ให้ปลอดภัยเราทำงานร่วมกันไม่ควรมีใครมานั่งรองรับอารมณ์ใครไม่ว่าคุณหมอจะเหนื่อยจากงานมากแค่ไหนแต่การแสดงออกแบบนี้บอกตรงๆเลยว่ารับไม่ได้ไปดูอีกเพจนึงค่ะหนีคนไข้ไปเที่ยวโพสต์สั้นๆคุณผู้ชมนี่เลยค่ะทุกวิชาชีพมีคุณค่าSafe พยาบาลนะคะส่วนในฝั่งของคุณหมอก็มีหลายคนที่มาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยก็พูดถึงการทำงานอย่างทุ่มเทของคุณหมอท่านที่เป็นข่าวเนี่ยบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือท่านก็ทำงานเต็มที
0: ่อ่
2: ะยกตัวอย่างหนึ่งคุณผู้ชมหมอเอกคนนี้ดีมากๆพี่ชายผมถูกยิงแกเป็นหมอที่ดูแลตอนนั้นแกเป็นอาจารย์หมอแล้วด้วยมาดูอาการพี่ชายผมทุกวันมาเช้าเที่ยงเย็นเกือบจะทุกวันแกเป็นคนใส่ใจคนไข้มากๆนิสัยแกเป็นคนพูดตรงหมอที่ดีที่สุดเลยเจอมากับตัวนี่อันนี้ก็เข้ามาชมคุณหมอแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของคุณหมอในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะ
0: ครับ
2: เป็นประสบการณ์ตรงว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับมีทั้งคนที่เซฟพยาบาลเซฟคุณหมอด้วยเนี่ยคุณผู้ชมยังตั้งข้อสังเกตบอกเข้าใจคุณหมอนะคุณหมอเขาอาจจะสื่อสารแบบนั้นเพราะว่าเครียดด้วยหรือเปล่า
2: คร
0: ับคนไข้เยอะต้องสื่อสารกับพยาบาลต่างๆถึงเรื่องของฟิล์มเอ็กซเรย์ทีนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ใช่ไหมคุณผู้ชมมันกระทบต่อระบบสาธารณสุขเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ไปถามเจ้ากระทรวงกันหน่อยคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วนะครับพร้อมกับยืนยันว่ากรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการลบข้อมูลคนไข้ทิ้งแต่อย่างใดแต่เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการสื่อสารภายในโรงพยาบาลที่ไม่ชัดเจนครับตนเองจึงต้องขออภัยประชาชนที่มารอรับบริการที่โรงพยาบาลซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลารอนานและไม่ได้รับความสะดวกในช่วงที่ระบบกำลังปรับปรุงพร้อมทั้งฝากความห่วงใยไปถึงแพทย์แล้วก็พยาบาลผู้ปฏิบัติงานโดยขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดคุยกันจับมือเดินหน้าไปด้วยกันครับ
3: ต้องบอกว่าให้กำลังใจทุกท่านนะครับไม่ใช่เพียงแต่ผมคนเดียวผมเชื่อว่าท่านผู้บริหารทุกท่านเองนะครับอย่างท่านปลัดก็ดีท่านอธิบดีท่านรองปลัดทุกคนเองก็เข้าใจนะครับแล้วก็ก็ต้องขออภัยประชาชนมาที่นี้นะครับส่วนในเรื่องของบุคลากรนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ต้องบอกว่าผมว่าลีกกับมันนะครับแล้วก็ไปที

0: ประสานกันนะครับเข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับ
1: นึกถึงเพลงเลยอ่ะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพลงมาแบบนี้เลย
2: ครับมันก็จริงนะคุณผู้ชมคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือทั้งแพทย์และพยาบาลก็ได้รับผลกระทบทั้งสองฝั่ง
1: ครับ
2: ครับมันก็อาจจะต้องค่อยๆปรับจูนกันแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันนะครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากประเด็นนี้คุณผู้ชมมีเพจ Facebook กรรมการแพทย์นะครับที่เขาออกมาโพสต์บอกว่าขอส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของการให้เกียรติความเคารพและก็ความเท่าเทียมเพราะแม้เราจะมีบทบาทและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันคือสุขภาพที่ดีของประชาชน
3: ค่ะเป็นเพจ Facebook ของกรมการแพทย์นะคะคุณผู้ชมที่ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมเท่าที่ดูในไลฟ์ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้อ่านดูนะโอ้โหความเห็นหลากหลายจริงๆ
3: คร
1: ับเนาะบางท่านก็ให้กำลังใจคุณหมอบางท่านให้กำลังใจพยาบาลบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรในอนาคตใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีปัญหาอีกเรื่องของระบบจะมีเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นอีกหรือไม่ถ้าเกิดว่าต้องมีการย้ายข้อมูลแบบย้าย Data Center อะไรแบบนี้นะครับ
3: ค่ะแต่ว่าการย้าย Data Center ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าข้อมูลเนี่ยมันอาจจะมีไม่ครบมีไม่เพียงพอเนี่ยการบริหารจัดการมันสามารถทำได้อายกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดมันข้อมูลไม่ครบมันข้อมูลมันยังน้อยอยู่เข้าถึงได้แบบไม่กี่ปีอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการคนไข้เนี่ยค่ะทางโรงพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะนัดคนไข้ในจำนวนที่พอที่จะให้บริการได
1: ้
3: เพราะอย่างกรณีนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาออกมาพูดถึงจำนวนคนไข้ที่สามารถที่จะตรวจได้อะค่ะคุณผู้ชมคือพอตรวจได้น้อยคนที่มารอนานเนี่ยค่ะก็อาจจะได้รับผลกระทบตามมาด้วยและบางคนเนี่ยอาจจะมาแล้วก็ไม่ได้ตรวจด้วยซ้ำไปดังนั้นอาจจะต้องมีการประชุมหารือกันว่าถ้าหากว่ามีกรณีแบบนี้ควรจะทำยังไงนี่ก็อาจจะเป็นบทเรียนของโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของโรงพยาบาลอื่นๆด้วยนะคะ
1: ครับแต่พอโรงพยาบาลท่านบอกว่าข้อมูลไม่ได้ไปไหนเข้าได้แต่เข้าไม่ถูกก็เลยหาไม่เจอ
3: ค่ะ
1: นะครับอันนี้อาจจะต้องดูเรื่องของการสื่อสารภายในด้วยนะครับสื่อสารภายในโรงพยาบาลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของสถาบันการศึกษาที่มีปัญหากันมาอย่างยาวนานนะครับอุเทนถวายและปทุมวันครับคือมันเป็นปัญหาซ้ำซากนะครับแล้วก็กรณีล่าสุดที่ไปมีเรื่องกันบนรถไฟฟ้า BTS ก็มันส่งผลต่อภาพลักษณ์มากๆนะครับเมื่อวานนี้มีความพยายามจะหารือกันเพื่อที่จะหาทางออกในเรื่องนี้แล้วคนที่มานั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการหารือก็คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอว.เลยนะครับมีมาตรการออกมาชัดเจนแล้ว4มาตรการเบื้องต้นสั่งห้ามทั้ง2สถาบันเข้าใช้พื้นที่อย่างน้อย3เดือนครับในการหารือเมื่อวานนี้คือมากันหลายคนมากันครบอ่ะคุณผู้ชมนอกจากศาสตราจารย์ฤกชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็ยังมีศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ถือเป็นเจ้าของพื้นที่รวมถึงทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาร่วมกันหารือด้วยนะครับบรรยากาศการพูดคุยเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยดีศาสตราจารย์ยศชนันก็มีการเปิดเผยหลังการหารือนะครับว่าการพูดคุยครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการหาแนวทางสร้างความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทั้งสยามแล้วก็ปทุมวันนะครับแล้วก็อุเทนถวายสยามและปทุมวันที่เป็นย่านเศรษฐกิจและแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวครับซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันใน4มาตรการก็คือหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวของทั้ง2สถาบันเลยโดยจะวางรูปแบบการเรียนการสอนไม่กระทบกับผู้เรียนโดยอาจจะใช้เวลามากกว่า3เดือนจนกว่าจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่ของวิทยาเขตอุเทนถวายแล้วเสร็จโดยมอบหมายทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเร่งจัดพื้นที่ใหม่ให้กับอุเทนถวายส่วนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็ต้องไปเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการเปลี่ยนผ่านเช่นกันหากเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกโดยกำชับให้ทำตามกรอบเวลาที่กำหนดนะครับก็คือ3เดือนปัจจุบันพื้นที่อุเทนถวายที่ใช้อยู่เนี่ยนะฮะก็คือเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันว่าจะเป็นพื้นที่นวัตกรรมและคงไว้ซึ่งปรัชญาดั้งเดิมของอุเทนถวายจะไม่นำไปใช้ทางด้านการค้าหรือพาณิชย์อย่างแน่นอนเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะพอ

0: ไม่ออกไปจะกลายเป็นห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าท่านก็ยืนยันแบบนี้พร้อมจะตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่มีทุกสถาบันร่วมกันดูแลครับรวมถึงจะมีทางตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดแล้วก็ย้ำอีกว่าจะออกคำสั่งทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทและจะดูแลคุณภาพของผู้เรียนทุกคนครับ
1: หลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนนะครับโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนะครับของทั้ง2สถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนนะครับเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้ง2สถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
0: มาดูทางฝั่งตำรวจบ้างนะครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากทั้ง2สถาบันมันกระทบกับภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโอ้โหย่านใจกลางเมืองขนาดนั้นนะคุณผู้ชมจึงจำเป็นต้องสร้างความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่ครับ
2: ปกติเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยเราก็ทางอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นคนเสนอมาเองว่าเราหยุดกันก่อนแล้วกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องอันเนี้ยเป็นข้อตกลงซึ่งทั้ง2สถาบันเห็นด้วยนะครับในเรื่องว่าต้องหยุดก่อนเพื่อไม่มีการกระทบกันทั้งกันอีกแล้วก็เพื่อเป็นการวางแผนในระยะยาวนะครับอย่างยั่งยืนอย่างที่ท่านรองนายกกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองสถาบันให้ความร่วมมือครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัญหาที่จะมาเนี่ยไม่น่าจะมีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
0: โดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าระหว่างนี้จนกว่าอุเทนถวายจะจัดการเรื่องการเปลี่ยนผ่านพื้นที่แล้วเสร็จเนี่ยนะครับก็จะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมดูแลความปลอดภัยพื้นที่ย่านสยามสแควร์และปทุมวันอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องแต่จำได้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ตำรวจเองก็ออกมายอมรับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกับจำนวนของนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันมันไม่สอดคล้องกันตำรวจก็ดูแลไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามากันเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมดังนั้นนี่ก็น่าจะเป็นอีกโจทย์นึงแล้วก็ต้องติดตามกันว่าใน3เดือนนี้มันจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่นะครับ
3: ค่ะรัฐมนตรีที่มานั่งตำแหน่งนี้ค่ะคุณผู้ชมทุกยุคทุกสมัยเลยที่จะต้องมานั่งแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้แต่คุยแต่ว่าก็ไม่ได้สรุปจบสักทีนะคะต้องรอดูว่ารอบนี้เนี่ยจะจบยังไงนะคะคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเหตุยิงในโรงเรียนที่บางละมุงชลบุรีนะคะคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจและจนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะผ่านไป17ชั่วโมงแล้วนะคะที่ตำรวจยศร้อยตำรวจตรีค่ะที่ก่อเหตุบุกยิงภรรยาภายในโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียังซ่อนตัวอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยไปปิดล้อมนะคะแล้วก็ประสานลูกชายอะค่ะเดินทางมาเจรจาเกลี้ยกล่อมพ่อลูกชายบอกว่าอยากจะกอดพ่อพูดยังไงพ่อก็ยังไม่ยอมมอบตัวค่ะเราย้อนไปดูเหตุการณ์ตอนกลางวันกันก่อนนะคะคุณผู้ชมตำรวจเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีผู้เสียชีวิตเป็นครูผู้หญิงค่ะอายุ48ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณกกหู1นัดนะคะผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสามีของครูคนดังกล่าวค่ะแล้วก็เป็นตำรวจด้วยนะคะตำรวจยศร้อยตำรวจตรีสังกัด1ในจังหวัดชลบุรีขับรถยนต์มาที่โรงเรียนแล้วก็เรียกผู้เสียชีวิตไปพบที่โรงอาหารจากนั้นใช้อาวุธปืนยิงใส่1นัดเสียชีวิตส่วนนักเรียนอยู่ภายในโรงเรียน44คนทุกคนปลอดภัยดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังก่อเหตุค่ะตำรวจที่ก่อเหตุขับรถยนต์หนีไปกบดานที่บ้านพักอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะนำกำลังเข้าปิดล้อมแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวมีญาติแล้วก็ลูกชายช่วยเจรจาแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จนะคะ ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณบ้านพักนะคะไปติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็นำอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะติดกล้องตรวจจับความร้อนขึ้นบินสำรวจตัวบ้านและพื้นที่โดยรอบเพื่อพยายามระบุตำแหน่งของผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบสัญญาณความร้อนที่สามารถระบุตำแหน่งบุคคลภายในบ้านได้นะคะจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าขณะนี้ผู้ก่อเหตุอยู่บริเวณจุดใดในบ้านแม้การตรวจสอบด้วยโดรนความร้อนจะยังไม่พบตำแหน่งของผู้ก่อเหตุแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะยังหลบซ่อนอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวทางด้านนายเจเศรษฐ์ก็บอกนะคะว่านายกได้กำชับให้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ค่ะรวมไปถึงประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษากำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเด็กนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนและพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะหลีกเลี่ยงนำคลิปเหตุการณ์มาเผยแพร่ซ้ำเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนในครอบครัวค่ะ
4: อันนี้มาทางญาติเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ขอร้องเลยนะครับเรื่องคลิปวิดีโอของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับบางทีมันการฉายเข้าไปเข้ามาเนี่ยนะครับตัวผู้ชายเนี่ยเขาก็เกิดความสะเทือนใจนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับเขาก็บอกเขาสะเทือนใจมากนะครับในเรื่องพวกนี้ครับก็ฝากทุกคน
5: อันนี้ต้องฝากโซเชียลเลยไหมคร
4: ับครับก็ฝากเรื่องนี้แหละครับนะครับก็เป็นกำลังใจดีกว่าครับนะครับแล้วเป็นกำลังใจแล้วก็พยายามจะไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มอีกนะครับนะครับ
5: วันนี้เราก็มาตั้งแต่
3: ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะนายเจเศรษฐ์ก็ระบุนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามทุกวิถีทางนะคะโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ก่อเหตุแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้วยนะคะจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะตอนนี้นักข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ารายงานเนี่ยอย่างระมัดระวังด้วยนะคะ
0: ครับครับเจ้าหน้าที่เองก็พยายามทุกวิถีทางนะคร
3: ับ
0: นำลูกของผู้ที่ก่อเหตุซึ่งเป็นตำรวจด้วยมาพยายามที่จะพูดคุยเมื่อวานนี้จริงๆช่วงแรกๆของเหตุการณ์เนี่ยลูกของผู้ก่อเหตุเองก็บอกว่าสภาพจิตใจก็ยังไม่พร้อมที่จะมาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เพิ่งไปเป็นประธานก็คือเพิ่งแต่จัดงานแต่งงานให้กับลูกชายเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
6: ครับ
0: แล้วก็มาก่อเหตุนี้ขึ้น
3: ค่ะลูกชายเนี่ยต้องมาจากพื้นที่ภาคใต้อะค่ะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ใต้แล้วก็มาที่ชลบุรีเพื่อที่จะมาเกลี้ยกล่อมคุณพ่อ
0: ครับ
3: ซึ่งประโยคที่ลูกชายพูดเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกว่าพยายามจะบอกคุณพ่อว่าออกมาเถอะไม่มีใครทำอะไ
0: ร
3: แล้วตัวลูกชายเองเนี่ยอยากกอดคุณพ่อมากๆอันนี้นะคะคุณผู้ชม
6: ครับเดี๋ยวรอดูปฏิบัติการเช้านี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการจับกุมผู้ก่อเหตุได้หรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมอคางดำตอนนี้ถ้ารวมที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่พบล่าสุดมีการแพร่ระบาดที่พบแล้ว20จังหวัดด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ชาวประมงเขาไปเจอพอเอาไปตรวจดูปรากฏว่ามันเป็นปลาหมอคางดำจริงๆและล่าสุดเมื่อวานนี้คุณจิราพรคำภาพันธ์ผู้สื่อข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปปรากฏว่าไปเจอ2ตัวสงสัยว่า2ตัวเนี่ยมันใช่หรือเปล่าก็เลยไปส่งให้ทางประมงกาฬสินธุ์เนี่ยคุณผู้ชมตรวจสอบปรากฏว่า2ตัวที่ทีมข่าวไทย PBS ไปเจอเป็นปลาหมอคางดำจริงๆครับแล้วพอไปผ่าพิสูจน์ดูปรากฏว่าเป็นตัวเมียมีไข่กว่า300ฟองก็เลยทำให้ประมงจังหวัดเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งสแกนจุดเสี่ยง5จุดด้วยกันครับปลา2ตัวที่มีการจับได้จากเขื่อนลำปาวนะครับถูกนำส่งสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อตรวจพิสูจน์หลังจากพบว่ามีลักษณะผิดปกติจากปลาที่พบทั่วไปในพื้นที่ผลการตรวจยืนยันชัดเจนแล้วว่าเป็นปลาหมอคางดำครับโดยตัวเมียเนี่ยอายุประมาณ6เดือนมีไข่อยู่ในท้องกว่า300ฟองส่วนอีกตัวเนี่ยเป็นเพศผู้ครับเจ้าหน้าที่จึงยืนยันชนิดปลาได้จากลักษณะภายนอกแล้วก็ภายในโดยไม่ต้องไปส่งตรวจซ้ำที่กรุงเทพครับ
7: ในวันนี้เราก็จะผ่าดูในส่วนของความสมบูรณ์เพศหรือปลาชนิดนี้มันจะมีไข่มีอะไรอยู่หรือเปล่านะครับ ดูปากแล้วไม่มีไข่นะปกตินะครับถ้าเป็นปลาหมอคางดำนะครับตัวผู้เขาจะเป็นตัวที่อมไข่นะครับถ้าเกิดมันมีไข่ในช่วงระดับการรู้ชื่อของเนี่ยก็จะมีไข่อยู่ในปากนะครับก็จะอมไข่ได้ไหม

0: จอเลยครับ
1: นะ
0: คร
1: ับคือเป็นเมียเหรอคะ
2: เป็นตัวเมียนะครับมีไข่นะครับนะครับมีทั้งไข่นะครับชัดเจนนะครับตัวนี
3: ้น่าจะไม่น้อยกว่า6เดือนตามหลักวิชาการ
1: หมายถึง
3: ตัวนี้อายุ
1: นะคะ
2: นะครับนี่คือไข่นะครับ
4: ตัวเล็กใช่มั้ยหร
3: ือ
4: ต
3: ั
4: ว
3: อันนี้ตัว2
2: มีไข่นะครับมีไข่
3: มีรังไข
2: ่คือพร้อมที่จะ
1: ออกมาแล้วใช่มั้ยคะ
5: ผ่าออกมานี่เจอเลย300ฟองอ่ะ
6: ครับ
5: เยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมคือถ้าจับไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าการแพร่พันธุ์จะรวดเร็วแค่ไหนซึ่งการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวภายในช่วงเพียง10วันก็ทำให้เกิดคำถามถึงที่มาของปลานะครับเบื้องต้นเนี่ยประมงจังหวัดกาฬสินธุ์สันนิษฐานว่าอาจจะมีคนนำมาปล่อยมากกว่าจะติดมากับลูกปลานิลจากการเพาะเลี้ยงครับโดยจากนี้บอกว่าจะเร่งสำรวจ5จุดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อจำกัดวงการระบาดไม่ให้แพร่ต่อไปยังแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงสำหรับพื้นที่สำคัญได้แก่บริเวณสะพานไหลหลอดอำเภอท่าคันโทซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอุดรธานีจุดที่พบปลาที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำบริเวณหาดดอกเกดสันเขื่อนลำปาวก่อนที่น้ำเนี่ยจะไหลลงสู่แม่น้ำชีครับ
7: ก็ถือว่าพบทีละตัว2ตัวมันถือว่าการกระจายยังน้อยอยู่นะครับแต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าจากวันนี้ที่เห็นเนี่ยมันมีไข่แล้วมีตัวผู้ตัวเมียนะครับก็มีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในเขื่อนเราเนี่ยถ้าไปเทียบกับทางน้ำก่อยเนี่ยตัวผู้ล่าของเราเนี่ยปลาผู้ล่าเนี่ยจะมากกว่านะครับ1 2ก็คือพื้นที่ใหญ่กว่า
5: ไปฟังความกังวลจากฝ่ายการเมืองกันบ้างนะครับนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุบอกว่าที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาของภาครัฐส่วนใหญ่เป็นการรับซื้อปลาหมอคางดำแต่ยังขาดความต่อเนื่องเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณก็เลยเห็นว่าในปีงบประมาณ2570กรมประมงเนี่ยควรพิจารณาจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อรับมือปัญหาปลาหมอคางดำอย่างจริงจังโดยเฉพาะหลังมีคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับ
8: สั่งมาหลังจากการขอพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้วท่านจะไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนและใช้วิธีการใดก็แล้วแต่ในการที่จะบรรเทาสถานการณ์หรือระงับยับยั้งการแพร่ระบาดณขณะนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทำอะไรเลยแน่นอนว่านั่นคือท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชัดเจนเนื่องจากว่าในคำสั่งนอกจากสองข้อสุดท้ายเนี่ยยังบอกอีกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือสถานะช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ให้กับผู้เดือดร้อนก่อน
5: ครับนายณัฐชาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุเลยบอกว่าอยากให้พิจารณานะปี70เนี่ยคืออาจจะต้องเพิ่มงบประมาณในการจัดสรรเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งคนคือนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ากรมประมงตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายกฎหมายว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่แต่ย้ำว่ากระบวนการทางกฎหมายและก็มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดสามารถดำเนินควบคู่กันไปได้นะครับเบื้องต้นในงบประมาณปี2570วางไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแล้วก็อาจจะของบกลางเพิ่มเติมราวๆ350ล้านบาทเพื่อเร่งดำเนินมาตรการให้ครอบคลุมตามแผนปฏิบัติการแบ่งเป็น3ด้านก็คือจำกัดพื้นที่ระบาดกำจัดตัวปลาแล้วก็นำซากไปใช้ประโยชน์โดยตั้งเป้าว่าจะต้องให้เกิดขึ้นภายใน180วันเพื่อให้ปริมาณปลาหมอคางดำลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนการตรวจสอบความบกพร่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีผู้ต้องรับผิดก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นด้วยนะครับ
9: ค่ะซึ่งการพบปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวที่กาฬสินธุ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็น่าจับตานะคะเพราะว่าเขื่อนลำปาวเนี่ยเป็นแหล่งประมงสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญถ้าเกิดสมมติว่ามันแพร่กระจายเป็นวงกว้างอะค่ะส่งผลกระทบกับชาวประมงแล้วก็คนในพื้นที่แน่ๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าปลาหมอคางดำมีเยอะจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมมันก็อาจจะไปเบียดเบียนปลาพื้นถิ่นทำให้ระบบนิเวศเนี่ยเสียสมดุลได้นะคะเพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส
6: ์ใช่ครับปลาหมอคางดำส่งผลกระทบทั้งระบบนิเวศ

0: เทศและเปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ได้ดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือที่สมุทรสงครามครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนนี้คนในพื้นที่เองเขามีความกังวลครับเพราะบางคนเขาอาจจะไม่ทำเกษตรกรรมไม่ได้ทำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเกณฑ์การเยียวยามันจะครอบคลุมถึงพวกเขาหรือเปล่าเพราะชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปบางคนนะครับเคยเป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งมาก่อนแต่เจอปลาหมอคางดำคุณผู้ชมเชื่อไหมทุกวันนี้เขาต้องเปลี่ยนไปเก็บขวดขายมา3ปีแล้วครับบางคนพยายามที่จะฟื้นอาชีพแต่พอหว่านแหลงไปดูในบ่อเจอแต่ปลาหมอคางดำแบบนี้เนี่ยนักข่าวเราตามไปดูนะครับคุณผู้ชมชื่อว่าพี่ธนงศักดิ์เข็มกำเนิดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามหว่านแหให้ดูเลยอันนี้เป็นบ่อน้ำธรรมชาติครับขนาด20ไร่ก็ยังคงพบปลาหมอคางดำโอ้โหเพียบแล้วตัวเบิ่มเทิมแบบนี
1: ้ตัวใหญ่แล้ว
0: ตัวใหญ่เลยครับ
2: หว่านตรงไหนก็เจอ
0: หว่านที่ไหนก็เจอตามแหล่งน้ำธรรมชาติครับแม้ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนป้องกันและประกาศพื้นที่เป็นเขตภัยพิบัติแต่เกษตรกรกังวลนะครับว่าหลักเกณฑ์การเยียวยามันอาจจะไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบที่เสียชีวิตหรือเลิกอาชีพไปแล้วหนึ่งในนั้นก็คือนายรื่นอมสิริครับหนึ่งในอดีตเกษตรกรคนที่เคยเลี้ยงกุ้งครับเขาได้รับผลกระทบจนต้องเลิกอาชีพไปขายบ้านใช้หนี้แล้วคุณผู้ชมชีวิตโอ้โหพลิกผันแบบสุดๆอ่ะจากที่เคยมีฟาร์มกุ้งคุณผู้ชมเห็นสภาพบ้านของท่านไหมครับทุกวันนี้อยู่เป็นเพิงพักเก็บขวดขายเป็นรายได้มา3ปีแล้วเพราะว่าฟาร์มกุ้งไม่เหลือแล้วครับปลาหมอคางดำกินเรียบไม่มีเงินบ้านก็ต้องขายครับเขาก็ตั้งคำถามบอกว่าถ้าหากเกณฑ์เยียวยาจะพิจารณาเฉพาะคนที่ยังประกอบอาชีพอยู่แล้วคนที่ต้องเสียอาชีพไปอย่างเขาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่าดูบ้านสิครับ
3: ก็มันไม่มีปลาหมอคางดำมานะชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงก็หวังว่าเนี่ยเงินตัวเนี้ยที่ได้มาไอ้เยียวยาเนี่ยจะได้ต่อชีวิตไปอีกหน่อยนึงแล้วไอ้คนที่เขาเช่าที่เขาจะได้เอาไปจ่ายค่าที่หรือเขาจะลงตัวกุ้งเขาก็ต่อไปอีกเขาก็จะได้ต่อชีวิตเขาไปเนี่ยเราหวังแค่นี้ล่ะ
4: ไอ้การที่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์คนนู้นได้คนนี้ไม่ได้หรือใช้มาตรการยังไงเนี่ยผมก็อยากของเก่าเนี่ยที่บอกว่าปลาเนี่ยต้องมีขีดต้องอยู่ในหนึ่งกี่ตัวในหนึ่งตารางเมตรอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามาสำรวจแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมถามแล้วการเยียวยาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหม
0: ทางนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามบอกว่าตอนนี้พร้อมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหากไม่มีการยื่นอุทธรณ์ครับโดยได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมหลักเกณฑ์การเยียวยาแล้วเบื้องต้นผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและพื้นที่เสียหายต้องเข้าเกณฑ์ของกรมประมงด้วยนะครับเนี่ยพอตัดภาพไปพี่คนเมื่อสักครู่นี้ไม่แน่ใจเลยจะได้หรือเปล่าตามเกณฑ์นี
1: ้ตามเกณฑ์นี้ไม่ได้คุณผู้ชม
0: เนี่ย
1: เพราะว่าไม่ใช่เป็นผู้ประกอบไม่ใช่เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอยู่
0: ใช่คือมีเหตุต้องเลิกอาชีพมา3ปีแล้วไงเพราะเจอปลาหมอคางดำตอนนั้นเออคุณผู้ชมขณะเดียวกันนะครับก็มีการตั้งคำถามจากเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งพบการระบาดเช่นกันแต่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจะต้องใช้กระบวนการทางศาลเช่นเดียวกับสมุทรสงครามหรือไม่อันนี้คือเป็นคำถามจากเกษตรกรที่สมุทรสาครครับเขาก็ตั้งคำถามว่าต้องทำแบบสมุทรสงครามหรือเปล่าถึงจะได้รับการช่วยเหลือเพราะพวกเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
5: เออผมอยากให้มันเป็นรูปธรรมไปเลยว่าเออทําให้มันเหมือนกันเออวิธีแก้มาเลยไม่ใช่ศาลปกครองบอกว่าให้แก้เฉพาะสมุทรสงครามสมุทรสาครยังเต็มอยู่เพชรบุรียังเต็มอยู่สมุทรปราการยังเต็มอยู่มันไม่มีทางหมดไปได้หรอกก็ต้องปรึกษาพี่น้องเกษตรกรในหมู่ของผมก่อนว่าเออเนี่ยศาลมีคําตัดสินมาแล้วนะอย่างนี้ว่าเออแม้สมุทรสงครามขอได้แล้วเราพี่น้องเฉพาะในตำบลหมู่ของเราเนี่ยว่าเออเราจะทำไงไปยื่นหนังสือให้ท่านผู้ว่าเออเนี่ยมันมาแล้วศาลมาอย่างนี้หรือว่าจะมีแนวทางจะต้องไปฟ้องเหมือนแม่กองหรือว่าเหมือนสมุทรสงครามว่าเออต้องฟ้องให้ศาลตัดสินเป็นจังหวัดไปเลย
0: ดูความเห็นจากภาควิชาการนะครับนายสหภพดอกแก้วรองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านบอกว่ากรอบการแก้ปัญหาภายใน180วันมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกหน่วยงานจะต้องกำหนดเป้าหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความต่อเนื่องทั้งการลดจำนวนควบคุมการแพร่ระบาดและสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ชี้ว่าปัญหาปลาหมอคางดำในสมุทรสงครามมันเป็นบทเรียนสำคัญของผลกระทบสัตว์ต่างถิ่นทั้งต่ออาชีพเกษตรกรและระบบนิเวศขณะที่การกำจัดให้หมดไปจากธรรมชาติเป็นเรื่องยากและอาจจะต้องใช้เวลานานหลายสิบปีครับ
2: เช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับเผื่อหลายคนจะต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางวันนี้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการประกาศแจ้งเตือนว่าทั่วทุกภูมิภาคจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นปัจจัยมาจากร่องมรสุมที่ตอนนี้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นปัจจัยมันมาจากตอนนี้มีมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมลงมาสมทบเพิ่มเติมก็จะส่งผลทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านเลื่อนลงมาบริเวณพื้นที่เหนือตอนล่างกลางตอนบนรวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เจอกับฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับดูในพื้นที่ภาคเหนือครับวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนได้ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างสุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์วันนี้คาดการว่าเจอกับฝนตกหนักเหมือนกันร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ย 31-36 องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการคาดการว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักคือพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและก็บุรีรัมย์ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ที่คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ80ของพื้นที่หลายจังหวัดจะเจอกับฝนตกหนักนะครับทั้งพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมรวมไปถึงพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่ปัจจัยมาจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนนะครับก็จะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคกลางวันนี้เจอกับฝนตกหนักส่วนอุณหภูมิในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากพื้นที่ภาคตะวันออกที่วันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้จะเจอกับปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่วันนี้มีกำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมครับฝั่งอ่าวไทยวันนี้แจ้งเตือนว่าคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
0: หกนาฬิกา11นาทีกับรายการวันใหม่ไทย PBS เช้านี้เราอัปเดตข่าวต่างประเทศกันหน่อยนะครับตอนนี้อย่างที่เกริ่นไปคุณผู้ชมราคาน้ำมันโลกแตะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังการเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาล่าสุด ของอิหร่านโดยสหรัฐนะครับคุณผู้ชมก็มีการยิงเรือบรรทุกอิหร่านไป5ลำส่วนฝั่งอิหร่านโจมตีเป้าหมายของสหรัฐในภูมิภาคด้วยโดยอ้างว่าโจมตีเรือสหรัฐเพิ่มด้วยนะครับคุณจารุพร
6: กองทัพสหรัฐเองก็ออกมายืนยันเสียงแข็งนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีเรือรบลำใดถูกอิหร่านโจมตีไปนะคะขณะที่ด้านของโดนัลด์ทรัมป์เองก็

เชื่อว่าสงครามกับอิหร่านจะจบลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์ในกรุงอัมมานของจอร์แดนบันทึกภาพนาทีระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดขีปนาวุธเหนือน่านฟ้าของประเทศค่ะเช่นเดียวกับผู้เห็นเหตุการณ์ในเวสต์แบงค์ที่บันทึกภาพนาทีระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดขีปนาวุธเหนือจอร์แดนเอาไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ออกแถลงการยืนยันว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพในจอร์แดนที่กองกำลังสหรัฐประจำการนอกจากนี้ยังอ้างว่าได้ยิงเรือของสหรัฐ2ลำและเรือบรรทุกน้ำมันอีก8ลำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซค่ะการโจมตีเอาคืนของอิหร่านเกิดขึ้นหลังจากที่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน5ลำเมื่อวันอังคารค่ะโดยอ้างว่าเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามจะโจมตีเรือรบของสหรัฐในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้เซนคอมบอกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของอิหร่านด้วยนะคะโดยยืนยันว่าไม่มีเรือรบของกองทัพสหรัฐลำใดถูกโจมตีความพยายามในการโจมตีทั้งหมดของอิหร่านล้มเหลวพร้อมระบุว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพสหรัฐสามารถทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไปได้แล้วถึง10ลำด้วยกันโดยในวันเดียวกันค่ะบริษัทขนส่งทางทะเลอิรักเผยภาพขณะเรือกำลังฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้เรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาซึ่งบรรทุกน้ำมันอิรักมาประมาณ2ล้านบาร์เรลด้วยกันหลังจากถูกโดรนโจมตีในน่านน้ำอิรักเมื่อช่วงเช้าวันพุธโดยกระทรวงน้ำมันอิรักแถลงยืนยันว่าเรือลำดังกล่าวถูกโจมตีจากแหล่งที่ไม่ทราบแน่ชัดนะคะโดยตัวเรือเสียหายเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตสถานการณ์ตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งแตะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งเมื่อวานนี้นะคะโดยปรับตัวสูงขึ้น 3.4% ปิดไปที่ 101.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสก็ปรับตัวขึ้นกว่า 3% เช่นเดียวกันปิดไปที่ 96.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวล่าสุดนะคะโดยคาดการว่าสงครามกับอิหร่านจะยุติลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเนื่องจากอิหร่านไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปทรัมป์ระบุเสริมนะคะว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังการเลือกตั้งจบลงและกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงส่วนโอกาสในการฟื้นฟูการเจรจาทรัมป์เองก็ระบุว่ายังมีความเป็นไปได้ค่ะแต่สหรัฐไม่ได้มุ่งเน้นหรือว่าพิจารณาเรื่องนี้อยู่ในขณะนี้และหากเกิดการเจรจาขึ้นจริงก็จะไม่ใช่แค่ข้อตกลงนิวเคลียร์แบบเดิมแต่จะมีเงื่อนไขอื่นๆถูกนำมาวางบนโต๊ะเจรจาเพิ่มขึ้นอีกหลายประเด็นด้วยกันส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะผู้แทนถาวรอิหร่านประจำองค์การสหประชาชาติณกรุงเวียนนาก็ออกมาประณามมติของคณะกรรมการผู้ว่าการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ที่ส่งเรื่องอิหร่านไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติข้อหาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีโดยชี้ว่าเป็นการกระทำที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองและไร้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านปฏิเสธไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์และไม่เปิดเผยข้อมูลคลังยูเรเนียมซึ่งอิหร่านชี้แจงว่าจำเป็นต้องระงับการเข้าตรวจเนื่องจากถูกสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์ก่อนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดิอาระเบียเองก็ยังคงดุเดือดเช่นเดียวกันค่ะโดยกลุ่มฮูตีซึ่งมีอิหร่านหนุนหลังได้เผยแพร่ภาพที่อ้างว่าเป็นปฏิบัติการโจมตีกองกำลังซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียบริเวณแนวหน้าในจังหวัดอัลจอฟของเยเมนนะคะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างหนักหน่วงเมื่อวานนี้โดยทางกลุ่มฮูตีระบุนะคะว่ามีการโจมตีทางอากาศพุ่งเป้าพื้นที่ต่างๆในเยเมนมากกว่า50ครั้งรวมไปถึงพื้นที่จุดตึงเครียดอย่างเมืองทาอิสและก็เมืองโฮไดดาขณะที่กองทัพเยเมนได้เผยแพร่ภาพการปะทะกับกลุ่มฮูตีออกมาเช่นเดียวกันค่ะโดยเหตุการณ์สู้รบระลอกใหม่ในเยเมนก็เกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีซาอุดิอาระเบียครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี

0: จนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ73คนด้วยกันค่ะอย่างที่บอกไปราคาน้ำมันตอนนี้พุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะเมื่อวานบ้านเราเองก็เพิ่งปรับราคาน้ำมันกันไปแต่ก็ต้องมาดูกันก่อนว่าสุดท้ายทิศทางน้ำมันจะเป็นไปได้ยังไงคือหลายคนก็จะเกิดการตั้งคำถามนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดการปะทะการโจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านหลายรอบด้วยกันแต่ราคาน้ำมันก็จะยังคงมีความผันผวนบางรอบเนี่ยราคาน้ำมันอาจจะไม่ได้พุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้วยกันนะคะก็มีนักวิเคราะห์มองว่าจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นสูงบ้างพุ่งขึ้นไม่ได้สูงบ้างมันก็มีปัจจัยทั้งในเรื่องของช่องแคบฮอร์มุสจริงๆก็ยังไม่ได้ถูกปิดไป 100% ยังมีการสามารถขนส่งน้ำมันผ่านทางเส้นทางดีแล้วก็ป้อนเข้าสู่ตลาดได้นะคะนอกจากนี้ชาติอาหรับต่างๆในแถบตะวันออกกลางเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรอให้สถานการณ์กลับมาปกติแต่มีการหาช่องทางหลังบ้านในการถ่ายน้ำมันออกไปสู่ตลาดให้ได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงระยะหลังมานี้ก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสู่ตลาดพลังงานมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ก็ต้องถามคุณผู้ชมแล้วครับว่าประโยคที่ทําบอกว่าหลังการเลือกตั้งกลางเทอมผ่านไปปุ๊บราคาน้ำมันจะลงฮวบเนี่ยจะฮวบจริงๆหรือเปล่าหรืออย่างไรเพราะว่าสถานการณ์มันก็ยืดเยื้อมาเข้าสู่เดือนที่7ถ้าจะนับไปจนถึงวันเลือกตั้งกลางเทอมมันยังอีกต้อง2เดือนแล้วตอนนี้100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอีก2เดือนหลังจากนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรด้วยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นอร์เวย์จัดพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5นะคะซึ่งเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติหลังจากที่พระองค์ทรงครองราชเป็นฐานะประมุขแห่งนอร์เวย์มานานกว่า35ปีนะคะ
0: พิธีในครั้งนี้ก็มีสมาชิกจากราชวงศ์ต่างประเทศและก็ผู้นำจากหลายชาติเข้าร่วมนะคะเช่นเดียวกับประชาชนจำนวนมากที่มารอร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายค่ะรถยนต์อัญเชิญพระบรมศพพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เคลื่อนออกจากพระราชวังหลวงในกรุงออสโลโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงพระดำเนินตามพระบรมศพท่ามกลางประชาชนหลายหมื่นคนที่มาเฝ้ารออย่างเนืองแน่นตามสองข้างถนนที่ขบวนเชิญพระบรมศพจะเคลื่อนผ่านไปยังมหาวิหารออสโลหลายคนอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายค่ะพระราชพิธีที่จัดขึ้นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของนอร์เวย์มีพระบรมวงศานุวงศ์จากหลายประเทศเข้าร่วมอาทิเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแอนแห่งอังกฤษสมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10และสมเด็จพระราชินีแมรีแห่งเดนมาร์กเจ้าชายฟูมิฮิโตะและเจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่นรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์แห่งสวีเดนเช่นเดียวกับผู้นำโลกอีกหลายคนค่ะอาทิวโลดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนอเล็กซานเดอร์สตัฟประธานาธิบดีฟินแลนด์รวมไปถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยที่เข้าร่วมพิธีในฐานะผู้แทนพระองค์หลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนามีการเคลื่อนขบวนไปยังโบสถ์น้อยประจำพระราชวังณป้อมปราการอเกอร์ชูสเพื่อประกอบพิธีฝังพระบรมศพเป็นการภายในพระราชวงศ์ซึ่งพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จะประดิษฐานในโรงพระศพหินที่สุสานหลวงร่วมกับพระบรมศพของพระราชชนกและพระราชชนนีสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐที่ครองราชยาวนานที่สุดในยุโรปและทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวนอร์เวย์สวรรคตด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาสิริพระชนมพรรษา89พรรษาหลังจากทรงครองราชในฐานะประมุขแห่งนอร์เวย์มานานกว่า35ปีค่ะเมื่อเสร็จสิ้นพระบรมศพธงทั่วประเทศซึ่งถูกลดลงครึ่งเสาภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ก็ได้รับการเชิญขึ้นสู่ยอดเสาอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับเสียงระฆังโบสถ์ที่ดังกังวานต่อเนื่องเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จออกณระเบียงพระราชวังใจกลางกรุงออสโลเพื่อโบกพระหัตถ์ทักทายประสบนิกรที่มารวมตัวกันพิธีพระบรมศพจัดขึ้นภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเกือบ 3,000 นายมาปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีเมื่อวานค่ะพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งนอร์เวย์เมื่อวานนี้ก็มีสื่อต่างชาติรายงานเหมือนกันนะคะว่าเป็นการรวมตัวของเหล่าราชวงศ์มากที่สุดในโลกรวมทั้งยังมีผู้นำโลกอีกถึง18ประเทศเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: สถาบันพระมหากษัตริย์ของนอร์เวย์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศในแถบสแกนดิเนเวียที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากนะครับย้อนกลับไป 1,100 กว่าปีนะครับการที่นายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญ

0: ตระกูลที่เดินทางไปร่วมในพระราชพิธีครั้งนี้ด้วยทางนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินะครับ
1: คร
2: ับจากนอร์เวย์ไปดูความเคลื่อนไหวที่สหรัฐกันต่อนะครับก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องตรวจสอบกันหลังจากเจ้าหน้าที่รัฐแคลิฟอร์เนียรุดเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปจัดการสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุหลุมยุบบริเวณบ้านพักริมชายหาดในย่านมาลิบูนะครับส่งผลทำให้โครงสร้างบ้านบางส่วนตอนนี้ถล่มลงมาด้วยนะครับ
1: ขณะเกิดเหตุก็โชคดีนะคะไม่ได้มีคนอยู่ในบ้านพอดีนะคะก็เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ระบุนะคะว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการกัดเซาะของดินใต้ตัวบ้านนะคะโดยขณะเกิดเหตุก็เกิดขณะที่พื้นที่ริมชายฝั่งกำลังเจอกับคลื่นซัดรุนแรงค่ะภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นสภาพถนนแล้วก็อาคารสิ่งปลูกสร้างนะคะยุบตัวลงไปใต้ดินจนดึงเอาสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สิ่งของร่วงลงไปด้านล่างด้วยท่ามกลางกระแสน้ำที่พัดอยู่ข้างใต้อย่างรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดค่ะภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุหลุมยุบตัวลงใต้ทางรถวิ่งของบ้านพักริมชายหาดในย่านมาลิบูรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะคะซึ่งมีรายงานด้วยนะคะว่าระบุว่าเป็นบ้านของนักแสดงชื่อดังนิโคลัสเคจค่ะส่งผลให้โครงสร้างบางส่วนพังถล่มลงมาและทำให้ท่อส่งก๊าซเสียหายจนเกิดรอยรั่วเจ้าหน้าที่จากหน่วยดับเพลิงลอสแองเจลิสเคานตี้ก็ได้รุดเข้าตรวจสอบแล้วก็จัดการสถานการณ์นะคะโดยมีการเรียกเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้ให้บริการก๊าซรายใหญ่เข้ามาดำเนินการตัดการจ่ายก๊าซด้วยค่ะสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเองก็รายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะว่าการกัดเซาะของดินใต้ตัวบ้านทำให้ท่อส่งน้ำและก็ท่อส่งก๊าซเนี่ยเกิดความเสียหายและแตกหักขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่มีผู้อยู่อาศัยภายในบ้านขณะเกิดเหตุค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวยังเกิดขึ้นขณะที่ทางการเมืองมาลิบูได้ออกคำสั่งอพยพและก็ประกาศภาวะฉุกเฉินในท้องถิ่นเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะคะบริเวณแนวชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นซัดรุนแรงและการกัดเซาะชายฝั่งทางการท้องถิ่นระบุนะคะว่าหลุมยุบดังกล่าวเนี่ยเป็นอันตรายร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อต่อบ้านเรือนและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังได้มีการติดป้ายสีแดงระบุสถานะบ้านถึง31หลังซึ่งหมายความว่าบ้านเหล่านั้นเนี่ยไม่ปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยเนื่องจากความเสียหายทางโครงสร้างหรือว่าอันตรายอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการตัดการจ่ายก๊าซในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วยนะคะโดยหน่วยงานดับเพลิงสำนักงานในอำเภอแล้วก็หน่วยบริการฉุกเฉินได้มีการแจ้งเตือนนะคะว่าสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงไปอีกจากระดับน้ำขึ้นสูงรวมไปถึงฝนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลของพายุเฮอริเคนมารีที่อ่อนกำลังลงไปแล้วรวมไปถึงปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังจะมาถึงด้วยค่ะโดยมีข้อมูลจากองค์การบริหารมหาสมุทรและก็ชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐก็ระบุเหมือนกันนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนิโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นก็มีโอกาสมากกว่า90%ที่จะเกิดปรากฏการณ์ในระดับรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงอาจจะทำเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการหดตัวของแนวชายหาดตลอดแนวชายฝั่งแคลิฟอร์เนียในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะถึงนี้ด้วยค่ะ
0: ก็คงต้องปรับตัวแล้วก็รับมือกันไปนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาดูเรื่องราวของปูสีน้ำเงินแอตแลนติกก็ถึงจริงๆถือว่าเป็นอาหารเลิศรสในสหรัฐอเมริกานะครับแต่สำหรับอีกฝากฝั่งอย่างยุโรปพวกมันคือสายพันธุ์ที่มารุกรานแล้วก็กำลังสร้างความเสียหายหนักนะครับรวมถึงบริเวณชายฝั่งทะเลแอดริอาติกของประเทศอิตาลีด้วยนะครับ
1: เมื่อดูไปแล้วกำจัดยังไงก็กำจัดไม่หมดนะคะที่อิตาลีก็เลยหันไปหาวิธีลดจำนวนประชากรแทนค่ะเรียกได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะนี่คือเวลาอาหารของหมึกสายในตู้เลี้ยงที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมหาวิทยาลัยโบโลญญาของอิตาลีค่ะโดยมีปูสีน้ำเงินแอตแลนติกนะคะสัตว์รุกรานตัวปัญหาเป็นมื้ออร่อยค่ะแม่ปูสายพันธุ์นี้วางไข่ได้สูงถึง8ล้านฟองต่อฤดูกาลการกำจัดให้หมดไปจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะนักวิจัยอิตาลีจึงศึกษาแนวทางลดประชากรแทนโดยเลือกใช้หมึกสายซึ่งเป็นผู้ล่าตามธรรมชาตินั่นเองค่ะล่าสุดทีมนักวิจัยได้มีการปล่อยลูกหมึกสายราวๆ 50,000 ตัวลงสู่ทะเลหวังว่าจะเข้าไปช่วยลดจำนวนปูลงได้บ้างแต่วิธีนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ายังมีข้อจำกัดเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็ต้องติดตามผลกันต่อว่าลูกหมึกเนี่ย จะรอดชีวิตจนโตมาช่วยกินปูได้มากน้อยเพียง

0: ใดการบุกรุกของปูสีน้ำเงินในทะเลแอเดียตริกกลายเป็นวิกฤตใหญ่ของชาวประมงเนื่องจากพวกมันเนี่ยกินหอยตลับแล้วก็หอยชนิดต่างๆจนเกลี้ยงเลยทำให้ชาวประมงสูญเสียรายได้หลักไปเกือบทั้งหมดนะคะโดยแม้ว่ารัฐบาลจะเคยผุดโครงการกำจัดปูสีน้ำเงินแต่ก็ยกเลิกไปแล้วเพราะว่าคุมจำนวนไม่อยู่ค่ะล่าสุดเองก็มีทางออกใหม่นะคะโดยบริษัทอาหารทะเลก็รับซื้อปูจากชาวประมงเพื่อส่งไปแปรรูปแล้วก็แกะเนื้อที่ศรีลังกาก่อนจะส่งออกไปขายยังตลาดที่นิยมรับประทานอย่างสหรัฐแต่ก็ยังมีส่งกลับมาขายในอิตาลีบ้างอยู่เหมือนกันค่ะแต่การจับปูสีน้ำเงินขายเนี่ยเขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับชาวประมงเพียงกิโลกรัมละ 1.30 ยูโรเท่านั้นนะคะเทียบไม่ได้กับหอยตลับที่เคยขายได้กิโลกรัมละ10ยูโรด้วยกันค่ะนอกจากนี้เองก็ยังมีความพยายามปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินนะคะโดยร้านอาหารท้องถิ่นก็เริ่มคิดค้นเมนูใหม่ๆที่ใช้ปูสีน้ำเงินเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศแม้ว่าจะยังต้องเผชิญกับกระแสต่อต้านจากชาวอิตาเลียนเพราะว่าบางส่วนเองก็ยังคงโกรธแล้วก็ไม่ยอมกินสัตว์รุกรานชนิดนี้ด้วยนะคะอย่างบ้านในก็โกรธเหมือนกันพยายามแปรรูปปลาหมอคางดำแต่ก็หลายๆคนรีวิวมาแล้วว่าเนื้อแข็งก้างเยอะก็เลยอย่างที่เห็นกันยังคงระบาดหนักกันอยู่ในหลายพื้นที่นะคะ
1: ถ้าบ้านเราก็ต้องปลาหมอเนาะบ้านเขาก็ถ้าฝั่งยุโรปก็ต้องเป็นปูสีน้ำเงินแล้วพูดถึงว่าถ้าเกิดราคาขายเนี่ยคือมันเทียบไม่ได้กับหอยตลับอ่ะหอยตลับเนี่ยชาวประมงเขาบอกโอ้มันได้เยอะกว่าหลายเท่า
2: ครับ
1: แต่ปูสีน้ำเงินเนี่ยพยายามคิดค้นเมนูแค่ไหนแต่ว่าท้ายที่สุดคนก็ไม่นิยมอยู่ดีเดือดร้อนกันไปทั่วเลยนะครับ
2: คุณผู้ชมแสดงความเห็นมาในไลฟ์เยอะมากเลยนะครับหลายท่านบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องเข้าแล้วหลายบางท่านบอกว่าเอามาปล่อยแถวบ้านผมหน่อยโอ้ไม่ดีนะฮะมันก็จะกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ในบ้านเราไปอีกนะฮะคืออย่างที่บอกไปอ่ะคุณผู้ชมเราเอาปัญหาในบ้านเราก่อนปลาหมอคางดำเนาะอันนั้นของเขาก็คือปูสีน้ำเงินก็ว่ากันไปเขาอาจจะมีวัฒนธรรมการกินที่ต่างกับบ้านเราส่วนบ้านเราเนี่ยเจอปัญหาปลาหมอคางดำจะจัดการยังไงอันนี้ช่วยกันคิดหน่อยนะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้กุ้งเครฟิช
0: ที่พะเยา
2: ที่กวางพะเยา
0: อ
2: ันนั้นก็น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ต้องเข้าแล้วหรือเปล่าหรือยังไงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเกิดไฟไหม้อีกแล้วนะคะกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตที่นอนแล้วก็หมอนยางพาราขนาดใหญ่ในอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพลิงเนี่ยไหม้อาคารแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายอย่างหนักมีการประเมินนะคะบอกว่าความเสียหายเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะนี่คือภาพมุมสูงจากโดรนนะคะที่ทำให้เห็นเหตุเกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตเบาะที่นอนแล้วก็หมอนยางพาราขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ประมาณ6ไร่นะคะเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วเนื่องจากภายในมีวัสดุยางพาราแล้วก็ที่นอนจำนวนมากซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากหลายพื้นที่ประมาณ50คันเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ว่าก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเพลิงลุกลามอาคารหลายหลังบางส่วนก็ซุดตัวแล้วก็พังถล่มลงมาขณะที่ยังมีไฟคุอยู่ใต้กองวัสดุจำนวนมากคาดว่าต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะดับได้สนิทก่อนเกิดเหตุมีคนงานอยู่ในโรงงานกว่า20คนแต่ว่าทั้งหมดออกมาได้ทันไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุก็เปิดเผยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายกับเสียงระเบิดแล้วก็เห็นเปลวไฟพุ่งขึ้นจากหลังคาอย่างรวดเร็วจากนั้นเพลิงก็ลุกลามอย่างหนักทำให้ต้องรีบออกจากบ้านมาอยู่ด้านนอกเพื่อความปลอดภัยขณะที่ทรัพย์สินบางส่วนบอกว่ายังไม่สามารถนำออกมาได้ค่ะ
4: โหดังมากเลย
2: มันดังยังไง
4: มันระเบิดตุ้มตุ้มแล้วก็นึกว่าไอ้เครื่องบินมันทิ้งระเบิด
2: โอ
4: ้ยมันแบบนั้นเลยนะ
5: ไปขึ้นเลย
2: ไปขึ้นสูงเลยนะฮะ
5: ครับผม
6: จริงน่ากลัวมาก
2: มันสูงแบบยันยอดเลย
5: สูงยันยอดสูงกว่านี้อีก
2: ตอนนั้นมีคนอยู่ป่ะฮะ
6: ก็อยู่กันเยอะพวก
5: เขาอยู่กันเยอะคนโรงงาน
2: คนโรงงานอยู่ข้างในด้วยฮะแล้วออกมาได้กันยังไง
5: ออกมาได้ครับ
2: อ๋อเหรอฮะแล้วบ้านอยู่ใกล้กันเลยฮะ
5: ไอ้ของผมบ้านอยู่นี่นี
2: ่อ๋ออยู่ติดเลยนะ
5: ครับผมติดเลยติดกำแพงเลย
2: อ๋อเหรอฮะ
5: เดียวกันเลยนี
2: ่อ๋อน่ากลัวไหมฮะ
5: น่ากลัว
3: ทางด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เปิดเผยนะคะว่าการเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากภายในเป็นอาคารขนาดใหญ่และมีที่นอนกระเบาะยางพาราจำนวนมากเมื่อเกิดเพลิงไหม้จึงมีความร้อนสูงและเกิดไฟคุอยู่ตลอดเวลาโครงสร้างบางส่วนก็พังถล่มลงมาด้วยนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต่อมานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามสถานการณ์แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่

เร่งควบคุมเพลิงนะคะโดยระบุว่าโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานขนาดใหญ่จึงมีความเสียหายจำนวนมากค่ะเบื้องต้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าอาคารภายในได้รับความเสียหายซึ่งประเมินนะคะว่าความเสียหายอาจจะไม่ต่ำกว่า 2,000

0: ครับเบื้องต้นเรายังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรใช่ไหม
1: ย
0: ัง
1: ไม่ทราบ
2: และเช้าวันนี้นะคะตำรวจสภ.บางไทรพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเตรียมเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ประเมินความเสียหายขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำเฝ้าระวังไฟคุต่อเนื่องค่ะ
3: ดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับบางจุดเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นน้ำมันเนี่ยคือได้กลิ่นค่อนข้างแรงครับแล้วก็คาดการบอกว่าอาจจะมีท่อส่งน้ำมันที่รั่วไหลบางจุดด้วยล่าสุดในเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตคลองเตยมีการลงพื้นที่ไปเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังจากมีการแจ้งนะครับบอกว่าไปพบกลิ่นน้ำมันฟุ้งกระจายในอากาศบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าน่าจะเจอจุดรั่วประมาณ2จุดครับเจ้าหน้าที่เทศกิจคลองเตยประจำจุดภายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณแนวท่อน้ำมันที่คาดว่าอาจจะเกิดการรั่วไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำส่งผลทำให้กลิ่นน้ำมันเนี่ยมันฟุ้งกระจายในอากาศบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3หลังจากภารกิจเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ก็ไปใช้เครื่องจักรเปิดผิวถนนเพื่อค้นหาแนวท่อแล้วก็จุดรั่วโดยเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วอย่างน้อยๆ2จุดด้วยกันที่คาดว่าอาจจะมีการรั่วไหลนะครับด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญโดยระบุว่าขนาดนี้ได้หยุดจ่ายน้ำมันแล้วก็ลดแรงดันภายในระบบท่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถขุดเจาะค้นหาจุดรั่วไหลได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังป้องกันการเกิดประกายไฟและไม่ให้การปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ซึ่งยังมีชุมชนอยู่ใกล้เคียงประมาณ2แห่งด้วยกันขนาดนี้สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นต้องมีการสั่งอพยพประชาชนแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปริมาณไอระเหยของน้ำมันพร้อมใช้อุปกรณ์ตรวจวัดค่าไอระเหยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ครับ
4: ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามันก็ต้องระวังว่าอย่าให้มีประกายไฟต้องบุดด้วยความอย่าให้ไปโดนแนวท่อด้วยนะครับตอนนี้กำลังเปิดอยู่น้ำมันก็คือตอนนี้เรากั้นพื้นที่แต่ว่าเรื่องความอันตรายยังไม่มีอะไรเพราะว่าจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเรามีการวัดไอ้น้ำมันตลอดนะไอ้น้ำมันเนี่ยเป็นตัวบอกว่ามันจะมีโอกาสติดไฟหรือเปล่าก็จะมีวัดตัวไอ้น้ำมันแล้วก็คอยมอนิเตอร์นะซึ่งถ้าเกิดไอ้น้ำมันมันเยอะมันก็จะมีโอกาสที่จะระเบิดได้นะแต่ว่าตอนนี้ไอ้น้ำมันไม่ได้เยอะ
3: สำหรับแนวท่อน้ำมันบริเวณนี้จากการตรวจสอบอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็วางขนานไปกับแนวรางรถไฟเป็นระบบท่อที่ใช้ลำเลียงน้ำมันเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคเหนือโดยมีเส้นทางผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุปสรรคสำคัญขนาดนี้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของน้ำมันได้อย่างชัดเจนหากพบจุดรั่วบอกว่าจะมีการเร่งดำเนินการปิดรอยรั่วทันทีเพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้เส้นทางและก็ประชาชนในชุมชนโดยรอบขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมรถสำหรับสูบถ่ายน้ำมันรวมถึงรถดับเพลิงและก็อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเข้าประจำพื้นที่เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์และก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการค้นหาและแก้ไขจุดที่พบรอยรั่วเดี๋ยวรอติดตามปฏิบัติการภารกิจเช้านี้อีกครั้งหนึ่งของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ด้วยครับ
5: เกิดเหตุสุนัขพิษบูกัดเจ้าของเสียชีวิตอีกแล้วนะครับช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมในเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครกลายเป็นว่าพอไปตรวจสอบพบว่าเป็นสุนัขที่เคยก่อเหตุกัดเจ้าของเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อปี2564และผู้เลี้ยงคนนี้รับมาดูแลต่อครับนี่เป็นภาพหลังเกิดเหตุนะครับสุนัขพันธุ์พิทบูสายพันธุ์แบนด็อกลูกผสมพิทบูกัดเจ้าของแล้วก็เดินวนเวียนอยู่ภายในบ้านครับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะครับทางตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เวลาควบคุมสถานการณ์ก่อนจะนำเข้ากรงแล้วเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตมาให้อาหารแล้วก็ทำความสะอาดสุนัขตามปกติขณะที่สุนัขมีอาการป่วยนะครับเป็นมะเร็งทำให้เกิดอาการหงุดหงิดระหว่างนั้นลูกจ้างได้เข้ามาทางด้านหลังของสุนัขเพื่อจะ

0: ใช้เชือกคล้องแล้วก็จะจูงทำให้สุนัขเกิดอาการตกใจแล้วก็กัดเจ้าของที่อยู่ด้านหน้าเข้าจุดสำคัญของร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างที่เรียกรถพยาบาลคือตอนนั้นเสียเลือดมากนะครับสุดท้ายเสียชีวิตที่บ้านเลยครับสุนัขพิทบูที่ไปกัดเจ้าของชื่อว่าเจ้าใจแอ้นครับแล้วพอไปดูประวัติเนี่ยเจ้าใจแอ้นเป็นสุนัขตัวเดียวกับที่เคยกัดเจ้าของเดิมเจ้าของคนนั้นอายุ56ปีอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อปี2564กัดจนเสียชีวิตครับแล้วก็ถูกนำไปดูแลไปปรับนิสัยใหม่จนมีอาการดีขึ้นต่อมาผู้เสียชีวิตคนล่าสุดที่อายุ70ปีเนี่ยนะครับก็ติดต่อขอนำเจ้าใจแอ้นมารับเลี้ยงเอาไว้หลังทราบว่าใจแอ้นกำลังจะถูกนำไปการุญยฆาตครับสงสารก็เลยรับมาเลี้ยงเอาไว้ขณะที่ทางตำรวจได้มีการส่งร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไปส่วนใจแอ้นมีรายงานว่าทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่กำลังประสานงานเพื่อนำตัวส่งไปที่จุดพักพิงสุนัขเขตประเวศเป็นการชั่วคราวก่อนอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นมีรายงานว่าอดีตผู้ดูแลได้ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจะขอรับตัวใจแอ้นกลับไปดูแลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นี่ครั้งที่สองที่ไปกัดเจ้าของเสียชีวิตครับ
1: สุนัขพิทบูลเนี่ยเขามีสัญชาตญาณเป็นนักล่านะครับคุณผู้ชมต้องย้ำแบบนี้สำหรับคนที่อาจจะเพิ่งรับไปเลี้ยงต้องศึกษาอุปนิสัยเขาให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรไปอยู่ด้านหลังเขาหรือว่าเข้าบริเวณด้านหลังเขาจะคิดว่าเป็นศัตรูมาคุกคามด้วยสัญชาตญาณก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยกัดเขาได้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขพิทบูลครับ
0: ครับ
2: ไปดูกรณีสุสานที่บางคลาที่ฉะเชิงเทรานะคะคุณผู้ชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงพื้นที่ไปที่ฉะเชิงเทราค่ะไปจัดระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมายขณะที่อบต.เสม็ดใต้ก็ติดประกาศคำสั่งให้บริษัทผู้ดูแลดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน30วันถ้าพ้นกำหนดมีโทษปรับต่อเนื่องวันละ 30,000 บาทแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำรอบๆพื้นที่ส่งตรวจหาสารปนเปื้อนค่ะเจ้าหน้าที่กองช่างอบต.เสม็ดใต้นำผู้รับเหมาลงพื้นที่ไปสำรวจแนวเสาไฟฟ้าแล้วก็จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV จำนวน2จุดบริเวณสุสานโดยวางตำแหน่งกล้องให้สามารถมองเห็นทั้งพื้นที่ด้านในและบริเวณด้านหน้าสุสานเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรายังลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อคลายความกังวลของชาวบ้านคาดการณ์นะคะว่าจะทราบผลภายใน30วันว่าพบสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่ทางผู้อำนวยการกองช่างพร้อมกับเจ้าหน้าที่อบต.เสม็ดใต้กำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในการตรวจสอบการรื้อเต็นท์หลังแรกนะคะที่มีศพ2ศพที่โบกปูนติดป้ายจากนั้นเมื่อรื้อถอนเต็นท์หลังที่2พบว่าศพอยู่ในหลุมดินที่ยังไม่ได้โบกปูนศพนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งกลิ่นเหม็นคุ้งมีน้ำเหลืองไหลด้วยนะคะผู้อำนวยการกองช่างจึงรีบแจ้งนายกอบต.เสม็ดใต้โดยบอกว่าต้องแจ้งนายอำเภอบางคล้าในการบังคับใช้พรบ.ท้องถิ่นให้เร่งนำศพออกจากสุสานเพราะเกรงว่าฝนที่ตกต่อเนื่องในระยะนี้จะเอ่อล้นจากในหลุมทำให้น้ำเหลืองจากศพที่4ไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติผู้อำนวยการกองช่างยังได้โทรตรงไปหาตัวแทนบริษัทด้วยนะคะว่าทำไมมารื้อแต่เต็นท์ไม่เอาศพออกไปพร้อมกันตัวแทนบริษัทบอกนะคะว่าต้องรอหัวหน้าสั่งพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าเป็นเพียงคนงานไม่รู้อะไรมากรู้แต่ในข่าวเท่านั้นค่ะ
3: ต้องหาวิธีแก้ไขให้ผมหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ครับวันนี้คือลื้อออกไปหมดเลยก็ได้ผมไม่ติดตรงนั้นแต่หลังจากนั้นอ่ะ
4: ไง
3: ก็ต้องหาวิธี
4: ดำเนินการเรื่องหลุมศพให้ผมหน่อย
5: น้ำที่จะชาร์จลงไปในหลุม
4: เพราะว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกเนาะ
3: แล้วอีกอย่างเปิดโล่งขนาดเนี้ยพวกสุนัขไอ้พวกอะไรเนี้ยมันเข้ามาคุยศพมันก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับ
6: ค่ะ
3: มัน
5: ก็เดี๋ยวเบื้องต้นก็คือเอาแผนก็คืออ่ะมันก็เป็นการว่าจ้างผู้รับเหมาไปแล้วว่าเราจะมีการดำเนินการ
3: โอเคง่าย
5: ตอนนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เพราะตอนนี้มันก็ดำเนินการกันอยู่แค่ยังไม่ได้เป็นรูปธรรมว่าจะย้ายเพราะมันมีการติดต่อไปหลายไฟล์แล้ว
3: อัน
5: นั้นไม่สรุปให้อ
3: ่
5: ะ
3: โอเคงั้นพรุ่งนี้ลองหาทางคือหาอะไรมาเต็นเล็กๆก็ได้มาคุมไว้หรือปิดไว้ให้ไม่ให้มันเปิดโล่งอย่างเงี้ยครับ
2: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงพื้นที่ที่สุสานบางคล้าวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการพร้อมกับหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็การย้ายร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายส่วนกรณีการจัดกิจกรรมปีใหม่ชาบัดป่าตองที่มีการคัดค้านจากกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตล่าสุดเดินหน้าต่อนะคะมีกิจกรรมตามเดิมแต่ว่าจะมีการจัดขึ้นเฉพาะในชาบัดแล้วก็ลดเวลาการจัดกิจกรรมจุดที่จะจัดงานก็คือชาบัดเฮาส์ถนนราชอุทิศ200ปีตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ภูเก็ตซึ่งเป็นอาคาร4ชั้นประกอบด้วยร้านอาหารแล้วก็มีพื้นที่สำหรับสวดมนต์ห้องจัดเลี้ยงแล้วก็ห้องพักของราไบค่ะภายนอกเนี่ยค่ะมีรั้วรอบมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็มีกล้องวงจรปิดติดอยู่ตามจุดต่างๆผู้ที่เข้าไปภายในจะต้องติดต่อแล้วก็ได้รับอนุญาตก่อนนะคะส่วนการคัดค้านของกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตที่เขายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ยุติการจัดงานเพราะว่ากังวลด้านความปลอดภัยแล้วก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศการคัดค้านไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าทางจังหวัดให้เดินหน้าจัดต่อและอย่างที่บอกไปอะค่ะจัดกิจกรรมจะมีการจัดขึ้นเฉพาะชาบัดลดเวลาการจัดงานจากเดิมเริ่ม16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเปลี่ยนเป็น16นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวกีฬากันต่อนะครับวันนี้เจอกับคุณไพฑูรย์รติวิริยพงษ์นะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมกันหน่อยนะครับพูดถึงเอเชียนเกมนักกีฬาพร้อมแล้วแหละแต่เจ้าของสถานที่พร้อมหรือยังเพราะว่าตอนนี้เห็นว่ามีน้ำท่วมนะ
6: ครับผมก็เป็นภาพที่หลายคนกังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในรอบกว่า100ปีเลยนะครับแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยทางญี่ปุ่นนะครับเมืองนาโกย่าก็จะเป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนเกมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสถานการณ์เหมือนกับว่าจะคลี่คลายลงนะครับแต่ว่าหลายๆฝ่ายนะครับก็พยายามจะประสานดูแลความปลอดภัยของนักกีฬาไทยให้ดีที่สุดนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเตรียมประสานงานกับทางการญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองนาโกย่าอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ในช่วงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่เมืองนาโกย่าในจังหวัดไอจิของประเทศญี่ปุ่นครับที่กำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในสัปดาห์หน้าที่เจอฝนถล่มหนักสุดในรอบ136ปีซึ่งสถานการณ์ล่าสุดครับยังคงต้องประเมินกันอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันโดยล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนครับพร้อมประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการติดตามสภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่โดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาไทยเป็นหลักครับ
7: อะไรที่ประเมินความเสี่ยงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการใดๆเนี่ยทางไทยเองกับทางญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพก็พร้อมที่จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องข้อมูลในเรื่องของแผนการปฏิบัติอพยพอะไรก็ตามนะครับเพราะงั้นก็ให้เชื่อมั่นนะครับว่านักกีฬาไทยทุกคนที่เดินทางไปทางกระทรวงการกีฬาแห่งการกีฬานะครับแล้วก็ทางกกท.แล้วก็หน่วยงานสมาคมต่างๆก็ร่วมกันดูแลอย่างดีครับไม่ให้เราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วครับ
8: ของทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเชื่อในฝีมือเขาในการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่แผ่นดินไหวอะไรบ้างต่างๆนานานะครับต่อๆกันมาแล้วก็พายุก็มีเขาก็เจอมาหลายลูกแล้วนะครับไม่ใช่อะไรใหม่สำหรับเขาแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยถ้าสังเกตการทำงานของเขาเนี่ยเขาก็แก้ไขปัญหาไปได้นะครับเพราะนั้นทางเราก็มั่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาน่าจะแก้ไขได้แล้วก็แน่นอนครับกว่าจะถึงพิธีเปิดก็วันที่19เนี่ยก็ยังอีกหลายวันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้คิดว่าเมื่อเวลามาถึงเนี่ยจะมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรครับ
6: ขณะที่ล่าสุดครับนายอิจิโร่ฮิโรซาวะ นายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่ายอมรับว่าทางการยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ในพื้นที่นอกเมืองนาโกย่าได้อย่างครบถ้วนจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมทั้งหมดได้แต่ว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้เชื่อมั่นว่าพิธีเปิดเอเชียนเกมในวันที่19กันยายนจะสามารถจัดขึ้นได้แบบไม่ติดขัดอย่างแน่นอนครับ
0: ถ้าดูพยากรณ์อากาศนี่เห็นว่านาโกย่าก็คืออย่างน้อยๆตลอดทั้งสัปดาห์นี้ฝนน่าจะตกยาวเหมือนกัน
6: ใช่นะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือตกหนักมาใช่ไหมครับแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์กลับเป็นปกติเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเจอน้ำท่วมทุกปีแล้วระบบการระบายน้ำของพวกเขาเนี่ยดีมากแต่กังวลอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องของพิธีเปิดเนี่ยจัดขึ้นในสนามที่มันไม่มีหลังคาซึ่งหากฝนตกขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอาจจะต้องปรับแผนกันวุ่นวายเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากเรื่องของพิธีเปิดนะครับเอเชียนเกมไปดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลหญิงกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการเตรียมทีมกันแล้วทีมชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งเนี่ยเกินครึ่งทีมเขาวางแผนเอาไว้นะครับว่านักเตะกลุ่มนี้เนี่ยจะพาไทยไปบอลโลกให้ได้นะครับ23นักเตะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับมีนักเตะหน้าใหม่มากถึง15คนที่เป็นกลุ่มสายเลือดใหม่โดยนักเตะกลุ่มนี้ครับจะต่อยอดพาไทยไปสู่เป้าหมายหวนขึ้นสู่เวทีฟุตบอลโลกในปี2031ครับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินเฮดโค้ชฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเลือกใช้งาน15นักเตะที่เป็นกลุ่มอนาคตทีมชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญครับเพื่อสร้างทีมระยะยาวสู่ฟุตบอลโลกปี2031ที่เป็นการจัดร่วมกันของ4เจ้าภาพร่วมทั้งสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกคอสตาริกาและจาเมกาโดยความพิเศษของฟุตบอลโลกหญิงในอีก5ปีข้างหน้าครับจะเป็นปีที่ฟีฟ่าเพิ่มทีมแข่งขันจากเดิม32ทีมเป็น48ทีมเป็นครั้งแรกและทำให้ทีมจากทวีปเอเชียครับได้โควต้ามากถึง 8+2 ทีมและทำให้โอกาสลุ้นคว้าตัวของแข้งสาวไทยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยการสร้างทีมของโค้ชอัลเฟรดครับจะเริ่มจากเอเชียนเกมซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกในการพัฒนาทีมเพื่อต่อยอดสู่ฟุตบอลโลกในอนาคตโดยทีมชุดนี้ครับไม่มีกลุ่มนักเตะลูกครึ่งเนื่องจากสโมสรไม่ปล่อยตัวจึงเป็นโอกาสของแข้งสายเลือดใหม่เกินครึ่งทีมที่จะได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะทีมชาติโดยโค้ชอัลเฟรดยอมรับว่าหากนักเตะปรับตัวเข้ากับวิธีการเล่นที่เตรียมเอาไว้ได้เร็วก็จะมีโอกาสสูงครับที่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
9: ถ้านักบอลปรับตัวเร็วแล้วก็เข้าใจเร็วเขาก็อาจจะทำได้นะตามระยะเวลาที่โดนกำหนดนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเรามีเวลาเยอะอีกนิดหน่อยอ่ะน่าจะชัวร์กว่าเพราะว่ามันจะมีการที่ทำและทำอีกอย่าลืมนะว่าพอเรามาตรงจุดนี้เราอยากจะให้นักกีฬาเข้าใจเยอะขึ้นแล้วก็ไปเล่นกับทีมที่เก่งขึ้นเพื่ออะไรเพื่ออนาคตนะเพราะอย่างนั้นนะถ้าณวันนี้ทัวร์นาเมนต์นี้เขามีความเข้าใจสูงผมเชื่อว่าทัวร์นาเมนต์ต่อไปresult จะมาโดยอัตโนมัติ
10: ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆทีมก็ค่อยๆเตรียมตัวแบบความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็เก็บประสบการณ์ตรงนี้ให้ดีเพราะว่ามันบางครั้งแบบการที่เราจะเจอทีมแบบอย่างเช่นที่ไม่ใช่อาเซียนอ่ะมันก็ค่อนข้างที่เราจะแบบเจอยากหาโอกาสเจอยากเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ให้เยอะๆค่ะอย่างญี่ปุ่นเราก็รู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของเขาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างดีเงี้ยค่ะแต่ส่วนไต้หวันเวียดนามอย่างเงี้ยก็แบบมันเป็นทีมที่อยู่ในระดับเดียวกับเราอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ประมาทเงี้ยก็ทำให้มันเต็มที่ค่ะ
6: สำหรับอัลเฟรดครับอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยปัจจุบันเป็นโค้ชที่มีดีกรีเอไลเซนถูกดันจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมาเป็นเฮดโค้ชแทนที่ของโค้ชหนึ่งฤทัยสะทองเวียนซึ่งโค้ชอัลเฟรดครับพยายามสร้างทีมด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันแข็งแกร่งจนสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์ฟีฟ่าซีรีส์2026เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมครับไทยอยู่กลุ่มเดียวกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันกันแบบพบกันหมดโดยทีมที่คว้าแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มรวมไปถึงทีมอันดับ3ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มจะได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปโดยทีมสาวไทยครับจะประเดิมสนามนัดแรกพบกับญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นครับ
1: รอดูผลงานของ15นักเตะเลือดใหม่กันด้วยนะครับเพราะว่าประกาศรายชื่อมา23คน15คนนี่ก็ถือว่าใหม่เลยนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่8กันยายนนี้เห็นว่ามีการแบบว่าอุ่นเครื่องไปแล้วก็มีการเช็คความพร้อมความฟิตต่าง
6: ๆ
1: ก็ทำผลงานได้ดีนะ
6: ครับผมนะครับก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบอลหญิงของไทยก็ต้องถือว่าเป็นเบอร์1อาเซียนนะเคยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว2ครั้งติดต่อกันปี2015แล้วก็2019 ในยุคที่มาดามแป้งตอนนั้นเนี่ยยังเป็นผู้จัดการทีมอยู่เลยแต่พอมาดามแป้งนะครับเป็นนายกสมาคมเนี่ยฟุตบอลหญิงต้องบอกว่าลุ้นหนักเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็โดนเว

0: ามแล้วก็ฟิลิปปินส์แซงหน้าไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียทีมชายก็ต้องบอกว่ายังผลงานดีต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็คว้าแชมป์กลุ่มแบบไร้พ่ายนะครับทัพนักตบลูกยางชายทีมชาติไทยครับดวลเดือด5เซตกับไชนีสไทเปก่อนจะเฉือนชนะไปอย่างสุดมันเก็บชัยชนะ3นัดรวดในรอบแรกผงาดคว้าแชมป์กลุ่ม C พร้อมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียครับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นครับทีมไทยอันดับ49ของโลกในชุดสีน้ำเงินที่เอาชนะกาตาร์และเกาหลีใต้มาได้ก่อนหน้านี้ลงแข่งนัดสุดท้ายของกลุ่ม C พบกับไชนีสไทเปทีมอันดับ53ของโลกด้วยแมตช์นี้ครับโค้ชพักกีวอนจัดผู้เล่นชุดแรกนำโดยกัปตันฟลุ๊กบุญยฤทธิ์วงธรในตำแหน่งตัวเซตตามมาด้วยธนัทบำรุงพักดีทูปประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วนภาเดชพินิจดีและชัยวัฒน์ถุงคำโดยมีนครินทร์อินทนูกับพักกระพงกว้างนอกสลับเป็นตัวผู้เล่นรับอิสระโดยเกมนี้ครับไทยเป็นฝ่ายได้ก่อนในเซตแรกแต่ก็ถูกไชนีสไทเปเอาชนะคืนใน2เซตต่อมาก่อนที่นักตบไทยจะคว้าชัยในเซตที่4ทำให้ต้องเล่นกันถึง5เซตครับซึ่งในเซตตัดสินทีมไทยเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นและเกมรุกที่เด็ดขาดโดยเฉพาะดอมชัยวัฒน์ที่ตีทัดบล็อกทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องช่วยไทยเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน13-9ก่อนจะได้การขึ้นตบสุดคมครับของฮัมนภาเดชปิดแมตช์ให้ไทยเอาชนะไปด้วยคะแนน15-10เฉือนเอาชนะไชนีสไทเปไป3-2เซตคว้าชัยชนะ3นัดรวดในรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์ของกลุ่ม Cแต่แม้ว่าจะเก็บชัยชนะมาได้ครับทางด้านของเหนือนครินทร์ตัวลิเบโร่ของไทยยอมรับว่ายังมีอาการเกรงอยู่บ้างในช่วงเซตแรกๆแต่ก็ได้พี่ๆในทีมช่วยกันเล่นจนพาทีมเก็บชัยชนะมาได้ขณะที่เต้ยอนุรักษ์มองว่าเกมนัดนี้นักตบไทยมุ่งมั่นกับการคว้าชัยชนะมากเกินไปจนทำให้เล่นกันไม่ออกพร้อมขอแรงใจแรงเชียร์จากคนไทยครับลุ้นเอาชนะคู่แข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ครับ
2: ขอบคุณค่ะทุกคนหนูขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เชียร์หนูแล้ววันนี้หนูก็เต็มที่มากๆแต่ว่าก็มีกดดันเล็กน้อยตอนเซตแรก2เซตแรกแต่วันนี้ก็พอถามว่าพอใจในผลงานตัวเองมันก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณพวกพี่ในทีมที่เขาช่วยกันเล่นจนวันนี้ชนะมาได้ขอบคุณพี่ๆแม่ๆทุกคนเลยนะคะ
3: พวกเราเป็นที่หนึ่งของสายแล้วก็รอบต่อไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเจอใครแต่หนึ่งสิ่งเลยเราจะเล่นบอลเล่ที่เราฝึกซ้อมมาเราซ้อมแบบไหนเราจะเล่นแบบนั้นแล้วก็หวังว่ากำลังใจรอบลึกรอบต่อไปนะทุกคนจะส่งมาให้นักกีฬาไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางแชทส่วนตัวก็ขอขอบคุณจริงๆแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาเชียร์แล้วก็มาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยกันเราไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมแต่สิ่งที่ซ้อมมาเราค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็จะมุ่งมั่นทำให้มันเต็มที่
0: สำหรับสถิติหลังเกมนัดนี้ครับฮัมนภาเดชพินิจดีท็อปฟอร์มเป็นผู้เล่นไทยทำแต้มสูงสุดทำไปทั้งหมด28คะแนนโดยจากผลการแข่งคู่สุดท้ายในรอบแรกที่อิหร่านเอาชนะจีนมา3-1เซตส่งผลให้ไทยรั้งอันดับ3ในตารางคะแนนรวมเป็นรองจากญี่ปุ่นและอิหร่านต้องไปพบกับออสเตรเลียครับทีมอันดับ6ในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะแข่งกันในวันนี้นะครับเวลา 13:30 นตามเวลาประเทศไทยโดยผู้ชนะคู่ระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างอิหร่านกับไชนีสไทเปในรอบรองชนะเลิศครับก็สำหรับรายการนี้นะครับก็เหมือนกับวอลเลย์บอลหญิงแชมป์เอเชียคือ3อันดับแรกเนี่ยจะได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกแล้วก็อันดับทีมที่คว้าแชมป์จะได้ไปโอลิมปิกนะครับซึ่งไทยเนี่ยเคยไปชิงแชมป์โลกแค่ครั้งเดียวก็ลุ้นกันนะครับอีกแค่2แมตช์เท่านั้นไทยขอให้ทำให้ได
4: ้ครับ
0: ไปดูเรื่องของสีสันกีฬาวันนี้นะครับก็ยังมาจากเรื่องของวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับเป็นการสร้างสีสันนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นจังหวะโบ๊ะบะสร้างรอยยิ้มให้กับกองเชียร์ครับเหตุการณ์แรกครับเกิดขึ้นหลังเกมที่ไทยเอาชนะเกาหลีใต้มาได้ครับซึ่งหลังเกมนภาเดชพินิจดีตัวทำแต้มสูงสุดของไทยโดนพิธีกรเรียกตัวมาพูดคุยซึ่งฮัมครับได้ไหว้วานให้โค้ชตูนสรัญจารวัฒน์มาช่วยทำหน้าที่เป็นล่ามอยู่ข้างกายแต่พอถึงเวลาสัมภาษณ์จริงๆครับนภาเดชลูกครึ่งไทยกาน่าสามารถฟังคำถามได้อย่างเข้าใจและพูดแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วทำเอาโค้ชตูนยืนงงครับจนต้องถามฮัมหลังสัมภาษณ์เสร็จว่าถ้าพูดสปีกอังกฤษได้คล่องขนาดนี้เนี่ยจะเรียกให้ตัวเขามายืนเป็นล่ามทำไมนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้กลายเป็นมีมในโลกโซเชียลไปนะครับคือโลกโซเชียลเขาก็แซวกันนะครับนภาเดชคือโอ้โหเห็นยากมากที่จะยิ้มหรือว่าดีใจนะฮะคืออาจจะเขินแหละนะครับก็เลยเรียกเพื่อนมาช่วยยืนข้างนิดนึงยืนคนเดียวเนี่ยอาจจะเหงาเกินไปนะครับก็ต้องว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะของนักกีฬาวอลเลย์ไทยนะเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษได้กันหมดนะฮะทั้งผู้ชายผู้หญิง
4: ครับ
0: ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเกมที่ชนะเกาหลีใต้ซึ่งนอกจากนักกีฬาไทยครับจะได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมากแล้วอีกคนที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันก็คือโค้ชพักกีวอนแต่ว่าระหว่างที่โค้ชพักครับเซอร์วิสกองเชียร์เจ้าถิ่นที่มารอถ่ายรูปหลังจบเกมโค้ชพักครับได้หยอกล้อกองเชียร์สาวชาวญี่ปุ่นที่ยื่นโทรศัพท์เข้ามาขอเซลฟี่นะครับด้วยการทำทีเอามือถือของกองเชียร์เดินออกจากจุดเกิดเหตุทันทีทำเอาชาวญี่ปุ่นเนี่ยร่าเวอร์กันไปครับเรียกเสียงฮาขณะที่กระแสโซเชียลครับต่างแซวพ่อใหญ่พักที่แม้ว่าภายนอกจะดูเฮี้ยบนะครับแต่ก็มีความขี้เล่นเป็นกันเองตามสไตล์ของทีมวอลเลย์บอลไทยไปแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็โบ๊ะบ้าเหมือนกันแต่เป็นโบ๊ะบ้าที่ต้องตกใจ
2: ใช่
1: เกือบแล้วโทรศัพท์เกือบหายแล้ว
0: ก็ยิ้มกันไปนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งสีสันนะครับก็คือเรื่องของการแข่งวอลเลย์บอลเนี่ยนักกีฬาชายหลายคนเนี่ยคือหวังที่จะชนะเพราะว่าโค้ชปั๊กเขาให้สัญญาไว้ว่าชนะ1แมตช์ปุ๊บก็จะเลี้ยงกาแฟได้มา3แก้วแล้วนักกีฬาแต่ละคนนะครับก็ต้องบอกว่าขอให้เลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วกันจนถึงรอบชิงนะครับ
4: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับส่งท้ายรายการวันนี้ไปดูภาพความสวยงามของน้ำตกอ่างปลากั้งนะครับตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาภูหมากพริกและภูเปาะรอยต่ออำเภอกุดชุมและอำเภอเริงนกทาที่จังหวัดยโสธรนะครับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามเป็นน้ำตกที่มีความสูง3ชั้นด้วยกันนะครับส่วนวันนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
3: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
4: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
5: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงษ์สทัศน์สุขพง
6: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
5: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
6: เห็นโลกไกลและ